0: ทาง27ถึง29พฤศจิกายนนี้นะคะ Early Bird เพียงแค่ 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทค่ะคุณแก้มคะ
1: ค่ะค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้เลยนะคะสอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์08149866399 ขออภัยค่ะ 6322นะ0814986322และทาง LINE @medfun07 นะคะ MET107 นะคะก
0: ็
1: ช่วงนี้ยัง early bird อยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครที่พร้อมที่จะเดินทางก็คือเดินทางกันช่วง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะคะ
0: ค่ะทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะดอก นพเคราะห์12ราศีนะคะจองด่วนได้เลยนะคะ
1: ค่ะนะจะ early bird ถึงแค่15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะดังนั้นก็อีกไม่กี่วันแล้วนะคะ
0: ค่ะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะคะเราสองคนได้รายงานเรื่องแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีนใช่ไหมคะที่ดิฉันเล่าว่าจีนเขาเตรียมจะกำกับดูแลให้พวกปุ่มสั่งการเนี่ยมีจับต้องได้อย่างจริงจังไม่ใช่ว่าอยู่ในทัชสกรีนอย่างเดียวนะคะแล้วก็มือจับประตูเนี่ยต้องเห็นอย่างชัดเจนเข้าใจด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะไม่ใช่ว่าล้ำเกินจนดูไม่ออกเพราะว่าผู้ผลิตพัฒนารถยนต์ EV ของจีนเนี่ยก็มีเยอะนะคะในปัจจุบันตัวเลขนะคะคุณผู้ฟังที่มีจำนวนแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าก็คือ EV แล้วก็พวกรถพลังงานไหว NEV เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง130แบรนด์ค่ะที่มีการจดทะเบียนดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่หลายๆแบรนด์ก็เจอเรื่อง merge นะคะเรื่องการควบรวมและการล้มละลายเพราะว่าสงครามราคามันดุเดือดรุนแรงมากๆที่นั่นนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากการสำรวจพบว่ามีเพียงไม่กี่แบรนด์นะคะที่สามารถจะทำกำไรได้จริงอย่างเช่นมี BYD Xiaomi Leap Motor นะคะส่วนแบรนด์อื่นๆหลายสิบแบรนด์เนี่ยกำลังเสี่ยงขาดทุนหรือต้องควบรวมกิจการค่ะก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่อง Chinese EV นะคะ
1: ส่วนช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันวิรกุลนะคะไปต่อเรื่อง EP 2นะคะเรื่องของ115ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรนะคะไปพบกับอาจารย์กันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันวีรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสัน
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอนทิ้งอาเซียนทุกท่านครับ
0: อาจารย์ไปงานมาดิฉันเห็น115ปีไต้หวันปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็งานก็อบอุ่นเหมือนทุกปีเพราะว่าผมเคยนำเรียนในจันทร์ที่แล้วที่ท่านผู้ฟังที่ตามฟังอยู่นะครับแต่ว่าคุณอิศรีหนีไปเที่ยวก็เลยไม่ได้ฟังเราเนี่ยก็คนไต้หวันอยู่ที่อยู่เมืองไทยก็อบอุ่นเหนียวแน่นนะครับแล้วทุกวันเนี่ยประมาณนะครับประมาณวันที่6ตุลาคมเนี่ยก็จะมารวมตัวกันเฉลิมฉลองนะครับก็แสดงถึงความสัมพันธ์กันแนบแน่นระหว่างไทยกับไต้หวันนะครับทีนี้ขออนุญาตรีแคปสั้นๆนิดนึงเราจะได้ไปด้วยกันนะครับไต้หวันเนี่ยถึงแม้จะเล็กมากคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับ36,000ตารางกิโลเมตรเองนะครับที่เคยได้ยินชื่อฟอร์โมซาใช่ไหมคุณพิญพัฒน์คุณเอจรีท่านผู้ฟังที่ชื่อเก่าของไต้หวันเนี่ยฟอร์โมซาตอนนั้นน่ะโปรตุเกสเป็นคนตั้งชื่อนี้นะฟอร์โมซาแปลว่าเกาะที่สวยงามส่วนคำว่าไต้หวันเนี่ยเป็นภาษาของชาวพื้นถิ่นเองแปลว่าเกาะเล็กๆแต่ด้วยความที่เขาเป็นเกาะเล็กๆเนี่ยเขาครองเศรษฐกิจโลกทางด้าน AI ทางด้านเซมิคอนดักเตอร์มากพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของเขาหยุดชะงักเนี่ย 10% ของ GDP โลกได้รับผลกระทบแล้วก็ช่องแคบไต้หวันที่อยู่ระหว่างไต้หวันกับจีนเนี่ยเป็นช่องทางผ่านของเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่นะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโรงงานของโลกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ช่องทางนี้ในการส่งสินค้าเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนก็จะหยุดชะงักนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้รีแคปสั้นๆไปใน EP ที่1 นะครับแล้วก็ผมได้เล่าคุณพิญญพัฒน์จำได้เนาะความทัศนคติของคนทั้งโลกที่มีต่อไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางที่บวกนะครับบวกมากกว่าจีนด้วยซ้ำไปเช่นเดียวกับคนไทยนะครับแล้วก็ส่วนคนไต้หวันเองมองเมืองไทยก็ชอบเมืองไทยมากนะครับรักเมืองไทยชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมองว่าเมืองไทยเนี่ยเป็น

0: ันธมิตรชานมใช่ครับไต้หวันฮ่องกงแล้วก็ไทยตอนที่รณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตยกันนะครับทีนี้ในงานที่คุณอิตรีถามเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเฉลิมฉลอง115ปีของไต้หวันเนี่ยนะครับน่าสนใจเพราะว่าคุณปีเตอร์หลันเนี่ยซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ไต้หวันเนี่ยถูกประเทศไทยตัดขาดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเหมือนกับหลายๆประเทศเกือบจะทั่วโลกเลยมีไม่กี่ประเทศที่ยังรักษาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทางการทูตอยู่นะครับแต่กระนั้นก็ตามความผูกพันทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเนี่ยไต้หวันยังมีอยู่ครบทุกประเทศแต่เขาไม่สามารถที่จะมาเรียกว่าสถานทูตไต้หวันประจำประเทศไทยไม่ได้ก็จะเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันนะครับแล้วก็เรียกสถานทูตไม่ได้ก็เรียกสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยไทยเองก็ไม่มีสถานทูตในกรุงไทเปไทยเองก็มีสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยก็เป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วโลกแบบนี้นะครับอันนั้นเป็นเพราะว่าจีนเขาก็เรียกร้องกดดันแล้วนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นคุณปีเตอร์หลันซึ่งจริงๆแล้วก็คือทูตไต้หวันประจำประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเรียกเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันในสปีชเขาเนี่ยน่าสนใจนะครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์เราทำงานด้านการสื่อสารกันเนี่ยเขาประกาศเขาใช้สปีชสั้นๆไม่กี่นาทีแต่ว่าประกาศโพซิชันนิ่งของไต้หวันได้ชัดเจนมากก็บอกงี้ครับไต้หวันเนี่ยได้ยืนหยัดในฐานะหุ้นส่วนทางเทคโนโลยีที่ได้รับความไว้วางใจบนเวทีโลกด้วยรากฐานแห่งประชาธิปไตยความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีนี่เป็นโพซิชันนิ่งที่ชัดเจนนะเป็นหุ้นส่วนทางเทคโนโลยีที่ได้รับความไว้วางใจบนเวทีโลกด้วยรากฐานแห่งประชาธิปไตยความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเนี่ยครับคำแบบนี้ที่เราอยากได้ยินประเทศไทยพูดบ้างนะเราโพซิชันนิ่งเราชัดๆแคบๆเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยทางด้านเสรีภาพในโลกที่เรียกว่า freedom in the world เนี่ยนะครับแล้วก็เสรีภาพสื่อของโลกเนี่ยนะครับเสรีภาพในโลกไต้หวันเป็นที่2ของโลกนะเสรีภาพสื่อของโลกเป็นที่1เสรีภาพในโลกไต้หวันเป็นที่2ของเอเชียนะครับแล้วก็เสรีภาพสื่อของโลกไต้หวันเป็นที่1ของเอเชียนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสรีภาพในโลกเนี่ยไต้หวันแพ้เฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นเองอันนั้นก็เป็นทางด้านประชาธิปไตยที่คุณปีเตอร์หลันผู้แทนรัฐบาลไต้หวันเขาชื่นชมแล้วเขาก็ประกาศจุดยืนดัชนีพาสปอร์ตโลกนี่เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับเฮนรี่พาสปอร์ตอินเด็กซ์ปี2026นะครับของเฮนรี่แอนด์พาร์ทเนอร์ซึ่งจัดอยู่เรื่อยๆเนี่ยไต้หวันคนไต้หวันอยู่ที่34ของโลกอันดับนะครับคุณปิญญพัฒน์คุณเอกชรีคนไต้หวันสามารถเดินทางไปเที่ยว134ประเทศทั่วโลกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าของไทยเราอยู่ที่อันดับประมาณ60เราเที่ยวได้ประมาณ70 80ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเห็นมั้ยเห็นการที่โลกยอมรับไต้หวันมั้ยครับอันนี้ก็เป็นความน่าเชื่อถือส่วนทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยคุณปิตลันบอกว่าชิประดับไฮเอ็นเนาะ 90% ของโลกผลิตในไต้หวันและ AI server 90% ของโลกก็ผลิตและประกอบโดยผู้ประกอบการไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเจนเซนหวง CEO ของ Nvidia บอกว่าไต้หวันเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางการปฏิวัติ AI เป็นแหล่งสร้างและพัฒนา AI ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เจนเซนหวงคุณอิสริภูมิพัฒน์ท่านผู้ฟังคงจำได้ก็คือคนไต้หวันนะครับที่อพยพไปอยู่อเมริกานั่นเองจริงๆคุณเจนเซนหวงเคยมาอยู่เมืองไทยนะคุณแก้มคุณน้ำหวานเคยมาเรียนอยู่เมืองไทยแต่บังเอิญเมืองไทยเกิดเหตุ14ตุลาความวุ่นวายคุณพ่อเขากลัวลูกไม่ปลอดภัยก็เลยส่งไปเรียนต่ออเมริกาอย่างแบบไปดิ้นรนที่นั่นจนสำเร็จก็แปลว่า AI ของโลกนี้ซึ่งต้องพึ่งเจนเซนหวงก็ต้องขอบคุณความวุ่นวายในประเทศไทยเมื่อตอน14ตุลานะถ้าไม่มี14ตุลาอาจจะไม่มี Nvidia วันนี้ก็ได้นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและครึ่งปีแรกของ2569เศรษฐกิจไต้หวันเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์คุณฟินจพัฒน์คุณอิศรีลองทายมั้ยครับของไทยเราโตประมาณ 2.4% ครึ่งปีแรกของปีนี้ทั้งปีเราคาดว่าจะโตประมาณ 2.2 อะไรประมาณนี้นะครับไต้หวันครึ่งปีแรกของปีนี้ด้วยการขับเคลื่อนของ AI ของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยคุณปีเตอร์หลันประกาศออกมานะครับเป็นตัวเลขที่คุณปีเตอร์หลันผู้แทนรัฐบาลไต้หวันพูดลองทายไหมครับคุณอิศรีคุณมีพัฒน์โตสักกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ถึง2หลักไหมคะ
0: 2หลักใบให้ด้วย2หลัก
2: ว้าวฟูฟ้าแต่ว่าอยู่ในอุตสาหกรรม

0: นี้เป็นหลักไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ครับคือพูดถึง GDP ทั้งประเทศเวลาเราพูด GDP เราพูดทั้งประเทศแต่ว่าเขาโดนขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเซมิคอนดักเตอร์ร้อยละ14คุณเอจรีคุณปิญญพัฒน์นะครับครึ่งปีแรกแล้วปีนี้ทั้งปีเขาคาดว่าจะเติบโต 11% สูงสุดในรอบ39ปีและการที่เติบโตอย่างแบบอย่างมากของอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นไต้หวันติดอันดับต้นๆของโลก
0: เขาดีทั้งปีแล้วก็ทั้งรายไตรมาสด้วยนะคะแล้วก็ดีมาติดๆในช่วงหลังเนี่ยหลายปีแล้วด้วย
1: ใช่ครับก็เพราะ AI เลยเพราะการตัดสินใจของรัฐบาลสมัยนั้นที่ทุ่มเงินไม่อั้นเพื่อสร้าง TSMC นะครับอันนั้นเคยเล่าไปแล้ววันหลังถ้ามีโอกาสจะย้อนกลับมาเล่าใหม่ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ไกลมากของรัฐบาลสมัยนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น GDP ต่อหัวเขาวันนี้ 45,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีของเราประมาณ 8,000 บุญอิสรีคุณมิยภัทรผู้ฟังก็ลองคิดดูแล้วกันว่าต่างกันแค่ไหนแต่ที่ผมว่าเป็นความเป็น creativity ของคุณปีเตอร์หลันเนาะเขาในสปีดเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของไต้หวันกับไทยสามารถสรุปได้ผ่านตัวเลขตั้งแต่1ถึง6ครับตัวเลข1ไต้หวันเป็นจุดหมายปลายทางดับหนึ่งของแรงงานไทยในต่างประเทศหมายถึงแรงงานไทยเนี่ยชอบไปไต้หวันมากที่สุดไปทำงานไต้หวันมากที่สุดอันที่สองเลขสองก็คือมีบริษัทของไต้หวันสองบริษัทนะที่ติดท็อป50ในเซต50ของประเทศไทยแล้วก็บริษัทอันดับหนึ่งเนี่ยจริงๆเป็นของไต้หวันด้วยเดลต้าใช่ไหมวันนั้นเมื่อจันทร์ที่แล้วเราคุยกันไปแล้วอันที่สามไต้หวันเลขสามหมายถึงไต้หวันเป็นแหล่งนำสินค้าเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าสำคัญอันดับ3ของประเทศไทยแปลว่าไทยเราส่งออกไปไต้หวันเป็นอันดับ3นะครับ4ไต้หวันเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ4ของประเทศไทย5เลข5นะครับไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ5ของนักท่องเที่ยวไต้หวันและ6นะครับไต้หวันเป็นผู้มาลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับที่6ก็คือ FDI อันนี้เป็นสปีชที่น่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่ประโยคปิดท้ายเขาบอกว่าถ้าเราร่วมมือกันมากขึ้นมากกว่านี้ภายใต้นโยบายขอบเขตมุ่งใต้ใหม่และการทูตเชิงบูรณาการกันเนี่ยเขาเชื่อความสัมพันธ์ของไทยกับไต้หวันจะแนบแน่นมากกว่านี้และผมก็ได้มีโอกาสเจอคุณปีเตอร์หลันสองสามครั้งเลยนะครับก็ได้คุยกันก็ท่านก็บอกว่าถ้าพร้อมนะไต้หวันพร้อมจะให้ความรู้ให้ความร่วมมือในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ในเรื่อง AI ขอให้เพียงคนไทยธุรกิจไทยรัฐบาลไทยเปิดมาคุยเท่านั้นนะเขาพร้อมจะร่วมมืออย่างเต็มที่อันนั้นก็ฝากเอาไว้ว่าเราควรจะได้มีการร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในเรื่องนี
0: ้นโยบายมุ่งใต้ใหม่เดี๋ยวมาขยายความเพิ่มได้ไหมคะอาจารย์เรื่องน
1: ี้ได้ครับได้ครับ
0: ช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: สายสัมพันธ์ที่เราร่วมสานบทสนทนาที่เราแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เราสร้างล้วนหล่อหลอมโลกรอบตัวเราในเดือนตุลาคมนี้บรรดาผู้นำด้านเศรษฐกิจจาก191ประเทศจะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและร่วมกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่เปลี่ยนไปด้วยพลวัตและความสามารถในการฟื้นตัวร่วมกำหนดอนาคตโลกของเราไปกับการประชุมประจำปี2569ของ IMF และกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมนี้ทาง meetings.imf.org
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวันค่ะซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์เล่าว่าเขาก็อยากจะถ่ายทอดหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ององค์ความรู้เซมิคอนดักเตอร์ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับอาจารย์เชิญค่ะ
1: ครับตะกี้ที่คุณอิสรีถามไว้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ก็คือผมเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ถึงแม้เราจะได้ข่าวความระหองระแหงของจีนกับไต้หวันจากจีนเป็นหลักแล้วกันนะจะรวมชาติเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้ว

0: แล้วเนี่ยไต้หวันเนี่ยก็พึ่งพาเศรษฐกิจของจีนค่อนข้างเยอะนะครับมีการค้าขายส่งออกลงทุนบริษัทไต้หวันใหญ่ๆก็ไปลงทุนในจีนค่อนข้างเยอะเพราะจีนมีแรงงานขณะเดียวกันจีนก็พึ่งพาไต้หวันในเรื่องของพวก AI พวกเซมิคอนดักเตอร์ระดับสูงนะครับภาพหน้าอาจจะกดดันกันไปกดดันกันมาแต่ภาพในพึ่งพาเศรษฐกิจเยอะเพราะฉะนั้นในเมื่อจีนเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆไต้หวันก็ต้องบอกว่าฉันก็ไปพึ่งจีนมากไปได้ฉันก็ต้องมองมาทางใต้นะครับเราอยู่ทางใต้เขาพวกอาเซียนเนี่ยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องเรียกว่าเอาไข่มาใส่ไว้ในตะกร้าแถวนี้บ้างดีกว่าเอาไข่ไปใส่ในตะกร้าประเทศจีนอันเดียวอันนั้นเป็นสาระสำคัญของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของจีนเนี่ยนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยมันคุณอิสรีคุณมิญญาพัฒน์ท่านผู้ฟังคุณมีคำถามและจีนกับไต้หวันเนี่ยหลังๆจะเห็นจีนพูดบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะผู้นำจีนท่านประธานสีจิ้นผิงพูดอยู่เรื่อยว่าต้องรวมชาติให้ได้เนี่ยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมตอนหลังจีนมากดดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมได้ข้อสรุปแบบนี้คุณพิญญพัฒน์อันที่หนึ่งวันนี้ภาพก็คือไต้หวันกำลังค่อยๆลอยห่างออกจากจีนไปเรื่อยๆนะครับ
1: อเมริกาด้วย
0: ใช่อเมริกาเนี่ยถือเป็นพันธมิตรของไต้หวันมาโดยตลอดมีกฎหมายในอเมริกานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องขายอาวุธให้ไต้หวันแล้วดูแลไต้หวันเหมือนกับที่ไต้หวันอเมริกาต้องดูแลอิสราเอลเหมือนกันเลยนะครับมีกฎหมายขายอาวุธได้เพราะนั้นถึงแม้ในทางการอเมริกาจะตัดขาดความสัมพันธ์กับไต้หวันแต่ยังมีสิทธิ์ขายอาวุธให้ดูแลไต้หวันด้วยนะครับในอดีตเนี่ยจีนเชื่อว่าถ้าค่อยๆทำมาค้าขายกันเชื่อมโยงเศรษฐกิจเนี่ยการรวมชาติจะเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าตอนหลังมันเห็นภาพชัดแล้วว่าภาพแบบนี้มันไม่ได้ช่วยนะครับทำให้การที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจเฉยๆเนี่ยทำไปทำมาไต้หวันมีความแข็งแรงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ที่โลกต้องพึ่งมากขึ้นถ้าจีนจะทำอะไรเนี่ยโลกอาจจะโวยวายเสียงดังกว่าไต้หวันเองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เดิมที่บอกรวมชาติผ่านการรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่หนึ่งอันที่สองนะครับตอนนี้ในเชิงพละกำลังในเชิงอาวุธยุทโธปกรณ์ก็บอกว่าจีนแข็งแรงกว่าในอาณาบริเวณจีนกับไต้หวันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไต้หวันก็ไม่ได้ค่อยลงทุนในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์สหรัฐก็ค่อนข้างจะห่างๆลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้สหรัฐอาจจะกลับเข้ามาตอนนี้อาวุธยังได้เปรียบความได้เปรียบทางการทหารเยอะกว่าแต่ในอนาคตอาจจะไม่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะโอกาสหน้าต่างแห่งโอกาสกำลังจะปิดลงตรงนี้อีกอันหนึ่งในจีนเองก็ไม่รู้ว่าปัญหาเศรษฐกิจทั้งหลายจะระเบิดขึ้นเมื่อไหร่คุณอิสรีคุณมิญญาพัฒน์เราอ่านข่าวอยู่ใช่ไหมครับนี่สินอสังหาริมทรัพย์ประชากรสูงวัยเอ๊ะเขาจะยังแข็งแกร่งเหมือนช่วงนี้หรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือจีนเนี่ยพีคสุดละอยากจะทำอะไรก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะทำได้ดีที่สุดนะครับอีกอันต่อมาก็คือท่านประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็อยากจะมีมรดกมีเลกาซีของตัวเองเนาะมีตำนานของตัวเองว่าเนี่ยสามารถรวมชาติได้นะครับพอก็ต้องบอกว่าเวลาเรามองไปในอดีตเรามีเหมาเจ๋อตุงผู้สถาปนาชาติเติ้งเสี่ยวผิงผู้ปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยผมหลายคนก็วิเคราะห์บอกว่าสีจิ้นผิงก็อาจจะอยากจะมีความแบบเป็นผู้นำฟื้นฟูจีนออกมายิ่งใหญ่มากขึ้นและในทัศนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยการที่ประนีประนอมกับไต้หวันเนี่ยมันดูเป็นความอ่อนแอทางการเมืองอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้สีจิ้นผิงกดดันอยู่เรื่อยๆประการต่อมาคือตอนนี้สหรัฐเมื่อช่วงเช้าคุณอิสรีคุณมิพัฒน์ก็รายงานไปสหรัฐนะก็ถูกดึงความสนใจไปหลายเวทีแล้วเกินหลายสนามรบแล้วเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำอะไรช่วงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่น่าสนใจดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่หลายคนถามเอ๊ะแล้วจีนใครๆก็รู้ว่าพันกว่าล้านคนไต้หวัน30กว่าล้านคนเองนิดเดียวคนนิดเดียวเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดจีนจะโยนก้อนหินโทษไต้หวัน23ล้านจีนโยนก้อนหินคนละก้อนเนี่ยไต้หวันก็จมทั้งเกาะแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายนักวิเคราะห์ก็บอกว่าโอกาสที่จีนจะยกพลขึ้นบกไม่โอกาสน้อยนะครับแต่จะบีบไปเรื่อยๆแบบเนี้ยบีบไปเรื่อยๆบางคนก็บอกใช้เป็นอนาคอนดาสตราทีจี้คุณอิสรีคุณพิญญพัฒน์แล้วใช้ลักษณะงูเหลือมค่อยๆรัดไปเรื่อยๆให้เหยื่อเพลียตายเอง
2: ค่อยๆรัดไม่ใช่ค่อยๆงาบใช่ไหมเขาบอก
0: ก
2: ำลังคิดตาม
0: หรือว่าบางคนก็ใช้คำว่ายุทธศาสตร์ต้มกบคือค่อยๆบั่นทอนสร้างความเหนื่อยล้าไปเรื่อยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ว่าจีนทำไมถึงกดดันเรื่อยเกินนะครับทีนี้คำถามก็คือว่า แล้วคนไต้หวันคิดยังไงคนไต้หวันคิดยังไงมันมีการสำรวจว่าคนไต้หวันคิดยังไงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปี1992ถ้าสองท่านยังไม่เกิดเนาะเปรียบเทียบกับในช่วงล่าสุดในทศวรรษที่2020เนี่ยในการสำรวจในปี1992 2535เลยนะช่วงนั้นนะครับคนไต้หวันบอกว่าฉันเป็นคนไต้หวันอย่างเดียวฉันไม่ใช่คนจีนเนี่ย 17% เศษ 18% คุณอิสรีคุณพิญญพัฒน์แต่พอล่าสุดเวลาสำรวจว่าคุณเป็นคนไต้หวันหรือคนจีนฉันเป็นคนไต้หวัน only ไต้หวันอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขสูง 60% นะ
1: โ
0: อ้เกือบ 70%
1: อืมไม่เยอะเลย
0: ใช่ครับต่างจากอดีตเมื่อตอน2535ถามว่าคุณเป็นคนไต้หวันหรือคนจีนรู้สึกว่าเป็นคนไต้หวันหรือคนจีนเนี่ยตอนนั้น 46% ตอนนี้เหลือประมาณ 30% นะครับแล้วบอกเป็นคนจีนเท่านั้นเนี่ยนะครับถามคนที่อยู่ในไต้หวันว่าคุณเป็นคนสัญชาติอะไรเป็นคนอัตลักษณ์อะไรอ๋อฉันเป็นคนจีนตอนนั้นตัวเลข 25% เศษนะคุณพิญญพัฒน์กุลอิสรีตอนหลังเหลือไม่ถึง 3% เห็นมั้ยพอคนไต้หวันคิดแบบนี้เขาก็พร้อมรบแหละเขาก็พร้อมสู้นะครับเวลาไปถามคนไต้หวันว่าคิดยังไงสู้ได้ไหมพร้อมจะสู้ไหมเนี่ยภาพรวมคือ 70% ยินดีอย่างยิ่งที่จะสู้ตัวเลขนี้สูงกว่าพอกับคนยูเครนนะก่อนจะเกิดสงครามเลยนะถามคนยูเครนว่าอยากสู้รัสเซียไหม 70% สู้กันนะแต่ถ้าไปถามคนรุ่นใหม่ซึ่งเกิดแล้วก็ไม่ผูกพันกับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเกิดมาเป็นมีพ่อแม่ไต้หวันเป็นคนไต้หวันแล้วเนี่ยอัตราส่วนที่บอกพร้อมสู้เนี่ยก็คือ 77% นะครับคุณอิสรีคุณพิญญพัฒน์แปลว่าอะไรแปลว่าคนวันเนี้ยคนไต้หวันเขามองว่าเขาเป็นไต้หวันเขาไม่ใช่จีน
2: อัน
0: นี้ก็คือมาตอบโจทย์ข้อแรกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ก็รู้สึกว่าวันนี้ไต้หวันกำลังลอยห่างออกไปเรื่อยๆเนาะลอยห่างออกไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดนะครับถึงแม้ว่ามีความตั้งใจจะสู้เนี่ยแต่ถามว่าจะสู้กันจริงๆไหวไหมสู้ไหวไหมก็ลำบากนะเพราะว่าการที่จะฝึกอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังรบเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับในอดีตเนี่ยไต้หวันก็เคยลดเวลาเกณฑ์ทหารเหลือแค่4 เดือนนะตอนหลังเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วมาเพิ่มเป็น1 ปีมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าฝึกทหารจาก4 เดือนเป็น1 ปีแล้วจะพร้อมรบหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์จะพร้อม 100% อันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องดูต่อไปอย่างไรก็ตามครับคนไต้หวันที่ถูกขู่มานานตลอด70 ปีของการเป็นประกาศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับคนไต้หวันมากกว่าครึ่งก็เชื่อว่าจีนไม่น่าจะบุกจีนไม่น่าจะบุกนะครับแล้วคนไต้หวันก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าจีนบุกเมื่อไหร่เนี่ยสหรัฐก็น่าจะส่งตัวแทนเข้ามาช่วยด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นภาพของไต้หวันนะครับซึ่งถ้าผมเรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าเมื่อตอนเข้ารายการคุณอิสรีคุณพิญญพัฒน์ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวสายมูไปเที่ยวไหว้พระเนี่ยนะครับ2 ปีที่แล้วผมก็เป็นโอกาสเป็นไกด์พาทัวร์ทีมท่านผู้ฟังคุณมินิ่งอาเซียนนี่แหละไปสายมูที่ไต้หวันวัดดีๆเยอะนะครับ
2: ชอบ
0: วัดดีๆวัดศักดิ์สิทธิ์เยอะเนี่ยท่านไหนยังไม่เคยไปไต้หวันเนี่ยลองไปไหว้โดยเฉพาะวัดหลงซานผมชอบมากนะครับไปเที่ยวเที่ยวแล้วไปกัน 6-7 วัดก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกวัดแต่วัดหลงซานเนี่ยเป็นวัดที่เข้าไปแล้วรู้สึกได้โอ้โหมีพลังเยอะแล้วก็น่าไปยังหาว่าเดี๋ยวที่มีโอกาสจะไปไหว้พระที่ไต้หวันอีกสักทีนะครับอันนั้นก็เป็นภาพว่าไต้หวันกับจีนจะเป็นอย่างไรโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คงอยู่กันไปแบบนี้ครับอยู่กันคาราคาซังกันไปแบบนี้นะครับมีคนคาดว่าคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกคงจะจบลงกดดันกันไปกดดันกันมาแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะครับไม่เพราะว่าถ้าบุกกันก็คงจะยุ่งทั้งโลกนะครับแต่ก็ต้องประกาศฮึ่มฮ่ามฮึ่มฮ่ามกันไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาฝากกันแต่ว่าสิ่งที่อยากจะขีดเส้นใต้ตรงนี้คุณอิสรีคุณมิญพัฒน์ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราอยากจะเกาะเกี่ยวเศรษฐกิจใหม่ AI กับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยต้องไปกับไต้หวันเนาะต้องไปกับไต้หวันประเทศเขาก็เล็กๆแต่ก่อนเขาก็พัฒนาการพอๆกับเราแต่ว่าการตัดสินใจลงทุนเรื่อง TSMC ของรัฐบาลสมัยนั้นทำให้เขามีเทคโนโลยีที่สูงที่สุดในโลกในเรื่อง AI กับ Semiconductor เขาต้องการประเทศที่พร้อมจะเป็นห่วงโซ่อุปทานกับเขาแน่นอนเราไปไม่ถึงระดับเขาหรอกแต่ว่าเราน่าจะเกาะเกี่ยวการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของไต้หวันผมคิดว่านั่นจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยนะครับแต่ว่าถ้า ถ้าไม่เกาะเกี่ยวโอกาสนี้เราก็จะพลาดไปเพราะคุณปีเตอร์หลันบอกผมว่าพร้อมตลอดเวลาที่จะถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดช่องทางหรือสร้างช่องทางร่วมกันเพราะเขาก็มองหาพันธมิตรนะครับแน่นอนรัฐบาลไทยก็ยอมรับเรื่องจีนเดียวนะครับแต่ทุกประเทศก็จีนเดียวทั้งนั้นจีนเดียวในเชิงการทูตแต่ว่าในเชิงค้าขายในเชิงร่วมมือกันนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน์นะคุณเฉลียวคุณวิจิพัฒน์ในการที่จะร่วมมือกับไต้หวันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับ
2: อืมค่ะพลวัตการเติบโตทางเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ AI เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าเราสามารถแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานได้เนี่ยก็น่าจะดีมากๆในขณะเดียวกันการวางตัวทางการสนับสนุนทางการทูตเนี่ยก็เป็นโจทย์ของไทยเราเหมือนกันนะคะ
1: ไทยเราเก่งอยู่แล้วนะเราเข้าได้กับทุกๆฝ่าย
2: ไทยรู้ลม sitting on the fence
0: แต่ว่าเรื่องระหว่างจีนไต้หวันดูเหมือนไทยจะเกรงกับไต้หวันมากกว่าจะรู้ลมเป็นนะอันนี้เลยทำให้ผมเลยคิดว่าส่วนตัวนะครับเราเลยเสียโอกาสทางด้าน AI ทางด้านเซมิคอนดักเตอร์เราดูเหมือนจะเกรงจีนมากกว่าเรื่องอื่นเนี่ยเราพลิกซ้ายพลิกขวาเรารู้ลมเก่งแต่เรื่องนี้เรายังดูเหมือนไม่เห็นความสำคัญของไต้หวันเท่าที่ควร
1: ก็ยังมีโอกาสจุดอยู่อีกมากนะ
2: ค่ะต้องจูนนิดนึงว่าตรงไหนได้เดี๋ยวจะเสียโอกาสนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย
0: ์ด้วยความยินดีครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
2: ค่ะและเช้านี้นะคะรายการ Good Morning ASEAN ดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและคุณแก้มพิญญพัฒน์ดั่นอุตราพร้อมทีมงานของเรานะคะลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่12 ตุลาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะสวัสดีคุณภูเบศนะไม่ได้เจอนานเลยนะคะวันนี้ว่าเจอกันนะคะในเช้าแบบนี้พร้อมกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะที่มีพาดหัวข่าวหลายประเด็นติดตามความคืบหน้าเรื่องของความเดือดร้อนนะคะสถานการณ์น้ำท่วมรวมไปถึงมาอัปเดตวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการเปิดประชุม IMF World Bank 2026ในพื้นที่กทม.เนี่ย
1: Work from home หลายพื้นที่นะครับ
0: เมื่อเช้ารถติดหรือเปล่า
1: หน่วยงานภาครัฐเมื่อเช้านี้ก็ไม่แน่ใจ
0: ออกเช้าใช่ไหม
1: ออกเช้า
0: ออกเช้าเลยไม่รู้ใช่ไหมคะแต่พี่ออกมาเนี่ยก็ดูเหมือนเบาบางลงนะก็คาดว่าหลายหน่วยงานก็คงจะปรับตัวการทำงานนะคะเพื่อจะรับกับสถานการณ์การประชุมตามที่รัฐบาลก็ได้ให้นโยบายนะคะเรื่องการ work from home ค่ะมาที่ประเด็นนี้ก่อนแล้วกันนะคะเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมค่ะที่หลายพื้นที่น่าเป็นห่วงนะคะและบางพื้นที่ก็คลี่คลายแต่ในขณะที่ในบางพื้นที่เนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะแต่สำหรับความห่วงใยที่มีต่อประสบนิกรนะคะโดยในหลวงพระราชินีเนี่ยทรงห่วงใยประสบนิกรที่ประสบอุทกภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะแล้วก็มีการประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษณ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรและยังมีการเดินทางไปพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานค่ะทั้งนี้นะคะในโอกาสนี้องคมนตรีก็กล่าวถึงวัตถุประสงค์และการเชิญกระแสรับสั่งพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอที่ประสบอุทกภัยรวมไปถึงประชาชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็มีภาพนะคะพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ได้พบกับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนนะคะมีการมอบถุงยังชีพพระราชทานกับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,000 ชุดค่ะในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ส่วนพาดหัวข่าวทรงห่วงน้ำท่วมพระราชทานถุงยังชีพ21จังหวัดกทม.ยังอ่วม 1,100,000 ครัวเรือนช้ำ2ล้นเกล้าพระราชทานถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยค่ะ
1: ครับในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควง2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมครับลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีการสั่งการจ่ายเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องรอความพร้อมกันทุกครัวเรือนพร้อมกับเตรียมแผนฟื้นฟูชุมชนซ่อมแซมเส้นทางและเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ทันทีหลังจากน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำการดูแลผู้ป่วยและการเยียวยาประชาชนโดยเริ่มต้นจากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถซึ่งได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับการย้ายผู้ป่วยมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรโดยขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับพร้อมกับเร่งสนับสนุนเครื่องมือแพทย์เพิ่มเติมอีก125เครื่องรวมถึงระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นครับคณะได้เดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวอำเภอบ้านสร้างเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างและอำเภอเมืองปราณบุรีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการทั้งลุ่มน้ำบางประกงจัดลำดับการระบายน้ำเพื่อไม่ให้กระทบกับพื้นที่ปลายน้ำพร้อมสั่งการให้วางแผนฟื้นฟูหลังจากน้ำลดตั้งแต่วันนี้นะครับโดยเฉพาะการนำโมเดลการระดมเครื่องจักรกลเข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนมาปรับใช้ทันที ีเมื่อน้ำลดระดับลงครับด้านกระทรวงมหาดไทยก็มีการกำชับให้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วรายใดที่ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วดำเนินการจ่ายเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบทุกครัวเรือนพร้อมกับประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาพิจารณามาตรการลดภาระค่าครองชีพหรือยกเว้นค่าน้ำค่าไฟตามความเหมาะสมขณะที่กระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนรถบรรทุกและเครื่องจักรกลในพื้นที่พร้อมเตรียมแผนสำรวจและซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยครับมีภาพข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับฝนที่ตกหนักยาวนาน7ชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีครับโดยมีการสัญจรในถนนหลายสายเป็นไปด้วยความลำบากบางจุดรถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับบิ๊กดุลลุยช่วยน้ำท่วมปราจีนบุรีอำเภอบางบานโอดเดือดร้อนทุกปีบิ๊กดุลนำทีมลงพื้นที่ช่วยท่วมปราจีนสั่งเร่งฟื้นฟูเยียวยาสภาพจิตใจชาวบ้านฝนถล่มเพชรบุรีและราชบุรีครับ
0: ค่ะซึ่งในเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนะคะพื้นที่ตะวันตกก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะจากภาพข่าวที่เห็นเนี่ยมีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่นะคะและยังต้องติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำป่าทะลักท่วมตัวเมืองนะคะทางขึ้นลง M81 จงบาดาลทางปภ.ก็เผยสถานการณ์ณตอนนี้นะคะก็มีการกางแผนรับมือฝนตกหนักนะคะในกทม.รวมไปถึง21จังหวัดในช่วง11ถึง13ตุลาคมนี้โดยนางสาวไตรสรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพูดถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดนะคะและยังมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมอบหมายนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ไปค่ะเพื่อดูความเดือดร้อนประชาชนแล้วก็ดูว่าสิ่งไหนนะคะควรจะช่วยเหลือหรือว่าจะเร่งแก้ไขอย่างไรนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News มีภาพประกอบหลายจังหวัดค่ะมีกาญจนบุรีที่น้ำท่วมถนนประมาณครึ่งล้อรถนะคะเป็นแล้วก็ส่วนที่กรุงเทพก็มีภาพขยะจำนวนมากกองโตเลยนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ก็เร่งเก็บขยะเพื่อจะเคลียร์พื้นที่ส่วนพระนครศรีอยุธยาจมน้ำบรรดาประชาชนชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในน้ำและที่ใต้ยะลาก็มีภาพน้ำท่วมค่ะเป็นหญิงสาว2คนนะคะที่ฝ่ากระแสน้ำภายใต้ภาพนะคะบรรยายทั้ง4จังหวัดนี้ว่าทนทุกข์พายุฝนถล่มหนักต่อเนื่องน้ำทะลักกลืนถนนสายหลักที่กาญจนบุรีส่วนยะลาประชาชนลุยน้ำไปทำธุระขณะที่กทม.เดินหน้าเก็บกวาดขยะอยุธยาประชาชนใช้ชีวิตท่ามกลางสายน้ำที่ยังท่วมส่วนไทยโพสต์พาดหัวเมืองเพชรกาญจนบุรีฝนถล่มอ่วมนายกสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำป่าทะลักท่วมตัวเมืองทางขึ้นลง M81 จมบาดาลปภ.เผยสถานการณ์อุทกภัยกทม.21จังหวัดกางแผนรับมือฝนตกหนัก11ถึง13ตุลาคมค่ะมาที่เรื่องนี้นะคะรัฐมนตรียุติธรรมแถลงผลงาน11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนอนุมัติงบช่วยประชาชนปี69เกือบ300ล้านค่ะโดยมุ่งยกระดับการบริการลดขั้นตอนรวดเร็วและเป็นธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนโดยตลอด11ปีตามพรบ.กองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558ได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้วนะคะ 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทลดขั้นตอนการอนุมัติคำขอรับความช่วยเหลือจากเดิม70วันลดลงเหลือเพียง18วันเท่านั้นค่ะพร้อมเร่งทบทวนกฎหมายกองทุนยุติธรรมให้ทันสมัยเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางได้อย่างแม่นยำและก็รวดเร็วนะคะสำหรับผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2,569 ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวม 296,898,807 บาท 17 สตางค์แบ่งเป็นช่วยเหลือการต่อสู้คดีก็คือมีค่าทนายค่าธรรมเนียมศาล 1,649 รายเป็นเงินมากกว่า40ล้านบาท หลักประกันการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจำเลย597รายเป็นเงินมากกว่า237ล้านบาทช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน13รายมากกว่า1ล้าน4แสนบาทนะคะแล้วก็ให้ความรู้ทางกฎหมาย176โครงการค่ะเป็นเงินมากกว่า17ล้านบาทมีผู้ได้รับประโยชน์ 42,222 รายค่ะโดยกระทรวงยุติธรรมก็มุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับการให้บริการยุติธรรมให้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นและเร็วขึ้นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องพักก่อนนะคะช่วงหน้าประเด็นร้อนการเมืองมีให้ติดตามกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และคาร์ฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รมว.ยุติธรรมได้กล่าวในโอกาสครบรอบ11ปีกองทุนยุติธรรมว่ากองทุนเตรียมปฏิรูปบริการครั้งใหญ่เพื่อลดเวลาพิจารณาช่วยเหลือประชาชนจากเดิมกว่า70วันเหลือเพียง18วันครับโดยตลอด11ปีที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 32,000 รายเป็นเงินกว่า 2,200 ล้านบาทครับสำหรับผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว 2,435 รายวงเงินรวมกว่า300ล้านบาทครับกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชน
5: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
6: เก่งที่ขับรถดึก
5: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อยคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้โทร 02-740-7400
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับมีข่าวดีสำหรับคนที่มีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้ Car Forecast ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์ที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนที่ดีมาอย่างต่อเนื่องสำหรับ Car Forecast ครับคนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราอยากช่วยเหลือให้เหนื่อยน้อยค่า forecast พร้อมใช้ครับขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์โดยรถยนต์ที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์ครับวงเงินได้สูงสุด 140% สมัครง่ายรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทระยะเวลาแคมเปญนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2570สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดครับมาต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลเปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าขณะนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบยัตติของสภาผู้แทนราษฎรก่อนจะนัดหารือวิป3ฝ่ายเพื่อกำหนดกรอบเวลาและขอวันเปิดประชุมจากคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการโดยประเมินว่าการอภิปรายน่าจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมหรือว่าสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายถึง5วันนั้นนะครับนายกรวีมองว่าเป็นเวลาที่มากเกินไปและเห็นว่าระยะเวลา3วันก็น่าจะเพียงพอเนื่องจากประเด็นที่ยื่นส่วนใหญ่เป็นเรื่องเดิมที่เคยพูดกันมาแล้วและมีเนื้อหาซ้ำกันและท้ายที่สุดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจแล้วก็การควบคุมการประชุมของประธานสภาด้วยทางด้านของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายรัฐบาลออก มาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการอภิปรายว่าไม่อยากจะให้ตอบโต้ประเด็นการเมืองในเวลานี้แต่อยากจะท้าทายให้รัฐมนตรีทั้ง18คนที่มีรายชื่อถูกอภิปรายอยู่ร่วมรับฟังการประชุมตลอดเวลาและลุกขึ้นชี้แจงตอบโต้ข้อมูลแลกเปลี่ยนแบบทันท่วงทีหากมั่นใจว่ามีความพร้อมและมีข้อมูลอยู่ในหัวแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งรอให้ใครมาเตรียมข้อมูลตอบย้อนหลังผู้นำฝ่ายค้านก็ยืนยันด้วยนะครับว่ารายชื่อรัฐมนตรีทั้ง18คนที่ส่งไปไม่ได้เสนอไว้เผื่อล็อกเป้าหรือว่าต่อรองแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นรายชื่อที่สรุปมีพยานหลักฐานชัดเจนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านก็มั่นใจว่าทุกคนเข้าเป้าทั้งหมดพร้อมขอให้ส.ส.ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านนะครับร่วมลงมติโดยพิจารณาจากเนื้อหาการอภิปรายจริงในสภาครับเรื่องนี้เป็นพาดหัวใหญ่ของมติชนเช้านี้นะครับวิปรัฐบาลแย้มปลายตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเบรกซักฟอก5วันกรวีชี้ฝ่ายค้านถลก3วันพอภูมิใจไทยฉะประเด็นเก่าเนื้อหาซ้ำเถงท้า18รัฐมนตรีแจงให้เคลียร์อนุทินบินทำบุญเพชรบูรณ์ครับ
0: ค่ะส่วนประชาธิปัตย์นะคะก็ซัดระบอบนอหนูขู่ว่าจะกระชากหน้ากากเพื่อไทยด้วยนะคะนายสาธิตวงหนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจสืบเนื่องจากการที่ให้สัมภาษณ์นะคะเป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกอนุทินรวมถึงนายเอกภพเพียรวิเศษโฆษกประจำสำนักนายกที่มีท่าทีการเหยียดหยามดูแคลนยติและการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านตอกย้ำให้เห็นว่ายติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นข้อเท็จจริงเป็นความจำเป็นของระบอบนอหนูเป็นเสมือนทีมอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ในส่วนของประชาธิปัตย์มีความหมายถึงการที่นายอนุทินกับพวกใช้ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจโดยไม่ได้คำนึงถึงความถูกต้องและความถูกผิดใช้กลยุทธ์กลวิธีต่างๆรวมถึงการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเห็นได้ชัดจากการรวบรวมบรรดาบ้านใหญ่ทั่วประเทศก่อนการเลือกตั้งปี69และมีกระบวนการเข้าสู่อำนาจเชื่อมโยงความพยายามครอบงำที่มาของสว.ทำให้สว.มีความแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวระบอบนอหนู

0: นายสาธิตบอกว่าสวมีอำนาจสำคัญคือการแต่งตั้งองค์กรอิสระดังนั้นจะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายการเมืองและฝ่ายบริหารเห็นได้ชัดจากที่สวเกี่ยวพันกับพรรคภูมิใจไทยหรือสีน้ำเงินจึงไม่น่าแปลกใจว่าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครอบคลุมถึง18รัฐมนตรีคนทั้งหมดที่ถูกอภิปรายมีการกระทำลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกันเชื่อมโยงเป็นขบวนการการใช้อำนาจมีพฤติกรรมการบริหารราชการแผ่นดินที่ไม่น่าไว้วางใจจึงเป็นที่มาการยื่นยติในครั้งนี้นะคะทั้งนี้นะคะก็จะดูเรื่องของการสอบไปในทางทุจริตนะคะซึ่งก็มีความชัดเจนเกี่ยวพันไปถึงรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือสอบไปในทางกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายค่ะที่จะเป็นข้อกล่าวหาของรัฐมนตรีอีกหลายคนรวมไปถึงมีการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ข้อกล่าวหาการปล่อยปละละเลยคนใกล้ชิดและพวกพ้องแสวงหาผลประโยชน์และการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมนะคะทั้งนี้นะคะที่บอกว่าแม้จะมีความพยายามจะบอกเป็นบันเทิงที่ปฏายจากอีกฝั่งหนึ่งแต่ก็ไม่เห็นว่าการทำผิดกฎหมายและรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องบันเทิงและไม่เห็นว่าความเสียหายจากการเบียดบังสมบัติชาติเป็นเรื่องบันเทิงทั้งนี้นะคะเชื่อว่าข้อที่จริงที่จะนำไปสู่การเปิดโปงให้สังคมได้รับรู้ให้สังคมได้เห็นเบื้องหลังหน้ากากความรักชาติคือความเน่าเฟะนะคะของคนในระบอบนอหนูยืนยันว่าขอเวลา5วันอภิปรายเหมาะสมแล้วสอดคล้องกับรัฐมนตรี18คนที่ถูกยื่นยติเฉลี่ยอภิปรายนะคะวันละ4คนก็หวังว่าจะไม่เจอขบวนการถ่วงรั้งอำนาจค่ะพาดหัวข่าวไทยโพสต์นะคะเปิดโปงหน้ากากระบอบนอหนูโหมโรงซัดระบอบนอหนูปชพขู่กระชากหน้ากากเพื่อไทยฟุ้งพาเรตต้อซักฟอกค่ะ
1: ครับกระทรวงแรงงานแถลงภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ยอดผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์พุ่งสูงขึ้นกว่าร้อยละ330นะครับในขณะที่ฝั่งนายจ้างก็เพิ่มมากกว่าร้อยละ500ครับคาดผลไม่เป็นทางการจะทราบถึงช่วงกลางดึกแล้วก็เช้าตรู่วันนี้นะครับทางพันตำรวจโทวรรณพงศ์คชรัตน์ปลัดกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแถลงภาพรวมการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนนายจ้างและก็ผู้แทนผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยระบุว่าภาพรวมการลงคะแนนทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 หน่วยสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ครบ 100% ตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาแม้ว่าจะมีปัญหาปลีกย่อยเรื่องของผู้มาใช้สิทธิ์ไม่ถูกสถานที่หรือว่าการส่งเงินสมทบไม่ต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งตรวจสอบและแก้ปัญหาให้ทุกรายครับสำหรับตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการก็พบว่าเป็นบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและมีผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนร้อยละ310ขณะที่ฝั่งนายจ้างเดินทางมาใช้สิทธิ์เกือบ 9,000 รายเพิ่มขึ้นมาถึงร้อยละ512รวมถึงผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเป็นนะครับร้อยละ331ซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทุกฝ่ายต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมทางด้านกระบวนการนับคะแนนครับหลังจากปิดหีบเวลา 16:00 น.ก็มีการเริ่มนับคะแนนทันทีโดยหน่วยเลือกตั้งขนาดเล็กเช่นอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลานับเสร็จสิ้นครบ 100% แล้วในขณะที่หน่วยเลือกตั้งขนาดใหญ่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนมากนะครับอย่างเช่นที่สีลมคอมเพล็กซ์ JJ Mall และก็จังหวัดสมุทรปราการก็มีการตรวจนับคะแนนอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับทางด้านของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็ชี้แจงถึงปัญหาที่พบบ่อยนะครับว่าเกิดจากผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทำให้ระบบจัดให้อยู่ในหน่วยเลือกตั้งตามสถานประกอบการจนเกิดความสับสนเรื่องของสถานที่แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับยืนยันว่าขั้นตอนในการนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใสแม่นยำและผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะพลิกไปพลิกมานะครับในช่วงที่มีการนับคะแนนโดยขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งผลคะแนนระดับจังหวัดนะครับไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งชุดใหญ่และก็เปิดโอกาสให้ยื่นคัดค้านได้ภายใน7วันหลังการประกาศรายชื่อผู้ชนะซึ่งจะเร่งรัดกระบวนการทั้งหมดให้เสร็จให้ทันปีนี้นะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนทั่วไทยคึกใช้สิทธิ์เลือกตั้งพุ่ง4เท่าลุ้นประกาศผลบอร์ดสปสชุดใหม่เชียงใหม่ปากน้ำคิวยาวณัฐพงษ์ปลื้มประชาชนตื่นตัวเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วไทยคึกคักผู้ประกันตนแห่ใช้สิทธิ์หวังความเปลี่ยนแปลงขอเพิ่มวงเงินสิทธิในการรักษาพยาบาลครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามนะคะไทยเราพร้อมแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพที่จะเริ่มการประชุมวันนี้ประชุมหารือของ IMF World Bank 2026ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว กินเจปีนี้ไม่กินแบบคลีนกันเถอะทั้งอิ่มบุญและยังอิ่มท้องอีกด้วยยังผัดผักเห็ดอบข้าวกล้องผัดกะหล่ำปีตุ๋นโหยังได้อีกเยอะแต่ว่ารสชาติล่ะไม่ต้องห่วงเพราะแค่หยอดซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองก็ช่วยเพิ่มรสชาติที่หอมอร่อยกลมกล่อมกินสกรีนแบบนี้ไม่ต้องล้างจานแล้วมาก็มันอร่อยนี่นะอิ่มบุญไปพร้อมกับอิ่มท้องได้ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายนะคะมาดูที่ความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของไทย IMF World Bank 2026โดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยถึงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพประชุม IMF และ World Bank นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะซึ่งก็มีผู้แทนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมกว่า 16,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกไทยก็มีการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยนะคะมีกิจกรรมสำคัญในวันแรกโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเป็นประธานเปิดพื้นที่จัดแสดงไทยพาวิเลียนในช่วงเย็นวันที่12ตุลาคมนี้ก็คือเย็นนี้เพื่อสื่อสารศักยภาพทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและก็ความพร้อมของไทยบนเวทีประชุมใหญ่ระดับโลก IMF World Bank ไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะคะน้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการวางรากฐานความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาถ่ายทอดสู่ประชาคมโลกสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำและการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับสากลค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News ประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะคะพาดหัวตัวใหญ่กลางหน้าถก IMF World Bank 2026ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพดูแล191ประเทศนายกชูพระราชกรณียกิจเวทีโลกผบ.ตร.ตำรวจจราจรจัดแผนรับมือม็อบค่ะ
1: ครับทางด้านรัฐบาลเองก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้วางแผนในการเดินทางล่วงหน้าและหลีกเลี่ยง5เส้นทางสำคัญนะครับได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ถนนพระราม4บริเวณคลองเตยและหน้าศูนย์ประชุมสิริกิติ์นะครับพื้นที่สวนเบญจกิติรวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองครับทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการบริหารจัดการจราจรและกำชับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดทั้งการดูแลเส้นทางขบวนรถผู้นำการตรวจเข้มยานพาหนะเข้าออกพื้นที่งานรวมถึงการตั้งกองอำนวยการร่วมเฝ้าระวังผู้ไม่ประสงค์ดีและการชุมนุมตามหลักสากลเพื่อรักษาภาพลักษณ์และการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกอย่างอบอุ่นครับในขณะที่พลตรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงสยบความสับสนกรณีเอกสารสั่งปิดจราจรของสน.ลุมพินีนะครับก็ยืนยันว่าตำรวจไม่ได้มีการสั่งปิดการจราจรแบบถาวรแต่อย่างใดประชาชนยังสามารถสัญจรได้ตามปกติทุกเส้นทางส่วนเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุมหรือว่าปิดการจราจรชั่วคราวกรณีที่มีการเกิดเหตุฉุกเฉินเท่านั้นทางนี้ถ้าหากมีความจำเป็นต้องมีการปิดการจราจรในห้วงเวลาใดจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าทันทีแต่ขอให้แนะนำให้ประชาชนนะครับเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยและหันมาใช้บริการรถขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์หรือว่า BTS สถานีอโศกเพื่อความสะดวกในการเดินทางสูงสุดนะครับก็มีพาดหัวข่าวประเด็นรองของหน้าหนึ่งมติชนนะครับปลุกเศรษฐกิจไทยเข้มแข็งนิเอกนิติถกบิ๊ก IMF Forum World Bank วันนี้มกันส่งรัฐมนตรีช่วยคลังร่วมตำรวจระดมกำลังดูแลรอบพื้นที่ครับ
0: ค่ะเมื่อวานที่ต่างประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะที่ซาอุดิอาระเบียค่ะประเด็นเรื่องซาอุกับกลุ่มฮูตีนะคะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงริยาซาอุดิอาระเบียทางกองทัพซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นแกนนำกองกำลังผสมอาหรับในภารกิจเยเมนออกแถลงการกล่าวหากลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้นะคะก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย300กว่าคนค่ะในจำนวนนี้มีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานค่ะทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็มีการประกาศเรื่องของผู้ที่จะเดินทางไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะโดยเฉพาะมีการปิดสนามบินริยาดค่ะก็ให้ประชาชนเช็คให้ดีๆนะคะเพราะว่าตอนนี้กระทบมาถึงไทยทำให้ไม่สามารถจัดเที่ยวบินไปที่นั่นได้เพราะ

0: ครับในระหว่างเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำสืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์และต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวที่ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารตำบลสะเดียงจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้ครับ
1: ค่ะช่วงนี้นะคะเทศกาลกินเจกินเจหรือเปล่าคะ
0: ไม่ได้กินเจครับกินอาหารเจได
1: ้แต่กินได้ใช่ไหม
0: ครับผม
1: เจบางมื้อแล้วกันแต่สำหรับดิฉันก็กินมาประมาณ20ปีละนะ
0: คะครับ
1: แล้วก็เป็นคนชอบอาหารเจด้วยนะคะมีโอกาสก็ทานซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทศกาลกินเจค่ะที่จัดขึ้นระหว่าง 10-18 ตุลาคมโดยบรรยากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเยาวราชนะคะหรือว่าพื้นที่อื่นๆอย่างจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ถือว่าคึกคักนะคะแม้ว่าบางพื้นที่อาหารเจผักต่างๆจะราคาสูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมก็ทำส่งผลให้ผักที่ปลูกเนี่ยเก็บเกี่ยวไม่ได้เนาะตามเป้าหมายในเรื่องของผลผลิตรวมไปถึงราคาที่แพงขึ้นเนี่ยก็ทำให้หลายคนก็ตัดสินใจนะคะลังเลจะยังไงดีนะคะจะกินหรือไม่กินยังไงแต่ว่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหลายพื้นที่ก็บอกว่าจะคงราคาไว้นะคะแม้ว่าสถานการณ์ราคาข้าวของต่างๆน้ำมันอะไรต่างๆนะคะน้ำท่วมเนี่ยทำให้ข้าวของแพงขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีภาพบรรยากาศกินเจอิ่มบุญกินเจชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากไปจับจ่ายซื้ออาหารเจปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดร่วมมดเว้นทำบาปอิ่มบุญอิ่มใจเติมพลังบารมีสตรีทฟู้ดร้อยล้านเทศกาลกินเจเยาวราช2569คึกคักค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณเยมินแหวนเครือและผมภูเบศสุนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเริ่มแล้ว IMF World Bank 2026รัฐบาลเปิดเวทีโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเริ่มเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 IMF World Bank Annual Meetings 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวกิจกรรมสำคัญในวันแรกนี้คือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านเศรษฐกิจนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีครั้งนี้นำเสนอความ

0: ร้อมของประเทศไทยในฐานะฐานการลงทุนสำคัญของภูมิภาคโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพประชุมระดับโลกครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดงานให้สำเร็จแต่ต้องต่อยอดเป็นโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนสร้างรายได้ให้ภาคธุรกิจและภาคบริการพร้อมส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนโดยรัฐบาลจะใช้ตลอดสัปดาห์การประชุมผลักดันบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มที่ทั้งนี้การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของการประชุมประจำปีครั้งนี้นายกรัฐมนตรีสั่งเจเศรษฐ์ลงพื้นที่กาญจนบุรีหลังน้ำท่วมหนักนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างใกล้ชิดและได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนรวมทั้งได้มอบหมายให้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้นายเจเศรษฐ์เคยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มาแล้วครั้งหนึ่งทางนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรวมทั้งดูแลเรื่องอาหารศูนย์พักพิงให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวนใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรวบ2สามีภรรยาชาวหนองคายทำช่องลับขนไอซ์บิ๊กล็อต350 กิโลกรัมสารภาพรับจ้างขนเป็นครั้งที่4ค่าจ้างรอบละ 300,000 บาทตำรวจสภ.พานพร้อมตำรวจชุดปฏิบัติการด่านตรวจปูแกงร่วมกันจับกุมนายวรวุฒิอายุ32ปีและนางสาวประภัสราอายุ33ปีพร้อมของกลางไอซ์350 กิโลกรัมหลังสืบทราบว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนสู่พื้นที่ชั้นในของประเทศโดยใช้รถบรรทุกเป็นยานพาหนะจึงตั้งจุดตรวจบริเวณจุดตรวจด่านปูแกงหมู่ที่4ถนนพหลโยธินตำบลแม่เย็นอำเภอพานจังหวัดเชียงรายทันทีกระทั่งพบรถบรรทุกเป้าหมายด้านหลังบรรทุกน้ำดื่มยี่ห้อดังหลายแพ็คขับเข้ามายังด่านตรวจตำรวจจึงเรียกให้หยุดเพื่อขอตรวจค้นพบว่าพื้นกระบะบรรทุกมีร่องรอยดัดแปลงคล้ายมีช่องลับด้านใต้มีแผ่นเหล็กเชื่อมปิดทับไว้จึงยกแพ็คน้ำดื่มลงและเปิดแผ่นเหล็กออกพบไอซ์บรรจุในถุงพลาสติกชา350 ถุงถุงละ1 กิโลกรัมรวมทั้งหมด350 กิโลกรัมจากการสอบสวนนายวราวุฒิสารภาพว่าเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางมาส่งน้ำดื่มที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและรู้จักกับชายชาวเขาโดยว่าจ้างให้มารับรถของกลางที่ซุกยาเสพติดไว้เพื่อนำไปส่งที่จังหวัดสมุทรปราการทำมาแล้ว3 ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4ได้ค่าจ้างเที่ยวละ 300,000 บาทแต่มาถูกจับได้ก่อน ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเร่งขยายผลติดตามจับกลุ่มเครือข่ายต่อไปเรือล่มนอกชายฝั่งจีบูตีผู้อพยพเสียชีวิต139รายสูญหาย84รายเรือผู้อพยพบรรทุกผู้โดยสารเกินพิกัด305คนส่วนใหญ่เป็นชาวเอธิโอเปียออกเดินทางจากจีบูตีมุ่งหน้าไปยังประเทศเยเมนผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบเพื่อเดินทางต่อไปยังกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับแต่เกิดอับปางใกล้กับภูมิภาคกูเรเฮทางตอนเหนือของเมืองชายฝั่งโอบ็อกเมื่อตอนกลางดึกคืนวันพฤหัสบดีต่อเนื่องเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้รวมถึงเด็ก15คนและอีก84คนยังคงสูญหายขณะที่มีผู้ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย82คนทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตหลังจากนี้จะเพิ่มขึ้นอีกสำหรับเรือดำดังกล่าวใช้เส้นทางเดินเรือที่เรียกว่าเส้นทางตะวันออกเป็นเส้นทางขนส่งผู้อพยพหรือต้องการย้ายถิ่นฐานจากแอฟริกาไปยังคาบสมุทรอาหรับถือเป็นหนึ่งในเส้นทางที่หนาแน่นและอันตรายที่สุดในโลกผู้อพยพส่วนใหญ่เลือกเดินทางเส้นนี้เพราะต้องการหนีจากความยากจนความไม่สงบและความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศตนเองขณะที่ IOM รายงานว่าในปีที่ผ่านมามีผู้ยกย้ายถิ่นฐานเสียชีวิตหรือสูญหายบนเส้นทางนี้มากกว่า900รายโดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งเกิดเหตุเรือผู้อพยพอับปางคล้ายกับเหตุการณ์ล่าสุดนี้มีผู้เสียชีวิต9รายสูญหาย45คนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
7: เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรด DW พิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรด DW 13ผู้นำตลาด DW ผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
8: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
2: Emcord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @Emcord Academy
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
10: คยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขา

0: เองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับเจาะลึกประเด็นร้อนนะครับเช้านี้คุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
5: ครับ
6: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
5: พบกันเช้าวันจันทร์นะครับวันนี้12ตุลาคมชาวกรุงเทพปริมณฑลถ้าตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือผมเข้าใจว่าวันนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะ work from home นะทราบว่าการจราจรในพื้นที่กรุงเทพก็ไม่ติดขัดนะสบายๆก็แสดงว่าส่วนใหญ่คงให้ความร่วมมือเพราะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันหยุดราชการด้วยใช่ไหมฮะทางนี้ก็สืบเนื่องจากการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Bank IMF ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยครับ
6: ค่ะคือจริงๆแล้วถ้าอยู่ในกรุงเทพมหานครตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพี่วิสารค่ะรถโล่งอยู่แล้วค่ะเนื่องมาจากว่าอันดับแรกก็คือโรงเรียนปิดเทอมโรงเรียนปิดเทอมก็หายไปดิฉันคิดว่าสักประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็สองก็คือพวกน้ำท่วมออกมาไม่ได้สามออกมาได้แล้วแต่รถขับไม่ได้ค่ะรถจมน้ำค่ะ
5: อ
6: ันนี้ก็ช่วยลดปริมาณรถโดยปริยายค่ะที่อาจารย์เห็นด้วยไหมคะ
5: เห็นด้วยครับยกเว้นแต่ว่าบางจุดถ้าเมื่อวานผมไปอีเกียที่บางนาหาที่จอดรถไม่ได้เลย
6: ไปหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่มาเข้าบ้าน
5: ใช่คนไปหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่มาเข้าบ้านผมจะไปซื้อของ
6: ดีนะ
5: ปรับแผนเลย
6: ยังดีนะมีรถขับไปซื้อเฟอร์นิเจอร
5: ์ก็คงหาทางไปแต่ว่าก็คงจะคิดว่าจำเป็นต้องใช้ตู้เตียงอะไรต่างๆนะ
6: ค่ะ
5: คงเหตุด้วยที่คุณนันยกมานั่นแหละแน่นมากคือปกติวันอาทิตย์เขาก็แน่นอยู่แต่ว่าไม่แน่นโอ้โหเข้าไปแล้ววนหาที่จอดรถวนแล้ววนอีกเลยนะแล้วยิ่งอีเกียบางนานี่ยิ่งก็เขาวงกดอยู่ใช่ไหมที่จอดรถอ่ะ
6: ดิฉันแนะนำอย่างนี้นะคะดิฉันพบว่าดิฉันมีประสบการณ์เพิ่งซื้อไม้แท้ๆดิฉันสั่งทางเว็บไซต์อ่ะพอเราเข้าไปกดดูเตียงไม้สักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้ามาเต็มไปหมดเลยดิฉันก็เลยมีประสบการณ์ในการสั่งซื้อออนไลน์จากพวกแถวแพร่แล้วก็มาส่งคุณภาพดีราคาดีมีมาตรฐานติดต่อกันทางเขาทำออนไลน์โฆษณาอะไรต่อมีอะไรอ่ะระบบดีมากเลยก็ไม่ใช่อะไรหรอกถ้าหากว่าไม้แท้น้ำท่วมอ่ะมันเดินท่วมอีกปีหน้าม ันจะได้ไม่พังครับพี่ไพศาล
5: ถ้าเป็นไม้พวกไม้สำเร็จไม้อัดไม้อะไรพวกนี้นี่บวมหมดนะ
6: ราคามันสูงกว่ากันแต่ว่ามันไม่ต้องซื้อทุกปีค่ะปีหน้ามันก็ท่วมอีกค่ะอย่าประมาทนะค
5: ่
6: ะ
5: คราวนี้เรื่องอุทกภัยกรุงเทพก็ตอนนี้ก็ปัญหาที่เหลืออยู่ก็น่าจะเป็นเรื่องสงครามขยะนะทั้งชาวบ้านลบรากันเองทั้งที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปนำขยะออกไปสู่ที่ที่จะไป เก็บทำลายต่อไปโอ้โหยังไม่หมดนะโดยเฉพาะเคหะร่ม9ยังหนักแต่ก็โชคดีว่าที่เขาพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนหนักที่กรุงเทพเนี่ยในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์2วันเนี่ยนะครับ
6: รอด
5: 11เนี่ยก็รอดไปตกนิดหน่อยวันศุกร์แล้วก็ผมในรอดมา2วันเลย
6: วันนี้ก็น่าจะไม่ตกค่ะวันนี้ก็น่าจะไม่ตกถ้าดูจากบรรยากาศโดยทั่วไปนะไม่น่าตกค่ะพี่
5: ว่าพยากรณ์อากาศก็วันนี้เห็นว่าฝนจะลงไปใต้เพียงแต่พรุ่งนี้เนี่ยประหลาดมากฝนจะกลับขึ้นมาทางกำแพงเพชรภาคเหนือตอนล่างอุทัยแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้13ตามที่พยากรณ์อากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ต้องติดตามดูน่าจะสุดท้ายนั่นแหละเพราะว่าลมหนาวก็เริ่มสัมผัสได้ว่าเริ่มมาบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าที่ไม่มากรุงเทพเนี่ยตามนัดเนี่ยปรากฏว่าไปทางจังหวัดโซนตะวันตกแล้วก็หนักเลยนะฮะคือฝนตกหนักและหนักมากจริงๆตามที่พยากรณ์เพียงแต่ว่ามันไอ้พิกัดมันไม่มาลงที่กรุงเทพปริมณฑลซ้ำอีกมันไปลงที่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรี3จังหวัดนี่หนักเลยกาญจนบุรีนี่น้ำท่วมตัวเมืองเลยนะครับจากฝนที่ตกลงมาแบบต่อเนื่องเลยเป็นร้อยๆมิลลิเมตร
6: ยังไม่อยากเชื่อเลย
5: M81
6: ทางลงมอเตอร์เวย์
5: M81 นี่เห็นว่าท่วมเลยท่วม
6: ทางลงมอเตอร์เวย์ทางลงมอเตอร์เวย์คือพอทางลงมอเตอร์เวย์ปุ๊บเนี่ยพอเลี้ยวซ้ายลงเนี่ยนะคะมันจะมีปั๊มปตท.ใหญ่มากดักตรงนั้นเลยดักอยู่ตรงนั้นแล้วก็ที่เรียนไปเมื่อปีแล้วคือเขามีเซเว่นไม่ได้เพราะติดกับปั๊มเขามันมีเซเว่นอยู่แล้ว
5: คงจะมีสัญญาอยู
6: ่สัญญาคือมันห้ามติดกันและทีนี้ก็สังเกตฉันก็สังเกตว่าทำไมไม่มีก็เลยถามอ๋อมันเป็นแบบนั้นทีนี้ที่ดูภาพข่าวเนี่ยคือตรงนั้นแหละพี่ชายคือพอลงจากมอเตอร์เวย์ฮะ
5: แล้ว
6: พอเล
5: ี้
6: ยวซ้ายเข้าเมือง
5: ขังดูเลย
6: ค่ะคือไม่ใช่ตัวมอเตอร์เวย์หรอกถ้าตัวมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะไม่
5: ยกสูงหน่อย
6: มันจะไม่มีอาคารบ้านเรือนซ้ายขวามอเตอร์เวย์
5: ไปแล้ว
6: อาคารเนี่ยซ้ายขวาใช่ค่ะมอเตอร์เวย์ซ้ายขวาเนี่ยไม่มีอาคารบ้านเรือนตัดใหม่กลางทุ่งกลางนาเลยแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายเข้าเมืองกาญปุ๊บนั่นแหละทันทีเลย
5: ใช่เพราะทางก็เป็นระบบปิดฮะมันมีอาคารพาณิชย์มาตั้งประชิดอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้ว
6: ค่ะ
5: แล้วอันนี้กาญจนบุรีนะครับตัวเมืองแล้วผมเข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะมีรายงานอีกหลายพื้นที่ของกาญจนบุรีส่วนราชบุรีหนักๆ ก็คือที่อำเภอปากท่ ผมดูแล้วโซนมาเนี่ยถ้าเราขับรถไปตามถนนเพชรเกษมนะที่ท่วมเนี่ยคือฝั่งขวาของถนนเพชรเกษมหมดเลยกาญจนบุรีก็อยู่
6: ทาง
5: ฝ
6: ั่
5: งขวามันลงมาจากทางด้านภูเขาแล้วก็ปากท่อเนี่ยด้านฝั่งซ้ายเนี่ยไม่ท่วม
6: คือแม่น้ำเพชร
5: ฝั่งขวาของปากท่อเนี่ยท่วมเอาถนนเพชรเกษมเป็นแนวนะฝั่งขวาเนี่ยของปากท่อแล้วจากนั้นไปเนี่ยจากปากท่อมันจะไปเขาย้อยเขาย้อยก็ท่วมเหมือนกันฝั่งขวาของของถนนในเพชรเกษมนะก็ปากท่อเขาย้อยแล้วเดี๋ยวทุกอย่างก็จะลงไปที่แม่น้ำเพชรก็จะไปท่วมหนักกันอีกตัวอำเภอเมืองก็ต้องระวังแล้วล่ะนะอันนี้คือสถานการณ์ที่ฟ้าฝนลงนะคือลงน้ำฝนหนักจริงเพียงแต่ว่าพิกัดไม่ใช่พิกัดไปอยู่ที่กาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรี
6: ค่ะคุณนิดหน่อยคุยมาบอกว่าน้ำลงจากภูเขาและพื้นที่ที่มีการก่อสร้างสถานที่ใหม่ๆมากน้ำมันลงทุ่งไม่ได้คือที่พี่ไพศาลพูดก็คือว่าเวลาเราไปเพชรบุรีฝั่งที่ท่วมคือฝั่งขวาเราไม่ใช่ฝั่งซ้ายถูกไหมฮะ
5: ครับคร
6: ับ ฝั่งขวาเนี่ยแถวปากท่อเนี่ยมันติดกับบ้านคาถูกไหมฮะติดกับบ้านคาแต่น
5: ั่
6: นคือภูเขาคือภูเขาลงมาถ้าก่อนที่จะถึงบ้านคาถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปแก่งกระจานเขาก็ไปทางนั้นกันนะ
5: ใช่ใช่ใช่ไปได้ไปแก่งกระจานไปหนองยาปล้องอะไรพวกนั้น
6: ครับ
5: เข้าไปได้ครับทางฝั่งนั้นอ่ะฝั่งนั้นจะโดนฝนถล่มแล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังอยู
6: ่เรียนเนี่ยชำนาญมากช่วงหนึ่งเรียนชอบไปแช่น้ำร้อนที่บ้านคาเรียนไปประจำ ปีนหลายรอบค่ะ
5: ขึ้นไปทางจอมบึงนะฮะ
6: ไม่ใช่ค่ะไม่ผ่านจอมบึงเลยพอเข้าปากท่อก็ถึงบ้านคาก่อน
5: อ๋อเข้าทางบ้านคาออกไปได้
6: ไม่ทางปากท่อแล้วถึงบ้านคาก่อนค่ะ
5: ครับอันนี้เรื่องดินฟ้าอากาศนะครับส่วนเรื่องอื่นๆ
6: ประกันสังคมไหมฮะสำคัญมาก
5: เม
6: ื่อ
5: วาน
6: เ
5: ลือกตั้งประกันสังคมก็
6: โอ้ไม่เคยคิดว่าจะเห็นภาพนี้เลยค่ะพี่ไพศาลค่ะโอ้นี่มันคือเปิดหน้าใหม่เปิดศักราชใหม่ของประกันสังคมเลยนะคะจะดีจะไม่ดีจะอะไรก็แล้วแต่มันก็ได้เกิดขึ้นแล้วค่ะก็คือเป็นการเลือกตั้งครั้งก่อนหน้านี้คือปี66นะคะปรากฏว่าการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็คือวันที่11ตุลาคมปี2569เนี่ยมีคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2566หลายเท่าค่ะที่ในศาลแล้วก็เปลี่ยนโฉมหมดเลยก็คือทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ฝั่งลูกจ้างเนี่ยคนที่ได้รับเลือกก็เป็นฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าค่ะชนะเด็ดเสร็จเด็ดขาดเลยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเมื่อตอน 7:00 นที่ผ่านมามีคะแนนรวมที่นับแล้วทั่วประเทศ 5,325 คะแนนดูแค่ตัวเลขคนมาเลือกตั้งนี่ก็ตกใจแล้วนะคะคนออกก็ไม่เคยมีตังกันรถก็น้ำท่วมและน้ำก็ท่วมด้วยยังออกจากบ้านกันมา5,300,000คนนะคะเอาตัวเลขกลมๆโดยความคืบหน้าเมื่อตอน 7:00 นเนี่ยการนับคะแนนฝ่ายนายจ้างไป188แล้วฝ่ายผู้ประกันสังคมไป187ก็ส่งทั้งประกันสังคมก้าวหน้าก็ส่งทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างนะคะก็มีคะแนน13,367เขาหมดเลยค่ะทั้งฝั่งนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างฝั่งผู้ประกันตนเอาตัวเลขก่อนก็แล้วกันนะคะคะแนนอยู่ประมาณ607หมดทุกคนค่ะ607
5: ครับ
6: หมดเลยฝั่งนายจ้างก็ได้คะแนนสูงสุดคนที่เป็นนายจ้างมีสิทธิ์เลือกน้อยกว่าใช่มั้ยคะก็คะแนนสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 6,900 เกือบ 7,000 หาที่ว่าถ้าคะแนนนับไปเรื่อยๆก็น่าจะ 7,000 แล้วล่ะคุณสรารินเรืองปัญญาวุฒิเป็นพี่สาวคนโตของคุณเท่งณัฐวุฒินัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยได้ 6,974 คะแนนแล้วก็ตามไปด้วย7คนเนี่ย 6,000 หมดทุกคนนะคะก็ชนะขาดของอีกฝั่งนึงเขาไม่รู้เรียกว่ากลุ่มอะไรคะกลุ่มคุณพนัสไทยล้วนนะคะ
5: กลุ่มคุณพนัสไทยล้วนเขาสมัครในส่วนของตัวแทนลูกจ้างเขาส่งผู้สมัครครบ7คนเหมือนกัน
6: แล้วฝ่ายนายจ้างเขาไม่ส่งอะคะ
5: กลุ่มนายจ้างก็คงจะมีกลุ่มอะไรของเขาแต่ว่าคุณพนัสเขาเป็นสายแรงงาน
6: อ๋อแต่เป็นกลุ่มเดียวกันนั่นแหละ
5: แต่ว่าก็เป็นกลุ่มที่เขาเป็นกรรมการสมัยตั้งแต่แต่งตั้งมาด้วยกันนะแต่ทางฝ่ายนั้นเขาไม่ค่อยมีคนที่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรมากแต่ว่ามีอะไรคุณทวีเกียรติอะไรเขาเป็นเขาเป็นบทบาทสูงอยู่ใช่ไหม
6: เก่าแก่ใช่ไหมฮะ
5: ที่ฝ่ายนายจ้างฝ่าย
6: ก็แพ้หมดเลยพวกที่เคยมีอำนาจใช้คำนี้ก็แล้วกันกลุ่มที่มีอำนาจเก่าก่อนมาเป็นสิบปีต่อเนื่องกันเนี่ยแพ้การเลือกตั้งหมดเลยนะคะคุณจิรภาบุญรัตน์เลขาประกันสังคมบอกว่าหลังจากประกาศรายชื่อผู้ชนะเลือกตั้งแล้วผู้ที่ประสงค์จะคัดค้านต้องยื่นคำคัดค้านภายใน7วันโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาคัดค้านภายใน30วันหากไม่แล้วเสร็จขยายได้อีก30วันก็แม้จำนวนผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นแต่การดำเนินงานก็จบเรียบร้อยค่ะพิจารณาพี่พิสารได้ฟังคำให้สัมภาษณ์ของอาจารย์สัทธลัมธรรมบุษดีผู้สมัครหมวดประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้าไหมฮะ
5: ก็โอเคเขายกทีมมาแถลงชัยชนะอยู่แต่ยังผลยังไม่เป็นทางการนะแต่ว่ามันก็คงขาดผลแล้วล่ะเมื่อวานนี้เขาก็ช่วงค่ำๆเขาก็แถลงกันนะก็ได้ฟังอยู่ก็โอเคก็ก็อะไรล่ะประกาศชัยชนะว่าเป็นเรื่องอะไรนะไม่เอาปฏิทินเขาต้องแสดงว่าคนประกันสังคมต้องการปฏิรูปอะไรก็ว่าไปนะครับ
6: ไม่เอาปฏิทินจะเอาการปฏิรูป แล้วก็สิ่งที่จะทำภายใน7วันนะคะจากที่งบในการบริหารสถานการณ์ปีละไม่เกิน 3% ประมาณจากเดิมไม่เกิน 10% เนี่ยจะไม่เกิน 3% ค่ะวางเงื่อนไขหนี้รัฐบาลให้รายงานความคืบหน้าชำระหนี้สมทบทุกการประชุมบอร์ดคือรัฐบาลเป็นหนี้ประกันสังคมอยู่เยอะทวงเงินรัฐบาลนะคะ 3. หากมีการศึกษาดูงานตั้งงบอุดหนุนโครงการต้องเปิดประชาพิจารณ์เปิดรายงานสู่สาธารณะวางกรอบงบประมาณ IT จากที่มีตั้ง 1,500 ล้านเขาบอกไม่เอาเขาจะไม่มาประมูลทำเองเขาจะใช้อะไรที่หน่วยงานอื่นเนี่ยเขาลงทุนแล้วเขาจะใช้ร่วมเพราะฉะนั้นเขาจะใช้ปีหนึ่งไม่เกิน300ล้านเขาจะไม่ลงทุนระบบเองแต่จะใช้กับระบบอื่นระบบกลางแก้ไขระบบธรรมาภิบาลภาพรวมให้สำนักงานประกันสังคมยึดโยงกับประชาชนกำหนดให้ประชุมร่วมกับบอร์ดแพทย์ในทุกวาระการปรับนโยบายตั้งอนุกรรมการตรวจสอบการกระทำผิดด้านการลงทุนถอดบทเรียนและส่งข้อมูลดำเนินคดีทันทีอันนี้เรียกว่าเช็คบิลค่ะถ้าเช็คบิลเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาที่เป็นข่าวมันไม่มีคดีเกิดขึ้นนะคะเป็นข่าวแต่ไม่เป็นคดี
5: ใช่
6: เพราะฉะนั้น
5: ซื้อตึกก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไร
6: ทุกอย่างเป็นข่าวหมดแต่ไม่มีคดีซื้อตึก Skyline ที่ว่ากันว่าซื้อสูงกว่าราคาตลาดถึง3เท่าแล้วก็ศาลตั้งต้นไปดูจริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับการเมืองลูกหลานนักการเมืองเริ่มต้นก่อนไม่มีคดีเขาจะตั้งอนุกรรมการตรวจสอบถอดบทเรียนส่งข้อมูลดำเนินคดีใครจะทำให้คุณเนี่ยปปช.ก็อย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะคือไอ้ส่งเสริมเนี่ยมันต้องส่งปปช.ปปช.สภาพเนี้ยไม่จะไหวเหรอพี่ไพศาลเดี๋ยววันนี้ปปช.จะแถลงนะเรื่องทำคดีสำนวนไม่ทันและปล่อย3คนนั้นออกจากคุกอะค่ะจะถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดและอนุกรรมการเพื่อเปิดเผยความโปร่งใสและป้องกันวาระใบสั่งอันนี้ก็ฟังดูเหมือนดูดีแต่ขออย่าให้เป็นการละครโชว์ออฟเรียกเรตติ้งเป็นอินฟูนะคะเพราะอันเนี้ยเป็นดาบสองคมบางทีเล่นใหญ่เล่นกันเองนะคะ10จะเปิดเผยมติและบันทึกการประชุมของบอร์ดประกันสังคมและคณะอนุกรรมการทุกชุด11เพิ่มหน้าที่ให้สำนักงานประกันสังคมพื้นที่สำรวจความเห็นสรุปปัญหาและนำเสนอข้อมูลเข้าสู่บอร์ดบริหารเข้าสู่บอร์ดแล้วก็จะประชาสัมพันธ์สิทธิสุขภาพทั้งสุขภาพเชิงรุกวัคซีนการทำแท้งปลอดภัยและการป้องกันโรคและจะผลักดันบำนาญสูตรบำนาญแคร์เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนี่คือ1ปีนะคะนี่คือคุณสัทธรัมพูดนะบอกว่าอะไรนะจะทำเปิดเผยจะป้องสงสัยแล้วก็จะสำรวจความเห็นเนี่ยอาจารย์สัทธรัมเห็นหรือยังที่คุณจะไปสำรวจความเห็นถามประชาชนก่อนอะเราศาสตราจารย์ดร.อานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ประยุกต์นิด้าโพสต์ฝากผ่านเฟซบุ๊กว่าประชาชนคุณภาพต่ำประชาชนคุณภาพประชากรคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำอันนี้ท่านพุทธทาสไม่ได้พูดแน่นอนสมัยท่านพุทธทาสยังไม่มีผู้ประกันตนผู้ประกันตนคุณภาพต่ำเราเลือกตั้งทีไรก็ได้คุณภาพต่ำบรรลัยเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทย
5: ครับจะมาแนวนี้ตลอดเดี๋ยวทัวร์ก็ลงเองตรงลงปลัดแรงงานบอกว่ามีผู้ออกมาเลือกตั้งประกันสังคมเนี่ยในส่วนของลูกจ้างประมาณ 607,000 นะแต่คะแนนที่ว่านับเป็นล้านเนี่ยเพราะว่า1คนเขาเลือกได้7คนนะคุณนัน
6: ค่ะค่ะ
5: ที่คนที่เขาบอกนับไปแล้วเป็นล้านเนี่ยเพราะว่า1คน
6: 600,000 คูณ7
5: ต้องคูณ7เข้าไปมันเป็นคะแนนที่1คนเลือกได้7คนก็แต่ว่า 607,000 นี่ถือว่าเพิ่มขึ้นกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนนะครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งครั้งที่2รอบที่2เพิ่มขึ้นกว่าเกินกว่า4เท่าเกินกว่า 300% เกินกว่า4เท่านายจ้างเนี่ยผมทราบว่าเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าเลยนะ500กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ6เท่าเลยซ้ำแบบนายจ้างที่เพิ่มขึ้นนะเพราะนายจ้างในปกติจะมากันประมาณสักเป็นพันนิดๆแล้วก็ประมาณสัก200คะแนนก็ชนะละเที่ยวนี้มาเกือบหมื่น
6: ค่ะ
5: 9,000 แล้วก็ผู้ชนะก็ 7,000 8,000 อยู่เหมือนกันนะซึ่งก็เป็นกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างลูกจ้างนะมาเลือก 600,000 มาเลือก 607,000 เนี่ยคะแนนของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเขาเกิน 600,000 หมดอ่ะแล้วแต่ว่า 602,000 603,000 อะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
6: ค่ะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
0: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
2: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด 3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อนสนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: เอาละครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
6: ค่ะก็นี่ก็ดูได้มีความหวังนะฮะอันนี้ก็พูดตามตรงว่ามีความหวังว่าประกันสังคมเนี่ยก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงเรื่องของการลงทุนเงินประกันสังคมมันมีมากแต่การลงทุนที่มีความระแวดระวังอย่างยิ่งคือปลอดภัยเงื่อนไขตามเงื่อนไขเป๊ะๆเนี่ยมันทำให้ผลตอบแทนมันไม่พอกับค่าใช้จ่าย1นะคะ2ก็คือลงทุนแบบคอนเซอร์เวทีฟผลตอบแทนไม่พอกับค่าใช้จ่ายยังไม่เท่ากับว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างที่มันไม่ควรจะมีขนาดนั้นมันก็สูงอย่างเช่น 10% อะไรอย่างเงี้ยครับงบ IT อะไรก็อย่างที่เขายกตัวอย่างอะแล้วที่น่าวิตกก็คือการเอาไปลงทุนแบบถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าไม่โปร่งใสซ
5: ื
6: ้อที่ดินแพงแล้วทุกอย่างเนี่ยตรงตามกฎหมายหมดเอาผิดไม่ได้เลยแต่คาใจหมดทุกกรณีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดิฉันก็ตั้งคำถามคุณสัทธรัตน์นะคะคุณจะแถลงยินดีปรีดาประกาศชัยชนะหรือว่าโอกาสในการทำงานรุ่นนี้นั่นอะไรก็ไปแต่ดิฉันไม่เข้าใจคำว่าจะทำให้ชาติกำเนิดเป็นโมฆะคุณสัทธรัตน์พูดถึงอะไรมันเกี่ยวอะไรกับประกันสังคม
5: เห็นรู้สึกจะอธิพยายามอธิบายว่าถึงว่าเกิดมายากจนแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่ามาทำงานพยายามเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ยังอยู่กับความยากจนเกษียณไปแล้วก็ยังไม่พอกินอะไรเงี้ย
6: โอเคเข้าใจได้
5: ก็คือ
6: แต่ฟังแล้วไม่สบายใจ
5: ทําให้กองทุนเนี่ยมันสามารถที่จะดูแลเขาได้เอาสา
6: ทุกคนเกิดมาโอกาสที่จะเท่าเทียมกันคนที่ดูแลประหยัดทํางานแล้วก็ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมมาจนแก่จนเฒ่าต้องได้รับการดูแลใช้ความอะไรที่มันฉวัดเฉวียนน้อยกว่านี้ได้ไหมไม่ก็สบายใจคำว่าทำให้ชาติกำเนิดเป็นโมฆะเนี่ยไม่สบายใจค่ะ
5: ก็

0: คือผลการเลือกตั้งออกมาเนี่ยก็คงทางกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าชนะทั้งสองทีมนะทั้งทีมนายจ้างทีมลูกจ้างจากที่ว่าเนี่ยผู้ใช้สิทธิ์รวมแล้ว 600,000 กว่าในฝ่ายของลูกจ้างนะฝ่ายนายจ้างนี่ 8,965 คนถือว่าเกินเนี่ย4เท่าตัวขึ้นไปเพิ่มขึ้นนะจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเที่ยวนี้แสดงว่าตื่นตัวกันมากด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็คงจะไปวิพากษ์วิจารณ์ตรวจสอบอะไรกันไปนะบ้างก็บอกว่าเป็นเพราะคุณพนัทไทยล้วนมาพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทำให้คนเขาไม่พอใจ
1: ท้าทาย
0: คนเราออก
1: มาท้าทาย
0: คราวนี้ปัญหามันอย่างนี้ฮะหนึ่งมันต้องรอให้ผลการประกาศอย่างเป็นทางการรับรองการเลือกตั้งให้เราเรียบร้อย
1: ไม่รู้ว่าม
0: ันจะมีแพ้ฟาวแพ้อะไรยังไงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะฮะถ้าสมมติทุกอย่างผ่านฉลุยไปก็โอเคก็เท่ากับว่าจากนี้ไปเนี่ยในที่ประชุมของคณะกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างเนี่ยเขารวมแล้ว14รัฐบาลเหลือแค่7เพราะฉะนั้นในฝ่ายซึ่งเขาเป็นกลุ่มที่มีแนวคิดอุดมการไปในทิศทางเดียวกันก็คือประกันสังคมก้าวหน้าใช่ไหมทั้งฝ่ายนายจ้างที่ชนะเข้ามา7คนแล้วก็ลูกจ้างที่ชนะเข้ามา7คนเนี่ยเพราะฉะนั้นการคุมเสียงข้างมากในส่วนของคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยอันนี้คงจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่ประกันสังคมเนี่ยมันก็จะมีเรื่องระเบียบเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆที่เขาวางไว้เยอะแยะก็ต้องไปดูอำนาจของคณะกรรมการซึ่งมีเสียงข้างมากเนี่ยจะไปทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอำนาจของสำนักงานก็ยังมีอยู่ใช่ไหมในเรื่องของกองทุนบางกองทุนเนี่ยคุณก็ต้องไปไล่ดูไล่ลืออะไรต่างๆยังมีอะไรที่รออยู่หน้าเยอะทำไปทำมาก็อาจจะถูกแย้งถูกอะไรติดขัดข้อกฎหมายอะไรต่างๆยังมีเยอะอุปสรรคข้างหน้า
1: หมายความว่าจะต้องถูกขัดขวางเพราะมันมีผลประโยชน์ที่เขาเคยมีกัน
0: ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยดูแลโดยรัฐรัฐก็ติดค้างหนี้กองทุนประกันสังคมอยู่หนักหนาสาหัสใช่ไหมฮะถ้าปล่อยให้ทุกอย่างมันหลุดออกไปโอ้โหรัฐบาลต้องเอาเงินใส่เข้าไปอย่างเดียวเลยนะตอนนี้คุมไม่ได้เลยนะเพราะโดยแนวคิดของเหล่านี้เขาคงอยากจะให้กองทุนประกันสังคมเนี่ยมันเป็นอิสระจากรัฐดูแลโดยฝ่ายของคือในเรื่องการบริหารถึงขั้นก็มีแนวคิดว่าเอาพวกมืออาชีพมาบริหารเลยเหมือนไอ้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยในส่วนของเงินเหล่านี้ก็ให้พวกมืออาชีพเข้าไปบริหารเลยให้เขารับประกันเลยว่ามันจะต้องมีรายได้ที่เติบโตเท่าลมเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็เขาจะใช้ฝีมืออะไรในทางวิชาชีพเขาก็ว่าไปอันนี้ถ้าเป็นในส่วนรัฐเนี่ยบางทีงบโอ้โหค่าใช้จงค่าใช้จ่ายบานมากมันก็จะมีแนวคิดอยู่ซึ่งทางฝ่ายรัฐบาล
1: ที่ไปสารพูดเนี่ยดิฉันยิ่งรู้สึกว่ามันยิ่งดีเลยนะ
0: ยิ่งดียังไง
1: ก็ให้หลุดออกมาจากรัฐบาลแล้วก็บริหารแบบมืออาชีพมันยิ่งฟังดูยิ่งดีนะ
0: ยิ่งดีแต่ว่ามันไม่ง่ายไงรัฐบาลเขาปล่อยออกมา
1: ทำไมอะฮะ
0: คุณเอาง่ายๆเลยนะฮะกระทรวงแรงงานก็เท่ากับตัดหนึ่งไปหนึ่งกรมอะน
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: หนึ่งนี่คือสำนักงานประกันสังคมนี่ถ้าเทียบเท่ากับกรมหนึ่งกรมนะ
1: ใช่
0: อธิบดีรองอธิบดีผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆเนี่ยคุณต้องไปเกลี่ยย้ายไปหาตำแหน่งอื่นใหม่หมดนะงบประมาณที่ได้ปีละเป็นหมื่นล้าน
1: ก็ 10%
0: ให้อำนาจนะเป็นปีละเป็นหมื่นล้านกระทรวงแรงงานคิดอะไรไม่ออกเอางบนี้ไม่รู้
1: ก็ขอเงินงบ
0: ประกันสังคมมาไป
1: ก็เอาไปทำโรงอาหารให้กระทรวงแรงงานก็เอางบประกันสังคม
0: หรือแม้กระทั่งจัดงานให้ม็อบผู้นำแรงงาน
1: วันแรงงานก็เอางบประกัน
0: สังคมจริงต้องเป็นงบของกระทรวงแรงงานที่จะช่วยเหลือนะเอาแต่กระทรวงงานไม่มีงบประกันสังคมคุณช่วยไปหน่อยตัดเสื้อตัดทำหมวกอะไรก็คือคล้ายเป็นกองเงินที่เขากำหนดไว้เลยว่าเขาใช้ได้ 10% ก็หมื่นกว่าล้านแต่เขาบอกว่าโอ้จริงๆเขาใช้แค่3-4 พันล้าน30 พันล้านก็เป็นพอยนะครับปีๆนึงอะ ช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะปล่อยหลุดมือยากไม่ง่ายหรอกทางการเมืองรัฐมนตรีโอ้โหมีมานั่งแล้วมีกระทรวงแรงงานเนี่ยพูดตรงๆนะหน่วยงานที่ถือว่าเป็นพลังมากที่สุดเนี่ยก็คือสำนักงานประกันสังคม
1: เงินเป็นแสนล้าน
0: ใช่
1: แค่ลงทุนอะไรไม่ลงทุนอะไรก็
0: เฉพาะแต่งตั้งอนุกรรมการกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยเข้าไปเท่าไหร่ล่ะคนของนักการเมืองที่ส่งเข้าไปนั่งอยู่ทำที่ต่าง
1: ๆแล้วทีนี้เราจะทำยังไงอะคะที่จะเอาพวกนี้ออกเพราะมันไม่มีประโยชน์นี่ฮะแล้วมันก็เปลือง
0: คงจะเป็นความพยายามของทางฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าที่เขาจะต้องพยายามขับเคลื่อนแต่ผมกำลังจะบอกว่าถึงว่าชนะเลือกตั้งมามีเสียงข้างมากไปแล้วเนี่ยแต่อุปสรรคข้างหน้าเนี่ยยังไม่ง่ายกฎระเบียบแรงพลังของฝ่ายระบบราชการของทางฝ่ายการเมืองที่ก็ยังไม่ต้องการให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะยาก
1: ฟังดูอย่างนี้ข้าราชการกับนักการเมืองดูแบบดูเหมือนเขามีผลประโยชน์มากเลยนะคะ
0: คือเราจะไปบอกว่าเขามีผลประโยชน์ไหมเขาก็มีคงมีแนวคิดเขาว่าถ้าปล่อยไปมันก็อาจจะมันรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นอะไรนะให้กำเนิดอันนี้มามีความรู้ความเข้าใจมีความเชี่ยวชาญแล้วก็เป็นกลางอย่างแท้จริง
1: จริง
0: ดูแลผลประโยชน์ของนายจ้างลูกจ้างเขาต้องคิดว่าอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่นั้นแล้วเขาบอกเขาจะเก็บไว้ทำไมอ่ะใช่ไหมฮะมันเป็นเงินของฝ่ายนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลช่วยสมทบนะเพราะฉะนั้นจะเอารัฐบาลตัดขาดไปมันก็ไม่ถูกต้องนั่นแหละ
1: แต่รัฐบาลก็สมทบเท่ากับลูกจ้างกับนายจ้างไม่ใช่หรอคะ
0: น่าจะเท่ากัน
1: แล้วแถมติดหนี้ด้วยไม่จ่ายจริงๆก็ไม่จ่ายด้วย
0: อะ
1: เอาจริงๆแล้วไม่จ่ายด้วยนะเป็นหนี้ด้วยนะคะ
0: เผลอๆน่าจะเป็นหลักแสนล้าน
1: ใช่ค่ะจะมาเอาบุญเอาคุณเงินก็ไม่จ่ายนะคะเรียนว่ายิ่งฟังวิเศษสารดิฉันยิ่งคิดว่าไม่ถูกต้องสักอย่าง
0: แต่ว่ามันยาก
1: จะเอาบุญเอาคุณแล้วจะมาทำนู่นทำนี
0: ่มันมีแนวคิดมานานพยายามจะผลักดันพยายามจะอะไรกันมาเยอะแต่มันก็ไม่เคยเกิดไอ้สิ่งที่มันมีเงื่อนไขที่ประสบความสำเร็จมากเท่ากับที่เกิดขึ้นผ่านจากการเลือกตั้งนะที่เขาชนะมาได้ถึงฝ่ายของที่ไม่ใช่รัฐเลยนะที่ไม่ใช่ฝ่ายหรือว่ากลุ่มนายจ้างกลุ่มที่เขาเชื่อมกับทางรัฐอยู่แล้วที่เขาแต่งตั้งตั้งแต่ระบบแต่งตั้งมาเนี่ยเขาก็เอาคนในเครือข่ายเดียวกันมาโดยตลอดอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์เดียวกันอันนี้เป็นตัวแทนรัฐอันนี้เป็นตัวแทนแรงงานมาด้วยกันอยู่กันมาตลอดอ่ะจนหน้าช้ำ
1: ก็คุณธนัทเนี่ยจนแกนั่งรถเข็นมาเนี่ย
0: เขากำหนดว่า
1: แกก็อยู่มาตั้งกี่สิบป
0: ีไม่เกิน2ปีนะแกเป็น2ปีแล้วแกก็หยุด1คนเอาตัวแทนมาก่อนแล้วก
1: ็
0: ต่อมาแกมาเพราะแกวนไปวนมาเนี่ยแกเป็น8ปีเป็นบอร์ดประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเนี่ยแล้วแกมีหมัดเด็ดมากแกบอกว่าแกมีมือขวาแกเนี่ยเป็นประธานสหภาพแรงงานไทยซัมมิต
1: ก็ตกแล้วนั่นไง
0: รู้สึกได
1: ้ตกค่ะตก
0: ไม่รู้น่าจะได้ละคะแนนหลักพันมั้ง
1: ตกเลยค่ะ
0: ทั้งกลุ่มเขาอะ
1: ใช่ค่ะสหภาพไทยซัมมิตตกไม่ได้เลย
0: คุณพนัสแกมานั่งคุยเลยแกบอกว่าแกจะได้ประมาณ70,000 80,000 อ่ะแล้วก็ทางฝั่งเด็กอมมือพวกกลุ่มเด็กอมมือพวกเนี้ยน่าครับทิ้งถูกทิ้งขาดอ่ะไม่เห็นฝุ่น
1: อ
0: ่ะอันนี้ปรากฏว่าเฉพาะของแกเองแกเอาว่าเป้าแกบอกว่าแกจะได้70,000 80,000 เนี่ยนะเข้าใจว่าจะได้แค่ 1,000-2,000 นะยังทิ้ง
1: อันนี้ก็ยังดีย
0: ังไม่ได้ตามเป้าที่เคยคิดเลย
1: คนในครอบครัวเลือกญาติพี่น้องเลือกแล้วก็เพื่อนร่วมงานเลือก
0: ก็มีกลุ่มสาม
1: ใช่ไหมบางคนเนี่ยได้ไม่ถึง10เท่ากับคนในครอบครัวยังไม่เลือกเลยอันนี้โอเค
0: โอเค
1: ญาติพี่น้องก็ไม่เลือกได้ไม่ถึง10นโยบายที่สามารถทำได้ภายใน1ปีจะสร้างช่องทางให้ผู้ประกันตนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการระหว่างจัดทำงบประมาณ 2ผลักดันเงินเกษียณพนักงานสำนักงานประกันสังคมตามกฎหมายแรงงานเนี่ยเขาซื้อใจพนักงานที่อยู่สำนักงานประกันสังคมแล้วคุณจะได้เงินเกษียณนะเป็นธรรมและตามกฎหมายด้วยจะจัดทำงบประมาณฐานศูนย์ตั้งงบตามแผนตามความเป็นจริงไม่อิงจากปีก่อนเปิดข้อมูลคำของบโครงการตั้งแต่50ล้านบาทขึ้นไปและฟังความเห็นโดยสาธารณะเปิด Open Data และ API ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกำหนดให้โครงสร้างระบบใหม่จัดจ้างทั้งหมดใช้ Open Source เป็นมาตรฐานดำเนินนโยบาย Cloud First ลดการนำเงินสมทบมาลงทุนสร้างโอเคกำหนด TOR ตามหลัก Universal Design รับรองการใช้งานหลายภาษาและคนพิการย้ายสาขาไปเช่าใจกลางเมืองย่านธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมพร้อมยกเลิกการซื้อที่ดินสร้างสำนักงานดีค่ะ
0: อยู่ใกล้กันนั้นเลยแรงงานก็เลยใช่ถูกต้อง
1: เพราะว่าที่ดินสร้างสำนักงานส่วนใหญ่จะซื้อในที่ดินที่คนปกติเขาจะไม่ซื้อกัน คือที่ที่ขายใครไม่ได้แล้วอ่ะมักจะขายราชการได้และขายได้ราคาสูงแล้วห่วงจุ้ยมันจะแย่มากและแย่ลงไปเรื่อยๆค่ะพี่ไพศาลเรียนสังเกตคือจะเป็นแบบนั้นยกเลิกการยกเว้นอาชีพต่างๆทั้งหมดภายใต้กฎหมายประกันสังคมแก้ระเบียบการหาประโยชน์กองทุนเพิ่มความโปร่งใสและผลตอบแทนการลงทุนปรับปรุงแนวทางลงโทษสถานพยาบาลที่เก็บเงินผู้ประกันตนหรือทำผิดสัญญาการบริการจัดทำแผนที่สถานพยาบาลและร้านยาให้ค้นหาได้สะดวกยกเลิกการสำรองจ่ายค่ารักษาเช่นคลอดบุตรการบำบัดทดแทนไตและโรคร้ายอื่นๆปรับสัดส่วนการลงทุนเป็น 60-40 เพิ่มการลงทุนต่างประเทศและลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกไอ้ตรงนี้แหละลงทุนต่างประเทศนี่แหละมันไม่ช่วยหุ้นไทยเขาอยากให้พวกคุณช่วยหุ้นในประเทศไทยถูกไหมครับพี่เพชร
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเขาก็อยากให้คุณลงกันอยู่นั่นแหละเปิดเผยข้อมูลลงทุนบนเว็บไซต์ในข้อมูลที่ประชาชนเข้าถึงและตรวจสอบได้จะเปิดก่อนหรือเปิดหลังอ่ะเปิดก่อนว่าจะซื้อไม่ได้นะหรือเปิดก่อนว่าจะขายก็ไม่ได้นะค่ะซื้อแล้วค่อยเปิดก็แล้วกันปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลการลงทุนให้โปร่งใสเป็นมืออาชีพเป็นอิสระจากระบบเปิดข้อมูลประกันสังคมสู่สาธารณะทั้งข้อมูลประชากรการจ่ายสิทธิ์เงินเดือนการจ้างงานเปิดระบบยืนยันตัวตนให้ผู้ประกันตนทุกคนร่วมทำประชาพิจารณ์รายประเด็นเปิดให้ลงทะเบียนร่วมสังเกตการประชุมบอร์ดและดูกรรมการอุดหนุนเงินบุตรอายุ 7-12 ปีละ12,000เพิ่มเป็น 13,400 แล้วก็ให้2คนอุดหนุนค่าเล่าเรียนปีละ 5,000 นะระดับมัธยมสำหรับอายุไม่เกิน15ค่าคลอดนี่ให้ 17,500 ค่าฝากคัน 4,300 เพิ่มเงินทดแทนกรณีลาออก 60% ปรับเกณฑ์สิทธิว่างงานให้สอดคล้องกับชีวิตจริงเพิ่มเงินว่างงานเพิ่มเงินว่างงานกรณีสุดวิสัยจาก 50% เป็น 70% ผู้ว่างงานที่เข้าสู่สถาสู่การศึกษารับเงินชดเชย 60% ของค่าจ้างทั้งหมดเนี่ยอาตามตรงนะคะมันมีการใช้เงินเพิ่มขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำได้คุณต้องหาเงินเพิ่มให้ได้เพราะนั้นการเพิ่มหาเงินเพิ่มไม่ได
0: ้เมื่อ
1: กี้ที่ฉันเห็นอย่างเดียวดิฉันเห็นสองอย่างก็คือหนึ่งไปทวงเงินจากรัฐบาล
0: ครับ
1: การหาเงินเพิ่มนะคะหนึ่งไปทวงเงินจากเจ้าหนี้เจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดคือรัฐบาลสองลงทุนเพิ่มเช่นเมื่อกี้บอกว่าไปลงทุนต่างประเทศและอีกอันหนึ่งดิฉันคิดว่าจะเป็นรายได้มากมายมหาศาลก็คือประหยัดค่ะพี่ไพศาลประหยัดค่าใช้จ่ายสำนักงานจาก 10% ให้เหลือ 3% ประหยัดค่า IT อะไรของคุณน่ะ 1,500 ล้านเหลือแค่300ล้านประหยัดเขารวมหรือเขาจะไม่ทำปฏิทินด้วย50ล้านบาทต่อปีการประหยัดคือการหาได
0: ้ครับ
1: โอเคจะใช้เงินเพิ่มขึ้นแต่คู่กันก็คือต้องหาเงินมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: เขาจะอุดหนุนค่าเช่าช่วงเริ่มต้นให้ผู้ขายฟรีหรือจ่ายเฉพาะค่าส่วนกลางในปีแรกด้วยนะ
0: ครับ
1: จะสร้างเมืองศูนย์อาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ประกันตนทุกคนทำให้ผู้รับบำนาญใหม่ 70% ได้รับบำนาญไม่น้อยกว่า 40% ของเพดานค่าจ้างสูงสุดในปีนั้นปรับเงินสมทบในเปอร์เซ็นต์ไทย 90% ของฐานข้อมูลค่าจ้างซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 35,000 บาทค่ะกำหนดให้ปรับสิทธิบำนาญต้องผ่านประชามติโดยผู้ประกันตนทำได้หาเงินให้เพิ่มหาเงินเพิ่มให้ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลงหาเงินเพิ่มแล้วลดค่าใช้จ่ายน่าจะพ
0: อ
1: ค่ะ
0: อันนี้บอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างลูกจ้างเนี่ยเขาจะมีเทอมในการทำหน้าที่อยู่2ปีนะ2ปีแล้วก็เลือกตั้งใหม่เขาก็เลยมีทั้งนโยบายที่จะดำเนินการภายใน7วันนโยบายที่จะดำเนินการภายใน1ปีแรกแล้วก็ไปสู่นโยบายในปีขึ้นปีที่2เนี่ยเขาจะไล่เป็นกลุ่มๆใช่ไหมรวมแล้ว77นโยบายนะอย่างที่คุณอันได้ไล่เรียงไป
1: ก็7วันแรกกับ1ปีอะค่ะทำเลยกับ1ปีอ่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: 7วันแรกเลยนี่ก็คือมาถึงก็จะได้เลยนะตั้งกรอบบริหารสำนักงานปีละไม่เกิน 3% ของรายรับจากเดินไม่เกิน 10%แต่ว่าอันนี้ผมว่าก็โอเคน่าจะทางฝ่ายข้าราชการเขาก็ไม่น่าจะต้องไปต่อสู้อะไรนะเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆเขาใช้ก็ไม่ถึงจาก 10% อยู่แล้วแต่ผมเข้าใจว่าเขาจะใช้เกิน 3% อันนี้เขาบอกว่าให้ได้แค่ 3%
1: ค่ะ
0: แล้วก็วางเงื่อนไขหนี้รัฐบาลให้รายงานความคืบหน้าการชำระหนี้เงินสมทบทุกบาทการประชุมบอร์ดดูรัฐบาล
1: จะทวงมันทุก
0: เอาเงินมาเติมให้เมื่อไหร่ยังไง
1: ทวงทุกการประชุม
0: สมัยก่อนในรัฐบาลไอ้นี่ที่ติดค้างอยู่มากที่สุดนี่คือพวกค่าไฟค่าน้ำนะตอนหลังพวกเราวิสาหกิจเหล่านี้ก็ไม่ค่อยยอม
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็มาติดไอ้เรื่องของเงินไอ้ค่าประกันสังคมเพราะว่าถือว่ากลุ่มนี้เงินเยอะอยู่แล้วรัฐบาลเลยติดไปก่อน
1: ติดอย่างเงี้ยจ่ายดอกบ้างไหมคะ
0: เข้าใจว่าคงไม่เขียนกฎหมายว่าจะต้องจ่ายดอกว่าติดก็ติดใช่ไหม
1: เพราะเงินพวกนี้เอาไปลงทุนมันเกิดผลประโยชน์อยู่แล้วนะคะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: เออ
1: ค่ะ
0: คือมันเราต้องยอมรับว่าไอ้กองทุนประกันสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหน่วยงานรัฐเขาจากภาครัฐฝ่ายรัฐเขาเป็นคนที่ร่วมผลักดันแล้วก็เป็นกำลังสำคัญตั้งแต่สมัยอาจารย์นิคมจันทรวิทูลตั้งแต่ยุคนู้นเลยตั้งแต่สมัยยังไม่มาเป็นกระทรวงแรงงานนะเป็นกรมประชาสงเคราะห์อยู่ในกระทรวงมหาดไทยศาสตราจารย์นิคมท่านก็ผลักดันเรื่องของการจัดสวัสดิการให้กับผู้ที่ใช้แรงงานหรือว่าพวกพนักงานทั้งหลายภาคเอกชนเนี่ยก็พยายามผลักดันมาจนกระทั่งเติบโตมาเป็นสำนักงานประกันสังคมเป็นกองทุนประกันสังคมมันก็อยู่ระบบราชการมาตลอดถึงจุดหนึ่งมันก็โอเคนะก็ดีเพราะว่ามันก็มีความเข้มแข็งอาศัยกลไกรัฐในขณะที่ภาคเอกชนเนี่ยยังกระจัดกระจายอ่อนแออยู่สภาพแรงงานก็ยังไม่เข้มแข็งแต่บางช่วงก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกอะไรต่างๆฝ่ายประจำเขาก็สามารถที่จะทำได้ต่อเนื่องก็เป็นข้อดีอยู่ต้องยอมรับแต่ว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพอมันยังลากลึกแล้วการเมืองเงินมันเยอะแล้วมันกลายเป็นขุ
1: มกลายเป็นขุมทรัพย
0: ์ขุมทรัพย์ไปมันก็ต้องหาทางที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงครับ
1: ซื้อตึกเนี่ยชัดเจนที่สุดเลยพี่เรืองชัดเจนที่สุด
0: เอาไปลงทุนเนี่ยเอาไปลงทุนตอนหลังๆเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ดูแล้วมันมีการ
1: ตัวควรเก็บไว้ก็ขายบีบให้ขายบางตัวก็ได้อย่างหุ้นบางจากเนี่ยชัดเจนมากหุ้นบางจากนี่ก็ชัดเจนมากบีบให้ขายหุ้นบางจากแล้วคนที่ซื้อก็รู้อยู่แล้วว่าจะขายให้ใครอย่างเงี้ยชัดเจนมากหุ้นบางจากนี่ก็ชัดเจนมากเป็นหุ้นที่ไม่ควรขาย
0: ครับ
1: ไปบีบปตทก่อนบีบปตทปตทต้องขายถ้าขายออกไปน่าเกลียดประกันสังคมเข้าไปรับแล้วมาบีบประกันสังคมให้ปล่อยออกแล้วสุดท้ายก็ไปอยู่ในมือพวกนั้นก็คือหุ้นที่ถูกอายัดนั่นแหละชัดมากที่สุด
0: คือตอนประกันสังคมเข้าไปรับเนี่ยมันมีเรื่องของเงื่อนไขว่าเป็นการเข้าถือในทางยุทธศาสตร์ คือคล้ายๆว่าแทนที่

0: พอไม่ได้เป็นในเชิงยุทธศาสตร์ก็หมายถึงว่ากองทุนประกันสังคมก็สามารถที่จะดูว่ามันควรจะขายมันควรจะซื้อมันควรจะอะไรเนี่ยและอิสระตามที่ปรึกษาทางด้านการเงินก็จะแนะนำที่ปรึกษาทางด้านการเงินเขาก็แนะนำเลยว่าให้ขายเลย
1: แล้วขายเลยไม่ขายให้ขายบางจาก
0: เออ
1: แล้วขายให้ใคร
0: ก็เข้าใจว่าขายนะขายให้ไอ้โมงเลยนะไม่ยอมเปิดตัวว่าเป็นใคร
1: เรื่องแบบเนี้ยวางแผนกันเป็น10ปีอ่ะ
0: ใช่
1: เพราะตอนที่บีบปตท.บีบในปี54นะบีบไปขายก้อนเนี้ย
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนฮะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

ขณะนี้เวลา9นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจยืนยันไม่มีปิดการจราจรช่วงประชุม IMF World Bank 2026พลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนสามารถสัญจรในทุกเส้นทางได้ตามปกติส่วนกรณีปรากฏภาพข่าวหนังสือสน.ลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงแต่เผื่อไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดยืนยันจะอำนวยความสะดวกการจราจรตลอดช่วงการประชุมโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทางนี้รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงการจราจรติดขัดโดยเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4คลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ขณะเดียวกันเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดให้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรมที่พักผู้แทนต่างประเทศ22แห่งและอาคารวันแบงคอกฟอรัมรวมถึงถนนและพื้นที่โดยรอบอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายการชุมนุมสาธารณะมีผล 10-20 ตุลาคม2569เพื่อรองรับการประชุม IMF World Bank 2026เอกภพชี้รัฐบาลมีมาตรการช่วยน้ำท่วมครบทุกมิติทั้งเงินเยียวยาประกันภัยพิบัติเกษตรกรพักหนี้เติมทุนผู้ประกอบการนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยก่อนวันที่1ตุลาคมรัฐบาลมีทั้งเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีและการช่วยเหลือตามระเบียบเงินทดลองราชการโดยผู้เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วย

0: เหลือค่าดำรงชีพครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงความช่วยเหลือกรณีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวสำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์อย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะในปาน้ำท่วมดินถล่มสูญหาย5รายเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหม่ในพื้นที่ตอนกลางของเนปาลช่วงสุดสัปดาห์นี้มีรายงานผู้สูญหาย5รายบ้านเรือนถนนและสะพานเสียหายจำนวนมากกองทัพเนปาลเผยแพร่คลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุดินถล่มจากที่สูงในเขตโกขาทางตอนกลางของประเทศห่างจากกรุงการ์ดมันดุไปทางทิศตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรไหลลงมาขวางกั้นและปิดทางไหลของแม่น้ำพุทธคันทกีจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติชั่วคราวก่อนที่มวลน้ำหลากมหาศาลที่เต็มไปด้วยเศษหินดินโคลนและตะกอนนาทึบจะแตกออกและทะลักลงสู่พื้นที่ตอนใต้บริเวณท้ายน้ำมีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย5คนเจ้าหน้าที่ทหารและกู้ภัยระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้82คนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ9คนโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ทหารและการอพยพทางบกบ้านเรือนชาวบ้านกว่า40หลังคาเรือนและสะพานอย่างน้อย6แห่งรวมถึงสะพานข้ามทางหลวงสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างเขตโกขาและเขตทาดิงถูกน้ำพัดขาดชาวบ้านนับร้อยครอบครัวไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีไฟฟ้าใช้กระแสน้ำที่เชี่ยวกรากยังสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อค่ายพักคนงานและพัดผ่าอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ3แห่งในระบบแม่น้ำดังกล่าวหายไปสำนักงานบริหารและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลประกาศเตือนภัยเร่งด่วนให้ชุมชนตลอดแนวแม่น้ำในเขตโกขาธนาหุนจิตตะวันนาวานปราชีตะวันออกและนาวานปราชีตะวันตกเตรียมพร้อมรับมือและอพยพขณะที่ทหารและเจ้าหน้าที่กู้ภัยกระจายกำลังเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงภัยพร้อมทั้งใช้เฮลิคอปเตอร์ในการบินสำรวจสถานการณ์ทางอากาศและสนับสนุนการกู้ภัยภัยพิบัติครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประชาชนในท้องถิ่นกำลังเตรียมเฉลิมฉลองวันแรกของเทศกาลดัสเซนและเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศยังคงอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่จากการแตกของฐานน้ำแข็งเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
3: Concord Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademyทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดควรค่าแก่การเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
3: ็
4: ด
3: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย2-4 โมงเย็นทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
6: เก้านาฬิกาสิบนาทีครับอะไรครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
7: ค่ะได้ยินนะคะพี่นิสันค่ะ
6: ครับ
7: ค่ะกำลังดู Facebook ของอำเภอลำสนธิอยู่อะค่ะเขาเขียนว่าข่าวลำสนธิ
6: ได้ในอำเภอติ๊กต็อกไปเลยเริ่มเลยละ
7: บรรยากาศต้อนรับในอำเภอเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอลำสนธิลพบุรีมีผ้าขม้าคาดอยู่เส้นเดียวมีคนในจอนับได้ไม่มีวอลเปเปอร์เลยคนในจอนับได้ 4-5 คนมีชาวบ้านอยู่ไม่มากเป็นพี่ไพศาลจะกล้าไปรับไหม
6: กำลังเป็นคนดังอยู่ใช่ไหม
7: กำนัน
6: ผู้ใหญ่บ้านไม่กล้ามาเลย
7: เชิงขนาดนี
6: ้
7: มีชาวบ้านจริงๆนะอุ้มลูกอุ้มหลานมาจับไม้จับมือไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรซึ่งเอาจริงๆนะก็ไม่ต้องมาหรอกไม่ต้องมารับไม่ต้องมาส่งก็ทำหน้าที่ไปตามปกติถูกไหมฮะพี่เมษา
6: ครับ
7: ทำหน้าที่กันไปพิธีต้อนรับอะไรก็มันไม่ได้เป็นเรื่องจำเป็นอะไรด้วยซ้ำไปค่ะ
6: เห็นเขาบอกว่าชาวบ้านได้นายอำเภอคนใหม่อยากจะให้นายอำเภอคนใหม่ช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องแรกเลยก็คือปัญหาไอ้ฝุ่นจากไอ้การก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงนะว่าโอ้โหรถขนดินขนอะไรต่างๆฝุ่นมันหนักมากอะลำสนธิผมเลยนึกอ๋อเขาเป็นเส้นทางที่จะผ่านรถไฟฟ้าเขาผ่านนะลำสนธิเนี่ยหรือว่ายังไงรถไฟฟ้าอะไร
7: นึกไม่ออกเลยค่ะ
6: รถไฟอะไรเขาบอกกำลังก่อสร้างรถไฟ
7: ไม่น่าจะใช่นะ
6: หรือจะเป็นรางคู่อะไรไง
7: น่าจะทางคู่มากกว่า
6: ไม่น่าจะเป็นรถไฟ
7: ไม่ใช่ความเร็วสูงอะไรหรอกน่าจะเป็นทางคู่มากกว่าลำสนธิลพบุรีค่ะเอาไหนว่าคนอย่างนี้ไม่ควรจะมีที่ยืนให้อะไรอะไรไปอยู่ก็ยังเป็นในอำเภออยู่อะ
6: คะอาจจะไม่ให้ยืนนะให้ไปนอน
7: โอ้อยู่ลำสนธิยิ่งสบายน้ำก็ไม่ท่วม
6: คือผมคิดว่าคงจะตระหนักดีว่ามันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันจะเป็นความผิดทำไปมันจะถูกฟ้องเฟิงเอาได้ก็เลยต้องทำแก้ลำภายในวันเดียวใช่ไหมจากที่ว่าไปอยู่โรงเรียนนายอำเภอวันที่6วันที่7รีบออกไปว่าเป็นการย้ายสลับตำแหน่งปกติไปความเหตุมันก็คงจะดูแล้วไม่ใช่เรื่องว่าทำผิดวินัยหรือว่าผิดอะไรคงเป็นเรื่องกระแส
7: นักกับอดีตผู้ว่า
6: ก็เห็นว่ามีนายอำเภอออกมาเคลื่อนไหวปรามกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างว่า
7: จะฟ้อง
6: ค่ะจะไปคงจะไปโจมตีอะไรเขารับหลังจากเขาออกมาแล้วไปโจมตีอะไรเขาทำให้ผมก็ยิ่งค่อนข้างเชื่อนะว่า มันคงจะมีปมในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งโรงงานในพื้นที่นั่นแหละเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านยังไงเนี่ยเขาเป็นกลุ่มที่เขาต้องได้ผลประโยชน์อยู่แล้วมีโรงงานจีนมาตั้งตึ้งอะไรเงี้ยนะมีนายหน้ามาชี้ซื้อขายที่ต่างๆนี่ยังไงก็ต้องกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาได้ประโยชน์อยู่อ่ะไอ้อย่างเงี้ยถ้านายอำเภอไปเข้มงวดไปอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เขาเสียประโยชน์กันเขาคงจะฟ้องไปทางจังหวัดแล้วผู้ว่าเขาก็ผู้ว่า
7: เขาก็มีที่ปรึกษาเป็นคนจีนอยู่แล้ว
6: คนจีนแสดงว่าเขาคงมีนโยบายอะไรที่ดูจะให้ความร่วมมือกันอยู
7: ่
6: คราวนี้สิ่งที่มันเป็นอุปสรรคมากคือว่ากลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วมาทำในโรงงานพวกกำจัด
7: กากขยะ
6: กากขยะทั้งหลายมันไปมาจังหวัดปัจจีนบุรีฉะเชิงเทราเนี่ยมันจะกลายเป็นจังหวัดที่เอาพวก
7: มลพิษ
6: ไอเศษไอพวกไอขยะพิษทั้งหลายเนี่ยมากองอยู่ทั้งหมดอ่ะ
7: จริงๆมันก็เกินอำนาจของในอำเภอเกือบหน้าผู้ว่าเป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลนะพี่ไพศาลคิดดูก็แล้วกันว่าทั้งปราจีนบุรีทั้งฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดปลูกอะไรก็ขึ้นรับน้ำจากเขาใหญ่มามีดินตะกอนอุดมสมบูรณ์มากมากมากมากมากเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งปลูกผลไม้อะไรได้กินไปหมดทำไมเราจะต้องกลายเป็นพื้นที่ทำโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแต่มลพิษ
6: ไม่ไปประกาศเป็นเขต EEC ด้วยไง
7: คำว่า EEC อ่ะใช่แต่มันคืออุตสาหกรรมมันไม่ได้เรื่องของรีไซเคิลแล้วก็ด้อยค่าพื้นที่เขาแบบนี้ค่ะ
6: ก็
7: กลายเป็นพื้นที่ที่มีอะไรอ่ะมีแต่เศษขยะเอาไปรีไซเค
6: ิ
7: ลกับสุสานของยิว
6: ใช่
7: มันใช่เหรอ
6: เราไม่มีศักยภาพที่จะดึงไออุตสาหกรรม
7: ที่มีมูลค่า
6: เราก็ไปดึงเอาประเภทที่เป็นเศษซากที่ไม่รู้จะไปที่ไหน
7: จีนก็ยังไม่เอา
6: ที่ลงหาที่ลงยากก็เลยต้องมาลงที่ไทยเพราะไทยกฎระเบียบอ่อนแอ
7: ซื้อได้
6: แล้วก็ซื้อได้ใช
7: ่ไปเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ายังได้เลยมันอ่อนแอมากจริงๆเสียดายมากนะคะแล้วก็พอน้ำท่วมมันมีที่ไหนน้ำท่วมและปลาตายค่ะพี่ไพศาล
6: ปกติปลามันจะมันกระดีกระดามากน้ำมาเนี่ย
7: มันมีที่ไหนน้ำท่วมและปลาตาย
6: ถ้าหน้าแรงถ้าน้ำไม่มีน้ำแรงเนี่ยค่อยว่ากันไป
7: พอน้ำท่วมและปลาตายอ่ะมันทำให้เห็นเลยว่าน้ำมันไปท่วมกากสารพิษ
6: น้ำมันต้องมี
7: แล้วมันจะแพร่ไปทั่วปลามันถึงตายเรื่องใหญ่นะคะประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้ได้ไงค่ะ
6: วันนี้เริ่มต้นวันแรกนะครับ12ตุลาคมของการ
7: ประชุม IMF
6: ของการประชุมนะเป็น IMF World Bank
7: Annual Meeting
6: ในการ
7: ปี
6: นะคือดูแล้วสถานการณ์ในขณะนี้มันมีข่าวที่เมื่อสักครู่นี้ข่าวต้นชั่วโมงก็ออกมาแล้วก็ผมก็เห็นที่คุณอันก็ส่งมาให้ดูด้วยนะเป็นคำสั่งของผู้กำกับสน.ลุมพินีใช่ไหมที่ประกาศมีการกำหนดให้บางพื้นที่เนี่ยต้องปิดการจราจร
7: ออกมาอธิบายแล้วค่ะว่าในข้อที่จริงคือไม่ปิด
6: เป
7: ิดเป็นคำสั่งแต่ถ้าคุณมาเมื่อไหร่เราจะหยิบ
6: คือ
7: ประกาศฉบับนี้ขึ้นมาควบคุมถ้าปกติไม่ใช้จะไปจะมาได้แต่ถ้าอัญชลีพรจะไปตั้งม็อบเมื่อไหร่จะหยิบอันนี้ขึ้นมาเลย
6: สรุปว่าที่เขากังวลขนาดนี้คือม็อบจะมาใช
7: ่
6: ไหม
7: ใช่ค่ะมันเป็นปกติครับพี่เพชรมันเป็นปกติที่เวลาประชุมแบบนี้จะต้องมาค่ะ
6: แต่ตอนหลังมันก็คลายพลังไปเยอะแล้วนะก็คือมันมีการประชุม World Bank ไงเว็บไม่ว่าจะจัดที่วอชิงตันดีซีหรือที่ประเทศไหนก็แล้วแต่
7: Seattle อะไรอย่างเงี้ย
6: ขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์ซึ่งเขาเป็นเครือข่ายระดับโลกเนี่ยแล้วเขาจะมีกลุ่ม NGO ที่ประสานกันอยู่นะในประเทศไทยก็จะมีหลายกลุ่มโดยเฉพาะส่วนใหญ่แล้วถ้าพูดถึงประเทศไทยก็จะเป็น NGO กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิทธิชุมชนการต่อต้านโครงการพัฒนาขนาดใหญ่สมัยก่อนก็ต่อต้านเรื่องเขื่อนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ต่อต้านในโครงการที่ ป็นเรื่องทุนข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งจะมาลงทุนแล้วก่อให้เกิดผลกระทบก็จะเป็นกลุ่มเหล่านี้นะจะมีต่อต้านคัดค้านเรื่องท่อแก๊สเหมืองแร่โรงไฟฟ้าส่วนด้านภาคการเกษตรก็เรื่องต่อต้านเรื่องการดัดแปลงพันธุกรรม GMO อะไรต่างๆนะฮะกลุ่มเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราอยู่ในเครือข่ายกระบวนการต้านโลกาภิวัตน์แล้วเวลามีการประชุม World Bank IMF เนี่ยเขาจะไปกันตัวแทนของไทยผมรู้จักหลายคนเวลานั้นเขาจะมีการเชิญให้ไปร่วมเคลื่อนไหวด้วยนะอยู่ต่างประเทศต่างๆก็ให้บินไปร่วมอย่างตัวแทนไทยก็ไปกันเป็นหลัก10คนอย่างเงี้ยก็ไปร่วมเที่ยวนี้พอจัดที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีหลายๆประเทศก็จะบินมาพวกกลุ่มเหล่านี้แล้วก็จะมารวมตัวกันจัดขบวนแสดงพลังต่อต้านนะเพราะงานการข่าวของฝ่ายตำรวจเขาผมฟังจากที่คุณสำราญดวนมาเขาเรียกประชุมทั้งตำรวจนครบาลแล้วก็สันติบาลนะเพื่อที่จะดูเรื่องข่าวกรองต่างๆถึงการรวมตัวของพวกที่จะมาเดินขบวนรวมตัวกันในเชิงสัญลักษณ์แสดงพลังของเขานั่นแหละซึ่งถ้ามาจริงๆผมก็คิดว่าก็คงจะต้องให้จัดที่ทางให้เขาได้เคลื่อนไหวนะเพียงแต่ว่าคงจะไม่ให้ถึงขั้นไปอยู่ด้านหน้าที่ประชุมครับ
7: ค่ะ
6: เพราะสมัยผมจำได้ว่าตอนปีแรก30กว่าปีที่แล้วสมัยคุณอนันต์เนี่ยก็มีม็อบมาตรงนั้นมาฝั่งตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เลยเขากำหนดให้อยู่ฝั่งตรงข้ามนั้นเลย
7: ม็อบแรกก็ม็อบชาวไผ่สิงโตไงพี่เมษา
6: อันนั้นขึ้นเป้าขึ้นป้ายเลย
7: ที่ตอนนั้นก็คือเวลาทำศูนย์แห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยเมื่อก่อนตรงนั้นเป็นพื้นที่โรงงานยาสูบทั้งหมดหรือว่ามีชุมชนแออัดด้วยคะ
6: ชุมชนแออัดก็ลุกที่อยู่ของโรงงานยาสูบก็อยู
7: ่ก็มีด้วยใช่ไหมแล้วก็เราก็ต้องไปทาสีสวยๆเป็นกำแพง
6: ตรงที่เป็นศูนย์แห่งชาติเศรษฐกิจนั่นก็คือว่าต้องเอาผู้ใช้คำว่าไล่หรือนะต้องไล่หรือชุมชนออกไปเป็นจำนวนหลายร้อยหลังคาเรือนอยู่เหมือนกัน
7: ใช่ก็คือทั้งไล่หรือเพื่อสร้างศูนย์ชุมชนเศรษฐกิจแล้วก็หลังจากสร้างแล้วเนี่ยก็ยังต้องทำรั้วปิดบังความเป็นชุมชนแออัดแถวนั้น
6: ฟังอีกฝั่งถนนถนนรัชดาภิเษกครับ
7: ใช่ค่ะตอนนั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกเนี่ยเขาจะใช้เซ็นทรัลลาดพร้าวนะที่ไพศาล34ปีที่แล้วแล้วปรากฏว่ามันยังมีความไม่ชัวร์ว่าจะต่อสัญญาการรถไฟหรือเปล่าปรากฏว่าคุณประมวลสภาวสุถึงตัดสินใจกับนายกตอนนั้นเป็นพลเอกชาติชายแต่พลเอกชาติชายไม่ทันได้อยู่ประชุม IMF ถูกยึดอำนาจไปซะก่อนคุณประมวลสภาวสุกับพลเอกชาติชายเนี่ยตัดสินใจสร้างศูนย์ประชุมชาติเศรษฐกิจคุณประมวลเป็นคนบอกว่าเป็นรัฐมนตรีคลังเป็นคนบอกว่าถ้าจะเอาแบบเสร็จให้ทันประชุมเนี่ยต้องเอาพื้นที่นี้เพราะเป็นพื้นที่ของการโรงงานยาสูบอยู่แล้ว
6: กระทรวงการคลัง
7: ไปสร้างที่อื่นไม่ทันให้สร้างที่นี่แล้วก็สำเร็จจนได้แล้วก็บังเอิญว่าคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการยึดอำนาจโดยทหารแล้วก็เลือกคุณอนันต์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ความเป็นท่านนายกอนันต์เนี่ยเป็นนักการทูตมาก่อนความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนต่างประเทศดีมากที่ในศาลคุณอนันต์เนี่ยเดินเข้าออกเขาเรียกอะไรสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศเป็นว่าเล่นที่ศาลคงนึกถึงบรรยากาศช่วงนั้นได้นะคะซึ่งภาพเนี้ยเราไม่เห็นมาสักระยะแล้วเพราะว่าผู้สื่อข่าวต่างประเทศช่วงหลังเนี่ยประเทศไทยมันแบ่งออกเป็นสีนู้นสีนี้แล้วผู้สื่อข่าวสมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็ค่อนข้างจะเทคไซส์บางสีอันนี้ที่ท่านพูดตามตรงนะเพราะว่าคุณก็จะคำนึงถึงประชาธิปไตยเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยสื่อต่างประเทศเองก็โดนดิสรัปไปเยอะบรรยากาศมันก็จะค่อนข้างจะไม่เหมือนกับในตอนนั้นที่คุณอนันต์บรรยารชุนเนี่ยเป็นเหมือนพรีเซนเตอร์เองเป็นเหมือนโฆษกเองเพราะในโฆษกของคุณอนันต์ในตอนนั้นคือท่านหนึ่งก็แล้วกันซึ่งใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษที่อาจารย
6: ์
7: โฆษกรัฐบาลตอนนั้นไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์กับผู้สื่อข่าวต่างประเทศเนี่ยไม่มีเลยคุณอนันต์ทำหน้าที่นี้เองทั้งหมด พราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวใหญ่ๆแบบนี้นายกเป็นพรีเซนเตอร์เองข่าวก็หึมมากก็เพราะนายกทำเองค่ะในตอนนั้นประเด็นก็พยายามทบทวนว่าเอ๊ะตอนนั้นมันเป็นยังไงก็เลยไปคุยกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำข่าวกันในช่วงนั้นเออก็เลยถึงบางอ๋อใช่ละตอนนั้นที่มันนั่นมากก็เพราะว่าบรรยากาศของสื่อครับผู้สื่อข่าวในประเทศเนี่ยคึกคักมากและนายกก็ใกล้ชิดกับนักข่าวต่างประเทศเพราะนั้นข่าวในประเทศไทยที่มันตีข่าวออกไปกับต่างประเทศเนี่ยมันจะเยอะมากๆเลยค่ะตอนนี้รัฐบาลมีไหมคะคนที่ทำหน้าที่นี้กับสื่อต่างประเทศอะคะ
6: เนี่ยนึกเกือบยาวพอสมควรตอบคำถามนี้ชายนึกไม่ออกไข่
7: สมัยคุณทักษิณเนี่ยเขา
6: ตัวนายกเขาก็โอเคเขาก็พอสื่อสารภาษาอังกฤษได้ใช้ได้อยู่ก็เหลือมีนายกแล้วคนอื่นก็มีลูกท็อปใช่ไหมลูกท็อปก็เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรม
7: ไม่ได้เห็นทำหน้าที่นี้
6: คุณเด็กนิติเขาก็โดยส่วนตัวก็โอเคก็นักเรียนนอกก
7: ็ป่าวไม่ได้มันอาจจะไม่ได้เรื่อง
6: ลักษณะเป็นโฆษก
7: อาจจะไม่ได้หมายถึงผู้พูดภาษาอังกฤษได้แต่หมายถึงความสัมพันธ์กับสื่อต่างประเทศในการส่งข่าวเพราะมันมีผลนะคะพี่ประชาชนเราเดินทางเยอะก็จริงแต่มันไม่เป็นข่าวได้
6: อืมใช่
7: แต่
6: ม
7: ัน
6: อย
7: ู่
6: ที
7: ่
6: ประเด
7: ็
6: น
7: มันอยู่ที่ประเด็นที่ประเด็นด้วย
6: อยู่ที่ประเด็นที่จะหยิบมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วย
7: อย่างเวลาเราไปประชุมทีเนื้อคนเป็นร้อยเป็นพันเขาก็หยิบคนที่เด่นๆเราไม่ต้องไปวัดกับทั่วโลกเราวัดแค่กับอาเซียนด้วยกันก็ได
6: ้
7: ว่าใครโดดเด่นถูกไหมฮะ
6: ครับ
7: ทั้งพับปิกแล้วก็ทั้งตัวคนที่ส่งข่าวด้วยทำให้ประเทศเนี่ยถูกมองเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็สำคัญ
6: ครับ
7: ค่ะ
6: ก็เมื่อสักครู่นี้คุณอันพูดถึงเรื่องว่าวันนี้คงต้องจับตาดูปปช.แถลงใช่ไหมฮะเรื่องคดีทุจริตไอ้สอบ
7: ที่ปล่อยตัวผู้ต้องหา3คนออกหมดเลยอะค่ะ
6: ที่ส่งฟ้องไม่ทัน
7: ส
6: ่งฟ้องไม่ทันส่งสำนวนให้อัยการเพื่อส่งพิจารณาส่งฟ้องไม่ทันก็ทำให้หมดอำนาจในการฝากขังนะทางเรือนจำก็ต้องปล่อยทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะและอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นเป็นความคืบหน้าเนี่ยทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกชี้แจงผ่านสุภชัยใจสมุทรที่ปรึกษากฎหมายประธานที่ปรึกษากฎหมายพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นรองประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ทำหนังสือตอบกลับไปที่รังสิมันต์โรมตอบโต้กรณีที่นายรังสิมันต์ได้ทำหนังสือเรียกนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายอนุทินให้มาชี้แจงกรณีความเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยชี้แจงผ่านนายสุภชัยใจสมุทรว่านายทองเจือยืนยันอย่างชัดเจนว่าตนไม่เคยได้รับหนังสือเชิญจากคณะกรรมการและไม่เคยได้รับการแจ้งให้ชี้แจงในประเด็นใดๆเลยตามที่มีการกล่าวถึงผ่านสื่อมวลชนหลายครั้งเกี่ยวกับกรณีการเชิญมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็บอกว่าที่มาของการติดต่อกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน68เนี่ยพันจ่าเอกสาคอนสิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารงานบุคคลท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในขณะนั้นได้มาขอคำปรึกษาและขอให้ช่วยประสานกับผู้บริหารมสว.เพื่อแจ้งให้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างจัดสอบโดยเฉพาะเรื่องการตรวจข้อสอบที่ศูนย์สอบซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นสาระสำคัญของสัญญานายทองเจือยืนยันว่าเนื่องจากตนไม่เคยรู้จักผู้บริหารมสว.เป็นการส่วนตัวจึงได้ส่งข้อความผ่านไลน์สอบถามนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกอดีตรัฐมนตรีว่าการ ทบวงการกระทรวงการอุดมศึกษาเมื่อวันที่4พฤศจิกายน68ว่ารู้จักอธิการบดีมศวหรือไม่เพื่อขอปรึกษาเรื่องการจัดสอบนางสาวสุวรรณมาได้แจ้งกลับว่าอธิการบดีมศวทราบเรื่องแล้วแล้วจะติดต่อกลับมาที่คุณทองเจือเองพร้อมทั้งให้เบอร์โทรศัพท์และไลน์ของอธิการบดีกับนายทองเจือนายทองเจือจึงได้ติดต่อทางไลน์กับนายเลืองเดชโดยแจ้งว่าได้รับการประสานจากพันจ่าเอกสาครให้ช่วยแจ้งผู้บริหารมศวให้ดำเนินการตามสัญญาในเรื่องการตรวจข้อสอบที่ศูนย์สอบซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตตามที่กำหนดใน TOR การสนทนาครั้งแรกใช้เวลาประมาณ2นาที43วินาทีก่อนสายจะตัดภายหลังในเรื่องเดชได้ติดต่อกลับมาอีกครั้งนายทองเจือได้ขอให้มศวดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปโดยสุจริตเนื่องจากขณะนั้นมีกระแสข่าวเกี่ยวกับการเตรียมการทุจริตจำนวนมากซึ่งนายเลืองเดชรับปากว่าจะดำเนินการให้ดีที่สุดโดยการสนทนาครั้งหลังใช้เวลาประมาณ25วินาทียืนยันการติดต่อผู้บริหารมศวมีเพียงอธิการบดีและนายเลืองเดชตามที่กล่าวมาเท่านั้นหลังจากนั้นไม่เคยติดต่อไม่เคยพบไม่เคยสนทนาหรือรับส่งเอกสารใดๆอีกและยืนยันว่าในวันติดต่อกับอธิการบดีและนายเลืองเดชนั้นสัญญาจ้างจัดสอบได้เสร็จสิ้นแล้วและตนไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือสั่งการใดๆในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่อย่างใดการติดต่อดังกล่าวเป็นการดำเนินการของนายทองเจือเองตามที่พันจ่าเอกสาครหาลือและขอให้ช่วยประสานโดยนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยไม่ได้สั่งการและไม่ได้รับทราบเนื่องจากนายทองเจือเห็นว่าเป็นเพียงการประสานเพื่อให้คู่สัญญาปฏิบัติตามสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันไม่ใช่การสั่งการหรือการแทรกแซงในฐานะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและที่ปรึกษานายกนายทองเจือชี้แจงเพิ่มเติมว่าตนไม่ได้มีอำนาจหน้าที่สั่งการข้าราชการส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต่อย่างใดมีเพียงหน้าที่ประสานงานหรือแจ้งข้อมูลตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทราบนะเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการและตัดสินใจเท่านั้นอันนี้ชี้แจงเป็นเอกสารผ่านทั้งคุณสุภชัยนะก็สรุปว่าก็โอเคมีการติดต่อกับทางอธิการบดีอะไรต่างจริง
7: ค่ะหน่วยหน้าที่ต้องติดต่อด้วยไหมคะ
6: โดยตำแหน่งหน่วยหน้าที่ทราบเหมือนกันแล้วทำไมทางกรมไม่ต้องไปผ่านที่ปรึกษา
7: เห็นว่าวันนี้ใน Facebook ของไอลอเขาก็บอกเขาจะเปิดไปอีกสักอย่างเนี่ยน่าสนุกอยู่เหมือนกันจำไม่ได้แล้วรู้แต่ว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปดูหน่อยค่ะ
6: เอาละครับวันนี้เช้านี้หมดเวลาครับเดี๋ยวพบกันช่วงเย็นครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน
9: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
10: โอ้ย
9: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
11: สวัสดีค่ะวาสนานานวมนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้ ้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
3: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
10: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encore Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
9: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
12: 9นาฬิกา35นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Econ News Update ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ค่ะวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนงวดีถนิมมาและพี่พรวันดีวันนัทเมทางกูลค่ะสวัสดีค่ะพี่พร
13: ค่ะสวัสดีน้องนงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
12: ค่ะก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นสัปดาห์สำคัญนะคะของประเทศไทยค่ะเราเป็นเจ้าภาพการประชุมWorld Bank IMF Annual Meeting 2026นะคะซึ่งก็เริ่มต้นในวันนี้ค่ะในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีการเตรียมพร้อมนะในทุกมิติเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบรรดาท่านที่ทำงานในแวดวงข้าราชการเนี่ยสัปดาห์นี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะ Work From Home กันนะคะส่วนตลาดเงินตลาดทุนเองเนี่ยวันนี้เราเปิดทำการ1วันพรุ่งนี้หยุดนะคะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็เป็นวันหยุดของตลาดหุ้นไทยอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีวันทำการสำหรับตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยเพียงแค่3วันก็คือจันทร์พุธพฤหัสนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาติดตามกันเนื่องจากว่าถ้าดูประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการลงทุนเนี่ยโอ้โหคือสัปดาห์ที่ผ่านมานะช่วงสุดสัปดาห์นะคะกรณีสำคัญเลยก็คือการที่กลุ่มฮูตินะคะมีการโจมตีสนามบินนานาชาติของซาอุดิอาระเบียนะคะสนามบินคิงคาลิดที่ริยาดซาอุดิอาระเบียซึ่งส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตนะคะแล้วก็มีผู้ที่รับบาดเจ็บผู้ที่เสียชีวิต12รายได้รับบาดเจ็บกว่า300รายถือเป็นการยกระดับนะคะในขณะที่ทางซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยก็ได้มีการตอบโต้เช่นเดียวกันแล้วก็ท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่ว่าจะเข้าไปช่วยเหลือทางซาอุดิอาระเบียอย่างไรนะคะซึ่งสถานการณ์ที่ว่านี้เนี่ยก็ส่งผลทำให้ตลาดก็จับจ้องว่าเดี๋ยวเปิดตลาดมาวันจันทร์เนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยโอ้โหจะพุ่งทยานไปเป็นอย่างไรแต่ปรากฏว่าอีกหนึ่งสมรภูมิก็คือที่ยุโรปสงครามยูเครนนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้มีการพูดนะคะว่าน่าจะถึงเวลาแล้วนะคะที่ยูเครนจะต้องมีประธานาธิบดีคนใหม่ค่ะเนื่องจากว่าวลาดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นก็ไปมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไม่เห็นด้วยนะคะที่ทางฝั่งของรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ย ได้ตกลงกันนะคะในเรื่องของพลังงานคือจะมีอุปทานจากดีเซลของรัสเซียเนี่ยซัพพลายไปให้กับสหรัฐอเมริกายูเครนนะเซเลนสกี้ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะคะปรากฏโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่พอใจนะคะเพราะว่า

0: อ้าวตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กำลังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองภายในกำลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งกลางเทอมราคาน้ำมันrate dye diesel ของที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหากันอยู่เนี่ยนะคะก็อ่ะขอให้ทางฝั่งของรัสเซียมาช่วยซัพพลายในส่วนของดีเซลปรากฏว่าเซเลนสกี้บอกว่าโอ้โหน่าจะยุติเรื่องของการให้ทุนกับรัสเซียในการทำสงครามได้แล้วนะคะก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นก่อนหน้าที่ทรัมป์จะโพสต์เนี่ยจะพูดเนี่ยก็มีรายงานข่าวว่าเมื่อวันศุกร์มีคณะของทางอยู่คณะของทางสหรัฐสหภาพยุโรปแล้วก็ยูเครนกำลังหารือถึงเรื่องของแผนสันติภาพยูเครนเกิดขึ้นนะคะปรากฏว่าเช้านี้มาดูราคาน้ำมันนะคะพี่พรคุณผู้ฟังราคาน้ำมันเช้าวันนี้เนี่ยอย่างเบรนท์นะคะร่วงลงมา 1.65% ตอนนี้ลงมาเกือบ 1.7% ละ1.77 เหรียญมาอยู่ที่ 102.95 ส่วนน้ำมันWTI ปรับลงเกือบ 2% ค่ะหรือว่า1.79 เหรียญมาอยู่ที่70.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าตอนนี้ตลาดน้ำมันเนี่ยขานรับกับกรณีเรื่องที่ว่าทางสถานการณ์ของสงครามในฝั่งของยุโรปนั้นมีสัญญาณเหมือนกับจะยุติได้นะคะแล้วก็ประธานาธิบดีทรัมป์เองก็ประกาศว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยจะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของกันและกันแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็มีรายงานว่าอิหร่านติดต่อไปยังซาอุเพื่อหารือแนวทางคลี่คลายความตึงเครียดหลังจากที่กลุ่มฮูตินั้นโจมตีเป้าหมายสำคัญในซาอุดีอาระเบียค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของภาพของราคาน้ำมันนะคะซึ่งก็จะเกี่ยวโยงมากับทางเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาพของตลาดเงินตลาดทุนอื่นๆด้วยค่ะ
1: ค่ะนั่นเดี๋ยววันนี้เรามาดูราคาทองคำกันต่อเลยนะคะในส่วนของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันศุกร์ค่ะเพิ่มขึ้น 1.43% แต่ระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์นะคะหลังจากที่นักลงทุนเข้าซื้อเก็งกำไรเมื่อราคาปรับตัวลดลงขณะที่บอนด์ยิลด์สหรัฐอายุ10ปีลดลงจากระดับสูงสุดในรอบกว่า20ปีก็ช่วยหนุนความน่าสนใจของทองคำด้วยนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น59 ดอลลาร์กับอีก 30 เซนต์หรือว่าคิดเป็น 1.43% ค่ะปิดที่ 4,216 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์นะคะก็คือกลับมายืนเหนือ 4,200 ดอลลาร์ได้นะคะสำหรับโกลด์ฟิวเจอร์นักวิเคราะห์มองว่าแรงซื้อเก็งกำไรหลังจากที่ราคาทองคำร่วงลงมาอยู่ในระดับต่ำเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนตลาดนะคะโดยบริเวณแถวๆ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เนี่ยจะเริ่มมีแรงซื้อช่วยพยุงราคาแล้วก็แต่ก็ยังมองนะคะว่าในสัปดาห์นี้ตัวเลขสำคัญของสหรัฐ CPI เงินเฟ้อที่จะมีการเปิดเผยอาจจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อทิศทางของราคาทองคำถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็ทำให้เฟดนั้นต้องเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะราคาทองคำโกลด์สปอตเนี่ยไหลกลับอาจจะไหลกลับมาแถวๆแนวรับที่ประมาณ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ครั้งหนึ่งอันนี้เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์นะคะก็คงต้องรอติดตามดูในส่วนของ CPI ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะดูราคาทองคำในประเทศนะคะเช้าวันนี้ปรับเปลี่ยน2รอบค่ะรอบแรกบวกมา250บาทต่อบาททองคำรอบที่2ลงมา50บาททำให้เช้าวันนี้ล่าสุดบวก200บาทสำหรับทองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อล่าสุด 66,550 บาทขายออก 66,750 บาทค่ะอ้างอิงโกลด์สปอต 4,209 เหรียญค่ะโค้ดเงินบาท 33.51 บาท 51 สตางค์ค่ะ
0: ค่ะทีนี้มาดูกันที่เรื่องของภาพของตลาดหุ้นกันนะคะเราย้อนไปที่ตลาด Wall Street กันก่อนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่สหรัฐอเมริกาสำหรับดาวโจนส์นะคะปิดบวกไป 0.8% เลยทีเดียวค่ะ S&P 500บวก 0.59% Nasdaq บวกไป 0.6% ดัชนีหุ้นทั้ง3กระดานนั้นปรับตัวขึ้นในวันศุกร์แล้วก็บวกขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์นะคะโดยนักลงทุนตอนนี้เนี่ยก็ภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีลักษณะของการผันผวนตามความเปลี่ยนแปลงเรื่องข่าวเกี่ยวกับสงครามทั้งฝั่งจากอิหร่านนะคะแล้วก็ข่าวจากทางฝั่งทำเนียบขาวอีกด้วยนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันเองเนี่ยก็

0: ความผันผวนนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยตอนวันศุกร์ WTI กับ Brent เนี่ยบวกไปเช่นเดียวกันแต่ว่าเช้าวันนี้นงอัปเดตไปแล้วนะคะว่ามันเริ่มที่จะย่อลงในขณะที่ก็มีประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด้วยค่ะแต่ว่านักลงทุนเองนั้นเขามองไปในคาดการณ์ในระยะสัปดาห์นี้แล้วนะคะก็คือว่าจะมีการประกาศผลประกอบการไตรมาส3ของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายธนาคารของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Wells Fargo Goldman Sachs Citigroup JP Morgan Chase Bank of America แล้วก็ Morgan Stanley อีกด้วยซึ่งตอนนี้คาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะก็มองว่าบริษัทในดัชนี S&P 500จะมีกำไรรวมในไตรมาส3เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 30.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะไม่แม้กระทั่งกลุ่มพลังงานนี่คือกำไรเนี่ยอันนี้คาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในตลาดนะบอกว่าผลประกอบการรอบนี้ในกลุ่มพลังงานของที่อเมริกากำไรจะเพิ่มขึ้นถึง 123% รวยไม่ไหวแล้วจ้าอีกแล้วใช่ไหมเป็นภาพนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งกลุ่มที่สำคัญเลยก็คือกลุ่มเทคก็คาดว่าการเผยผลการดำเนินงานนั้นจะมีกำไรเพิ่มขึ้นถึง 66% ก็นักลงทุนเลยเก่งเรื่องผลการดำเนินงานแล้วนะคะในขณะที่ถ้ามาดูตัวเลขเศรษฐกิจค่ะมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาประจำเดือนตุลาคมของมหาวิทยาลัยมิชิแกนปรากฏว่าปรับตัวแย่ลงนะคะซึ่งดัชนีคาดการระยะใกล้เนี่ยน่าจะลงไปแต่ระดับต่ำที่สุดเป็นประวัติการเลยทีเดียวซึ่งตอนนี้ตรงเนี้ยตัวเลขเนี้ยสะท้อนในระยะสำคัญเนื่องจากว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเรื่องของการใช้จ่ายของผู้บริโภคนั้นมีสัดส่วนถึง 70% ของภาพเศรษฐกิจสหรัฐทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าตลาดนั้นจะมองไปที่เรื่องของผลการดำเนินงานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแส AI นะคะ Data Center นะคะปัญญาประดิษฐ์อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็ยังคงเป็นธีมหลักนะคะซึ่งถ้าขึ้นมาอีกในรอบนี้นะคะถ้าไปดูอย่างกองทุนเขาชื่อว่ากองทุนราห์ฮิลของ Magnificent 7 ETF ปรากฏว่าก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะคะส่วนใหญ่ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะการเป็นขาขึ้นของหุ้น AI ทั้งหลายเนี่ยที่เป็นแรงขับเคลื่อนตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายตลาดทั่วโลกเนี่ยกำลังจะเข้าใกล้วันครบรอบ4ปีอันนี้เขามองนะคะว่าธีม AI ก็ยังคงเป็นธีมหลักของการลงทุนอยู่ค่ะ
1: ค่ะพอครบรอบ4ปีของตลาดกระทิงเนี่ย
0: ค่ะ
1: เขาก็มองว่าเอ๊ะมันพึ่งพาเทคโนโลยีขนาดใหญ่หรือว่ามีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยที่นักลงทุนก็ต้องติดตามเหมือนกันนะคะ
0: ค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นยุโรปที่นักลงทุนรอฤดูผลประกอบประกาศผลประกอบการไตรมาส3นะคะเพื่อที่จะประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆท่ามกลางเงินเฟ้อและก็อัตราดอกเบี้ยสูงนะคะโดยนักวิเคราะห์คาดว่าบริษัทในดัชนีสต็อก600จะมีกำไรในไตรมาส3เติบโต 21% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วค่ะดัชนีตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันศุกร์หลังจากที่ราคาน้ำมันแล้วก็บอนด์ยิลปรับตัวลดลงท่ามกลางความหวังว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจจะหยุดพักชั่วคราวค่ะขณะที่หุ้นกลุ่มโทรคมนาคมร่วงลงหลัง SpaceXทำข้อตกลงซื้อคลื่นความถี่ทั่วสหรัฐนะคะส่งผลต่อหุ้นในอุตสาหกรรมนี้ดัชนีหุ้นยุโรปสต็อก600ปิดบวก 0.97% CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวก 0.95% DAX เยอรมนีบวก 1.13% ค่ะฟุตซี่100ลอนดอนบวก 1.06% บอนด์ยิลด์ในยูโรโซนปรับตัวลดลงหลังพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การคลังของฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้านะคะเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดพันธบัตรของฝรั่งเศสโดยบทวิเคราะห์ของซิตี้ระบุว่าความกังวลเกี่ยวกับสถานะการคลังของฝรั่งเศสอาจจะเพิ่มแรงกดดันให้ยูโรนั้นอ่อนค่าลงค่ะขณะที่ ECB ธนาคารกลางยุโรปอาจจะระงับการปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังเดือนธันวาคมหรือว่าอาจจะเร็วกว่านั้นหากว่าความตึงเครียดในตลาดการเงินขยายวงกว้างไปทั่วยูโรโซนค่ะซิตี้เขามองว่าความไม่แน่นอนของการคลังฐานะการคลังของฝรั่งเศสและความเป็นไปได้ที่ ECB จะหันมาใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมีมากขึ้นเป็นปัจจัยที่กดดันเงินยูโรให้อ่อนค่าลงค่ะ
0: ใช่ค่ ะทีนี้มาดูภาพของตลาดเอเชียเช้าวันนี้กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้มีตลาดหุ้นญี่ปุ่นที่ปิดทำการอยู่วันนี้เขาเป็นวันสปอร์ตสเตย์ของเขานะคะหยุดวันกีฬาแห่งชาติค่ะส่วนตลาดอื่นๆที่เปิดวันนี้นะคะก็มีลักษณะผสมผสานอย่างหางเสียงของฮ่องกงนี่ก็บวกไปประมาณสักเกือบ 1% ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ลดช่วงบวกลงมาเหลือบวก 0.5% ค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนวันนี้ก็ปรับบวกได้ 0.16% นะคะส่วนถ้ามาดูคอสปีอินเด็กซ์ของเกาหลีใต้นะคะก็ในช่วงของการเปิดตลาดปรับลง 1.3% นะคะมาดูล่าสุดก็ลบลงไปต่ออีกเป็น 2% ละสำหรับ Kospi Index นะคะส่วน Set Index เองเมื่อวันศุกร์เราปิดบวกไป7จุดค่ะหรือว่า 0.45% ปิด 1,577 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 53,000 กว่าล้านบาทนะคะต่างชาติขายสุทธิอีก114ล้านบาทเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่วนกองทุนซื้อสุทธิ400กว่าล้านบาทนะคะเมื่อวันศุกร์บอนด์ยิลด์ชะลอตัวแล้วก็มีแรงซื้อกลับนำโดยหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าที่ตอบรับกับบอนด์ยิลด์ที่ต่ำลงรวมไปถึงบาทแข็งค่าก็หนุนแต่ว่าการปรับขึ้นก็ค่อนข้างจะมีลักษณะค่อนข้างจะจำกัดนะคะเพราะว่าตลาดก็รอดูผลประกอบการไตรมาส3ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประเทศไทยก็เช่นเดียวกันสัปดาห์นี้เนี่ยกลุ่มแบงก์ก็จะประกาศงบรวมไปถึงจะมีการพรีวิวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนออกมาอีกด้วยนะคะซึ่งถ้าดูแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้จากทางบลทิสโก้ค่ะคาร์ว่าเซ็นดีเอ็กซ์วันนี้น่าจะแกว่งไซด์เวย์อิงในทางบวกโดยมีปัจจัยหนุนจากเรื่องของบอนด์ยิลด์อายุ10ปีสหรัฐเริ่มชะลอลงบาทเริ่มกลับมาแข็งค่านะคะก็น่าจะทำให้ต่างชาติเนี่ยชะลอการขายสุทธิลงมาถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะค่อนข้างจะกระหน่ำขายเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันศุกร์ลดการขายแถมยังมีการพลิกกลับมาซื้อในสัญญาฟิวเจอร์สอีกด้วยค่ะแล้วก็ประเด็นสำคัญที่เราติดตามกันก็คือการที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026อีกด้วยก็แนวรับ 1,565 จุดถึง 1,570 จุดส่วนแนวต้าน 1,585 ถึง 1,590 จุดยังไม่เห็นต้านที่ 1,600 จุดนะคะ
1: ค่ะทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยเพิ่มขึ้น 0.38% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 62,654 ล้านบาทเฉพาะมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 21.36% ค่ะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้ไปพูดคุยและวิเคราะห์เศรษฐกิจกันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนงวดีคุณวันดีท่านฟังครับ
0: ค่ะวันนี้ชวนอาจารย์คุยนะคะเนื่องจากว่าเราก็เริ่มแล้วนะคะการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank Annual Meeting นะคะก็จะมีในนิติในวงประชุมในรอบนี้อเจนดาที่จะมีการพูดคุยกันแล้วก็อีกหนึ่งมิติที่ซึ่งเราก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นคึกคักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานเจ้าภาพนะคะก็คือการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยที่ว่าจะสามารถต่อยอดไปถึงเรื่องของศักยภาพเศรษฐกิจไทยได้ไหมในแง่มุมต่างๆนะคะ2มิตินี้อาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างคะอาจารย
2: ์ก็เป็นมิติที่3นะครับตอนนี้ผมก็มองฟ้าทุกวันเลยนะ
1: ขอความหมาย
0: ลุ้นใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่คือบรรยากาศการประชุมมันจะได้แบบโอ้โหแบบสดใสร่าเริงแล้วก็คือเต็มไปด้วยความสบายอกสบายใจไงครับวันนี้เนี่ยผมช่วยลุ้นรัฐบาลนะครับประเทศไทยคือมองฟ้าฝนดูดูเมฆอยู่ว่าไงนะครับตอบโจทย์ก่อนนะครับผมเชื่อเอาจุดแรกก่อนเอาจุดที่มีผลต่อไทยแล้วค่อยมาดูอเจนดาที่คุยนะครับเพรา
0: ะ
2: ว่าจุดที่มีผลต่อไทยคือแน่นอนอะภาพลักษณ์ชัดเพราะเราเคลมได้ไงเราเป็นประเทศที่3ของโลกและต้องบอกนะเราอาจจะพูดว่าเราเป็นประเทศรายได้ปานกลางที่แรกของโลกที่ถูกจัดเป็นที่2คือถ้าเคลมเนี่ยต้องแบบขิงให้ใหญ่อ่ะ
0: ใช่ไ
2: หมครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยคืออยู่ใน G7 ตุรกีเนี่ยอยู่ใน OECD นะครับเพราะนั้นเนี่ยไทยเองเนี่ยเป็นคนที่อยู่นอกกลุ่มทุกอย่างเลยเราอยู่ในอาเซียนเท่านั้นแหละกับเอเปกแต่เราเป็นประเทศที่2เพราะนั้นเนี่ยมันแสดงเสรีภาพว่า1เราใหญ่พอในมีติ้งนะฮะในการจัดชุมมีติ้งในกลุ่มไม้สองเศรษฐกิจของไทยน่าสนใจนะเพราะเป็นประเทศที่มันมีความพร้อมทางด้านเสรีภาพทุกเรื่องนะครับอันนี้บอกว่าจบต่อมาประโยชน์ที่ได้คือเวทีเนี้ยไทยเนี่ยเขาบอกทีมไทยแลนด์มี10คนเนี่ยขึ้นเวทีขึ้น panel discussion ถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
2: ส่งสัญญาณอะไรก็ได้มันเป็นภาพที่บอกให้คนทั้งโลกรู้ฮะและเรายังจัดเพรสคอนเฟอเรนซ์อีกเราจะพูดอะไรเติมเข้าไปต่างๆนานาเนี่ยเราทำได้หมดสายตาคุณจะต้องจับจ้องท่านนายกไทยท่านรองนายกเอกนิตินะผู้ว่าแบงค์ชาติไทยส่งสัญญาณได้หมดเพราะนั้นเนี่ยการที่เราคาดหวัง FDI นะครับการลงทุนต่างประเทศเข้ามาเพราะว่าเขาเข้าใจแนวนโยบายของไทยจากแผน14ที่กำหนดชัดเรามีแผนที่จะยกระดับประเทศไทยเพิ่มศักยภาพสกิลต่างๆของคนบุคลากรเราและยังมีการประชุมทวิภาคีทางการค้าหรือทางระหว่างประเทศได้ผมคิดว่านี่คือไทยได้ประโยชน์แน่กลับมาที่ประเด็นที่คุยเพราะว่าประเด็นที่คุยเนี่ยก็คงหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมคิดว่าเขาเรียกว่ามันเป็น new normal ใหม่อะโลกใบนี้เจอ new normal ใหม่คือหนึ่งมันเปลี่ยนเป็น AI สองเนี่ยมันเปลี่ยนภายใต้ climate change หรือ global boiling โลกเดือดนะครับและสามเนี่ยปัญหา geopolitics เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ยั่งยืนยังไงทำให้เรา resilient คือยืดหยุ่นรับมือได้อย่างไรพร้อมๆกับ New Horizon ติดตามโจทย์นะโหนี่ผมท่องโจทย์มา
0: อาจารย์แน่นเลยอ่ะโ
2: หก็คือภายใต้บริบทใหม่ New Normal เนี่ยเราจะปรับตัวยังไงเพราะว่าอันเนี้ยเปียเราจะได้รู้โดยรัฐและธุรกิจจะได้รู้นะครับว่ากระทรวงคลังผู้วางนโยบายกับกระทรวงธนาคารกลางที่สร้างเสียภาพทางการเงินเนี่ยเขาจุดโฟกัสไปที่ใดเราจะได้ปรับตัวถูกทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนครับ
1: ค่ะก็คือยังเรื่องของหลังจากการประชุมรอบนี้แล้วเนี่ยการสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐเอกชนผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อต่อยอดความร่วมมือแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆแล้วนำไปสู่การปฏิบัติใช้ได้จริงอาจารย์มองในมิตินี้ยังไงบ้างคะ
2: คือผมคิดว่าจุดที่เป็นเสน่ห์สำคัญนะ
1: ค่ะ
2: หนึ่งเนี่ยผมกลับมาอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะครับเพื่อจะฉายกลับมาในคำตอบที่คุณนรีถามเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยประกาศที่ดูไบเป็นผู้จัดสังเกตเห็นไหมว่ามันนัยยะว่านี่คือเอเชียนะนะนี่คือเอเชียดังนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงเวลาไทยแลนด์เนี่ยนะครับเวลาประชุมเนี่ยตอนเนี้ยเราพยายามคุย FTA กับอาหรับเอมิเรตส์เราพยายามเชื่อมกับตอนออกกลางตอนออกกลางเป็นพื้นที่ที่โลกต้องการให้มีเสถียรภาพสูงและเขาอาจจะมูฟมาตรงจุดต่างๆนานานะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นการคุยณปัจจุบันและอนาคตเพราะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าการประชุมแบบทวิภาคีเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นว่าไทยเนี่ยจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้หนึ่งคือได้หน้า
0: อ
2: ันที่สองคือได้เงินนะหนึ่งได้หน้าสองได้เพื่อนอ่ะเขาคุยกับเรายังไงสามได้ตังค์จริงๆก็คือการลงทุนเพราะการปฏิบัติเนี่ยต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่ไทยโชว์ไปเนี่ยต่างประเทศตอบรับแค่ไหนหนึ่งตอบรับในเชิงหลักคิดโอเคทุกคนเซเยสกับเมืองไทยหมด2ตอบรับในเชิงของการลงทุนเริ่มมีการลงทุนจากประเทศต่างๆเข้ามาในไทยซึ่งปีหน้าจะเห็นนะครับ3เนี่ยอาจจะเร็วสุดคือนักท่องเที่ยวจะตามมาไหมอันนี้คือไทยได้นะครับหลักปฏิบัติเนี่ยทั้งโลกเขาคุยอะไรกันเราจะปรับนโยบายอย่างไรหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจประมาณนี้นะอันนี้เอาปลูกข้อมูลให้ครบพออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็จะไปทำเรื่องนั้นก่อนตอบในสภาเสร็จแล้วเขาจะวางกลไกอะไรในการเปลี่ยนประเทศอันนี้ผมคิดว่าเราก็คงจะเห็นรูปธรรมได้ภายในธันวานะสัญญาณมันจะออกมาธันวาปีนี้ครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้คือการที่ IMF World Bank มาประชุมบ้านเราในรอบนี้เนี่ยจะพูดไปแล้วในเรื่องของภาพใหญ่ที่เป็นความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอาจารย์หลายๆเรื่องทั้งเรื่องของผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ราคาพลังงานแล้วก็วันก่อนทางคุณคริสตาลิน่าก็เกียวว่าก็เตือนว่าฤดูหนาวกำลังจะมาต่างๆนานาแบบนี้นะคะอาจารย์คิดว่าสัญญาณที่ในฐานะอาจารย์เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่จะรอจับจ้องจากสัญญาณที่จะส่งออกมาในเวทีนี้อาจารย์ลุ้นเรื่องใดบ้างอะคะอาจารย์คะ
2: ก็เสียดายที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐไม่มาเนาะ
0: ค่ะ
2: ก็เลยไม่ชัดว่าสหรัฐจะพูดเรื่องต่างๆนานาอย่างไรเพราะส่งรัฐมนตรีช่วยนะครับจุดต่อมาที่เราจะเห็นว่าจุดเปลี่ยนแปลงใหญ่เนี่ยสังเกตว่าทางด้านในได้พูดถึงหน้าหนาวราคาน้ำมันนะครับแล้วก็ล่าราคาน้ำมันนะครับ
0: ส่งตามอันนี้มันผูกกันอีกด้วยค่ะ
2: ครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเศรษฐกิจมันย่ำแย่เนี่ยหนี้ของรัฐบาลต่างๆจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเขาต้องกู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศตัวเองนะครับหรือว่าชดเชยราคาน้ำมันแล้วแต่จุดสำคัญนั้นว่าจุดเปลี่ยน2จุดที่น่าสนใจซึ่งเกิดภายในวัน2วันที่ผ่านมาก็คือ1นะครับการที่ซาอุดิอาระเบียนะครับสนามบินถูกโจมตีในกลุ่มฮูตีนั่นหมายครับว่าสงครามสหรัฐอิหร่านอาจจะหนักขึ้นได้หรือจะต้องเร่งเจรจา2นัยยะแต่สหรัฐตอบโต้ได้สงครามจะหนักขึ้นนะครับ2นะครับยูเครนถล่มคลังน้ำมันของดีเซลของสหรัฐไอ้ของรัสเซียทั้งที่สหรัฐกับรัสเซียประกาศว่าจะซื้อน้ำมันระหว่างกันและประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เลือกตั้งใหม่ดีไหมประธานาธิบดียูเครนนั่นหมายความว่าสถานการณ์ต่างๆ2จุดนี้มันจะชี้ถึงทิศทางสงครามทิศทางราคาน้ำมันจะเป็นความเสี่ยงหนักขึ้นหรือเป็นการบรรเทาเบาบางลงแต่ประธานาธิบดีทรัมป์พูดว่ายูเครนคุณทำลายและทำให้โลกเดือดร้อนเพราะโลกต้องการน้ำมันดีเซลมันแสดงว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นจุดเสี่ยงยังอยู่แต่ว่าผมคิดว่าการประชุม World Bank IMF และก็ทิศทางการเมืองโลกผมคิดว่าจะต้องตามสัญญาณที่ผมบอกครับทุกอย่างจะเคลียร์หมดเลยทันว่าผมเห็นชัดหมดครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
2: ดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ ก็ IMF ก็ยังเตือนว่าเศรษฐกิจเอเชียเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะจุดเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดิมๆเริ่มที่จะ

0: ือเราพยายามที่จะขับเน้นภาพนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่น AI EV นะคะเพื่อดึงดูดจากต่างประเทศแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยค่ะก็เป็นเรื่องที่มันมีหลายแง่มุมนะคะที่ต้องติดตามนะคะคือเราเป็นเจ้าภาพก็แน่นอนเราก็พยายามที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่าในระยะถัดไปเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าทิศทางโลกมันไปแนวไหนนะคะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคะติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank 2026ทยอยเดินทางถึงศูนย์สิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกเริ่มทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings 2026จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำข่าวในครั้งนี้รวมถึงบมจ.อสมท.ที่เป็น Official Media Partner กับงานประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้เป็นเรื่องการระดมทุนเอกชน AI และการพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตของการสร้างงานทั่วประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับช่วงแรกของการเปิดประชุมวันแรกคือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Jobs จะมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมการประชุมพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังมีการปรับรูปแบบ Work from Home ของหน่วยงานรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์สิริกิติ์ยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้แต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่อยู่ติดกับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดอนุทินสั่งพักประชุมเช้าปภ.ช่วงประชุม World Bank หลังประเมินสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเริ่มการประชุมว่าคาดหวังว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลโดยจากที่คาดการปริมาณฝนว่าจะตกในระดับปานกลางถึงค่อนข้างหนักแต่ไม่ได้รุนแรงเกินกว่าที่จะบริหารจัดการได้ทุกอย่างสามารถผ่านไปได้ด้วยความเรียบร้อยแม้แต่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครซึ่งทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขสถานการณ์จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกตินายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการเร่งสำรวจรายชื่อผู้ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทในส่วนของสถานการณ์น้ำโดยรวมเมื่อวานนี้ต้องขอชื่นชมจังหวัดเพชรบุรีที่บริหารจัดการเส้นทางน้ำและการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งหมดแล้วถือเป็นแบบอย่างในการทำงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดถือว่าจังหวัดเพชรบุรีสามารถดำเนินการได้ดีทำให้น้ำสูงถึงระดับหัวเข่าลดลงได้เพียงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง พร้อมฝากถึงผู้ว่าราชการ

0: จังหวัดภาคใต้ขอให้มีการเตรียมการรับมือเช่นนี้ส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนายกรัฐมนตรีได้ขอให้เร่งฟื้นฟูเยียวยาและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคการทำความสะอาดบ้านเรือนของประชาชนและเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรได้ปกติและประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและขอให้เร่งรัดกระบวนการสำรวจเพื่อประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อจะได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสรวดเร็วนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากสัปดาห์นี้ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการและขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรและเนื่องจากสถานการณ์น้ำอยู่ในการควบคุมแล้วจะขอพักการประชุมประจำวันในช่วงเช้าแต่ก็ขอให้มีการสแตนบายไว้หลังจากนี้ตนจะโฟกัสลงไปในพื้นที่ภาคใต้ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเจ้าพระยายังท่วมสูงชาวบ้านวัดโยมบางปะอินใช้ชีวิตลำบากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าหลายชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีน้ำท่วมสูงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนแม้จะมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6แล้วก็ตามข้อมูลล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบายน้ำในอัตรา605ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมารวมกันบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารก่อนจะไหลผ่านพื้นที่อำเภอบางปะอินส่งผลให้ชุมชนริมแม่น้ำหลายแห่งยังคงได้รับผลกระทบสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยารายงานว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม16อำเภอ205ตำบล 1,352 หมู่บ้าน68ชุมชน 68,401 ครัวเรือนโดยพบว่าพื้นที่หมู่6ตำบลวัดโยมอำเภอบางปะอินบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนและถนนเข้าออกชุมชนถูกน้ำท่วมสูงประมาณ 1-2 เมตรชาวบ้านต้องใช้เรือพายสัญจรเข้าออกแทนรถยนต์การเดินทางไปทำงานหรือออกไปซื้อสิ่งของจำเป็นยากลำบากหลายครอบครัวต้องวางแผนซื้ออาหารและของใช้กักตุนไว้ในบ้านเพื่อลดการพายเรือฝ่าน้ำท่วมออกไปภายนอกหลายรอบหมอกควันข้ามแดนภูมิภาคอาเซียนน่าห่วงสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างน่าเป็นห่วงโดยในประเทศสิงคโปร์คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งค่าดัชนีคุณภาพอากาศและค่า PM 2.5 มีรายงานว่ากระแสลมยังพัดนำควันไฟป่าจากอินโดนีเซียเข้าปกคลุมซึ่งสภาพอากาศแห้งแล้งในอินโดนีเซียยังทำให้สถานการณ์ไฟป่ามีความยืดเยื้อด้านประเทศมาเลเซียค่าดัชนีมลพิษทางอากาศอยู่ในระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพบางโรงเรียนมีกำหนดเปิดการเรียนในวันนี้แม้มีการประเมินช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ทางการยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน2569ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
2: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
7: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
2: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
8: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
9: 10:10 นะคะกลับมาคุยกันต่อกับ Econ News Update สำหรับช่วงนี้มาดูกันว่าภาพ Set Indexเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในการเปิดตลาดวันนี้ค่ะวันนี้เราเปิดมาอยู่ในแดนลบนะคะเป็นสีแดงปรับตัวลดลงไป5จุดค่ะหรือว่าประมาณ 0.3% เซตอยู่ 1,572 จุดและถ้ามาดูหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดวันนี้ผสมผสานนะคะมีทั้งแดงทั้งเขียวแต่ว่าโทนเนี่ยแดงมากหน่อยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวหลักก็คืออย่างเดลต้านะคะวันนี้ก็ปรับลงมาถึง4บาทด้วยกันนะคะตอนเปิดตลาดนี่อยู่อันดับ1หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดสำหรับเดลต้าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาอยู่อันดับ2นะคะปรับลง4บาทอยู่ที่หรือว่า 1.5% มาอยู่ที่264บาทค่ะส่วนอันดับ1ล่าสุดคือตัว SCC นะคะวันนี้ลงมา5บาทค่ะ 1.87% อยู่ที่236บาทตัวอื่นก็ปรับลงอย่างเช่นตัว KTB วันนี้ปรับลง 0.6% นะคะแบงก์อีกตัวหนึ่งคือ K-Bank วันนี้บวกได้ 0.88% นะคะหรือว่า2บาทมาอยู่ที่230บาทค่ะไทยออยล์วันนี้ลง 4.6% เลยนะคะไทยออยล์ท็อปไทยออยล์นี่ลง3บาท50มาอยู่ที่ 71.75 ปตท.บวก25สตางค์ค่ะ 0.6% อยู่ที่ 40.25 Advance วันนี้ลง1บาทนะคะ 0.3% อยู่ที่333บาทAdvance วันนี้3มาเยอะนะคะQualcommวันนี้มันลงมา15สตางค์ 1.5% ค่ะ9บาท85 PTTGC วันนี้ลง 4.1% 2บาท25สตางค์มาอยู่ที่ 51.75 ค่ะและปิดท้ายตารางคือ Gulf นะคะยังไม่เปลี่ยนแปลงที่60บาท50สตางค์ค่ะ
10: ค่ะทิศทางการลงทุนสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะสัปดาห์นี้หุ้นเปิดทำการ3วันรวมถึงสัญญาณการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไปพูดคุยกันกับคุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคสวัสดีค่ะคุณจินนะคะ
9: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับพี่นงเป็นดีครับผม
10: ครับ
11: ตลาดหุ้นเราบ้านเราไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับนะก็อย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับในวีคที่แล้วนะครับว่าเซ็นดิ้งเด็กนะครับยังมีโอกาสที่จะลงไปทำโลอีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่ 1,550 นะครับแล้วก็ถ้าผมผิดนะครับรอบนี้เนี่ยเซ็ตต้องกลับขึ้นมายืนสูง1590ให้ได้นะครับนะผมผิดแล้วก็จะเห็นต่างชาติกลับเข้ามาซื้อหุ้นในปริมาณมากด้วยท่านได้คุยกันวีคก่อนนะปรากฏว่าวีคที่แล้วเนี่ยจุดสูงสุดที่เกิดขึ้นมาก็คือ1590นั่นแหละนะครับแล้วลองคิดดูนะครับต่างชาติเนี่ยขายมาตลอดนะ10กว่าวันนะครับนะพอถึง1590ปุ๊บต่างชาติแทบจะยูเทิร์นแทบไม่ทันกลับขึ้นมาซื้อวันนั้นนะครับเป็นวันเดียวที่ต่างชาติกลับมาซื้อนั่นคือ1590เนี่ยสุดท้ายก็ไม่ผ่านนะครับนะแล้วก็หัวที่มาจะถึงตอนนี้ก็แปลว่าแนวต้านสำคัญ1590ที่เราให้ไว้นะครับยังคงแข็งแรงอยู่นะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเซตเนี่ย วิกฤตแล้วนะบวกนะครับบวกมา6จุดนะครับหรือว่า 0.38% นะครับแต่ว่าตัวที่ฝั่งฟิวเจอร์นะครับต่างชาติยังคงช็อตฟิวเจอร์เล็กน้อยครับประมาณสักเกือบ 2,000 คอนแทคทำให้ยอดสะสมสุทธิในฝั่งของฟิวเจอร์ตั้งแต่ตอนช่วงสงครามมาจาก 140,000 ก็ลงมาเหลือประมาณสัก 13,000 อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาต่างชาติยังไม่ได้คัมแบ็คในฝั่งของฟิวเจอร์นะครับงั้นก็เรียกว่าอัพไซด์นะครับยังไม่เปิดเท่าไหร่นะครับขณะเดียวกันครับที่เราคุยมาตลอดว่าต่อให้เซตไม่มีอัพไซด์หรืออัพไซด์น้อยนะครับดาวไซด์บ้านเราก็ไม่ได้เยอะ

0: เดียวกันนะครับงั้นก็จะเป็นในกรอบแคบๆสำหรับในการเคลื่อนที่ในช่วงนี้นะครับเอาละสิ่งที่เกิดขึ้นมาบนหน้ากระดานนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องบอกก่อนว่าเซตเนี่ยแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นมานะครับฝั่งแรงซื้อเนี่ยจะมีอยู่4กลุ่มนะครับหลักๆก็คือกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับซื้อมาในสุทธิประมาณสัก 2,500 กว่าล้าน Energy ครับ 2,400 ครับ Conmat ครับ 2,000 นะครับแล้วก็ปิโตเคมีนะครับซื้อมาที่ 1,500 กว่าล้านนี่คือฝั่งแรงซื้อมี4กลุ่มนะครับฝั่งแรงขายมี3กลุ่มครับขายแบงก์ต่อเนื่องจากวีก่อนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาขายเพิ่มอีก 5,000 กว่าล้านนะครับขาย ICT ครับ 2,700 นะครับแล้วก็ขาย Transport ครับ900กว่าล้านอันนี้คือกลุ่มแรงซื้อแรงขายนะถ้าไปเจาะรายตัวนะครับฝั่งตัวเล็กกว่านี้ที่มีแรงซื้อนะครับก็มี Delta เป็นเบอร์1นะครับประมาณสัก 2,000 กว่าล้านที่เหลือก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับในตัวอื่นๆก็ถือกันซื้อกันคละเค้าเล็กน้อยนะครับแต่ซื้อ Delta เป็นเบอร์1นะครับ Energy ครับซื้ออะไรครับซื้อปตท.นะครับเป็นเบอร์1ครับ 2,700 กว่าล้านนะครับที่เหลือไม่มีประเด็นอะไรนะครับซื้อตัวเดียวนะครับแล้วก็ Conmat ครับซื้ออะไรครับซื้อปูนใหญ่ครับประมาณสัก 2,000 กว่าล้านนะครับเอ้ยโทษครับประมาณสักเกือบ 2,000 ล้านนะครับแล้วก็ตัวอื่นไม่มีประเด็นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปิโตรเคมีครับซื้ออะไรครับซื้อ PTGC ครับ 1,200 กว่าล้านที่เหลือก็ไม่ได้มีประเด็นหลายแปลว่าการซื้อที่เกิดขึ้นในวิกที่แล้วนะครับซื้อแค่เจาะตัวใดตัวหนึ่งในแต่ละเซกเตอร์เท่านั้นเองนะครับนะไม่ได้ซื้อแบบยกกลุ่มนะครับอันนี้คือฝั่งแรงซื้อก่อนนะส่วนฝั่งแรงขายครับแบงค์ครับขายยกแผงเหมือนเดิมเหมือนต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับขาย KDB เบอร์1ครับ 1,600 กว่าล้านนะครับตามมาด้วย TTB ประมาณสักเกือบ 1,000 ล้านนะครับแล้วก็ ACB ครับ800กว่าล้านนะครับอันนี้ก็คือฝั่งแรงขายเรียกว่าขายเกือบทั้งหมดนะครับบนหน้ากระดานที่เกิดขึ้นนะครับในฝั่งของแบงค์นะครับ ICT ขายอะไรครับขาย Advance นะครับเบอร์1ครับ 1,500 กว่าล้านส่วน True ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับ Advance จะโดนขายโดดเด่นในวีคที่แล้วนะครับแล้วก็ตัว Transport ครับไปขาย AOT ตัวเดียวเหมือนกันครับ600กว่าล้านนะตัวอื่นก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับอันนี้คือฝั่งแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นบนหน้ากระดานครับคราวนี้ขออนุญาตแชร์หน้าจอไปดูหน่อยครับว่าฝั่งแรงขายที่เกิดขึ้นมานะครับมีตัว NVDR นะครับเข้ามาสะสมหรือเข้ามาเก็บหุ้นในกลุ่มที่มีแรงขายไหมนะครับก็เราจะพบว่าแบงค์เนี่ยแม้ว่าจะโดนขายก็ตามนะแต่ว่าเขาซื้อกสิกรไทยนะครับงั้นกสิกรเนี่ยเป็นตัวที่น่าจับตาเพราะเป็นตัวเดียวที่ถูกซื้อในกลุ่มแบงค์ในวีคที่ผ่านมานะครับรวมทั้งฝั่ง ICT ด้วยเหมือนกันนะครับมาเคซีก็โดนขายเนาะแต่เขาซื้อ True นะครับนะสังเกตนะครับนะ True ก็โดนซื้อกลับขึ้นมาในตรงนี้นะครับตัวนี้ก็น่าจับตาเหมือนกันส่วนกลุ่ม CP น่าสนใจเพราะว่า CP เนี่ยเป็นหุ้นที่ถูกแรงขายแล้วก็หุ้นเนี่ยอยู่ในฝั่งแลกกาดที่ถูกเรียกว่าอยู่ในต่ำโล52วีคเลยก็ว่าได้ในกลุ่ม CP เนี่ยปรากฏว่า NVIDIA เพิ่งเริ่มซื้อนะครับกลุ่มนี้ในวีคที่แล้วนะโดยซื้อ CPF เป็นเบอร์1นะครับ 3,000 กว่าล้านแล้วก็ซื้อ CPO เป็นเบอร์2ครับ 1,300 กว่าล้านอันนี้คือก็คือกลุ่มที่ถูกซื้อในวีคที่แล้วนะครับถัดไปครับจะมีกลุ่มแรงซื้อแรงขายที่เกิดขึ้นนะครับผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งอีก1กลุ่มนะที่ต่างชาติจะต้องซื้อนะครับนะก็จะมีอยู่3ตัวเด่นๆวีคที่แล้วนะครับซื้อปูนใหญ่นะครับสอดคล้องกันบนหน้ากระดานนะครับซื้ออีก 2,000 กว่าล้านงั้นปูนใหญ่ถูกซื้อแทบจะถูกทุกช่องทางนะครับบนหน้ากระดานก็ซื้อ NVIDIA ก็ซื้อนะครับผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งก็ซื้อนะครับสำหรับตัวปูนใหญ่นะครับมีซื้อไทยออยล์ครับ 1,300 กว่าล้านนะครับอันนี้เนา
1: ะ
0: แล้วก็มีซื้อแคลคอมอันนี้น่าสนใจเหมือนกันประมาณสักเกือบ 1,300 ล้านสำหรับตัวที่เป็นแคลคอมถูกซื้อทั้งผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งแล้วก็ถูกซื้อทั้งผ่านNVIDIA ด้วยสำหรับตัวแคลคอมตัวนี้นะครับคำถามขออนุญาตไปเซตก่อนแล้วกันนะครับหรือพูดถึงเซตนะครับสำหรับภาพรวมของเซตอินเด็กซ์นะครับแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตนะครับสำหรับเซตอินเด็กซ์นะครับก็ทิศทางของราคานะครับแนวต้านเขาที่เราให้ไว้1590นะครับเป็นจุดหมุนสำคัญนะครับว่าเซตจะสามารถพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับก็ปรากฏว่าวิธีแล้วก็ชน1590นี่แหละแล้วก็ไม่ผ่านนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเรามาดูในสัปดาห์นี้ผมยังคงให้แนวต้านด้านบนอยู่ที่1590บวกลบ2จุดนะครับแล้วก็แนวรับด้านล่างนะครับ1570นะครับบวกลบ2จุดใช้1570 1590เนี่ยบวกลบ2จุดนะครับทั้งด้านบนด้านล่างเนี่ยเป็นจุดหมุนสำคัญของสัปดาห์นี้ได้เลยนะครับว่าจะเลือกเบรกด้านไหนถ้าหลุด1570บวกลบ2จุดมีโอกาสสูงมากครับว่าเซตจะลงกลับมาทำโลที่เราคาดหวังเอาไว้ประมาณสัก 1,550 นะครับจะเป็นแนวรับหลักของรอบนี้นะครับแต่ถ้าทะลุ1590บวกลบ2จุดได้เหมือนเดิมครับผมมองว่าต่างชาติจะกลับเข้ามาคัมแบ็คแล้วซื้อกลับหนักด้วยนะครับแล้วก็ซื้อทั้งหุ้นและฟิวเจอร์ด้วยนะครับตรงแนวต้านด้านบนอันนี้ยังคงเป็นแผนเดียวกับคราวที่แล้วนะครับภาพรวมของเซตอินเด็กซ์นะครับคำถามครับผม
1: ค่ะค่ะ
2: ค่ะท่านดูสัญญาณเทคนิครายตัวนิดนึงนะคะอย่างแคลคอมที่ซื้อทุกกระดานให้ซื้อทั้งโปรแกรมเทรดดิ้ง NVDR ค่ะ
0: ครับเปิดมาพอดีเลยแปลว่าผมกำลังดูอยู่

0: เปิดมาก็เจอเลยแสดงว่ากำลังเล็งๆอยู่โอเคนะครับอ่ะคราวนี้ตัวแนวต้านสำคัญนะครับของตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าภาพรวมของแคลคอมเนี่ยนะครับถ้าเราดูในไทม์เฟรม day ก่อนเนาะ day เนี่ยมีโอกาสจะเป็น2ส่วนนะไม่เป็นเวฟ3ก็เป็นเวฟ5นะครับโดยที่จุดแนวต้านสำคัญเนี่ยถ้าเราดูดีนะครับโครงสร้างของราคาเนี่ยเป็นการเบรกกรอบไซด์เวย์ตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะยกความสูงขึ้นไปเล่น1ช่วงตัวถามว่าชนแล้วครั้งแรกแต่ยังไม่ผ่านนะครับตอนนี้กำลังเทสครั้งที่2อยู่นะนั่นแปลว่าตอนนี้ถ้าวันนี้ถ้าปิดสูงเกิน10บาท20ตังค์ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็แสดงว่าเป็นการเบรกเอากรอบนี้นะครับจะขึ้นยกตัวไปเล่นกรอบถัดไปทันทีนะครับก็จะมีอัพไซด์ประมาณสักอีก2บาทถึง3บาทในการเบรก10บาท20นะเดี๋ยวแล้วก็ตามครับจุดหมุนช่วงสั้นนะครับที่ไม่ควรจะย้อนกลับมาต่ำนะครับดูในภาพ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่9บาท20จนถึง9บาท50นะครับเป็นจุดหมุนช่วงสั้นที่ห้ามถอยตัวลงมาต่ำกว่าตรงนี้เพื่อที่จะรักษาโครงสร้างในการไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพต่อไปสำหรับหุ้นแคลคอมครับผม
1: ค่ะค่ะดูในส่วนของกลุ่มแบงค์บ้างได้ไหมคะพอดีท่านผู้ฟังถามมา K-Bank นี่ขายในกระดานแต่ว่า NVDR มาซื้อแต่ว่าท่านผู้ฟังอยากรู้ SCB KTB แล้วก็ TISCO ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับกสิกรไทยดูแปลกประหลาดนิดหนึ่งนะครับจากรอบที่แล้วนะครับเพราะว่ามี NVDR เข้ามาซื้อนะก็สอดคล้องกันเลยถ้าเราจำกลุ่มแบงค์กันได้เนี่ยใครแล้วเราก็ไล่กลุ่มแบงค์ไปครั้งหนึ่งเนาะเราก็ให้ดาวไซด์ของกสิกรเอาไว้ที่227นะครับก็ลงมาแตะพอดีเลยนะครับตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ถูกฟื้นถูกซื้อขึ้นมาโดย NVDR แสดงว่าต่างชาติเองก็มองแนวรับสำคัญตรงนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับลงมาแตะแล้วอันนี้เป็นจุดที่เขาเข้าสะสมครั้งแรกนะอย่าเพิ่งคิดว่าจะกลับซื้อแล้วจะฟื้นขึ้นเลยไหมแต่ว่าเขามองว่าดาวไซด์ตรงนี้เป็นจุดแนวรับสำคัญที่เขา expect หรือคาดหวังได้นะครับในมุมของโมเมนตัมเองนะครับถ้ากลุ่มแบงค์จะฟื้นนะครับกสิกรต้องขึ้นมายืนเหนือ235ขึ้นมาครับถึงจะโมเมนตัมฟื้นได้ไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับก็ดูในมุม valuation ก่อนว่า227ตรงนี้ valuation น่าสนใจมั้ยตอนนี้ลงมาแตะแล้วแล้ว NVDR เริ่มมองแถวๆบริเวณนี้แล้วครับผม
1: ค่ะ
0: อีกคําถาม
1: ค่ะ
0: ดูตัวอื่นนะครับแบงค
1: ์ SCB ใช่มั้ย
0: คะได้ครับ SCB นะครับสำหรับตัว SCBX นะครับตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยลงมาแรงนะครับกว่าแนวรับที่เราประเมินเอาไว้นะก็ลงมาหลุด145เลยแต่ว่าวันนี้เริ่มเห็นกลับมายืนในแถวบริเวณใกล้ๆ145ได้นะครับนะก็อย่างที่บอกครับ SCB เนี่ยไม่อยากให้หลุดเพราะถ้าหลุดมันจะลึกนะครับก็ประมาณ138ด้านล่างเลยนะครับตอนนี้นะกสิกรเนี่ยเขาเล็งๆบริเวณฐานตรงนี้แล้วแสดงว่า SCB ก็ควรต้องกลับเข้ามาได้เหมือนกันอย่างไรก็ตามครับแบงก์โดนซื้อมา2โดนขายมา2สัปดาห์ติดแล้วเนาะก็ยังไม่มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับงั้นตอนนี้เนี่ยต้องวัดในซีของตัว valuation อย่างเดียวเลยนะครับส่วนช่วงสั้นครับโมเมนตัมจะกลับเข้ามาคัมแบ็กได้เนี่ย SCB ต้องกลับขึ้นมาสูงเกิน148อัพขึ้นไปก่อนโมเมนตัมในภาพ1ชั่วโมงถึงจะกลับมาได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทิสโก้ครับเมื่อกี้อีกคำถามนึงนะทิสโก้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ามีฮอตมันนี่เข้ามาเก็บในช่วงนี้นะแสดงว่ายังมีความน่าจับตาของกลุ่มสมาร์ทมันนี่ที่เขาสนใจในราคาสังเกตว่าถอยตัวลงมาไซด์เวย์ดาวน์เนี่ยฮอตมันนี่เก็บเพิ่มขึ้นด้วยนะตอนนี้เนี่ยถ้าช่วงสั้นนะครับภาพ1ชั่วโมงจะคัมแบ็กได้เนี่ยทิสโก้ต้องกลับขึ้นมายืนสูงอย่างน้อยครับ127บาทขึ้นไปได้ก่อนนะครับ1ชั่วโมงถึงจะฟื้นได้ครับผมคำถามครับ
1: ขออนุญาต SCB อีกตัวหนึ่งค่ะ
0: SCB เมื่อกี้เราไปแล้ว
1: ไปแล้ว
0: ใช่ครับKTB หรือเปล่า
1: KTB ใช่ค่ะ
0: ครับผมได้ครับ KTB นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าหลุดแนวรับ1บาทคล้ายๆ SCB เลยนะครับลงมาค่อนข้างแรงแล้วกรุงไทยโดนขายหนักมากๆนะเป็นแบงค์ที่โดนขายหนักมา2สัปดาห์ติดแล้วในบรรดาแบงค์ตัวอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยการหลุด1บาทลงมาเนี่ยอาจจะมีดาวไซด์ข้างล่างเนี่ยประมาณสักนี่ครับอีกสัก1เลเวลนะครับ 1.5 นะครับแล้วก็2บาทนะครับ 1.5 ได้ลงมาตรงนี้เนาะประมาณสัก40บาทเนี่ยลงมาแตะเป็นที่เรียบร้อยนะครับงั้นจุดหมุนช่วงสั้นนะครับอยู่ที่40บาท3สลึงนะครับแล้วก็การจะคัมแบ็กของกรุงไทยในภาพ1ชั่วโมงได้เนี่ยต้องกลับขึ้นมาสูงเกิน43บาทก่อนนะครับถึงจะมองว่าโมเมนตัม1ชั่วโมงเริ่มฟื้นครับผม
2: ค่ะนะทีนี้คำถามคุณฟังอีกท่านหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวนงจะขออนุญาตแวะไปดูเรื่องพลังงานหน่อยนะคะคุณผู้ฟังถามตัว advance นะคะว่าอันน่าจะรับตรงจุดไหนได้บ้างนะคะถึงจะเข้าได้นะคะตัว advance ค่ะ
0: สำหรับหุ้น advance นะครับน่าจับตานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นหุ้นที่เพิ่งจะ break down นะครับหรือทำ low นะครับนะต่ำสุดในรอบเรียกว่าครึ่งปีเลยก็ได้นะครับนะตอนนี้ก็คือทำ low ในรอบครึ่งปีเลยนะครับสำหรับเนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณเชิงฟื้นเนี่ยในแนวรับสำคัญเนี่ยถ้าจะตีเดี๋ยวผมตีให้นะครับ
2: ค่ะ
0: คู่นะครับอันนี้เราใช้หลักการฟิโบนะครับตัว extension นะครับว่าราคาเมื่อหลุดโลลงมาเนี่ยเรา expect คาดหวังนะครับแนวรับถัดไปนะครับตรงไหนได้บ้างนะตรงนี้นะครับเท่าดูให้ดีนะครับตัวที่เป็น advance เนี่ยนะครับนะ จะมีจุดหมุนนะครับช่วงสั้นตรง

0: นี้นะครับนะเราจะเอาความสูงช่วงนี้ครับลงมาอีกหนึ่งช่วงตัวนะครับแถวบริเวณนี้ก่อนนะครับงั้นช่วงสั้นนะครับจะอยู่ที่313จนถึง305อันนี้คือแนวช่องทางของเขานะแล้วก็ตามครับแอดวานซ์จะกลับขึ้นมาคัมแบ็กหรือเริ่มดีนะครับต้องกลับขึ้นมาสูงเกิน342อัพขึ้นไปถึงจะมองว่าแอดวานซ์เนี่ยฟื้นได้แล้วนะครับถ้าตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นนะครับถ้ายังไม่เกิน342นะครับสำหรับแอดวานซ์ครับ
1: ค่ะนะครับทีนี้อยากให้คุณจินนาดูกลุ่มพลังงานหน่อยดีไหมคะเนื่องจากว่า รวมไปถึงราคาพลังงานด้วยว่าสัญญาณตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วนะคะแล้วก็ทั้งราคาพลังงานนะคะแล้วก็รวมไปถึงหุ้นวันนี้ที่เห็นปรับลงอย่างค่อนข้างจะมีนัยยะเหมือนกันหรือเปล่าคือตัวไทยออยล์นะคะลงมาเกือบ 5% ตรงนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างตัว PTTGC ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ปรับลงมากว่า 4% ด้วยนะคะดูสัญญาณเพื่อที่จะคลำหานิดนึงว่าเหตุผลนั้นมาจากยังไงบ้างค่ะ
0: ได้ครับสำหรับหุ้น Brent นะครับดูจากที่ราคาน้ำมันก่อนแล้วกันเนา
1: ะ
0: ราคาน้ำมันนะครับต้องบอกว่าชนแนวต้านสำคัญนะครับที่เป็นท็อปด้านบนสุดนะครับซึ่งรูปทรงของเขาค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าจับตามกันนะครับว่ารูปนี้มันคล้ายๆรูปทรงเรียกว่า Invert Head and Shoulder แต่ว่ามันเกิดที่โซนบนนะงั้นแปลว่าถ้ามันเบรกขึ้นไปเนี่ยมันก็ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันหลุดนะครับบริเวณไหล่ซ้ายด้านล่างนะครับเนี่ยแปลว่าตอนนี้ฐานมันไม่แข็งแรงน
1: ะ
0: ซึ่งจริงฐานข้างล่างค่อนข้างลึกงั้นจริงน้ำมันอาจจะยังไซด์เวย์ต่อได้อยู่ในช่วงนี้อย่างไรก็ตามครับเรายังเห็นฮอตมันนี่เนี่ยคงเก็บเพิ่มอยู่สำหรับตัวน้ำมันนะครับสิ่งที่ต้องดูก็คือในมุมโมเมนตัมครับช่วงสั้นเนี่ยนะครับน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดลงมาต่ำกว่า104เหรียญในฝั่งของ Brent นะครับน
1: ะ
0: ถ้าหลุด104เหรียญได้นะครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับมีโอกาสสูงว่าราคาน้ำมันจะพักตัวช่วงสั้นในภาพของ1ชั่วโมงก่อนคราวนี้ต้องไปลุ้นแล้วครับว่าจะหลุด104เนี่ยจะไปหลุด100เลยไหมถ้าหลุด100เนี่ยผมมองว่าภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่งั้น104จะเป็นแนวรับแรกของน้ำมันแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ104เป็นแนวรับนะคะ
0: โอเคครับผม
1: ค่ะส่วนถ้าดูตัวในหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะที่ปรับลงอย่างไทยออยล์วันนี้ลง 5.3% นะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างค่ะ
0: ได้ครับสำหรับหุ้นไทยออยล์นะต้องบอกก่อนว่าราคาของเขานะครับที่เราคุยกันไว้นะไทยออยล์มีโอกาสจะเป็นเวฟ5เนาะราคาวิ่งขึ้นโมเมนตัมไม่ขยับขึ้นมาหลักการเวฟ5คือเราใช้หลักการเทลลิ่งอย่างเดียวนะครับว่าราคาจะหลุดแนวรับไหมนะถ้าเราตีง่ายๆนะครับเนี่ยเราอาจจะใช้นะครับตีเส้นอัพเทรนไลน์ก็ได้นะครับเนี่ยเราตีขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับราคาที่ยังคงเคลื่อนที่อยู่ในอัพเทรนไลน์เนี่ยก็ยังแปลว่ายังคงได้อยู่งั้นไทยออยล์เนี่ยช่วงสั้นนะครับถ้าต่ำกว่า66บาทสลึงเนี่ยแปลว่าหลุดอัพเทรนไลน์แล้วนั่นแปลว่าไม่ดีเพราะเป็นเวฟ5หลุดอัพเทรนไลน์มีโอกาสจะเข้าสู่การพักฐานหรือเข้า ABC ช่วงใหญ่ของเขาได้งั้นจุดหมุนสำคัญ66บาทสลึงนะครับแต่ถ้าดูในภาพของ1ชั่วโมงก็อยู่ใกล้ๆกันครับ66บาท3สลึงงั้นประมาณสัก66สลึง66 3สลึงเป็นแนวรับของไทยออยล์ห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับ
1: ค่ะ
2: ค่ะขอดูปตท.อีกตัวนึงได้ไหมคะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อในกระดานด้วย
0: ได้ครับปตท.นี่จะไม่เหมือนคนอื่นเขานะครับยังคงถูกซื้อหนักอยู่ในวิกิแล้วนะครับแต่ว่าดูจากรูปทรงราคาเองแม้จะถูกซื้อหนักแต่จริงราคาเข้าหัวทิ่มมานะแสดงว่าเป็นการตั้งรอซื้อนะครับบนหน้ากระดานนะครับแล้วก็มีแรงซื้อเกิดขึ้นมาแต่ว่าทิศทางยังคงลงนะครับแล้วก็ตามครับนะก็เป็นการซื้อแบบตั้งรับไม่ได้ไล่เคาะขวานะครับก็จุดหมุนสำคัญของปตท.เนี่ยแนวรับหลักเนี่ยจะอยู่ที่37สลึงกับ38บาทกลมๆนะครับซึ่งจะเป็นจุดตำแหน่งที่เรียกว่าเบรกแนวต้านขึ้นมาจะกลายเป็นแนวรับหลักจริงๆเคยเทสมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งนั่นแปลว่ารอบนี้โอกาสจะลงมาเทสรอบ2จะยากนะครับมองว่ามีโอกาสจะฟื้นง่ายกว่านะครับงั้นก็ตอนนี้ถ้าเห็นปอทอขึ้นมาสูงเกิน42บาทแสดงว่าโมเมนตัมในภาพของ1ชั่วโมงเนี่ยกลับมาคัมแบ็คแล้วก็ไปลุ้นปอทอเกิน42บาทนะครับน่าจะมีโอกาสสูงมากกว่านะครับผม
1: ค่ะขออีกตัวนึงนะคะ SPRC บ้างค่ะเป็นยังไงบ้างคะ SPRC ค่ะ
0: SPRC นะครับนะ Star Petroleum Refining นะครับตัวนี้เนาะก็วันนี้ก็ลงมาเช่นเดียวกันนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยมีโอกาสจะเป็นเวฟ3ลงเวฟ4นะเรียกว่าขึ้นมาค่อนข้างไกลเลยนะครับนะแต่เวฟ3เป็นเวฟที่ค่อนข้างยืดฮอตมันนี่เก็บหนักก่อนจังหวะจะชูตขึ้นมาแรงๆงั้นถ้าเป็นเวฟ4เนี่ยถามว่าพักตัวระดับเลเวลไหนโดยที่รูปทรงไม่เสียนะครับก็โซนจังหวะไซด์เวย์แน่นๆตรงนี้นะครับก็บริเวณสัก 13.4 จนถึง 14.2นะครับ 13.4 14.2 เป็นแนวพักแบบเฮลตี้รูปทรงไม่เสียหายในภาพของ1ชั่วโมงถ้าดูตัวนี้จะพัก1ชั่วโมงก่อนก็มีโอกาสจะเข้าหลุดจบเวฟ3ลงเวฟ4นั่นเองครับผม
2: ค่ะขออีกตัวได้ไหมคะเบมค่ะที
0: ่
2: ล
0: ุ้
2: นผลประกอบการไตรมาส3ที่นักวิเคราะห์บอกว่ามันจะพีคสุดของปีเพราะมีรายได้จากสายสีม่วงเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้ครับสำหรับหุ้นเบมถ้าเราไปดูภาพใหญ่นะครับก็มีโอกาสจะเป็นเวฟ4ในการพักตัวอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เวฟ4ก็ลงมาที่บริเวณหัวเวฟ1ข้างล่างแล้วนะครับก็แปลว่าจุดสำคัญเนี่ยลงมาทดสอบแล้วก็ดีขึ้นมาได้นะมันตรงนี้เบมใช้จุดหมุนอยู่ที่6บาท

0: 10ตังค์นะครับกับ6บาท50เป็นจุดเลือกข้างได้เลยนะถ้าทะลุ6บาท50แสดงว่าพักตัวจบแล้วนะครับนะก็พร้อมจะไปเวฟ5ได้ต่อไปแต่ถ้าหลุด6บาท10แสดงว่ายังไม่ใช่นะมีโอกาสจะพักตัวได้ต่ออย่างนั้นก็ตามครับพอร์ตนี้เขาเก็บในช่วงจังหวะพักตัวลงมานะครับสำหรับตัวหุ้นเบมครับ
1: ค่ะนั่นแหละค่ะทีนี้เราก็ให้คุณจินะสรุปนะคะว่าดูภาพของตลาดเป็นแบบนี้นะคะกับการเรื่องแรงขายของต่างชาติจะไปต่อหรือเปล่านะคะแล้วก็รวมไปถึงจะมีเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศออกมาด้วยนะคะน่าจะกำหนดกลยุทธ์กันอย่างไรดีค่ะ
0: ได้ครับอย่างที่บอกนะครับว่าตลาดหุ้นบ้านเรานะครับแม้ว่าตอนนี้เห็นฟันโฟไหลออกนะแล้วก็ยังคงช็อตฟิวเจอร์ยังอย่างต่อเนื่องโดยรวมๆนะการที่ฟันโฟไหลออกแบบนี้นะครับจะเห็นเซตกลับขึ้นมาคัมแบ็กไปไกลๆได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะงั้นเรายังคงมาร์กจุดหมุนด้านบน1590มาลบ2จุดก่อนจุดแนวต้านสำคัญนะครับต่างชาติก็ดูเทคนิคอลด้วยนี่แหละถ้าสมมติมันเกิน1590ยังไงเขาต้องกลับมาคัมแบ็กก่อนอยู่แล้วอย่างน้อยก็ต้องโคเวอร์ช็อตที่เขาช็อตไว้ก่อนหน้าต้องกลับมาปิดนะครับแล้วกลับเข้ามาทำอะไรทักอย่าง1590บวกลบ2จุดยังคงเป็นจุดหมุนสำคัญที่ยังต้องคงใช้อยู่ในวีคนี้แล้วก็ตามครับเซตเนี่ยถ้าหลุด1570เนี่ยผมยังมองว่า1550ด้านล่างเป็นดาวไซด์ที่สำคัญนะครับแม้ว่าอัพไซด์ยังดูเหมือนยากเพราะฟันโฟไม่กลับแต่ดาวไซด์บ้านเราก็ไม่ได้ลึกเพราะว่าฟันเดเมนทัลของเรายังคงแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็ PE บ้านเราไม่ได้สูงมากด้วยนะครับงั้นก็มันจะเหมือนเล่นในกรอบอึดอัดสักนิดนึงถึงเราเคยพูดเรื่องนี้มาเป็นเดือนแล้วว่าเราสามารถเอาหุ้นดีมาลงซื้อขึ้นขายได้ในจังหวะที่ตลาดไม่ไปไหนแบบนี้เลยยังคงใช้หลักการนี้อยู่ได้ครับผม
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับพี่นงพี่บันดีครับสวัสดีครับ
1: คุณจินนะสินส่งเจ้าของเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคนะคะก็จะมาเจอกับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์เลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าจะเรียนรู้ไปในเชิงเทคนิคพร้อมๆกันไปเนี่ยก็เข้ามาดูได้ในการไลฟ์ของFacebook ของคลื่น MCOT News FM 100.5 ได้เลยค่ะ
2: ค่ะส่วนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะและอยากเห็นกราฟที่คุณจินนะโชว์เนี่ยก็กลับมาดูย้อนหลังได้ใน Facebook ด้วยเหมือนกันนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่การวิเคราะห์ค่าเงินนะคะกับดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะซึ่งก็จากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยบาทนั้นปิดที่แถวๆ 33.53 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งแนวโน้มในสัปดาห์นี้เนี่ยในส่วนของค่าเงินบาทนะคะถึงแม้ว่าทางการประเมินโมเมนตัมของการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยอาจจะอ่อนกำลังลงไปบ้างแต่ว่าเงินบาทเองก็ยังมีลักษณะของการผันผวนอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะตลาดอาจจะยังคงให้น้ำหนักกับสัญญาณของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะวันเช้าเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยบาทแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยตามทิศทางของสกุลเงินในเอเชียอีกด้วยก็ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับย่อลงมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูทิศทางนะคะแล้วก็ประเด็นที่ต้องติดตามสำหรับประเด็นเรื่องของตลาดเงินกันกับคุณหนิงค่ะดร.กาญจนาโชคไพศาลศิลป์ผู้บริหารงานวิจัยศูนย์วิจัยกสิกรไทยพร้อมแล้วนะคะสวัสดีคุณหนิงค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณหนิงค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เป็นอย่างไรบ้างเปิดสัปดาห์นี้นะคะดอลลาร์บาทเป็นไงบ้างค่ะ
3: ก็ไม่ค่อยมีซัพพอร์ตสำหรับดอลลาร์ขึ้นตลาดน่าจะเล่นข่าวไปเยอะมากแล้วค่ะ
1: ค่ะ
3: อันนี้คือกลายเป็นว่าเซนติเมนต์ในตลาดน้ำมันสำคัญสุดค่ะสำหรับการเคลื่อนไหวของทิศทางค่าเงินก่อนที่จะมีเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้คือถ้าเป็นฝั่งตัวเลขเนี่ยตัวสำคัญมันจะเป็นช่วงกลางสัปดาห์ค่ะมันจะเป็นเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐซึ่งยังไงตลาดก็คงให้ไฮไลท์เป็นไฮไลท์เด็ดๆในสัปดาห์นี้อันนี้คืออันที่หนึ่งอ
1: ัน
3: ที่สองมันจะเป็นเรื่องแบบแนวโน้มประมาณการเศรษฐกิจโลกที่ IMF ปรับใหม่ซึ่งก็จะออกในสัปดาห์นี้เหมือนกันก็เข้ากับทีมมีตติ้งที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพอยู่นะตอนนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าถอยกลับมาดูเนี่ยการเคลื่อนไหวในช่วงเช้าวันนี้โดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ซึ่งมันไม่มีตัวเลขเนี่ยเข้าใจว่า impact ของตลาดน้ำมันมีผลต่อทิศทางข้างเงินมากที่สุดค่ะซึ่งกลายเป็นว่าเช้าวันนี้ตลาดจะรับข่าวในเชิงที่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ตึงเครียดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแหละแต่เพียงแต่ว่าประเด็นระหว่างแบบภาวะอุปทานจากน้ำมันของรัสเซียที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะคะมันจะทำให้ตัวความกังวลเรื่องซัพพลายไม่พออะไรเงี้ยมันแบบผ่อนคลายลงไปซึ่งก็ทำให้ราคาน้ำมันเบรนท์เนี่ยชะลอลงในช่วงเช้านี
1: ้
3: ซึ่งมันก็ให้อานิสงส์กลับมาที่เงินบาทเงินเอเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบ้านเราก็ทับไปด้วยราคาทองที่ยังปรับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าบาทเนี่ยกำลังเทสแนว 33.50 บาทต่อดอลลาร์อยู่ซึ่งก็ แข็งค่านิดหน่อยเมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนที่ 33.53

0: บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
1: ค่ะ
2: ดูเหมือนว่าอินเดียจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงสูงสุดสะท้อนผ่านเงินรูปีที่แตะระดับต่ำสุดเกือบเป็นประวัติการเลยอย่างนั้นเหรอคะคุณเองคะ
0: จริงๆคือถ้านับเป็นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสกุลเงินเอเชียนะคะซึ่งรวมไปถึงอินเดียด้วยรวมไปถึงแบบเงินวอนเงินอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะคือไม่ใช่อาเซียนเนี่ยอินเดียก็ถือว่าได้รับอิมแพคค่อนข้างหนักค่ะเพราะว่าราคาน้ำมันแพงก็คือกระทบเขาอิมพอร์ตน้ำมันเหมือนเราใช่ไหมคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแบบยูอเมริกาที่มันมีผลต่อเขาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวแฟกเตอร์ต่างๆนานาค่ะมันเหมือนกับเราเห็นแล้วค่ะว่าแบบอิมแพคของอินเดียเนี่ยมันร้ายแรงซะจนเหมือนทางการเขาอะค่ะคืออาจจะรอให้มันคอร์เรกเองไม่ได้แล้วก็เห็นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาก็มีการประกาศมาตรการเหมือนแบบตั้งเป้าเพื่อชะลอแรงกดดันต่อ FX บ้านเขาจริงๆทำมาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีแบบมีมากขึ้นคือถ้าเป็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะกลายเป็นว่าแบงค์ชาติอินเดียเนี่ยจะขาย FX คือขายดอลลาร์นะคะให้กับตัวแบบเรียลเซกเตอร์ที่ต้องการเงินดอลลาร์ไปทำธุรกิจนะคะคือถ้าเขาต้องการจะคอนเวิร์ตรูปีเป็นดอลลาร์เนี่ยมันแลกกับเซ็นทรัลแบงค์ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อตัวราคาสปอตในตลาด FX อะค่ะคือเขาถ้าสมมติว่ารายใหญ่ๆทำ FX เนี่ยมันอาจจะมีผลต่อค่าเงินรูปีเยอะก็เลยเหมือนกับว่าเปิดช่องทางพิเศษให้มาใช้ตัวสภาพคล่องดอลลาร์กับตัวเซ็นทรัลแบงค์ตรงนี้ซึ่งก็เป็นภาพที่ไม่เห็นบ่อยนะคะแบงค์ชาติไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้เท่าไหร
1: ่
0: ก็เนี่ยอันนี้เป็นวิวัฒนาการของเขาเหมือนกันซึ่งไม่เห็นว่าแบบธนาคารกลางทำอะไรโดยตรงกับเรียลเซกเตอร์ขนาดนี้
1: เป็นอะไรใหม่
0: แสดงว่าคือแรงกดดันต่อค่าเงินรูปีมันเยอะจริงค่ะคือถ้าดูแบบเยียร์ทูเดย์เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเขาน่าจะอ่อนใกล้ๆ 7% เนี่ยมันจะคนละเรื่องกันเลยค่ะแบบตอนนี้คือสกุลเงินเอเชียบางส่วนมันอาจจะแบบมีบวกๆลบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาจะอ่อนแบบอ่อนเยอะเลยอ่อนเป็นสตอรี่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ธนาคารกลางก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดเป็นมาตรการอย่างที่เมื่อกี้เรียนอัปเดตค่
1: ะ
0: กรอบวันนี้เงินบาทมองด้านล่าง 33.45 บาทต่อดอลลาร์นะคะด้านบนให้ไว้ที่ 33.60 บาทต่อดอลลาร์ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณหนิง
2: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาต่อกันกับราคาทองคำแล้วก็การวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศโดยอาจารย์สุดาทิพย์ค่ะ
3: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Update
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
5: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Econ News Updateสนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: แล้วค่ะกลับมาคุยกันต่ออีกนิวส์อัปเดตนะคะสำหรับช่วงนี้เราไปวิเคราะห์ราคาทองคำกันเลยนะคะกับคุณวรุฒรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion and Futures จำกัดนะคะสวัสดีคุณวรุฒค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณวรุฒค่ะ
6: สวัสดีครับคุณนงวดีสวัสดีครับ

0: ค่ะคุณวันดีด้วยนะคะวันนี้ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณวันดีคร
0: ับค่ะวันศุกร์นี่ทองโอ้โหบวกไปแรงเหมือนกันนะคะ60เหรียญได้นะคะแล้วก็ผ่าน 4,200 เหรียญขึ้นไปได้สำหรับในส่วนของโคเม็กซ์นะคะส่วนสปอตเองเช้าวันนี้ก็ขึ้นมาเหนือ 4,200 เหรียญได้เช่นเดียวกันนะคะดูสัญญาณแล้วน่าจะแข็งแรงดีไหมคะคุณวุฒิประเมินอย่างไรบ้างค่ะ
1: ครับต้องบอกว่ามุมมองเป็นบวกเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยแม้ว่าเราจะเห็นความรุนแรงในตะวันออกกลางในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งมีการโจมตีสนามบินของซาอุดิอาระเบียแต่สิ่งที่เห็นก็คือตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกไม่ได้พุ่งทะยานขึ้นนะครับทองคำเนี่ยก็ยังสามารถกลับมาเคลื่อนไหวทรงตัวในระดับสูงแล้วก็ยืนในแดนบวกโอสปอตเนี่ยดูเหมือนว่าจะยืนอยู่เหนือระดับ 4,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนได้ในช่วงเช้าวันนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดการโจมตีในโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเนี่ยนักลงทุนจะเกิดความวิตกกังวลว่าสงครามจะบานปลายแล้วก็รุกรามนะครับแล้วก็อิหร่านเองไม่ได้โจมตีซาอุดิอาระเบียเพียงแค่รอบเดียวนะครับมีการโจมตีถึง2รอบด้วยนะครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าตลาดไม่ได้มีความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางมากนักประกอบกับตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่มีการปรับตัวลงนะครับก็เลยเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นครับว่าแม้ว่าเกิดการโจมตีกันแต่ราคาพลังงานไม่ได้ดิ่งกลับแล้วก็ราคาพลังงานกลับย่อลงทองคำกลับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมีการประเมินสถานการณ์ในตะวันออกกลางครับว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีการออกมาพูดว่าความคืบหน้าในตะวันออกกลางในกรณีของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีความคืบหน้านะครับอาจจะเป็นไฟหรือเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มต้องบอกว่าเริ่มปรับตัวแล้วก็เริ่มชินชากับภาพการโจมตีกันนะครับประกอบกับแม้จะมีการรายงานว่าเรือขนส่งน้ำมันมีการผ่านช่องแคบฮอร์มุซและโดนชนเข้ากับทุ่นระเบิดจนเกิดความเสียหายนะครับแต่ปัจจัยหรือสถานการณ์ดังกล่าวก็ไม่ได้กระชากราคาน้ำมันขึ้นทั้งนี้เนี่ยมีข่าวว่ารัสเซียเองจะพยายามระบายน้ำมันมาสู่ตลาดโลกด้วยนะครับนักลงทุนเนี่ยก็เลยไปโฟกัสหรือมุ่งความสนใจไปที่การระบายพลังงานของทางรัสเซียออกมาซึ่งดูเหมือนว่าสหรัฐก็จะอนุญาตหรือเปิดทางให้กับรัสเซียเนี่ยมีการระบายน้ำมันแล้วก็พลังงานออกสู่ตลาดโลกนะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็เลยเป็นสัญญาณตัวนึงที่ทำให้ตลาดคลายความกังวลต่อภาพของราคาพลังงานที่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงในช่วงฤดูหนาวเพราะว่าได้อุปทานน้ำมันจากทางรัสเซียเนี่ยกลับมาชดเชยอุปทานน้ำมันในฝั่งตะวันออกกลางนะครับความคลายกังวลในลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้ภาพของเงินเฟ้อคลายความกังวลบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรสหรัฐและก็ประเทศต่างๆก็เริ่มมีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากต้องบอกว่าภาพของสงครามยากต่อการคาดการณ์ประกอบกับวันนี้นะครับเนื่องจากตลาดพันธบัตรในฝั่งสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันโฟรัมบัตเดย์นะครับทองคำกับตลาดหุ้นฝั่งสหรัฐยังเปิดทำการตามปกติแต่ว่าภาคธนาคารหรือภาคตลาดเงินปิดทำการนะครับก็เลยทำให้ปริมาณการซื้อขายในตลาดทองคำเบาบางรวมทั้งบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนในตัวตลาดพันธบัตรสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนนะครับสัญญาในลักษณะดังกล่าวก็เลยทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยน่าจะมีลักษณะของการทรงตัวรักษาระดับเอาไว
0: ้
1: หรือเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงซะมากกว่าแม้ว่าจะมีภาพหรือโมเมนตัมเชิงบวกจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีปัจจัยลบกดดันแล้วก็ปัจจัยบวกที่กลับเข้ามาซัพพอร์ตเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนักครับ
2: ค่ะแต่ว่าล่าสุดเองสหรัฐผู้นำสหรัฐบอกว่าสหรัฐอาจจะร่วมวงกับซาอุดิอาระเบียในการถล่มฮูตีอะค่ะอันนี้มันจะส่งผลต่อทิศทางราคาทองยังไงบ้างคะ
1: ครับมีการเปิดสงครามระลอกใหม่ ในตะวันออกกลางจริงนะครับก็อาจจะเป็นปัจจัยกลับไปดันราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นแล้วก็อาจจะกลับมากดดันในส่วนของตัวทองคำเหมือนกันครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทรัมป์เองอาจจะเผชิญกับความยากลำบากในการตัดสินใจในลักษณะของการเปิดสงครามหรือเปิดหน้าสงครามรบชุดใหม่นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถูกเชื่อมโยงกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่4พฤศจิกายนซึ่งถ้าดูกันจริงๆเนี่ยระยะเวลาเนี่ยก็ราวๆประมาณ3สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วซึ่งถ้าสหรัฐมีการเปิดแนวรบใหม่หรือเปิดการทำสงครามใหม่ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ก็เลยมีการมองหรือมีการประเมินว่าแม้ว่าทรัมป์จะมีการออกมาส่งสัญญาณการไม่พอใจหรือไม่พอหรือแสดงท่าทีเกี่ยวกราดนะครับแต่คิดว่าสงครามที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไปเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีไปแล้วครับ การคาดการณ์ลักษณะดังกล่าวก็เลยยังอาจจะทำให้ตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อในช่วงสั้นแล้วก็อาจจะทรงตัวในระดับสูงได้แต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็ต้องแจ้งว่าอย่างที่คุณวันดีแจ้งนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะมีการปฏิบัติการทางการทหารอย่างที่มีการออกมาขู่หรือมีการออกมาประกาศเอาไว้ก็เป็นได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสิ่งที่นักลงทุนสิ่งที่นักลงทุนสามารถปฏิบัติได้ในช่วงนี้นะครับก็คือการเน้นเป็นการทำกำไรระยะสั้นเพราะสถานการณ์เนี่ยอาจจะพลิกไปพลิกมาแล้วก็ยังคงมีความเสี่ยงได้เช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะทีนี้ขอกลยุทธ์ค่ะคุณรุ่นนะคะระวังรับต้านตอนนี้อย่างไรดีบ้างค่ะ
1: ครับตอนนี้เนี่ยเราเน้นเป็นการรอราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมานะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นนะครับเราให้แนวรับ4,184 4,158 เหรียญถ้าทองยังทรงตัวรักษาระดับหรือยืนอยู่เหนือโซนแนวรับระดับดังกล่าวได
0: ้
1: ก็มองว่าภาพยังมีลุ้นจะเห็นการขยับขึ้นต่อแนวรับดังกล่าวคิดเป็นทองไทย 66,400 66,000 บาทต่อบาททองนะครับก็เสี่ยงซื้อเล่นสั้นครับแต่เมื่อราคาปรับตัวขึ้นแนวต้านที่ต้องระมัดระวังคือ 4,226 เหรียญดอลลาร์ต่อเซ็นต์ออนระดับดังกล่าวเนี่ยทองเคยทดสอบในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับแล้วก็เกิดแรงขายจนราคาเนี่ยทิ้งตัวลงมาที่ระดับ 4,066 เหรียญดังนั้นเนี่ยพอราคาเข้าใกล้ระดับดังกล่าวแล้วยังไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆนะครับระมัดระวังแรงขายที่เพิ่มขึ้นแนวต้านดังกล่าวคิดเป็นทองไทย 67,150แต่ถ้าเบรกเอาท์หรือผ่านไปได้ลุ้นการปรับตัวขึ้นต่อในช่วงสั้นที่แนวต้าน 4,256 ทองไทยก็ประมาณ 67,600 บาทต่อบาททองคำครับ
0: ค่ะแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณวรุณรุ่งขำนะคะจาก YLG Brilliant and Futures จำกัดเราไปต่อกันที่การวิเคราะห์เศรษฐกิจต่างประเทศโดยอาจารย์สุดาทิพย์จารุจินดาอินทร์นะคะสวัสดีอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีวันแรกของการ work from home ต้อนรับคุณอะไรเควินวอร์ชใช่ไหมคะจะมาจากสหรัฐเสร็จแชร์แต่ก็สก็อตเบสันไม่มาเพราะว่าคงติดพันหลายเรื่องเพราะนี่มันก็เหลือเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์เท่านั้นนะก่อนจะลงคะแนนที่3พฤศจิกายนแล้วก็นี่ก็วิกเดทเห็นแล้วคุณทรัมป์กับตลาดน้ำมันแกคงรวยไปหลายรอบแล้วเนี่ยภายใน2วัน2วันเนี่ยผันผวนที่สุดเลยเพราะปรับขึ้นปรับลงก่อนอื่นก็บอกว่าจะมีข่าวลือไม่ใช่ข่าวลือมันออกมาจากเอ็กเซสแล้วก็มีคนยืนยันเป็นตัวตนซึ่งเวลาเขาจะรายงานข่าวนี่เขาต้องแวรี่ไฟว่ามันมากกว่าหนึ่งซอสเขาเช็คกันไปกันมาเขาบอกใช่ในห้องประชุมของทรัมป์อยู่ไม่กี่คนเนี่ยเขาบอกว่าสงสัยจะต้องบุกอิหร่านก่อนวันที่3พฤศจิกายนเพราะก่อนหน้านั้นหลายคนบอกว่าสงสัยจะบุกหลังวันที่3ตัวเขาเองเป็นคนพูดบอกว่าหลังวันที่3เนี่ยทุกอย่างจะเสร็จสิ้นเราจะชนะกวาดเรียบอ่ะทีนี้ตอนนี้ก็มีข่าวบอกว่าเขาจะบุกก่อนวันที่3โอ้น้ำมันก็ขึ้นกระฉูดแล้วมันก็มีเฮอริเคนซึ่งก็เป็นอันแรกเลยนะฮะอันนี้ก็คือไออะไรนะ UCS นะคะซึ่งเป็นภาษาสเปนเนี่ยมันก็เพิ่มจากแคตตากรี1เป็นแคตตากรี3แล้วก็ฐานขุดเจาะน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกเขาก็ต้องย้ายคนขึ้นมาไม่ว่าจะเชฟรอนยี่ห้อต่างๆนะคะนั้นก็การผลิตก็ลดลงอันนี้ก็ดันราคาน้ำมัน2ปัจจัยนะคะแต่ว่าจริงๆปัจจัยเก่าก็คือรัสเซียก็ไม่ส่งดีเซลออกแล้วก็จีนเมื่อตอนเตรียมสำหรับช่วงวันที่1ตุลาเนี่ยนะเพราะอาทิตย์10วันที่เขาหยุด13วันได้ทําไปเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ให้ส่งออกน้ำมันหลายตัวรวมทั้งดีเซลเพราะที่อเมริกานี่ดีเซลมันแพงทีเดียวปลายเดือนกันยายนมันขึ้นไป6.53ต่อ1ลิตรต่อ1แกลลอนนะฮะไม่ใช่ลิตรถึงประมาณ2ลิตรกว่าของเราเนี่ยก็ปรากฏว่าในที่สุดในคุณคำก็ตายแล้วโผล่ออกมาไม่รู้กี่อันก็บอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยแย่มากการเข้าสู่สงครามอิหร่านเนี่ยต้องหยุดก็ทำไม่ได้เพราะนั้นเขาก็คิดสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วคุณครับมันก็จะเป็นอะไรที่มันคิดอะไรออกตรงนั้นเองไม่มีการวางแผนยาวแล้วก็คนก็ใกล้ๆแถวๆนั้นน่ะที่เป็นคนเชื่อกันที่เขาก็บอกอ้าวก็เอาน้ำมันจากรัสเซียแม้ว่ารัสเซียห้ามส่งออกเนี่ยแต่ขอมาอเมริกาเพราะเป็นมิตรรักกันอยู่แล้วรัสเซียก็ตกลงปูตินบอกว่า300,000ตันภายใน4เดือนแล้วก็คุณทรัมป์ก็ออกประกาศทันที immediately นะดีเซลจะมาจากรัสเซียแล้วมีน้ำมันอื่นตามมาด้วยคือเขาไม่ให้ส่งออกแต่เขาก็เห็นแก่ทรัมป์เขาก็ส่งออกนะฮะก็วันนี้ก็น้ำมันก็กระดิกลงหน่อยนึงจากไอ้ข่าวอันนี้นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยแล้วก็จีนก็หลังไอ้หยุดยาวเขาก็เริ่มส่งออกนะฮะฉะนั้นก็มันก็หลายปัจจัยแต่ว่าคุณทรัมป์ก็เอาอีกละก็บอกว่าน่าจะไปช่วยซาอุเพราะซาอุโทรศัพท์ไปหาทั้ง2-3ครั้งนะ MDF กรณีที่ฮูตี้เนี่ยโจมตีก็ไปจนถึงชานเมืองริยาดบริษัทอารามโก้ก็โจมตีนี่เป็นรอบที่2แล้วนะที่ฮูตี้ตีแต่รอบแรกที่ตีนั่นอ่ะแล้วก็เมกาด้วยนะคะใกล้ๆเมกาก็คุณMBS ก็โทรถึงทรัมป์ 2-3 รอบทรัมป์บอกไม่ได้ใกล้เลือกตั้งแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยได้ไอ้นั่นแหละก็เลยทำให้น้ำมันขึ้นด้วยแต่ว่าวันนี้เขาเกิดเปลี่ยนใจแล้วนะฮะเขาก็บอกว่าก็น่าจะพิจารณา considering แปลว่ากำลังพิจารณาที่จะส่งกองกำลังไปช่วยสำหรับซาอุดีกับฮูตี้เพราะว่าฮูตี้ไม่ฮะ MBS หลังจากถูกปฏิเสธจากทรัมป์ก็โทรศัพท์ไปอังกฤษก็อีดาเบอร์นัมก็บอกว่าจะช่วยส่งไอ้ซอมแชโดอะไรมาช่วยนะฮะแล้วก็มีไอ้ตุรกีกับปากีสถานเนี่ยเขาลงสัญญาเมกะ Security Agreement ก็ว่าจะมาช่วยเหมือนมาตราที่5ของ NATO แต่เขาไม่ได้ส่งทหารมาฮะเขาจะส่งไอ้พวกไอ้โดรนไอ้เทคโนโลยีอะไรทั้งหลายข่าวกรองเนี่ยเพราะเดี๋ยวนี้มันจะยิงอะไรเนี่ยมันต้องใช้ไอ้ดาวเทียมข้างบนช่วยด้วยนะฮะอย่างไรก็ตามมันหลายปัจจัยมากแล้วก็วันนี้น้ำมันก็เลยลงส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากไอ้300,000ตันที่จะมาใน4เดือนแล้วก็น้ำมันออกมาจากจีนแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยที่คุณทรัมป์บอกจะไปช่วยซาอุดีเพราะตัวนั้นมันเป็นตัวเร่งความร้อนในนั้นนะฮะเพราะว่าโจมตีกันใหญ่เลยระหว่างฮูตีกับรัฐบาลเยเมนที่แบกอัพโดยซาอุดีเพราะฉะนั้นมันมีความผันผวนสูงมากตอนนี้ก่อนวันที่3พฤศจิกายนยังไม่แน่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะทั้งสองท่านก็ต้องรอด้วยใจระทึกประเทศไทยก็แน่นอนทั้งโลกใช้ดีเซลหมดเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะนะตอนนี้มันหล่นลงมาอยู่6.28จากของเหรียญ53ที่สูงสุดในวันสุดท้ายของเดือนกันยายนค่ะทั้งสองท่าน
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะ
2: ขอบค
0: ุ
2: ณอาจารย์ค่ะ
3: ยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคือมันสองภาพ
2: ค่ะ
0: สองภาพที่มันทับกันอยู่ทับซ้อนกันอยู่เหมือนกับภาพหนึ่งก็คือตรงยูเครนเหมือนกับจะดูเบาลงแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดเบาซึ่งไม่รู้เบาจริงหรือเปล่าใช้คำว่าเบาอาจจะไม่ถูกเพราะว่ายังไม่ชัดเจนเพียงแค่ว่าเป็นคำพูดของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็คือบอกอ่ะอาจจะมีคือห้ามคือรัสเซียกับยูเครนจะไม่ถล่มโครงสร้างด้านพลังงานต่อกันอันนั้นเป็นภาพนั้นแต่ว่าอีกด้านนึงก็คือโอ้โหเดือดเลยตรงตะวันออกกลางหลังจากฮูติถล่มโจมตีสนามบินริยาดนะคะแล้วก็ทรัมป์ก็บอกว่ากำลังจะร่วมวงอิหร่านล่าสุดอับบาสอารักซีบอกว่าเนี่ยเสนอตัวจะมาช่วยจัดเจรจาระหว่างซาอุ กับเยเมนโดยบอกว่ายกหูโทรคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุนะคะบอกว่าพร้อมให้การช่วยเหลือทุกรูปแบบที่จะเปิดการเจรจาระหว่างซาอุ กับเยเมนเพื่อหาทางออกให้กับความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่นะ ขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือความแน่นคือใดๆคือมันคือความไม่แน่นอนที่ยังสูงอยู่นะคะแต่ว่าปฏิกิริยาระยะสั้นอย่างที่ว่านะคะก็ราคาน้ำมันก็แผ่วๆลงมานะประมาณสัก 1% กว่าๆค่ะ
2: ค่ะ
0: ส่วนที่นี้บ้านเรานะคะก็คงต้องติดตามประเด็นเรื่องของการประชุม

0: World Bank IMF ที่บ้านเรานะคะสั้นๆก็คือว่ามีบุคคลสำคัญคือธนาคารกลางนะคะของหลายประเทศทั่วโลกก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านเรานะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณเควินวอชประธานเฟดนะคะซึ่งเราพูดถึงท่านทุกวี่ทุกวันแบบเนี่ยแต่ว่าเวทีที่จะขึ้นเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงวันศุกร์16ตุลาคมนะคะทางประธานเฟดเควินวอชนั้นก็จะร่วมเวทีกับทางกรรมการผู้จัดการ IMF คือคุณคริสตาเลน่าจอร์เจียว่าค่ะก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบเหมือนกับเป็นเฟดทอล์กอะไรประมาณนี้คือวันศุกร์เลยนะคะแต่ทีนี้ก็คือว่าธีมประเด็นหลักที่ทั่วโลกจับตาสำหรับการประชุมในครั้งนี้มี4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการรับมือกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตก็คือเขาเรียกว่า building resilience คือความยืดหยุ่นในการรับมือกับวิกฤตหลายๆวิกฤตเข้ามาถาโถมพร้อมๆกันซึ่งถามจะว่าไปแล้วบ้านเรากำลังเจออยู่นะเจอน้ำมันเจอน้ำท่วมเจอประเด็นเรื่องการเมืองเจออะไรต่างๆเข้าไปอีกเนี่ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็คือว่า building resilience คือมีทั้งวิกฤตซ้อนวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจความท้าทายด้านภูมิรัฐศาสตร์และเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะคะประเด็น2คือเรื่อง Digital Finance and Innovation คือเรื่องเทคโนโลยีการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งต้องปลอดภัยและทั่วถึง3คือเรื่อง Sustainable Finance ค่ะก็จะเป็นธีมเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำแล้วก็เรื่องภาวะโลกร้อนและ4คือเรื่องหนี้สินค่ะ Debt Sustainability การแก้ปัญหาหนี้สินในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ประเทศรายได้น้อยเพื่อป้องกันวิกฤตทางการเงินลุกลามอีกด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูนะว่าท่าทีจากผู้นำสำคัญระดับโลกนั้นจะมีมุมมองเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้อย่างไรบ้างค่ะ
1: ค่ะทีนี้ในมุมของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่มาร่วมประชุมครั้งนี้เมื่อกี้อาจารย์สุดาทิพย์บอกว่าแหมมันก็เหลือแค่ประมาณ2สัปดาห์ก็จะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมของเขาใช่ไหมคะแต่ในมุมมองของอาจารย์อัจฉริสารวณิชย์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะปองว่าการที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐไม่มาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้อาจจะสะท้อนถึงนโยบายของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป
0: ์
1: ที่ไม่ให้ความสำคัญกับเวทีพหุภาคีนะคะรัฐบาลทรัมป์อาจจะมีแนวโน้มอยากจะเจรจาแบบทวิภาคีของแต่ละประเทศโดยตรงเพื่อให้สามารถตัดสินใจด้านการค้าการลงทุนได้เองแล้วก็นโยบายนี้อาจจะทำให้ผลการประชุมระหว่างประเทศอาจจะไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของสหรัฐมากนักอันนี้เป็นมุมมองจากอาจารย์อัดนะคะและถ้าดูเมื่อสักครู่น้องนงบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้ติดกับดัก3วิกฤตก็คือค่าครองชีพสูงน้ำท่วม
0: น้ำมันน้ำท่วม
1: น้ำมันแพง
0: น้ำลายอ่ะต่างต่างนานานี่แหละนะก็มันก็ซ้ำเข้าไปเนี่ยอย่างน้ำท่วมรอบล่าสุดนะปัจจุบันคือาการกทมก็อาจจะคลายลงไปแล้วแต่ว่าก็ยังลุ้นอยู่ว่าฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคะแต่ว่าที่หนักตอนนี้ก็คือปราจีนบุรีเนี่ยเพชรบุรีเนี่ยนะที่แบบน้ำก็ท่วมสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างปราจีนบุรีนะคะซึ่งก็เป็นประเด็นนะคะก็มีในเรื่องของการย้ายในอำเภอนะคะแต่ว่ามันมีภาพที่ควบคู่กันไปก็คือเรื่องของสารเคมีที่รั่วไหลนะคะคือน้ำที่ท่วมเนี่ยมันก็มีตอผุดเนาะตอนู้นตอนนี้ผุดอะไรขึ้นมาที่ปราจีนบุรีก็เป็นภาพของสารเคมีที่รั่วไหลอีกด้วยนะคะซึ่งวันนี้ท่านนายกก็เมื่อวานท่านไปอุ้มพระดำน้ำใช่ไหมที่เพชรบูรณ์ใช่ไหมวันนี้เจอผู้สื่อข่าวนะคะก็มีการถามถึงประเด็นที่ว่านี้นะคะก็ท่านนายกก็บอกโยนไปถามนุ่นไปถามคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะในขณะเดียวกันเองเนี่ยทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะคะก็ที่บอกว่าเกิดสารเคมีกากขยะรั่วไหลมากับปัญหาน้ำท่วมเนี่ยปัญหานี้ชาวบ้านเดือดร้อนแล้วสร้างความเสียหายบอกคุณวราวุฒิบอกรับเรื่องแล้วไม่ได้นิ่งนอนใจดำเนินการอยู่ตลอดเวลาส่งทีมลงไปในพื้นที่แล้วนะคะซึ่งบางโรงงานก็พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าผิดกฎหมายนะแล้วก็กำชับด้วยนะคะว่าให้หยุดนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็นำของเก่าออกจากพื้นที่โรงงานด้วยแล้วก็ยังกำชับนะคะให้โรงงานที่มีบ่อแล้วกองของเอาไว้เนี่ยแล้วทำให้มันมีน้ำไหลออกมาเนี่ยก็สั่งให้เอาผ้าใบมาคลุมนะคะล่าสุดก็สั่งการให้ว่าที่ปลัดอุตสาหกรรมสั่งต่อนะไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดนะกับอีกหลายฝ่ายสั่งหลาย

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกแจงไม่เชิงพักประชุมปภ.แต่ไทยเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bankนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการแจ้งพักประชุมกองบัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าไม่เชิงพักแต่ในสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม IMF World Bank ซึ่งสถานการณ์โดยรวมใกล้เข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากยังเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่กี่จุดส่วนจะต้องส่งรัฐมนตรีเข้าไปประจำการในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงกรณีโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่าให้ไปถามนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยราชบุรียังอ่วมน้ำท่วมสูงบางแห่งสูงถึงหน้าอกโคนขาสถานการณ์น้ำในพื้นที่ราชบุรีเมื่อวานเกิดฝนถล่มและน้ำป่าไหลหลากล่าสุดวันนี้ฝนหยุดตกระดับน้ำบางจุดเริ่มลดระดับลงแล้วอย่างไรก็ตามจุดที่มีมวลน้ำสะสมได้ไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาและล้นตลิ่งทำให้พื้นที่ลุ่มใกล้ถนนเพชรเกษมและคลองตามซอยต่างๆบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์บ้านเรือนและสวนผลไม้ถูกน้ำท่วมบางแห่งน้ำสูงถึงระดับคนขาและบางแห่งลึกถึงระดับหน้าอกฝ่ายปกครองต้องประสานนำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกวัชพืชผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคอสะพานลำห้วยอ่างทอง1อ่างทอง2เพื่อเร่งระบายน้ำขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยระบุว่าในวันนี้และวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆวันนี้ภาคใต้จะได้รับผลกระทบส่วนวันพรุ่งนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมเนปาลซัดหมู่บ้านและสะพานเสียหายทางการเนปาลยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหาย5คนหลังเกิดน้ำป่าหลากพัดบ้านเรือนและสะพานพังเสียหายในเขตโกคาทางตอนกลางของประเทศโดยกองทัพช่วยผู้ประสบภัยได้แล้ว95คนหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนทางนี้ทางการเนปาลยังไม่เปิดเผยสาเหตุที่ชัดเจนของน้ำท่วมแต่หลายฝ่ายคาดว่าเกิดจากดินถล่มลงมากั้นลำน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำล้นทะลักลงมาขณะที่บางส่วนมองว่าฐานน้ำแข็งอาจเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมและล่าสุดยังไม่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

0: ณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะยศชนันลั่นพร้อมช่วยแจงอภิปรายไม่ไว้วางใจแจงกรณีพรรคประชาชนผูกมิตรทำให้ไม่ถูกอภิปรายชี้ไม่มีใครเป็นศัตรูกันในทางการเมืองนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นไปตามกรอบที่ทางฝ่ายค้านได้ยื่นยติจึงต้องรอดูการอภิปรายในสภาว่ามีเนื้อหาอย่างไรส่วนพรรคเพื่อไทยมีหลายเรื่องที่จะต้องทำงานให้สอดรับกับทางรัฐบาลถือเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่พยายามโฟกัสในสิ่งที่เราทำให้ดีที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายครั้งนี้ทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาชนต้องการเก็บไว้เป็นพันธมิตรในอนาคตหรือไม่นายชนันท์กล่าวว่าความจริงไม่มีใครเป็นศัตรูกันอยู่แล้วในทางการเมืองทุกคนเป็นพันธมิตรกันหมดสังเกตในช่วงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนเดินเจอกันก็ช่วยประชาชนด้วยกันอย่างเต็มที่รัฐบาลเผยความคืบหน้ากรณีกาฬโรครัสเซียล่าสุดผลแลบชัดไม่พบเชื้อกาฬโรคย้ำยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียรัฐบาลกำชับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดล่าสุดกรณีกาฬโรคในรัสเซียผลแลบไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบสำหรับกาฬโรคเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนโรคกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้ทั้งนี้หากประชาชนที่มีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตนหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
3: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
4: ์คุเบศสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
3: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Updateสนับสนุนโดย
6: กระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Marketing News Update นะคะวันนี้อยู่ด้วยกันค่ะจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะ 11:10 น.แล้ววันนี้อยู่กับนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะ
8: ค่ะและดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์นะคะวันนี้ขออนุญาตมาทางซูมนะคะหนุ้ยได้ยินเสียงพี่ชัดไหมคะ
7: ชัดเจนค่ะพี่กุ้งเห็นหน้าชัดด้วย
8: ท่านผู้ฟังก็คงเห็นหน้าชัดนะวันนี้อยู่บ้านนะคะมีภารกิจที่ชุมชนนะคะก็เลยต้องขอมาทางซูมนะคะขออภัยท่านผู้ฟังด้วยหนุ้ย World Bank IMF เขาประชุมกันแล้ววันนี้ใช่ไหม12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานคร
7: ใช่ค่ะก็ได้ติดตามข่าวความพร้อมมาตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วนะคะจริงๆต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์แล้วล่ะแต่วันนี้คือวันเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ
8: ใช่ค่ะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้แต่ว่าท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยเราประเทศไทยจะได้อะไรบ้างนะคะแล้วรวมถึงว่าโอกาสทางการค้าทางธุรกิจเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการนะคะเรามาพูดคุยกันในเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าบางพื้นที่เราต้องให้ความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงเส้นทางเนาะ
7: ทาง
8: รัฐบาลก็บอกว่าขอความร่วมมือนะคะหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะมีการประชุมแถวๆศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะรถไม่ติดด้วยถ
7: ้
8: าเรา work from home ได้ก็ work from home หรือว่าถ้าจะเดินทางรถไฟฟ้าจะได้ไม่ต้องติดบนถนน
7: ใช่ค่ะก็จริงๆวันนี้หลายๆบริษัทก็อนุญาตเนาะเหมือนให้ความร่วมมือนะใครที่ work from home ได้ก็ work from home กันแล้วก็เป็นช่วงปิดเทอมด้วยซะส่วนใหญ่นะคะถนนหนทางก็ค่อนข้างจะเดินทางได้สะดวกเลยนะคะวันนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็น่าจะได้ติดตามข่าวสารเรื่องของการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้กันแบบหลายสื่อเลยนะก็มีให้เห็นความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันเลยค่ะ
8: ค่ะเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการพูดคุยกันในเรื่องนี้ว่าประเทศไทยเองนักธุรกิจไทยจะมีโอกาสนำเสนอผลงานนำเสนอสินค้าอะไรที่โดนใจได้บ้างหรือว่าจะเป็นโอกาสทางการค้าการลงทุนธุรกิจได้อย่างไรบ้างนะคะแต่ช่วงแรกเนี้ยจะชวนผู้ท่านผู้ฟังคิดตามกันคุยกันว่าในแต่ละวันเราอ่านหนังสือมากน้อยแค่ไหนหรือว่าบางคนอยู่กับมือถืออย
7: ู่
8: ก
7: ับ
8: แท็บเล็ตแล้วแต่ตัวเลขเรื่องของตลาดหนังสือโลกเขายังขายได้อย่างตัวเลขน่าตกใจนะเติบโตได้นะ
7: ค่ะก็ไม่ใช่แค่ระดับตลาดโลกเนาะบ้านเราพี่กุ้งจริงๆแล้วถ้าดูตัวเลขที่ออกมาเนี่ยตลาดหนังสือไทยยังคงเติบโตอยู่นะแล้วเมื่อวานสดๆร้อนๆนุ้ยเพิ่งไปเดินร้านหนังสือมาร ู้สึกว่าละลานตาจริงคือหนังสือแน่นมากหนังสือใหม่ๆทั้งที่นุ้ยก็เป็นคนเข้าร้านหนังสือบ่อยนะคะแต่ว่าเมื่อวานที่ไปเนี่ยอาจจะห่างไปสักอาทิตย์2อาทิตย์หนังสือใหม่ออกเพียบเลยแล้วน่าอ่านทั้งนั้นและมีหลายประเภทหนึ่งใน
8: ส่วนใหญ่นุ้ยอ่านหนังสือประเภทไหนจ๊ะ
7: ชอบแนวฮิลใจพี่กุ้งจิตวิทยา นิดนึงแล้วก็การเงินมีหลายอย่างที่ชอบอ่านแต่มุมนึงที่เห็นเยอะนะพี่กุ้งหนังสือนิยายแบบซีรีส์วายแบบเป็นทีมวายทีมยูริยิงๆชายๆเยอะมากเป็นแบบเป็นโซนหนึ่งเลยอ่ะ
8: ค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าจะพูดถึงซีรีส์วายยูริเนี่ยท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหับนะ
7: ค่ะ
8: เราพูดถึงหับทางด้านของไฟฟ้าหับเรื่องของธุรกิจต่าง
7: ๆ
8: แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหับวายหับยูรินะ
7: เรื่องนี้ค่ะจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ทางคุณวิทวัฒน์เข้ามาแล้วค่ะพี่กุ้งนะคะงั้นเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณวิทวัฒน์ชัยปานีนักการตลาดนะคะมาเจาะประเด็นนี้กันพฤติกรรมนักอ่านไทยสู่ธุรกิจหนังสือจะเป็นอย่างไรนะคะต้อนรับคุณวิทวัฒน์นะคะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะคุณวิทวัฒน์
9: คร
8: ับ
9: ครับคือจริงๆเนี่ยในช่วงที่เรียกว่าโลกดิจิทัลกำลังเติบโตเนี่ยก็มีการพูดกันเยอะนะครับแล้วก็มีเรื่องราวจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วผู้คนสัมผัสได้ก็คือบรรดาร้านหนังสือนี่มันปิดตัวไปมากมายเลยและปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ทั่วโลกนะครับผมสรุปให้ฟังสั้นๆนิดนึงว่ามันมีimpact หรือว่ามีผลกระทบต่อร้านหนังสืออย่างไรบ้างนะฮะซึ่งหลายคนก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่มีอีบุ๊กหรือว่ามีหนังสือออนไลน์เพียงอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารต้นทุนที่มันเปลี่ยนไปด้วยซึ่งเมื่อก่อนเหมือนกับว่าขายดีมันก็บริหารต้นทุนง่ายนะครับพอยอดขายลดลงแล้วเนี่ยมันอาจจะบริหารต้นทุนได้ไม่พอทำให้ขาดทุนก็เลยต้องปิดร้านไปก็มีนะฮะแต่คนที่อยู่รอดก็มีก็ลองเล่าให้ฟังกันดูนะครับถ้าดูทั่วโลกนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้จะมีอีบุ๊กเกิดขึ้นแล้วก็ตามเนี่ยแต่ว่ายอดขายทั่วโลกเนี่ยหนังสือกระดาษยังขายได้คิดเป็น ปริมาณประมาณ 45%
8: โอ้ก็เยอะนะ
9: ส่วนอีบุ๊กยังแค่ 23% แค่นั้นนะฮะในตลาดโลกเลยนะครับในหลายๆประเทศที่เขารวมกันแล้วมันมีอยู่อันนึงที่มันเกิดขึ้นด้วยที่อาจจะไม่ค่อยพูดถึงกันก็คือที่เรียกว่าออดิโอบุ๊กนะฮะคือไม่ต้องอ่านมีคนมาอ่านให้ฟังนะก็เป็นลักษณะนั้นทีนี้มันมีร้านหนังสือที่ปิดกิจการไปที่สรุปให้ฟังได้สั้นๆนะฮะในตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยเจ้าที่ใหญ่ที่สุดชื่อ Barnes & Noble นะ Barnes & Noble นี่จะเป็นตัวอย่างที่ดีคือเขามีอยู่700แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ปรากฏว่ายังเปิดอยู่แล้วก็ยังไม่ปิดกิจการใดๆแถมยังสามารถเปิดสาขาใหม่เพิ่มได้นะแต่ว่าคู่แข่งสำคัญอย่าง Borders Book and Music เนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญเลยเนี่ยเคยมีร้านค้าอยู่ถึง480กว่าแห่ง490แห่งโดยประมาณนะครับก็ต้องปิดตัวไปตั้งแต่ปี2011นะแล้วก็ร้านอื่นๆที่ดังๆพอกันในระดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาอย่างเช่น Walden Books ซึ่งมีหลายสาขาเช่นเดียวกันนี่ก็ปิดตัวไปในปี2011เหมือนกันเลยนะและที่โด่งดังก็คือ Amazon Book นะครับ Amazon เนี่ยไม่ได้ขายเฉพาะในออนไลน์อย่างเดียวแต่เดิมเนี่ยเปิดเป็นร้านด้วยเป็น Amazon Book นะซึ่งมีร้านระดับเรียกว่า4ดาวเลย4 star แล้วก็มีเป็น Pop Up Store อยู่หลายๆที่ด้วยกันปรากฏว่าก็ประกาศปิดกิจการทั้งหมดเนี่ยในปี2022แล้วก็ขายปัจจุบันก็ขายออนไลน์อย่างเดียวนะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาส่วนในยุโรปก็ไม่น้อยหน้ากันร้านดังๆก็คืออย่าง Borders UK เนี่ยนะครับในปี2009ก็ปิดสาขาหมดเลยในยุโรปแล้วก็จริงๆเขามีร้านอยู่ในอเมริกาด้วยก็ปิดตามมาในปี2011นะครับร้านที่หลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็เคยคุ้นๆอยู่ชื่อร้าน WH Smith นะครับอันนี้เมื่อก่อนมีอยู่480สาขาอยู่บนท้องถนนในยุโรปและในมากที่สุดอยู่ในอังกฤษเนี่ยนะครับก็ปิดหมดเลยนะตอนนี้ก็เหลือแค่อยู่ในสนามบินและสถานีรถไฟที่บอกว่าอาจจะคุ้นๆเนี่ยก็คือเวลาเราบินไปเที่ยวแถวยุโรปหรืออังกฤษเนี่ยจะเห็น WH Smith เนี่ยอยู่ในสนามบินนะฮะขายอยู่เป็นป้ายสีน้ำเงินขาวเนี่ยนะฮะถ้าใครเดินทางบ่อยๆก็จะคุ้นเคยทีนี้ในเอเชียก็เช่นกันนะครับร้านที่มีสาขาเยอะๆอย่างร้านในเกาหลีใต้เนี่ยร้านดังอันดับ3เนี่ยชื่อ Bundy's and Looney's เนี่ยก็ปิดกิจการไปทั้งหมดเนี่ยเมื่อปี2021นะส่วนในญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนี่ต้องถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการอ่านสูงและมีเรียกว่าวัฒนธรรมการอ่านที่พัฒนาไปไกลมากยังต้องปิดร้านหนังสือซึ่งเขาไม่ได้มีแบรนด์เป็นเชนสโตร์ใหญ่ๆนะแต่เป็นร้านจุกๆจิกๆเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยปิดไปแล้วกว่าหมื่นร้านนะก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งเลยว่าแม้แต่ประเทศที่อ่านเยอะเนี่ยยังอ่านหนังสือก็ยังกระทบนะครับ
8: แต่ว่าตัวเลขของประเทศไทยมันดูเหมือนจะโตขึ้นใช่ไหม
9: ประเทศไทยก็มีปิดแล้วก็มีโตนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจะโตยังไงนะครับในประเทศไทยเนี่ยก็ถ้าให้สรุปเนี่ยร้านดังๆอันดับแรกเลยคือ C1 นะครับ C1 นี่เมื่อก่อนมีเยอะที่สุดเลย400สาขานะครับในที่สุดก็สู้กระแสหลายๆเรื่องไม่ไหวก็ปรับลดในปัจจุบันก็เหลือ190สาขานะครับตั้งแต่ปี2025ขึ้นมาโดยเจ้าของก็ผู้บริหารก็ให้ข่าวบอกว่าการปิดสาขาเนี่ยเป็นการปิดสาขาที่ไม่ทำกำไรนะฮะเพื่อควบคุมต้นทุนแล้วก็ยังทำให้อยู่ได้ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ร้อยกว่าสาขาก็ยังอยู่ได้นะครับถัดมาในอินเนี่ยมีอยู่145สาขาก็ต้องปิดไปบางสาขาเหลืออยู่116สาขา นะครับที่หลายๆคนบอกว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือร้านออริจินัลของนายอินซึ่งอยู่ท่าพระจันทร์คู่กับธรรมศาสตร์มาเนี่ยนะก็ต้องตัวไปเมื่อปี2022นะ B2S แน่นอน B2S เนี่ยก็ไม่ได้ปิดแต่ว่า B2S เนี่ยใช้กลยุทธ์ที่บอกว่าโอเคเมื่อก่อนเน้นหนังสือเยอะใช่ไหม
7: ค
9: ่
7: ะ
9: ตอนหลังก็ต้องขยายเข้าสู่สินค้าอื่นก็คือต้องขายอุปกรณ์เครื่องเขียนอุปกรณ์ศิลปะนะฮะไลฟ์สไตล์กู๊ดต่างๆซึ่งก็สามารถทำให้มีเรียกว่ามีบาลานซ์ที่ดีในแง่ของการหารายได้จากสินค้าอื่นนอกเหนือจากหนังสือนะครับไอ้ส่วนนั้นก็ขยายขึ้นมาจนปัจจุบันก็ใหญ่กว่าหนังสือแล้วล่ะก็สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในเซ็นทรัลหลายๆแห่งด้วยกันนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยอย่างที่เราถามกันตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยว่าวิถีชีวิตดิจิทัลเนี่ยและการเกิดอีบุ๊กเนี่ยมันทำให้ตลาดหนังสือซบเซาจริงหรือเปล่านะก็อย่างที่บอกว่าถ้ามาดูในเมืองไทยเลยนะอีบุ๊กเติบโตขึ้นมากนะฮะสัดส่วนการใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่าอีบุ๊กเนี่ยกับหนังสือเล่มหนังสือกระดาษเนี่ยขายได้พอๆกันนะฮ
7: ะ
9: แต่ว่าก็เรียกว่ายังไม่ได้ทิ้งห่างจนทำให้หนังสือกระดาษขายไม่ได้ไม่ใช่แล้วก็มีเทรนด์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะครับมีตัวเลขที่เป็นงานวิจัยนะครับของเรียกว่าของผู้จัดจำหน่ายหนังสือเลยเป็นสมาคมนะครับบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือออนไลน์แพลตฟอร์มทุกวันละ 2.3 ชั่วโมงโดยประมาณนะครับแต่ที่จะอ่านหนังสือออนไลน์บนออนไลน์แพลตฟอร์มเยอะขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้หนังสือเล่มหดหายไปนะแต่มันเปลี่ยนผ่านเขาบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่ซื้อหนังสือเพื่ออ่านอย่างเดียวเพราะถ้าซื้อหนังสือเพื่ออ่านเนี่ยคุณซื้อบนออนไลน์ก็ได้อ่านอีบุ๊กก็ได้นะครับมันกลายเป็นการที่จะเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจก็คือถ้าเป็นเรื่องราวหรือเป็นหนังสือที่เราชอบมากๆเนี่ยเราอยากจะมีเล่มจริงเก็บไว้นะครับผมยกตัวอย่างเลยในชุมชนของผู้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะหนังสือนิยายดังแต่ว่าดังที่สุดหรือเรียกว่าอมตะที่สุดของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ก็คือนิยายเรื่องเพชรพระอุมานะครับของพนมเทียนเพชรพระอุมานี่เป็นหนังสือที่มีประวัติศาสตร์ในการแต่งยาวที่สุดในโลกก็คือมีการแต่งถึง25ปีกว่าจะจบนะฮะ2ภาคด้วยกันก็เพชรพระอุมาเนี่ยมีอยู่ในอีบุ๊กนะแล้วก็ยังมีออดิโอบุ๊กอีกมีการอ่านให้ฟังอยู่แต่ปรากฏว่าคนฟังแล้วชอบนิยายเรื่องนี้เนี่ยนะครับอยากจะได้หนังสือตัวจริงมาเก็บไว้หนังสือตัวจริงก็เริ่มหายากขึ้นนะครับใหม่ๆก็ไม่ค่อยพิมพ์เพิ่มขึ้นมาก็ตัวหนังสือก็เลยกลายเป็นอะไรที่แฟนๆต้องการครอบครองสะสมไว้ถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับอย่างตัวผมเองก็ซื้อไว้เนี่ยซื้อมาในราคา 3,000 กว่าบาททั้งชุดมี48เล่มด้วยกันนะแต่ปัจจุบันเนี่ยขายได้เกือบหมื่นแล้วนะมันกลายเป็นอะไรที่เป็นคุณค่าเป็นของสะสมไปและยิ่งเป็นหน้าปกรุ่นเก่าเนี่ยยิ่งราคาแพงนะครับเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าดูผู้บริโภคเนี่ยในเชิงการตลาดเนี่ยผู้อ่านให้ความสำคัญอะไรกับหนังสือเล่มนะครับ1คือการออกแบบปก2คือลักษณะของรูปเล่มนะครับ3คุณภาพการผลิตพิมพ์มาดีไหมแบบหน้าหายไปบ้างหรือเปล่านะเคยเจอไหมซื้อหนังสือมาแล้วเขาตัดไม่ขาดอ่ะต้องเอาคัตเตอร์มาตัดเองต้องมีนะนั่นคุณภาพการผลิตไม่มีไม่ดีนะแล้วก็อันที่4ก็คือเดี๋ยวนี้ก็มีของแถมเป็นที่ระลึกด้วยนะนะถ้ามีของแถมอะไรน่าสนใจก็เป็นที่อยากได้กันขึ้นมานะครับแต่มันก็มีอุปสรรคในแง่ของสภาวะเศรษฐกิจและวิกฤตการต่างๆอย่างเช่นตอนนี้เลยน้ำท่วมเป็นต้นเนี่ยมันก็มีผลกระทบว่าต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านต้องอะไรก็อาจจะมีอัตราการซื้อหนังสือน้อยลงในช่วงหนึ่งนะครับแต่โดยรวมนะครับถ้าดู5ปีที่ผ่านมาเนี่ยอัตราการเติบโตของตลาดหนังสือเล่มเนี่ยโตขึ้นทุกปีนะมีชะงักอยู่ปีเดียวนะฮะปี64เนี่ยตั้งแต่13,000ก็ขึ้นมาเป็นปีถัดมาก็15,000 17,000 20,000 ป
7: ี
9: 69นะครับ21,000ล้าน 21,000 ล้านเล่มนะฮะ
7: โอเค
9: อันนี้นะครับเติบโต
7: ล้านเล่มเลยเหรอคะ
9: 13,000 ล้านเล่มในปี64มาเป็น 21,000 ล้านเล่มในปี69 นะครับนี่เป็นตัวเลขจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
8: ก็ตัวเลขยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
9: ยังเติบโตได้ประมาณปีละ 2,000 ล้านเล่มอ่ะคิดดูนะฮะก็ไม่น้อยนะนั้นพฤติกรรมการอ่านของนักอ่านไทยที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยนะครับที่ทางสมาคมทำวิจัยมาเนี่ยพบว่าถ้าดูในปีที่ผ่านมานะครับมีกับตาการอ่าน113นาทีต่อวันนะบางปีลดลงบ้างอาจจะด้วยวิกฤตการด้วยความเครียดแล้วก็การเติบโตของละครแนวตั้งสตรีมมิ่งนะก็อ่านน้อยลงก็อ่านเหลือ64นาทีต่อวันก็มีนะครับก็ทีนี้ถามว่าเขาอ่านอะไรกันอันนี้เขาทำตัวเลขจากผู้อ่านที่มีอายุ12ปีขึ้นไปที่อยู่ในไทยจากสุ่มจำนวนประมาณ 1,047 ทั่วประเทศนะครับก็พบว่าอ่านหนังสือภาษาไทยเคยอ่านหนังสือภาษาไทยเนี่ยแน่นอนเยอะ 99% เคยอ่านนะครับแล้วก็เคยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยประมาณ 42% อัตราการอ่านนี่ประมาณในสัปดาห์หนึ่งอ่านถึง5วันนะก็คืออ่านนะวันละ60นาทีหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะอ่าน5วันต่อสัปดาห์เนี่ยก็คือหนังสือพวกนี้ถ้าอ่านแล้วมันติดนะมันติดมันก็จะอ่านทุกวันจนกว่าจะจบอ่ะนะฮะและจำนวนหนังสือที่อ่านใน1ปีเนี่ยไม่น้อยนะเฉลี่ยแล้วประมาณ22เล่มต่อปีก็เท่ากับว่าเดือนนึงเกือบ2เล่มอ่ะนะก็ไม่เลวทีเดียวสำหรับไอ้บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือว่าไม่เกิน8บรรทัดอะไรก็ไม่จริงแล้วนะครับ ก็เป็นแบบนั้นทีนี้ประเภทหนังสือที่อ่านนะเมื่อสักครู่ก็บอกกันเมื่อต้นรายการบอกกันว่าอยากชอบอ่านประเทศไปประเทศไหนใช่ไหมแต่ถ้าโดยรวมเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาพบว่าอ่านที่เคยอ่านนะครับไม่ใช่สัดส่วนการแบ่งเป็น 100% นะที่เคยอ่านหนังสือประเภทโรแมนติกเนี่ย 52% เคยอ่านหนังสือประเภทซัสเพนส์หรือสอบสวนสืบสวนประมาณ 49% เคยอ่านหนังสือประเภทแฟนตาซีประมาณ 42% อันนี้ก็เป็นดัชนีที่ให้เห็นความนิยมของประเภทหนังสือที่เขาชอบอ่านกันนะการตัดสินใจซื้อของเขาเนี่ยนะครับเชื่อไหมว่าในปัจจุบันนี้แน่นอนออนไลน์มันมีผลเพราะฉะนั้นเทรนด์ในการอ่านหนังสือเนี่ยมันอ่านตามอินฟลูเอนเซอร
7: ์
9: นะก็มีคนที่เราเคยเห็นคนที่มาแนะนำหนังดีแนะนำนู่นดีเขาก็มีโลกของเขาที่แนะนำหนังสือดีเช่นกันนะก็มีอินฟลูพวกนี้นะครับเช่นชื่อบุ๊กเทคบุ๊กโทเกอร์นะฮะหรือว่าอินฟลูที่อยู่ใน YouTube หลายคนจะเป็นตัวกระตุ้นยอดขายหนังสือได้โดยตรงเลยทีเดียวเหมือนกับพอๆกับที่กระตุ้นให้ดูหนังหรือว่ากระตุ้นให้ไปกินอาหารร้านนู้นร้านนี้ทีเดียวนะครับก็อยู่ในโลกของคนอ่านหนังสือ
8: แต่จริงๆแล้วอินฟูด้านอ่านหนังสือเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นตากันนะเราจะเห็นอินฟูด้านแบบว่าพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปดูนู่นดูนี่มากกว่า
9: ใช่นะในโลกหนังสือเขามีของเขาอยู่เหมือนกันก
7: ็
9: คือตามก็คอยแนะนำว่าหนังสือเล่มไหนน่าอ่านหนังสือเล่มไหนดีก็มีคนติดตามนะครับ
8: ตอนนี้หนังสือประเภทไหนที่แบบมาแรงแล้วก็แบบโตเยอะคะ
9: ครับถ้าดูเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าพูดถึงนวนิยายเนี่ยมันเป็นตัวนำนะครับแล้วก็นิยายแปลจะเป็นที่นิยมมาในอดีตนะตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่มารุ่นผมมาจนถึงรุ่นหลังๆเนี่ยนิยายแปลนี่ขายได้ดีมากๆเพราะว่าคอนเทนต์ที่มาจากคนแต่งภาษาไทยเนี่ยสมัยก่อนมันยังมีจำกัดมีคนเก่งอยู่ไม่กี่คนนะครับแต่ปัจจุบันนี้คนสร้างคอนเทนต์นิยายไทยมันมีเยอะขึ้นมีรุ่นใหม่มีวัยรุ่นมีอะไรทำได้หมดเลยนะครับปรากฏว่าปัจจุบันนี้นิยายไทยเนี่ยมีสัดส่วนเข้าใกล้และก็ถือว่าเท่าเลยก็ได้กับนิยายแปลทีเดียวนะซึ่งตรงนี้หอสมุดแห่งชาติมีตัวเลขที่ยืนยันมาเลยบอกว่าหนังสือทั้งหมดเนี่ย20,000กว่าปกเนี่ยนะครับมันถ้าแบ่งประเภทตามที่อ่านไปสักครู่เนี่ยนะครับเป็นการ์ตูนซะประมาณ 3,800 ปกนะฮะใน1ในหนังสือที่เขามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นนวนิยายแปลซะประมาณ 2,000 กว่าปกและเป็นนวนิยายไทย 2,000 กว่าปกเช่นเดียวกัน 2,100 ปกเท่าๆกันเลยถือว่าไทยกับต่างประเทศที่เป็นนิยายแปลเนี่ยมันเท่าๆกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอัตราที่น่าสนใจทีนี้การเติบโตของไทยคอนเทนต์หรือว่านิยายไทยเนี่ยก็มีสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้อยู่ในสัดส่วน 40% ต่อนิยายแปล 60% แล้ว และก็ยังมีอัตราที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับและก็เหมือนกับที่เกริ่นในช่วงต้นรายการเลยบอกว่าไอ้ตัวที่ทำให้มันดังแล้วก็มีปริมาณมากขึ้นเนี่ยก็คือซีรีส์ Y นั่นเองนะครับซีรีส์ Y เนี่ย

0: มันดังขึ้นมาเพราะในที่สุดแล้วมีการนำนิยายไปทำเป็นภาพยนตร์หรือเป็นซีรีส์ดังๆหลายเรื่องเลยไม่รู้เคยผ่านตาและรู้จักกันบ้างไหมเพราะว่าเขามีกลุ่มที่ดูหลายคนเนี่ยอย่างคุณแม่เนี่ยพอเปิดเจอซีรีส์วายนี่ปิดเลยนะครับไม่ยอมดูนะฮะรุ่นหลังๆมาก็ยอมดูนิดนึงบางคนก็ถึงกับโพสต์ว่าเลยนะว่าทำไมเดี๋ยวนี้ช่องทีวีมีซีรีส์วายเยอะเกินไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เขามีแฟนของเขาที่ทำให้เกิดอาการเติบโตขึ้นได้เยอะนะครับไม่รู้เคยได้ยินเรื่องพวกนี้ไหมเข็มจีราต้องรอด
1: เคยค่ะ
0: ร่วงกับเธอวันดีวิทยาข้ามฟ้าเคียงเธอมีสติหน่อยคุณทีนะชื่อทีนะฮะทอสระรอเรือกันลันนะขอโซ่ล่ามทีนะมีเป็นต่อเนื่องกันแต่ที่ดังๆที่เราเคยคุ้นๆเนี่ยก็คงเป็นซีรีส์ใจซ่อนรักนะน้องหลิงออมเนี่ยใช่ไหมนะ 23.5 องศาที่โลกเอียงเรื่องวาดเรื่องวาดฝันวันวิวาอะไรเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นซีรีส์ดราม่าทีนี้ตอนหลังเนี่ยปรากฏว่ามันเติบโตขึ้นถึงกับขั้นมีการสร้างซีรีส์แนวดราม่าที่เป็นพีเรียดย้อนยุคคล้ายๆกับบุพเพสันนิวาสคือย้อนยุคไปสู้กันในอดีตกับปัจจุบันหรืออะไรเงี้ยนะซึ่งลงทุนการผลิตค่อนข้างสูงนะครับแต่เป็นซีรีส์วายนะก็คือชายรักชายเนี่ยนะครับเรื่องการุณยฆาตเรื่องวิวาปัตตภีเรื่องอรุณรุ่งเหล่านี้ก็เป็นทางเด่นนะครับ
2: คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่การซ่อนเรื่องของซีรีส์วายหรือว่ายูริเข้าไป
0: ใช่มีการนำไปสร้างเป็นทีวีและในทางตรงข้ามนะครับมีอย่างนี้ด้วยมีการนำภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่ได้รับความนิยมย้อนกลับมาแต่งเป็นนิยายเป็นหนังสือให้คนอ่านเช่นเรื่องวิมานหนามเรื่องสถานะกัดใจนะฮะก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มีการทำแอนิเมชันนะหนังสือแบบเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นที่เขาเรียกมังงะเนี่ยนะครับเป็นมังงะไทยแนวพีเรียดนะฮะแต่มีบอยเลิฟอย่างเรื่องอโยธยาอเยวดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีมากมายเลยที่อยู่ในกลุ่มของเขาเนี่ยที่เป็นที่รู้จักนะฮะและปัจจุบันเนี่ยถ้าไม่พูดถึงซีรีส์วายเอาเรื่องทั่วไปนะครับมันก็มีบทประพันธ์ที่ยังอยู่ในนิยายนิยมเอามาทำเป็นหนังหรือเป็นซีรีส์นะครับอยู่เช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดนี้ที่กำลังโปรโมทกันอยู่นี่ก็คือเรื่องคุณยายวรนาถซึ่งสมัยก่อนนี่เป็นเรียกว่าละครยอดนิยมเรื่องทายาทอสูรที่แบบสร้างกันมาหลายเวอร์ชันแล้วนะฮะตอนนี้เอามาให้คนรุ่นใหม่ดูในเวอร์ชันที่ชื่อว่าคุณยายวรนาถก็ต้องคอยติดตามดูสิ้นปีนี้จะเป็นยังไงนะครับก็จะเข้าสิ้นปีนี้ทีนี้อย่างที่บอกว่าพอพวกนี้ผลิตออกมาเยอะๆเนี่ยประเทศไทยเลยกลายเป็นศูนย์กลางของการส่งออกนิยายนะฮะมีสองกลุ่มนะเขาเรียกชื่อต่างกันนะเดี๋ยวจะไม่รู้จักเดี๋ยวจะไม่ทันสมัยต้องเล่าให้ฟังกลุ่มแรกที่เราพูดกันทั่วไปว่าซีรีส์วายเนี่ยนิยายวายเนี่ยนะครับจริงๆวายเนี่ยเขาหมายถึงบอยเลิฟนะตัวย่อว่า BL ส่วนกลุ่มที่เป็น girl love หรือตัวย่อ GL เนี่ยจริงๆเขาเรียกยูรินะ
1: ค่ะ
0: แล้วมี Y กับยูริ2กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งประเทศไทยเรานี่เป็นศูนย์กลางทั้งการส่งออกคอนเทนต์ที่เป็นนิยายและมีการเอาไปแปลเป็นประเทศอื่นแล้วก็ที่เป็นซีรีส์นะครับส่งออกจนโด่งดังไปทั่วแล้วก็คือละครไทยเนี่ยขายในตลาดโลกเนี่ยไม่ค่อยได้นอกจากซีรีส์ Y ขายได้แล้วก็ขายราคาดีด้วยนะครับ
1: ก็เป็นจุดเด่นเป็นจุดเด่นของบ้านเราอะนะคะ
0: เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยนะครับผู้เล่นในตลาดเมืองไทยเนี่ยยังมีสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่สำนักพิมพ์ขนาดเล็กและปัจจุบันที่น่าสนใจก็คือมีนักเขียนอิสระรุ่นใหม่ซึ่งทั้งวาดทั้งเขียนขายอยู่บนออนไลน์และถ้าฮิตขึ้นมาก็จะมีการพิมพ์เกิดขึ้นมานะครับจนในสุดเนี่ยอัตราการซื้อหนังสือก็ยังไม่ลดต่ำลงนะครับถึงแม้ร้านหนังสือจะปิดไปมากมายเนี่ยมันก็เลยเทไปขายส่วนใหญ่นะ 75% อยู่ที่มากกับหนังสือแล้วก็สัปดาห์หนังสือนั่นเองก็คงเห็นไปกันเยอะแยะไปหมดนะครับร้านอย่างใน InV2S ก็ยังมียอดขายหนังสือที่ดีนะครับซึ่งสัดส่วนโดยรวมนะฮะ 57% ยังเป็นหนังสือกระดาษอยู่นะยอดขาย 40% เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ 3% เป็นหนังสือเสียงหรือออดิโอบุ๊กนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าหนังสือยังไม่ตายนะครับย
1: ัง
0: ไม่ตายที่ลือกัน
1: ย่างน้อยเราก็เห็นว่า
2: ออนไลน์โลกออนไลน์มาเนาะ
1: ค่ะแล้วก็ยังเห็นว่ายังมีโอกาสอยู่นะคนที่ยังอ่านหนังสือบางทั้งเราอาจจะมองว่าเป็นเฉพาะกลุ่มแต่ว่าการปรับตัวหลายๆอย่างก็ทำให้ตลาดด้านนี้ยังคงเติบโตได้วันนี้ขอบคุณคุณวิทวัฒน์มากเลยนะคะเดี๋ยววันจันทร์หน้าเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกกันนะคะฝากคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีปัญหาปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงค่ะอาจจะมาจากการนั่งหน้าจอนานๆหรือว่าขับรถทางไกลให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดค่ะโทรได้ที่021143990 021143990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะส่วนทาง FM 99 Active Radio ค่ะขอเชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขัน Golf The Charity Golf 2026มาลุ้นกันในปีนี้นะคะทีมสีแดงนำโดยป๋าแปะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่แล้วก็อาจารย์โอดุสิตค่ะส่วนทีมสีน้ำเงินนำโดยอัชพงศ์สีมาต้นปวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่นะคะพบกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายค่ะพบกันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่092-531-5142 080-919-5365หรือทางเพจ Facebook FM 99ค่ะ
2: เราพักแป๊บนึงนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องของ IMF ค่ะ
1: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วง Marketing News Update
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆ Mute on Tour Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
7: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน2569บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @med107 หรือโทร081-498-6322
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update
1: ก ลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของ Marketing News Update ค่ะกับพี่กุ้งสร้อยฟ้านุ้ยสุตานะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของ IMF World Bank กันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะขอแวะชวนผู้ฟังนิดนึงนะคะไปเที่ยวทริปสิริมงคลส่งท้ายปีกันกับ Mute on Tour Glam and Glow ค่ะปาฏิหาริย์ล้านนาเป็นทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม2570นำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยว

0: ฐานด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงค์ที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพค่ะและยังพาไปกราบสักการะพระธาตุหฤพุนชัยด้วยนะคะจากนั้นไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มเดินเล่นถนนคนเดินมีกาล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คทาจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักสัตว์เลยนะคะเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้ในราคา Early Bird 2,999 บาทเท่านั้นค่ะถึง15ตุลาคมนี้นะคะทุกที่นั่งจะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมได้ที่0814986322และทาง LINE @met107 MET107 นะคะงั้นแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะพี่กุ้งกับนุ้ยก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพูดคุยกับทางอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์การตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมครับ
1: ค่ะอาจารย์ภากรครับการประชุม World Bank IMF เนี่ยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยคิดว่ามันมีโอกาสอะไรบ้างที่แบบประเทศไทยนักธุรกิจไทยเนี่ยจะมีโอกาสด้านการตลาดสินค้ายังไงบ้างคะ
2: ครับอันนี้ผมต้องขอย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วนะครับซึ่งรัฐไทยเราก็ได้รับเลือกให้เป็นรับเจ้าภาพการรับประชุมประจำปีของรัฐธนาคารโลกแล้วก็นะครับ IMF เป็นครั้งแรกเช่นกันนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในครั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเวลานั้นเนี่ยนะครับไทยเราอยู่ในช่วงนะครับเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับเรากำลังเปลี่ยนจากประเทศที่นะครับเป็นนับภาคการนับเครือเกษตรเนาะนะครับไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมแล้วตอนนั้นเราก็กำลังจะดึงดูดในส่วนของนะครับตัวการลงทุนมาลงทุนในบ้านเรานะครับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นช่วงเครือเปลี่ยนผ่านแล้วตอนนั้นเราก็กำลังจะขยายของเราเนี่ยให้เป็นนับฐานการนับผลิตในอาเซียนซึ่งผมเลยมองว่ามันสามารถเทียบเคียงกันได้เพราะในครั้งนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพอเรามีการประชุมนะครับแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการเครือเปิดโลกให้คนอื่นเขาได้มารู้จักกับไทยเรามากขึ้นว่านะครับไทยเราเนี่ยทำไมถึงมีนะครับศักยภาพที่จะเปลี่ยนนะครับจากประเทศที่คนอื่นอาจจะมองว่าทำไร่ทำนานะครับการเกษตรเป็นส่วนหลักนะครับมากลายเป็นนับฐานการนับผลิตในในอาเซียนได้แล้วก็ทำให้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะขยายนับเข้ามาอย่างนะครับเต็มที่เลยในตอนนั้นและถ้าจะดูสิ่งที่เป็นรูปธรรมอันหนึ่งก็ได้เห็นเลยว่าในตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้มองเห็นโอกาสของในเรื่องของที่เรียกว่า MICE นะครับ MICE นะครับการแบบจัดงานอีเวนต์การประชุมเราเลยมีนะครับศูนย์การประชุมแห่งชาตินักเศรษฐกิจนะเพื่อรองรับในตอนนั้นด้วยและตอนนี้นะผ่านมา35ปีผมมองว่าในตอนนี้เราก็อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านด้วยเช่นกันเรานับเราคือเปลี่ยนผ่านยังไงก็นับตั้งแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาเนี่ยเราเห็นเลยว่านะครับเศรษฐกิจทั่วโลกก็นะครับเครือชะลอตัวรวมถึงของเมืองไทยแล้วด้วยก็เครือไปเสพไปได้ว่าเราก็อยู่ในช่วงนะครับเศรษฐกิจที่มีนะครับผลกระทบจากนักเศรษฐกิจโลกก็ดีรวมถึงในและภายในของเราเองด้วยรวมถึงความไม่แน่นอนของนะครับภูมิรัฐศาสตร์โลกดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำให้นักลงทุนนะครับมั่นใจอีกครั้งนึงคือนับว่านะไทยเรายังคงสามารถนะเป็นฐานของอาเซียนได้อันนี้คือจุดที่หนึ่งและจุดที่สองคือให้เห็นว่าแล้วไทยเราอ่ะมีอะไรเด่นที่เป็นโอกาสนะครับในการทั้งเขามาลงทุนในบ้านเรานะครับ FDI เราต้องดึงดูดตัว FDI รวมถึงและสินค้าอะไรของไทยเราที่ยังสามารถนะทำตลาดโลกได้เราพูดกันมานานและในเรื่องของนะครับสินค้าในประเภทพวกอาร์ติเคิลเจอร์นะครับในพวกการเกษตรนะครับแต่เราต้องทำให้เห็นแล้วว่าในยุคที่อุตสาหกรรมนำหน้าอย่างตอนนี้นะครับเราสามารถสร้าง value added ยังไงบ้างดังนั้นผมเลยมองว่าเป็นโอกาสอันดีเลยที่ผู้ประกอบการไทยเราอะครับรวมถึงทั้งเครือภาครัฐและภาคเอกชนนับจะคือผลักดันให้คนที่เข้ามาแล้วประชุมในบ้านเราเนี่ยนะครับทั้งจากภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับในนะครับสายนะครับไฟแนนซ์นะครับสายนะครับเครือพิเศษเนี่ยได้เห็นนะครับสินค้าของเรา อย่าให้เขามองว่าเอ๊ะนะ35ปีที่แล้วนะเป็นยังไงนะในปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือต้องพูดกันตามตรงเพราะว่าอย่างในสายท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เคยพูดกันมาตลอดว่าคือเราควรจะมีแบบแมนเมดอะไรขึ้นมาได้แล้วเพราะบางทีหลายคนพูดแรงด้วยว่าเรากำลังกินบุญเก่าอยู่หรือเปล่าในส่วนของสายท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันนะครับสายอุตสาหกรรมสายนับบิสเนสก็เหมือนกันในอดีตเราอาจจะเน้นนับส่งออกนับผลไม้แปรรูปนับแต่วันนี้เราจะต้องทำที่เป็นแบบแบรนด์พรีเมียมนะครับจริงๆผมมองว่าทางภาครัฐควรจะส่งเสริมให้มีที่เรียกว่าซิตี้แบรนด์ด้วยซ้ำอย่างเชียงใหม่เขาก็กำลังเริ่มทำแบบซิตี้แบรนด์ด้วยเหมือนกันอย่างกรุงเทพผมคิดว่าทั่วโลกก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่แล้วกรุงเทพแล้วไงต่ออันนี้คือสิ่งที่เราสามารถลิงได้รวมถึงนักไทยเราแล้วยังไงต่อที่น่าสนใจปีนี้คือทางนับรัฐบาลก็มีการนำผ้าทอนะครับจากจังหวัดต่างๆนะครับผมที่รวมเป็นนะครับ37ลายอัตลักษณ์ไทยนะครับมาใช้นับในการเครือตกแต่งการนับประชุมนะครับรวมถึงการนำเสนออาหารและเครื่องดื่มนะครับที่เป็นสินค้า GI ของไทยซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าสนใจมากเพราะก็เป็นการเปิดโอกาสให้นะครับคนรับจากต่างประเทศได้เห็นโอกาสในจุดนี้และเห็นโอกาสแล้วไงต่อสิ่งที่ต้องทำต่อคือทางภาครัฐก็ต้องร่วมมือกับเอกชนแล้วก็ภาคนะธุรกิจนะครับทั้ง SME ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ SME นะครับแต่ MSME ด้วยซ้ำเพราะในตอนนี้นะผู้ประกอบการแบบไมโครก็สำคัญมากพอเห็นโอกาสแล้วเขาจะส่งออกอย่างไรแล้วเขาจะเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อคือตอนนี้มันเหมือนกับการสร้าง awareness คือให้เห็นว่ามาเมืองไทยมีสินค้าอะไรที่น่าสนใจสินค้า GI มีอะไรบ้างลายทอผ้าอะไรต่างๆเป็นอย่างไรแต่ผมคิดว่าสิ่งที่จะต้องมีต่อไปคือแล้วนับโซวอตแล้วถ้าผู้ประกอบการไทยอ่ะเราอยากที่จะนับเปิดโอกาสในต่างประเทศล่ะแล้วจะส่งออกไปต่างประเทศแล้วต้องไปตรงไหนล่ะตรงนี้ภาครัฐต้องรับส่งเสริมต่อนะครับเพราะคือที่ผมกล่าวแบบนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถใช้อีเวนต์ใหญ่ๆแบบนี้ในการนะเปิดโอกาสให้กับสินค้าและเศรษฐกิจของไทยเราได้อยู่แล้วเราไม่ใช่แค่ไทยเราที่เป็นประเทศเดียวที่ทำแบบนี้นะแต่เราเห็นจากจีนผมขอยกตัวอย่างจีนแล้วกันอย่างจีนในปี2008ที่มีในส่วนของการโอลิมปิกที่นะปักกิ่งเราเห็นเลยว่านับจากโอลิมปิกนับปักกิ่งนับจีนเขามีการนับพัฒนาเร็วมากนะครับทำให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักจีนว่าจีนเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับมีความก้าวล้ำยังไงนะครับไม่ได้เป็นประเทศที่ล้าหลังเหมือนที่คนคิดแล้วทำให้คนนะครับรู้จักนับปักกิ่งมากขึ้นแล้วก็มีสถานที่ต่างๆในตอนนั้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันมากขึ้นผมก็เลยมองว่าเราใช้โอกาสนี้นี่แหละครับในการที่ทำให้คนรู้จักสินค้าไทยเรามากขึ้นนั่นจริงเขารู้จักเราอยู่แล้วนับแต่คำถามคือว่ารู้จักแล้วยังไงต่อผมนับไทยเรามีนับไทยไอเดนติตี้แล้วสินค้ามีเรื่องราวมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นมีวัตถุดิบมีภูมิปัญญาไทยนับแต่โจทย์คือแล้วผู้ประกอบการไทยผู้ประกอบการในนับท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชนนะครับจะส่งไปยังต่างประเทศอย่างไรตรงนี้ยังต้องต่อแล้วในเรื่องของ international standard ในตอนนี้ก็มีมากมายเหลือเกินอย่างตอนนี้ถ้าสมมติว่าเราจะส่งสินค้าในประเภทพวกโกโก้นะครับชานะครับหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ก็มีมาตรฐานของทางยุโรปที่เข้ามาใหม่ซึ่งตรงนี้ผู้ประกอบการเรารู้เรื่องผมมองแบบนี้นะผมมองว่าเราใช้ตรงนี้นะครับเป็นจุดโชว์เคสให้ผู้บริโภคต่างชาติได้เห็นว่าไทยเรามีอะไรและโดยเฉพาะในตอนนี้ที่เราอยู่ในโลกแห่งความไม่แน่นอนแล้วทั่วโลกมีรับทะเลียนร่วมกันเรื่องของไอเอไอเรื่องของแล้วความยั่งยืนเรื่องของความมั่นคงทางอาหารซึ่งไทยเราตอบโจทย์ได้แบบนี้อยู่แล้วเราตอบโจทย์ผู้บริโภคให้เห็นแบบนี้ได้นะครับแต่เราก็ต้องคุยกันต่อแล้วเราจะทำให้ผู้ประกอบการไทยเราได้ประโยชน์อย่างไรจริงๆคืออยากขายความเป็นไทยอย่างเดียวครับนับแต่ต้องอธิบายให้ได้ว่าความเป็นไทยสร้างคุณค่าอะไรให้กับคนที่จะใช้งานและ
1: คือมองในมุมค่ะถ้ามองในมุมของการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจเนี่ยถ้ามองในของ investment เนี่ยการสร้างความมั่นใจแน่นอนรัฐบาลต้องขายตรงนี้แน่นอน welcome investment เงินลงทุนทางตรงจากต่างประเทศอันนั้นคือสิ่งที่ชัดเจน อาจารย์คะแต่ถ้ามองในมุมของสินค้าเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์พูดเรื่องอาหารน่าสนใจเพราะว่าไทยเนี่ยประกาศตัวเองเป็นครัวของโลกขณะเดียวกันที่นานาประเทศเนี่ยก็ต้องการอาหารมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของอาหารไทยสู่เวทีโลกมากมากขึ้นไหม
2: แน่นอนครับได้อยู่แล้วครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าทางภาครัฐเนี่ยก็ได้มีการวางแผนในส่วนของมีนักสินค้าทางการเกษตรและสินค้า GI ต่างๆในตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งก็จะเปิดโอกาสให้กับนะครับสินค้าที่มีศักยภาพในการส่งออกในอนาคตเพราะที่ผ่านมาเราอาจจะนะครับคิดว่าเวลาเราส่งออกมีแค่ทุเรียนนะครับมีแค่มะพร้าวนับแต่จริงแล้วเราอาจจะมีตลาดในส่วนของอันอื่นอีกนะครับอย่างเช่นนะครับพวกที่เป็นน้ำเสาวรสเอ่ยอะโวคาโดจริงๆไทยเราก็มีในตรงนี้ด้วยเหมือนกันหรือว่าอินทราพรหมอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยผมมองแบบนี้ครับว่าคิดว่าประเด็นในครัวไทยสู่ครัวโลกเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการที่ประเทศไทยเราจะสามารถเปลี่ยนจุดแข็งนะครับทางculture ให้กลายเป็นโอกาสทางรับเศรษฐกิจในครั้งนี้เพราะเหมือนกับที่เราเคยทำมาแล้วใน35ปีที่แล้วที่เราเปลี่ยนมุมมองให้นักลงทุนทั่วโลกนะครับมองว่าไทยเราจะเป็นคนทำไร่ทำนามาเป็นนับฐานการนับผลิตนะอย่างญี่ปุ่นเขาซื้อไอเดียนี้เขาเข้ามาลงทุนเรานับมากเลยดังนั้นเนี่ยมีคนมาประชุมก็ต้องมีอะไรครับมีการจับจ่ายใช้สอยและแน่นอนหัวแค่ในโรงแรมเขาไม่ได้อยู่ในฐานที่การนับคือประชุมอย่างเดียวนะแต่เขามีโอกาสในการไป explore ในส่วนของอาหารการกินต่างๆจริงๆต้องบอกว่าสตรีทฟู้ดของไทยเราดังมากแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีหลายคนที่มองว่ามีความเสี่ยงด้วยเหมือนกันอย่างเช่นพวกความปลอดภัยทางอาหารในตรงนี้ซึ่งผมมองว่าถ้าเรานะครับสามารถจัดระเบียบได้นะครับว่านะครับสตรีทฟู้ดของเราเนี่ยมีมาตรฐานอย่างไรนะครับผมมีความสะอาดมีความปลอดภัยจะยิ่งทำให้ของเราเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของอาหารแต่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ผมมองว่านับแบบนี้และจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าเราควรที่จะใช้โอกาสเนี่ยครับในนะครับภาครัฐควรจะสื่อสารว่าอาหารของเราเนี่ยมีอะไรที่มันเป็นอันซีนคนส่วนใหญ่รู้จักแต่นะผัดไทยนะครับต้มยำนะครับต้มยำกุ้งอะไรต่างๆเราถือโอกาสในตรงเนี้ยในการนะครับทำให้คนต่างชาติเนี่ยรู้จักที่มันมากขึ้นในตรงนี้ก็สร้างโอกาสนะครับให้กับนักธุรกิจนะครับร้านอาหารและภาค NME ในไทยเราด้วยดังนั้นจึงต้องบอกว่าถ้าเรามองในกลุ่มนักเที่ยวจีนและอาเซียนรู้ไหมครับว่าเขามาเที่ยวไทยเนี่ยด้วยตัวเองเขาชอบมาอะไรในกรุงเทพและแม้แต่เชียงใหม่หรือต่างจังหวัดมาหาร้านมิชลินครับ
1: อัน
2: นี้คือเรื่องจริงนะครับคนต่างชาติเนี่ยจะมาหาร้านมิชลินต่างๆในเมืองไทยเราเนี่ยดังนั้นเราก็ใช้โอกาสนี้ในการดันตรงนี้มากขึ้นคืออ่ะผมพอเล่าในเรื่องของตัว Kitchen of the World เนี่ยมันเคยมีความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับภายใต้โครงการรับ Kitchen of the World หรือครัวโลกมาแล้วอย่างเช่นครอบคลุมการนะครับยกระดับคุณภาพอาหารบรรจุภัณฑ์การตรวจสอบย้อนกลับเทคโนโลยีการรับผลิตต่างๆดังนั้นเนี่ยนะผมมองว่าภาครัฐควรจะส่งเสริมให้นะภาคเอกชนรวมถึงนะภาครัฐเองเนี่ยนะครับทำงานร่วมกันแล้วมาทำความร่วมมือนะครับกับนะประเทศอื่นๆนะครับนอกเหนือจากญี่ปุ่นที่มีโอกาสที่เขาสนใจในอาหารของเรามากขึ้นยังไงผมมองว่ายังขายได้อยู่ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยการประชุม World Bank IMF เนี่ยเขาจัดขึ้น 12-18 ตุลาคมนี้แต่มันไม่ใช่แค่เฮ้ย18แล้วจบไปอาจารย์มองว่าภาครัฐเองเนี่ยควรจัดทำแผนต่อเนื่องหลังการประชุมอย่างไรเพื่อให้สินค้าไทยเนี่ยสามารถต่อยอดขึ้นไปได้อย่างก้าวกระโดดอะค่ะ
2: ในมุมมองของผมนะครับผมมองว่าเราสามารถทำได้อยู่แล้วครับนะครับเพราะอะไรอย่างผมก็ต้องขออนุญาตไปย้อนเมื่อ35ปีที่แล้วเหมือนเดิมนะเพราะแล้วตอนนั้นเราเห็นว่าเราก็มีการนะครับสร้างอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อรองรับแล้วก็ยังคงดำเนินมาถึงในตอนนี้ดังนั้นก็เหมือนกันครับอย่างตอนนี้จุดเด่นของเราเลยเรายังเป็นครัวโลกอยู่และทั่วโลกก็ต้องการในส่วนของตัวเวลเน็ตด้วยจริงๆแล้วอาหารกับเวลเน็ตร่วมกันได้ผมคิดว่าเราต้องใช้จุดนี้ในช่วงหนึ่งสัปดาห์นี้ในการสร้างเอาไวเน็ตในการสร้างอินเทอร์เนชนะครับผมให้เกิดการทดลองใช้อันนี้คือสิ่งแรกในตรงนี้โอเคแล้วหลังจากนี้ เราต้องทำอินฟา

0: จอร์ให้รองรับแล้วเราจะต้องมีการครับส่งเสริมผู้ประกอบการให้รองรับในจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามามากขึ้นผมเชื่อว่ามีคนที่เดินทางต่อมีคนที่อยู่ต่ออยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าเราใช้โอกาสนี้ในการทำแบรนดิ้งของเราให้ชัดมากขึ้นจริงๆแล้วการท่องเที่ยวเราดังอยู่แล้วแต่อย่างที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าหลังช่วงโควิดเราค่อนข้างที่จะทรงๆหรือว่าดรอปลงไปมีนักเวียดนามนะครับเข้ามานะครับหรือหวาแทนที่เราจะดีกว่าไหมถ้าเราใช้ในจุดนี้แล้วเราทำสภาพออกไปว่าไทยเราเวลคัมและไทยเรามีจุดเด่นในเรื่องของอะไรอย่างเช่นเวลเนสทัวริซึมบวกเฮลท์ฟู้ดที่ทุกคนสามารถมาพักผ่อนมาผ่อนคลายเราไม่ใช่แค่แบบผ่อนคลายมาแค่เยี่ยมชมสถานที่อย่างเดียวแต่คุณมีสุขภาพดีกลับไปด้วยเพราะไทยเราเก่งตรงนี้อยู่แล้วในเรื่องของเฮิร์บในเรื่องของตัวเวลเนสเรากำลังที่จะผลักดันที่เป็นแบบแกสโตรโนมีเราพูดถึงเรื่องของรับแกสโตรโนมีทัวริซึมมานานมากแล้วแต่เราต้องทำให้เป็นรูปธรรมโดยการที่เราใช้โอกาสนี้เนี่ยแหละครับในการที่ไปต่
1: อ
0: ผมมองว่าเราทำทั้งระยะสั้นและระยะกลางระยะยาวอย่างระยะเวลา1เดือนหลังจากเนี้ยนะครับผมควรที่จะมีการรับสรุปนะภาครัฐควรจะสรุปว่าต่างชาติที่เข้ามาเขาสนใจในอะไรกันบ้างนะเพื่อมองนะทะเลแล้วจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะสร้างเป็นอีเวนต์ในการนะครับจับคู่นะธุรกิจได้เลยเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวหลังจากงานนี้มันก็จะมีงานนะครับแฟร์มีงานเอ็กโปเฉพาะทางหลายๆงานอยู่แล้วรวมถึงก็จะมีงานแฟร์ในต่างประเทศซึ่งภาครัฐสามารถที่จะใช้ข้อมูลจากการประชุมครั้งนี้มาเป็นข้อมูลให้ SME รวมถึง MSME ได้ด้วยเพื่อที่จะปรับนับมาตรฐานต่างๆเพื่อที่จะไปนะครับเจาะตลาดเหล่านั้นเนี่ยครับผมมองว่าเราต้องเปลี่ยนผู้ที่สนใจซื้อสินค้าไทยให้เป็นผู้ซื้อจริงคือพูดได้ว่านะสมมตินะครับหากผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้ชิมในส่วนของตัวนะครับสินค้า GI หรืออะไรต่างๆที่เราเอาไปเสิร์ฟเนี่ยนะภาครัฐก็ควรจะมีช่องทางให้เขารู้จักและสั่งซื้อแล้วภายหลังได
1: ้
0: รวมถึงเราเอาข้อมูลเหล่านั้นให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการว่าสามารถที่จะร่วมมือได้อย่างไรนะเราอย่ามองให้เขามาลงทุนคนเดียวเราก็สามารถที่จะส่งออกไปได
1: ้
0: สองสิ่งหนึ่งที่ SME ยังคงมีอุปสรรคอยู่คือเรื่องการส่งออกคือต้องยอมรับว่า SME บางทีเห็นโอกาสนะครับแต่ยังติดปัญหาเรื่องของมาตรฐานนะครับฉลากและภาษาต่างประเทศนะครับกฎระเบียบอาหารของประเทศปลายทางคือรู้ไหมครับว่าต่างชาติสนใจอาหารไทยอยู่แล้วแต่บางทีผู้ประกอบการไทยเรารับส่งออกไปลำบากเพราะไม่รู้นะเกี่ยวกับกฎระเบียบอาหารบ้านเขา
1: ใช
0: ่และภาครัฐก็ควรที่จะมาส่งเสริมในตรงนี้และสามอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยในการนำเสนอเรื่องซอฟต์พาวเวอร์
1: ค่ะ
0: นับซอฟต์พาวเวอร์นับเขื่อไม่ใช่เป็นการแบบเข้าไปยัดเยียดนะนับแต่เข้ามาในครั้งนี้เขาจะเห็นเองว่าซอฟต์พาวเวอร์ของเราคืออะไรน
1: ะ
0: บทเรียนกับนโยบายของเราผมว่าครัวไทยสู่คนโลกทำได้อยู่แล้วครับแล้วแต่ถ้าเราต้องส่งเสริมด้วยครับ
2: เห็นภาพนะคะของโอกาสและล่ะที่อาจารย์มองไปว่าสินค้าไทยเราเนี่ยจะมีโอกาสอย่างไรต่อยอดไปจากการประชุมในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราจะได้พูดคุยในรายละเอียดกันอีกครั้งนึงวันนี้ถือว่ามาเปิดฉากวันแรกของการเริ่มต้นการประชุมด้วยต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับครับ
1: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพี่กุ้งนุ้ยแล้วก็อาจารย์ลาไปพร้อมกันเลยพรุ่งนี้พบกันใหม่กับ Marketing News Update นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Marketing News Update กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ้าร่วมคุมเข้มความปลอดภัยสูงสุดนายกรัฐมนตรีประชุมประเมินสถานการณ์น้ำขอทุกฝ่ายพร้อมสแตนบายตลอดเวลาชมจังหวัดเพชรบุรีบริหารน้ำท่วมคลี่คลายในไม่กี่ชั่วโมงสั่งเร่งจ่ายเงินเยียวยาแข่งกับเวลานายกเปรยฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายไม่ไว้วางใจ5วันมากเกินไปอย่างเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยไม่ทิ้งรัฐบาลน้ำป่าไหลหลากพัดหมู่บ้านและสะพานแขวนเสียหายในเขตโกขาทางตอนกลางของเนปาลเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับเริ่มต้นแล้วนะครับสำหรับการประชุมที่ทั่วโลกจับตามองซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรดาผู้นำทางการเงินผู้นำธนาคารกลางและรัฐมนตรีคลังจาก191ประเทศสมาชิกทยอยเดินทางมาที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จากยอดผู้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการมากกว่า 17,000 คนยังไม่นับรวมภาคเอกชนที่เดินทางเข้ามาเองขณะที่สื่อมวลชนจำนวนมากครับเดินทางมาร่วมทำข่าวครั้งนี้รวมถึงบมจ.สมท.ซึ่งเป็น Official Mediaพาร์ทเนอร์กับการประชุมวาระการประชุมหลักๆตลอด1สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของการระดมเอกชน AI แล้วก็การพัฒนาการเข้าถึงพลังงานและอนาคตการสร้างงานทุกประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาสำหรับเซกชันแรกของการเปิดประชุมวันแรกนะครับนั่นก็คือ World Bank Group Flagship Small AI More and Better Job ซึ่งจะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมประชุมด้วยพร้อมด้วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานกลุ่มธนาคารโลกกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศผู้นำ IMFสำหรับพื้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้นะครับมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดสำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินมีการปิดทางเชื่อมเข้าสู่ตัวอาคารต้องใช้ทางออกด้านบนถนนเพื่อเข้าสู่ตัวอาคารโดยมีการตรวจตราสัมภาระอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ครับยังมีการปรับรูปแบบ Work From Home ของหน่วยงานภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยไม่ได้มีการปิดถนนแต่อย่างใดสำหรับสวนสาธารณะที่อยู่ติดกับศูนย์สิริกิติ์ยังเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ครับแต่จะปิดเพียงพื้นที่บางส่วนที่ติดอยู่กับอาคารตามมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดครับ
1: นายกรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ก็ยังไปประชุมประเมินสถานการณ์น้ำด้วยนะคะโดยบอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายสแตนบายตลอด24ชั่วโมงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะนายกคาดหวังนะคะว่าสถานการณ์อุทกภัยที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่น่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการและน่าจะเป็นช่วงที่หนักในรอบท้ายของฤดูกาลพร้อมกับชื่นชมการที่ได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายที่เข้าข่ายจะได้รับเงินเยียวยาซึ่งจนถึงตอนนี้ก็มีการโอนเงินจากธนาคารออมสินไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินประมาณ 1,069 ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการเยียวยาจากทั่วประเทศและสามารถเร่งโอนเงินเยียวยาไปให้ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบได้ค่ะนอกจากนี้นายกยังฝากถึงผู้ว่าทางภาคใต้นะคะขอให้มีการเตรียมการรับมือเอาไว้การรวมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมเพื่ออพยพกลุ่มเปราะบางได้ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสำหรับการเตือนภัยก็ขอให้ปภ.ได้อัปเดตโปรแกรมและรูปแบบการแจ้งเตือน

0: ดยเฉพาะช่วงที่มีสถานการณ์เสี่ยงให้แจ้งเตือนถี่กว่าปกติสำหรับประกันภัยที่เริ่มจ่ายให้ประชาชนนั้นทางปภ.และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยธนาคารออมสินก็มีการคิกออฟกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่เราจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลทำไว้30ล้านครัวเรือนค่ะและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีรัฐมนตรีหลายคนลงพื้นที่นะคะส่วนสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่มีความวุ่นวายเล็กน้อยเรื่องการจราจรเพราะว่าไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank โดยมีการประกาศวันหยุดราชการแล้วก็ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ Work From Home เพื่อเป็นการผ่อนคลายสภาพการจราจรในช่วงที่มีการประชุมโลกแต่ก็ขอให้มีการสแตนด์บายไว้ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามสภาพปกติก็จะประเมินอีกครั้งว่าจะมีการประชุมหรือไม่แต่ตนคิดว่าหลังจากนี้จะโฟกัสลงไปที่ภาคใต้ค่ะก็ขอให้ปภ.ประเมินสถานการณ์อีกครั้งอาจมีการตั้งส่วนหน้าในพื้นที่ปรับรูปแบบการประชุมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อไปค่ะ
1: ฝนที่ถล่มนาน3ชั่วโมงครับที่กาญจนบุรีทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งเมืองน้ำบางจุดเกิน1เมตรแต่ว่าล่าสุดเช้านี้น้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีน้ำป่าที่ไหลทะลักเข้าสู่ถนนบายพาสทำให้การจราจรสายหลักรถไม่สามารถแล่นผ่านไปยังถนนสายรองได้โดยเฉพาะรถนักท่องเที่ยวขนาดเล็กไม่สามารถแล่นผ่านได้การจราจรติดขัดอย่างหนักทางจังหวัดเร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรจนเวลา5ทุ่มเมื่อคืนนี้ครับสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรถสามารถสัญจรบางส่วนแต่ว่ารถเล็กบางคันน้ำยังเข้าเครื่องเสียหายต้องจอดทิ้งอยู่ข้างทางเช้าที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ก็พบว่าโดยรวมพื้นที่ที่โดนฝนถล่มกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะตั้งแต่ระดับน้ำลดลงรถเล็กสามารถผ่านได้ครับแล้วก็คาดว่าวันนี้สถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนร้านค้าในตัวเมืองได้นำกระสอบทรายมาวางกั้นน้ำไว้ก็ทำให้เสียหายไม่มากนักพ่อค้าแม่ค้าต่างบอกว่าไม่เคยเจอน้ำท่วมเช่นนี้มาก่อนตั้งแต่ทำธุรกิจมา40ปีฝนตกมาแค่3ชั่วโมงน้ำก็ท่วมหนักแล้วนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดราชบุรีครับน้ำป่าที่สะสมไหลมาตามลำห้วยแล้วก็อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งเริ่มปล่อยน้ำลงมาส่งผลที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็นเหตุให้คลองอ่างทอง1น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ใกล้ถนนเพชรเกษมคลองซอยต่างๆที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่ก็ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะบริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์คุณยายวัย77ปีอยู่ที่ตำบลอ่างทองเล่าว่าป่วยเป็นโรคกระดูกเสื่อมเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลน้ำมาประมาณตี2ทำอะไรไม่ถูกครับดีที่ได้น้องสาวอายุ71ปีเข้ามาช่วยขนของไปกองไว้หน้าบ้านชั่วคราวไปไหนก็ต้องมีไม้คอยพยุงเดินหนักใจหากน้ำลดยังไม่รู้ว่าจะมีกำลังเก็บกวาดล้างโคลนหรือเปล่าขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับในชัยสาลานิยธรรมอายุ58ปีอยู่ที่หมู่4ครับเลี้ยงไก่ชนไว้ประมาณ80ตัวนอนอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งแต่พอได้ยินหอกระจายข่าวว่าน้ำมาให้ขนของขึ้นที่สูงช่วงกลางดึกจึงรีบมาดูที่สวนพบว่าน้ำท่วมไปแล้วขนของออกมาไม่ทันครับทำให้ลูกไก่ชนที่เลี้ยงไว้จมน้ำตายไป30ตัวส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคาได้นอกจากนี้น้ำป่ายังไหลทะลักท่วมต้นงอที่ปลูกไว้ประมาณ80ต้นต้นโกโก้อีกกว่า200ต้นถูกน้ำท่วมเสียหายไปทั้งหมดครับ
0: จากกาญจนบุรีไปต่อที่จังหวัดอ่างทองนะคะชาวบ้านโผงเพงเดือดร้อนหนักค่ะแม้ว่าน้ำลดแต่ว่าบางที่ยังท่วมสูงเกิน1เมตรนะคะต้องพึ่งเรือในการเดินทางสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ที่มีแนวโน้มลดลงและเริ่มทรงตัวแต่ชาวบ้านตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองยังใช้ชีวิตลำบากค่ะระดับน้ำที่ท่วมบ้านเรือและพื้นที่ชุมชนยังสูงกว่า1เมตรผู้สื่อข่าวก็ลงไปสำรวจนะคะพบว่าชาวบ้านจำนวนมากยังไม่สามารถใช้รถยนต์หรือว่าจักรยานยนต์ในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านได้ตามปกติต้องเปลี่ยนมาใช้เรือเป็นพาหนะหลักแค่อย่างเดียวในการสัญจรเข้าออกไปซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคค่ะขณะที่บ้านเรือน2ชั้นหลายหลังชาวบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้น2เพื่อความปลอดภัยในจุดที่ระดับน้ำเริ่มลดลงบางส่วนก็เริ่มทยอยขัดทำความสะอาดคราบโคลนที่มากับน้ำท่วมตามผนังบ้านเนื่องจากถ้าปล่อยไว้ให้แห้งติดพื้นผิวก็จะทำความสะอาดยากนะคะสำหรับอ่างทองนั้นถูกน้ำท่วมแล้ว6อำเภอ44ตำบล194หมู่บ้าน 2,254 ครัวเรือนค่ะกรมชลประทานได้แจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน 4:00 น.ของวันนี้นะคะและคงอัตราดังกล่าวอย่างต่อเนื่องค่ะ ไปดูอีกที่หนึ่งนะคะที่ชัยนาทค่ะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่นะคะบ้านเรือนกว่า 4,600 หลังคาเรือนยังแช่อยู่ในน้ำตอนนี้มีสภาพเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะคะหลายจุดน้ำยังท่วมสูงต้องใช้เรือสัญจรค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากซ้ำตอนนี้ยังต้องคอยเฝ้าระวังโจรขโมยด้วยนะคะโดยเฉพาะโจรลักรถจักรยานยนต์ที่ออกอาละวาดช่วงกลางคืนตระเวนลักรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดหนีน้ำไว้บนถนนคลองมหาราชหายไป2คันแล้วค่ะชาวบ้านใช้ชีวิตลำบากอยู่แล้วนะคะก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงเพราะว่ากลัวโจรจะมาขโมยของด้วยส่วนทางเทศบาลต่างๆและปภ.จังหวัดชัยนาทได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งไปติดตามจุดต่างๆเพื่อสูบน้ำเน่าที่ท่วมขังในพื้นที่ระบายลงคลองมหาราชทำให้ตอนนี้ต้องมีการปิดถนนคลองมหาราชบางช่วงนะคะก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ถนนดังกล่าวด้วยค่ะ
1: 12:11 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีประเด็นเรื่องของรัฐบาลครับส่งทีมช่าง89จุดทั่วประเทศ30จังหวัดไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมครับไม่ว่าจะเป็นกู้มอเตอร์ไซค์หรือว่าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลซ่อมให้ฟรีครับส่งทีมช่างลุย 89.30 จังหวัดไปกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและก็ฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ภายในบ้านและก็อุปกรณ์ทำมาหากินเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้โดยเร็วครับจากข้อมูลล่าสุดพบว่าศูนย์ซ่อมสร้างสุขได้ให้บริการประชาชนไปแล้วทั้งสิ้น 16,557 รายโดยแบ่งเป็นการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งาน 2,568 คันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆครับอาทิตรวจเช็คแล้วก็ซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านรวมถึงงานซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งการให้บริการทั้งหมดประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นปัจจุบันศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม89จุดแบ่งเป็นพื้นที่กทม13จุดและปริมณฑล10จุดโดยมีการจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ต่างๆที่น้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับยังให้บริการเรื่องของงานช่างก็ยังมีบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นการประเมินและก็ให้คำปรึกษาสุขภาพจิตรวมถึงนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปช่วยประสานงานด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยนะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส่งทีมช่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายไปครับ
3: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะวันนี้พูดถึงกรณีคราบน้ำมันแล้วก็น้ำที่ชะกากอุตสาหกรรมปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะว่าทางกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะมีการดำเนินการตลอดเวลาส่งทีมไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่และโรงงานบางแห่งที่พิสูจน์แน่ชัดแล้วว่าดำเนินการผิดกฎหมายก็ปิดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการแล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งให้หยุดนำวัตถุดิบเข้าโรงงานรวมถึงหยุดนำของออกจากพื้นที่โรงงานด้วยแล้วก็กำชับโรงงานที่มีกองวัสดุและมีน้ำไหลออกมาให้นำผ้าใบไปคลุมทั้งหมดค่ะล่าสุดได้ขอให้ว่าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการไปยังอุตสาหกรรมจังหวัดและส่วนที่กำลังกับหลายฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกโรงงานนะคะหลังได้รับรายงานทั้งเรื่องโรงงานที่มีนอมินีและโรงงานอื่นๆวันนี้ก็ได้ให้ทีมลงไปลาดตระเวนถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างเห็นชัดแล้วก็จะประกาศปิดทันทีค่ะเมื่อถามว่าหลังตรวจสอบแล้วจะมีบทลงโทษกับโรงงานที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนอย่างไรนะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าตามกฎหมายเนี่ยนะคะความเสียหายทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งของหน่วยงานรัฐหรือความเดือดร้อนต่างๆผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ะตอนนี้การแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานอยู่ในขั้นตอนของกรรมาธิการแล้วก็จะขอความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ในการยึดทรัพย์ผู้ประกอบการด้วยนะคะเมื่อถามว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนรัฐจะดำเนินการกับโรงงานแล้วนำไปเยียวยาประชาชนด้วยหรือไม่นะคะนายวราวุฒิก็บอกว่าความเสียหายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดำเนินคดีกับผู้ประกอบการและค่าเสียหายต่างๆจะต้องรับผิดชอบโดยผู้ประกอบการค่ะ คราวนี้นายวราวุฒิก็มีพูดเรื่องน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีดูน้ำท่วมแต่พื้นที่สุพรรณบุรีนายวราวุฒิก็บอกว่าตนใส่หมวก2ใบค่ะใบหนึ่งเป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมทุกครั้งที่เกิดปัญหาก็ไปดำเนินการทางกระทรวงทำงานเต็มที่นะคะส่วนอีกใบหนึ่งก็เป็นพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเลือกตนมาด้วยคะแนนอย่างมากมายแน่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศน้ำจะลดลงไปแล้วแต่บางพื้นที่ที่สุพรรณน้ำยังท่วมสูงถึงหัวอยู่ค่ะฉะนั้นเรื่องนี้มองได้หลายมุมนะคะถ้าตนไปในพื้นที่วิกฤตอื่นๆคนที่บ้านก็จะต่อว่าเอาว่าดูแต่พื้นที่อื่นไม่ดูที่บ้านแต่เมื่อไปดูบ้านตนเองก็จะถูกต่อว่าว่ามาดูแต่บ้านตัวเองไม่ดูที่อื่นเรื่องนี้ก็นานาจิตตังค่ะขอยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจในทุกปัญหาแล้วก็สั่งการให้ดูแลทุกพื้นที่ที่มีปัญหาตนไม่สามารถนำกระทรวงอุตสาหกรรมไปแก้ปัญหาน้ำท่วมที่สุพรรณบุรีแต่ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่อย่างเช่นปราจีนบุรีสามารถนำทีมงานของกระทรวงอุตสาหกรรมไปดูแลพื้นที่ได้ซึ่งอาจจะไม่ทันใจประชาชนแต่ว่าตอนนี้ดำเนินการอยู่ค่ะ
2: ดูเรื่องของประเพณีถือศีลกินเจกันบ้างครับสมาคมอ้ามภูเก็ตจัดแห่พระกลางคืนรวมศรัทธา40อ้ามประชาชนชุดขาวรอรับขบวนแน่น2ข้างทางเลยครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเมื่อค่ำวานนี้ครับเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาเมื่อประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันสวมชุดขาวออกมารอรับขบวนแห่พระในพิธีแห่พระรอบเมืองในเวลากลางคืนซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมอ้ามภูเก็ตโดยรวบรวมขบวนแห่จาก40อ้ามทั่วจังหวัดเข้าร่วมตลอดเส้นทางก็มีประชาชนตั้งโต๊ะบูชาเตรียมเครื่องสักการะแล้วก็จุดประทัดต้อนรับองค์พระท่ามกลางเสียงกลองแล้วก็เสียงประทัดดังต่อเนื่องเป็นระยะสร้างบรรยากาศคึกคักขณะที่ผู้เข้าร่วมพิธีต่างยกมือไหว้รับขบวนด้วยความศรัทธาพิธีแห่พระกลางคืนก็ถือเป็นอีกหนึ่งภาพสำคัญของประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตสะท้อนความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนในการอัญเชิญองค์พระและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปแห่ตามเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะและก็รับพรตามความเชื่ออีกทั้งยังเป็นโอกาสศาลเจ้าต่างๆครับได้ร่วมกันสืบสานประเพณีและก็แสดงพลังความสามัคคีของชุมชนก่อนเริ่มขบวนแห่ที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมประกอบพิธีส่องเก๋งถวายพระพรชัยมงคลและก็การแสดงหุ่นกาเล่าถวายพระพรการรวบขบวนแห่พระกลางคืนจาก40อ้ามในครั้งนี้ครับจึงไม่เพียงสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวแต่ว่ายังสะท้อนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของชาวภูเก็ตในการรักษาประเพณีถือศีลกินผักให้สืบทอดต่อไปครับช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
1: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02 114 3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศ

0: ะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะคะเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการยื่นฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้วก็รัฐมนตรี18คนนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานจากสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรอบเวลาการอภิปรายค่ะโดยหลังจากยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็จะต้องผ่านการพิจารณาความถูกต้องของเนื้อหาก่อนจึงจะแจ้งมายังรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะคะส่วนกรณีที่อาจมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงเดือนตุลาคมนายกบอกว่ารัฐบาลพร้อมค่ะโดยภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็คือการเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพื่อจะไปประชุมอาเซียนและการประชุมเอเปกนะคะทางนี้จะกำหนดช่วงเวลาการอภิปรายอย่างไรนั้นก็ขอให้เป็นไปตามที่ประธานสภาประสานมาถ้ามีความพร้อมก็สามารถดำเนินการได้ค่ะโดยเชื่อว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนได้เตรียมการไว้แล้วรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่เตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงต่อสภาเช่นกันนะคะสำหรับกรณีที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีถ้อยคำรุนแรงและรัฐบาลจะประสานขอให้ประธานสภาตัดถ้อยคำนั้นหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะพิจารณาค่ะแต่ละฝ่ายควรทำหน้าที่ของตนเองไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนข้อเสนอของฝ่ายค้านที่ขอเวลาอภิปราย5วันนายกบอกว่าก็ให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัตินะคะแต่พอถามว่าระยะเวลา5วันมากเกินไปหรือไม่นะคะนายกก็บอกว่า5วันเยอะไปพร้อมกับย้ำว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าอดีตก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้วส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวนายอนุทินบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลมีอยู่2พรรคและจากตำแหน่งรัฐมนตรีทั้งหมด35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยประมาณ27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติค่ะที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าเพื่อไทยนะคะส่วนเป็นความตั้งใจของฝ่ายค้านให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกกันหรือไม่นายกก็บอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้แตกกันก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายด้วยอย่างน้อยการที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไปอย่างไรก็ช่วยรัฐบาลอยู่แล้วค่ะสำหรับแนวทางการชี้แจงข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงต่างๆนายกบอกว่าในฐานะนายกนะคะตนก็มีชื่อยื่นยติอภิปรายต้องชี้แจงต่อสภาอยู่แล้วและหากประเด็นใดเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดก็จะมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบมาชี้แจงเช่นประเด็นกระทรวงแรงงานก็จะให้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานมาเป็นผู้ตอบค่ะเมื่อถามย้ำว่ามั่นใจหรือไม่นะคะว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลนายอนุทินตอบว่ามั่นใจสิครับค่ะ
2: ดูฝ่ายค้านกันบ้างนะครับนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านครับว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ด้วยการอภิปรายครั้งนี้มีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนดังนั้นเวลาในการอภิปรายและชี้แจงต้องจัดสรรให้เพียงพอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันสมเหตุสมผลที่สุดครับและท้ายที่สุดนี้ต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภาผู้แทนราษฎรกับการหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านและก็วิปรัฐบาลว่าจะเป็นอย่างไรนายผลิตบอกว่าหากใช้เวลา3วันตนมองว่าน่าจะไม่สมเหตุสมผลเพราะหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือว่าในสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งซึ่งจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้ครับแต่มีการจัดสรรเวลาอภิปราย4วันเต็มทั้ง4ครั้งดังนั้นตนจึงบอกว่าขอเวลา5วันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันตนเห็นว่าไม่น่าจะสามารถที่จะอธิบายได้เมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีตครับเมื่อถามถึงกรณีที่ไม่มีรายชื่อรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในยติอภิปรายนั้นนายผลิตอธิบายบอกว่าพรรคประชาชนนำข้อมูลและหลักฐานที่มีเป็นตัวตั้งในการที่จะยื่นยติซักฟอกหากเราเห็นว่ามีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งที่บริหารกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือบริหารผิดพลาดอย่างร้ายแรงจะรวมรัฐมนตรีคนดังกล่าวอยู่ในลิสต์การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ยืนยันไม่ได้พิจารณาเรื่องพรรคต้นสังกัดหรือว่าสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีมาประกอบการพิจารณาซึ่งการใช้เกณฑ์นั้นนำมาสู่ข้อสรุปที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง18คนเป็นการตัดสินใจที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกันบนพื้นฐานและข้อเท็จจริงครับเมื่อถามถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากเพื่อไทยอาจจะเป็นการเปิดดีลการเมืองในการจับมือระหว่างส้มฟ้าแดงนายผลิตบอกว่าไม่มีครับ
1: มีเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะหลายจังหวัดอาจจะยังเผชิญน้ำท่วมนะคะแต่ว่าตอนนี้ตามยอดดอยยอดภูในภาคเหนือและอีสานเริ่มมีทะเลหมอกกันแล้วค่ะที่ทะเลหมอกบนจุดชมวิวภูค้อน้อยอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ชาวบ้านช่วยกันพัฒนาให้เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ยามเช้าแบบ180องศานะคะจุดนี้จะมองเห็นทะเลหมอก2แผ่นดินก็คือฝั่งไทยและฝั่งเมืองบ่อแตนแขวงไชยบุรีสปป.ลาวค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะมีทะเลหมอกมาอวดโฉมสู่สายตานักท่องเที่ยวกันแล้วค่ะขณะที่พระอาทิตย์ก็ค่อยๆทอแสงสีทองขึ้นมาท่ามกลางอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดภูคอที่20องศาสภาพอากาศที่จังหวัดเลยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะคะอุณหภูมิจะต่ำในช่วงกลางคืนแต่ว่าช่วงกลางวันอากาศยังร้อนอยู่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่อำเภอต่างๆเมื่อเช้านี้นะคะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง14องศาอุทยานแห่งชาติภูเรือ15องศาอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนาแห้ว17องศาอุทยานแห่งชาติภูกระดึง17องศาอำเภอเมืองเลิง22องศาและอำเภอเชียงคาน22องศาค่ะอีกที่หนึ่งที่มีทะเลหมอกนะคะก็คือที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมื่อเช้านี้ทะเลหมอกสวยงามไม่แพ้ที่ไหนเลยนะคะท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีอากาศเย็นสบายค่ะทางอุทยานได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่ลานกลางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทั้ง4จุดซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็คือลานกลางเต็นท์ดอยปุยลานกลางเต็นท์น้ำตกมนทาทานลานกลางเต็นท์บ้านพักนักท่องเที่ยวสวนสนและลานกลางเต็นท์น้ำตกหมอกฟ้าค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับเกิดเหตุน้ำป่าหลากพัดหมู่บ้านแล้วก็สะพานแขวนเสียหายในเขตโคขาทางตอนกลางของเนปาลครับขณะนี้ทางการยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่าสุดเป็นรายงานตัวเลขผู้สูญหายจำนวน5รายครับโดยกองทัพเนปาลเปิดเผยว่าทางการได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วจำนวน95รายแต่ว่าหลายครอบครัวต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหลังการประกาศเตือนภัยซึ่งสาเหตุของการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดดินถล่มมาขวางกั้นทางน้ำจนส่งผลให้มวลน้ำทะลักหรือว่าอาจจะมีสาเหตุจากฐานน้ำแข็งพังทลายโดยมีรายงานว่าชาวบ้านในพื้นที่ทางตอนบนของแม่น้ำเห็นเหตุการณ์หิมะถล่มแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญครับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากทางการเนปาลได้ประกาศยุติภารกิจค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและก็โคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตส่งผลกระทบให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,400 รายและยังคงมีผู้สูญหายอีกกว่า 5,000 รายที่ทางการเตรียมประกาศให้เป็นผู้เสียชีวิตตามกฎหมายเพื่อให้ครอบครัวได้รับเงินเยียวยาครับด้านปัญหาหมอกควันข้ามแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังน่าวิตกกังวลครับสิงคโปร์เริ่มต้นอาทิตย์ใหม่ด้วยหมอกควันที่ถูกพัดพามาจากควันไฟป่าในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องเช้านี้คุณภาพอากาศในสิงคโปร์และมาเลเซียยังอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีต่อสุขภาพรวมถึงค่า PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นสาเหตุจากหมอกควันไฟป่าที่กระแสลมพัดมาจากเกาะสุมาตราและก็เกาะกาลีมันตันตะวันตกประเทศอินโดนีเซียสภาพอากาศแห้งแล้งยังเป็นต้นตอให้ไฟและก็หมอกควันระลอกนี้ยืดเยื้อล่าสุดครับสภาศาสนาอิสลามแห่งสิงคโปร์ได้ประกาศให้มัสยิดต่างๆทำการปกติสำหรับการละหมาดประจำวันแต่ว่าอาจจะมีการปรับรูปแบบพิธีตามความเหมาะสมและในมาเลเซียครับสถานศึกษาหลายแห่งมีการกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันนี้หลังจากต้องปิดทำการเรียนมาหลายวันจากสาเหตุหมอกควันพิษซึ่งทั้ง2ประเทศยังต้องมีมาตรการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงแล้วก็สั่งงดกิจกรรมกลางแจ้งบางอย่างที่ไม่จำเป็นซึ่งขณะนี้ทางการอินโดนีเซียและมาเลเซียกำลังเร่งดำเนินการเพื่อประสานการดับไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันร่วมกันครับ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาส์ข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ดเล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทาง Mcot News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
0: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง Mcot News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิริพรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมลโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศินคลินวิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอดบทเรียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาต้องถือว่ามีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในประเทศเราเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการประชุมประจำปีของ IMF แล้วก็ World Bank นะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าหลายๆประเทศเนี่ยจับตามองแล้วก็เราก็เชื่อว่าในการประชุมในครั้งนี้จะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันทีถึง 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทนะจากการประเมินผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนรวมถึงรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการดึงดูดการลงทุน FDI แล้วก็มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนะคะซึ่งดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะให้ข้อมูลว่าตั้งแต่วันที่12เนี่ยไปจนถึงวันที่18 7วันนี้ไทยจะเปิดรับต้อนรับก็เรียกว่าเปิดบ้านต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเงินในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะซึ่งเปรียบเสมือนการยกสำนักงานใหญ่ของ IMF แล้วก็ World Bank จากกรุงวอชิงตันดีซีมาที่ประเทศไทยซึ่งปกติก็จะมีการประชุมที่กรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะก็พอ2ปีผ่านไปปีที่3ก็จะเลือกว่าจะไปประชุมที่ประเทศสมาชิกประเทศไหนบ้างซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติจัดเป็นครั้งที่2นะคะครั้งแรกก็คือเมื่อปี2534ในปีนี้เป็นครั้งที่2ก็จะมีประเทศที่ได้รับเกียรติจัดครั้งที่2นี่รู้สึกจะ3ประเทศนะมีญี่ปุ่นตุรกีแล้วก็ประเทศไทยซึ่งเราเชื่อว่านอกเหนือจากการประชุมในครั้งนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันทีประมาณ 1,000 ถึง 2,000 กว่าล้านบาทนะ แล้วก็เชื่อว่าจะมีการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ชุมชนนะแล้วก็เปิดประตูสู่อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการแสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะซึ่งรัฐจะใช้

0: โอกาสนี้ในการนำเสนอความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดแล้วก็สิทธิประโยชน์การลงทุนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินจากการลงทุนตรงจากต่างประเทศก็คือเรียก FDI เนี่ยนะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญสำคัญที่เรามุ่งหวังก็คือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งวันนี้ถือเป็นประชุมแรกของเราเป็นหมุดหมายแรกก็คือเรื่องของ AI นี่แหละแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะซึ่งเชื่อว่าจะกลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วยนะคะซึ่งประเด็นต่างๆที่กล่าวถึงเนี่ยก็ต้องติดตามกันนะคะว่าการประชุมในช่วงแรกๆนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งทางด้านของมหาวิทยาลัยหอการค้าเองก็มีการประเมินมูลค่าของเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกนะในหรือว่า World Bank Group เนี่ยค่ะในช่วง12ถึง18นี้นะคะคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินสะพัดในประเทศประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านหรือประมาณ 8,000 ถึง 9,000 ล้านนั่นเองจากผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คนเขาคาดว่าอาจจะมากกว่า 20,000 คนถ้ารวมผู้ติดตามแล้วก็ครอบครัวจาก191ประเทศนะคะซึ่งนอกเหนือจากการมีผู้เข้าร่วมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 คนอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมคาดว่าจะมีการใช้จ่ายต่อคนประมาณ 30,000 ถึง 50,000 บาทแล้วก็ช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารการประชุมหรือไมซ์นะคะในช่วงไฮซีซั่นแล้วก็เป็นโอกาสในเชิงยุทธศาสตร์ที่จะตอกย้ำภาพลักษณ์ในฐานะเป็นผู้เชื่อมโลกนะคะเรียกว่าเป็น global connector แล้วก็หลุมหลบภัยทางเศรษฐกิจหรือฐานการลงทุนที่ปลอดภัยท่ามกลางความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะก็คือประเด็นสำคัญที่ไทยผลักดันก็จะมีแนวคิดเรื่องของการเงินดิจิตอลที่ปลอดภัยและทุกคนเข้าถึงได้เรื่องการหารือด้าน AI ความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจแล้วก็การระดมทุนภาคเอกชนเป็นต้นนะคะ
1: ก็เป็นที่แน่นอนนะครับมีผู้เข้ามาร่วมประชุมหลายหมื่นคนนี่ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับท่านก็ได้มีการประชุมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสำนักงานตำรวจแห่งชาติผู้แทนธนาคารโลกแล้วก็ผู้แทนกระทรวงการคลังนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสนับสนุนการประชุมครั้งนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับท่านก็เน้นย้ำนะครับว่าประเทศไทยในฐานะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศนะครับหากพบเห็นเบาะแสความผิดปกติหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านการจราจรก็ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ควบคุมและสั่งการการจราจรบก02ใช่ไหมฮะหมายเลข1197ตลอด24ชั่วโมงหรือถ้าหากมีเหตุด่วนเหตุที่พบว่ามีความผิดปกติก
0: ็
1: ติดต่อได้ที่หมายเลข1191นะครับสำหรับพื้นที่ที่ต้องมีการประกาศปิดการจราจรชั่วคราวในช่วงนี้ระหว่างที่มีการประชุมคือตั้งแต่วันที่12ถึง20ตุลาคมนะครับเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยในการประชุมบริเวณโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็มีอย่างเช่นนะครับถนนพระราม4นี่ก็บอกว่าปิดตั้งแต่แยกถนนวิทยุถึงแยกพระราม4ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับอีกเส้นทางนึงนะครับที่ปิดการจราจรคือถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายนะครับคือตั้งแต่ถนนพระราม4ถึงถนนสุขุมวิททั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกันนะครับและเส้นที่3นะครับก็คือถนนรัชดาภิเษกครับก็ปิดตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันนะครับเส้นทางที่4นะครับที่ปิดการจราจรก็คือถนนสุขุมวิทนะครับตั้งแต่ทางรถไฟใต้ดินเพลินจิตนะครับถึงแยกอโศกมนตรีทั้งสองฝั่งและบริเวณสะพานข้ามแยกณระนองนะครับทั้งสองฝั่งตั้งแต่หน้าโรงเรียนช่องนนทรีถึงหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับและเส้นที่6ที่ปิดการจราจรถาวร

0: มันก็คือถนนวิทยุครับต
1: ั
0: ้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสินทั้งสองฝั่งทางนี้ก็คือปิดตั้งแต่เมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาถึงวันที่18ตุลาคมเวลา24นาฬิกาครับ
1: ค่ะเนื่องจากว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศเป็นจำนวนมากเนี่ยนะคะก็มีการดูแลเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของมาตรการพิเศษในกรุงเทพมหานครนะอย่างกรณีของวันหยุดนะคะแล้วก็การทำงานที่บ้านแทนการมาที่ทำงานก็ทำให้วันนี้สภาพการจราจรในกรุงเทพมหานครดูสบายสบายค่อนข้างหลวมนะคะ
0: ใช่ครับเราก็ขอความร่วมมือหน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริษัทเอกชนให้ทำงานแบบ work from home ช่วงวันที่12 14และก็15นะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้13ตุลาคมก็เป็นวันราชการอยู่แล้วนะครับก็หยุดติดต่อกันไปเลยและวันที่16ตุลาคมก็ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษเพิ่มอีก1วันตลอดอาทิตย์นี้ครับ
1: ค่ะก็คือตลอดทั้งสัปดาห์จะเป็นลักษณะของการทำงานแบบพิเศษหรือไม่ก็หยุดพิเศษในกรณีพิเศษนั่นเองนะคะนอกเหนือจากวันที่13ซึ่งเป็นวันหยุดราชการอยู่แล้วถูกไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้นี่ก็เชื่อว่าการจราจรจะเบาบางกว่าธรรมดานะคะ
0: ครับ
1: วันแรกที่เชิญค่ะ
0: ครับเดี๋ยวผมจะขอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีครับเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดสถานที่แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะปี2558เราก็คิดว่าอาจจะมีกลุ่มที่อาจจะมาแสดงพลังหรือต้องการเรียกร้องอะไรอย่างนี้ครับก็เลยทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็เลยได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับกำหนดสถานที่ห้ามชุมนุมกีดขวางทางเข้าออกหรือว่ารบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานที่เนื่องจากตอนนี้ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ใช่ไหมครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับก็ประกอบด้วย3สถานที่สำคัญนะครับก็คือ1ที่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ
1: ที่จัดงาน
0: ห้ามครับห้ามชุมนุมห้ามกีดขวางทางเข้าออกโดยเด็ดขาดนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวันแบงคอกฟอรัมนะครับอันนี้ก็ห้ามไปชุมนุมอยู่ใกล้ๆนะครับและที่3ก็คือโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญทั้งหมด22แห่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าห้ามไปชุมนุมโดยเฉพาะนะครับห้ามไปกีดขวางทางเข้าออกเพราะว่าอาจจะเป็นการรบกวนการปฏิบัติงานและการใช้สถานที่เหล่านี้นะครับก็คือให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานคืนก่อนตั้งแต่วันที่10ตุลาคมจนถึงวันที่20ตุลาคมนะครับ
1: อันนี้ต้องถือว่าเป็นเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นหลักนะคะเพราะจะมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่เป็นบุคคลสำคัญทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินระดับโลกนี่เป็นจำนวนมากนะคะหัวข้อสำคัญในการประชุมวันแรกนะคะก็เรื่องของการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็พวกงานเสวนาของธนาคารโลกซึ่งดร.เอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ร่วมเวทีเสวนาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงหลายๆคนนะคะแล้วก็เรื่องของอนาคตของเอเชียในยุค AI และการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวหนังสือวิเคราะห์ของ IMF โดยดร.วิรัชัยสันติประภพก็ร่วมเป็นวิทยากรด้วยแล้วก็มีเรื่องเศรษฐกิจโลกภูมิศาสตร์เรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์นะคะการหารือแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นี้เป็นต้นนะคะ
0: ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดฉากการประชุมวันแรกนะครับที่คุณเอกนิติได้เข้าร่วมประชุมกับบรรดาผู้คนสำคัญที่ร่วมเวทีครั้งนี้อย่างเช่นกรรมการผู้จัดการ IMF ใช่ไหมฮะนางคริสตาลินาจอร์จีวานะครับก็เข้าร่วมประชุมและก็มีประธานกลุ่มธนาคารโลกนายอาเจบัตกานะครับรวมทั้งประธานาธิบดีของสิงคโปร์ด้วยนายทามานซับบูการัตนำนะครับก็เข้าร่วมประชุมกับคุณเอกนิตินิติธรประภาสด้วยนะครับในการประชุมเปิดงานตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ก็อย่างที่คุณจิวพรเรียนนะครับเป็นการพิจารณาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ AI ขนาด

0: เล็กแล้วก็ต้นทุนต่ำสร้างงานที่มากขึ้นและให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นในประเทศที่กำลังพัฒนาใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็วันนี้นี
0: ่มีหลายเวทีด้วยกัน
1: หลายเวที
0: ในวันที่ใช่
1: ข้างในทำเป็น
0: หลายห้อง
1: เขาบอกเป็นพาวิเลียนก็มีที่ที่ให้คนเข้าไปติดตามข้อมูลโอ้ยดิฉันอยากโดดงานไปประชุมแต่ไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวแล้วไม่มีบัตร
0: แต่ว่าภาระสำคัญที่ทั่วโลกจับตามองก็คือการสร้างงานผลกระทบของ AI แล้วก็การระดมทุนจากภาคเอกชนนะครับคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ที่จะมีการประชุมกันที่ทุกคนจับตามองกันทั่วโลกว่าผลการประชุมในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งสุดท้ายสุดนะครับหลังจากการประชุมกัน 5-6 วันเนี่ยก็จะมีการแถลงอย่างเป็นทางการภายหลังจากการประชุมด้วยใช่ไหมครับคาดว่าน่าจะเป็นวันที่17ตุลาคมนะครับที่ท่านที่ว่าการกระทรวงการคลังของเราดร.เอกนิตินะครับก็จะเป็นคนจัดแถลงข่าวประมวลประเด็นสำคัญจากการหารือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาของการประชุมรวมถึงเสนอแนวคิดด้วยนะครับที่ไทยต้องการที่จะผลักดันในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศในครั้งนี้โดยเฉพาะบทบาทของไทยนะครับในการเป็นผู้เชื่อมโยงความร่วมมือที่ได้รับความไว้วางใจจากระหว่างประเทศและสถาบันเศรษฐกิจของโลกด้วยครับ
1: ค่ะดร.เอกนิตินิติธันประภาสเข้าใจว่าจะขึ้นถึง4เวทีนะคะจะมีเวทีสำคัญหลายเวทีนะคะคือในมันจะเป็นเวทีสำคัญอย่างช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2069เนี่ย2026หรือ2569เนี่ยค่ะก็จะมีเขาบอกว่ากำหนดการประชุมทวิภาคีอีกประมาณ30นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อขยายความร่วมมือแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประเทศไทยก็คือมีการประชุมหลักๆใช่ไหมแล้วมันก็จะมีการประชุมย่อยรวมทั้งประเทศนู้นประเทศนี้จับคู่เป็นทั้งทวิภาคีหรือไม่ก็เป็นกลุ่มย่อยในเรื่องประเด็นต่างๆที่แต่ละประเทศเนี่ยเขาสนใจแล้วก็มีคู่เขาเรียกว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาคู่เจรจาของเขาอยู่ก็จะเป็นโอกาสที่จะได้ใช้บริการทั้งสถานที่พักทั้งโรงแรมอะไรต่างๆที่มีความพร้อมในเรื่องการจัดประชุมกับเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆด้วยนะครับทีนี้ในวันที่13ใช่ไหมก็จะมีการเสวนาในเวทีไทย MOF
0: แลกเปลี่ยนมุมมองกันนะฮะ
1: ที่คุณจักรพันธ์เล่าไป
0: นั่นหมายถึงว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์ด้วยแล้วก็จะมีกรรมการผู้จัดการ IMF แล้วก็ประธานธนาคารโลกที่จะมีการหารือพูดคุยกันถึงแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นการหารือเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างประเทศความไม่แน่นอนทางการค้าแล้วก็ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลกดูครับในวันพรุ่งนี้13ตุลาคมนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเวทีสำคัญที่นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำจะมาพูดคุยหารือกันก็มีนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของไทยด้วยนะครับก็จะย้อนมองไปที่พัฒนาการเศรษฐกิจตลอด35ปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นที่คุณชูพรว่าไทยเราเป็นเจ้าภาพ IMFWorld Bank เมื่อปี2534ใช่ไหมครับก็จะมีการทำเรื่องนี้มาดูที่ว่ามีข้อจำกัดอย่างไรบ้างตลอด35ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่มันชะลอตัวมีอะไรที่ประสบความสำเร็จหรือมีอะไรที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในครั้งนี้ที่จะมองไปข้างหน้าที่จะพัฒนาร่วมกันด้วยครับ
1: ค่ะแล้วก็นักวิชาการชั้นนำแล้วก็นักการเงินการธนาคารชั้นนำของไทยก็มีหลายท่านที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในการเสวนาและการประชุมสำคัญ อีกด้วยนะคะอย่างกรณีเมื่อครู่ที่คุณจักรพันธ์เล่าไปจริงๆเนี่ยวันที่13จะมีหลายงานนะคะทั้งเช้าทั้งบ่ายเนี่ยโอ้โหจะมีทีมผู้บริหารเยอะแยะไปหมดอย่างผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยในวิทัยรัตนากรใช่ไหมคุณรงชัยอัครเสรณีประธานมูลนิธิสถาบันนโยบายยุทธศาสตร์คุณสุทธิพันธ์เจราธิวัฒน์ศาสตราจารย์กิติคุณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีน่าจะเป็นช่วงอีก1เสวนานะคะก็จะมีเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นโอกาสนะที่

0: จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลที่เรียกว่าอยู่ในแวดวงระดับโลกนี่แหละนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของปัญหาสำคัญสำคัญเช่นหนี้สาธารณะเรื่องความผันผวนทางพลังงานผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ AI นะดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณสมพรคุณจักรพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: กำลังเก็บตกเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
2: ก็เพิ่งจะแวะเข้าไปมานิดนึงด้วยค่ะ
0: อ๋อเหรอคะโอ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
1: จากดีจากไงเล่าบรรยากาศสัก
2: น
1: ิดนึง
2: แวะไปดูสถานการณ์ก่อนค่ะไปดูสถานการณ์นิดนึงก่อนแต่ว่า
0: เข้าไปได้เหรอ
2: เยอะอยู่นะ
0: เยอะเยอะเยอะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: แล้วหมายถึงว่าต้องมีบัตรไหมคะหรือว่าเราสามารถเข้าไปได้
2: อ๋อใช่ค่ะต้องมีบัตรนะคะคุณสมพรสมพันธ์แต่ว่าคือเดิมมองแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวนี้มันก็จะง่ายหน่อยตรงที
0: ่
2: ว่ามีถ่ายทอดใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ไลฟ
2: ์ถ้าเกิดไม่ได้แหมดิฉันจะกลายเป็นคนที่คอมเมนต์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอาจจะเพราะมันหลายวันเนาะเดี๋ยวมีหลายวันนะคะ
0: วัน
1: คร
2: ับ ใช่ใช่อาจจะแจ้งไว้เผื่อเวลาหน่อยถ้าเกิดท่านไหนมีความจำเป็นต้องไปออนไซต์นะคะเพราะว่าเขาคนที่เขาลงทะเบียนแบบมีป้ายแล้วอะค่ะ
0: เขาเรียกมีสังกัดเขาเรียกมีสังกัด
2: มีป้ายก็คือ
1: มีบัตรอนุญาตให้เข้างาน
0: มีบัตรอนุญาต
2: ใช่ใช่ค่ะมีป้ายห้อยคอเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะเดินเข้าไปได้เลยนะคะแต่ก็ต้องผ่าน security นะคุณสุพรจักรพันธ์แต่ถ้าคนไหนที่ลงทะเบียนแบบออนไลน์นะคะอาจจะเผื่อเวลานิดนึงเพราะว่าต้องเดินไปเอาป้ายที่เราลงทะเบียนเนา
0: ะ
2: เดินไปเอาป้ายตรงโรงงานยาสูบก่อน
0: อ๋อไปรับป้ายฝั่งโรงงานยาสูบ
2: ทางเดียวใช่ๆ
0: ค่ะแบบ
2: นี้เป็นต้น
0: ค่ะแล้วนี้เป็นแบบออนไลน์อย่างเงี้ยฮะหรือว่า
2: ป้ายเป็นแบบออนไลน์
0: ก็เลยต้องเดิน
2: ต้องเดินนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่ว่าค่ะว่าบ้านเราเองมันก็อากาศร้อนหน่อยนะคะก
0: ็เนี่ยแต
2: ่เวลาเดินทีนึงก็อาจจะเผาผลาญแคลอรี่ได้เยอะนะคะ แต่โอเคค่ะดังนั้นก็คิดว่ามันเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจเนาะว่ามีประเด็นหลายอันที่มันก็ได้โชว์แสดงศักยภาพของประเทศเราด้วยนะคะ ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสอันดีละกันเนาะวันนี้มันเพิ่งเปิดวันแรกก็อยากจะเห็นภาพที่เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันนี้เรียกว่ามันเป็นงานใหญ่งานนึงเลยนะคุณ
1: ครับ
0: เดี๋ยวฉันเคยเข้าไปทำข่าวในครั้งแรกเมื่อปี 3-4
1: เหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่เจอกันเพราะยังไม่รู้จัก
0: ตอนนั้นยังไม่รู้จักคุณจักรพันธ์ยังหนุ่มละอ่อน
1: ยังเป็นนักข่าวตัวน้อยรูปหล่อเดิน
0: เดินจุ้ยดิฉันก็เดินวิ่งเดินบ้างวิ่งบ้างตามห้องต่างๆก็มันจะมีเครื่องแปล
1: คิดดูสิมันนานขนาดไหน35ปีแล้วนะเมื่อปี2530
2: ปีที่แล้วเขาจัดที่ไหนคะคุณสุรน
0: ันท์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ
1: ประชุม
2: แห่งชาติเศรษฐกิจที่เดียวกันเลย
0: สร้างขึ้นเป็น
2: ใหม
0: ่เพิ่งสร้างตอนนั้น
1: แรกเลยนะ
0: สร้างเพื่อต้อนรับงานนี้เลย
1: ใช่ใช่
2: มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะนะคะพูดถึงโดยเฉพาะถ้าเราเป็นฝั่งเขาเรียกการศึกษาเองเนี่ยเราคิดว่าจะน่าจะได้อะไรเยอะค่ะเพราะว่าพอเราทราบเทรนด์ของโลกแล้วนะ
0: คะ
2: เรื่องอีโคโนมิกเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันเป็นศูนย์กลางนะเราจะปั้นผลิตบัณฑิตแบบไหนออกไปใช่ไหมคะเพื่อตอบโจทย์เนาะสิ่งที่เป็นแนวโน้มของโลกในยุคปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในอนาคต อันใกล้อันไกลเนี่ยเรียกว่าก็ดีแล้วค่ะที่เขามีไลฟ์ด้วยเนาะ มีไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะมันก็จะทำให้การเข้าถึงเนี่ยมันเข้าได้ง่าย
0: แล้วคือดูย้อนหลังได
2: ้ใช่แล้วยังคิดเลยบอกว่าหุยยุคนี้มันดีจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายการดึงเอาความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนกันในเวทีโลกแบบนี้มันก็จะทำให้ประเทศหรือโลกของเรามันพัฒนาไปในทิศทางที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ค่ะคือถ้าเกิดว่าเราคือถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างดิฉันเนี่ยมันต้องห้องใดห้องหนึ่งแล้วก็รอเขาประชุมสรุปใช่ไหมคะแล้วก็ถอดความแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีทักษะทางด้านภาษานี้ที่ดีๆหน่อยเนี่ยเราสามารถดูย้อนหลังแล้วก็เท่ากับได้ปริญญาใบหนึ่งเลยนะถ้าเราฟัง

0: หมดทุกห้องเนี่ยเพราะมันเป็นหัวกะทิที่มาคุยทั้งนั้นแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้มันก็จะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบแล้วก็ไปเป็นทฤษฎีทางการเงินการธนาคารหรือว่าในการพัฒนาระดับโลกต่อไปอีกเพราะทุกครั้งมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีสกัดข้อมูลที่แต่ละท่านที่เป็นกูรูทั้งหลายเนี่ยค่ะเอามาแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเรียนตามมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันเกริ่นไว้นิดนึงเนาะคุณสมพรจักรพันธ์เรื่องที่ว่าข้อมูลสำคัญที่ World Bank มีการรายงานในปีนี้ก็คือ2026เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการศึกษานะคะว่าเด็กเนี่ยประมาณ 70% ในประเทศที่คือเขาไม่ได้ระบุเจาะจงอะเนาะแต่เป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะก็ที่เจอกับดักรายได้ปานถึงปานกลางเนี่ยเขามีส่งผลต่อทักษะในการอ่านและการเข้าใจเขาเรียกการเข้าใจหนังสือนะคะการรู้หนังสือเนี่ยที่เหมาะสมกับวัยนะคะก็เรียกได้ว่าคุณเชื่อไหมอายุนะคะที่อ่านและเข้าใจกันหนังสือหรือรู้หนังสือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจอกับดักรายได้ต่ำหรือปานกลางเนี่ยจะไปที่สิบขวบเลยนะอันนี้คือรายงานของแบงค์นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เห็นพวกรายงานเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่วิกฤตโควิดนะคะดังนั้นการเข้าโรงเรียนนะคะการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาไม่ได้แปลว่าจะรับประกันคุณภาพในการเรียนหรือการศึกษาได้นะคะดังนั้นเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าประตูบานแรกแต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปอ่ะการศึกษาที่มันมีคุณภาพเนี่ยมันจะส่งผลต่อผลลัพธ์หรือทักษะต่างๆที่มันเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนนะคะแล้วการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ World Bank ต่างๆเนี่ยเรียนคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าจุดตั้งต้นในการที่จะพัฒนานะคะเรื่องของการศึกษาได้ในหลายๆประเด็นตัวอย่างเช่นเรื่องของแนวทางในการยกระดับทักษะการเขาเรียกว่าทักษะขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการอ่านการคิดวิเคราะห์การทำโจทย์คณิตศาสตร์นะคะอันนี้สำคัญมากตั้งแต่วัยเด็กแล้วพอเรารู้ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าอ้าวต่อไปเราต้องไปพัฒนาคุณครูนะคะอย่างไรถูกไหมตรงนี้มันเปลี่ยนการลักษณะการอบรมครูเนี่ยในระยะสั้นๆในสมัยก่อนเนี่ยก็เรียนครูมาแล้วก็จบเลยใช่ไหมคุณสมพรสมพันธ์แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพของครูด้วยนะคะแล้วที่สัปดาห์ที่แล้วดิฉันแชร์ไปถึงเรื่องของการเท่าเทียมกันนะความเท่าเทียมกันของการศึกษาเช่นการจัดสรรทรัพยากรถูกไหมคะ
0: อันนี้ดร.กิจจะอินเป็นพิเศษเพราะว่าจากยอดดอยเข้ามาที่ประชุมโลก
1: ประชุมระดับโลกแต่ยอดดอยกลับมาถึงเมืองกรุงนี่รู้สึกว่าหลายเรื่องที่เราอยากจะเห็นภาพที่คือปัจจุบันมันดีขึ้นอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้าทิศทางมันจะไปดีขึ้นในจุดไหนแล้วมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างไรนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยปัจจุบันมันมีเดนก็แอบเข้าไปดูเนาะเมื่อเช้าว่าเอ๊ะเขาจะมีเซสชั่นอะไรบ้างนะคะเขาก็ว่ามีเรื่องของ AI กับดิจิทัลอย่างเงี้ยนะคะใช่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันเราก็บอกว่าการเข้าถึงอ่ะอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดเพื่อรองรับเรื่อง World Bank ถูกไหมคะ
0: อุบไว้ก่อนขอ5นาทีขอ5นาที
1: ได้ค่ะ
0: สักครู่ค่ะฟังค่ะต้นชั่วโมงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย

าณ13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่

0: ค่อยๆลดลงตามลำดับประกอบกับในช่วงสัปดาห์นี้ไม่มีฝนตกเพิ่มหรือมีฝนตกเพียงเล็กน้อยสำหรับพื้นที่ภาคตะวันตกโดยเฉพาะจังหวัดเพชรบุรีสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อวานนี้เกิดจากน้ำหลากเป็นหลักเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนส่วนใหญ่ตกบริเวณท้ายเขื่อนส่วนจังหวัดกาญจนบุรีและลุ่มน้ำแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำในปริมาณใกล้เคียงเดิมทำให้บางจุดมีระดับน้ำล้นตลิ่งทันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนภาคตะวันออกปัจจุบันเหลือพื้นที่บริเวณบางปะโกงเพียงจุดเดียวที่ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินโครงการระยะยาวสำหรับภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่แนวโน้มสภาพอากาศในสัปดาห์นี้ช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักได้แก่ภาคใต้และจังหวัดเพชรบุรีส่วนช่วงวันที่14ถึง15ตุลาคมมีแนวโน้มฝนตกหนักบริเวณจังหวัดอุทัยธานีราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีและภาคใต้อย่างไรก็ตามคาดว่าปริมาณฝนจะไม่มากเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์วันที่16ถึง18ตุลาคมฝนจะเคลื่อนลงอย่างพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันโดยจังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักได้แก่กระบี่พังงาระนองตรังรวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนการบริหารจัดการน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครปัจจุบันกรุงเทพมหานครยังมีถนนที่มีน้ำท่วมขัง1จุดบริเวณใต้สะพานคลองสามวาระดับน้ำประมาณ 10-15 เซนติเมตรโดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ภายในสัปดาห์นี้ทางนี้ได้มีการปรับลดพื้นที่ประสบภัยในกรุงเทพมหานครเหลือ8เขตเมื่อวันที่9ตุลาคมได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกลุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอกสำหรับสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องหากระดับน้ำในคลองสายหลักด้านตะวันออกลดลงสู่ระดับปกติและยังมีศักยภาพรองรับน้ำเพิ่มเติมจะเปิดรับน้ำจากพื้นที่ภายนอกเพื่อช่วยระบายน้ำผ่านระบบคลองของกรุงเทพมหานครด้านการฟื้นฟูพื้นที่เขตลาดกระบังโดยเฉพาะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานพร้อมเครื่องจักรและรถขนขยะเร่งจัดเก็บขยะหลังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโดยสามารถจัดเก็บได้แล้วกว่า 5,000 ตันขณะที่ข้อมูลปริมาณขยะชิ้นใหญ่สะสมอยู่ที่กว่า 1,000 ตันและมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้เฉลี่ยวันละประมาณ800ตันส่วนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางออนไลน์ของกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา8นาฬิกาวันนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 83,268 รายโดยพื้นที่ที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด3อันดับแรกได้แก่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตสายไหม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะจุลพันธ์ยินดีผลเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมย้ำไม่แทรกแซงพร้อมทำงานร่วมทุกฝ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงข่าวภายหลังการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมโดยแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคะแนนสนับสนุนจากการเลือกตั้งพร้อมยืนยันความพร้อมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกันตนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกระทรวงแรงงานยึดมั่นในกระบวนการเลือกตั้งที่เป็นอิสระโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยไม่มีนโยบายเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งทางนี้สิ่งสำคัญคือการเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายเพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิ

0: และประโยชน์ของผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างเป็นธรรมนายจุลพันธ์กล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างถือว่าประสบความสำเร็จสามารถสร้างการมีส่วนร่วมได้มากขึ้นมีผู้ประกันตนและนายจ้างเข้ามาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาในการใช้สิทธิ์ของฝ่ายนายจ้างเพิ่มขึ้นถึง 600% ในฝ่ายผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นถึง 400% มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งสิ้น 830,000 คนคิดเป็น 80% แต่ยังไม่ครบถ้วนคาดว่าจะแตะหลักล้านในวันนี้ในการรวบรวมตัวเลขให้ครบถ้วนพันธบัตรออม Plus เดือนตุลาคมมาแล้ววงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม26ตุลาคมนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus อย่างต่อเนื่องโดยจะเริ่มจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออม Plus ในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทในวันที่26ตุลาคม2569นี้กำหนดอัตราดอกเบี้ยและรุ่นอายุเช่นเดียวกับการจำหน่ายพันธบัตรออม Plus ครั้งที่ผ่านมาคือรุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีร้อยละ 2.8 ต่อปีเพื่อให้ประชาชนได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องประชาชนที่สนใจสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเงินออมและความสะดวกของตนเองโดยพันธบัตรออม Plus จะเริ่มจำหน่ายผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ผู้ลงทุนจะได้รับพันธบัตรตามวงเงินที่ซื้อในวันที่26ตุลาคม2569หรือเลือกจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งกับผู้จัดจำหน่ายที่กระทรวงการคลังกำหนดในวันที่27ถึง29ตุลาคมผู้ลงทุนทุกรายจะได้รับพันธบัตรออม Plus อย่างแน่นอนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning อาเซียนค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น.ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของท่านข่าวท่านกฎหมายกันครับ
4: ค่ะดร.กิฟต์ค่ะ
6: ค่ะคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์ค่ะ
4: จริงๆเนี่ย
5: ผมเรียนถามนิดนึงว่าดร.ประภาพรยังอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติหรือเปล่าณขณะนี้
6: ไม่ค่ะไม่ได้อยู่ค่ะพอดีเมื่อเช้าแวะไปนิดนึงเพื่อจะไปดูระบบในการลงทะเบียนแล้วก็การเข้างานต่างๆใช่ค่ะแล้วก็พอดีวันนี้มีสอนออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะรวมถึงจัดวิทยุคือเหมือนเป็นวัน
4: งาน
6: วันจันทร์จะเป็นวันที
5: ่ยุ่งงานยุ่ง
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะว่าผมเห็นว่าถ้ายังอยู่เนี่ยใช่ๆดร.ประภาพรยังอยู่ในที่ประชุมอยากจะเชิญไปห้องนึงที่เขาจะเปิดตัวหนังสือเรือธงประจำป
4: ี
5: เขาบอกว่าเป็นการรวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายว่าด้วยแนวโน้มระยะยาวที่กำหนดอนาคตเอเชียทั้งการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากรแล้วก็กระแสกีดกันทางการค้าด้วย ป็นการแบ่งขั้วทางภูมิเศรษฐศาสตร์ด้วยอันนี้ก็เปิดตัวหนังสือนะแหมเสียดายจับออกมาซะแล้วเพราะว
4: ่
5: า
4: ใช่ค่ะนานๆจะเจอ
6: ประเด็นนี้มันน่าสนใจนะคุณ
4: นานๆจะเห็นคุณจักรพันธ์สนใจวิชาการเนี่ย
5: เปิดส่งคนสนิทเข้าไปทำข่าวนี้ด้วยได้มีโอกาสไปลูกชายได้ไปทำงานตั้งแต่วันแรกเลย
6: ต้องให้ลูกชายกลับมาเล่าให้ฟังด้วย
5: ก็รายงานให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็บรรยากาศเป็นอย่างน
4: ี้อายุเท่าลูกชาย
5: ใช่บอกว่าเมื่อ34ปีก่อนพ่อก็ไปตรงนี้แหละทำงานอย่างนี้สมัยก่อนยังงูปลาปลาเพราะว่าภาษาอังกฤษเราก็ไปเลยคล่องแคล่วอะไรต้องอาศัยเพื่อนๆอยู่บางกอกโพสต์มั่งอยู่เนชั่นให้ก็ช่วยบอกที่
4: สร
5: ุ
4: ปว่าอะไร
6: แต
4: ่
6: ป
4: ั
6: จจุบันมันเดิน
4: ง่ายมีเครื่องแปล
6: มันง่ายใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ใส่แค่หูฟังเนาะโอ้โห
4: สมัยก่อน
6: เลย
4: สมัยก่อนก็ใส่หูฟังค่ะเขามีแปลค่ะเขามีแปลอันนี้คุณจักรพันธ์เล่นลอกข่าวเลยถามข่าวเพื่อน
5: ข่าวดีกว่าบอกเพื่อนสรุปให้ฟังสิสั้นๆเพราะว่าหนังสือพิมพ์ไทยไม่ใช้รายละเอียดเยอะเราไม่ใช่หนังสือพิมพ์ฝรั่ง
4: อย่างของดิฉันเป็นวิทยุไงมันต้องฟังรายละเอียดแล้วต้องดูไอ้ประเด็นแต่ละประเด็นแต่ว่ามันจะมีหูฟังที่แบบว่าแปลภาษาเขาก็จะมี
5: แปลภาษา
4: เวลาคนเขาสปีดบนเวทีใช่ไหมคะก็จะมีคนแปลแล้วมันก็จะเข้ามาเครื่องเรา
5: แต่เขาจะไม่ให้เราเข้าเดินผู้สื่อข่าวก็จะไม่ให้เข้าไปในห้องประชุม
4: เขา
5: จะให้จับเมื่อมีการแถลงข่าวเป็นราวเขาก็ออกมาม
4: ี
5: มานั่งฟังห้องนี้อะไรอย่างเงี้ย
4: มีมันจะมีที่ของสื่อมวลชนอยู่นะจะอยู่ด้านหลังหน่อยแล้วก็มันจะเป็นล้อมด้านหน้ามันจะเป็นเหมือนเป็นคอกของส่วนของสื่อมวลชนอะอยู่ในห้องเหมือนกันเราก็เห็นแล้วก็บางจุดก็จะแยกมาก็มีเฮ้ยมันอยู่ห้องเดียวกันป่ะเนี่ยเราไปประชุมเดียวกันแล้ว
6: มันหลายห้องไงคุณ
5: มันหลายห้องมันใหญ่โตแล้วคนเยอะมากเราก็ไม่รู้จะไปมุมไหนจับตั้งไม่รู้จะไปตรงจุดไหนที่มันเป็นแหล่งข่าวที่สำหรับหนังสือพิมพ์ไทยที่จะนำเสนอได้มากนะครับ
4: ดิฉันจะดู
5: ฝรั่งนี่เขาอาจจะได้หรือหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจเนี่ยเขาสามารถที่จะเจาะได้เยอะเราก็ส่วนใหญ่จะเก็บบรรยากาศโดยรอบว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรแล้วก็ประเด็นที่เขาคุยกันในเรื่องที่เขาแถลงออกมาอะไรทำนองน
4: ั้นมากกว่าจะใช้วิธีนี้ดูว่าผู้นำของไทยอยู่ตรงไหนผู้นำยิ่งใหญ่มากเนี่ยมันต้องเป็นประเด็นสำคัญก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยไอห้องนี้มันคุยอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่ไป
6: แล้วก็ผู้ใหญ่ไปยังไงต้องเป็นเรื่องสำคัญ
4: ต้องมีเรื่องสำคัญถ้าเป็นเรื่องการเงินการธนาคารก็ต้องดูว่าผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่ไหนแล้วก็รัฐมนตรีการคลัง
5: ตรงไหน
4: ไม่ใช่สมัยก่อน
5: สมัยก่อนถ้าสมัยนี้ตามผู้นิติไหวนะครับประชุม30หมาย
4: 30หมาย
5: 5วันมีเข้าห้องไหนก็จะเจอท่านนั่นแหละห้องนั้นใช่ใช่แต่ที่จริงในการประชุมครั้งนี้ที่ผมสนใจนะครับดร.ปภพรและคุณสิริพรคือเรื่องของอาหารที่เขาจะมาจัดเลี้ยง
4: ดิฉันไม่กลัวถ้าเมืองไทยจัดเรื่องอาหารนะ
5: ไปโอ้และอันนี้เป็นที่น่ายกย่องเพราะว่าหัวหน้าทีมเชฟเนี่ยคือ
4: ค
5: ุ
4: ณทรงพล
5: กิติคุณวัจนาเนี่ยเขาเปิดเผยเลยบอกว่าจะทำให้อาหารไทยเนี่ยกลายเป็นทูตวัฒนธรรมที่จะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยจดจำประเทศไทยผ่านเมนูอาหารรสเลิศในการประชุมครั้งนี
4: ้
5: อย่างเช่นนะครับทั้งเขายกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็จะเสิร์ฟในแต่ละวันจะหมุนเวียนสายผ่านจากพื้นที่ต่างๆเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดจากพัทลุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าบางวันก็จะนำอาหารเหล่านี้มาเสิร์ฟเป็นข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหตอนนี้อยากทานเลยเขาบอกเป็นเมนูที่นำข้าวและก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะครับมาทำเป็นเมนูที่รับประทานง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวของพื้นถิ่นท้องถิ่นท้องทะเลและก็จิตวิญญาณของเหล่าเกษตรกรไทยด้วยครับ
4: ค่ะแล้วเขาจะมีเป็นเหมือนรถเข็นผลไม้อะแต่เป็นอาหาร
5: ใช่ใช่ใช
4: ่เสร็จแล้วก็ทำเหมือนขันโตกอะไรเงี้ยดีนะส่งภาพให้หลายๆท่านดูเผื่อท่านไม่ได้เห็นในสื่อทีวีนะ
6: ใช่จริงๆซิกเนเจอร์หรือว่าเอกลักษณ์ของไทยหนึ่งในเรื่องที่หลายๆท่านมาจากทั่วโลกนี่คือเรื่องมาทานอาหารเลยนะ
4: เน
5: า
4: ะ
5: ใช่ใช่ใช่
4: ต้องกินอิ่มอร่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนตอนไปเล่นเอเจนต์เกมไปต่อว่าแล้วโดนเขาด่า
6: ใช่จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องรายงานเรื่องสำคัญหรือที่เรียกว่า flagship report นะคะถ้าย้อนกลับไปสักช่วงต้นกันยาปีนี้เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะมีเรื่องของวาระในการประชุมที่เป็น Bangkok Business Summit นะคะซึ่งคล้ายๆกับเป็น prelim เนาะเป็นแบบให้ชิมเป็นน้ำจิ้มนะคะก่อนประชุม IMF World Bank ใช่ค่ะแล้วครั้งนั้นเองเนี่ยมันมีตัวรายงาน flagship เนี่ยแหละค่ะอันนึงที่มีความน่าสนใจเลยก็คือเรื่องของสถิตินะคะแล้วเขาก็กำหนดเป้าหมายเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของสถิติในแง่ของเศรษฐกิจอะค่ะของประเทศไทยเนี่ยเขากำหนดไปที่ปี2037เขาบอกว่าคือควรที่จะต้องมีอัตราที่โตในมุมของ GDP ใช่ไหมคะในทศวรรษข้างหน้าเนี่ยมีเป้าหมายสูงขึ้นนะคะ2เท่านะจริงๆ World Bank เนี่ยเขาทำการเปรียบเทียบพัฒนาการของประเทศไทยตั้งแต่ปี1991นะคะที่คุณสุภพรสุภพันธ์ได้ไปร่วมนั่นแหละ นั่นแหละ เขาเปรียบเทียบไปแล้วนะคะว่าจริง
7: ๆดิฉันต้องพยายามหายใจเขาไว้จะได้อยู่อีกรอบนึง
6: ค่ะเขาบอกว่างานในระบบของประเทศไทยที่สร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องของในเชิงการทำงานหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยจริงๆก็เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1991ที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อตอนนั้นเนี่ย30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีคือเผชิญกับเขาเรียกว่าเติบโตช้านะคะเผชิญกับเศรษฐกิจที่เติบโตช้าเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะอันที่สองคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสในโอกาสที่มีหลายด้านนะคะแล้วก็เรื่องของผลผลิตทางด้านแรงงานที่อาจจะต้องมีการยกระดับขึ้นมานั่นอาจจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่เอาประเด็นเรื่องของอาหารขึ้นมาชูโรงในครั้งนี้ด้วยนะโอ้ดังนั้นสาระสำคัญเนี่ยประเทศไทยเขาก็บอกนะคะจากรายงานเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาความได้เปรียบจากแรงงานที่ต้นทุนต่ำแล้วเขาบอกบ้านเราเป็นแบบนี้จริงๆนะคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่อาศัยแรงงานต้นทุนต่ำไปสู
7: ่
6: เศรษฐก
7: ิ
6: จที่สร้างมูลค่าจากความรู้ทักษะแล้วก็นวัต
5: กรรม
7: เสียงกระโดดเขาตัดเนาะเขาโทรใหม
5: ่เดี๋ยวต่อใหม่เดี๋ยวโทรมาใหม่
7: เขาโทรใหม่สัญญาณมันจะไม่ค่อยดีนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจยังไงก็ตามที่ดร.กิฟต์อยู
5: ่
7: เข้าใจว่าจะกลับมาที่สถาบันนะอยู่ตรงอโศกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางช่วงอาจจะมีสัญญาณที่มีปัญหาหน่อยนะคะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้ดิฉันก็ดูภาพตอน
5: ทำอาหาร
7: มาแล้ว
6: โอเค
5: ต่อครับการจะบอกเมนูว่ามีอะไรบ้าง
6: คนนะคนแห่งอนาคตก็คือเขาจะพัฒนาอย่างไรก็ต้องเอาทักษะพื้นฐานมาวางเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือการศึกษาที่เป็นอาชีวศึกษาเพราะว่าโฟกัสเรื่องของการสร้างเนาะแล้วก็เทคโนโลยีสเต็มและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสุดท้ายก็คือเรื่องเมืองแห่งอนาคตนี่แหละนะคะก็คือการเพิ่มเขาเรียกว่าผลผลิตหรือผลิตภาพที่เกิดขึ้นอย่างในกรุงเทพมหานครแบบนี้พร้อมที่จะกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังเมืองรองเมืองสำคัญในภูมิภาคต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญอย่างนึงที่เดี๋ยวเราเห็นในรีพอร์ตเนี่ยคือเขาบอกว่า World Bank มองว่าบ้านเราอ่ะมี5อุตสาหกรรมที่น่าสนใจและศักยภาพสูงก็คือเขาเรียก advanced manufacturing หรือว่าการผลิตชั้นสูงที่เป็นโรงงานนะคะ อันที่สองอันนี้คุณสุภาพสัมพันธ์น่าจะเห็นด้วย ก็คือเรื่องของความยั่งยืนกับ การเขาเรียกการท่องเที่ยวแบบเชิง wellness เรื่องสุขภาพนะคะซึ่งบวกไปถึงเรื่องของอาหารด้วยนะอันที่สามก็คือเรื่องของ digital service หรือที่เรียกได้ว่าการบริการทางด้านดิจิทัลหรือขับเคลื่อนข้อมูลต่างๆทางธุรกิจด้วยดิจิทัลนะคะอันที่4ก็คือเรื่องของเกษตรนะคะอันสุดท้ายคือเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เรียกว่าพวกการออกแบบการดีไซน์สื่อดิจิทัลต่างๆหรือธุรกิจที่เอาวัฒนธรรมมาเป็นรากฐาน
7: คนที่เขาอยู่ใน
6: ธุรกิจ
7: คนที่เขาอยู่ในแวดวงทรัพย์สินธรรมยาเขาบอกโอ้โหสินค้า GI เต็มไปหมดเลยค่ะดีใจจง
6: เ
7: ห็นแล้วดีใจจง
6: ใช่จริงๆอย่างข้าวอย่างเงี้ยอย่างประเทศอื่นนะคะต้องบอกว่าเขาก็มีข้าวเหมือนเรานะแต่ว่าเดินเชื่ออย่างนึงว่าคนที่ไปชิมต่างๆเนี่ยส จะติดใจข้าวหอมมะลิของไทย
7: เนาะ
5: ของไทย
6: จริงจริงใช่ค่ะ
7: แล้วพองานอย่างเงี้ยก็ต้องหุงดีๆ
6: ไม่นับอย่างอื่นด้วยนะคุณสุภาพรสัมพันธ์นึกออกไหมว่าจริงๆบ้านเราเองเนี่ยอย่างข้าวอย่างอะไรมันยังอาศัยการปลูกเนาะแต่บางเรื่องที่มันเป็นอาหารที่มีสูตรเฉพาะของแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยโอ้โหหมูย่างเมืองตรังอย่างเงี้ยคุณ
7: โอ้ยน้ำลาย
6: สิวไหมคะบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะทานอาหารหรือยัง
7: ยังรอหมูรอหมูย่างเมืองตรังนี่แหละ
5: เฮ้ย
7: ช่วงนี้เขากินเจ
5: เขามีแซนด์วิชแซนด์วิชไก่ย่างเบตง

0: ที่น่าที่น่าสนใจก็มีทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชนะครับมีและที่น่าสนใจที่สุดก็เป็นเรียกว่าทั่วโลกรู้จักคือข้าวเหนียวมะม่วง
1: ข้าวเหนียวมะม่วงป
0: ่ะอันนี้เรียกว่าเลี้ยงกัน
2: ให้ได้นะคะข้าวเหนียวมะม่วงเน
1: ี่
2: ย
1: ใช่ใช่ใช่ก็มาเป็นเจ
0: แล้วก็ถ้าเจก็ผลไม้ไงก็จะใส่รถเข็นเสิร์ฟตลอดงานเลยก็ไปขายรถเข็นของเรียกว่ามีเฉพาะ Thailand Only เท่านั้นที่ผลไม้ใส่รถเข็นมาเลี้ยงกับผู้เข้าร่วมประชุม
1: แขกผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะได้กินแบบเต็มยศน่ะแต่ถ้าผู้สื่อข่าวเนี่ยจะเป็นถา
2: ดด้วยเนาะของถาดด้วยเนาะนะคะ
0: ใส่กล่องใส่กล่องผู้สื่อข่าวน่าจะเป็นใส่กล่อง
1: หรือไม่ก็เป็นถาดไปตักบุฟเฟ
2: ่ใช่ค่ะพอหมดช่วงประชุมนี้ต้องไปซื้อของฝากกลับบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
2: เมื่อวานเนี่ยได้ไปเดิน MBK นะคุณสุพรสุพรรณแล้วจะบอกว่าขนาดซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของต่างประเทศนะคะเขายังมีคล้ายๆกับกิมมิกนะประเภทว่าขนมต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับขนมที่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบคล้ายๆกับพวกคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาเป็นของประเทศไทยเนี่ยข้างในสอดไส้ข้าวเหนียวมะม่วง
1: ข้าวเหนียวมะม่วงดิฉันเคยชิมด้วยคือหน้าดิฉันเนี่ยตอนที่เวลาไม่แต่งแล้วไปเดินเนี่ยหน้ามันหมวยมาแปะๆซิมๆแบบเนี้ยเขาก็นึกว่าบางทีเรามาจากแถวๆเนี้ยแล้วก็มาเชิญชวนไงเฮ้ยแล้วก็เนียนกินไปเฮ้ยอร่อย
2: ใช่ใช่เดี๋ยวว่าต่างชาติเนี่ยยิ่งชอบก็ไปใหญ่เลยค่ะ
1: แล้วก็มาเล่นอะไรนะที่พวกแถบทะเลทรายแล้วก็จะมีข้างในสอดอินทผลัมแล้วก็ข้างในเนี่ยจะสอดไส้เม็ดมะม่วงหิมพานต์โอ้โหสุดยอด
2: แล้วเหมาะกับประเทศไทยช่วงนี้ด้วยนะคุณอากาศร้อนเผื่อน้ำตาลตก
1: เนาะเผื่อหิวข้าวแล้วตอนเข้าไปนี่ดร.กิฟสะดุดตาอะไรเป็นพิเศษไหมมีอะไรที่แบบเล็งๆไว้อาฆาตไว้มีไหมเผื่อเข้าไปซ้ำ
2: จริงๆวันนี้ไปแค่แบบเขาเรียกว่าแวบๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่ามีนิทรรศการต่างๆก็เห็นมีหลายอย่างที่ต่างชาติเขาก็เอามาฉายให้เราเห็นด้วยเนาะแต่อันนึงนั้นมองแบบนี้ค่ะว่าสิ่งที่มีความน่าสนใจอ่ะก็คือไอ้พวกเซสชั่นต่างๆที่คนไทยได้มีโอกาสขึ้นพูดเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าคือถึงแม้ว่าคืออย่างเดือนเองเนี่ยช่วงเนี้ยด้วยความที่พอเด็กๆเนี่ยโรงเรียนเขาต้องปิดแล้วมาออนไลน์ใช่ไหมคะอย่างที่มหาลัยก็เหมือนกันโดยหลักการเนี่ยก็ให้ทำ work from home เนาะดังนั้นเดือนก็เลยต้องควบสองตำแหน่งนะคุณสุภานช่วงนี้เนี่ยก็คือว่าต้องดูแลการเรียนออนไลน์ของลูกที่อยู่ที่บ้าน
1: เป็นนั่ง
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นทั้งผู้ปกครองเป็นทั้งครู
2: คิดว่าอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเนี่ยในการฟังเซสชั่นต่างๆนะคะแล้วนอกจากคุณเอกนิติอ่ะมีทั้งหลายท่านนะที่เป็นคนไทยรู้สึกจะ10กว่าคนนะคะ
1: ค่ะ
2: ไปเลยน่าสนใจทุกเซสชั่นเลย
1: เนาะๆแล้วก็คืออยากฟังอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจอย่างเวลาเวทีใหญ่ๆเวลาที่นักการเงินการธนาคารหรือว่ากองทุนใหญ่ๆของโลกเนี่ยเวลาเขาคุยอย่างเงี้ยคุยอะไรกันบ้างดิฉันเลยอยากจะฟังว่าให้เขาจะเหมือนเราไหมหรือว่าเหมือนประชุมในบ้านเราไม่ฟัดกันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม
2: ่
1: ม
2: ีแต่พอ
0: รายการเราต้องส่งรัฐบาล
2: ท
0: ุ
2: กคนก็ต้องอยากฟัง
0: ไปประชุมทุกวันดีไหมฮะรายการเราส่งรัฐบาลพรเป็นตัวแทนไปประชุมก็เป็นสรุปไหมให้พวกเราฟังให้คุณผู้ฟังในรายการทางข่าวทางกฎหมายได้รับทราบก่อน
2: ยินดีเป็นตัวแทนในการฟังใช่ถึงแม้ไม่ได้ไปที่ออนไซต์ก็จะดูผ่านออนไลน์นะคะแจ้งให้ทุกท่านฟังนิดนึงว่ามีเว็บไซต์นะคะที่เขาไลฟ์เลยก็คือ live.worldbank.org ใช่ค่ะสามารถติดตามได้เลยแล้วจะบอกว่าเขาแปลเป็นภาษาไทยด้วยค่ะ
1: โอ้เนี่ยเวิร์กสุดดีมากดีมากสำหรับคนที่แบบสเน็กฟิตฟิชคือมันทำให้ระดับขนาดเด็กของเราก็ยังฟังได้เลย
2: ใช่ถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าตามเทรนด
1: ์
2: เรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งนะคือล่าสุดที่เรียนตามเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศผลคนที่ได้รางวัลโนเบลเนาะใช่ส่วนสัปดาห์นี้ก็มีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่มีความน่าสนใจแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าหลายท่านอาจจะเขาเรียกเป็น FC ของคุณเอกนิติเนาะจริงๆท่านก็พูดอะนะคะพูดวันนี้ด้วยเป็นเวที Small AI Big Job นะคะแล้วก็หลายท่านก็ตามคุณเอกนิติเนาะแต่ต้องบอกว่ามีคนอื่นที่น่าสนใจเพิ่มอีกด้วยนะคะก็วันนี้อย่างที่คุณสุพรรณทราบว่าเขาจะมีเปิดตัวหนังสือที่ชื่อว่า shaping the future of Asia นะคะหรือการสร้างอนาคตของเอเชียเนี่ยแหละโดยดร.วีระชัยสันติประภพท่านเป็นอดีตผู้ว่าการสปท.เนา
1: ะ
2: นะคะแล้วก็วันที่13เนี่ยหลายท่านอีกเช่นกันนะคะก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรนะคะโดยคุณเสาวคนมีแสงแล้วก็ถ้าคนไหนที่ชอบเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยต้องติดตาม CEO ของกสิกรไทยก็คือคุณขติคุณขติยานะคะอินทรวิชัยอีกคนหนึ่งที่ชอบมากก็คือคุณปิยชาติอิสระพักดีที่เป็น CEO ของแบรนดี้คุณสวัสดิ์สัมพันธ์นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบก็คือเขาเรียก special seminar นะคะโดยคุณสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์ด้วยนี่แหละมีอีกหลายคนนะคะเผื่อว่า
1: จะมีโอกาส
2: พูดไว้ก่อนนะเผื่อว่าช่วงนี้ work from home อาจจะได้มีเวลา
1: ได้ฟัง
2: ได้ฟังบ้างแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะ
0: ครับ
1: จริงๆพูดถึงเวลาที่เราเดินทางไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมันจะได้บรรยากาศนะ
2: ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสิ่งสภาพแวดล้อม
1: สภาพแวดล้อมแล้วก็บางทีได้เจอสื่อมวลชนที่เป็นต่างประเทศอ่ะบางทีก็เมาเรื่องอื่นเรื่องโน้นนี่นั่นบางทีเขาก็ถามเรื่องโน้นนี่นั่นมีที่ไหนเที่ยวเดี๋ยวฉันเคยเจอ
2: ประเทศไทยไม่ถามเรื่องเที่ยวนี่ไม่ได้นะคะ
1: ไปประชุมอ่ะแต่ว่าถามเรื่องเที่ยวเฮ้ยมีตรงไหนควรไปยังไงอะไรเงี้ยตลกดีอันนี้สาระสำคัญของแล้วตอนที่เดี๋ยวฉันเดินทางโดยรถไฟฟ้าช่วงเช้าวันนี้คือเนื่องจากว่า work from home กันเยอะก็ทำให้การจราจรค่อนข้างดีนะบนรถไฟฟ้าเนี่ยจะโปร่งกว่าธรรมดาแต่ว่ามีคือถ้าจากสัญชาตญาณก็น่าจะเป็นกลุ่มสื่อมวลชนต่างประเทศนะเขาคงจะทำกันหลายแยกกันหลายกลุ่ม
2: หลายกลุ่มในไหนมาแล้วเนาะนะคะ
1: กล้อง
2: แล้วก็เดี๋ยวก็แอบเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วฝรั่งต่างชาติเขาชอบนั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์บ้านเรานะคุณ
1: เขามีหลายอย่างพวกสาธารณูปโภคไทยเนี่ยรู้สึกเขาจะชื่นชอบ
0: ตุ๊กตุ๊ก
1: บินมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้านะเห็นคนแบกกล้องอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มปฏิบัติการกันเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยดูแล้วโอ้ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาในช่วงนี้พอดีนะคะ
0: คร
1: ับก็ตื่นตาตื่นใจชอบเรียนชอบช่วงที่มีงานใหญ่ๆแบบเนี้ยคือมันทำให้เราได้เปิดโลกเพราะว่าปกติถึงแม้เราจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศแต่มันจะไม่มีโอกาสที่จะมาเจอกลุ่มคนที่เป็นหัวกะทิแบบนี้แล้วอยู่ในกลุ่มเดียวเยอะๆนะพอเข้าไปเนี่ยโอ้เหมือนหลงเข้าไปในเมืองอีกเมืองหนึ่งที่มีแต่คนคุยกันเรื่องของโลกอ่ะ
2: ใช่ค่ะคนก็เรียกว่ามีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
1: ใช่ไ
2: หมคะไปไหนก็พูดเรื่องนี้อย่างเงี้ยนะคะก็มีความน่าสนใจดีค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงของการศึกษาหลังจากนี้ไปนะคะทีนี้ทราบมาว่าในครั้งนี้เขามีออนไลน์ออนไซต์อะไรต่างๆเนี่ยให้กับกลุ่มคนที่สนใจเรียกว่าทั้งโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นตอนที่ดร.กิฟเข้าไปเห็นพวกจุดที่มีพวกสื่อมวลชนหรือว่าจุดที่มันนอกเหนือจากการจัดงานไหมคะเป็นยังไงบ้าง
2: จริงๆสื่อมวลชนเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็ตั้งกล้องกันในหลายๆจุดนะคะอย่างทางเข้าอะไรต่างๆนานาก็มีกล้องถ่ายอยู่เหมือนกันนะคะ
1: อ๋อเริ่มเห็นแล้ว
2: ใช่ค่ะพอดีวันนี้เดินไปช่วงสายๆนิดนึงมันก็เลยทำให้อาจจะสื่อมวลชนเข้าไปอยู่ในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะพิธีเปิดมันกำลังเริ่มอยู่นะคะก็มันเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าคนต่างชาติมารวมตัวกันนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจก็คือว่าเวลาคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเขามาอยู่ด้วยกันนะคะมันจะเกิดการเน็ตเวิร์กนะคุณ
1: ภาษาเดียวกัน
2: ใช่การสร้างความสัมพันธ์โดยตรงนะคะกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยว่าตรงนี้ก็มีความน่าสนใจเอาเป็นว่าแค่ไปถึงนะหรือแม้กระทั่งการนั่งฟังไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยแค่เนื้อหาเนี่ย ก็คุ้มละค่ะคุณโอ้โหประเด็นแค่นี้ก็
1: บรรยากาศมันช่วยให้เราเนี่ยแสวงหาความรู้มากขึ้น
2: ใช่ถูกต้องแล้วก็มันเอาไปปรับใช้กับในทุกอุตสาหกรรมได้เลยนะคะถ้าจะเรียกว่าพัฒนาให้ไปไกลถึงระดับโลกหรือว่าตอบโจทย์ความเป็น global citizen ต่างๆเนี่ยเรียกว่า พวกนี้มันเป็นความรู้พื้นฐานนะคุณ
1: ค่ะในแง่มุมของการศึกษาก็แล้วกันถามนิดนึงเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยเราเป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นสื่อด้วย

0: แล้วเข้าไปดูในงานใหญ่ๆแบบนี้มันมีอะไรที่เราอยากจะไปแนะนำให้กับนักศึกษาหรือว่ากลุ่มคนที่สนใจการเรียนรู้ไหมถึงจะอยู่นอกระบบมหาวิทยาลัยก็ตาม
1: โอ้โหเยอะมากแล้วจริงๆประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆนะคะด้วยความที่เด็กปัจจุบันเองการเรียนในห้องมันไม่พอแล้วอ่ะนะคะ
0: ค
1: ือคำว่าไม่พอที่ว่าเนี่ยเพราะเขาเรียนได้ทุกที
0: ่
1: มันไม่ใช่ว่ามีข้อจำกัดนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เปิดกว้างมากๆนะคะอย่างเรื่องของการเรียนหรือการศึกษาต่างๆเนี่ยเวลาอย่างที่แม่แจ่มอ่ะที่เล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะจริงๆในประเด็นหลายๆเรื่องที่ปัจจุบันมีการเข้าถึงที่มันง่ายขึ้นนะคะหรือว่าเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีข้อจำกัดด้านการเดินทางเนี่ยก็ศึกษาได้อยู่แล้วถูกไหมคะแล้วมันก็เปิดโอกาสให้เขาเจอคนเนี่ยถึงแม้ไม่มีโอกาสได้มาออนไซต์นะการเจอคนในรูปแบบออนไลน์มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไม่ดีนะคะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีและอีกอันนึงเราสามารถสร้าง global classroom ได้ด้วยนะเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็มันไม่ต้องเสียโอกาสในการเดินทางไปด้วยวันนี้ได้เห็นน้องๆใส่ชุดนิสิตนักศึกษามาหลายคนเลยนะคะที่เข้ามาลงทะเบียนเพื่อเข้างานเนี่ย
0: เขาบอกว่า
1: อีกอันนึงที่เราม
0: ีคนรุ่นใหม่ขึ้นเวทีไปคุยกับเขาด้วยนะมีโอกาสที่เรียกว่ายังไงอะร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่อง AI แล้วก็อนาคตการจ้างงานบนเวที IMF World Bank ด้วย
1: อืมใช่ถูกต้องนะคะการขึ้นเวทีแบบนี้แปลว่ามันเราต้องแหมเจ๋งระดับหนึ่งเลยเนาะ
0: เนาะ
1: เวลาเราพูดถึงเรื่องอย่างคนรุ่นใหม่ได้ขึ้นเวทีได้แลกเปลี่ยนนะคะวันนี้มันมีเขาเรียกว่า use voice นะคะหรือว่าเสียงของเด็กและเยาวชนด้วยดังนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีโอกาสในการเข้าไปแล้วก็แลกเปลี่ยนจริงๆคำว่าแลกเปลี่ยนต้องมากับเรียนรู้เสมอนะคะมันก็ทำให้เราเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราสร้างโลกเพื่อที่ให้คนยุคเขานะแล้วเขาก็ควรจะต้องได้มีโอกาสในการกำหนด อนาคตของตัวเองด้วยเหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นเซสชั่นที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องให้โอกาสเขาในการเสนอนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในมุมของเขาด้วยดังนั้นการรับฟังเด็กๆและเยาวชนน่ะฉันมองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะ
0: ค
1: ือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊น้องๆจะยังไงต่อมีอะไรคือแต่พอเราปรับทัศนคติตัวเองอะค่ะเราไปฟังเขาเสร็จโอ้ตายละอันนี้เราลืมคิดไปเหมือนกันเนาะอย่างเงี้ยนะคะเด็กๆเขาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์เนาะบางทีผู้ใหญ่มีประสบการณ์เยอะใช่ไหมเอามารวมกันปั๊บมันกลายเป็นการผสมผสานที่เกิดการพัฒนาไง
0: เขาเรียกว่าร่วมสมัยร่วมสมัยเนาะก็อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญและเรามักจะเห็นนะคนที่เป็นเยาวชนที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีระดับโลกหรือระดับนานาชาติเนี่ยโอ้มันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินแล้วก็เขาได้มีส่วนใหญ่ก็จะได้มีโอกาสไปสร้างผลงานใหญ่ๆดีๆให้กับสังคมของเขาเนี่ยในอนาคตอีกด้วยนะฮะเห็นหลายคนนะหลายๆท่านตอนวัยรุ่นเนี่ยเก่ง
1: คือเวลาเรามองภาพเด็กและเยาวชนน่ะประเทศเราอ่ะจะมองว่าโอ้เด็กน้อยโอเออะไรเงี้ยแต่จริงเมืองนอกเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะคะแล้วก็มันมีประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจว่ามันมีจากประเด็นบางอันที่เขาพูดกันไปแล้วใน World Bank IMF นะคะเรื่องของอนาคตการศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วก็การจ้างงานของคนรุ่นใหม่อย่างประเด็นแบบเนี้ยเขาฝึก first jobber ฝึกอย่างไรแนวทางในการดำเนินการได้อย่างไรนะคะก็มีคุณสปีกเกอร์นะคะสปีกเกอร์ท่านหนึ่งที่เป็นประธานกลุ่มธนาคารโลกเนาะนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านที่เขาประชุมกันเป็นแบบเป็นน่าจะเป็น round table เนาะเป็นโต๊ะกลมนะคะคุณเอเจแบงก้าเนี่ยท่านเป็นประธานกลุ่มธนาคารโลกนะคะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีของสิงคโปร์ต่างๆกรรมการผู้จัดการ IMF ต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ย 1.2 พันล้านคนนะคุณนะคะเขาก็บอกเลยบอกว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออีก15ปีข้างหน้าเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนเนี่ยค่ะ 1,200 ล้านคนเนี่ยเขามันคือเขาจะมีอายุครบ18แล้วนะแล้วเนี่ยโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาสามารถที่จะท ทำอย่างไรได้บ้างนะคะปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นว่างานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเป็นพนักงานบริษัทเสมอไปละนะคะคุณเอเจก็บอกว่าการมีงานทำเนี่ยมันต้องครอบคลุมไปถึงการทำงานในองค์กรนะการประกอบอาชีพอิสระการเป็นผู้ประกอบการสิ่งสำคัญอย่างเดียวคือการมีรายได้และมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจและมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ อันนี้มีแค่มันเล็กๆน้อยๆอะค่ะมันมีความน่าสนใจแล้วก็ เขาพูดไปถึงมุมเรื่องเกษตรกรด้วยนะ เขาบอกว่าเกษตรกรที่อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยอาจจะใช้ AI ช่วยทำการเกษตรได้ด้วยนะ นะคะ เขายกตัวอย่าง เกษตรกรหญิงที่อินเดีย ที่ใช้มือถือที่เป็น 3D อะค่ะถ่ายภาพใบไม้นะคุณให้ AI เนี่ยช่วยระบุโรคพืชด้วยนะคะแล้วก็แนะนำสารกำจัดแมลงที่เหมาะสมน
0: ะ
1: ก็ตอนนี้คุณเอเจก็เลยบอกว่าธนาคารโลกเนี่ยกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มกับ Google นะเพื่อช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยประกันภัยสินค้าเกษตรสินเชื่อแล้วก็ราคาของผลผลิตที่ขายได้แล้วมีเงินเยอะขึ้นนะง่ายๆนะคะ
0: เจ๋งเน
1: า
0: ะ
1: ปรบมันเปิดกว้างไปขนาดนั้นแล้วคุณ
0: แหมของเราเราจะโชว์อันนี้ด้วยนะพร้อมเพย
1: ์อันนี้ขออนุญาตอ้างอิงเทคซอสนะคะ
0: พอเบรกแป๊บต้องตะกี้ลืมไปเลยเอาไทยมาเบรก
1: เอาของไทยมาแปลงใช่ค่ะ
0: ขอนาทีหนึ่งขอนาทีหนึ่งสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทางข่าวทางกฎหมายกันครับ
0: วันนี้บอร์ดประกันสังคมนี่ก็ถล่มทลายนะในช่วงที่ผ่านมานะก็ต้องถือว่าบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้าเรียกว่าก็เป็นไปตามคาดดร.กิฟต์คุยต่อ
1: ค่ะคุณสุพรจักรพันธ์ค่ะก็หลายประเด็นเนาะนะคะบอร์ดประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าแต่น่ะโยงกันชอบเอาอะไรมาโยงกันนะคะคือจริงๆเรื่องของอันนี้ถ้าเกิดเราจะทำท
0: ิ
1: ศทางที่มันจะไปถึงสิ่งที่ World Bank เนี่ยเขามีการ forecast หรือว่ามีการพยากรณ์ไว้อะหนึ่งในเรื่องสำคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแรงงานนั่นแหละคุณใช่ถูกต้อง
0: ก็มันจะถามว่าเป็นเรื่องแรงงานใช่ไหม
1: โอ้ใช่
0: มันเหมือนกับว่าเป็นแรงงานในยุคต่อไปอ่ะมันจะต้องหันเหไปทางไหนเพราะแรงงานยุคเก่ายุคดั้งเดิมถึงยุคเราเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้แรงงานโดยชัดเจนอ่ะแบบโดยสภาพกายภาพแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไป
1: ใช่อย่างที่เมื่อสักครู่เดินเล่าให้ฟังจากเทคซอสอะเนาะก็คือคุณเอเจกับสปีกเกอร์ท่านอื่นๆเนี่ยมีการพูดถึงเรื่อง AI เรื่องของแรงงานต่างๆถูกไหมคะประเด็นการพูดถึงกฎหมายแรงงานนะมันควรคือหลังจากที่ฟัง World Bank ด้วยแล้วนะกฎหมายแรงงานมันก็ควรถูกยกระดับจากกฎหมายที่คุ้มครองลูกจ้างอ
0: ะ
1: มันควรจะไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์อะโอ้ในการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วอะดังนั้นมันจะอยู่นิ่งๆแบบ
0: เหมือนเดิมไม่ได
1: ้3ทศวรรษหรืออื่นๆในอดีตก่อนหน้านี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโลกเปลี่ยนไปมากใช่คุณสุภาพรจะเห็นว่า โมเมนต์ที่กฎหมายแรงงานเนี่ยเปลี่ยนมากที่สุดคือยุคโควิดถ้ามองแบบในภาพโมเดิร์นนะปัจจุบันคือก่อนโควิดเนี่ยเราไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าอยู่ดีเราต้องมานั่งปรับกฎหมายแรงงานให้มันมีความยืดหยุ่นเดี๋ยวมี work from home นะเดี๋ยวนั่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันต้องเป็นแค่พื้นฐานเนาะแต่มันยังมีอื่นๆเนี่ยคุณคิด OT อย่างไรอย่างเงี้ยหร
0: ือเปล่าคะแล้วเกิดพนักงานไรเดอร์
1: ถูกต้องที่เราคุยกันเรื่อยๆมันก็จะเป็นประเด็นที่มากับเทคโนโลยีแล้วมากับไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะแม้กระทั่งลูกดิฉันนี่เมื่อกี้ยังบ่นเลยนะบอกว่าแม่ไม่รู้ว่าทำไมเรียนออนไลน์ถึงจะต้องแบบพักเบรกเยอะเนี่ยฟังแล้วเดนฉันยังขำเลยคุณหรือว่าจากพัน
5: เข
1: าบอกว่าหนูว่ามันเสียเวลาหรือ
0: เปล่า
1: พ
0: ี
1: ่พูดอย่างนี้เลยนะ
0: เบรกอะไร
5: ไปใจเรียนซะหน่อยมาหยุดเบรกซะชังนักเลย
1: เราก็แบบว่าเฮ้ยเขาคงมีวิธีการในการวัดคุณภาพวัดผลในการเรียนอย่างนึงหรือเปล่าแต่ก็คือเด็กก็ช่างคิดเนี่ยคุณนึกออกไหมว่าแบบมันถ้าเป็นเราเมื่อก่อนเราก็แบบอาจารย์ว่าไงก็ว่างั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีความคิดที่มันเกิดขึ้นเพราะ AI เพราะเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปมากนะคะดังนั้นแน่นอนล่ะค่ะกฎหมายแรงงานนี่เป็นหนึ่งในกฎหมายเชิงยุทธศาสตร์เลยนะคะในการพัฒนาทุนมนุษย์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเดินคิดว่าเราต้องไม่ใช่จำกัดคำถามที่เราจะคุยกันเนี่ยแค่ว่า AI จะทำให้คนตกงานหรือไม่อย่างไรมันต้องขยายไปไกลกว่านี้แล้ว
0: ว่า มนุษย์เนี่ยอาจจะเอา AI เนี่ยมาช่วยทำประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดงานใหม่
1: ผลักดันเลยถูกไหมนะคะแล้วก็เราต้องไม่ทำให้ช่องว่างระหว่างคนที่ปัจจุบันไม่รู้หรือว่าไม่มี literacy ทาง AI เนี่ยกลายเป็นว่าช่องว่างนั้นกว้างขึ้นไม่ได้นะคะกฎหมายแรงงานจะต้องทำหน้าที่ในการสนับสนุนและช่วยให้คนเนี่ยทุกคนนะในสังคมเลยนะแม้กระทั่งจะเป็นผู้สูงอายุหรืออะไรก็แล้วแต่
0: ให้มันใช้ได้ง่ายๆอ่ะแล้วก็กลายมาเป็นเครื่องมือของเราเหมือนยุคนึงตอนแรกๆที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นของใหม่ของยากมันเกิดมารุ่นดิฉันกับดร.กิฟทันนี
1: ่
0: ใช่ไหม
1: ตอนยุคพัฒนา
0: พอดีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีออปชันอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาจนสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้สมัยก่อนเนี่ยต้องค่อยๆถนอมนะเครื่องมัน 200,000 กว่าบาทกลัวมันหล่นหัวใจมันหล่นหายหลังๆเนี่ยเอามารายงานข่าวจนกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาจนทำให้เดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งโอนตังค์แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือได้คือมันทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้กลายเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆมันก็เปลี่ยนวิธีการในโลกใบนี้ไปคนขับแท็กซี่นี่ก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการกู้ภัยช่วยติดต่ออะไรต่างๆแม้กระทั่งบางทีใช้ทำมาหากินก็ได
1: ้
5: ครับ
1: เนาะถูกใช่ค่ะแล้วทุกคนมีสื่อ
0: AIก็เป็นสิ่งต่อไป
1: ใช่ค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยมีเยอะนะคะส่วนเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าเขาเรียกความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานสมัยก่อนคิดแบบนี้พ่อคุณพ่อคุณแม่ยุคอดีตเนี่ยอุ้ยต้องมีงานที่เขาเรียกว่าม
0: ั่นคง
1: นะใช่ไหมคะแต่พอยุคนี้อ่ะคุณลองคิดดูนะว่า
0: คนเขาไม่อยากทำงานแบบมั่นคง
1: เพราะเขาเห็นเขาเรียกมหาเศรษฐีระดับโลกอ่ะมีใครสักคนที่ทำงานมั่นคงไหมคุณถูกไหมนะคะเขาก็จะคิดแบบนี้ว่าโลกที่ AI มันเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงานตลอดนะคะอีกเรื่องนึงที่มันมีความน่าสนใจมากๆเนี่ยเราต้องไม่ได้โฟกัสที่ตรงจ็อบละไม่ใช่เรื่องของงานนะคะแต่เป็นเรื่องของความสามารถละเนี่ยความสามารถในการทำงานและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เขาเรียกตลาดแรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมใหม่ๆถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยกฎหมายแรงงานเนี่ยพอโยงเข้าไปแล้วเนี่ยทำงานหนักกว่าเดิมเลยนะคุณคือสมัยก่อนเนี่ยนายจ้างลูกจ้างใช่ไหมมีอยู่สองฝ่ายใช่ไหมคะคุ้มครองอย่างไรการเลิกจ้างเป็นอย่างไรมันพูดถึงการลดเพิ่มนะความคุ้มครองในเชิงการไม่เกิดการเลิกจ้างต่างๆแต่จริงๆปัจจุบันน่ะคนจะจ้างไม่จ้างเนี่ยเดินคำว่าคิดต่างจากสมัยอดีตเยอะนะคะดังนั้นกฎหมายแรงงานปัจจุบันเนี่ยว่าต้องไปผลักดันเรื่องของการเพิ่มหลักประกันใหม่ๆเช่นฝึกทักษะระหว่างการทำงานถูกไหมปัจจุบันมีอะไรนะเขาเรียก job rotation
0: ต
1: มัยก่อนที่ทํางานอะไรนี่คุณทํามันนี้ไปเลยนะถูกมั้ยคะไม่เปลี่ยนหน้าที่ต่างๆแต่ปัจจุบันคือเฮ้ยไม่แน่แล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนไปทําอย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ให้ได้หรือเปล่านะคะการแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะหรือแม้กระทั่งการรับประกันการประกันโทษทีการประกันการว่างงานนะคะระบบที่พอคุณว่างงานไปสักครู่นึงอย่างเงี้ยทำอย่างไรให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเชิงป้องกันด้วยน
0: ะ
1: สมัยก่อนเราก็จ่ายเท่าไหร่เลิกจ้างเป็นทำไมใช่ไหมคะโอ้ปัจจุบันไม่ได้มาเถียงเรื่องนี้แล้วค่ะดูซิว่านายจ้างเนี่ยให้โอกาสในการพัฒนาตัวเองมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจค่ะ
0: เนาะ
1: ใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบอร์ดประกันสังคมอย่าลืมนะคะ
0: ช่วงนี้เป็น
5: ตอนนี้ก็เป็นฝ่ายเดียวกันเข้าไปทั้ง14คนแล้วนะเป็น14คนเข้าไปทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนคือฝ่ายลูกจ้างกับฝ่ายละ7คนบวกกับฝ่ายของทางรัฐบาลอีก7คน21คนนี่เป็นฝ่ายที่ทั้ง14คนนี่น่าจะผลักดันอะไรให้กับผู้ประกันตนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ค่ะโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยนี่ก็จะยิ่งดีมากเพราะว่ารุ่นของเขาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีมันก็จะทราบว่ามันใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็ย่อยให้มันได้ง่ายๆทำให้มันง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ถูกต้องค่ะดังนั้นภารกิจของบอร์ดประกันสังคมในยุคใหม่นะคะ
0: อ
1: ย่าลืมว่าสามารถฟังจาก World Bank IMF 2026ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญเลยอ่ะด้วยว่าการออกแบบอ่ะมันคือมันจะใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าปัญหามันเปลี่ยนไงคุณนึกออกไหม
0: ใช่ใช
1: ่โอ้นะคะอย่างเอาแค่ว่าความเสี่ยงนะเรื่อง AI ที่จะมา disrupt สังคมผู้สูงวัยเปลี่ยนตลาดแรงงานต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ควรจะต้องคาดการขึ้นมาได้แล้วถูกไหมคะพอตั้งต้นที่การคาดการเสร็จปั๊บเนี่ยถ้าคุณจะทราบดีว่าไอ้การกำหนดนโยบายต่างๆอ่ะมันก็อยู่บนหลักรากฐานของการประเมินหรือว่าคาดการความเสี่ยงแบบนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเดิมเนี่ยมันอาจจะหายไปแต่ความเสี่ยงใหม่มันมานะคะ
0: ค่ะ
1: เ
0: ขาเรียกเป็นความท้าทายใหม่เรียกความเสี่ยงใหม่ดูน่ากลัว
1: น่าดูน่ากลัวดูน่ากลัว
0: แต่มันต้องมาถึงเราแน่นอนนะคะมันต้องมาถ
1: ึ
0: งเรา
1: ใช่ใช่ค่ะสมัยก่อนเขาเรียกบริหารเงินใช่ไหมหน้าที่บอร์ดคือบริหารเงินแต่ปัจจุบันน่ะมันเงินไม่พอนะคุณมันต้องพูดถึงเรื่องความมั่นคง security ด้วยนะ
0: ค่ะ
1: อืมค่ะ
0: ก็
1: โจทย์หนักกว่าเดิมค่ะ
0: เออเนาะแต่ว่าก็อาจจะทำให้หลายๆวงการมีการเปลี่ยนแปลงนะคะยังคิดว่ามันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดอะทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของแรงงานใช่ไหมที่เราคุยกันแล้วก็ชีวิตในยุคใหม่ที
1: ่
0: มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเทคโนโลยีเพราะนั้นการใช้เทคโนโลยีมาเป็นฐานเพื่อให้เราได้มีโอกาสพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะ
1: ใช่ถูกต้องนะคะถ้าจะโยงกลับไปในเชิง
0: น้ำท่วมเนี่ยเทคโนโลยียิ่งดีมันควรจะต้องยิ่งง่ายขึ้นแล้วก็ควรจะต้องเก่งขึ้นถูกไหม
1: ใช่ถูกต้อง KPI มันก็มีอยู่เนาะคือไม่อยากจะเรียก KPI อย่างความหมายแคบเนาะแต่เขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำงานแบบมีประสิทธิภาพอะเดี๋ยวนั้นคิดว่ามันวัดกันได้โดยที่ไม่ยากแล้วอ่ะในยุคนี้นะคะแล้วก็ถ้าพูดในมุมนึงเนี่ยย้อนกลับไปว่าเวลาเราแก้ปัญหาเราก็ต้องรู้ก่อนว่าปัญหาเนี่ย identify ถ้าพูดในมุมการทำวิจัยก็คือรากเหง้าของปัญหามันคืออะไรมันต้องถูกกำหนดไว้ก่อนถูกไหมนะคะถ้าพูดในมุมปรัชญาเชิงพุทธศาสนาก็ต้องบอกว่าเฮ้ยจะไปถึงการหลุดพ้นจากทุกข์ต้องเห็นก่อนว่าทุกข์มันเกิดจากอะไร
0: เนอะ
1: อันนี้นะคะสิ่งสำคัญเลย
0: อันนี้ถึงเป็นเรื่องโบราณเป็นพันปีมาแล้วแต่มันยังอมตะอยู่
1: ใช่ถูกต้อง
0: จอจิว่านะที่เขาก็บอกนี้เก็บตกเรื่องในที่ประชุม IMF มานิดหนึ่งบอกเศรษฐกิจโลกปีนี้โตได้ 3% ไม่ใช่เพราะแข็งแรงแต่เพราะบูม AI กำลังชักกระเยาะกับสงครามพลังงานตะวันออกกลางและไทยคือหนึ่งในประเทศในไม่กี่ประเทศที่ชนะศึกนี้โอ้โหนี้ ดิฉันสนใจมากเลยแต่ยังไม่มีรายละเอียดนะเขาบอกว่าในเรื่องของการลงทุนด้าน AI infrastructure ที่หนักมากทั่วโลกฮะกำลังพยุงเศรษฐกิจโลกให้โตอยู่ที่ราว 3% ได้ซึ่งจอจิว่าเขาบอกว่าเธอเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า demand shock และ investment shock ในเวลาเดียวกันซึ่งเธอเคยเตือนไปเมื่อ

0: ต้นเดือนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญแรงชักเขย่า2ทางด้านหนึ่งคือบูม AI ที่ดันการเติบโตส่วนอีกด้านหนึ่งเขาเรียกว่า Energy Supply Shock จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันมันสูงเติ่งค้างอยู่ที่ประมาณ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะผลกระทบมันไม่เท่ากันทั่วโลกคือ
1: ม
0: ันจะมีประเทศที่เจอผลของสงครามโดยตรงอย่างเช่นกลุ่มยูเครนแล้วก็กลุ่มประเทศอ่าวที่ถูกอิหร่านโจมตีเราจะเจอกับการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจรุนแรงสุดแต่ว่าฝั่งไทยเธอกลับเห็นว่าอยู่ในฝั่งที่ได้ประโยชน์ใน World Economy Outlook นะซึ่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา IMF เขาบอกจัดให้ไทยเป็น1ใน4ประเทศที่ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI สุทธิมากที่สุดในโลกเคียงข้างไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็มาเลเซียแล้วก็พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจซึ่งนี้เราก็หวังอยู่ว่าเขาจะคาดการณ์กันยังไงนะสำหรับในครั้งนี้ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้น 0.4% เป็น 1.9% ช่วงเดียวกันกับส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยโต 41.5% เทียบกับปีก่อนในช่วง5เดือนแรกนะคะซึ่งรัฐบาลไทยตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติหวังใช้อันดับนี้ดึงการลงทุนแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่การนำเข้าชิ้นส่วนก็เพิ่มขึ้นแสดงมันสะท้อนให้เห็นว่ายังต้องพึ่งพาชิ้นส่วนการนำเข้าอยู่ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจโลกภาพรวมตัวเดียวซ่อนความเหลื่อมล้ำไว้มากซึ่งเราได้อานิสงส์ชัดเจนอันนี้จริงหรอคะเดี๋ยวจะขอกลับเข้าไปดูรายละเอียดได้ไหมคือประเทศที่เจอสงครามโดยตรงเนี่ยก็จะเสียเปรียบใช่ไหมคะแต่ประเทศอื่นๆอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าบอกได้เปรียบเดี๋ยวต้องกลับไปดูใหม่ อันนี้เป็นของรอยเตอร์
1: ใช่ใช่คือฉันคิดว่าการคาดการณ์อ่ะมันก็มาได้หลากหลายแหละคุณสวัสดิ์สัมพันธ์นะคะแต่ว่าไอ้ค่ะเหมือนหมอดูอะค่ะมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เนี่ยท่านก็คาดการไปแล้ว forecast ไงเนาะไม่ใช่การเฟิร์มคอนเฟิร์มข้อเท็จจริงนะคะแต่ความน่าสนใจมันก็คือไอ้การ forecast แบบเนี้ยมันก็มันต้องมีมูลบ้างอะนึกออกเน
0: า
1: ะ
0: หลายเรื่องเลยอย่างเช่นเขาบอกว่าเงินบำนาญโลกเนี่ยมันไหลเข้าไทยอะเพราะว่าคนที่เป็นต่างชาติที่เกษียณอายุอะส่วนใหญ่เขาก็จะอยากหาประเทศที่สงบสุขใช่ไหมมีมีบรรดาเขาเรียกอะไรนะสารณรงค์ผู้ขั้นพื้นฐานค่อนข้างดีปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินต่างๆเหล่านี้มันก็มากับกลุ่มคนเกษียณก็คือมันจะจ่ายซ้ำทุกเดือนก็เป็นโอกาสของอีกตลาดหนึ่งกันเช่นตลาดให้เช่าหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็นึกไม่ถึงก็มองอีกมุม
1: น่าสนใจน่าสนใจ
2: กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดดีที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเขาก็มีการเปิดเผยมาล่าสุดนะครับโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ากรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นี้นะครับครองอันดับ1ด้วยคะแนน 97.68 ตามมาด้วยปารีสอันดับ2แล้วก็อิสตันบูลอันดับที่3นะครับก็เรียกว่าเป็นจากผลการประกาศรางวัลนะครับก็ถือว่ากรุงเทพเรามีชื่อเสียงอย่างด้านการท่องเที่ยวเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมีโรงแรมมีสายการบินที่ดีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจทีเดียวใช่ไหมครับ
1: ว้าวค่ะจริงๆมันมาพร้อมโอกาสนะคุณพรสำคัญจะยิ่งทำให้มันดีขึ้นนะว่ามันจะยิ่งยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ใช่ครับ
1: ดีค่ะ
0: เนาะคุยไปคุยมานี่เรื่องการศึกษานี่มันได้เยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่แต่ว่ามันไปทุกหย่อมย่านะคุณเพราะว่าการศึกษามันเป็นรากฐานของทุกอย่างนะคะคุณต่อไปคุณจะพัฒนาแรงงานให้เขาเป็นทุนมนุษย์ที่เขามีศักยภาพเพียงพอส่งไปที่ไหนก็มีคนพูดง่ายคือไม่ต้องส่งนะมีแต่คนอยากจะอ้าแขนรับ
0: แข
1: นนะคะนั้นก็เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนไทยเนี่ยบางทีก็เรียกว่าบางคนนะคะบางคนเขาเรียก humble จนเกินไปเขาเรียกว่าถ่อมตัวจนเกินไปก็เยอะนะคะแต่ต่างชาติเนี่ยเขาจะมีความคล้ายๆกับ ถูกปลูกฝังให้มีความมั่นใจนึกออกใช่ไหมคะแต่จริงๆคนไทยอ่ะลึกๆเป็นคือต้องบอกว่าทุกคนน่ะเก่งและมีศักยภาพเพียงแต่ว่าเราอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างจะสอนให้มีความอ่อนน้อมและถ่อมตนมากๆนะคะมากๆด้วยนะคุณ
0: แกเป็นถล่มตัวไปนึกว่าเราดีสู้คนอื่นไม่

0: มั่นใจเราดีสู้คนอื่นได้แน่นอนนะคะแต่ว่าการดีต่างๆเนี่ยอยากให้มันเป็นลักษณะว่ามั่นใจในศักยภาพของตัวเองแบบยั่งยืนไงค่ะ
1: เพราะคนไทย
0: รู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริง
1: ๆก็ปลูกฝังมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยทำให้คนไทยพยายามถนอมเนื้อถนอมตัวไม่กล้าแสดงออกมา
2: ฝรั่งนี่ถ้ามีดีต้องโชว์
1: ต้องแสดง
2: ต้องแสดงออก
0: แต่จัดเต็มทำให้เต็มที่แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีแต่เราไปทำเหมือนมีอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงคุณสาวสาวพันเน
1: า
0: ะแต
1: ่
0: ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยสุดยอด
2: เรียกว่าต้องรู้จักเราตัวเรารู้เรารู้เขาว่าประมาณเนี้ยนะแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อนะในแต่ละวันของการประชุม IMF และ World Bank เนี่ยมันจะให้อะไรกับเราบ้างแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่อาจจะได้มาพูดคุยนอกเหนือจากประเด็นที่ด่ากันทางการเมืองเน
1: า
2: ะทุกวันทุกวันเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่น่าสนใจที่ดีๆมาเล่าสู่กันฟังเพราะงั้นมันก็เครียดเหมือนกันนะคุยแต่เรื่องข่าวเวลาเขาด่ากันเนี่ย
0: ก็ให้มันมีเชิงบวกกันมาบ้างนะคะ
2: หาความสร้างสรรค์หาความสร้างสรรค
1: ์
0: ใช่ใช่ค่ะ
2: ก็วันนี้ขอขอบพระคุณนะภาพและข่าวจากมติชน .co.th หน้าไทยรัฐ .co.th dailynews .co.th ข่าวสด .co.th ดาวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net ฐานเศรษฐกิจ .net .com ค่ะขอไฟ .com แล้วก็ไทยโพสต์ .net คมชลึก .net thaipbs.or.th islanews.org นะคะ NBT ด้วยของ NBT แล้วก็ mcot.net ด้วยดิฉันสุภพรยานะวิทยากุลค่ะ
1: ผมจักรพันธ์กมุจโยธินครับ
0: ประภาพรโรสิริรัตน์ค่ะ
1: เราสามคนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองคนรุ่นใหม่ไทยร่วมถก AI กับอนาคตการจ้างงานบนเวที IMF World Bank 2026ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีการจัดเสวนาหัวข้อ Youth Dialogue with First Deputy Managing Directorเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายของ AI ต่อเศรษฐกิจอนาคตการจ้างงานและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่โดยมีนายแดนแคทรองกรรมการผู้จัดการคนที่1กองทุนการเงิน

0: และประธานเจ้าหน้าที่บริหารทารากรีนอินโนเวชั่นผู้ประกอบการเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของไทยกล่าวว่า AI กำลังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมของไทยที่เผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานการนำ AI ข้อมูลดาวเทียมและเครื่องมือดิจิทัลมาใช้จะช่วยให้เกษตรกรบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาไปสู่การทำเกษตรแม่นยำสูงซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชนบทแม้ประเทศไทยอาจไม่สามารถแข่งขันกับสหรัฐหรือจีนในการพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงได้โดยตรงแต่ไทยมีจุดแข็งด้านการเกษตรอาหารการท่องเที่ยวและสุขภาพจึงควรนำ AI มาต่อยอดสาขาที่มีความได้เปรียบเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการรวมถึงช่วยให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดใหม่และพัฒนาธุรกิจได้มากขึ้นปภ.โอนเงินเยียวยาแล้วกว่า 100,000 ครัวเรือน917ล้านบาทค่าปลงศพ5ราย10ล้านบาทนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในส่วนของเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินตามระเบียบของกระทรวงการคลังเพื่อช่วยดำรงชีพของประชาชนโดยเบิกจ่ายไปแล้ว7จังหวัดได้แก่จังหวัดจันทบุรีลำปางน่านนครพนมแม่ฮ่องสอนนครนายกและจังหวัดนครสวรรค์วงเงินกว่า55ล้านบาทส่วนความคืบหน้าการแจกเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนหรือเงินเยียวยา 9,000 บาทและ 5,000 บาทใน66จังหวัดและกทม.วงเงิน 5,291.66 ล้านบาทนั้นทำการโอนสำเร็จแล้ว 111,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า917ล้านบาทในส่วนของกทม.โอนแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า221ล้านบาทและค่าปลงศพ5รายรวม10ล้านบาทกรมชลประทานลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งระบายลุ่มตะวันออกลงอ่าวไทยนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนภูมิพลมีปริมาณ 70% ของความจุเขื่อนสิริกิติ์ 82% ยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยามีความจุรับสถานการณ์ฝนได้อย่างแน่นอนจากการติดตามสถานการณ์น้ำ 2-3 วันที่ผ่านมามีปริมาณฝนที่ตกที่จังหวัดกำแพงเพชรทำให้แม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างช้าๆไม่มากนักจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานการบริหารจัดการน้ำเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกทมและสมุทรปราการแม่น้ำปิงมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ไม่มากนักแต่ได้ประเมินสถานการณ์ว่าสามารถลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้จาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากสถานการณ์ดังกล่าวมีการลดน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งคลองชัยนาทป่าสักแม่น้ำน้อยเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ต่างๆที่ไม่ได้ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่การบริหารจัดการน้ำในภาพรวมจากการประเมินปริมาณน้ำฝนที่ไม่มากนักปัจจุบันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต่ำกว่าระดับกักเก็บมีช่องว่างเพียงพอในการบริหารจัดการมีการลดการระบายน้ำสู่แม่น้ำป่าสักทำให้ปริมาณน้ำที่จะมารวมกันบริเวณวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อยลงส่วนการบริหารน้ำเชิงระบบทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกปัจจุบันมีน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกมายังจังหวัดปทุมธานีกรมชลประทานสธนช.และฝ่ายปกครองจะร่วมกันบูรณาการในการบริหารจัดการเชิงระบบและพื้นที่ในเขตคลองรังสิตประยุรศักดิ์ทั้งคลอง13ถึงคลอง15ระบายสู่อ่าวไทยและการผ่านน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตและการผ่านน้ำเข้าระบบผ่านคลองรังสิตออกสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายืนยันว่าจะบริหารจัดการน้ำเพื่อพยายามผ่อนคลายในพื้นที่น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่เพื่อให้สมดุลกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับ จุลพันธ์

0: กังวลศึกซักฟอกมั่นใจรัฐมนตรีแจงข้อสงสัยได้ย้ำสสมีเอกสิทธิ์ลงมตินายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลต่อสถานการณ์ทางการเมืองและการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลยังคงทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนประเทศพรรคเพื่อไทยยังคงเดินหน้าทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่โดยมองว่าการทำงานการเมืองต้องให้ความสำคัญกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบไม่ควรกังวลกับทุกประเด็นที่เกิดขึ้นทางการเมืองจนกระทบต่อการขับเคลื่อนงานของประเทศนายจุลพันธ์กล่าวว่าการทำงานการเมืองมีประเด็นต้องติดตามและพิจารณาอยู่ตลอดเวลาทั้งการอภิปรายในสภาและการพิจารณากฎหมายต่างๆหากต้องกังวลกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นก็อาจทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจได้อย่างเต็มที่ดังนั้นสิ่งสำคัญคือแต่ละฝ่ายต้องทำหน้าที่และรับผิดชอบในส่วนของตนเองโดยฝ่ายใดมีหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านใดก็ต้องทำหน้าที่นั้นอย่างเต็มความสามารถสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายจุลพันธ์เชื่อมั่นว่าฝ่ายค้านจะมีข้อมูลและประเด็นใหม่ๆนำเสนอต่อสังคมเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลขณะเดียวกันรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายก็ต้องมีข้อมูลและเหตุผลในการชี้แจงข้อสงสัยที่เกิดขึ้นโดยมองว่าเป็นกระบวนการตามปกติของการทำงานในระบบรัฐสภาซึ่งแต่ละฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตนเองฝ่ายค้านมีหน้าที่ตั้งคำถามและตรวจสอบส่วนรัฐบาลก็ต้องชี้แจงและตอบข้อสงสัยให้สังคมได้รับทราบนายจุลพันธ์ยังแสดงความเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้แจงประเด็นต่างๆได้ส่วนกรณีหากมีการพาดพิงถึงกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยกำกับดูแลนายจุลพันธ์กล่าวว่าก็พร้อมที่จะลุกขึ้นชี้แจงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
1: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademyทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
1: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
1: .5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็กลับมาเจอกันต้นสัปดาห์นะคะวันจันทร์12 ตุลาคม 2569ค่ะวันนี้อยู่กับน้องเป้งนะคะจิรายุจับบางแล้วก็จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดี
5: สวัสดี
4: เป
5: ้
4: งสวัสดีคุณผู้ฟังด้วย
5: สวัสดีพี่เก๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
4: ค่ะเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเป็นไงบ้างอยู่เสาร์อาทิตย์นะคะก็เบาใจได้นะเรื่องของฟ้าของฝนแล้วน้องเป้งบอกว่าแหมไปได้สักทีนะฝน
5: โอ้เพราะว่ากิจกรรมการออกกำลังกายของผมเนี่ยมันมักจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งก็คือเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็ด้วยความที่ทำงานกับพรีเมียร์ลีกเนาะ เวลาที่พรีเมียร์ลีกเตะผมก็จะไม่ได้เตะก็จะไม่ได้ออกกำลังกายกับพี่ๆเพื่อนๆเลยนะครับแต่เวลาช่วงฟีฟ่าเดย์หรือเบรกทีมชาติเนี่ยจะเป็นโอกาสทองของผมเลยซึ่งไอ้สองสัปดาห์สามสัปดาห์ก่อนเนี่ยเป็นเบรกทีมชาติยาวเลยพี่เก
4: ๋
5: ปรากฏว่าโอกาสทองของผมมาลายหายไปกับฝนและน้ำท่วม
4: ทุกคนก็จะใช้ชีวิตแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าโล่งใจแล้วก็เบาใจได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะที่เขามีการคาดการณ์กันว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจจะไปซ้ำเติมพื้นที่ที่อาจจะมีเรื่องของอุทกภัยแล้วก็น้ำท่วมนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็รอดนะแต่ก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยฝนมันจะเคลื่อนไปในสู่ของพื้นที่ทางโซนภาคใต้อย่างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเพชรบุรีราชบุรีนี่ก็อ่วมเลยทีเดียวนะคะต้องจับตามองนะคะเพราะว่าอย่างจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยภาพที่มันออกมาเป็นไวรัลแล้วก็ในโซเชียลต่างๆนะคะเห็นทางผู้ว่าก็บอกว่าน้ำมันไปเร็วแล้วก็มันเข้าสู่ภาวะปกติละแต่ก็ยังต้องจับตาเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้อันนี้ต้องยังวางใจไม่ได้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยก็มีน้ำมาเติมเรื่อยๆคือในพื้นที่เขายังมีฝนตก คุณผู้ฟังแล้วก็มีข้อมูลออกมานะคะก็คือเหมือนระดับน้ำเพิ่มขึ้นในเขื่อนแก่งกระจานก็คือประมาณสัก2เซนใน3ชั่วโมงฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องจับตาหมายความว่ายังไงก็คือถ้าระดับมันขึ้นก็ความว่ามันจะต้องมีการระบายออกนั่นเองพื้นที่รับน้ำก็อาจจะได้รับผลกระทบ
5: เขื่อนใหญ่2เซนนี่ถือว่าเยอะนะเยอะนะนะครับผมก็เฝ้าระวังนั่นแหละนะครับก่อนหน้านี้4ชั่วโมงที่แล้วเนาะผู้จัดการออนไลน์ลงว่าเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเกินความจุอยู่ที่ 101.91% นะครับ
4: ก็จั่วหัวเอาไว้ก่อนเรื่องของน้ำเรื่องของฝนอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราได้อัปเดตกันแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นแล้วก็ฮอตมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถูกกำลังพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะเรื่องของผลคะแนนของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
5: โอ้โห
4: ถล่มทลายจริงๆเนาะ
5: ครับผมนะฮะคือแบบขาดเลยอะนะครับแล้วก็เห็นถึงความเรียกว่าแอคทีฟเนาะของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่โอ้โหแห่แหนกันไปใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่นะครับจนเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นเนาะ4โมงปิดหีบใช่ไหมครับพี่เก๋นะครับเราก็จะเห็นฟีดข่าวนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าโอ้บางคนนี่วิ่งหน้าตั้งมาเลยนะ
4: โอ้ตั้งใจอะ
5: ตั้งใจ
4: แบบว่าต้องใช้สิทธิ์ให้ได้
5: คือกลัวไม่ทันไหนจะรถติดไหนจะเลิกงานอะไรเงี้ยพยายามที่จะมากันแบบโอ้โหแบบมืดฟ้าโมดินนะครับแล้วก็นิดนึงครับมีแอบตลกคือคนที่วิ่งมาแต่บังเอิญช่างภาพเขาก็ตาไวเนี่ยเขาก็ต้องจับคนที่มันได้ฟีดอะเน
4: า
5: ะสวยคือสวยเลยบุคลิกดีนะครับก็ไปพอเห็นคอมเมนต์ในรูปเฉพาะรูปนี้เยอะเลยเอาละขอดูซะหน่อยว่ามีเอาหวังเยอะไหมผมกดเข้าไปดูไม่ได้เกี่ยวกับประกันสังคมเลยฮะคอมเมนต์ขอไอจีครับขอวาบเลยครับโอ้โหเต็มไปหมด
4: ก็เป็นสีสันเนาะแต่ว่าอย่างที่น้องเป้งบอกไปนะคะวันนี้เนี่ยก็เรื่องของคะแนนอะไรต่างๆนะคะถ้าดูภาพรวมจากการนับเนี่ยอันนี้อย่างไม่เป็นทางการนะเพราะว่าเห็นว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขาบอกว่าเขานับไปได้ประมาณสัก80%กว่าๆนะคะก็ถล่มทลายแล้วก็แลนสไลด์จริงๆนะคะในทีมประกันสังคมก้าวหน้ากวาดไปทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเลยนะคะเอาคะแนนที่แบบว่ายังไม่เป็นทางการแต่ว่าออกมานะคะก็คือพูดง่ายๆว่าทิ้งห่างคู่แข่งเนาะเยอะมากนะคะยกตัวอย่างอย่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะที่เขามีการนับคะแนนเนี่ยอย่างคุณสรารินเรืองปัญญาวุฒินะคะอันนี้เป็นพี่สาวของคุณเทงนะอันนี้เป็นฝากฝั่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็เป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยอันนี้ก็ได้คะแนนไป 7,240 คะแนนนะคะแต่ว่าแล้วก็ไล่ลงมานะคะทุกคนก็ได้คะแนนแบบว่าโอ้ท่วมท้นขณะที่ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถล่มทลายนะคะแนนแบบว่าเป็นแบบว่าระดับแบบ 600,000 กว่าเกือบจะ 700,000 เลยอะค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าคือตอนนี้ทีมที่ชนะอะค่ะอย่างทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังเขาชนะแบบทิ้งห่างคู่แข่งไปเยอะแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวอะ
5: เทียบกับปี66เนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 632% เลยนะ
4: ครับ
5: โอ้โหเยอะมากๆนะครับ 819,482 คนนะครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์บัตรดี 796,494 ใบนะครับบัตรเสีย 8,308 ใบแล้วก็ไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับ 14,680 ใบครับ
4: นะคะแล้วก็ทางวันนี้เนี่ยเห็นว่าทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันนะว่าเรื่องของการนับคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีขั้นตอนเรื่องของการบันทึกข้อมูลเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้พบนะคะไม่ได้พบเรื่องของการรายงานเข้ามาแต่คาดว่านะคะผลคะแนนถ้าจะครบ 100% ก็น่าจะภายในวันนี้แหละพยายามทำให้เสร็จเร็วที่สุดนะคะขณะที่เรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติคนที่ได้รับเลือกตั้งจะดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยก็เห็นว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะสำหรับเรื่องของมาตรการในการตรวจสอบเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างคุณไอซ์เองเนี่ยก็ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็กังวลต้องใช้คำว่ากังวลดีกว่ากังวลว่าเอ๊ะทีมประกันสังคมที่ก้าวหน้าเนี่ยเขาได้คะแนนถล่มทลายก็จริงเนี่ยแต่เขากลัวว่าจะโดนสอยหรือเปล่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยทางประกันสังคมเนี่ยเขาก็ออกมาโต้คุณไอซ์ในประเด็นนี้ด้วยนะคะ
5: ครับ
4: ส่วนเรื่องของการรับรองอะไรต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก30วันนะคะ
5: ครับ
4: แล้วก็บอกนะคะบอกว่าเรื่องของที่คุณไอซ์กังวลเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเห็นทางประกันสังคมเนี่ยเขาก็ชี้แจงบอกว่าไม่ได้มีเรื่องของมาตรการในการที่จะต้องตรวจสอบอะไรเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดฉะนั้นเองเนี่ยขอให้ไม่ต้องกังวลแล้วก
5: ็
4: คาดนะคะคาดว่าบอร์ดประกันสังคมที่ได้รับการเลือกตั้งล่าสุดเข้ามาเนี่ยจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เร็วที่สุดประมาณสักเดือนหน้าพฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่าเรื่องของประเด็นดราม่ามีเยอะเหมือนกันนะ
5: ใช่ใช่อ
4: ย่างทีมที่เขาแบบว่า
5: แพ้ใช่ไหมนะคุณพนัทไทยล้วนนะครับเขาเปิดใจแพ้นะหลังแพ้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับอดีตกรรมการประกันสังคมหลายสมัยนะครับแล้วก็ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยเขาไปเปิดใจในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับก็มีผลคะแนนอย่างเป็นทางการซึ่งอย่างที่เรารายงานกันไปแล้วนะครับเขาบอกว่าผมไม่ได้กังวลเรื่องแพ้ชนะมากนักแต่ต้องการให้ผู้สมัครในทีมเนี่ยมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเพื่อเข้าไปทำงานและผลักดันความก้าวหน้าของประกันสังคมนะครับก็บอกว่าตนเองเดินสายหาเสียงไปตามสภาแรงงานและโรงงานต่างๆโดยพยายามอธิบายแนวคิดและให้ผู้ใช้แรงงานเข้าใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรแต่เมื่อถึงวันเลือกตั้งเนี่ยผู้ที่เคยยกมือแสดงความเห็นด้วยเนี่ยกลับไม่ได้ออกไปลงคะแนนตามที่พูดไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องนั่งมาทบทวนว่าการหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงไหนและเหตุใดผู้ใช้แรงงานจึงไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ตามที่คาดหวังครับก็บอกคนพูดเนี่ยอย่าไปหวังว่าคนพูดแล้วเขาจะทำตามไม่อย่างนั้นพรรคการเมืองก็อย่าแพ้ผมจำได้ว่าการเลือกตั้งทำไมถ้าผมชนะล่ะคุณสรยุทธจะว่ายังไงวันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าทำอย่างไรถึงชนะแต่เมื่อแพ้ก็ต้องมาทบทวนกันนะครับแต่ก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้คุณบรรณัฐเนี่ยรู้สึกเจ็บใจก็คือว่าทีมของเขาไม่สามารถเข้าไปหาเสียงได้ทั่วประเทศนะครับเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งบอกทำไม่ได้เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่จำกัดอยู่ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหลายพื้นที่ได้มากกว่าทำให้กลุ่มแรงงานที่มีสมาชิกอยู่ในโรงงานจำนวนมากไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนสมาชิกให้เป็นคะแนนเสียงได้ทั้งหมดนะครับ
4: ค่ะคือทางคุณพนัทไทยล้วนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ช่วงที่มีการแข่งขันกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนในองค์กรประกันสังคมเนี่ยเหมือนกับว่าทางตัวเขาเหมือนที่น้องเป้งอ่านไปเนี่ยที่คุณพนัทบอกว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีพรรคการเมืองเข้ามาแบบช่วยอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของอีกฝากฝั่งนึงที่เป็นคู่แข่งอ่ะเขามีพรรคการเมืองเข้ามามีบทบาทก็เลยทำให้เขาชนะหรือไม่อย่างไรนั่นเป็นเหตุผลของทางคุณพนัทไทยล้วนนะแล้วก็เห็นเปิดใจด้วยใช่ไหมคะบอกว่าไม่ได้เสียใจแล้วก็ไม่ได้หมดกำลังใจด้วยแล้วก็เชื่อว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองที่เข้ามาช่วยโอ้อันนี้ก็เป็นประเด็นนะ
5: โอ้โหแม่มีไปพูดถึงเรื่องหมวกแจกเสื้อแจกหมวกในวันแรงงานด้วยนะ
4: ค่ะ
5: นะครับว่าเรื่องดังกล่าวอีกประเด็นต้องมาทบทวนเพราะว่ามีผู้ใช้แรงงานบางส่วนตั้งคำถามว่าปีนี้ไม่มีเสื้อแจกหรอไม่มีหมวกให้ใส่เหมือนที่ผ่านมาหรอนะฮะแต่กลับไม่ได้พิจารณาว่าปัญหาเกิดจากขั้นตอนใดหรือผู้ที่มีหน้าที่จัดสรรเสื้อและหมวกเป็นของใครโดยมองว่าผู้นำแรงงานควรตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจของปัญหาของสมาชิกให้ชัดเจนนะครับโอ้นี่แกกล่าวเยอะนะเนี่ย
4: ยาวมากนะคะก็หลายคนก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าเอ๊ที่ชนะแบบถล่มทลายเนี่ย อาจจะเป็นเพราะว่าคุณพนัสเป็นตัวเร่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากได้ปฏิทินไม่อยากได้เสื้อไม่อยากได้หมวกแบบนี้ก็ที่เขาคุยกันใช่ไหมคะอ่ะนะแต่ว่าทีนี้มาดูในส่วนของทีมที่ชนะกันบ้างเขาจะทำอะไรกันบ้างก็ถือว่าหลังจากนี้เนี่ยหลายคนจับตามองนะว่าสิ่งที่ได้มีการหาเสียงกันเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการบริหารเรื่องของกองทุนเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนอันนี้คือพลังนะเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักสำคัญเลยน้องเป้งคุณผู้ฟังเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ผู้ประกันตนนะพยายามที่จะออกไปใช้สิทธิ์ให้เยอะมากที่สุดเมื่อวานนะคะอย่างทางคุณสราดินเรืองปัญญาวุฒิผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างเนี่ยแล้วก็เป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคะแล้วก็เป็นพี่สาวของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยก็เป็นทีมที่ชนะใช่ไหมคะก็ออกมาเปิดเผยถึงการทำงานด้วยนะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทำอะไรบ้างจะมีงานปฏิรูปอะไรบ้างนะคะก็บอกว่าอย่างเรื่องของแนวทางในการทำงานในช่วง7วันแรกหลังได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเดี๋ยวเขาเตรียมจะผลักดัน6ด้านสำคัญ
5: ครับ
4: ตั้งแต่การควบคุมงบประมาณสำนักงานการตรวจสอบโครงการที่อาจจะเสี่ยงเรื่องของการทุจริตการผลักดันสูตรบำนาญแคร์ไปจนถึงการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องของการถ่ายทอดสดการประชุมของบอร์ดประกันสังคมด้วยแล้วก็ไฮไลท์สำคัญนะคะที่คุณสรารินเนี่ยพูดนะจะมีการปรับลดงบประมาณด้าน ITจากเดิม 1,500 บาทให้เหลือไม่เกิน300ล้านบาทตรงนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอเวลาไปติดต่อประกันสังคมการเข้าแอปการทำอะไรต่างๆเนี่ยทำไมมันดูไม่รวดเร็วทำไมมันดูช้า อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทำไมมีเรื่องของการจ้างอะไรต่างๆเนี่ยที่ใช้งบประมาณอาจจะเยอะหรือเปล่าก็เดี๋ยวเห็นว่าทางทีมเนี่ยเขาจะเข้าไปดูตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปเสนอเรื่องของระบบเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแทนการลงทุนพัฒนาระบบขึ้นมาเองเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องการอยากจะให้มีการลดต้นทุนแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตด้วยมีวางแนวทางเรื่องของการทำงานนะคะ7วันแรกหลังเข้ารับตำแหน่งนะ
5: ยุบยับไปหมดเพราะว่าถ้าไปทางฝากฝั่งของคุณไอซ์รักชนกเนี่ยโอ้โหนั่นก็เป็นเรื่องของการตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เรื่องของการลงทุนด้วยใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกทียูโดมหรือว่ารีสอร์ทต่างๆที่เธอเอ่ยถึงนะใช่ที่เป็นประเด็นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยนะครับสื่อก็วิเคราะห์อย่างแมเนเจอร์ก็บอกว่าจะมี4การเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะถ
4: ้
5: าทีมก้าวหน้ากวาดเรียบอันดับแรกสุดนือคือการครองเสียงส่วนใหญ่ในบอร์ดนะครับลดทอนอำนาจฝั่งข้าราชการแล้วก็เสียงจากฝั่งรัฐจะถูกทะลุทะลวงนะครับเนื่องจากบอร์ดประกันสังคมแบบไตรภาคีเขาวิเคราะห์อย่างนี้นะครับมีทั้งหมด21เสียงฝ่ายนายจ้าง7ลูกจ้าง7ข้าราชการประจํา7ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายข้าราชการมักประสานเสียงกับกรรมการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อคุมทิศทางนโยบายหรือชะลอเรื่องสำคัญดังนั้นหากฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเป็นทีมก้าวหน้าทั้งหมดคือ14เสียงครับจะทำให้ฝ่ายตัวแทนประชาชนและสถานประกอบการคุมเสียงเกิน2ใน3ของบอร์ดส่งผลให้ข้าราชการประจำกระทรวงแรงงานเนี่ยไม่สามารถใช้เสียงปัดตกหรือชะลอนโยบายสำคัญได้อีกต่อไปขออนุญาตเรียกโทรไปให้นักเหงาฮะ นักเหงาเขาเคยพูดว่าตั้งข้อสังเกตว่าก็เคยเห็นไหมว่านายจ้างเขาจะแบบลูกจ้างเนี่ยเขาก็จะมีความเคลือบแคลงเรื่องนี้ว่าเอ้ยเวลาไปคุยกันเนี่ยนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยมันควรจะเป็นนายจ้างกับตัวแทนนายจ้างกับตัวแทนลูกจ้างจริงจริงไหม
4: ค่ะ
5: หรือว่าจริงๆแล้วคุยกันรู้เรื่องง่ายจังทั้งที่ความเป็นจริงเรื่องนี้มันต้องถกเถียง
4: ม
5: ันต้องเห็นต่างกันอยู่แล้ว
4: ต้องถ่วงดุลอย่างน
5: ี้ใช่เพราะว่าลูกจ้างก็ฉันก็มีความต้องการแบบนี
4: ้
5: นายจ้างก็บอกเฮ้ยถ้าให้ความต้องการมากเกินไปนายจ้างจะอยู่ยังไงจริงๆมันต้องมีความแต่ว่าเอ๊ะบางทีบางอย่างมันแอบเป็นเนื้อเดียวกันหรือเปล่านั่นเราเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในรายการเมื่อนานหลายปีแล้วช่วงที่ผมจัดอยู่ซึ่งอันนี้มันอาจจะมีความคานกันจริงๆละเพราะว่ามีทางฝั่งของบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ข้าราชการประจำเข้าไปในสัดส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆนะครับอันดับ2ครับถัดมาคือการเปิดฉากปฏิรูปโครงสร้างสปส.ออกนอกระบบราชการเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอิสระนะครับแล้วก็ต้องจับตาไปยังการยกเลิกระบบประธานบอร์ดโดยตำแหน่งนะครับเพราะว่าทีมก้าวหน้าเนี่ยย่อมออกแรงผลักดันให้บอร์ดเลือกประธานกันเองแทนที่จะให้ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานโดยตำแหน่งอัตโนมัติเพื่อสร้างความปิดเป็นอิสระนะครับทางนโยบายอย่างแท้จริงขอย่อนะครับอันดับ3ครับการยกระดับการลงทุนและการบริหารเงินกองทุนอย่างโปร่งใสกองทุนจะถูกบังคับให้ ปิดเผยพอร์ตการลงทุนเขาบอกคาดนะคาดว่าจะแบบนี้ยอดผลตอบแทนรายชื่อบริษัทหรือสินทรัพย์ที่สปส.นำเงินไปลงทุนอย่างละเอียดและตรวจสอบได้นะครับรวมไปถึงปรับพอร์ตและยกระดับผลตอบแทนอันดับ4ครับคือการปฏิรูปสิทธิประโยชน์เชิงรุกทั้งนายจ้างและลูกจ้างก็จะเดินหน้าเรื่องการเร่งสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่ให้ได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นขยายสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์เช่นทันตกรรมพัฒนายาและสิทธิการรักษาให้เท่าเทียมกับบัตรทองรู้สึกผมใช้ไปแล้วมั้งฟันเนี่ยคูณหินปูน
4: ค่ะ
5: 900บาทต่อปีนะผมนึกว่าต่อเดือนเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วปีนี้นะฮะรอปีหน้า
4: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่หลายคนอยากให้เพิ่ม
5: ใช่ครับ
4: ในแต่ละปี
5: ใช่ครับเนี่ยครับก็เป็นประเด็นที่วิเคราะห์มาแต่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมกลัวเวลาไม่พอ
4: ก็คือหลังจากนี้อย่างที่เราติดตามนะคะก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าพอผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยหลายคนทีเนี้ยหลายคนจะไปจับตาทีมประกันสังคมก้าวหน้าแล้วแหละว่าผลงานของเขาเนี่ยที่เขาประกาศเอาไว้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างเนี่ยจะเป็นไปตามนโยบายที่ประกาศเอาไว้จริงหรือไม่อย่างทางคุณพนัสไทยล้วนเนี่ยที่เป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาประกาศเลยประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามเป็นรายเดือนเลยนะว่าจะสามารถทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ได้จริงหรือไม่อย่างไรแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับประเด็นนี้นะคะอย่างมาดูคนที่เขามีความกังวลนะคะ คนที่ร่วมแข่งขันด้วยนะคะอันนี้ใช้ชื่อว่ากลุ่มพลังแรงงานนะคะเขาก็ออกมายอมรับนะวันนี้เขาโพสต์เลยเขาก็บอกว่าน้อมรับแล้วก็เคารพเรื่องของการตัดสินใจของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะเอาเรื่องของอนาคตเนี่ยก็จะเดินหน้าทำงานเพื่อแรงงานต่อไม่ได้คาดหวังหรือรู้สึกท้อเกี่ยวกับเรื่องของผลการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามหวังนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็ยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อพี่น้องแรงงานแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงนะคะสิ่งที่เขาเป็นห่วงนะคะห่วงว่าตอนนี้เนี่ยอย่างทางกลุ่มพลังแรงงานเนี่ยเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของกองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเงินบำนาญชราภาพอันนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการเงินของคนที่เป็นผู้ประกันตนหลังเกษียณนั้นอายุใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยคือทางกลุ่มเนี่ยเขาเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งนายจ้างลูกจ้างเนี่ยจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ทิศทางการบริหารหลังจากเนี้ยของกองทุนประกันสังคมอย่างใกล้ชิดเลยเนื่องจากการตัดสินใจด้านนโยบายการบริหารกองทุนอาจจะส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตด้วยนะคะ
5: อ่
4: ะก็ออกมาแถลงแล้วก็เป็นข้อห่วงใหญ่นะคะแต่ถ้าเราไปดูนะว่านโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยตอนที่เขามีการหาเสียงเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะเห็นว่าเนี่ยมีถึง77นโยบายด้วยกันนะคะที่เขาจะยกเครื่องกองทุนประกันสังคมแล้วก็ประกาศว่าพร้อมที่จะเข้าไปดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนนะคะมีหลายนโยบายเลยขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปอย่างเรื่องของการบริหารประกันสังคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของลดกรอบงบบริหารสำนักงานประกันสังคมทวงหนี้เงินสมทบอะไรต่างๆแล้วก็ปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคมเมื่อสักครู่ที่เราอ่านไปก็คือประกันสังคมออกนอกระบบราชการประกันสังคมทั่วหน้าจะมีการผลักดันเรื่องของพรบประกันสังคมฉบับใหม่เพื่อที่จะดูแลครอบคลุมคนทำงานท
5: ุ
4: กคนทุกอาชีพแล้วก็ปฏิรูปเรื่องของระบบสุขภาพสวัสดิการเด็กมีเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังสวัสดิการการว่างงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเลขนะคะเพิ่มเงินว่างงานกรณีลาออกเพิ่มเงินว่างงานกรณีโดนเลิกจ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องของบำนาญประกันสังคมที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะผลักดันมาโดยตลอดนะลองเข้าไปหาดูนะคะจริงๆตอนนี้มีออกมาเยอะเลยก็มีถึง77นโยบายด้วยกัน
5: อย่างครอบครัวเนี่ยก็ดุลหนุนบุตร 7-12 ปี 12,000 บาทต่อปีนะครับค่าเล่าเรียนบุตรมัธยม 5,000 บาทต่อปีค่าคลอด 17,500 บาทแล้วก็ฝากครรภ์ 4,300 บาทนะครับ
4: เป็นประเด็นร้อนเลยคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุยเรื่องของการเมืองกันดีกว่านะคะบันเทิงทิพย์ตายยังไงเนี่ยสึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมะแม่กันแบบปัง
6: ๆมูเต้ on tour glam and glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: นะคะ 14:33 นะคะอยู่ต่อกับแชร์ล่อคอเด็ดนะคะน้องเป้งแล้วก็เก๋นะคะ
5: ครับ
4: คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์มีพี่เทียนท่าฉลอมมีพี่โจมิเตอร์มีพี่มายุรีพี่สุภชัยที่ดินนะคะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาช่องทางไลน์ก็เยอะมากนะคะอ่ะขอบพระคุณมากนะคะอย่างพี่อิสระชนเนี่ยอันนี้แสดงความคิดเห็นเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนะคะของประกันสังคมเนี่ยละค่ะอ่ะขอบพระคุณมากเลยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างว
5: ิ
4: เคราะห์เกมการเมืองกันหน่อยนะหลังจากที่ฝ่ายค้านมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนแล้วก็เป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยหมดเลยนะไม่มีรายชื่อจากพรรคร่วมรัฐบาลเลย
5: เน้นเลยล็อกเป้าเลยนี้นะครับว่าจะเป็นยังไง
4: พูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารนะคะถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์โอฬารค่ะ
7: ท
4: ั
7: ้งสองท่านครับสวัสดีครับ
4: ค่ะอาจารย์ดูจากยัตตินะคะที่ทางฝ่ายค้านได้มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจดูถ้อยคำอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโอ้โหหลายเอาเป็นในฝากฝั่งของรัฐบาลก่อนแล้วกันฝากฝั่งรัฐบาลบอกว่าแหมมันดูเหมือนเป็นบันเทิงทิปไตยจริงๆอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะ
7: คือถ้านะครับอ่านข้อความที่เขานะครับยื่นข้อกล่าวหาต่อรัฐมนตรีทั้ง18ท่านมันก็มันถูกมองอย่างนั้นได้นะครับก
4: ็
7: คือที่ผ่านมาผมคิดว่าทั้งสองท่านแล้วก็ทั้งผมรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เคยอ่านนะครับยัตติในการยื่นขออภิปรายเนี่ยเราจะเจอภาษาที่เป็นทางการเราจะเจอนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่พยายามจะกล่าวหาแล้วก็ข้อความต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้ครับเพราะข้อความต่างๆมันถูกนะครับเขียนแม้ว่าต้องการที่จะสื่อสารไปในทางนั้นแต่มันไปลดทอนคุณค่าความเป็นทางการพอลดทอนคุณค่าความเป็นทางการแน่นอนว่าทำให้คนจำนวนหนึ่งก็มองว่าเป็นการเหมือนกับบันเทิงที่ประไตหรือเปล่าคือดูทำให้ใหญ่แต่ว่าภาษาที่ใช้อ่ะมันเป็นลดทอนคุณค่าน้ำหนักของตัวเองมันก็เลยถูกกลบนะครับถูกโจมตีจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับเท่าฟังจากบรรดารัฐมนตรีที่มีข้อกล่าวหาหรือว่าทาง ทีมโฆษกรัฐบาลเขาครับอันนี้คือจุดอ่อนครับว่าเวลาการใช้ภาษาใช้บือหวาได้แต่ต้องตระหนักเสมอว่านะครับคำพูดภาษาเหล่านี้เอกสารเหล่านี้ในการยื่นเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนความเป็นทางการพอสมควรนะครับ
4: มันก็เลยถูกโต้กันไปโต้กันมาแล้วก็ใช้คำนี้เนาะอาจารย์
7: ใช่แล้วแล้วคุณเก๋นะครับจะหรือเวลาโต้แบบนี้มันไม่ได้โต้แบบสมัยก่อนที่โฆษกรัฐบาลโฆษกฝ่ายค้านแต่มันมีตัวช่วยในการโต้ครับบรรดาด้อมบรรดาแฟนคลับบรรดาปฏิบัติการผ่านโซเชียลครับมันก็ไปลดทอนเรื่องนี้คือแทนที่สังคมจะดูว่า18ท่านเนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรนะครับที่เขาสมควรถูกอภิปรายหรือเรื่องอะไรที่เขาบริหารผิดพลาดล้มเหลวกลายเป็นดราม่ากันเป็นเรื่องของตลกที่ปะตายไปเลย
4: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาดูนะคะที่ทางฝ่ายค้านเขามีการยื่นนะคะทั้ง18คนเนี่ยอาจารย์คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมีประเด็นจะต้องถูกอภิปรายจริงๆหรือไม่อย่างไรคือทุกคนจะต้องมีประเด็นในการที่จะต้องถูกตรวจสอบใช่ไหมคะ
7: ครับคือ18คนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าทั้งสองท่านก็รู้ว่าตอนนี้นะครับเป็นการทำลายสถิตินะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับตั้งแต่ประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยรัฐสภาเนี่ยครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์อภิปราย18ท่านเนี่ยผมยังรอดูนะครับถ้าเขาสามารถอภิปรายได้สัก8คืน9วันแล้วก็จะทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่ทำที่มีสูงสุดก็คือ7คืน8วันนะครับตอนทศวรรษที่2490ถามว่า18คนเนี่ยนะครับผมประเมินนะครับว่าแน่นอนว่าเขาต้องการที่จะนะครับโยงไปหาระบอบสีน้ำเงินก็คือเพื่อที่จะเห็นว่า18คนมาจากระบอบสีน้ำเงินจริงๆแล้วถ้าเขาอภิปรายคุณเนวินได้เขาคงอภิปรายไปแล้วครับพอเขาอภิปรายไม่ได้ก็ต้องพยายามใช้เครือข่ายทั้งหมดเพื่อจะบอกว่านี่คือกลไกของระบอบสีน้ำเงินแต่การอภิปรายนะครับผมประเมินอย่างนี้ครับว่าเขาจะมีการจัดความสัมพันธ์นะครับคือ18คนเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่าจะอธิบายยังไงถ้าอภิปรายรายคนใช่ไหมครับแต่ก็จะมีการจัดระบบอย่างเช่นใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีข้อกล่าวหาว่าพัวพันเรื่องโกงข้อสอบมีใครบ้าง1 2 3 4 5กลุ่ม1 2นะครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวมีใครบ้าง1 2 3 4 5 3ใครที่นะครับเป็นรัฐมนตรีที่มาจากนะครับคนนอกแล้วมีปัญหาหรือว่าทำให้การบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวมีใครบ้างผมประเมินว่าเขาจะพยายามจัดกลุ่มประเภทแบบนี้ครับเรื่องโกงข้อสอบนะครับเรื่องหัวสวเรื่องสแกมเมอร์เรื่องบริหารนะครับเศรษฐกิจผิดพลาดเพื่อที่จะทำเห็นว่าระบบเนี่ยมันเป็นการคือเวลาพูดถึงระบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบุคคลนะครับ18คนก็จะโยงในปัญหาของหลักๆ 4-5 ประเด็นข้างต้นนะครับ
4: งั้นแสดงว่าก็จะต้องมีคนที่ถูกพุ่งเป้าเป็นพิเศษอาจารย์มองว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยน่าจะพุ่งเป้าไปที่ใครหรือกลุ่มไหนจะต้องจับตาเป็นพิเศษคะ
7: ผมมองว่าท่านระดับแรกคือนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเหมือนกับยังไงถ้าตั้งสมมติฐานแบบนี้ข้อกล่าวหาของท่านอาจจะสัมพันธ์กับทุกเงื่อนไขประการต่อมานะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซึ่งอาจจะนะครับมีส่วนถูกโยงไปถึงเรื่องนะครับเรื่องข้อสอบก็ดีนะครับเรื่องหัวสวรวมไปถึงการบริหารภัยพิบัติที่มันผิดพลาดณเวลานี้ด้วยซึ่งอาจจะหนักที่สุดนะครับที่ต้องเจอประการต่อมาก็คือคงจะเป็นคุณชัยชนกอันนี้ระบุตัวได้เลยฮะเพราะว่าการที่ระบุถามว่าทำไมระบุตัวได้ผมมองว่าพรรคฝ่ายค้านเขาต้องการอภิปรายคุณเนวินอย่างที่ผมบอกเมื่อกี
4: ้
7: แต่คุณเนวินไม่ได้อยู่ในสมการอำนาจแต่การอภิปรายคุณชัยชนกเนี่ยมันกระทบไปถึงคุณเนวินแน่ประการต่อมานะครับถ้าเราดูนะที่ผ่านมาคุณชัยชนกก็มีความพยายามในการสื่อสารกับประชาชนแต่ท่วงทำนองในการสื่อสารเนี่ยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อเสมอพอเป็นแบบนี้ปั๊บจะเป็นสร้างแรงกดดันมากๆถ้าเกิดว่าต้องปรับครม.ถ้าคุณชัยชนกนะครับตอบคำถามไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ถูกไหมแล้วถูกสังคมกดดันให้ปรับครม.แต่ถ้าคุณชัยชนกไม่ถูกปรับไปถูกลูกเทพคนอื่นเนี่ยมันจะถูกตั้งคำถามเห็นไหมฮะก็คือยิงปืนนัดเดียวได้ทั้งพ่อได้ทั้งลูก
4: ครับแสดงว่าน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้ทางฝ่ายค้านดูเหมือนว่าเขาวางยุทธศาสตร์เอาไว้ไม่ได้แบบว่าตั้งใจที่จะพุ่งเป้าเป็นรายกระทรวงหรือรายบุคคลเลยใช้คำว่าระบอบแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
7: ใช่คือระบอบเพื่อที่จะเห็นความสัมพันธ์โยงใยทั้ง18คนและพุ่งเป้าไปที่สีน้ำเงินเว้นสีแดงเอาไว้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการวางยุทธศาสตร์ในการทำให้เกิดความกินแหนงแข่งใจกันระหว่างน้ำเงินกับแดงอะไรเงี้ยครับ
4: ค่ะ าจารย์แต่ว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านเนี่ยอย่างประเด็นนี้เนี่ยหลายคนวิเคราะห์กันค่อนข้างที่จะเยอะว่าต้องการทำให้เหมือนกับว่าเขาไม่ไว้ใจกันระหว่างแดงกับน้ำเงินนะคะเลยยื่นแต่ภูมิใจไทยล้วนเนี่ยแต่จริงๆเริ่มมีประเด็นใหม่ขึ้นมานะคะอาจารย์หรือเขาต้องการที่จะวางแดงเอาไว้เป็นพันธมิตรในอนาคตหรือเปล่าหรือจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของผลความสัมพันธ์ในรัฐบาลอาจารย์ตรงนี้มองอย่างไรอะคะ
7: มันเป็นผมสำหรับผมที่มองได้หมดนะครับก็คือท่านที่หนึ่งนะครับเขาพุ่งเป้าไปที่คำว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งพอเป็นระบอบสีน้ำเงินจึงไม่เกี่ยวกับระบอบสีแดงประการต่อมานะครับการทำแบบนี้ครับมันจะทำให้บรรดาคนในพรรคสีแดงเนี่ยอย่าคิดว่านะครับเขาจะสบายใจนะรัฐมนตรีอาจจะสบายใจแต่ไม่มีส.ส.จำนวนมากก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะอย่าลืมว่ากรณีหัวส.ว.กรณีนะครับที่ดินของกระโดงเกิดขึ้นจากในยุคของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ถ้าเวลานี้พรรคเพื่อไทยนะครับจะต้องยกมือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นนะครับสิ่งที่บรรดากลุ่มคนที่เขาศรัทธาเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยก็จะตั้งคำถามนะพอตั้งคำถามเสร็จปั๊บมันอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยไม่อ่านลายกลุ่มก็ได้พอไม่อ่านลายกลุ่มในการลงมติอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันก็ได้คือต้องเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยส.ส.จำนวนหนึ่งต้องยอมรับว่าอาศัยบารมีใบบุญของคุณทักษิณความรู้ความสามารถคุณทักษิณทำให้ตัวเองเป็นส.ส.ในขณะที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เสียเขามาเป็นส.ส.ได้เพราะตัวเขาเองความรู้ความสามารถเครือข่ายเขาเองเนี่ยแต่ถ้าต้องตัดสินใจในทางใดทางหนึ่งที่มันกระทบกับภาพลักษณ์กับต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องตั้งคำถามและที่อันหนึ่งสำคัญด้วยส.ส.ทุกคนในการเมืองไทยเนี่ยต้องการตำแหน่งแห่งที่ใช่ไหมครับถ้าที่ผ่านมาส.ส.หลายคนในพรรคเพื่อไทยไม่ได้ตำแหน่งแล้วถ้าไม่ถูกปรับตัวเองก็ยังไม่ได้ตำแหน่งการที่พรรคฝ่ายค้านทำยื่นมาตรายแบบนี้มันก็ทำให้โอกาสที่จะได้ตำแหน่งนั้นก็เป็นศูนย์ไปเลยมันก็เลยเนี่ยสร้างแรงกดดันนะครับอยู่กับพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันแต่ในอนาคตก็มองได้นะครับว่าถ้าสมการมันเปลี่ยนการไว้เนื้อเชื่อการไว้ไมตรีต่อกันก็อาจจะเกิดการร่วมมือกันได้ระหว่างส้มกับแดง
4: ค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยมีคนถามประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องของสมการเรื่องของส้มฟ้าแดงสมการทางการเมืองอาจารย์จะเกิดขึ้นได้โอกาสมากน้อยขนาดไหนวันนี้มีคนไปถามคุณไอติมสำหรับประเด็นนี้นะ
7: คิดได้นะครับแต่เวลาไม่ใช่คิดได้ว่าจะมีฟ้านะครับมีส้มมีแดงคิดได้ฝันได้แต่ต้องแต่ในความจริงในเวลานี้นะครับเจ้าของความฝันยังไม่อนุญาต
8: ครับผมทีนี้พอไปดูโพสต์ของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกนะครับทำเป็นภาพประกาศจับเลยนะคุณชัยชนกบอกว่าเชิญมากมท.หลายครั้งไม่เคยปรากฏตัวสักครั้งนะฮะแล้วก็โอ้เขาตรงมากนะเจอแล้วคุณ
7: ก็คุณเป็นดูนะฮะถ้าต่อไปนี่เขาเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนก็จะจับตามองทันทีเลยนะครับว่าวันที่ถูกพิจารณาเนี่ยขนาดในที่แจงในกรรมธิการซึ่งง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นเวทีปิดด้วยซ้ำท่านยังไม่มาเลยแล้วถ้าเกิดวันนั้นอภิปรายอย่างหนักนะครับแล้วท่านตอบแล้วก็ตอบไม่ตรงคำถามทุกครั้งเลยต้องยอมรับว่าคุณชัยชนกเวลาท่านก็มีที่บอกว่าท่านมีความตั้งใจในการสื่อสารนะครับแต่การคอนเซ็ปต์ทั่วไหลในการสร้างความเข้าใจเนี่ยมันเป็นปัญหาทุกครั้งเลยเพราะเป็นปัญหาปั๊บเนี่ยมันจะถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปขยี้ต่อนอกสภาได้ซึ่งมันจะเป็นจุดอ่อนของท่านเรื่องนี้ที่ผมคิดว่าคุณไอซ์เขาก็พยายามเหนือตีอารมณ์ไปเรื่อยๆตีอารมณ์ไปเรื่อยเพื่อที่จะนะครับไล่บี้คุณชัยชนกเนี่ยนอกจากว่าวันนั้นคุณชัยชนกอาจจะต้องเตรียมทีมพอสมควรในการอภิปรายในการชี้แจงหรืออาศัยข้าราชการประจำช่วยชี้แจงครับ
8: โอ้โหอันนี้จะกลายเป็นอิมแพคที่สุดของรอบนี้ไหมฮะเป็นไปได้ไหมฮะ
7: ผมประเมินเพราะว่าข้อกล่าวหาที่มันดูถูกทำให้ต่อเนื่องทำให้คนจับตามองมากตั้งแต่กรณีเรื่องนะครับการถ่ายเรื่องนะครับพนันออนไลน์888ที่มีคนใกล้ชิดกับตัวท่านด้วยนะผมว่ามันจะถูกทำเป็นตอนๆทำให้คนให้น้ำหนักกับเรื่องนี
4: ้
7: เพราะเรื่องอื่นๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวก็เบาไปแล้วถูกไหมฮะก็เบาไปแล้วเรื่องโกงข้อสอบอาจจะมีบ้างนะครับในกรณีที่ปปช.ไม่สั่งฟ้องทำให้คนคิดถึงแต่ความรับรู้ของคนผมว่าเรื่องนี้นะครับจะหนักนะครับเรื่องการจัดการน้ำท่วมนะครับเรื่องนะครับของคุณไอรัชนกนะครับกับคุณชัยชนกเนี่ยครับ
4: ค่ะอาจารย์คะอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนก็กำลังรอดูบททดสอบนะคะของทางฝ่ายค้านว่าจะมีใบเสร็จถึงขนาดทำให้เปิดแผลแล้วก็เกิดเกมนอกสภาอะไรต่างๆหรือหวังผลอะไรต่างๆนะคะหรือนำไปสู่ในเรื่องของการตรวจสอบได้หรือเกิดความรับผิดชอบทางการเมืองของคนที่ถูกอภิปรายมันจะถึงไปขั้นนั้นไหมคะอาจารย์
7: คือที่ผ่านมานะครับทุกคนก็รู้ว่าโอ้พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนทำหน้าที่ได้ดีแต่เรื่องของข้อมูลเนี่ยแหละครับนี่เป็นจุดอ่อนในระยะหลังนะในระยะหลัง
8: ซึ่
7: งหลายๆคนก็มองว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเวลาที่ปลายเนี่ยก็ไปเอาข้อมูลจากเพจข่าวนะครับจากการพูดคุยของนักข่าวในเชิงสารคดีมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็นำเสนอซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนต้องขอประเรียนว่าตัวเองก็ต้องมีข้อมูลที่ลึกมากกว่านั้นนะครับคือเปิดประเด็นแบบนี้แล้วอย่างเช่นคุณโรมเปิดประเด็นนะครับคนใกล้ชิดของส.ส.ท่านหนึ่งก็ต้องเอาข้อมูลลึกนะครับที่ประชาชนที่นักข่าวหรือสื่อมวลชนยังไม่รู้ต้องมาเปิดเผยนะครับประการต่อมานะกระบวนการในทางอย่างอื่นผมไม่ค่อยคาดหวังนะครับคาดหวังว่าให้นะครับบรรดารัฐมนตรีส.ส.จะแสดงความรับผิดชอบผมว่าไม่รู้ว่าอีกชาติไหนสำหรับการเมืองในประเทศไทยต่อมานะและเพื่อกลไกในองค์กรอิสระนะครับยื่นได้ส่งได้ครับก็ส่งไว้อย่างนั้นนะครับวางไว้อย่างนั้นนะครับกระบวนการการดำเนินการก็คงจะช้าเป็นปกติวิสัยของระบบราชการไทย
4: อืมค่ะค่ะค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่างทางฝากฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยโอ้โหก็ออกมาให้สัมภาษณ์เนาะแต่ละคนแต่ละท่านก็ดูมั่นอกมั่นใจแล้วก็บอกว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะมั่นใจสามารถชี้แจงข้อมูลอะไรต่างๆได้แล้วก็บอกว่าจะใช้เวทีนี้เนี่ยในการอภิปรายเนี่ยเป็นโอกาสในการนำเสนอผลงานแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยก็อันเนี้ยที่เราคุยกันว่าจะต้องมุ่งเปิดหลักฐานข้อกล่าวหาให้ได้เพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นข้อเท็จจริงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
7: ใช่ครับคือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณเก๋ครับก็คือฝ่ายรัฐบาลเองก็ใช้โอกาสในการอธิบายข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อประชาชนฝ่ายค้านเองนะครับก็ยังไงเอานำพยานหลักฐานข้อกล่าวหานะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆเอามาบอกกันนี่เป็นสิ่งที่ดีก็คือให้ประชาชนได้พิจารณาแม้ว่าเสียงในสภาเนี่ยอย่างไรเสียฝ่ายค้านก็ไม่มีทางชนะรัฐบาลแต่ประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านและจะใช้นะครับพิจารณาพินิจต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าคือตอนนี้นะครับสำหรับผมกลไกแบบนี้รัฐบาลนะครับลบยากมาก
8: น
7: ะรัฐบาลไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยที่จะล้มรัฐบาลได้ณเวลานี้แต่ถ้าเกิดว่าพรรคฝ่ายค้านสามารถนำข้อมูลพยานหลักฐานนะครับมาสู่สายตาสาธารณชนเนี่ยต่อไปมันอาจจะมีผลในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ครับ
4: อืมค่ะอย่างเรื่องของระยะเวลาในการอภิปรายล่ะคะอาจารย์ตอนนี้เขาก็เถียงกันนะ
8: 3วัน5วัน
4: เทียบกับ18คนอาจารย
7: ์ไหนๆไหนๆนั้นลองยื่นดูนะไหนๆก็ทำลายสถิติเรื่องอภิปรายแล้วลองที่สัก8วัน9 8คืน9วันนะจะได้ล้มสถิติในการระยะและยื่นในการระยะเวลาด้วยนะในความเป็นจริงคงไม่ได้หรอกครับคงจะได้ประมาณ4วัน5วันแค่นั้นครับแต่อย่างที่บอกนะว่าอย่างที่บอกถ้าฝ่ายค้านนะครับทำเหมือนกับที่ผมตั้งข้อสังเกตนะว่าไม่ต้องอภิปรายรายบุคคลแต่อภิปรายจากพฤติกรรมพฤติการจากกรณีต่างๆเนี่ยอันนี้พอนะครับไม่ต้อง 3-4 วันก็พอแล้วอย่างเช่นกรณีวัวสวนะครับใครสัมพันธ์บ้างก็คืออภิปรายแบบภาพรวมแต่ประเด็นก็คือพออภิปรายแบบภาพรวมในการชี้แจงเนี่ยมันจะยากถูกไหมเพราะแต่คนมันจะสัมพันธ์คนละนิดคนละหน่อยครับ
4: ก็ต้องดูเรื่องของเวลาด้วย
7: ใช่ใช่ครับ
4: อาจารย์โอกาสในการปรับครม.หลายคนก็ถามกันเข้ามาเยอะโน้ไม่แน่ใจว่าศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้างถ้าอาจารย์ให้มองเรื่องของฉากทัศน์อะค่ะอาจารย
7: ์ถ้ามองจากหลักในการบริหารเนี่ยผมว่า 6-7 เดือนก็เพียงพอแล้วครับก็เหมาะสมกับเวลาที่รัฐบาลจะปรับครม.เพราะว่า6เดือนเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกก็รู้แล้วว่าใครมีความรู้ความสามารถใครสามารถประคับประคองรัฐบาลใครที่สร้างผลงานสร
4: ้
7: างความพึงพอใจให้กับรัฐบาลได้และว่าใครนะครับได้มาเพียงแค่โควต้าแล้วก็ไม่สามารถทำให้รัฐบาลดีขึ้นไม่สามารถสร้างศรัทธากับประชาชนเนี่ยก็สมควรจะปรับ6เดือนเพียงพอแล้วครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยเวลาเราทำงาน6เดือนก็เป็นการทดลองงานนะครับที
8: ่
7: ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับแล้วถ้าปรับเพื่อที่จะนะครับนอกจากเป็นการปรับ พื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำประการที่1ประการที่2ปรับเพื่อให้ตำแหน่งมันเกิดความยืดหยุ่นเพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลชุดนี้อย่างที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นรัฐบาลมาจากสหพันธ์บ้านใหญ่ถูกไหมตำแหน่งเก้าอี้มันมีจำกัดต่อความต้องการของหลายๆบ้านเนี่ยมันก็เป็นโอกาสเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามามีโอกาสสลับเปลี่ยนเวียนมานั่งบริหารราชการแผ่นดินหรือแม้กระทั่งการเพื่อเชื้อเชิญอีกพรรคหนึ่งเข้ามาร่วมครับ
8: ครับเกมประท้วงรัวๆจะมีอีกไหมฮะ
7: แน่นอน
8: ครับเพราะว่าเวลาน้อยด้วย
7: ถูกต้องครับแน่นอนอันที่ชวนมานี่แน่นอนครับนี่ก็จะกระทบมากจริงๆประท้วงได้แต่ขอให้ประท้วงให้อยู่ในวิสัยของการประท้วงไม่ใช่ประท้วงเพื่อที่จะทำลายบรรยากาศการอภิปรายคืออภิปรายแบบนี้ผมคิดว่าอยากจะให้สร้างบรรยากาศการอภิปรายทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านนะครับเพื่อที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ
4: ค่ะฉะนั้นต้องจับตาบทบาทของประธานสภาด้วยใช่ไหม
7: ใช่ครับ
4: ได้ค่ะอาจารย
7: ์ครับ
4: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
7: สว
4: ั
7: สดีครับ
4: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
8: ครับแม่ก่อนหน้านี้คุณโรมยังต้องออกจากสภามาแล้วนะฮะรอบนี้นี่จะมีอีกหรือเปล่า ผมว่ามันน่าจะเดือดกว่าเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นเพราะว่า18ท่านเนี่ยโอ้โห

0: คือไปดูโจหัวมาแต่ละคนนี้ก็โอ้ก็หนักอยู่น
1: ะ
0: หมายถึงว่าน่าจะล็อกเป้าโจมตีหนักอยู่นะครับแต่ว่าที่ผมจับตามองนะผมก็จับตามองว่าเดี๋ยวดูซิว่าคุณชัยชนกเนี่ยจะโดนอะไรบ้างใช่ไหมเพราะว่าเขาล็อกค่อนข้างหนักเลยนะ
1: คือนักวิชาการเนี่ย พูดเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันนะว่าคนที่จะโดนหนักแล้วก็พุ่งเป้าเนี่ยก็คือหลักๆน่าจะเป็นคุณอนุทินลองลงมาก็จะเป็นคุณชัยชนกนอกน
0: ั้
1: นก็จะหลากหลายกันไปนะคะแต่ว่าวันนี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะมีคนออกมาให้สัมภาษณ์เยอะเหมือนกันนะคะหลายคนก็จับตาความเข้มข้นของเรื่องของการเมืองเนาะเรื่องของศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยพอยื่นแบบนี้แล้วนะคะแต่ละฝ่ายเขามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างฝากฝั่งรัฐบาลนะคะจะต้องมีการถึงขนาดแบบว่าตั้งทีมติดตามการอภิปรายไหมจะต้องมีการเตรียมข้อมูลอะไรหรือเปล่าขออนุญาตเริ่มต้นที่ทางนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินวันนี้ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานอย่างเป็นทางการจากทางสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับเรื่องของกรอบเวลาในการอภิปรายเพราะว่าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของญัตติก่อนนะคะแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการอภิปรายรวมไปถึงรัฐมนตรีทุกคนนะคะต้องมีการเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะชี้แจงคือณเวลานี้เนี่ยก็รอการประสานจากทางประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะขณะเดียวกันก็ถามว่าอ่ะ5วันเนี่ยโอเคไหมมากเกินไปหรือเปล่
0: าน
1: ายกก็บอกว่าคือถ้าเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยก็ต้องย้ำว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะเพราะว่าในอดีตเคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้วส่วนกรณียัตติเนี่ยมีถ้อยคำรุนแรงนะคะนายกก็บอกว่าอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวคงจะมีการไปพิจารณาเรื่องของความเหมาะสมแต่ละฝ่ายก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะคะทีนี้ประเด็นเรื่องของการจับตาการที่มีรัฐมนตรีถูกอภิปรายเนี่ยถึง18คนแล้วไม่มีรัฐมนตรีจากเพื่อไทยเลยมุ่งมาที่ภูมิใจไทยอย่างเดียวนะคะความสัมพันธ์เนี่ยเป็นอย่างไรวันนี้คุณอนุทินเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลมีพรรครวบรัฐบาลอยู่2พรรคนะแล้วก็มีตำแหน่งรัฐมนตรีประมาณ35ตำแหน่งก็เป็นรัฐมนตรีจากภูมิใจไทย27ตำแหน่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่ในเมื่อมีมากกว่าก็จะต้องถูกอภิปรายมากกว่านั่นเอง
0: ครับผม
1: นะคะ
0: ส่วนท่าทีของคุณกรวีปริศนานันทกุลนะครับส.ส.อ่างทองนะครับพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลนะครับก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องกรอบเวลาเหมือนกันนะครับคือพอถามว่าฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันมากไปไหมคุณกรวีกล่าวส่วนตัวว่ามากเกินไปบอกว่า3วันน่าจะพอละ เพราะว่าประเด็นที่ยื่นจะซ้ำกันส่วนใหญ่อย่างเรื่องหัวสว.ก็พูดมาจนช้ำแล้วคงหาประเด็นใหม่ยากแต่สุดท้ายอยู่ที่ประธานสภาที่จะควบคุมการประชุมนะครับก็กล่าวครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยตนเองอยากให้ประชาชนได้ประโยชน์ให้เขาได้ทราบว่ารัฐมนตรีที่บริหารอยู่ตอนนี้ทำอะไรผิดพลาดล้มเหลวทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรที่มีหลักฐานอะไรชี้ชัดว่าไม่เหมาะสมเป็นรัฐมนตรีเพราะการอภิปรายตามมาตรา151ต้องลงมติไม่ไว้วางใจให้รัฐมนตรีทำงานต่อส่วนเรื่องหลักฐานนะครับอยากให้เกี่ยวกับการบริหารงานว่าบกพร่องในการบริหารงานอย่างไรถ้ามีแบบนี้ประชาชนที่ติดตามการอภิปรายจะได้เห็นว่าบริหารงานผิดพลาดอย่างไรครับแต่ว่ายัตติที่ออกมาเนี่ยมันกว้างจนไม่รู้ว่าใครทำอะไรผิดตรงไหนสุดท้ายการอภิปรายอยากให้ประชาชนได้ประโยชน์ไม่ใช่พักประชาชนครับ
1: นะคะขณะที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียรพิเศษเองเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของการเตรียมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเหมือนกันนะคะก็มีการคาดหวังนะบอกว่าอยากให้ฝ่ายค้านเนี่ยเน้นเรื่องของเนื้อหาแล้วก็ข้อเท็จจริงมากกว่าเรื่องของการใช้วาทกรรมแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวทีมโฆษกเนี่ยจะมีการติดตามการอภิปรายคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการนำเอามาสรุปนะแล้วก็แถลงให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงการอภิปรายถึงเนื้อหาที่เป็นข้อมูลที่สั้นแล้วก็กระชับด้วยนะคะคือแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเห็นบอกว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการประสานนะคะคือไม่อยากให้เรียกว่าการทำงานนี้เนี่ยเป็นวอร์รูมหรือสงครามวัฒกรรมนะแต่ว่าใช้คำว่าเป็นทีมติดตามในการชี้แจงแล้วก็ตอบโต้เฉพาะประเด็นที่เห็นว่าเป็นข้อมูลที่ไม่คลาดเคลื่อนนั่นเองอ
0: ัน
1: นี้เป็นความพร้อมของทางฝากฝั่งของทางรัฐบาลแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านเองเนี่ยก็ยังคงยืนยันว่ายังน่าจะขอเวลาประมาณที่5วันเพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะเลือกนะคะ ในการอภิปรายคนที่ถูกอภิปรายเนี่ยมีถึง18คนเนี่ยฉะนั้นเองเนี่ยอย่างทางคุณพฤทธิ์นะคะวัชรสินธุสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็บอกว่าก็อยากให้เปิดใจแล้วก็บอกว่าควรจะจัดสรรเวลาให้เพียงพอต่อการนำเสนอข้อมูลแล้วก็หลักฐานด้วยเพราะว่าทางฝ่ายค้านเองเนี่ยเขายื่นไปนะคะ18คนฉะนั้นเองเนี่ย5วันก็สมเหตุสมผลแล้วนะคะส่วนพรรคร่วมรัฐบาลความเคลื่อนไหวนะคะอย่างทางพรรคเพื่อไทยอันนี้หลายคนจับตาท่าทีพรรคเพื่อไทยนะ
0: จะว่ายังไง
1: ต่อศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจสรุปยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยนะคะวันนี้คุณยศชนันค่ะคุณยศชนันวงสวัสดิ์ให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะบอกว่าในทางการเมืองไม่มีใครเป็นศัตรูกันนะทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้แล้วก็คือไม่ได้พูดตรงแต่บอกว่าถ้าหากการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีประเด็นในเรื่องของการพาดพิงกระทรวงอว.ก็พร้อมที่จะช่วยชี้แจงเพราะเป็นการทำงานร่วมกันภายใต้รัฐบาลเดียวกัน
0: ครับผมส่วนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับก็บอกว่ายติเนี่ยที่ไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเกิดความไม่สามัคคีกันนะครับว่าคิดละเอียดไปแล้วก็ไม่มีผลกระทบคุณจุลพันธ์บอกอย่างนั้นนะครับเนื่องจากขณะนี้เป็นพรรคร่วมที่ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศนะครับพรรคเพื่อไทยก็มีภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้คิดหรือห่วงเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับแล้วก็การเดินเกมของฝ่ายค้านจะไม่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายจะสามารถตอบคำถามได้นะครับแล้วก็ยังปฏิเสธเรื่องข้อสังเกตว่าพรรคเพื่อไทยจะล้างแค้นจากกรณีพรรคภูมิใจไทยเคยสละเรือสมัยแพทองธารชินวัตรเป็นนายกนะครับโดยยืนยันว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวเนี่ยพรรคโฟกัสที่การทำงานการทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือความแค้นแต่เป็นการเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นตัวตั้งครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะสำหรับเรื่องของศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกอนุทินหารือคิชิดะอดีตนายกญี่ปุ่นย้ำมาตรการภาษีสรรพสามิตรถ EV นำเข้าดูแลฐานการผลิตรถยนต์ในไทยชวนญี่ปุ่นดึงไทยเข้าห่วงโซ่การผลิต EVในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือกับนายคิชิดะฟูมิโอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีประชาธิปไตยและอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสเยือนประเทศไทยโดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีในปี2570จะเป็นโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันยาวนานและแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศโดยไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลายมิติทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยมาอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของภาคเอกชนญี่ปุ่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

0: ต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีร่วมกันมาอย่างยาวนานรัฐบาลติดตามการเตรียมรับมืออุทกภัยเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตสั่งการกรมโยธาศึกษาเพิ่มประตูระบายน้ำเขตเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามการคาดการณ์สภาวะอากาศและการบริหารจัดการรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดภูเก็ตณศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือ IOC ซึ่งเป็นศูนย์ติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์และรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาประมวลผลร่วมกันนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมสถานีสูบน้ำคลองบางใหญ่บริเวณถนนรัตนโกสินทร์200ปีและสถานีสูบน้ำตะกัวป่าถนนตะกัวป่าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลนครภูเก็ตสำหรับภาพรวมจังหวัดภูเก็ตและเทศบาลนครภูเก็ตมีแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยหากเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกลและกำลังพลโดยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงรวมไปถึงเตรียมการอพยพพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงส่วนในด้านการสนับสนุนจากส่วนกลางกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้ทำบัญชีและประสานระดมสรรพกำลังเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรรถยกสูงรถสุขขาเครื่องสูบน้ำต่างๆโดยเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอหรือจังหวัดมีความต้องการในการสนับสนุนก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาทันทีร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงกลาโหมเช่นกองทัพเรือก็มีเรือผลักดันน้ำซึ่งจะช่วยการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับจุลพันธ์คาดยอดใช้สิทธิ์เลือกบอร์ดประกันสังคมแตะหลักล้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแถลงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคะแนนสนับสนุนในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและถือว่าการเลือกตั้งประสบความสำเร็จมีนายจ้างและผู้ประกันตนมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนอย่างมีนัยสำคัญโดยตัวเลขณเวลานี้ฝ่ายนายจ้างเพิ่มขึ้นถึง 600% ฝ่ายผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 400% และมีผู้มาใช้สิทธิ์ 830,000 คนหรือคิดเป็น 80%และคาดแต่หลักล้านคนหากรวบรวมตัวเลขครบถ้วนในวันนี้ขณะเดียวกันยืนยันว่ากระทรวงแรงงานพร้อมทำงานกับทุกฝ่ายและไม่แทรกแซงเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบประกันสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกันตนและผู้เกี่ยวข้องต่อไปสยบภัยรีพินาศ EP 2ยึดยาบ้า13ล้าน4แสนเม็ดผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการสยบภัยรีพินาศ EP 2ระดมกำลังปราบปรามเครือข่ายยาเสพติด4คดีจับกลุ่มผู้ต้องหาที่5คนยึดยาบ้า13ล้าน4แสนเม็ดไอซ์280กิโลกรัมและยาอี980เม็ดรวมถึงยานพาหนะและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทางนี้คดีส่วนใหญ่เป็นการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนอีสานสู่ภาคกลางปฏิบัติการสยบภัยรีพินาศ EP 2เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดครบวงจรไล่ตั้งแต่ผู้ลำเลียงไปจนถึงผู้สั่งการและกลุ่มทุนเบื้องหลังเพื่อสกัดยาเสพติดไม่ให้ทะลักและแพร่กระจายสู่ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
3: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงนึงมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความ

0: ายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: MCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademy
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์พิสมัยพิมพิสากุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุฒิตาลก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังและสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
3: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: เคยไหมครับท่ามกลางจังหวะชีวิตที่เราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งแค่เห็นรอยยิ้มหรือว่าแรงใจจากใครสักคนก็ทำให้เรามีพลังมหาศาลให้ลุกขึ้นสู้อีกครั้งผมไปเจอ MV เพลงหนึ่งมาเขาเล่าเกี่ยวกับผู้ชายวัย48 ปีที่นั่งย้อนมองชีวิตตัวเองในสถานีรถไฟแล้วได้พบกับตัวเขาเองในแต่ละช่วงวัยเดินกลับมารวมตัวกันบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ MV เพลงทั่วไปแต่เหมือนได้นั่งดูภาพสะท้อนชีวิตตัวเองทุกก้าวที่ผ่านมามีความหมายทั้งความฝันความมุ่งมั่นและแรงใจจากคนรอบข้างล้วนเป็นแสงไฟนำทางที่พาเรามาถึงวันนี้และส่งพลังให้เราเดินหน้าต่อไปใครที่กำลังตามหาแรงบันดาลใจอยากเติมพลังงานให้ตัวเองก้าวต่อไปอย่างแข็งแกร่งแนะนำให้ไปลองฟังเจิดจรัสชัชวาลเพลงครบรอบ48ปีปตท.รับฟังและรับชม MV เต็มๆได้แล้วที่ช่องทาง Official ของปตท. YouTube TikTok และ Facebook PTT News ครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
5: สิบห้านาฬิกา11 นาทีนะครับกลับมาพบกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะครับกับเป้งแล้วก็พี่เก๋นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังนะครับไปมูกันสักหน่อยไหมนะสำหรับคนที่อยากจะไปเรียกว่าเสริมสิริมงคลส่งท้ายปีนะครับเรามีทริปมาฝากครับมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ครับปฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีแม่แม่2570นะครับนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจนะครับที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสี่หิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมพาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยนะครับนอกจากนี้ยังไปชิลที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มนะครับเดินเล่นถนนคนเดินกาล่าดินเนอร์ขันโตกธีมล้านนานะครับซึ่งอาจารย์คทาจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12 นักษัตริย์ครับเดินทาง าง 27-29 พฤศจิกายนนี้ Early Bird ครับเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทนะครับถึง15ตุลาคมนี้ทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลเสด็จนพเคราะห์12ราศีครับจองที่นั่งและสอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์0814986322และทางไลน์ @med107นะครับ
6: นะคะใครสนใจก็โทรไปได้ที่หมายเลขที่น้องเป้งให้ไว้เลยนะคะส
5: ่
6: วนช่วงนี้เดี๋ยวเราติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างนะคะแม้ว่าหลายพื้นที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนาะเพราะว่าฝนเนี่ยก็ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะลดลงต่อเนื่องเลยแล้วก็ล่าสุดเองทางกรมชลประทานนะคะก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับลดเรื่องของการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะคะที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยตอนนี้ก็จะเหลือเพียงแค่1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะคะก็ถือว่าจะช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างขนาดเดียวกันเนี่ยก็จะเร่งระบายน้ำท่วมขังในลุ่มน้ำบางปะกงคลองลังสิตแล้วก็จะมีการระดมเรื่องของเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเลยทีนี้เนี่ยก็จะโฟกัสไปเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมพร้อมกับการรับมือฝนตกในพื้นที่ภาคใต้นั่นเองนะคะแต่ว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันนี้ก็น่าสนใจนะ
5: ครับ
6: เพราะว่ามีการจับตานะคะเกี่ยวกับประเด็นที่ทางพรรคประชาธิปัตย์อะค่ะเขามีการออกมาต้องใช้คำว่าตั้งข้อสงสัยนะใช้คำว่าตั้งข้อสงสัยและก็มีการเรียกร้องอยากให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแก้มลิงบึงคูบอนเนี่ยค่ะว่าสรุปแล้วเนี่ย เป็นเรื่องที่บังเอิญหรือว่าเป็นเรื่องที่ เป็นการเหมือนแบบว่าตั้งใจที่จะยกเลิกหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นแผนจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีการตั้งเอาไว้เพื่อที่จะรองรับนะคะเป็นเรื่องของการรองรับน้ำแล้วก็บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนั่นเองนะคะฉะนั้นเองเนี่ยก็เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันด้วยนะคะ
5: ก็ณตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลุดออกจากผังเมืองใช่ไหมที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับแล้วก็นำไปพัฒนาเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรน
6: ะ
5: ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่นะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงคนในกทม.นะครับก็มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรื่องของค่าเวรคืนที่ดินนะพวกนี้นะฮะซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยโอ้ก็ไม่รู้เลยต้องคุยแบบว่าเอารายละเอียดลึกๆนะฮะมาคุยกันเพราะว่าเรื่องสร้างที่ขวางทางน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่านายหน้าเขาก็มีหน้าที่หาที่เนา
6: ะ
5: มาให้พวก developer นะครับในการสร้างบ้านซึ่งถ้าเราเห็นกันทั่วไปเนี่ยก็ที่นาทั้งนั้นนะของเดิมที่มันจะเปลี่ยนไปเป็นโครงการบ้านจัดสรรนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าถ้าเรื่องนี้มันตรวจสอบกันไปลึกๆปุ๊บเดี๋ยวมันจะกระทบชิงเหมือนเรื่องอื่น
6: ไห
5: ม
6: เดี๋ยวได้คุยกันในช่วงหน้านะคะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของสถานการณ์เรื่องของน้ำเนี่ยว
5: ัน
6: นี้มันมีหนึ่งพื้นที่ที่ดูเหมือนว่าโอ้โหน่าจะแบบว่ามีความแบบว่าเป็นความเดือดร้อนนะคะของประชาชนนะคะแล้วเขาก็มีการรวมตัวกันออกมาเรียกร้องเป็นชาวบ้านอำเภอองครักษ์ที่จังหวัดนครนายกนะคะกว่า500คนออกมาเรียกร้องนะคะให้ทางกรมชลประทานเนี่ยเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ในพื้นที่อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะเพราะว่าเขาประสบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยนานเกือบ20วันแล้วนะคะก็มีชาวบ้านมารวมตัวกันบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12แถวๆถนนรังสิตนครนายกค่ะเพื่อที่จะเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าตอนนี้เขาได้รับความเดือดร้อนนะคะคือถึงขนาดแบบว่ามีตัวแทนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาเปิดโต๊ะเจรจาในการหาทางออกเลยนะ
5: ครับ
6: เพราะเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่แล้วก็ตัวแทนของเทศบาลเนี่ยก็ออกมานะคะออกมาคุยกันแล้วก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยคุยกันบอกว่าไม่สามารถที่จะเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ได
5: ้
6: เพราะอะไรเพราะว่าเกรงว่าถ้าเปิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะไหลเข้าสู่คลองซอยตั้งแต่คลอง8ถึงคลอง12แล้วมันก็จะไปส่งผลต่อประชาชนที่เขาอยู่ในเทศบาลเมืองสนั่นรักแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยแล้วก็ไม่พอแล้วถ้าเปิดนะ มันจะไหลไปรวมที่อำเภอลำลูกกาแล้วก็คลองหกวาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องอาศัยเรื่องของเครื่องสูบน้ำระบายออกอีกทอดหนึ่งด้วยนะคะทางออกที่เสนอเนี่ยก็คืออยากให้มีการเพิ่มการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำปากคลอง

0: 13หรือคลองตันก็จะปรับการยกบานประตูจากเดิมเนี่ยบานละ10เซนติเมตรเป็น25เซนติเมตรเพื่อที่จะเร่งผันน้ำจากคลองรังสิตนครนายกแล้วก็คลองนาพีพัดผ่านระบบนะคะไซฟอนออกไปทางอำเภอลำลูกกาทีนี้เนี่ยก็โอ้โหก็หาลือกันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะคะก็มีถึงขนาดบอกว่ามีรายงานเลยนะคะว่าชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็ไม่พอใจแล้วก็ถึงขนาดช่วงสายๆถึงขนาดบอกว่ายกระดับในการกดดันแล้วก็ปิดถนนเลยการจราจรนี่ติดยาวเหยียดเลยน้องแป้ง
1: ใช่ครับโอ้โหก็คำถามสำคัญคือนะครับการปิดประตูระบายน้ำจุดนี้คือทำให้น้ำฝั่งตะวันออกที่ค้างอยู่ในพื้นที่อำเภอองครักษ์ซึ่งชลประทานรังสิตใต้ใช้วิธีการเปิดประตูระบายน้ำฝั่งคลอง13นะครับเพื่อผ่านน้ำไปออกคลองแสนแสบคลองลำปลาทิวซึ่งกำลังระบายน้ำจากพื้นที่กรุงเทพชาวบ้านก็เลยมองว่าระบายได้ช้าครับและเมื่อเห็นกระสอบวางซ้อนกัน 3-4 ลูกบนสันประตูระบายน้ำเนี่ยยิ่งทำให้ชาวอำเภอองครักษ์ไม่พอใจนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยยิ่งยกตัวสูงขึ้นขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของประตูระดับน้ำเนี่ยต่ำกว่าประมาณ50เซนติเมตรครับด้านนายสุธีรัตนมงคลกุลนายกสมาคมพลเมืองนครนายกมองว่าหากยกประตูน้ำคลอง12ครั้งละ10ถึง20เซนติเมตรแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ปล่อยให้น้ำไหลผ่านคลองรังสิตไปออกแม่น้ำพระยาเนี่ยเป็นระยะทางที่สั้นกว่านะครับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้มากกว่านะครับทางนี้เนี่ยชาวบ้านโซนท้ายประตูคือตั้งแต่คลอง12ในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก็มารวมตัวกันนะครับแต่อยู่คนละฝั่งเพื่อนะครับออกมาปกป้องทางนี้ก็คือไม่เห็นด้วยที่จะเปิดประตูน้ำจุดนี
0: ้
1: เพราะว่าจะทำให้น้ำเนี่ยท่วมพื้นที่ด้านในโดยบอกว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นได้รับความเดือดร้อนนะครับซึ่งนายสมชายรังสิวัฒนศักดิ์นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีก็เป็นตัวแทนเจรจานะครับโดยบอกว่าจะเสนอให้ใช้วิธีเพิ่มการระบายน้ำที่คลอง13ซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำที่อำเภอองครักษ์ได้นะครับ
0: ค่ะแต่ว่าเห็นว่าล่าสุดเองนะคะที่มีการไปประท้วงนะคะก็ทางกรมชลประทานเขาตัดสินใจแบบนี้ค่ะคือเขาทดลองเปิดประตูระบายน้ำคลอง12นะ
1: ครับ
0: สรุปก็จะใช้วิธีในเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12แล้วก็ยกขึ้นเนี่ยเปิดอีกประมาณสัก10เซนติเมตรเป็นเวลา2ชั่วโมงก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตัวแทนชาวบ้านจากทางฝากฝั่งนครนายกปทุมธานีเนี่ยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยแล้วก็ทันทีที่มีข่าวว่ามีการเปิดประตูน้ำนะคะก็ชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่คลอง8ในตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็มาเฝ้าประตูระบายน้ำกันเพราะว่าเขากลัวว่ามวลน้ำเนี่ยมันจะไหลบ่าเข้ามาท่วมพื้นที่ของตนเองที่ซ้ำเติมนะคะอย่างชาวบ้านท่านหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะคุณสมยศนะคะที่อยู่ในตำบลลำผักกูดเนี่ยบอกว่าความชอกช้ำเนี่ยตนได้ทำคันดินป้องกันน้ำไว้ด้านหน้าแต่ว่ากลับทะลักเข้านะคะท่วมจากด้านหลังส่งผลให้ตอนนี้เนี่ยนาข้าวของเขา80ไร่นะคะทั้งที่จะเหลือเวลาเพียงอีกแค่20วันเนี่ยจะได้เก็บเกี่ยวแล้วสรุปแล้วจมอยู่ใต้น้ำหมดเลยคิดเป็นตอนนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหาย1ล้านบาทแล้วก็แปลงนาอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นผืนน้ำกว้างใหญ่ไปแล้วนะคะแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็เริ่มที่จะ กังวลว่าการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12หรือคลอง8เพิ่มเติมเนี่ยน้ำมันจะไหลทะลักเข้าคลองซอยแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปถึงย่านรังสิตอย่างแน่นอนนะคะขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีนะคะคุณยุพาเยานะคะหลีนวรัตน์เองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องละเรื่องของการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12นาน2ชั่วโมงก็ยอมรับนะว่าณเวลานี้เนี่ยในส่วนของเทศบาลตำบลธัญบุรีเนี่ยยังคงเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมอยู่เช่นกันการปล่อยน้ำมาแบบนี้นะคะส่งผลกระทบต่อพื้นที่รอบด้านเลยอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยจำเป็นหันหน้ามาคุยกันและหาทางออกอย่างรอบคอบแล้วก็บอกว่าณเวลานี้เนี่ยได้ประสานไปทางผู้บริหารท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาก็ต้องมาวางแผนกันว่าจะจัดการบริหารน้ำตรงนี้ร่วมกันอย่างไรเพื่อที่จะลดผลกระทบประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยตอนนี้เป็นกำลังเป็นปัญหาเลยปทุมธานีก็อ่วมนครนายกก็อ่ว
1: ม
0: ปราจีนก็อ่วม
1: ใช่ครับแล้วก็อย่างอะไรนะบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซาเนี่ย
0: ก็
1: ม
0: ีการ
1: บางคล้าเนี่ยครับก็ส่งเรื่องเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับอย่างเพจคุณจ่าดราม่าแอดดิกเนี่ยบอกว่า

0: น้ำบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเซานะครับคลอง17หมู่4นะครับดอนฉิมพลีน้ำท่วมหนักเลยนะครับตั้งแต่วันที่23กันยาที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้น้ำก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆที่สำคัญเนี่ยมีกลิ่นเหม็นนะครับอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำให้เร็วกว่านี้นะครับส่งกันเข้ามาเพียบเลยอย่างบางพื้นที่เนี่ยนะครับที่ฉะเชิงเซาเนี่ยแล้วก็บอกว่าติดต่อไปเนี่ยลงทะเบียนไปก็ยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลนะครับ อย่างอันนี้เดี๋ยวนะบอกว่าคลอง14 15บึงน้ำรักนะครับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูนะครับก็เป็นบางน้ำเปรี้ยวนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราก็ตั้งแต่วันที่23กันยายนเช่นกันนะครับในโพสต์นี้นะครับส่วนอันนี้เขาแคปหน้าจอมานะครับว่าระบบผู้ช่วยเหลือประสบภัยตามมติครม.นะครับก็ยื่นแบบฟอร์มไปแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ที่บอลลูนลูกที่2
1: บอลลูนลูกที่2คืออะไรคะ
0: มีทั้งหมดเนี่ยเป็นขั้นตอนการดำเนินการ1 2 3 4 5 6ไปลูก2เองยื่นแบบฟอร์มติ๊กถูกอันสองคืออปท.รอดำเนินการแต่อันนี้ยังไม่ติ๊กถูกนะ
1: มันจะมีการรอการอนุมัติใช่ไหมยื่นเรื่องหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องอนุมัติจากอปท.อนุมัติจาก
0: อำเภอจังหวัดแล้วก็
1: รอเง
0: ิน โอนแล้วก็โอนสำเร็จตอนนี้ขั้นตอนที่สองยังเป็นนาฬิกาอยู่นะครับผม
1: นะคะก็คงจะเป็นขั้นตอนในการสำรวจแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: หรือว่าพื้นที่ไหนที่ได้รับเงินเยียวยาแล้วแล้วก็ เร็วมากๆเลยลองส่งข้อความเข้ามาคุยกันหน่อยนะคะ
0: ครับ
1: พูดถึงเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเอาประเด็นเรื่องของควันหลงนิดนึงไหมเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายในอำเภอลำบ้านสร้างอะค่ะ
0: แล้ว
1: ก
0: ็
1: ไปอยู่ที่ลพบุรีที่อำเภอลำสนธิ
0: ครับ
1: สรุปเมื่อวานนี้เห็นว่าเจ้าตัวนี้อัดคลิปแล้วก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะถึงที่มาที่ไปนะว่าทำไมถึงได้ย้ายไปที่อำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรี
0: โอ้จากตอนแรกที่เหมือนจะเงียบนะ
1: ก็คือท่านแทบจะไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยนะ
0: ครับ
1: สำหรับประเด็นนี้เนี่ยแต่ว่าอันเนี้ยอัดคลิปเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีการชี้แจงเพื่อที่จะสยบดราม่าต่างๆว่าสรุปแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี่แหละเป็นคนขอย้ายเองคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยวงเลอวุฒินะคะจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนเนี่ยไปดำรงตำแหน่งที่อำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีเนี่ยค่ะตอนแรกที่เรานำเสนอข่าวกันมาใช่ไหมคะว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัวโดนเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนแรกเป็นคำสั่งแรกเนี่ยเป็นการไปช่วยราชการแล้วก็คำสั่งที่2เนี่ยก็คือโยกย้ายไปเป็นนายอำเภอที่ลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีนะคะทีนี้คุณเศรษฐวุฒิเนี่ยออกมาเล่าเบื้องหลังการโยกย้ายนะก็เล่าให้ฟังเลยบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่เอ่ยปากขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในพื้นที่อื่นเนื่องจากอยู่ในอำเภอบ้านสร้างมานานประมาณ5ปีแล้วอาจเป็นคลิปวิดีโอเลยแล้วก็เล่าเป็นไทม์ไลน์เลยนะคะคุณเศรษฐวุฒิเล่าแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าช่วงเย็นวันที่7ตุลาคมประมาณช่วงเย็นวันที่7ตุลาคมรองอธิบดีกรมการปกครองประสานให้พูดคุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยตนก็รายงานว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ละส่วนข้อบกพร่องอะไรต่างๆคำท้วงติงอะไรต่างๆจากผู้บังคับบัญชาพร้อมน้อมรับแล้วก็นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เห็นเจ้าตัวเล่าที่อัดในคลิปนะน้องเป้งลองเข้าไปดูเขาบอกว่าทางคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่าระหว่างการพูดคุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ได้มีการแจ้งความประสงค์ว่าอยู่บ้านสร้างมาประมาณ5ปีละแล้วก่อนหน้านี้เคยคิดอยากจะย้ายไปทำงานในพื้นที่อื่นบ้าง
0: ครับ
1: เมื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยสอบถามว่าต้องการจะย้ายไปที่ใดก็เลยตอบว่า อยากจะย้ายไปในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงเย็นวันที่8ตุลาคมก็มีคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าขอบคุณประชาชนขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของผู้บังคับบัญชาแล้วก็มองว่าแม้ว่าบุคลากรภาครัฐเนี่ยจะมีตำแหน่งมีขอบเขตความรับผิดชอบแตกต่างกันแต่ท้ายที่สุดเนี่ยอยากให้มองเรื่องของเป้าหมายสุดท้ายของทุกฝ่ายคือการทำงานเพื่อประชาชนนี่ก็เป็นคำออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลนะเป็นคำชี้แจงแบบล่าสุดว่าทำไมถึงได้ย้ายไปที่ลพบุรี
0: ครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเราจะไม่พูดเองนะครับเพราะเราเป็นสื่อเน
1: า
0: ะแต่ว่า
1: เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเราก็
0: เอาคอมเมนต์มาดูกันซะหน่อยไหมว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปทางไหนกันนะครับไปมุงกันซะหน่อยนะคุณพาคุณผู้ฟังไปมุงเรื่องนี้กันนะครับรับจบแบบมีเงื่อนไขหรือเปล่านะฮะลูกไก่ในกำมือนะครับเข้าใจอยู่ครับอีกฝั่งเนี่ยถ้าไม่ได้ตัวคนเดียวมีครอบครัวด้วยเนี่ยนะครับอีกฝั่งอาจจะมีอำนาจนะครับคนทั่วไปจะปกป้องท่านได้ขนาดไหนเทียวสู้ๆครับบางคนก็ถามว่าโดนใบสั่งโดนกดดันให้พูดออกสื่อตามสคริปต์หรือเปล่านะครับบางคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการตั้งข้อสงสัยเนาะแต่ว่าอีกอันนึงเนี่ยที่มีการโยงกลับไปนะครับเขาบอกว่ามันค่อนข้างขัดแย้งกับหนังสือที่อดีตผู้ว่าหรือผู้ว่าใช่ไหมเซ็นเป็นคำสั่งลงมาตรงนั้นนั่นแหละครับแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงเนี่ยบอกว่าทนคลองแท้ย่อมทนทานต่อการพิสูจน์ประชาชนเข้าข้างท่านแต่สุดท้ายดูเหมือนท่านจะเลือกเข้าข้างระบบราชการอะไรประมาณนี้นะครับโอ้ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเชื่อนะครับส่วนใหญ่ไปในไปในทางที่ไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นการขอย้ายเองสมัครใจย้ายเองหรือเป็นไปตามที่คุณเศรษฐวุฒิแถลงนะนะครับใช้คำว่าแถลงแล้วกันประมาณนั้น
1: ใช่ครับนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นการส่งสัญญาณในการที่จะยุติเรื่องของความขัดแย้งโน้แล้วก็น่าจะเป็นการแสดงท่าทีในการที่จะเดินหน้าในการทำงานในตำแหน่งใหม่ด้วยนะก็ว่ากันไปนะคะถือว่าเป็นควันหลงแล้วกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าเงียบแล้วก็ไม่ได้ออกมาโต้อะไรนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็อัดคลิปออกมาแล้วก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของสาเหตุในการที่ย้ายด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ส่วนเรื่องของสารเคมีอะไรต่างๆที่เป็นประเด็นในพื้นที่นะคะก็เห็นวันนี้เนี่ยทางคุณวราวุธนะคะศิลปะอาชานะคะก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ดิ้งนอนใจนะปมโรงงานสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเดี๋ยวก็จะสั่งตรวจเข้มหากพบทำผิดก็จะสั่งปิดทันทีนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแก้มลิงนะคะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะช่วงนี้เนี่ยน้องเป้งนั่งนานนะหน้าจอแบบนี้ดูหน้าจอเยอะๆแล้วก็ขับรถทางไกลรู้สึกปวดเมื่อยหรือเปล่านะคะพี่เก๋มีตัวช่วยนะนำเสนอค่ะช่วงนี้เนี่ยถ้ารู้สึกว่าปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะตัวช่วยก็คือสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพค่ะจะช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกและก็ไม่เหนียวเหนอะหนักด้วยมาพร้อมกับกลิ่นหอมกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.แล้วก็การผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพให้ไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยทั้งเซตนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นขนาด12กรัมให้ไป8ขวดยังไม่หมดแค่นั้นนะคะแถมขนาด3กรัมให้อีก6ขวดเอาไปเลยค่ะราคาเพียง999บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่าทั้งหมดได้ไปหมดเลยราคาเพียง999บาทเท่านั้นโทรนะคะ02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: พักสักครู่ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เอาล่ะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินบึงคูบอนเนา
2: ะ
1: นะครับเกี่ยวกับเรื่องแก้มลิงรับน้ำนะครับซึ่งเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับท่านร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะครับท่านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งตอนนี้พร้อมมั้ยเนาะที่เหลืออยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับผมพงศกรครับ
2: ค่ะคุณพงศกรคะเล่าที่มาที่ไปถึงสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตแล้วก็อยากเรียกร้องให้มีการตรวจสอบหน่อยค่ะเกี่ยวกับประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองเนาะก็ออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแก้มลิงบึงคูบอนเนี่ยค่ะ
3: ครับผมขอเท้าที่ไปที่มาของโครงการนิดเดียวนะครับก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการที่จะทำให้กรุงเทพตะวันออกมีพื้นที่รับน้ำเพิ่มนะครับซึ่งกทม.เรามีทั้งหมด6โครงการแล้วก็4โครงการเนี่ยไม่ผ่านประชามติคือผ่านประชามติมา2โครงการก็คือคลองคูบอนบึงรับน้ำคลองคูบอนแล้วก็บางชันนะครับซึ่งเราเริ่มโครงการในปี60นะครับแล้วก็ในปี62เนี่ยกทม.เนี่ยต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดเพราะมีพรบ.เวรคืนออกมาแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องครับทีนี้กฤษฎีกาเรื่องเวรคืนปกติต้องใช้เวลามัน 3-5 ปีหรือว่าอย่างช้าก็ 7-20 ปีนะครับซึ่งโครงการนี้ตั้งแต่ปี 62-65 เนี่ยเราใช้กระบวนการไป3ปีไปจ่อจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยคือทางกทม.เนี่ยนำเสนอทางครม.รับเข้าครม.ไปรอบแรกแล้วเหลือมาแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็จะนำเข้าครม.อีกรอบเพื่อออกเป็นกฤษฎีกาเวรคืนแต่ปรากฏว่าในปี66ครับก็มีการสั่งทบทวนและนำไปสู่การยกเลิกในปี69ครับ
2: ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้เราพบข้อสังเกตแล้วก็สิ่งที่เราอยากให้มีการตรวจสอบถ้าไล่เรียงประเด็นนะคะ1 2 3 4มีประเด็นไหนบ้างหรอคะ
3: ครับก็จะมีประเด็นหลักๆอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องเหตุผลในการยกเลิกโครงการนี
1: ้
3: ก็คือตอนแรกนะครับทางกทม.เนี่ยเราลองไล่กันนิดนึงนะครับตอนแรกกทม.เนี่ยบอกว่าไม่มีโครงการยกเลิกแก้มลิงมีแต่เพิ่
1: ม
3: สี่ที่ซึ่งอย่างไรก็ตามการเพิ่มเนี่ยมันก็คือไม่ได้เป็นคลองคูบอนครับทีนี้กทม.ก็ออกมาแถลงว่ายกเลิกจริงๆเรื่องคลองคูบอนเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าทีนี้ครับเวลาเราจะเวรคืนเนี่ยเขาจะคิดตามราคาประเมินวันที่ทราบว่าประชาพิจารณ์วันไหนคือปี60ซึ่งกระบวนการเนี่ยก็คือ324ล้านนะครับในปี65ที่เราจะเวรคืนเนี่ยตัวเลขจะออกเป็นพรดเวรคืนอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามีการสั่งทบทวนตัวเลขก็คือในปี66นะครับในผู้บริหารชุดใหม่ก็มีการสั่งให้ทบทวนตัวเลขจาก324เนี่ยมันพุ่งไปเป็น 11,000 ล้านซึ่งตรงนี้กทม.ก็ยังไม่ได้มาอธิบายชัดเจนว่าทำไมมันถึงพุ่งไปขนาดนั้นซึ่งประเด็นสำคัญคือมันพุ่งด้วยส่วนหนึ่งเพราะสั่งให้ทบทวนและประเมินราคาที่ใหม่ซึ่งไม่จำเป็นนะฮะปกติเขาใช้ราคาปี60ได้เลยถึงแม้ว่าพรดยังไม่ออกอันนี้ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2คือมันมีเหตุบังเอิญซึ่งตอนแรกเราก็สงสัยนะครับว่าไอ้เรื่องคลองคูบอนเนี่ยทำไมปรากฏว่าบึงรับน้ำคลองคูบอนเนี่ยปรากฏว่ามันบังเอิญจริงๆที่พอยกเลิกโครงการเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรและหมู่บ้านจัดสรรนั้นน่ะมีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ณขนาดนั้นซ
1: ึ
3: ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือไม่เพราะว่าที่ปรึกษาผู้ว่าที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ที่ปรึกษาลอยๆนะครับเป็นที่ปรึกษาที่เป็นข้าราชการการเมืองเลยนะครับแล้วก็ความบังเอิญที่3ก็คือว่ามันบังเอิญไหมที่ผู้ว่าสั่งทบทวนและนำไปสู่การยกเลิกโดยอ้างเหตุไม่คุ้มทุนครับเราก็เลยลงพื้นที่ไปอีกเราก็เอ๊ะมันบังเอิญไปไหมซึ่งก็เจอความบังเอิญเพิ่มอีกครับคือในช่วงปี66เนี่ยที่ผมบอกคือสั่งให้ทบทวนโครงการใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกในปี69เนี่ยช่วงเวลานี้เราไม่รู้ว่าโครงการนี้จะเดินต่อหรือไม่เดินต่อนะแต่ปรากฏว่ามีการเข้าไปซื้อที่ดินในคลองคูบอนเนี่ยตรงนั้นพื้นที่มัน130ไร่นะครับก
1: ็
3: มีบริษัทอสังหามาแถลงแล้วเขาบอกว่าเขามีตั้งแต่ปี52 20ไร่แต่มีการเปลี่ยนมืออีก80กว่าไร่นะครับในช่วงปี67ซึ่งพอไปดูว่าไอ้80ไร่เนี้ยการซื้อขายเป็นอย่างไรปรากฏว่าธุรกรรมทั้ง3เนี้ยดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทลูกดำเนินการโดยบริษัทแม่อันนึงแล้วก็ดำเนินการในผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแม่3ธุรกรรมนี้ที่ผมพูดถึงคือทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบริษัทแม่เดียวกันมันเลยเป็นความบังเอิญไหมที่แบบว่าบริษัททั้งหมดนี้ที่มีการซื้อหรือ
1: บ
3: ุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำการซื้อมีความเกี่ยว

0: ข้องกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครณขณะนั้นหมดเลยและมันบังเอิญไหมที่มันสุดท้ายนั้นนำไปสู่การยกเลิกวันนี้คำถามที่สำคัญคือผมเชื่อนะครับในส่วนตัวว่าในการยกเลิกโครงการนี้คนที่รับประโยชน์เนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์แน่นอนเพราะว่าพื้นที่รับน้ำมันก็น้อยลงแล้วก็การเวียนคืนก็สูงขึ้นแต่คนที่รับประโยชน์คือเจ้าของที่ดินครับเพราะว่าที่ก็ซื้อในราคาถูกนะฮะราคาในการเวนคืนเนี่ยนะเพราะว่าตอนนั้นพอคนรู้ว่าจะมีเวนคืนมันก็คนส่วนใหญ่ก็จะขายราคาถูกมันจะมีประเด็นที่สองคือเขารู้ข้อมูลวงในไหมว่าจะยกเลิกและประเด็นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเขาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยมีส่วนไหมในการที่จะทำให้ผู้ว่ากทมสั่งทบทวนและนำไปสู่การยกเลิกซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์อันนี้มันเป็นประเด็นที่สามเด้งที่สำคัญนะครับ
1: ค่ะเป็นข้อสงสัยแล้วก็เรียกร้องอยากให้มีการตรวจสอบแต่ว่าเราเคยได้มีการนำเรื่องพวกนี้ค่ะยื่นไปถึงหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะชี้ให้เขาออกมาชี้แจงไหมคะหรือว่ายังไงอะคะ
0: ครับคือตอนนี้กระบวนการต้องเล่าเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์นะครับก็คือมันเกิดจากเหตุน้ำท่วมเพราะว่าเราคือต้องเข้าใจก่อนว่าฝนตกหนักขนาดนี้อันนี้พูดในความเป็นธรรมนะครับการท่วมเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่การท่วม 7-14 วันอันนี้แปลกและประเด็นคือมันท่วมในพื้นที่ที่เรามีอุโมงค์ยักษ์มีประตูระบายน้ำและที่สำคัญคือมันท่วมในพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมอย่างเช่นเคหะคลองจันทน์นะครับที่ท่วมนานๆเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เคยท่วมนานขนาดนี้มาก่อนนะครับท่วมเต็มที่ก็หลักชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเคหะร่มเกล้าลาดกระบังที่ท่วมไป2สัปดาห์เนี่ยปี54ก็ไม่ท่วมครับอันนี้มันเลยเป็นสาเหตุว่าเพราะอะไรมันถึงท่วมซึ่งความจริงแล้วมันมีประเด็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำที่เสียเดี๋ยวตรงนี้ไม่แน่ใจถ้าเหลือเวลาก็ยินดีที่จะอธิบายเพิ่มแต่ว่าพอเราไปดูส่วนหนึ่งก็คือเรื่องโครงการบึงรับน้ำเนี่ยที่จะทำเนี่ยมันถูกยกเลิกก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามาตรวจสอบซึ่งปรากฏว่าการตรวจสอบเหล่านี้ก็ตอนนี้ผมเข้าใจว่ามี3คนซึ่งอาจจะเคลื่อนต่อ1ก็คือคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ2ก็คือคุณคริสโปตนันก็คือท่านส.ส.พรรคเศรษฐกิจแล้วก็3ก็คือหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ทั้ง3ท่านนี้ในอนาคตก็อาจจะมีการดำเนินการตรวจสอบต่อซึ่งกลไกที่จะตรวจสอบก็อันนี้ผมคาดการณ์ก่อนนะครับที่ตอบแทนทั้ง3ท่านก็คือเรื่องของปปช.หรือเรื่องของหน่วยงานอย่างเช่นสตง.เป็นต้นครับ
2: ครับผมทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปที่เกี่ยวกับฝั่งกทม.ชุดปัจจุบันที่บอกว่าถ้ายกเลิกบึงเนี้ยไอ้เรื่องความไม่คุ้มทุนกันอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำได้ไม่เต็มพื้นที่นะครับแล้วเปลี่ยนไปใช้อุโมงค์ระบายเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าตรงนี้คุณพงศกรมีข้อโต้แย้งยังไงบ้างครับ
0: ผมว่ามันคนละเรื่องกันเลยครับอันนี้เป็นข้อที่ผมไม่สบายใจที่สุดนะครับคือกทม.ชอบพูดว่าฝนตกลงมาทั้งหมด350ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบึงรับน้ำเนี่ยบึงรับน้ำรับได้แค่ประมาณ800,000เองบึงคูบอนถ้าเกิดบางชันรวมด้วยก็ประมาณ2ล้านซึ่งมันทำได้น้อยมากมันคนละเรื่องครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะสมมติเรามีบ้านหลังหนึ่งนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมบ้านฝนตกลงมาเนี่ยเครื่องสูบน้ำเนี่ยคือทำหน้าที่สูบน้ำออกจากบ้านแต่ถ้าสมมติในบ้านเนี่ยเรามีบ่อน้ำเนี่ยน้ำแทนที่จะท่วมเข้าบ้านเนี่ยมันก็มาเต็มในบ่อก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นน่ะค่อยสูบออกดังนั้นมันทำคนละหน้าที่ครับบึงรับน้ำทำหน้าที่หน่วงน้ำแล้วก็ในส่วนของอุโมงค์ยักษ์เนี่ยทำหน้าที่สูบน้ำออกจากกรุงเทพซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบไปเห็นภาพอีกอย่างเช่นคลองจันทน์ครับตรงนั้นมีบึงรับน้ำเขาเรียกว่าบึงลำพังพวยติดกันนั้นนะครับกับแฟลตคลองจันทร์ซึ่งโครงการเรามีโครงการที่อยากจะทำให้ตรงนั้นน่ะสามารถรับน้ำได้เพิ่มปัจจุบันรับได้ประมาณ200,000ลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเราเพิ่มศักยภาพไปตามแผนเดิมก็คือประมาณ 400,000-500,000 เนี่ยเราก็สามารถย้ายน้ำจากแฟลตคลองจันทร์สูบออกมาตรงบึงลำพังพวยได้ทำให้น้ำเนี่ยไม่ท่วมแฟลตคลองจันทร์ได
2: ้
0: อันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนครับว่าพยายามตีรวนว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันต่างกันแล้วทำให้ดูว่าโครงการนี้มันไม่ดีผมก็อยากจะถามกรุงเทพมหานครครับถ้าเกิดบอกว่าโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่ไม่ดีทำไมตอนแรกท่านถึงบอกว่าท่านดำเนินการต่อในโครงการแก้มลิงอีก4โครงการซึ่ง4โครงการที่ท่านดำเนินการทั้งหมดรวมกับที่จะทำอีก7โครงการเนี่ยศักยภาพรับได้แค่ประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตรเลยนะครับเทียบไม่เท่าไม่ได้กับบึงคูบอนอันเดียวเลยนะครับและบางที่เนี่ยเล็กมากนะครับอย่างเช่นวัดพรมรังสีนะครับตรงบึงรับน้ำตรงนั้นจุได้ประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตร10,000 ลูกบาศก์เมตรนี่ถ้าเกิดเทียบก็คือบ่อกุ้งประมาณแบบ3ไร่ครับบ่อปลาก็ไร่

0: คือถ้าเกิดบอกแก้มลิงไม่ดีแล้วทำไมถึงทำดังนั้นครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันต้องทำควบคู่กันไปแก้มลิงเพื่อทำให้น้ำไม่ท่วมในพื้นที่ที่เราสามารถรับน้ำได้ส่วนอุโมงค์ยักษ์เนี่ยทำหน้าที่สูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะออกครับ
1: ค่ะอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตนะคะอย่างประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยค่ะก็ถือว่ายังคงมีความเสี่ยงเนาะถ้าน้ำท่วมนะคะมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหากไม่มีพื้นที่รับน้ำที่เหมาะสมก็อนาคตก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะซ้ำรอยเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกครับแล้วความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทุกวันต้องเข้าใจพื้นที่กรุงเทพตะวันออกเอาย้อนกลับไปสักไม่กี่ปีนะครับ 3-4 ปีหรือมองไปในอนาคตก็ได้พื้นที่ตรงนี้ตอนก่อนนะจะเป็นนาอย่างเช่นคันนายาวเนี่ยหรือหนองจอกเนี่ยยังมีพื้นที่นาอยู่เยอะแต่ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาการตัดถนนการพัฒนาเนี่ยครับมันก็ย่อมนำไปสู่ความเจริญอย่างเช่นหมู่บ้านก็ขึ้นเยอะมากนะครับตรงถนนกรุงเทพกีทาเนี่ยทีนี้พื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่ซับน้ำเนี่ยดินนาหรือว่าไร่ที่น้ำท่วมทุ่งได้เนี่ยมันก็ลดลงไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สร้างพื้นที่ทดแทนเลยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถรับน้ำได้นั่นคือที่มาของโครงการในปี56ที่ทำการศึกษาครับว่าในอนาคตถ้าเกิดพื้นที่รับน้ำมันลดลงเนี่ยเราควรมีบึงศักยภาพเท่าไหร่ตรงไหนบ้างซึ่งบึงเนี่ยไม่ใช่ว่าทำที่ไหนก็ได้นะฮะมันต้องทำในพื้นที่ที่หนึ่งก็คือติดคลองเพราะว่ามันจะสามารถพร่องน้ำจากคลองได้เลยอย่างบึงคูบอนเนี่ยฮะก็ติดกับคลองคูบอนแล้วก็ขออภัยครับบึงคูบอนเนี่ยติดกับคลองคูบอนแล้วก็บึงบางชันเนี่ยก็ติดกับคลองบางชันเลยนะครับตรงนี้ก็จะพร่องน้ำได้ซึ่งจะไปออกคลองพระยาสุเรนแล้วก็ยังมีอีกหลายที่นะครับที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดังนั้นพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันจำเป็นจริงๆครับและถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยน้ำในคลองก็จะมีปัญหามันไม่ใช่แค่น้ำที่จะเข้าหมู่บ้านหรือว่าน้ำที่จะเข้าบ้านคนน้ำในคลองก็ไม่สามารถลดลงได้มันทำให้เรามีพื้นที่รับน้ำน้อยลงแล้วก็ทำให้น้ำล้นจากคลองมาท่วมแบบเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับ
1: คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าหากขาดพื้นที่รับน้ำแห่งนี้ไปเนี่ยมันจะมีผลต่อประสิทธิภาพระบบโดยรวมเรื่องของบทบาทในการเชื่อมโยงของคลองต่างๆใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำด้วยแต่ทีนี้เนี่ยโอกาสในการที่จะนำกลับมาพัฒนาเป็นบึงรับน้ำคูบอนมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนตอนนี้หลายคนก็กำลังติดตามเรื่องของประเด็นนี้อยู่นะคะทีนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรบ้างคะคุณพงศกรคะ
0: คือเรียนตามตรงนะครับผมเสียดายโอกาสมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องเข้าใจในข้อที่จริงก่อนนะผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่วันนี้ในโครงการเนี่ยตอนปี60ที่เราเริ่มไปจนจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาปี65 66 67แล้วเนี่ยมันเริ่มไปหมดแล้วครับผ่านประชาพิจารณ์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นหมดแล้วแต่พอมีการสั่งทบทวนในปี66เนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันทำให้ต้องไปทบทวนและเริ่มต้นใหม่รวมถึงการประเมินราคาแต่ประชาพิจารณ์อาจจะไม่ต้องทำทีเนี้ยปี69เนี่ยคำสั่งสำคัญคือท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยสั่งยกเลิกโครงการถ้าเปรียบไปเห็นภาพมันเหมือนยกเลิกการประมูลไปแล้วถ้าเกิดต่อไปจะทำเนี่ยมันต้องไปเริ่มขั้นตอนนับหนึ่งใหม่เลยมันไม่ใช่ทบทวนแล้วมันต้องเริ่มโครงการใหม่มันเลยเป็นปัญหาครับว่าวันนี้ถ้าเกิดเราทำเนี่ยผมคาดการณ์นะครับต้องใช้เวลาอีก5ปีถึงจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเวรคืนได้ซึ่ง5ปีนี้มันก็เสียโอกาสเรื่องของทั้งการพัฒนาเรื่องของถ้าเกิดฝนตกลงมาหนักๆแบบเป็นบอมแบบที่ผ่านมาก็ยังไม่มีพื้นที่รับน้ำได้แต่อีกส่วนหนึ่งครับคือภาคประชาชนอย่างเช่นคุณสนธิริมทองกูลหรือสสอัธวิทย์สุวรรณภักดีสสคริสโปตนันและสสอีกหลายคนเนี่ยสิ่งที่เขาอยากทำก็คือวันนี้มันมีเรื่องของร่างผังเมืองรวมนะครับที่เป็นการเปิดให้พี่น้องประชาชนทำประชาพิจารณ์อยู
1: ่
0: ก็คือแนวคิดเขาคือว่าไอ้พื้นที่ที่มันจะเป็นพื้นที่ที่จะเวรคืนเนี่ยในอนาคตได้เนี่ยให้ไม่ปรับสีพูดง่ายๆคือตรงบึงคูบอนเนี่ยครับเราตอนนี้มันจะปรับเป็นสีเหลืองซึ่งการปรับเป็นสีเหลืองก็จะสามารถก่อสร้างได้มากขึ้นราคาที่ก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าทำการแช่แข็งไว้ให้เป็นพื้นที่เขียวลายเหมือนเดิมเนี่ยที่ตรงเนี้ยก็จะราคาไม่เพิ่มแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเวนคืนได้ในอนาคตอันนี้คือข้อที่พยายามจะภาคประชาชนแล้วก็สสหลายๆท่านพยายามจะต่อสู้ประเด็นนี้ครับ
2: ครับเห็นมีการรวบรวมข้อมูลมาผมดูในโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่แล้วนะฮะคือณตอนนี้นะครับเอกสารทางราชการทั้งหมดที่คุณพงศกรมีการรวบรวมข้อมูลอยู่ตอนนี้ครับมันมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับที่จะส่งให้หน่วยงานตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
0: คือสำหรับผมในผมคิดว่าเอกสารเพียงพอ

0: นะครับสำหรับตัวผมกันนะส่วนตัวซึ่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกสารที่ทางข้าราชการนะครับด้วยความที่เขาอัดอั้นนะครับในหน่วยงานกทม.แล้วก็รับไม่ได้ถึงการกระทำของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาส่งมาให้แต่จริงๆแล้วพอส่งไปแล้วตั้งเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังจะเรียกทางหน่วยงานมาชี้แจงเพิ่มเติมได้เช่นในเอกสารราชการในปี69เนี่ยมีการพูดถึงว่าข้อสั่งการของผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวนี้ผมไม่ถามเขาไม่ตอบหรอกครับว่าข้อสั่งการของใครหรือว่าใครอยู่ในห้องประชุมบ้างแต่ถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรอิสระเรียกไปเนี่ยเขาก็ต้องไปชี้แจงซึ่งผมเชื่อว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกคนนะครับเขาก็อยากกระทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแต่ต่อให้ต้องให้มีกรอบกฎหมายที่ควบคุมดูแลเขาได้ซึ่งถ้าเกิดไปสู่องค์กรอิสระแล้วเขาเรียกมาสอบแล้วแล้วปรากฏว่ามันมีการเอาพูดง่ายๆสมมติว่าที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในห้องประชุมและสั่งให้ทบทวนหรือมีส่วนในการตัดสินใจให้ทบทวนและได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดนะครับมันก็จะคล้ายๆเรื่องของไม่ทราบว่าคุณจิรยุทธ์ทันไหมนะไอ้เรื่องคดีคลองด่านคดีการเวนคืนที่ที่ไฮเวย์กาญจนบุรีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องการซื้อที่ดักของนักการเมืองอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เคยได้ยินอยู่ครับท่านอยู
0: ่
1: ครับผม
2: ค่ะเอ๊ะอย่างประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเปิดร่างอยู่ระหว่างใช่ค่ะเป็นตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะเข้าไปยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่9พฤศจิกายนอันนี้คือเป็นยังไงหรอคะกระบวนการถือว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเลยวันที่9พฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยมันถือว่ากระบวนการมันสิ้นสุดลงหรือว่ามันจะมีกระบวนการอะไรที่ต่อเนื่องยังไงหรอคะ
0: ครับก็คือตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเขาเปิดทางให้ประชาชนทั่วไปนะครับหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาทำประชาพิจารณ์ได้ในเรื่องของร่างผังเมืองรวมซึ่งต้องแยกเป็น2กรณีนะครับเขาจะเขียนว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หรือผู้มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นและนะครับมันมีและอื่นๆตรงนี้ผมเชื่อว่าอย่างประเด็นเรื่องบึงคูบอนอย่างตัวผมก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผลกระทบที่มันกระทบเนี่ยมันกระทบทั้งกทม.ดังนั้นเนี่ยในประเด็นอื่นๆเราสามารถไปแสดงความเห็นได้ว่าอยากจะให้ทำอย่างไรซึ่งถ้าเกิดเรามีเสียงที่ดังพอนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าทางคณะกรรมการผังเมืองรวมเนี่ยเห็นประเด็นเนี้ยผมก็คิดว่าอาจจะมีการทบทวนในประเด็นรับฟังได้แล้วก็เปิดไปสู่การเปิดประชาวิจารณ์สาธารณะอีกหนึ่งครั้งในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทางคณะกรรมการซึ่งประกอบจากหลายส่วนนะครับเช่นมหาไทยผู้ว่ากทม.แล้วก็อีกหลายภาคส่วนนักวิชาการว่าเขาจะเห็นความเห็นนี้เพียงอย่างไรดังนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยกับการที่จะให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่รับน้ำในอนาคตไม่ว่าจะเป็นบึงคูบอนหรือบึงบางชันก็ช่วยไปแสดงความเห็นกันครับแล้วก็พูดถึงประเด็นว่าเราต้องการพื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพมหานครและทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันเหตุน้ำท่วมแบบที่เกิดขึ้นล่าสุดได้ครับ
2: ค่ะ okay. ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพงศกรมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณพงศกรขวัญเมืองนะคะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะอ่ะก็ตั้งข้อสงสัย1 2 3 4แล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบนะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะส่วนเรื่องของโอกาสในการจะกลับมาพัฒนาเป็นพื้นที่บึงรับน้ำคูบอนมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนเมื่อสักครู่คุณพงศกรตอบแล้วนะ
1: ใช่ผมก็ตามดู Facebook เขาอยู่นะครับเขาก็บอกว่า12พฤษภาคมปี66เนี่ยมีข้อสั่งการให้ทบทวนโครงการโดยอ้างถึงงบประมาณจำนวนมากและผลกระทบต่อประชาชนจากการเวียนคืนนะครับแล้วก็คำสั่งยกเลิกเนี่ยเป็นวันที่2มิถุนายน2569ก็ตามมาพฤษภามิถุนาก็เร็วเหมือนกันนะนะครับเป็นวันที่เอกสารลงรับนำไปสู่การยุติและยกเลิกโครงการนี้นะครับโดยโพสต์ล่าสุดก็แถลงว่าอะไรนะบังเอิญหรือว่าใจตรงกันอะไรประมาณนี้
2: ก็คือจริงๆไม่ใช่แค่คุณพงศกรอย่างเดียวนะจริงๆในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีหลายท่านออกมาตั้งคำถามเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะหากพื้นที่สำหรับเรื่องของการซับน้ำการหน่วงน้ำเนี่ยมันมีการถูกปรับเปลี่ยนไปหรือมีขนาดที่ลดลงไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อความสามารถในการรองรับน้ำของกรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าฝากฝังคนกรุงเทพที่เขาอยู่ฝั่งตะวันออกอะมันก็มีความเสี่ยงนะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็โดนซ้ำ

0: นะคะแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยโอ้โหไปปี54นะคนที่อยู่โซนนั้นเขาก็โดนนะมาปีนี้เขาก็โดนอีกเหมือนกันฉะนั้นเองในอนาคตเนี่ยคือถ้าไม่มีพื้นที่รองรับน้ำที่เหมาะสมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าแบบว่าโอกาสในการที่แบบว่าจะมีสถานการณ์ที่มันหนักขึ้นอ่ะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับราคาเว้นคืนที่ 11,000 ล้านหรือจริงๆแล้วนะครับประมาณสัก 3,000 ล้านบาทเนี่ยอันนี้ก็เราก็ถามไปคุณพงศกรก็ได้ชี้แจงได้พูดไปหมดแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: พูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยอันนี้น่าจับตานะน้องเป้งเห็นข่าวที่เนปาลไหมคะ
1: โอ้โหที่มาท่วมแบบโดนหนักเลยอ่ะ
0: อันนี้เป็นครั้งที่2อีกแล้วนะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนี้สภาพอากาศมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนแล้วก
1: ็
0: มันสุดขั้วจริงๆเนปาลโดนอีกแล้วค่ะอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: เนี่ยเป็นน้ำท่วมฉับพลันที่ไหลมาตามแม่น้ำทางตอนเหนือของเนปาล นะคะสร้างความเสียหายให้บ้านเรือนเนี่ยเป็นหลายสิบหลังเลยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งระดมในการที่จะช่วยเหลือคนที่เขาประสบอุทกภัยนะคะ
1: ค
0: ือเห็นภาพแล้วเนี่ยเขาก็เลยตั้งคำถามว่าเนี่ยมันคือสัญญาณกำลังบอกเหมือนกันนะว่าในอนาคตเนี่ยสภาพอากาศในบ้านเราแล้วก็ไม่ใช่แค่บ้านเราทั่วโล
1: กอ่ะ
0: มันกำลังจะเจอเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมอากาศสุดขั้วอากาศสุดขั้วอากาศแปรปรวนเนี่ยที่น่าจะแบบว่าใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยนะคะ
1: ครับเรื่องเกี่ยวกับ pollution เรื่องโลกร้อนนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับซึ่งเราก็มีการเชิญอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์เนา
0: ะ
1: มาพูดอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเท่าที่ได้พูดคุยเนี่ยอาจารย์ธรก็บอกว่าเราเนี่ยต่อให้สมมตินะเขาบอกว่าต่อให้เรา green thinking แค่ไหนนะครับเราก็เป็นเพียงพื้นที่ไม่ถึง 1% ของโลกใบนี้เขาบอกว่าเขาคงต้องพึ่งพาไปที่พี่เบิ้มทั้งหลายในการที่จะทำให้โลกนี้มันเป็นอย่างไรเพราะเขาเป็นผืนใหญ่ไงถ้าเป็นผ้าที่อยู่บนน้ำเขาก็เป็นผืนใหญ่นะครับซึ่งโอ้พอย้อนกลับมาดูคลิปนี่คือมันเหมือนสึนามิเลยเนา
0: ะ
1: พี่เก๋เนาะนะครับคือพอดูภาพเนี่ยตอนที่น้ำซัดเข้าไปเนี่ยอาคารนี่ปูนนะอาคารใหญ่แข็งแรงแต่ดูแบบโดนซัดถล่มไม่ต่างกับกล่องกระดาษเลยอะนะครับ
0: คือไม่ได้เป็นเรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวอ่ะ
1: ใช่
0: คือเรากำลังมองไปถึงแบบว่าเอ๊โลกมันร้อนขึ้นจนถึงขนาดแบบว่าทำให้มีแบบว่าเรื่องของน้ำแข็งละลายอะไรแบบนี้น่ากลัวมาก
1: ที่เขาบอกว่าละลายเพิ่มขึ้นทุกปี
0: ใช
1: ่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ก็คนสูญหายเนี่ยอย่างน้อย5คนในวันอาทิตย์นะครับทางการก็กำลังสืบสวนสาเหตุของอุทกภัยครั้งนี้ว่ามาจากดินหรือหิมะถล่มหรือไม่ยังไม่ทราบนะครับ
0: ค่ะอ่ะปิดท้ายด้วยข่าวนี้แล้วกันนะคะอันนี้มาเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้เป็นคณะกรรมการนะคะสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะเขาบอกว่าที่มีการประชุมนัดแรกเนี่ยทีนี้มันมีข่าวออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกลั่นกลองนิรโทษกรรมคดีการเมืองเพื่อที่จะยุติเรื่องของความขัดแย้ง20ปีตามกฎหมายว่าด้วยการนิรโทษกรรมคดีการเมืองเนี่ยที่มีขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยมีทางคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการแล้วก็มีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมานะคะเพื่อที่จะกลั่นกรองข้อเรียกร้องทีนี้มีแหล่งข่าวค่ะก็ทางมติชนนะเขาบอกว่าเขาได้รับการเปิดเผยมาเป็นแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเขาบอกว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขนะคะสังคมสันติสุขเนี่ยไปยังประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขด้วยขอให้มีการวินิจฉัยสิทธิ์ในการที่จะได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2568ด้วยแล้วก็เห็นบอกว่าตามข่าวเนี่ยมีการมอบอำนาจนะคะให้ทางคุณวินัยหยัดชาติมนตรีเป็นผู้ดำเนินการในการยื่นคำร้องแทนด้วยก็เนี่ยละค่ะก็ขอนะคะเห็นบอกว่าไปยื่นนะคะตามพ.ร.บ.สันติสุขขอพ้นผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคดีการเมืองล้างมลทินคดีชินขอบด้วยแล้วก็บอกว่าถูกเรื่องของพิษในเรื่องของการทำรัฐประหารเมื่อปี49ด้วยค่ะ
1: โอ้ครับผม
0: เดี๋ยวได้ติดตามสำหรับประเด็นนี้ด้วยนะคะ
1: ครับเมื่อกี้พี่เกถามว่ามันยังไงกันแน่นะครับจากเหตุที่เนปาลนะครับจาก ICRC บอกว่าโลกปัจจุบันนะครับผมไปหามาให้แล้วมีแนวโน้มเผชิญกับภัยพิบัติที่มีความถี่สูงขึ้นและรุนแรงขึ้นจากภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศสุดขั้วหรือที่เรียกว่า extreme weather นะครับแม้บางประเทศรวมถึงไทยเนี่ยจะมีอันดับ

0: ความเสี่ยงระยะยาวนะครับปรับตัวดีขึ้นบ้างในทางสถิติแต่ภัยพิบัติในทางปฏิบัติยังคงแรงแล้วก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประเภทสำคัญเนี่ยที่จะเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้นตรงประเด็นเลยพี่เก๋พูดเมื่อกี้เลยอุทกภัยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลัน
1: อ
0: ันนี้ก็จะบ่อยขึ้น
1: เราจะต้องรับมือกันอีกเยอะเลยทีเดียวนะคะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะคะจะปรับกันยังไงเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้เนี่ยมีข่าวออกมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยนะมีข้อมูลออกมาเขาบอกว่าตอนนี้กำลังทวีความรุนแรงทำให้อุณหภูมิผิวน้ำในทะเลนะคะในเขตนีโยนะคะซ
0: ึ
1: ่งเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับเรื่องของการติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวในมหาสมุทรเนี่ยมันมีค่าเฉลี่ยสูงถึง 29.70 องศาเซลเซียสในเดือนกันยายนเขาบอกว่านับเป็นระดับสูงสุดเท่าที่เคยถูกบันทึกมาด้วยหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทุบสถิติค่ะอุณหภูมิโลกกำลังทำลายสถิติใหม่นั่นเองทีนี้เนี่ยเราจะต้องจับตาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศที่มันแปรปรวนไปอีกแบบว่าเป็นระยะระยะเลยตอนเนี้ยนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของเชลล่าคอเดตนะคะก็เรานะคะ2คนนะคะน้องเป้งเราก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยางชีพบรรเทาความเดือดร้อนเร่งวางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีการลงพื้นที่ทั้งหมด6จุดเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยติดตามการดูแลประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจุดแรกลงพื้นที่ซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีซึ่งยังมีน้ำท่วมบนถนนและบ้านเรือนประชาชนสูงเกือบระดับเข่าทำให้ชาวบ้านบางส่วนไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้และต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงหน่วยต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้ชั่วคราวจากนั้นนางสาวสุภมาศได้เดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยก่อนเดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่หรือบขส.ปราจีนบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโรงครัวและประชาชนที่เข้าพักในศูนย์พักพิงซึ่งมีทั้งเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการความช่วยเหลือจากนั้นเดินทางไปยังวัดแหลมไผ่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบถุงยางชีพก่อนเดินทางต่อไปยังจุดระบายน้ำหมู่บ้านสวนแสนสุขหมู่ที่1ตำบลบางปรากฏเพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำและติดตามการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นางสาวสุภมาศกล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีเริ่มดีขึ้นระดับน้ำลดลงมากเมื่อเทียบกับ2วันที่ผ่านมาซึ่งบางพื้นที่มีน้ำท่วมสูงถึงระดับเอวโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการเร่งระบายน้ำพบศพหนุ่มเชียงใหม่ลอยกลางเจ้าพระยาตำรวจบางคอแหลมพร้อมกู้ภัยนำเรือตรวจการทางน้ำออก

0: โมงขณะที่สาเหตุการเสียชีวิตอยู่ระหว่างการตรวจสอบเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนกองทัพเกาหลีใต้และกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นรายงานว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธหลายชนิดบริเวณนอกชายฝั่งทางตะวันออกเมื่อเช้านี้ทางการญี่ปุ่นรายงานการยิงครั้งแรกเวลา 9:20 น.ครั้งที่2เวลา 9:40 น.ตามเวลาท้องถิ่นโดยขีปนาวุธตกลงสู่ทะเลภายนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นและยังไม่มีรายงานความเสียหายของเรือในบริเวณดังกล่าวถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งที่4ในรอบ1เดือนของเกาหลีเหนือซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้เข้าร่วมสังเกตการการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงที่เกาหลีใต้พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับบอร์ดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติไฟเขียวขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิจเชื่อมโยงทักษะไร้รอยต่อศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ทับ2569โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าความท้าทายด้านความเหลื่อมล้ำและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกล่าสุดมีการนำเสนอแนวคิดขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาทักษะสายพันธุ์ใหม่โดยมุ่งหวังให้เป็นความหวังครั้งสำคัญของประเทศด้วยการทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานและเชื่อมโยงทักษะนอกระบบเข้ามาสู่กรอบมาตรฐานเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนตั้งแต่เด็กที่หลุดจากระบบไปจนถึงวัยทำงานที่ตกงานสามารถวิ่งเข้าออกระหว่างการทำงานและการศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อแนวคิดนี้เน้นการเปลี่ยนผ่านที่มากกว่าแค่เรื่องของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยรวมถึงภาคเอกชนและโรงงานอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันผ่านโครงการนำร่องอย่าง Thailand Future Skill App เพื่อเป็นศูนย์กลางการสะสมทักษะและการันตีความสามารถของประชากรด้านนายประเสริฐชัทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเพื่อความต่อเนื่องในการทำงานรับทราบรายงานความคืบหน้าการลงนามประกาศหลักเกณฑ์ประเมินหลักสูตรการเร่งพัฒนาระบบ NQS Dashboard และเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติของ4องค์กรหลักของกระทรวงรวมถึงหน่วยงานนอกสังกัดให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้เน้นย้ำว่าประเทศไทยควรวางบทบาทเป็นผู้นำด้านทักษะในภูมิภาคสำรวจและยึดความต้องการกำลังคนและทักษะของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นหลักเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมสูงวัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแดงครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademyเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งไม่ใช่แค่รายงานแต่คือการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อให้คุณอยู่เหนือทุกเกมข่าว ในเจาะลึกประเด็นร้อน
6: ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์จากรายการเจาะลึกประเด็นร้อนครับฝากคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราครับแน่นอนว่าไม่ตกข่าวใหญ่ข่าวร้อนที่มีในแต่ละวันแน่นอนครับพร้อมบทวิเคราะห์ที่จะมาพูดคุยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อย่าลืมติดตามครับ

0: ฟังกันนะครับ
1: เจาะลึกประเด็นร้อนจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:30 น. Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการชั่วโมงข่าว Exclusive ประจำวันนี้นะคะวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569พบกันนะคะกับดิฉันบรดมจิตดอนค่ะอ่ะวันนี้ก็เริ่มเปิดฉากกันแล้วนะคะสำหรับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF และธนาคารโลกเนี่ยนะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวสำหรับคนกรุงเทพด้วยนะคะก็ยาวกันทั้งสัปดาห์กันเลยทีเดียวเพราะว่าการประชุมเนี่ยโอ้ยาวตั้งแต่วันที่12เนี่ยนะคะไปจนถึงเนี่ยวันที่18เลยนะคะก็ยังไงก็ตามนะคะประเทศไทยก็เปิดบ้านแล้วค่ะต้อนรับนะคะบรรดาเจ้าหน้าที่รัฐผู้แทนภาคเอกชนและก็นักธุรกิจนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศค่ะก็เข้าร่วมนะคะในการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกเนี่ยนะคะซึ่งจัดขึ้นอย่างที่บอกมุ่งฟังกันไปคือยาวตั้งแต่12ถึง18ตุลาคมซึ่งถ้าว่าดูไฮไลท์ค่ะสำหรับไฮไลท์เนี่ยนะคะในเวทีการประชุม IMF และ World Bank ในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการร่วมหารือเกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจโลกนั่นเองโดยในการจัดการประชุมครั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังเองค่ะได้จัดการเสวนาระดับสูงของประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพด้วยนะคะก็จะมี2กิจกรรมสำคัญคุณผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วค่ะของกิจกรรมภายใต้การประชุมในครั้งนี้โดยได้รับเกียรตินะคะจากผู้นำทางเศรษฐกิจแล้วก็การเงินระดับโลกเนี่ยเข้ามาร่วมนะคะในการแลกเปลี่ยนนะคะเข้ามาร่วมในการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองแนวทางการรับมือนะคะกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของโลกแล้วก็การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแล้วก็การระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืนนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเสวนาระดับสูงค่ะในหัวข้อเนี่ยนะคะที่จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและก็แนวทางที่ประเทศต่างๆนะคะจะเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการปรับตัวนะคะต่อการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปค่ะกับการรักษาความเปิดกว้างและก็ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจรวมไปถึงการแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันนะคะในการสร้างเศรษฐกิจโลกที่มีความเข้มแข็งและเติบโตนอกจากนั้นนะคะก็จะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งคุณผู้ฟังก็เป็นการเสวนาระดับสูงนะคะในหัวข้อที่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองค่ะเกี่ยวกับบทบาทของภาคการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวแล้วก็การเสริมสร้างความสามารถค่ะในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและชุมชนในระดับท้องถิ่นรวมไปถึงแนวทางนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะก็เพื่อระดมเงินทุนและการลงทุนที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนค่ะก็เรียกว่างานนี้เนี่ยนะคะทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีการเชิญชวนประชาชนภาคธุรกิจภาคการเงินนักวิชาการนักศึกษาใครก็ตามที่สนใจเนี่ยนะคะไปร่วมติดตามการเสวนาระดับสูงที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคะในการจัดประชุมครั้งนี้ได้ค่ะและก็นะคะในการเปิดฉากงานประชุม IMF ธนาคารโลกครั้งนี้เนี่ยนะไทยก็ได้ให้การต้อนรับนะคะบรรดาประเทศต่างๆเนี่ย191ประเทศนะคะก็เรียกว่าเป็นการโชว์ศักยภาพบนเวทีโลกในครั้งนี้เนี่ยนะคะของประเทศไทยกันเลยทีเดียวและยังไงก็ตามเนี่ยนะคะในการจัดเสวนาต่างๆเนี่ยนะคะก็การประชุมเนี่ยนะคะในครั้งนี้เนี่ยไฮไลท์เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังคะคือเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมติดตามการประชุมแล้วก็กิจกรรมสำคัญสำคัญในระดับโลกเนี่ยผ่านช่องทางออนไลน์ได้เลยค่ะคือเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับชมแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สถานที่จัดการประชุมด้วยแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยก็สามารถที่จะติดตามนะคะการถ่ายทอดสดตามกำหนดเวลาแล้วก็ยังสามารถรับชมวิดีโอย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มธนาคารโลกได้ก็นี่แหละค่ะนะคะก็ไปติดตามดูกันได้เลย

วันนอกเหนือไปจากประเด็น IMF กับ World Bank ที่เขามีการประชุมกันเนี่ยมาตามติดกันกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะวันนี้นายกเองได้พูดถึงช่วงเวลาของการอภิปรายที่ทางพรรคฝ่ายค้านเขาต้องการเวลาในการอภิปราย5วันแต่ดูเหมือนว่าทางวิปรัฐบาลเองเนี่ยนะคะให้เวลาแค่เพียง3วันเนี่ยนี่ในมุมมองเนี่ยนะคะของนายกรัฐมนตรีเองก็มองว่าการซักฟอก5วันเนี่ยมากไปค่ะโดยนายกเนี่ยนะคะให้สัมภาษณ์กรณีที่ทางประธานสภาได้ประสานนะคะในเรื่องช่วงเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะมายังรัฐบาลแล้วหรือยังเนี่ยนายกบอกว่ายังค่ะเพราะว่าตามขั้นตอนนะคะเมื่อมีการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยทางประธานสภาค่ะจะพิจารณายติคือหากเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องก็จะแจ้งมายังรัฐบาลโดยตอนนี้นะคะรัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานมาและพอถามว่าถ้าหากการอภิปรายเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนายกติดภารกิจหรือไม่นายกบอกว่าเดือนตุลาคมนะคะยังโอเคอยู่ค่ะเพราะว่านายกเองเนี่ยมีกำหนดการที่เลี่ยงไม่ได้ก็คือในช่วงเดือนพฤศจิกายนระหว่างวันที่14นะคะถึง19พฤศจิกายนที่ต้องไปร่วมนะคะประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและก็การประชุมเอเปกส่วนช่วงไหนเนี่ยจะถือว่าเหมาะที่สุดเนี่ยนะคะนายกมองว่าเอาที่ประธานสภาได้ประสานมาแล้วรัฐบาลมีความพร้อมนะคะก็ดำเนินการได้ค่ะก็เชื่อว่ารัฐมนตรีนะคะที่ถูกยื่นอภิปรายทั้ง18คนเนี่ยเตรียมข้อมูลเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วค่ะและเนี่ยนะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมเองก็บอกว่าได้เตรียมข้อมูลต่างๆที่จะชี้แจงต่อสภาแล้วด้วยพอถามว่าสำหรับยตินะคะที่มีถ้อยคำที่รุนแรงทางรัฐบาลสามารถแจ้งไปยังสภาเพื่อให้ดำเนินการอะไรได้หรือไม่นายกก็บอกเนี่ยนะคะบอกว่าตนว่าประธานสภาจะเป็นผู้พิจารณาต่างคนต่างทำหน้าที่คืออย่าไปคิดอะไรเล็กๆน้อยๆพอถามว่ากรอบเวลานะคะในการอภิปรายเนี่ยมองว่ากี่วันถึงจะเหมาะนายกก็บอกว่าเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติค่ะส่วนที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันเนี่ยนายกบอกเลยบอกว่าเยอะไปค่ะและครั้งนี้ก็ไม่ใช่การอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดในอดีตเนี่ยเคยมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะส่วนกี่วันนะคะถึงจะเหมาะเนี่ยก็ให้เป็นไปตามที่ดำเนินการมาโดยตลอดผู้สื่อข่าวก็ถามอีกค่ะบอกว่าในอดีตเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคร่วมรัฐบาลจะโดนกันหมดเลยแต่ว่าครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยโดนอยู่พรรคเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในประเด็นนี้เนี่ยนะคะนายกเองเนี่ยมองยังไงก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะทางด้านนายกเองเนี่ยนะคะก็บอกว่าเรื่องนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็นายกบอกยติที่มีถ้อยคำที่รุนแรงเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยก็สามารถแจ้งไปที่สภานะคะเพื่อดำเนินการอะไรได้หรือไม่เนี่ยนะคะก็ประธานสภาเนี่ยก็จะเป็นผู้พิจารณาคือต่างคนก็ต่างทำหน้าที่เพราะนั้นนายกก็ย้ำเลยว่าคืออย่าไปคิดอะไรเล็กน้อยๆเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าขออภิปราย5วันเนี่ยอันนี้มันเยอะไปซึ่งครั้งนี้ก็ไม่ใช่การอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดด้วยและในอดีตนะคะในอดีตเองเนี่ยการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยก็จะโดนกันหมดแต่ว่าครั้งนี้พรรคภูมิใจที่โดนครั้งเดียวเนี่ยนะคะตอนนี้มีพรรคร่วมเนี่ยเพียง2พรรคเพราะฉะนั้นก็อย่าไปคิดอะไรมากรัฐบาลมีรัฐมนตรี35ตำแหน่งพรรคภูมิใจไทยเองมีถึง27ตำแหน่งเพราะนั้นโอกาสที่จะโดนเนี่ยมันมากกว่าพรรคเพื่อไทยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและพอถามว่าการที่พรรคฝ่ายค้านนะคะยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวเนี่ยเพราะว่าต้องการให้เกิดความแตกแยกในรัฐบาลหรือเปล่านายกบอกว่าถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกแยกกันได้เนี่ยมันก็ไม่มีรัฐบาลละคืออย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะทำให้แตกกันซึ่งก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายไปด้วยคืออย่างน้อยเนี่ยการที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็จะทำได้ต่อเนื่องและยังไงเนี่ยเขาก็ช่วยรัฐบาลอยู่แล้วแล้วพอถามว่าถึงยังไงถ้าว่ามีเนื้อหาไปเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ต้องลุกขึ้นชี้แจงให้กับรัฐบาลใช่ไหมนายกบอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับกระทรวงใดก็ตามตนจะมอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงนั้นมาตอบถ้าเป็นเรื่องแรงงานก็จะขอให้คุณจุลพันธ์เนี่ยนะคะมาตอบค่ะถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีก็จะขอให้คุณยศชนันเนี่ยนะคะมาตอบถ้าเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรก็จะขอให้คุณสุริยะเนี่ยมาตอบเมื่อถามว่ามั่นใจหรือเปล่าว่าถ้าหากว่าการอภิปรายเนี่ยจะดุเดือดรุนแรงแค่ไหนพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะไม่ปล่อยมือจากพรรคภูมิใจไทยนายกก็กล่าวว่ามั่นใจเลยนะคะและพอถามว่าคุณสาธิตปงหนองเตยค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาบอกว่าระบบนอหนูเนี่ยนะคะระบบนอหนูเนี่ยกินรั่วประเทศนายกไม่ตอบคำถามนี้ค่ะเพียงแต่ถามว่าใครเป็นผู้พูดสื่อตอบกลับไปบอกว่าสาธิตวงหนองเตยค่ะก็ทำให้ท่านนายกยิ้มนะคะแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีส่วนในด้านของท่าทีคุณพริษฐ์นะคะวัชรศิลป์ค่ะรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมในการอภิปราย
ไม่ไว้วางใจของภาค

ร่วมฝ่ายค้านค่ะว่าได้เตรียมความพร้อมมาสักพักแล้วค่ะแต่ว่าด้วยการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยมีจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายมากถึง18คนเพราะฉะนั้นเวลาในการอภิปรายแล้วก็ชี้แจงเนี่ยต้องจัดสรรให้พอจึงเห็นว่าการใช้เวลา5วันนะคะสมเหตุสมผลที่สุดและท้ายที่สุดก็ต้องรอดูการตัดสินใจของประธานสภาแล้วค่ะกับการหารือระหว่างวิปฝ่ายค้านแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลว่าจะเป็นยังไงคุณพฤทธิ์เองเนี่ยนะยังบอกอีกด้วยบอกว่าถ้าหากให้เวลามา3วันเนี่ยตนมองว่าน่าจะไม่สมเหตุสมผลเพราะหากย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาชุดที่25หรือว่าในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะมีการอภิปรายทั้งหมด4ครั้งเนี่ยจำนวนรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่เยอะเท่าครั้งนี้แต่ว่ามีการจัดสรรวันอภิปรายเนี่ย4วันเต็มๆทั้ง4ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าการขอเวลา5วันเนี่ยเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเมื่อคำนวณตามจำนวนรัฐมนตรีถ้าตกไปอยู่3วันเนี่ยก็เห็นว่าไม่น่าที่จะสามารถอภิปรายได้เมื่อเทียบกันกับบรรทัดฐานในอดีตพอถามถึงกรณีที่ไม่มีรายชื่อรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยในยติอภิปรายทางคุณพฤทธิ์ก็บอกเลยบอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยนำข้อมูลและก็หลักฐานที่มีนะคะเป็นตัวตั้งในการที่จะยื่นยติซักฟอกค่ะคือถ้าเราเนี่ยเห็นว่ามันมีข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่บริหารกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าบริหารผิดพลาดอย่างร้ายแรงจะรวมรัฐมนตรีคนดังกล่าวเนี่ยอยู่ในลิสต์การอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นยืนยันนะคะว่าไม่ได้พิจารณาเรื่องของพรรคต้นสังกัดค่ะหรือว่าสถานะการเป็นแคนดิเดตนายกมาประกอบการพิจารณาโดยการใช้เกณฑ์นั้นนำมาสู่ข้อสรุปที่จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้งหมดใน18คนเป็นการตัดสินใจที่พรรคฝ่ายค้านร่วมกันบนพื้นฐานนะคะแล้วก็ข้อเท็จจริงค่ะพอถามถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะเป็นการเปิดดีลทางการเมืองในการจับมือระหว่างส้มฟ้าแล้วก็แดงคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าไม่มีนะคะแล้วทางด้านของโฆษกรัฐบาลค่ะคุณเอกภพเพียรพิเศษก็พูดถึงกรณีการเตรียมความพร้อมนะคะในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าถือเป็นเรื่องสำคัญค่ะของสภาที่ทางคณะรัฐมนตรีนั้นต้องไปตอบคำถามก็คาดหวังว่าฝ่ายค้านเนี่ยจะไม่เน้นเรื่องวาทกรรมอย่างเดียวสิ่งที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นบันเทิงที่ปไตยเพียงอย่างเดียวซึ่งอยากให้เน้นในเรื่องของเนื้อหาจริงๆและแน่นอนว่างานของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและก็กองงานโฆษกประจำสำนักนายกก็อาจจะต้องทำหน้าที่ติดตามค่ะแล้วก็คอยติดตามว่าการอภิปรายและการตอบของรัฐมนตรีแต่ละท่านเป็นยังไงรวมไปถึงคอยสรุปนะคะเนื้อหาให้กับประชาชนได้รับทราบเพราะว่าปัจจุบันนะคะถ้าสังเกตดูเวลาอภิปรายหรือว่าคุยในสภาที่ยาวๆเนี่ยบางทีเราต้องการคนที่มาคอยสรุปให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะโฆษกรัฐบาลบอกว่าถือว่าเป็นจุดสำคัญค่ะเพราะประสบการณ์จากที่เคยเจอก็คือเวลาที่มีการอภิปรายเนี่ยจะมีการเตรียมที่จะเป็นโค้ดคำพูดหรือว่ามีการเตรียมทำข่าวแบบสั้นๆเอาไว้แล้วก็ปล่อยออกมาในช่วงอภิปรายของพรรคฝ่ายค้านซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นสิ่งที่ครม.ต้องมีการเตรียมตัวเช่นเดียวกันเพื่อไม่ให้ข้อความนะคะที่ต่อไปนั้นถูกนำไปบิดเบือนค่ะหรือว่าใช้บางคำพูดบางประโยชน์ที่ต่อไปเทียบคู่กันกับนะคะคำถามของฝ่ายค้านซึ่งก็คิดว่าเป็นงานที่ทางทีมโฆษกนั้นจะมีการติดตามทำงานอย่างใกล้ชิดถึงแม้ว่าโฆษกเนี่ยจะไม่โดนอภิปรายแต่ว่าก็จะมีส่วนร่วมนั่นหมายความว่ารัฐบาลเองนะคะคุณผู้ฟังคะก็เตรียมทีมติดตามศึกซักฟอกแล้วค่ะโดยประสานรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อสรุปเนื้อหาให้ประชาชนนั้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ยืนยันว่าไม่มีการเล่นสงครามวาทกรรมโดยจะเน้นในเรื่องของการชี้แจงข้อเท็จจริงเท่านั้นค่ะแล้วก็จะตอบโต้ข้อมูลเท็จเพื่อป้องกันการบิดเบือนค่ะส่วนทางด้านเนี่ยนะคะของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณจุลพันธ์เองค่ะในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงประเด็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคภูมิใจไทยแต่ว่าไม่มีพรรคเพื่อไทยนะคะจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลนั้นเกิดความไม่สามัคคีกันหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็บอกว่าคิดละเอียดเกินไปไม่มีผลค่ะพรรคร่วมในตอนนี้เป็นพรรคร่วมที่ทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศส่วนพรรคเพื่อไทยนั้นมีภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายมาก็ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้กังวลหรือว่าคิดในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคนทำงานการเมืองเนี่ยถ้าหากว่ามานั่งคิดในมิติการขับเคลื่อนในแต่ละช่วงเวลาว่ามีการอภิปรายเรื่องนั้นเรื่องนี้มีกฎหมายเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คงจะต้องกังวลทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระหน้าที่อยู่ตรงไหนความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนก็ขับเคลื่อนตรงนั้นอย่างเต็มที่ไม่ได้มีประเด็นที่จะไปห่วงใยอะไรนี่คุณจุลพันธ์บอกเอาไว้อย่างนั้นและคุณจุลพันธ์ยังบอกอีกค่ะคุณผู้ฟังว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยคงจะมีข้อมูลใหม่ๆมีอะไรนำเสนอต่อสังคมและก็เชื่อว่ารัฐมนตรีนะคะที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องทำงานของท่านอยู่

ู่แล้วมีข้อมูลในการตอบต่อสังคมในประเด็นที่มีผู้ห่วงกังวลคือทุกคนมีภาระหน้าที่รับผิดชอบคนถามก็ต้องถามคนตอบก็ต้องตอบให้ได้ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วก็เป็นเอกสิทธิ์นะคะในการรับฟังข้อมูลองค์ประกอบทั้งหมดที่มีการอภิปรายในสภาและตัดสินใจโดยไม่มีการแทรกแซงจากพรรคหรือว่าจากกลุ่มใดเป็นการตัดสินใจส่วนบุคคลซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะพอถามเนี่ยนะคะว่าพร้อมนะคะพร้อมในการชี้แจงอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมคุณจุลพันธ์ก็บอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ในการตอบค่ะก็เชื่อมั่นว่านายกและก็รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายนั้นจะต้องตอบได้และต้องให้ความเชื่อมั่นเอาไว้ก่อนนะคะส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยปรากฏว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณกันออกมาเนี่ยนะคะก็หลังจากที่คณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยเขามีการประชุมนัดแรกในการกันกรองเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อหวังที่จะยุติความขัดแย้งในรอบ20ปีที่ผ่านมาตามกฎหมายที่ว่าด้วยการนิรโทษกรรมคดีการเมืองเนี่ยนะคะก็มีขึ้นนะคะมีขึ้นมาตั้งแต่วันที่21กันยายนนะคะที่มีการประชุมกันนัดแรกของคณะกรรมการที่ทำเนียบรัฐบาลที่มีทางคุณประกรณ์ นิลประพันธ์เนี่ยรองนายกเนี่ยนะคะเป็นประธานแล้วก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาเนี่ย2ชุดคือชุดแรกเนี่ยนะคะผู้ฟังคะเป็นชุดพิจารณากันกรองข้อร้องเรียนกับชุดที่2ค่ะเป็นชุดสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนแล้วก็มีการเปิดช่องทางนะคะในการรับข้อร้องเรียนปรากฏว่าเนี่ยนะได้มีการเปิดเผยออกมาจากแหล่งข่าวทำเนียบรัฐบาลค่ะที่ทางมติชนออนไลน์เนี่ยเขารายงานออกมาเนี่ยนะคะเป็นข่าวสีของเขาเนี่ยเขาบอกว่าทางคุณทักษิณเนี่ยนะคะได้ยื่นคำร้องค่ะต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขไปยังประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขว่าขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ในการได้รับการนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดชอบทั้งหมดตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยมอบอำนาจนะคะให้ทางคุณวิญญัตินะคะเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องแทนค่ะและคำร้องเนี้ยก็ระบุว่าเหตุของคดีความทั้งหมดนะคะที่มีมูลเหตุเกี่ยวเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็แรงจูงใจทางการเมืองในช่วงปี48ถึง59เนี่ยโดยเฉพาะเหตุรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายนปี49โดยคณะคปค.นะคะที่เป็นเหตุนะคะให้มีคดีความแล้วก็มีมูลเหตุเกี่ยวเนื่องเนี่ยมาจากความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็แรงจูงใจทางการเมืองในช่วงปี48ถึงปี59ซึ่งคุณทักษิณเนี่ยมักจะใช้คำว่าคือเหมือนกับเป็นผลไม้ของต้นไม้พิษเนี่ยนะคะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเวลาที่คุณทักษิณน่ะโดนคดีอะไรก็ตามเนี่ยคือคุณทักษิณก็จะยกคดีของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมทั้งหมดนะคะ4คดีหลักๆแล้วก็ครอบคลุมไปถึง8คดีตามข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาด้วยและนอกจากนี้เนี่ยนะคะในคำร้องเนี่ยยังระบุว่าเมื่อพิจารณาจากคำพิพากษาของศาลฎีกาทั้งหมดเนี่ยไม่ปรากฏข้อวินิจฉัยไหนที่ระบุชัดเจนว่าผู้ร้องกระทำความผิดฐานทุจริตหรือว่าประพฤติมิชอบและยังได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานอภัยลดโทษนะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมให้เหลือโทษจำคุก1ปีเนี่ยแล้วก็ได้พ้นโทษครบถ้วนมาแล้วในพระบรมราชโองการระบุถึงการทำคุณประโยชน์และความสำนึกในความผิดซึ่งควรจะนำมาประกอบการพิจารณาคืนสิทธิ์และไม่เลือกปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกันกับเจตนารมณ์ของกฎหมายในการสร้างเสริมสังคมสันติสุขและยุติความขัดแย้งทางการเมืองนะคะเพราะนั้นเนี่ยทางด้านโตคุณทักษิณเองค่ะผู้ฟังคะก็เลยยื่นนะคะยื่นต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้พ้นผิดในคดีการเมืองแล้วก็ล้างมลทินในคดีชินคอปทั้งหมดนะคะก็อ้างว่าเป็นเพราะพิษรัฐประหารก็คงจะหมายถึงเรื่องของการต้องจ่ายภาษีจำนวน 17,000 กว่าล้านนั่นเองนะคะคุณทักษิณค่ะก็พยายามทั้งในส่วนของการยื่นศาลฎีกาคดีภาษีแล้วก็มาที่คณะกรรมการนิรโทษกรรมด้วยนะคะในขณะที่ทางด้านของกลุ่มกปปส.เองค่ะผู้ฟังคะวันนี้ศาลอาญาก็เลื่อนฟังนะคะคำสั่งคดี39กปปส.ที่ร่วมกันชัดดาวกรุงเทพนะคะก็ว่ากันว่าอยู่ระหว่างการยื่นฎีกานิรโทษกรรมค่ะโดยวันนี้เนี่ยนะคะที่ศาลอาญาค่ะถนนรัชดาภิเษกศาลได้นัดฟังคำสั่งนะคะพ.ร.บ.นิรโทษกรรมในคดีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ4เนี่ยเป็นโจทก์ฟ้องคุณสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำกลุ่มกปปส.กับพวกเนี่ยรวมทั้งหมด39คนฐานร่วมกันเป็นกบฏจากเหตุการณ์การชุมนุมเนี่ยนะคะในช่วงปี56ถึงปี57ค่ะก็ไปฟังคำสั่งเนี่ยนะคะตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขก็ปรากฏว่าเนี่ยนะคะ

0: ทางด้านคุณแก้วสารแล้วคุณสมศักดิ์โกไสยสุขเนี่ยไม่ทราบเรื่องนะคะก็เดินทางเข้าไปฟังแล้วค่ะนะคะซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยว่ากันว่าวันนี้ศาลอาญาก็เลื่อนฟังคำสั่งเนื่องจากว่าจำเลยแล้วก็ฝ่ายอัยการเนี่ยอยู่ระหว่างการยื่นฎีกานั่นเองโดยทางคุณแก้วสารนะคะแล้วก็คุณสมศักดิ์โกไสยสุขเนี่ยนะคะวันนี้ไปฟังคำสั่งนะคะก่อนที่จะเดินทางกลับซึ่งทางทนายความเนี่ยก็เปิดเผยนะคะคุณสวัสดิ์เจริญผลเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่พรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขเนี่ยมีผลบังคับใช้ไปเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาก็เลยทำให้มีข้อยกเว้นนะคะสำหรับกรณีชุมนุมทางการเมืองย้อนหลังตั้งแต่ปี48การกระทำที่มันเข้าข่ายนะคะก็เห็นว่าพรบฉบับนี้กลุ่มลูกความเนี่ยนะคะเข้าข่ายให้ศาลจำหน่ายคดีที่อยู่ในศาลทั้งหมดซึ่งมีอยู่2ช่องทางคดีเนี่ยที่จบไปแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องยื่นต่อคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นส่วนคดีนี้เนี่ยนะคะทางทนายความเองก็ได้ยื่นคำร้องไปในทุกคดีที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองไม่เพียงเฉพาะคดีนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อที่จะขอให้ศาลจำหน่ายคดีและคดีจำเลยเองก็มีหลายคนพนักงานอัยการก็เลยยื่นฎีกาเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่าศาลอาญาเนี่ยนะคะก็ออกหมายนัดมาฟังคำสั่งคดีในวันนี้แต่ทีนี้ก่อนจะตรวจสอบเนี่ยนะคะก่อนจะตรวจสอบกันอีกทีนึงแล้วก็พบว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการฎีกาแล้วก็จำเลยหลายคนก็มีเหตุผลในการยื่นฎีกาอยู่นะคะก็เลยอยู่ระหว่างการดำเนินตามการขั้นตอนก็เลยยกเลิกนะคะการฟังคำสั่งของคดีศาลอาญาในวันนี้นั่นเองนะคะก็รอคำสั่งของศาลอีกทีนึงค่ะนอกเหนือไปจากนั้นนะคะเรื่องของชัยชนะนะคะของทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคะที่ชนะกันแบบถล่มทลายเลยทีเดียวนะคะทั้งฝ่ายลูกจ้างนายจ้างเนี่ยนะชนะมาทั้งหมดเนี่ยโอ้ทั้ง14รายเลยนะคะก็ทำเอาคุณไอซ์รัชนกเนี่ยก็ออกมาโพสต์ Facebook ค่ะบอกว่าประเทศนี้หล่อหลอมให้ไอซ์เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายก่อนที่จะดีใจเสมอคือแม้ว่าจะชนะ 600,000 คะแนนเนี่ยทิ้งห่างไม่เห็นฝุ่นแล้วยังไงก็ตามถ้ากกต.ประกันสังคมยังไม่ประกาศรับรองก็ยังใช้อำนาจเต็มไม่ได้และสำนักงานประกันสังคมก็สามารถหาเรื่องตัดสิทธิ์ผู้ชนะได้เสมอเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูนี่เป็นท่าทีนะคะของคุณไอซ์รัชนกที่ยังไม่วางใจนะคะแม้ว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าจะชนะแบบถล่มทลายก็ตามในประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อเบรกหน้าค่ะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวออกมานะคะจากหลายภาคส่วนเลยรวมไปถึงประเด็นข่าวอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อเบรกหน้าค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glowปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive
0: 16 นาฬิกา 32 นาทีนะคะคุณผู้ฟังคะก็กลับเข้า

0: มาในเบรกที่2นะคะแล้วก็เบรกที่2นี้ค่ะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะเป็นคุณสุภชัยที่ดินละค่ะที่เข้ามาก่อนเป็นคนแรกเลยนะทุกครั้งทุกวันนะคะแล้วก็ตามไปด้วยคุณติ๋วค่ะที่ทักทายสวัสดีเด้งกับเล็กเข้ามานะคะคุณออดค่ะคุณออดก็ทักทายนะบอกว่าถามว่าเด้งเนี่ยกินเจไหมไม่ได้กินค่ะไม่เคยกินเลยสักครั้งเดียว คุณชิคเก้นค่ะคุณชิคเก้นนะคะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาค่ะคุณธีรพงศ์คุณธีรพงศ์นะคะบอกว่าถามวันอาทิตย์ไม่มีคุยข่าวเลยใช่ไหมน่าจะมีนะเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไม่มีนะคะลองตามดูนะคะแล้วก็คุณพูนสุขค่ะคุณวันนี้คุณพูนสุขให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ7อาหารใกล้ตัวที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีอะไรบ้างมี1กระเทียมค่ะกระเทียมจะช่วยเสริมภูมินะโยเกิร์ตก็จะทำให้ลำไส้ดีแล้วก็มะนาวนะคะก็จะดีต่อตับแตงกวาก็จะช่วยขับของเสียผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายแหล่นะคะก็จะต้านอนุมูลอิสระค่ะบรอกโคลีจะดีต่อเลือดถั่วแล้วก็เมล็ดพืชนะคะก็จะให้พลังงานที่ดีค่ะเนี่ยทั้งหมดเนี้ยคือกินดีมีแรงและใช้ชีวิตได้เต็มที่นี่นะคะข้อมูลดีๆแล้วค่ะจากคุณภูนสุขนะส่งข้อมูลมาให้ทุกวันเลยนะคะมาต่อที่คุณติ้งเกย์ค่ะคุณติ้งเกย์บอกว่าเอาปฏิรูปไม่เอาปฏิทินนะคะก็เชียร์แสดงว่าเชียร์ทางทีมก้าวหน้าใช่ไหมคะคุณชนกค่ะก็บอกว่ารอฟังแล้วบอกว่าฟ้ามืดครึ้มแล้วที่พาต้าปิ่นเกล้าฝนมาอีกแล้วเหรอคะมีใครอีกไหมไม่มีแล้วฮะไม่มีแล้วก็มาว่ากันต่อเลยนะยังพูดทิ้งค้างกันเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องชัยชนะเนี่ยนะคะของทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะคะที่ชนะถล่มทลายทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะซึ่งทางด้านของคุณศศรัมย์ธรรมบุษดีผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคะก็ออกมาแถลงข่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงหลังจากที่มีการนับคะแนนนะคะออกมาอย่างไม่เป็นทางการซึ่งทางคุณศศรัมย์เนี่ยก็บอกเลยบอกว่าเราเนี่ยคือความหวังของประชาชนแล้วเราเนี่ยเป็นปีศาจของเหล่าชนชั้นนำสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากเนี้ยตามสโลแกนตามนโยบายที่เราวางเอาไว้เราเนี่ยคือบอร์ดสิทธิประโยชน์ไม่ใช่บอร์ดของจำรวยเราเอาการปฏิรูปไม่เอาปฏิทินค่ะในขณะที่ทางด้านของคุณพนัสไทยล้วนนะคะอดีตกรรมการประกันสังคม8สมัยค่ะแล้วก็เป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยก็ให้สัมภาษณ์นะคะผ่านรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอเนี่ยหลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยเขาคว้าที่1ถึงที่7อันดับแรกเลยนะคะของผลคะแนนทั้งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยไปได้สำเร็จนะคะเรื่องนี้ทางคุณพนัสบอกว่าก็ต้องยอมรับกับผลการเลือกตั้งค่ะเพราะว่าผ่านการเลือกตั้งมาทั้งชีวิตก็มีทั้งแพ้แล้วก็ชนะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สิ่งสำคัญก็คือการนำผลการเลือกตั้งเนี่ยมาทบทวนบทเรียนเพื่อดูว่าคะแนนที่ออกมาเนี่ยเป็นยังไงและจะเดินหน้าต่อไปยังไงซึ่งในวันที่18ตุลาคมนี้เนี่ยนะคะคุณพนัสบอกว่าสภาพแรงงานค่ะประมาณ100แห่งจะเข้าประชุมค่ะเพื่อหารือแล้วก็ทบทวนบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้โดยทีมงานของตนเนี่ยหาเสียงเฉพาะในเขตที่เป็นอุตสาหกรรมเท่านั้นในขณะที่ผู้สมัครอีกฝ่ายหนึ่งเขาได้รับคะแนนจากพรรคการเมืองซึ่งมีเครือข่ายอยู่ในหลายพื้นที่ทำให้การหาเสียงครอบคลุมมากกว่าเมื่อผู้ประกันตนเดินเข้ามาลงคะแนนแล้วไม่รู้จักชื่อผู้สมัครก็อาจเลือกจากหมายเลขหรือว่าเลือกตามคะแนนของพรรคการเมืองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทางด้านตัวคุณพนัสเองก็มีการอ้างไปถึงคุณทักษิณและคุณจุลพันธ์ด้วยว่าถ้าช่วยหาเสียงเนี่ยก็ได้200,000คะแนนแล้วแต่เขาไม่ทำก็สาเหตุเป็นเพราะว่ามันจะทำลายหลักการของประกันสังคมก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้แพ้ในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้เนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะการออกมาแสดงความเห็นจากทางด้านของคุณจุลพันธ์ด้วยนะคะคุณจุลพันธ์เองค่ะนะคะคุณจุลพันธ์เองก็ออกมาปลื้มอกปลื้มใจเนี่ยนะคะกับกรณีที่มีผู้คนเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์นะคะในการเลือกตั้งครั้งนี้กันอย่างล้นหลามก็เตรียมเร่งรับรองนะคะบอร์ดประกันสังคมให้เริ่มทำงานนะคะส่วนประเด็นที่มันเป็นประเด็นอีกอย่างนึงคุณผู้ฟังก็เห็นจะเป็นการออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะจากทางรองศาสตราจารย์ดร. อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ค่ะอาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ของทางนิด้าได้โพสต์นะคะผ่าน Facebook ค่ะเป็นภาพคำสอนของพระธรรมโกษาจารย์หรือว่าท่านพุทธทาสภิกขุพร้อมกับข้อความนะคะที่เขียนเอาไว้ว่าประชาชนคุณภาพต่ำ ประชากรคุณภาพต่ำผู้ประกันตนคุณภาพต่ำเราเลือกตั้งทีไรก็ได้คุณภาพต่ำจุดๆๆเสมอประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดเสมอสำหรับประเทศไทยค่ะและนะคะขณะที่ทางด้านตัวของคุณไอซ์รัชนกก็มีการแชร์โพสต์นะคะของดร. อนนท์เนี่ยผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความนะคะว่าตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบอร์ดประกันสังคมมาจากการแต่งตั้งมีผู้มีอำนาจเลือกคนบริหารให้พวกเราทั้งฝั่งผู้ประกันตนและนายจ้างถามว่ามันดีไหมนายอนนท์เนี่ยลูกบิดชอบแบบนี้เหรอคนธรรมดาทั่วไปที่มีสามัญสำนึกแบบคนปกติเนี่ยเขาไม่ชอบยังไงนี่แหละค่ะก็เลยเป็นการตอบโต้ออกมาเนี่ยนะคะจากทางด้านของคุณไอซ์รัชนกต่อดร. อนนท์ค่ะในขณะที่ทางดร. อนนท์เองเนี่ยนะคะก็ยังมีการโพสต์นะคะข้อความหาเสียงที่ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะคะเขาออกมาประกาศหลักนโยบายก้าวหน้าเอาไว้ค่ะซึ่งดร. อนนท์ก็ออกมาไล่เลียงให้ได้ดูเลยทั้งหมดใน13ข้อด้วยกันบอกขอให้ทำให้ได้ตามนี้ครบทุกข้อนะจะรอดูค่ะทั้ง13ข้อนี่แหละและที่สำคัญก็คือดร. อนนท์ยังมีการแชร์โพสต์นะคะของคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ซึ่งโพสต์เอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ว่าแผนกินรวบประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมเนี่ยมี3ฝ่ายค่ะคือนายจ้างผู้ประกันตนและรัฐมีงบประมาณมหาศาลภายในประกันสังคมถูกนำมาใช้หาเสียงโดยไอซ์แม่มดสาวรุ่นใหม่ปราศัยหาเสียงเรียกคุณพี่เสียงแจ๋วๆขยี้งบประกันสังคมทุกวี่ทุกวันบอร์ดประกันสังคมฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยมีทีมประกันสังคมก้าวหน้าของพรรคส้มได้รับเลือกมา6คนจากทั้งหมด7คนโดยการเลือกตั้งจากผู้ประกันตนเพียง 100,000 กว่าคนจาก20กว่าล้านคนเรียกว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์นะไม่ถึง 1% ด้วยงบประมาณจัดการเลือกตั้งเกือบ300ล้านบาทเป็นครั้งแรกที่ใช้การเลือกตั้งบอร์ดฝ่ายผู้ประกันตนเมื่อพลพรรคส้มเทคโอเวอร์ฝ่ายลูกจ้างในบอร์ดประกันสังคมได้แล้วนี่เป็นเอกสารแสดงให้เห็นว่าต่อมาในการประชุมบอร์ดประกันสังคมมีการเสนอชื่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเข้าเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนนอกตลาดโดยสำนักงานประกันสังคมมีกฎสำคัญก็คือไม่นำเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องในบอร์ดแต่ทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่มีพรรคส้มเนี่ยอยู่เบื้องหลังได้พยายามผลักดันเสนอชื่อคุณธนาธรถึง2ครั้งแต่ไม่ผ่านการอนุมัติให้เป็นอนุกรรมการเพราะนั้นถามว่ามีความพยายามดันก้นคนชื่อคุณธนาธรเนี่ยเข้ามาสู่บอร์ดประกันสังคมเพื่ออะไรโอ้ก็ไล่เลียงนะประเด็นการโพสต์ของคุณชูวิทย์เนี่ยออกมาผ่านนะคะผ่านทางโพสต์ของดร. อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ค่ะคือยาวเหยียดเลยทีเดียวนะคะเกี่ยวกับโพสต์ครั้งนี้แล้วก็โจมตีไปที่ทางทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะคะของพรรคประชาชนนั่นเองค่ะอ่ะแล้วก็สรุปแล้วเนี่ยคือกำลังจะบอกว่าเป็นแผนกินรวบประกันสังคมว่าอย่างนั้นเถอะนะคะในขณะเดียวกันการเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมคุณผู้ฟังวันนี้นะคะท่านนายกค่ะนะคะวันนี้ท่านนายกก็ไปเป็นประธานนะคะในการประชุมกองบัญชาการป้องกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะซึ่งท่านนายกเนี่ยก็ออกมาแจกแจงเลยนะคะว่าไม่ได้พักการประชุมค่ะและไทยเองก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมธนาคารโลกและ IMF เพราะฉะนั้นก็เลยสั่งให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับอุทกภัยภาคใต้ด้วยค่ะโดยนายกบอกอย่างนี้นะคะว่าในสัปดาห์นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมซึ่งสถานการณ์โดยรวมนั้นใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนื่องจากยังเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยไม่กี่จุดซึ่งเกิดมาจากสภาพภูมิประเทศผู้สื่อข่าวก็ถามแล้วค่ะว่าจะต้องส่งรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปประจำการในพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังในกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยหรือไม่นายกบอกว่ามีคุณพิพัฒน์ราชกิจประการและก็คุณสันเพชรบุญยมณีคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรับผิดชอบร่วมกันค่ะโดยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนายกบอกว่าก็ได้ลงพื้นที่กับทางผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้จังหวัดปัตตานีซึ่งทุกฝ่ายก็เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เตรียมแผนเผชิญเหตุเตรียมสิ่งที่จำเป็นเนี่ยเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมีจังหวัดไหนนะคะที่น่าเป็นห่วงนายกบอกว่าเป็นจังหวัดเดิมๆค่ะ3จังหวัดชายแดนใต้นั่นแหละคือนราธิวาสก็มีเรื่องของน้ำหลากจังหวัดสงขลาพัทลุงสตูลตรังเนี่ยก็มีเหตุอยู่ประจำที่ต้องเร่งแก้ไขส่วนสงขลานะคะก็มีการยกระดับการป้องกันหลายครั้งทั้งการขุดลอกคูคลองเพิ่มแหล่งรับน้ำให้มีเส้นทางน้ำเนี่ยออกไปสู่ทะเลสาบสงขลาเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการปรับปรุงคลองรอหนึ่งด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ได้มีการอนุมัติงบกลางไปกว่า700-800ล้านบาทซึ่งความคืบหน้าก็เป็นไปได้ด้วยดีเพราะถามย้ำว่าคลองรอหนึ่งเนี่ยจะเสร็จทันในฤดูน้ำหลากนี้หรือเปล่านายกก็บอกว่าต้องทันค่ะเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในเงื่อนไขแต่ตอนนี้ทราบมาว่าการดำเนินการนั้นคืบหน้าไปมาก ทางกรมชลประทานเองก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในขณะที่เนี่ยนะคะท่านนายกเองค่ะพอถูกถามนะคะถึงประเด็นเรื่องของโรงงานประจินบุรีที่มีสารเคมีรั่วไหลเนี่ยนะคะนายกเองก็โยนเรื่องนี้ให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.2คุณพลพีเนี่ยไปตอบนะคะแล้วก็กำชับผู้ว่าว่าให้ทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดค่ะส่วนทางด้านเนี่ยนะคะของรัฐบาลเองนะคะก็กำลังลุยประเด็นเรื่องของการเยียวยาค่ะผู้ประสบอุทกภัยในทุกมิติเนี่ยนะคะก็จะเยียวยาซึ่งตอนนี้ว่ากันว่าโอนไปแล้วเนี่ย 75,000 ครัวเรือนด้วยกันส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำเนี่ยนะคะทั่วประเทศค่ะตอนนี้ก็คงจะต้องจับตาฝนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะคะในช่วงวันที่13คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยจนถึงวันที่17 13 14 15 16 17เนี่ยแหละคุณผู้ฟังก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกมาเตือนนะคะเรื่องของฝนที่จะถล่มภาคใต้แล้วค่ะร้อยละ80เลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ลมกระโชกแรงโดยกรุงเทพมหานครนั้นจะมีฝนนะคะประมาณ 30% ด้วยกันค่ะโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าว่าภาคใต้นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนค่ะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ก็ขอให้นะคะประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายแล้วค่ะจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะกับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยโดยเฉพาะกับพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังขึ้นมาได้อันนี้ก็เนื่องมาจากนะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนและค่ะที่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและก็ทะเลจีนใต้ด้วยนะคะก็ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกเนี่ยพัดปกคลุมอ่าวไทยและยังมีเรื่องของร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างด้วยนะคะโดยสำหรับค่ะทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยจะมีคลื่นสูงนะคะมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นก็ชาวเรือเองควรจะต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยเรียกว่าภาคใต้เนี่ยต้องระวังนะคะตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17นี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองเนี่ยร้อยละ70ของพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลนั้นฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ค่ะซึ่งก็ว่ากันว่าตอนนี้ทางปภ.เองนะคะมีการโอนเยียวยาน้ำท่วมรอบ5เนี่ยวันที่13ตุลาพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ57,18ครัวเรือนเนี่ยในวงเงิน378ล้านบาทยอดโอนสะสมนะคะกว่า917ล้านนะคะก็พบว่าตอนนี้ยังมีนะคะ 2,258 ครัวเรือนที่ติดปัญหาเพราะว่าเรื่องของพร้อมเพย์ที่ใช้ชื่อผู้เสียชีวิตลงทะเบียนค่ะอ่ะมาละคุณเล็กวาสนานานุ่มไปคุยกับคุณเล็กดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะ
1: ช่วงเกาะติดสายตรงสนามข่าวกับบุญระดมจิตดอนและวาสนานาน่วม
0: ค่ะสวัสดีค่ะเล็กค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่เด้งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องกองทัพอากาศนะคะเพราะว่าเนี่ยเพิ่งกลับมาถึงกรุงเทพนะก็ไปโรงเรียนในเรืออากาศที่มวกเหล็กสระบุรีนะเนื่องจากว่าเคยบอกไว้นะว่าวันนี้บิ๊กคิมนะพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการฐานอากาศเนี่ยก็เป็นประเพณีนะว่าเมื่อขึ้นมารับตำแหน่งใหม่หรือเป็นผบ.ทอ.ต่อเป็นปีที่2เนี่ยก็ต้องมีการแถลงเจตนารมณ์ก็คือแนวทางในการทำงานแล้วก็นโยบายที่มันต้องปรับเปลี่ยนไปในแต่ละปีด้วยนะซึ่งแต่คราวนี้ต้องบอกว่านะบิ๊กคิมเขาก็แหมเตรียมตัวมาดีพอสมควรเพราะว่าพูดเนี่ยโหบรรยายแบบเต็มชั่วโมงเลยนะพี่แดงแล้วก็ที่ท้ายที่สุดเนี่ยเป็นประเด็นที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแหละพี่เด้งนะว่าก็กล่าวไว้แล้วว่ายังไงท่านก็ต้องผบ.ทอ.ก็ต้องพูดถึงนะเรื่องที่ท่านเนี่ยมาบินกริปเทนนะอย่างที่เราเห็นกันแล้วก็เป็นไปตามคำกราบบังคมทูลเชิญของกองทัพอากาศนะเนื่องจากว่าในโอกาสที่ท่านมีพระชนมายุครบ 48 พรรษาในปีนี้นะแล้วก็แต่ว่าเหตุผลอีกหลายประการนะที่ผู้บัญชาการฐานอากาศก็เอามาเปิดเผยพร้อมภาพนะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ในกองทัพอากาศแล้วก็สื่อเนี่ยได้รับทราบมาก่อนแล้วแต่ว่าได้ก็มึงว่าเป็นที่รับรู้กันว่าไม่ควรจะออกข่าวไปก่อนนะฮะหมายถึงว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยท่านพลอากาศเอกคิมเนี่ยบิ๊กคิมเนี่ยนะพลอากาศเอกเสกสรรก็เอามาเล่าเองนะว่าเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วนะก็คือหลังการสู้รบเราลบกับเขมรรอบแรกเนี่ยคือกรกฎานะพอลงนามในข้อตกลง ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์สักประมาณ2อาทิตย์นะสมเด็จพระราชินีท่านก็เสด็จไปที่กองบิน7นะที่สุราษฎร์ธานีอาจประเสด็จส่วนพระองค์เดียวเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยยังมีบิ๊กไก่พลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศอยู่แล้วก็บิ๊กคิมพลอากาศเอกเสกสรรเนี่ยเป็นผู้ช่วยผบ.ทอ.ก็ได้นำบรรดานักบินที่เป็นนักรบทั้งหมดเนี่ยนะที่ได้ร่วมปฏิบัติการในการรบกับกัมพูชาเนี่ยเข้าเฝ้านะโดยพระองค์เนี่ยก็ได้สอบถามถึงการปฏิบัติงานในห้วงที่ผ่านมานะก็ทางนักบินทางผู้ข้าบัญชาก็รายงานให้ท่านฟังแล้ววันนั้นเนี่ยที่ผู้บัญชาการทหารอากาศเปิดเผยก็คือท่านเนี่ยมาให้กำลังใจบรรดานักบินแล้วก็นำพระราชทานที่ชื่อรุ่นว่าพระพลังแผ่นดินที่ในหลวงรอสิบเนี่ยท่านฝากมามอบให้กับนักบินของกองทัพอากาศทุกคนนะก็ผู้บัญชาการทหารอากาศก็เลยบอกว่าเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญนะทั้งในส่วนที่พระราชินีมาให้กำลังใจทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝากพระมาพระราชทานให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้นักบินของกองทัพอากาศเนี่ยก็ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นะเพราะฉะนั้นจากนั้นเนี่ยอีกแค่ไม่กี่เดือนนะก็เกิดการสู้รบรอบ2ในเดือนธันวาคมนะและผู้บัญชาการทหารอากาศบิ๊กคิมก็ใช้กันคำว่าเราเนี่ยเมื่อมีกำลังใจขนาดนี้เราพร้อมสู้ตายนะบอกสำหรับทหารเนี่ยต่อให้เวลาเราเอาเครื่องบินออกไปรบตอนกลางคืนแม้จะรู้ว่าไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นจะได้กลับมาหรือเปล่าแต่ในเมื่อเรามีกำลังใจดีขนาดนี้นะก็พูดเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์แหละเพราะฉะนั้นก็คือพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และแล้วเราก็รบชนะนี่ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านพูดไว้นะว่าก็มันก็มีที่มาที่ไปแต่ไม่ได้หมายความว่าการที่สมเด็จพระราชินีท่านมาบินกริปเทนเนี่ยไม่ใช่แค่การให้กำลังใจนักบินกองทัพอากาศอย่างเดียวคือที่ท่านให้กำลังใจเนี่ยคือตั้งแต่ตอนนั้นที่ท่านมานะแต่ว่าถ้าเราตีความในการสื่อนัยยะเนี่ยแน่นอนนะท่านก็เป็นการให้กำลังใจเป็นการยืนยันในขีดความสามารถของกองทัพอากาศนะคะแล้วก็ตัวท่านเองเนี่ยตัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเองเนี่ยท่านก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะได้รับทราบว่านักบินของกองทัพอากาศเนี่ยเวลาบินเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรทำอย่างไรคือพระองค์จะได้เข้าใจในเวลาที่นักบินเนี่ยได้ปฏิบัติการด้วยเอาเรียกได้ว่าท่านก็มีเหตุผลหลายเหตุผลของตัวท่านด้วยนะพี่แดงส่วนอีกเรื่องนึงนะก็คือเรื่องผบ.ทอ.เนี่ยแหละยังอยู่เรื่องผบ.ทอ.โหวันนี้ก็มากมายหลายประเด็นนะคะคือเอาประเด็นเรื่องของความพร้อมรบของกองทัพอากาศก่อนคือตอนนี้กองทัพอากาศเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่5ปีนะพี่แต่เขามองไป10ปีเนื่องจากว่าปีหน้าเนี่ยเราจะเป็นมีการจัดงานใหญ่แอร์โชว์90ปีกองทัพอากาศนะแล้วอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือกองทัพอากาศเนี่ยจะครบ100ปีเพราะฉะนั้นกองทัพอากาศเนี่ยเขามองเลยนะมีแผนออกมาเลยแล้วเดี๋ยวสมุดปกขาวเนี่ยก็จะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนมกราคม10ปีข้างหน้าเนี่ยผบ.ทอ.ก็พูดคร่าวๆให้เห็นเลยว่าเราจะต้องกองทัพอากาศจะต้องทำยังไงจะต้องมีอะไรจะต้องเสริมสร้างศักยภาพขีดความพร้อมรบอะไรยังไงโหพี่แต่ว่าผบ.ทอ.เนี่ยก็บรรยายเขาเรียกว่าบรีฟได้ดีนะสถานการณ์ตั้งแต่เรื่องของมหาอำนาจนะทั้งจีนทั้งสหรัฐที่เราก็เห็นนะว่าเขาก็พยายามเข้ามาในทุกภูมิภาคแหละโดยเฉพาะในภูมิภาคบ้านเรานะทั้งการที่เขาทั้งจีนเนี่ยมาตั้งฐานทัพอากาศนะฐานบินในลาวตั้งฐานทัพในเขมรแล้วก็พยายามที่จะมาขอเรานู่นนี่นั่นนะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ยอมแต่เพียงแต่ผบ.ทอ.เนี่ยได้ชี้ให้เห็นว่ามันเป็นเกมของมหาอำนาจในการที่จะเป็นยึดเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของชาติมหาอำนาจด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องฝั่งฝ่ายไทยต้องตอบเตรียมรับเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปมีปัญหากับลาวเพราะว่ายังไงเนี่ยผบ.ทอ.บอกว่าเรากับลาวเนี่ยความสัมพันธ์ดีมากตัวท่านเองเนี่ยก็ไปเยือนผบ.ทอ.ลาวเนี่ยเป็นประเทศแรกก่อนประเทศอื่นด้วยซ้ำนะแต่อันนี้มันก็เป็นเรื่องของมหาอำนาจซะมากกว่าคือให้เป็นเรื่องของมหาอำนาจแต่เราอ่ะอย่าไปมีปัญหากันประมาณนั้นหมายถึงว่าเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในส่วนของฐานทัพจีนเนี่ย ทางผบ.ทอ.ก็บอกว่าก็เราก็ต้องก็จับตามองไว้แต่ไม่ได้แปลว่าจะเป็นภัยคุกคามหรือว่าจะทำให้เกิดปัญหาระหว่างไทยกับลาวนะพี่แดงแต่อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของจีนกับสหรัฐเนี่ยผบ.ทอ.บอกเลยว่ายังไงเนี่ยนะเราก็ไม่สามารถเลือกใครแต่เราจะใช้วิธีการสร้างสมดุลทั้งสองฝั่งก็คือครบทั้งสองฝั่งแต่ทำยังไงให้เกิดการสมดุลนะทิ้งใครไม่ได้แต่เราต้องเหมือนกับว่าต้องรักทั้งคู่ประมาณนั้นนะแต่ว่าภาพของการสู้รบเนี่ยผบ.ทอ.บอกเลยว่าเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาสหรัฐเนี่ยได้ประกาศว่าตัวเองได้ติดอาวุธหมายถึงกองสหรัฐเนี่ยได้ติดอาวุธบนอวกาศเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทอ.เนี่ยเคยบอกแล้วว่าบนห้วงอวกาศเนี่ยเขาไปจับจองกันแล้วนะเราก็จับจองพื้นที่ของเราเหมือนกันแต่ในอนาคตเนี่ยผบ.ทอ.มองว่าในอีกไม่กี่ปีเนี่ยคงจะมีการสู้รบกันทางอากาศหรือว่าคล้ายๆ Star Wars ในหนังเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอน เพราะฉะนั้นกองทัพอากาศก็ต้องเตรียมพร้อมรับแม้ว่าเราจะไม่ใช่มหาอำนาจแต่เราจะได้รับผลกระทบแน่นอนนะเพราะว่าบนห้วงอวกาศเนี่ยโอ้โหสหรัฐเนี่ยยึดไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะดาวธงดาวเทียมไม่รู้กี่หมื่นดวงนะ Starlink อะไรอีกนะแต่เราเนี่ยก็มีจริงๆไทยเราก็มีดาวเทียมหลายดวงแต่ของกองทัพอากาศเนี่ยเราเพิ่งยิงนภา1นภา2ไปนะแล้วก็ปี70เราก็จะยิงนภา3กับนภา4เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมเนี่ยผบ.ทอ.มองว่าปัญหาในภูมิภาคแล้วก็การสู้รบเรื่องปัญหาของโลกในมหาอำนาจสู้กันเนี่ยมันแบบรุนแรงขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นกองทัพอากาศก็ต้องเตรียมพร้อมอันนี้คือภาพกว้างนะย่อยลงมาเป็นภาพกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยนะผบ.ทอ.บอกว่าท่านยกไม่รู้ของซุนมูหรือของใครนะนักปราชญ์จีนคนหนึ่งบอกว่าความเคลื่อนไหวของเขมรเนี่ยเปรียบเสมือนใบไม้พลิ้วไหวแม้ไร้แรงลมก็คือว่ามันมีความเคลื่อนไหวอยู่ต่อให้มันไม่มีแรงลมให้พัดให้เห็นแต่มันรู้ว่ามีความเคลื่อนไหวอยู
0: ่
2: เพราะฉะนั้นจึงไว้วางใจไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เลยที่ผบ.ทอ.บอกว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไอ้ที่สิ่งหนึ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยมันก็มีแต่สิ่งที่เราเห็นก็คืออาการยั่วยุทางข่าวสารการพยายามเจาะทางไซเบอร์อันนี้ผบ.ทอ.บอกนะว่าเขมรพยายามเจาะเราด้านไซเบอร์เช่นกันพี่แดงนะนอกเหนือจากการเรื่องของการใช้โดรนนะเพราะฉะนั้นผบ.ทอ.พูดไปพูดมาเนี่ยจะว่าขู่หรือป้องปรามก็ได้ผบ.ทอ.บอกเลยว่าถ้าเขมรเนี่ยรบกับเราแล้วเขาจะรู้ว่าเขาคิดผิดเพราะว่าถ้าเขารู้ว่าเขาใช้คำว่าใช้พูดโดยทั่วไปนะว่าถ้ารู้ว่าศัตรูมีอาวุธที่สามารถยิงไกลจากตัวเขาได้เป็นร้อยกิโลเมตรและสามารถเจาะเข้าช่องหน้าต่างหรือประตูที่กว้างแค่หนึ่งเมตรเนี่ยไปถึงเขาได้ตรงเนี้ยเขาจะน่าสะพึงกลัวมากถ้าเขารู้ว่าศัตรูของเขามีซึ่งจริงๆอันเนี้ยเราก็มีแหละนั่นแหละเหมือนกับเป็นการบอกให้เห็นว่าโอ้โหนะทางกัมพูชาเนี่ยต้องคิดหนักนะโดยเฉพาะมาเจอกับกองทัพอากาศนะแล้ววันเนี้ยก็เรียกได้ว่าผู้บัญชาการทหารอากาศก็ถือว่าท็อปฟอร์มนะบิ๊กคิมเนี่ยในการที่จะแบบโอ้โหแบบลีลาการพูดการบรรยายการบรีฟเนี่ยนิ่งนะนิ่งคมบางอันก็ดูดุเลยอ่ะนะคือการเตือนกำลังพลในเรื่องนั้นเรื่องนี้ถือว่ามีความดุอยู่ในทีพอสมควรนะผบ.ทอ.คนนี้นะบิ๊กคิมเนี่ยมีอายุราชการถึงตุลาคม2571นะตอนนี้นะนั่งเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศต่อเป็นปีที่2นะแล้วก็ในกองทัพอากาศก็ลุ้นกันนะว่าอ่ะเตรียมจะมองใครเป็นผบ.ทอ.คนต่อไปเราเห็นตัวหรือยังหรือยังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แดงแต่สิ่งหนึ่งนะตบท้ายนะเรื่องเดิมวันนี้มีเรื่องเดียวนี่แหละเพราะว่าเยอะพอสมควรนะที่ผบ.ทอ.พูดเป็นประเด็นอีกหลายอย่างนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยวันนี้คำคมของผู้บัญชาการทหารเยอะทหารอากาศเนี่ยเยอะแม้ว่าบางอันเนี่ยจะเอามาจากปราชญ์ชาวจีนหรือว่าพวกโค้ชอะไรต่างๆเนี่ยแต่ท่านก็ย้ำนะว่ากองทัพแกะมันจะเหมือนเรื่องสิงโตกับแกะพี่บอกว่ากองทัพสิงโตที่มีแกะเป็นผู้นำเนี่ยยังไงก็แพ้กองทัพแกะเอ้ยกองใหม่กองทัพสิงโตที่มีแกะเป็นผู้นำยังไงก็ต้องแพ้กองทัพแกะที่มีสิงโตเป็นผู้นำ ก็เหมือนเป็นการชี้ให้เห็นว่าตัวบุคคลที่เป็นผู้นำเนี่ยมีความสำคัญนะแล้วก็ตัวกำลังพลเนี่ยสำคัญด้วยในยุคที่เป็นใน AI เนี่ยผบ.ตร.บอกเลยว่ายังไงเนี่ย AI ก็ทดแทนมนุษย์ไม่ได้ทุก

0: อย่างนะโดยเฉพาะผบ.ตร.บอกว่าเราไม่สามารถทำให้ AI รักชาติหรือรักสถาบันได้เพราะฉะนั้นกำลังพลมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์กองทัพเนี่ยแหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะต้องเป็นหลักให้กับ AI แต่สำหรับ AI เนี่ยเราเอามาใช้ช่วยทุ่นแรงในบางเรื่องได้แต่ไม่ใช่พึ่ง AI ไปเสียทุกอย่างนะท่านก็เหมือนให้นโยบายกับกำลังพลของกองทัพอากาศด้วยนะพี่แดงเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ของวันนี้นะนั่งรถไปเนี่ยเขาเรียกว่าทุกถนนทุกสายของบรรดากองทัพอากาศเนี่ยมุ่งสู่โรงเรียนในเรืออากาศนะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยวันสวรรคตของร.9นะซึ่งที่โรงเรียนเนี้ยก็ในหลวงร.9ท่านพระราชทานชื่อนะแล้วก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ท่านที่นั่นก็จะมีพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วยนะพี่แดง
1: อ่ะอะไรว่าพรุ่งนี้นะขอบคุณเล็กมากนะลาคุณผู้ฟังเลยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดี
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงชั่วโมงข่าว Exclusive กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองวิรัชัยชู5หลักการทรงงานร9ผ่าน Thailand Pavilion เวที IMF World Bank 2026นายวิรัชัยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงแนวคิดการจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกโดยระบุว่าการที่ประเทศไทยได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศให้ประชาคมโลกได้รับรู้ภายใต้แนวคิด Empower People Building Less Rent ทางนี้กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางนำเสนอหลักคิดการพัฒนาของไทยโดยเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงให้ประเทศตลอดระยะเวลากว่า 60-70 ปีที่ผ่านมาหลักการทรงงานของพระองค์ไม่เป็นเพียงแนวคิดแต่ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสำหรับการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติสอดคล้องกับแนวคิด Nature Based Solution ที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาและสร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตปี2540ปปช.แจ้งคดีโกงสอบท้องถิ่นไม่ล่าช้ามี 6,000 คนโดยสอบคาดต้นพฤศจิกายนแจ้งข้อหาได้นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.แถลงข่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตการจะสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลัง3ผู้ต้องหาคดีโกง

0: กลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มในหน้ากว่า100สายและกลุ่มผู้เข้าสอบหากรีบทำเฉพาะบางส่วนเพื่อส่งฟ้องให้ทันคุมขังจะถือเป็นการตัดตอนคดีโดยปัจจุบันคดีมีความคืบหน้าเชิงปริมาณประมาณ 40% แต่เชิงคุณภาพในตัวการใหญ่มีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์และคาดว่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นสำนวนการทุจริตของปี2568ผู้สื่อข่าวถามว่าพยานหลักฐานขณะนี้ยังสาวไม่ถึงนักการเมืองหรือตำแหน่งสูงสุดเท่าที่พบคือระดับอธิบดีใช่หรือไม่นายเกียรติศักดิ์กล่าวว่าหลักฐานยังไปไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือรัฐมนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดขณะนี้คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงหนึ่งครับกทมเก็บขยะทั่วกรุงแล้ว 10,000 ตันระดม12เขตบัดดี้ลุยต่อเนื่องร่มเกล้าตั้งเป้าปิดจ๊อบขยะชิ้นใหญ่ในวันนี้นายพลพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เขตร่มเกล้าเขตลาดกระบังว่าขณะนี้ดำเนินการแล้วประมาณ 90% โดยกทมระดมกำลังจากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ก่อนส่งต่อภารกิจให้สำนักงานเขตลาดกระบังเก็บขยะที่ตกหล่นและขยะที่ประชาชนนำออกมาทิ้งเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องกทม.ได้ยกระดับปฏิบัติการจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่8ถึง9ตุลาคมและระดมกำลังเพิ่มเติมในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมโดยขยายความร่วมมือจากสำนักงานเขตบันดี้เดิม3เขตเป็น12เขตพร้อมแบ่งส่วนรับผิดชอบอย่างชัดเจนเพื่อกระจายกำลังคนเครื่องจักรและยานพาหนะให้เหมาะสมกับปริมาณขยะในแต่ละพื้นที่โดยมีสำนักสิ่งแวดล้อมสนับสนุนภารกิจหลักและสำนักงานเขตลาดกระบังประสานการดำเนินงานในฐานะเจ้าของพื้นที่ล่าสุดกองขยะขนาดใหญ่ได้รับการจัดเก็บไปเกือบทั้งหมดแล้วโดยเฉพาะโซน5และโซน7ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีขยะหนาแน่นมากที่สุดปัจจุบันเหลือเพียงกองขยะประมาณ3กองแต่ละกองใช้รถขนย้ายประมาณ10เที่ยวคาดว่าจะเก็บแล้วเสร็จภายในเวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกานี้พร้อมโยกกำลังคนจากพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จแล้วไปเสริมจุดที่ยังมีขยะตกค้างทางนี้กทม.ได้เปิดจุดพักขยะหลักภายในพื้นที่2จุดทำให้รถบรรทุกสามารถขนย้ายขยะจากชุมชนไปยังจุดพักได้โดยตรงไม่ต้องเดินทางไกลไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชหรือท่าแรงทุกเที่ยวช่วยลดระยะเวลาขนส่งและเพิ่มจำนวนเที่ยวรถทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทองรายงานครับ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวMCOT Academy ร่วมกับ Baker Tilly Thailand ขอเสนอหลักสูตร Executive Business Turnaround and Financial Strategy เปิดมุมมองใหม่ในการบริหารธุรกิจผ่านประสบการณ์จริงกรณีศึกษาธุรกิจไทยพร้อมเครื่องมือและสัญญาณเตือนทางการเงินเพื่อวางกลยุทธ์ทางการเงินพลิกฟื้นธุรกิจไปจนถึงวางแผนส่งต่อกิจการ 12-13 พฤศจิกายน 2569 ลงทะเบียนจองอบรมที่ QR Code หรือ Line ID @mcotacademyอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีขนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econews Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น. ถึง 11:00 น.

0: างคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
2: สวัสดีครับพบกันเช่นเคยในคุยขโมงยามเย็นบุญรมจิตดอยแล้วก็ผมสุวิทย์สุทธิประภาครับสวัสดีครับเด้ง
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: พบกันช่วงเย็นวันจันทร์ที่12ตุลาคมแล้วนะครับเด้งนี่นะฮะโอ้วันนี้มีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะครับข่าวดีก็คือว่าทิวศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับที่เด้งว่าไปแล้วเด้งเนี่ยโอ้เขาจัดเวทียิ่งใหญ่นะเด้งเนี่ยอลังการเลยนะ
3: เ
2: ออครับอลังการที่ว่านี้ก็คือว่าผู้นำเวทีประชุมมาเด้งนะเขาก็ยกสูงขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็คนนั่งแวดล้อมนะครับก็คือว่าเหมือนกับบอกว่าดูคอนเสิร์ตดูอะไรกันแล้วแต่ทุกคนนะครับมีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นเพราะว่าเออมันเป็นเวทีแบบนี้ดีนะเหมือนกับล้อมวงอ่ะเหมือนกับล้อมวงกันเองนะปกติเราเลยเห็นนะก็คือว่าตรงเป็นแผงนั่งตรงข้ามกันนะครับก็ยันไปแต่นี่เป็นเหมือนกับนั่งล้อมวงเหมือนกับดูเวทีมวยอย่างเงี้ยดูแปลกดีแบบนี้นะ
3: ส่วนการจราจรนะที่โอ้โหเป็นข่าวที่หลายคนเนี่ยให้ความสนใจเหลือเกินว่าปิดถนนนู้นปิดถนนนี้เห็นป่ะจนกระทั่งตำรวจเนี่ยเขาต้องออกมาชี้แจงบอกว่าไม่ได้ปิดนะเพียงแต่ว่าไอ้คำสั่งต่างๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนเขาเวียนในส่วนของตำรวจด้วยกันเพื่อคอยดูแลรักษาความปลอดภัยในช่วงของการประชุมเนี่ยนะครับเพราะว่าโอ้โหมีผู้นำแต่ละประเทศเนี่ยเข้าร่วมแต่ว่าคือผู้นำทางด้าน IMF ใช่ไหมแล้วก็ผู้นำของ World Bank เพราะนั้นก็ต้องให้ความสะดวกกันนิดนึงแต่ถามว่ารถติดไหมในเมืองเนี่ยนะแล้วว่าเขาปิดถนนไหมก็ไม่เห็นก็ปิดถนนนะแต่ว่าไม่ได้ผ่านทั้งเส้นแบบออกประชุมไอ้ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าผ่านพวกเส้นพระราม4สุขุมผู้สูงวิทย์เขาก็ยังเปิดปกติถามว่ารถเยอะไหมก็เยอะแต่ก็ไม่ได้แบบเยอะมากก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ไม่ได้ติดเยอะไง
2: ขอแรงท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับใครใช้บริการอยู่แถวเส้นที่ว่านี่ครับแจ้งข่าวมาหน่อยนะ
3: อยากจะรู
2: ้แต่มาทำงานวันนี้ดูรถโล่งผิดปกติเหมือนกันเด้งเนี่ย
3: แต่ก็ไม่ได้โล่งมากเนาะ
2: ครับ
3: ก็ยังมี
2: พอไปได้อยู่พอไปได้
3: คือเขายังทำงานกันอยู่บ้างนะเพราะว่าจะให้หยุดยาวเป็นอาทิตย์เนี่ยโอ้โหมันก็ลำบากเหมือนกันนะโดยเฉพาะกับช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แต่ว่าเรื่องของฝนเนี่ยนะยังต้องระวังกันอยู่คือในกรุงเทพเนี่ยฝนเนี่ยเริ่มลดแล้วแต่ว่าตอนนี้มันจะลงใต้เลยนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยเพราะนั้นใต้เนี่ยต้องระวังกันให้มากเลยแต่นี่ขนาดฝนยังไม่ไปนะเริ่มมีคำเตือนออกมาแล้วค
2: ่
3: ะเรื่องฝุ่น PM 2.5 มันมาแล้ว
2: โอ้ยทำไมฝนยังไม่จางเลยมาแล้ว
3: นี่กรมควบคุมมลพิษนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะออกมาแจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือนข้อความผ่าน LINE Alert ค่ะโดยระบุว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือว่า PM 2.5 เนี่ยนะคะจะต้องระวังอย่างพื้นที่ของสมุทรสาครนครพนมเนี่ยเริ่มแล้วนะคะเริ่มมีฝุ่น PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานแล้วอยู่ในระดับสีส้มเลยเริ่มมีผลกระทบนะคะต่อสุขภาพค่ะโดยจากการตรวจสอบนะข้อมูลผ่านเว็บไซต์ airfortai.com เนี่ยมีการคาดการฝุ่นในพื้นที่กรุงเทพนะคะในช่วง7วันข้างหน้าค่ะคือตั้งแต่วันที่13นะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นต้นไปจนถึงวันที่19เนี่ยพบว่าคุณภาพอากาศนะคะอยู่ในเกณฑ์ดีคือสีเขียวแต่ว่ามีพื้นที่เฝ้าระวังคือสีเหลืองนะในเขตพญาไทดินแดงห้วยขวางและกรุงธนใต้เขตบางแคหนองแขมบางบอนส่วนจังหวัดในภาคอีสานที่ต้องเฝ้าระวังวันพรุ่งนี้นะคะคืออุบลค่ะศรีสะเกษและสุรินทร
2: ์
3: ซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษคุณสุรินทร์วรกิจธำรงเนี่ยก็พูดถึงมาตรการนะในการเตรียมการรับมือฝุ่น PM 2.5 ในปีหน้าปี70เนี่ยนะคะว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะได้ร่วมหารือกันกับคุณชัชชาติโดยมุ่งเน้นการลดมลพิษค่ะตั้งแต่ต้นทางเลยคือทั้งการเผาในพื้นที่เกษตรลดควันดำสถานประกอบการซึ่งทั้งสองหน่วยงานก็เห็นชอบนะคะในการเร่งเตรียมความพร้อมค่ะก่อนเข้าสู่ฤดูฝนโดยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็จะประสานจังหวัดนะคะโดยรอบเลยร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครลดการเผาในพื้นที่เกษตรส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์ แล้วก็ติดตามการเผาในที่โล่งแล้วก็พัฒนาระบบพยากรณ์นะคะเพื่อวางแผนรับมือกับสถานการณ์ล่วงหน้าแล้วก็จะมีการยกระด
2: ับ
3: กำหนดพื้นที่ควบคุมพิเศษเลยเพื่อลดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะและควบคุมการใช้ถนนในเขตเมืองแต่เป็นว่าต้องระวังกันละสำหรับฝุ่น PM2.5 มันเริ่มมาแล้วค่ะ
2: อ้าวยังไม่ทันจางจริงๆนะเด้งนะมาแล้วนะครับวันนี้ผมได้ดูข้อมูลนะครับจากทางด้านนะฮะอุตุนิยมวิทยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
3: ค่ะ
2: โอ้วันนี้แจ้งข่าวออกมานะเด้งนะว่าเตรียมรับกันหรือยังนะครับเรื่องของโลกมันร้อนหรือเอลนีโญมันจะเกิดขึ้นนะครับประมาณสักปี70ตามคาดการณ์นะเด้งนะ
3: ดูในปานดี
2: เออ
3: ดวลรอบ2อีกแล้ว
2: ใช่ๆนะครับมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
3: จริง
2: ๆเออประเทศญี่ปุ่นเป็นไงพังอุณหภูมิจู่ๆนะครับร้อนขึ้นมา2องศารวมทั้งนะครับวันนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่องค์การอนามัยที่อุตุนิยมวิทยาของอเมริกานะครับก็คือว่าไม่ต้องเอ่ยชื่อผู้อำนวยการเขาแล้วครับว่าเราไม่รู้จักอยู่แล้วแต่เขาออกมาบอกงี้นะครับบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของอุณหภูมิของโลกมันเพิ่มขึ้นแล้วครับเด้งนะครับจากอะไรครับจากโลกมันร้อนที่ว่านี้เอลนีโญนะครับจะหนักคาดว่าปี70ที่ว่านี้ดูจากไหนครับดูจากอุณหภู
3: ม
2: ิของนะครับทะเลแปซิฟิกอะเด้งนะครับหลังจากที่บอกว่าภูเขาน้ำแข็งมันถล่มลงมาและอุณหภูมิมันเริ่มสูงขึ้นนะครับประมาณสัก2องศาเด้งรวมทั้งภาคพื้นดินนะครับอุณหภูมิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยและประมาณสัก2องศาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้โลกมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับร้อนตับแลบแรงหนักแล้วก็ท่วมเลยครับเด้งเห็นไหมกรุงเทพมหานครเป็นไงครับไม่เคยเกิดแบบนี้มาก่อนทุกคนตกใจแม้กระทั่งเมื่อคืนนะครับพี่น้องชาวราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีเด้งนะโอ้โหตก3ชั่วโมงนะครับแช่คนที่เมืองการบอกว่าไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนเหมือนกับคนกรุงเทพเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้โรคมันเปลี่ยนแปลงแล้วพอเปลี่ยนแปลงไปปั๊บเราจะรับมือมันยังไงบ้างเพราะว่ามันจะมีผลกระทบใช่ไหมครับเด้งเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวแรงเดี๋ยวท่วมอย่างเงี้ยพืชผลการเกษตรเป็นยังไงรวมทั้งวิถีชีวิตของพี่ผู้คนเป็นยังไงบ้างมันมีผลกระทบหมดนะครับประเทศไทยเรารู้ร้อนรู้หนาวกันหรือยังตอนนี้อยากจะเป็นคำถามนะครับใหญ่ๆทางที่โลกก็ขอร้องกันนะเด้งนะไม่กำหนดว่าจะต้องบังคับกันบอกว่าแต่ละประเทศนะครับถ้าช่วยกันหน่อยคือลดนะครับอุณหภูมิของความร้อนในแต่ละประเทศได้ลงสักประเทศละ2องศา2องศานะครับมันจะช่วยได้ยังไงลดจากไหนล่ะครับโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มนุษย์เนี่ยปล่อยออกมาเป็นความร้อนนะครับก็คือว่าหาวิธีการลดครับถ้าลดทั้งโลกนะครับ2องศานี่นะเด้งนะมันจะช่วยทำให้โลกนั้นนะครับสงบหน่อยแต่ตอนนี้โอ้โหหายนะมันมีแต่เกิดขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันมีแต่มนุษย์ทั้งนั้นนะครับทำเด้งหน้าร้อนสุดท้ายเป็นไงบ้างครับโอ้โหไม่อยากจะเซ็ตเลยนะ
3: นี่วันนี้มีข่าวออกมาเรื่องของสสไอเดียคุณสุชาดานั่นแหละ
2: ก็ตอนนี้เขามี
3: มีคนร้องกันเรื่องของนาฬิกาใช่ไหมก
2: ็
3: ทรัพย์สินไม่ได้แจ้งปรากฏว่ามันชักจะมีกลิ่นแล้วสิเพราะปปช.ออกมาชี้ว่าทรัพย์สินของคุณไอเดียกับสามีเนี่ยคือเข้าข่ายผิดปกติ
2: ครับ
3: นี่ทางผู้ช่วยเลขาปปช.ค่ะคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาในฐานะที่กำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะออกมาพูดถึงกรณีที่ตอนนี้สังคมกำลังตั้งข้อสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะคะของคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์เนี่ยนะคะสสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและก็รวมไปถึงสามีว่าปปช.นะคะได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วโดยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนะคะของคุณสุชาดาเนี่ยในสมัยที่เป็นเลขารัฐมนตรีดีอีซึ่งถือว่าเป็นบัญชีผิดปกติก็ยืนยันค่ะว่าปปช.เองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะโดยมีการตรวจสอบอยู่ก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าไม่ได้แถลงข่าวเท่านั้นเองส่วนกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบนาฬิกาหรูนะคะของคุณสุชาดาเนี่ยที่ไม่ได้ยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนนี้ปรากฏเนี่ยมันเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่คุณสุชาดาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอะไรเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือเปล่าซึ่งทางด้านรองเลขาปปช.นะคะคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์เนี่ยก็บอกว่าเรื่องที่ปปช.สงสัยนะมีทั้งประเด็นมีทรัพย์สินที่มันไม่สัมพันธ์กับรายได้แล้วก็มีทรัพย์สินผิดปกติเพราะว่ายื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือว่าไม่ยื่นหรือว่าปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งสามีนะคะของสสเนี่ยก็มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยเหมือนกันซึ่งทางคุณสุชาดาไม่ได้มีการระบุ ถึงอาชีพของสามีค่ะ
2: อือครับ
3: ซ
2: ึ่
3: งจำได้นะเมื่อช่วงปลายอาทิตย์เนี่ยคุณสุชาดาพูดถึงบอกว่าเร็วๆเนี้ยจอกมาชี้แจง
2: ถูกต้อง
3: เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าพอเกิดกรณีเนี้ย
2: จะชี้แจงยังไงหรือชี้แจงไหมนะครับนี่นะสสท่านบอกนะเด้งนะ
3: เ
2: ดี๋ยวจะชี้แจงทั้งหมดใช้คำพูดทั้งหมดนะเด้งนะทั้งหมดนะครับเร็วๆนี้โอ้ครับงานใหญ่
3: น
2: ะพูดเรื่องของเงินทองนะครับก็ต้องเป็นข่าวต่อเนื่องโอ้โหนะครับเปิดเผยตัวเลขออกมาทีไรตกใจทุกทีเร่งคนทำสื่อด้วยกันนะไทย PBS ครับ
3: ทำไม
2: โอ้เอ้าวันนี้นะครับนี่นะท่านผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดินน่ะเด้งนะได้ทำหนังสือถึงประธานกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงแล้วก็แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เนี่ยครับโดยท่านผู้ว่ามนเทียนเจริญผลน่ะเด้งนะนะครับทำหนังสือเมื่อวันที่7นะครับข่าวเพิ่งออกมาเด้งน
3: ะ
2: นะครับเรื่องของการใช้จ่ายเงินหรือการใช้ประโยชน์ขององค์การเนี่ยครับนี่นะผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่องเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับแล้วก็มติคณะรัฐมนตรีหรือแบบแผนการปฏิบัติราชการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐและก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือหน่วยงานตรวจรับรายละเอียดที่ส่งมาก็ตามนะครับนี่ข้อความดังนี้ครับเด้งนะแต่ผมว่าสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะนะครับก็คือว่าดำเนินการตามหน้าที่และก็อำนาจกับนายวัญชัยตันติวิทยาพิทักษ์ครับผู้อำนวยการองค์การนะเด้งนะซึ่งดำรงตำแหน่งนะครับตามสัญญาจ้างเนี่ยนะครับกรณีของการจ้างผลิตรายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็การบริหารพัสดุภาครัฐครับกรณีไม่ดำเนินการเพื่อให้มีระเบียบและก็ที่กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญและก็ผู้ร่วมรายการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบขององค์การนี้และก็ดำเนินการให้มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่องค์การเนี่ยเด้งรวมเป็นเงิน85,222,935.60 บาทครับ
3: ม
2: ีค่าอะไรบ้างเด้งนะค่าเสียหายจากกรณีการจ้างผลิตรายการโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงปีงบประมาณ2566-2568ครับจำนวน15,840,000 บาทครับแล้วก็ค่าเสียหายจากการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิธีกรผู้ดำเนินรายการแขกรับเชิญแล้วก็ผู้ร่วมรายการปีงบประมาณ68จำนวน69,380,000 กว่าบาทเด้งนะเพื่อเป็นการนะครับรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดให้ท่านเร่งดำเนินการภายใน60 วันนับตั้งแต่วันที่รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบนะเด้งนะโอ้โหถือว่าเป็นการยันงานใหญ่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามีการแฉกันออกมาตลอดเลยค่าตอบแทนนะครับเนี่ยนะ
3: อ
2: ินฟูเหรอครับที่จะมีการจัดจ้างกันนะเด้งนะในที่สุดก็ออกมาชี้แจงนะครับโดยพี่อดิศักดิ์นี่นะนะครับก็คือว่าเป็นรองผู้ดำเนินการเด้งนะบอกว่าตอนนี้ก็คือว่าให้ยุติไว้ก่
3: อ
2: นหลังจากที่ตกเป็นข่าวบอกว่าจะจ้างอินฟูทำรายการตอนละ500,000 บาทเด้งโอ้โหตายแล้วผมแทบตกเก้าอี้นะเด้งนะ500,000 บาทตอนนึงอ่ะเด้งตอนเดียวอ่ะขอให้เอาอะไรคิดนะครับนี่นะนะครับเราทำมาหากินนะครับไม่รู้ว่ากี่เป็นปีแล้วมั้งเด้งแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับตัวพิธีกรไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่นะเป็นข่าวมาตลอดแล้วรวมทั้งพิธีกรนะครับที่รายงานข่าวต่างประเทศตอนละเท่าไหร่ครับ200,000 กว่าอย่างนี้เด้งนะโอ้โหมันก็คือว่าโฆษกรัฐบาลก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าการใช้เงินนะครับมันเหมือนกับว่าถลุงกันหรือเปล่ารวมทั้งสังคมภายนอกนะครับก็ออกมามองกันหมดกันเองครับถ้าไม่มีข่าวถ้าไม่เปิดเผยข้อมูลออกมาอย่างนี้ไม่มีใครรู้เลยเงินภาษีบาปก็จริงนะครับภาษีสรรพสามิตจากสุราแล้วก็เหล้านี่ครับมันก็เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนถ้าสมมติว่าไม่ไปใช้ตรงนี้ก็เข้ารัฐรัฐก็ไปใช้งบประมาณอย่างอื่นถูกต้องไหมเด้งก็เป็นเงินภาษีของเราแต่เอาภาษีนี้ไปถลุงอย่างเงี้ยโอ้โหตกจะแตกตายครับเนี่ยนะ
3: เนี่ยเขาถึงได้มาคือดูผลสัมฤทธิ์อ่ะ
2: ครับ
3: นะนั่นแล้วผลสัมฤทธิ์นะของเงินที่จะต้องจ่ายไปให้กับทางไทย PBS เน
2: ี่
3: ยว่ามันคุ้มค่าไหมกับเงินจำนวน 2,000 กว่าล้าน
2: ก็อย่างว่านะครับก็คือว่าเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรนะครับเพราะว่าเป็นองค์กรสาธารณะทำสื่อสาธารณะแต่ขอประทานโทษนะครับตัวชี้วัดคือเรตติ้งถามว่ารายการใหญ่ๆดังๆนี่ครับเรตติ้งเท่าไหร่ก็ต้องบอกกันอย่างนี้ตรงไปตรงมาเด้งนะคนทำสื่อครับเพราะว่าคนทำสื่อนะครับว่าเกือบตายกันหมด แต่เสวยสุขอยู่ที่เดียวอย่างเงี้ย
3: แต่ในแง่ว่านะคือเรตติ้งยังไม่สำคัญเท่ากับผลที่มันจะได้ไงว
2: ่
3: ามันให้ประโยชน์ก่อให้เกิดมรรคผลอะไรกับบ้านเมืองอะ
2: ได้สาระอะไรได้ความรู้อะไรไม่ใช่หยิบยกประเด็นเรื่องของการเมือง

0: หรือเศรษฐกิจหรือประเด็นสาธารณะอะไรก็แล้วแต่มาเมาม าเมาเท่านั้นเองนะเด้งนะแล้วได้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติถึงเวลาต้องทบทวนกันหรือยังครับ
1: เพราะมันเป็นเงินภาษีอะเนาะ
0: เออใช่เป็นงานชิ้นบ่อแดงเลยครับถ้าใครทำได้ตรงนี้นะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณสุประชัยใจสมุทรนะครับก็คงจะมองเห็นนะสุดท้ายท่านก็ทำมาเนี่ย
1: พอพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยมาอีกแล้วคนใจดีค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะเป็นคนที่แบบหลายคนนึกไม่ถึงจะมีคุณลุงคุณป้
0: า
1: คือคุณตาสวิงกับยายชม้อยคือทั้งคู่เนี่ยไม่มีลูกแล้วก็แบบอู่พี่สวิทคือใส่เสื้อคอชอคอกระเช้
0: า
1: อะแล
0: ้
1: วก็ใส่ผ้าถุงแบบชาวบ้าน
0: ว้าชาวบ้านจะชัดเลย
1: ชาวบ้านเลยไม่มีลูกแล้วสองคนนี้ก็อยู่บ้านไม้แบบหลังเล็กๆกลางสวน
0: อ
1: ะหุงข้าวด้วยฟืน
0: อ
1: ะฟังข่าวจากวิทยุเครื่องเก่าๆ
0: อ
1: ะปลูกผักผลไม้เอาไว้กิน
0: อ
1: ะที่เหลือก็เอาไปขายแบบถูกๆอะให้กับคนที่ลำบากปรากฏว่าคุณยายชม้อยเนี่ยนะมีที่ดินเป็นมรดก9ไร่3งานแถวย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะมูลค่าเท่าไหร่รู้มั้ย100ล้าน
0: โอ้โหผักชีที่พอท้อง
1: บริจาคให้โรงพยาบาล
0: โอ้ย
1: คือคุณยายเนี่ยไม่อยากขายที่ของคุณแม่ไงแต่ว่าก็ไม่มีลูกเอาไว้รับช่วงจนน้องชายเนี่ยที่เคยทำงานด้านสาธารณสุขก็เลยแนะนำบอกว่าให้บริจาคสร้างโรงพยาบาลสิชาวบ้านก็จะได้มารักษาเวลาที่ไม่สบายปรากฏว่าคุณตาคุณยายก็เลยยกที่ดินผืนเนี้ยให้สร้างโรงพยาบาลที่ปากเกร็ดไม่เท่านั้นนะนอกจากมอบที่แล้วอะให้เงินสดอีก2ล้าน
0: ว้าอยู่บ้านหลังเล็กๆกันนะนี่จะไม่เป็นภาคีริวหอทองได้ยังไงเด้ง
1: ให้เงินสดอีก2ล้านอะเอาไว้ซื้อเครื่องมือแพทย์กับอีก1ล้านคือเป็น3ล้านแล้วนะกับอีก1ล้านเนี่ยช่วยสร้างห้องพิเศษ
0: โอ้ครับ
1: โอ้ยซึ่งจริงเนี่ยคุณยายเนี่ยคือตั้งใจจะแบบบริจาคแบบเงียบๆอะไรเงี้ยแบบปิดทองหลังพระไม่อยากให้ใครรู้แต่ปรากฏว่าพอโรงพยาบาลเสร็จคือคุณยายเนี่ยบริจาคมาแบบเป็น10ปีแล้วนะแล้วคิดดูที่2 3ล้านเมื่อ10ปีที่แล้วว่าพี่สวีทแล้วก็เงิน100ล้านน่ะกับค่าไอ้มูลค่าที่ดินอ่ะโอ้โหคือแบบไม่รู้จะพูดว่าไงเลยคือพอออโรงพยาบาลคนไม่ไหวไงพอออโรงพยาบาลนี่แบบแล้วคุณยายเองก็ดีใจมากไงที่แบบเห็นโรงพยาบาลเป็นรูปเป็นร่างแล้วขนาดแบบร้องไห้น้ำตาไหลเลยส่วนพอออโรงพยาบาลก็บอกเลยบอกว่าผมเนี่ยก็เหมือนเป็นลูกเป็นหลานของคุณตาคุณยายก็จะรับปากเลยว่าจะดูแลคุณตาคุณยายให้ดีที่สุดตลอดไปเมื่อสมควรนะที่ดินของคุณแม่เนี่ยก็เรียกว่าคุณตาคุณยายแบบไม่ขายไปเลยสักตารางวาแต่กลายเป็นที่ที่คนป่วยเนี่ยได้มารักษานะคะแล้วคุณตาคุณยายเองก็ไม่มีลูกด้วยซึ่งพอโรงพยาบาลก็ขอบคุณคุณตาคุณยายมากๆเลย
0: นี่นะคนรวยนะครับไม่มีใครรู้อยู่บ้านหลังแบบนี
1: ้เนี่ยแล้วดูดิ
0: สุดท้าย
1: พี่สุวิทย์คือธรรมดามากเลยอยากให้จะรู้ว่าแบบรวยโคตรอ่ะ
0: แต่ภาษาชาวบ้านนะครับก็คือว่ายายแป้นตัวเท่าไม่เด้งนะ
1: เห็นท่าแล้วแบบไม่น่าเชื่อ
0: โอ้ยนะครับเนี่ยรูปลักษณ์ภายนอกนะครับแบบของจริงมันไม่ใช
1: ่
0: แล้วมันตรงข้ามกับข่าวที่จะเสนอต่อไปเด้งนะ
1: ค่ะ
0: พ่อครับไร้บ้านอายุ37ปีครับปรากฏว่าภรรยานี่ก็ป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลเลี้ยงลูก2คนลำพังแล้วก็ทำไงครับกางเต็นท์นอนในป่าเด้งนะ อยู่ริมถนนสุขุมวิทเนี่ยเด้งนะโอ้โหนายอำเภอต้องไปลงไปดูครับเด้งนะนายอำเภอสัตหีบครับคุณณัฐวุฒิอนุโยธาพร้อมกับกำนันตำบลบางเสร่นะครับฝ่ายปกครองด้วยครับลงพื้นที่ริมถนนสุขุมวิทนะครับฝั่งขาเข้าพัทยาหมู่ที่8ตำบลนาจอมเทียนสัตหีบเด้งนะเพราะว่ามีชาวบ้านแจ้งนะครับว่าครอบครัวนึงนะครับกำลังประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยต้องกางเต็นท์พักอาศัยอยู่ริมถนนมีลูก2คนด้วยไม่ได้เรียนหนังสือเด้งโอ้ไปดูแล้วภายในครับในเต็นท์นะครับมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย3คนครับมีคุณมานะชัยอายุ37ปีผู้เป็นพ
1: ่อ
0: พร้อมด้วยสาวนะครับอายุ15ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็ลูกชายอายุ14นะครับส่วนภรรยาอายุ48กำลังเจ็บป่วยโอ้โหหนักทั้งหมดเลยครับครอบครัวเนี่ยแล้วก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกม.10ครับทำให้ผู้เป็นพ่อต้องรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำพังมา าน่าชัยบอกว่าไงครับอาชีพหรือรับจ้างทั่วไปมีรายได้ประมาณสักวันละ 3-500 บาทต้องนำเงินที่หามาได้นะครับใช้จ่ายในการดูแลสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดเลยขณะที่ภรรยาก็สุขภาพไม่แข็งแรงไม่สามารถทำงานได้ส่วนลูกทั้งสองคนก็ยังไม่ได้เข้าเรียนหนังสือโดยเฉพาะลูกสาวที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงส่งผลให้ชีวิตนะครับประจำวันด้วยความลากลำบากไม่มีบ้านอยู่นะครับบ้านความมั่นคงหรือไม่มีเด้งนะแต่สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือว่าอยากมีบ้านอะเด้งแต่มันไม่มีไม่รู้ทำยังไงครับก็คือว่ามากางเต็นท์แล้วก็นอนแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวแบบนี้อ้าวทำยังไงครับเจ้าหน้าที่ผู้ลงพื้นที่ไปครับหาวิธีการช่วยเหลือนะครับจะหาห้องพักที่บอกว่ามีความมั่นคงแข็งแรงให้หน่อยเพื่อให้นะครับครอบครัวนี้อยู่ไปก่อนนะครับนะแล้วก็หางานให้คุณพ่อมีรายได้มากกว่านี้หน่อยนะครับหลังจากนั้นนี่นะก็ค่อยว่ากันนะเด้งนะเห็นไหมมันชีวิตมันตรงข้ามนะครับกับครอบครัวที่เร่งรายงานไปเมื่อสักครู
1: ่
0: นี่แหละคน
1: นี่ตอนนี้นะจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะพี่สวิทหลังจากที่มันเกิดกรณีน้ำท่วมใช่ไหมก็จะมีเรื่องของจิตอาสาที่ลงไปช่วยแล้วปรากฏว่ามันจะมีจิตอาสาอยู่คนหนึ่งเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าจิตอาสามั่วบ้านงาน
0: มั่วบ้านงานอีกแล้วเหรอไปทำอะไรอ่ะ
1: คือไปแบบของเงินอะไทยเงินคุณพ่อคุณแม่แล้วปรากฏว่ามันเป็นประเด็นกันออกมาเนี่ยหลังจากใครนะครูเบียกับคุณขวัญอุษามณีนั่นแหละคือเอาเงินไงเอาเงินไปให้แล้วครูเบียก็ไปเตือนเนี่ยขวัญอุษามณีปรากฏว่าขวัญก็ให้เงินไปแล้วเนี่ยคือให้กันไปหลายหมื่นแล้วปรากฏว่าให้ไปปุ๊บเนี่ยไปเที่ยวผับ
0: เอา
1: เนี่ยวันนี้ก็จะเหมือนว่าเจ้าตัวเนี่ยนะไปให้สัมภาษณ์กับรายการโหนกระแสเพราะว่ามันกำลังกลายเป็นประเด็นค่ะที่สังคมเดี๋ยวจับตามองกันมากเลยกรณีของผู้ชายที่ชื่อว่าเฟิร์สที่ถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างว่าเป็นจิตอาสาระดมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยล่ะแต่ว่าก็มีข้อสงสัยนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินที่มันผิดวัตถุประสงค์เดี๋ยวไปว่ากันตอบเด็กหน้าแล้วกันเนาะ
0: เ
1: ราพักกันก่อนค่ะ
0: สักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 12ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด 3ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณเคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
8: ๆ Mute on Tour Glam and Glowปฏิหารล้านนา
6: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปฏิหารล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง คุยขโมงยามเย็น
1: มาค่ะ 17 นาฬิกา 33 นาทีนะคะมาพูดคุยกันกับคุณผู้ฟังกันนะคะก็จะมีคุณมยุรีค่ะอ่ะคุณมยุรีก็จะส่งทักทายสวัสดีจ้าเข้ามาแล้วก็สวัสดีวันจันทร์ด้วยนะ
0: ครับ
1: คุณ 1,000 ช่างค่ะบอกว่าอยากเป็นหลานยาย
0: ผมก็อยากเป็นเหมือนกันครับ
1: เสร็จคุณหมอแล้วพอโรงพยาบาลนะก็สมัครตัวเป็นคุณหมอเป็นลูกเป็นหลานนะคอยดูแลแล้วแล้วก็คุณชิคเก้นนะคะก็ส่งสติกเกอร์นะคะทักทายเข้ามาค่ะคุณโจมิเตอร์ค่ะอะไรเนี่ยเป็นภรรยาแบบไหนไม่รู้ว่าสามีตัวเองมีอาชีพทำธุรกิจอะไร
0: โอ้สอสอชัยภูมิครับไอเดีย
1: แล้วก็กรณีสอสอชัยภูมิผมก็เชื่อเป็นในแนวทางเดียวกันกับสอสอรังสิมันโรมนะคะคุณใบเตยค่ะคุณใบเตยก็เข้ามาสวัสดีวันจันทร์คุณชูศักดิ์คุณชูศักดิ์นะคุณชูศักดิ์ก็แฮปปี้มันเดย์เข้ามานะคะแฮปปี้ไนส์เดย์คุณพลากรค่ะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามาคุณชุมพจน์นะคะคุณชุมพจน์ค่ะก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาเช่นเดียวกันแล้วก็มาที่คุณสุประชัยที่ดินนะก็เข้ามาทักทายสวัสดีพี่สวิตกับเด้งนะคะ
0: ครับ
1: นอกนั้นไม่มีใครแล้วสงสัยวันนี้จะไปเที่ยวกันหมดแล้วแน่เลยเนี่ย
0: มีอยู่นะครับนี่นะคุณวัทีทองคำคงแก้วแล้วก็คุณหมอสุภาวดีหมอตุ้มเจรกุลนะครับท่านก็ส่งนะครับหน้าจอวิทยุอยู่ในรถด้วยเด้งนะเปิดฟังอยู่นะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเอาเด้งว่าไงเมื่อกี้เนี่ยข่าวสารนะครับอยากจะฟังอยู่เหมือนกันต่อเนื่อง
1: เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวมีคุณผู้ฟังส่งนี่คุณเชาก็ส่งสติกเกอร์ทักทายเข้ามาคุณภูริทัศน์ก็เป็นกำลังใจให้นะคะคุณสุพจน์ค่ะนี่พอทักว่าไม่มีใครส่งเข้ามานะโอ้ยส่งเข้ามากันใหญ่เลยคุณสุพจน์ก็สุขสันต์วันจันทร์เข้ามานะคะคุณมยุรีกำลังจะบอกอะไรบอกท่านผอ.คุณเด้งคะแต่ไม่มีต่ออ๋อเป็นกำลังใจคุณในหัวบอกว่าฟังอยู่นะครับฟังทุกวันฟังตลอด
0: มั่วบ้านงานเอาเด้ง
1: มาเฟิร์สนี่แหละเฟิร์สเนี่ยน่ะคือหลังจากที่มีผู้ที่เขาบริจาคใช่มั้ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยไงเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินแล้วก็ไปพบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรายการเบิกจ่ายนะที่เขียนด้วยลายมือแล้วก็มีการนำไปเบิกกับหลายคนคือไม่ได้เบิกคนเดียวไงเอาใบเบิกนั้นน่ะใบเดียวนั้นน่ะไปเบิกกับคนโน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจนเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันมีรายการซ้ำซ้อนมันอะไรยังไงอ่ะคนก็เริ่มสงสัยใช่ป่ะเจ้าตัวก็ยืนยันค่ะบอกว่าเงินที่ได้รับมาเนี่ยถูกนำไปใช้ซื้อสิ่งของเพื่อประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริงๆและกรณีนะภาพที่ปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยออกไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าไปเที่ยวจริงแต่ยืนยันว่าใช้เงินส่วนตัวไม่ใช่เงินบริจาคแล้วก็ระหว่างการพูดคุยกับทางคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยนะผู้ดำเนินรายการเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามถึงตัวของคุณเฟิร์สเนี่ยแล้วก็อาชีพว่าเป็นใครประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักเจ้าตัวก็บอกว่าทำงานหลายอย่างพอถูกถามว่างานอะไรล่ะเจ้าตัวก็บอกทั้งขับรถส่งเอกสารรับทำพิธีต่างๆรวมไปถึงทำหน้าที่เป็นร่างทรงค่ะ
0: โอ้โห
1: ทีนี้พอถามว่าเป็นทรงของเฉพาะอะไรเฟิร์สเขาก็ไม่ตอบนะทำให้ประเด็นเกี่ยวกับการประกอบพิธีกรรมและการปฏิบัติตนของเฟิร์สเนี่ยกลายเป็นอีกเรื่องนึงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในรายการ
0: ครับ
1: ทางคุณหนุ่มกัญชัยก็เลยถามเฟิร์สเนี่ยเกี่ยวกับการเป็นร่างทรงอ่ะแล้วก็การรับทำพิธีกรรมต่างๆโดยตั้งคำถามบอกว่าอ่ะตามปกติแล้วเนี่ยคนที่เขาทำหน้าที่ร่างทรงเนี่ยคือพอเป็นร่างทรงเนี้ยเขาก็จะเป็นต้องถือศีลอะไรอย่างเงี้ยชำระร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์ก่อนประกอบพิธีก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าเอ้ยคือคุณไปเที่ยวสถานบันเทิงแบบนี้ในช่วงกลางคืน
0: ครับ
1: เจ้าตัวก็ชี้แจงบอกว่าการประกอบพิธีกรรมกับการใช้ชีวิตส่วนตัวเป็นคนละเรื่องกันได้บอกว่าการดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือว่าออกไปเที่ยวกลางคืนเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันของเขาแล้วก็ไอการกินเจถือศีลอะไรอย่างเงี้ยเจ้าตัวก็ยืนยันว่ามีการปฏิบัติตนตามปกติแต่ว่าสำหรับปีนี้ยังไม่ได้เริ่มกินเจเนื่องจากติดภารกิจลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่ว
0: ม
1: และอีกประเด็นนึงที่ถูกถามค่ะก็คือเรื่องของการเที่ยวกลางคืนและข้อสงสัยเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไปกับเฟิร์สเนี่ยแล้วก็เข้าไปในห้องอะไรอย่างเงี้ยเฟิร์สโซชี้แจงบอกว่าก็ในคืนที่ออกไปเที่ยวอ่ะเขาไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อบริการผู้หญิงนะก็อธิบายบอกว่าการพูดคุยการจีบกันและการที่ผู้หญิงเนี่ยเดินทางไปด้วยจนถึงห้องพักอ่ะเป็นเรื่องของความสมัครใจและก็การพูดคุยกันตามปกติระหว่างชายแล้วก็หญิง ก็ยืนยันว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็เหมือนอะไร
0: ไปด้วยหล่อหล่อเนี่ยถามจริงในนายคนนี้เด้ง
1: โอ้ยให้ตายเหอะนี่ดู
0: กองประดันโทษนี่นะโอ้
1: เนี่ยมันยาวอ่ะคือดูก็แบบแปลก

0: อยู่อ่ะ
1: อืมแต่อาจจะบอกว่าเออไม่รอแต่คารมดีสายเปรตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ดิ่งนะโอ้คนอย่างนี้ก็มีเยอะในประเทศไทยนะ
0: เออก็คงต้องตรวจสอบกันต่อไปเรื่องของพวกหลักฐานการใช้จ่ายโดยเฉพาะเส้นทางและด้านการเงิน
1: อ
0: ่ะเพราะว่ามันยังดูไม่ชัดเจนไม่เคลียร
1: ์ครับนี่นะฮะอยากจะรายงานข่าวดีๆบ้างกันเด็กนะมหกรรมพืชสวนโลกครับที่อุดรธานีโอ้โหจะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ1พฤศจิกายนนี้เด้งถึงโน่นครับ14มีนาคมรวม134วันนะครับ
0: อ
1: ้าวมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นครั้งแรกครับของประเทศไทยที่จัดขึ้นที่ภาคอีสานนะแล้วก็ครั้งแรกของโลกครับที่มีการจัดงานพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำเด้งนะคือหนองน้ำอะครับมันเนรมิตอะนะครับพื้นที่1,030ไร่ครับณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปรากฏว่านะครับในแนวความคิดนะครับเขากำหนดเอาไว้ภายใต้ในความคิดว่าความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำพืชพันธุ์แล้วก็สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนโอ้โหผมเห็นภาพนะครับอลังการมากเด้งนี่นะภายในงานเขาแบ่งพื้นที่เป็น6โซนด้วยกันนะครับก็คือว่าตั้งแต่เห็นการต้อนรับสู่อารยธรรมแล้วก็สายน้ำมาเด้งนะจุดเข้าไปนะครับจะได้เห็นเนี่ยนะเป็นรูปแบบปึ้งเหมือนประตูเมืองแบบบานใหญ่เลยตกแต่งวิจิตรบรรจงนะครับผสมประสานลวดลายอัตลักษณ์พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็ผ้าไหมผ้ามีขีดครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอุดรธานีพร้อมกับมาสคอตประจำงานคือน้องวาปีหรือน้องกุมภะเอาไงในเรื่องนะเอ๊ะน้องวาปีนะครับเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นเหมือนกับเป็นแมวไม่ใช่เป็นตุ๊กตาเป็นคล้ายๆกับเป็นกระรอกหรือไงหน้าตานะเด้งนะถ้าเข้าไปต่อภายในนะครับจะเป็นความหลากหลายของวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิทัศน์โลกด้วยครับสวนนานาชาติสวนองค์กรรวบรวมการจัดสวนจำลองก้อนนิทรรศการพันไม้รับเชิญจากหลากหลายประเทศทั่วโลกครับรวมทั้งไฮไลท์ก็คือว่าศาลานานาชาติเป็นสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมจำลองจากประเทศภาคีสมาชิกทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นกังหันลมก็ดีสวนสไตล์ยุโรปหรือเจดีจำลองตามวัฒนธรรมเอเชียถ้านะครับแล้วก็รวมทั้งต่อไปก็คือมัจจันแห่งพืชพันธุ์แล้วก็นวัตกรรมพืชสวนครับโอ้ภายในไม่ต้องห่วงครับเนี่ยพืชสวนระดับโลกครับใช้กระจกนะครับในใช้เทคโนโลยีควบคุมสภาพแวดล้อมล้ำสมัยภายในความคิดว่าโดมกระจกยักษ์ด้วยครับอาคารก็แปลกฮะแล้วก็พื้นที่ต่อไปนะครับชีวิตอีสานแล้วก็ภูมิปัญญาเกษตรกรไทยอย่างเงี้ย มีอะไรล่ะครับวัฒนธรรมอีสานเหรอเกษตรกรชาวอีสานเหรอผ่านอาคารกลุ่มสถาปัตยกรรมที่วิจิตรการตานำเสนอเรื่องราวความผูกพันระหว่างคนพืชพันธุ์แล้วก็สายน้ำสถาปัตยกรรมที่ว่านี่ครับมีกลุ่มเรือนไม้ประดับด้วยนะครับตุ้งอีสานตุ้งใหญ่แมงมุมหลากหลายในพื้นที่วัฒนธรรมว่าของคนอีสานแล้วก็น้ำตกจำลองถ้ำนาคาจำลองน้ำตกแล้วก็ภูมิทัศน์โขดหินลวดลายเกร็ดพญานาคด้วยรวมทั้งการฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็ความยั่งยืนนะครับในพื้นที่ชุ่มน้ำเอาเป็นว่านะครับเข้าไปนี่ไม่ต้องห่วงครับหอฟอกหอชมฟองอากาศนะครับคาร์บอนก็มีเรือนประจำต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมที่จะเปิดแล้วครับ1พฤศจิกายนถึง14มีนาคม134วันจะมีการเตรียมนะครับเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ20ตุลาคมนี้เองครับราคาเพียงละคนละ199บาทครับพร้อมสิทธิ์เข้าชมนะครับ5รูปแบบด้วยกันนี่นะ
0: อัน
1: นี้เป็นข่าวดีๆที่ก็ขอแจ้งล่วงหน้าเพราะท่านจะได้วางแผนในการเดินทางไปเที่ยวชมเห็นภาพแบบเด้งนะสวยจริงๆครับฝีมือก็ต้องบอกนะครับว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นฝีมือของสวนนุชพัทยาโดยคุณกำพลตันชจาคุณโต้งครับ
0: ค่ะค่ะนี่คุณปุ้มใช่ไหมคุณปุ้มประพัฒน์เนี่ยเขาส่งข้อความมาบอกว่าไม่ต้องน้อยใจนะฟังอยู่ครับมาเรื่องนี้ค่ะโอ้โหเห็นภาพแล้วน่ากลัวมากคือศิลาลาดเลยเนี่ยสจเล็กเมืองนนเนี่ยคือเขา
1: ศิลา
0: เป็นนักเตะที่เขาเตะกันในอะไรนะของช่องเจ็ดอ่ะแข่งขันศึกมวยไทยช่องเจ็ดอ่ะ
1: อ๋อเจ็ดสีนั่นแหละครับเด้งนะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วปรากฏว่า
1: ครับ
0: คือศิลาลาดสจเล็กเมืองนนเนี่ยเขาโดนฟิลพดุงชัย
1: เ
0: ตะแล้วเตะเข้าก้านคออ่ะพี่สมิธ
1: คือ
0: คอนี่แบบมันผิดรูปเลยอ่ะ
1: โอ้ยโอ้ย
0: แล้วล้มลงไปคือเหมือนแบบไม่รู้สึกตัวเลยไม่คือแบบหมดสติเลยอ่ะหมดสติแล้วก็มีอาการตัวเกร็ง

0: คือแฟนมวยเนี่ยเขาก็กังวลกันใหญ่เลยว่าเห็นภาพแบบนั้นแล้วอะคิดดูโดนเตะก้านคอจนแพ้น็อกอะเจ้าตัวก็ยอมรับเลยนะว่าคือจำเหตุการณ์ในช่วงนั้นไม่ได้เลย
1: วูบไปเลย
0: มันวูบไปเลยหมดสติไปเลยนี่เจ้าตัวออกมาเปิดใจเอาไว้นะคะกับเหตุการณ์ที่โดนเตะเข้าก้านคอนี่แหละเขาบอกเลยนะบอกว่าเป็นการถูกน็อกที่หนักที่สุดนับตั้งแต่ชกมวยมาหลังจากที่ถูกเตะเข้าไปที่ก้านคอนะคะโอ้ยอยากให้ผู้ฟังเห็นภาพจังเลยคือคอมันผิดรูปไปเลยอะแล้วร่างกายเนี่ยเกิดอาการเกร็งไม่สามารถจะจำเหตุการณ์ช่วงหลังถูกน็อกได้เลยเจ้าตัวบอกเลยนะบอกว่าผมไม่เคยโดนน็อกแบบนี้มาก่อนเลยมันเกร็งจำอะไรไม่ได้คือเห็นอาจารย์บอกว่า30กว่านาทีออกกับผมจะฟื้นขึ้นมาตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็คงจะพักอีก1อาทิตย์แล้วซ้อมต่อได้เลย
1: โอ้ยแล้วครับโอ้ย
0: นี่นักมวยน่ากลัวมากเลยนะพี่สุรินทร์เนี่ยแล้วหลายคนที่มีอาการทางประสาทบ้างอาการทางอะไรพวกนี้แล้วโดนช็อตแบบเหมือนมันทำลาย
1: ระบบข้างในแต่การคอนะเด้งนะวิธีการนะครับป้องกันก็คือว่าต้องใช้กาดนี่นะแต่ถ้ากาดนะครับไม่พอนะครับก็คือต้องหลบด้วยสายตาต้องดีแต่ถ้าสมมติว่านะครับกาดไม่กาดนะเด้งนะก้านคอนะครับก็คือว่าสลบ
0: อ
1: ะเด้งนะเกือบตายอ่ะ
0: โอ้ผมไม่ไหวก็นี่ก็เนี่ยสลบเลยคือศิลาล่าเลยเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าคือตอนนี้อาการเขาเนี่ยปลอดภัยแล้วนะก็ออกมาขอบคุณบรรดาแฟนมวยทั้งหลายนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาสอบถามแล้วก็แสดงความเป็นห่วงนะคะซึ่งการแข่งขันเนี่ยก็มาจากที่บอกนะศึกมวยไทยเจ็ดสีนี่แหละค่ะที่เวทีมวยช่อง7นี่แหละค่ะเป็นการสู้กันระหว่างฟิวพดุงชัยมวยไทยยิมกับศิลาล่าสจเล็กเมืองนนท์นะคะซึ่งผลการแข่งขันครั้งนี้ก็ทำให้ฟิลเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะคะศิลาล่าไปแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยเคยพบกันมาก่อนแล้วนะแล้วก็เห็นบอกว่าครั้งนี้เป็นการแพ้ครั้งที่สองอ่ะของเนี่ยศิลาล่าเนี่ยซึ่งทางเจ้าตัวผู้ชนะเนี่ยคือฟิลเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาต้องการจะเอาเงินที่ได้รับจากการชกเนี่ยไปสร้างบ้านให้แม่ส่วนทางด้านศิลาลาดเองเขาก็เตรียมพักร่างกายประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็กลับมาสู่สังเวียนอีก
1: ครับโอ้โหอาชีพเด้งนะอาชีพนะยังไงก็ต้องชกมวยครับยังไงก็ต้องมวยจะมาหากินนะนะครับวันนี้ไม่มีใครนะครับพูดถึงเรื่องของนายอำเภอไม่มีใครฮอตเท่ากับนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเด้งนะ
0: โอ้โหออกมายอมรับแล้วใช่ไหมว่าขอย้ายมาเอง
1: คุณเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิครับนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีครับปรากฏว่าวันนี้เห็นภาพข่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที
0: ่
1: ที่ว่าการอำเภอลำสนธิเป็นวันแรกเด้งน
0: ะ
1: โอ้โหทำไมอบอุ่นขนาดนี้ครับเพราะว่ามีหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำท้องถิ่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอลำสนธิ6ตำบลเลยเด้งผู้บริหารอบต.ทั้ง6แห่งรวมทั้งประชาชนนะครับในพื้นที่เดินทางมาให้การต้อนรับอย่างคึกคักเลยนะประชาชนที่มารอรับนะครับได้มอบพวงมาลัยที่ทำจากดอกดาวเรืองดอกไม้พื้นเมืองแล้วก็ยังนำขนมจีนน้ำยามามอบให้นายอำเภอด้วยนะบอกว่าเป็นกุศโลบายความหมายคือให้อยู่ลำสนธินานๆยาวๆเหมือนเส้นขนมจีนไว้อย่างนั้นเส้นขนมจีนอยากจะมีชีวิตอายุยืนยาวมาเด้งนะเอากินเส้นไปครับนี่นะแล้วแต่นะครับเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วเลือกเอานะครับท่านนายอำเภอเศรษฐพุฒิบอกว่าไงครับครอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะพร้อมกับบอกว่ากำลังหิวพอดีเลยรวมทั้งคุยกับชาวบ้านว่ารู้สึกเกรงใจแต่ชาวบ้านตอบว่ามาต้อนรับด้วยความเต็มใจครับจากนั้นก็ได้ไปสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่เดินทักทายผู้มาต้อนรับบรรยากาศก็เป็นด้วยความชื่นมื่นมีผูกคาผ้าเขามาด้วยนะเด้งนายอำเภอได้นั่งพูดคุยกับผู้ที่มาให้การต้อนรับบอกว่าตั้งใจจะลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชนที่บ้านเป็นการรับทราบความเป็นอยู่และก็ความต้องการของประชาชนแต่การที่มาต้อนรับในครั้งนี้ถือว่าเป็นการมาพบกันและก็เป็นการรับทราบถึงปัญหาแต่ละพื้นที่รวมทั้งยังถือเป็นการประชุมที่เป็นกันเองแล้วก็ได้พบปะนะครับกับบรรดาผู้นำในตัวไปด้วยนะครับชาวบ้านบอกไงครับความต้องการที่อยากให้นายอำเภอคนใหม่ลงมือทำอันดับแรกเร่งด่วนคือยาเสพติดครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ระบาดแพร่กระจายเกือบทุกกลุ่มทุกพื้นที่ถ้านายอำเภอตั้งใจนะครับอย่างที่พวกเราตั้งใจอยากให้มาช่วยก็คือว่าร่วม สั่งให้ทีมงานดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยนักข่าวก็ไปสอบถามนะครับว่านายอำเภอเนี่ยนะครับกรณีที่ถูกย้ายมาจากบ้านสร้างเนี่ยนะมาอยู่ที่ลำสนที่นะครับซึ่งเป็นอำเภอที่เล็กกว่าแล้วก็เป็นการย้ายนอกฤดูกาลอย่างเงี้ยมีความเห็นอย่างไรนายอำเภอลำสนที่บอกว่าไม่ขอตอบเรื่องนี้ต่อไปนี้จะขอตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนคนลำสนที่ดีกว่าว่าอย่างนั้นได้เด้งนะเสียงปกมือก็รัวๆรัวแล้วก็นายอำเภอนะครับก็ต้องใช้โซเชียลต่อไปเด้งนะ
0: ค่ะทำให้นึกถึงนะน่ะในอำเภอที่ไปอยู่แทนเน
1: ี
0: ่ยในอำเภอบ้านสร้างคนใหม่
1: อ
0: ่ะเห็นบอกว่าทางกรมการปกครองเนี่ยโอ้ยไปขึ้นโพสให้เลยวันที่ไปทำงานโดนทัวร์ลงซะไม่มีชาวบ้านเขาคือคุณแบบไปโปรโมทใช่ไหมที่ตอนในอำเภอเนี่ยในอำเภอที่โดนย้ายมาคือเหมือนกับกรมการปกครองไม่เห็นจะช่วยแบบโปรโมทสักขนาดนี้
1: เ
0: ลยคือคุณก็ไปทัวร์อุ้ย
1: นายอำเภอนะครับที่ลงนามในคำสั่งให้ย้ายท่านผู้ว่าปาจีนน่ะเด้งนะที่เกษียณอายุไปแล้วหายไปเลยเหมือนกันนะ
0: เ
1: งียบไปเลย
0: จะกลับออกมา
1: โอ้ทำหนังสือนะครับ
0: วันที่สัมภาษณ์ใส่เสื้อบุรีรัมย
1: ์
0: เลย
1: ทำหนังสือนะครับลงวันที่30แล้วตัวเองเกษียณวันที่31มันแปลกไหมเด้งนะมันแปลกมากครับนี่นะ
0: ไม่วันที่30กันยาวันสุดท้าย
1: วันสุดท้าย
0: 31
1: ก็คือว่า
0: อะไรเนี่ย
1: วันที่30ลงนาม
0: คือวันสุดท้ายของการทำงานเลย
1: กันยาใช่ใช่ใช่ขอประดับตัวแต่ผมพูดผิดตัวนี้นะเด้งนะใช่เดือนกันยานะครับมี30เนี่ยผิดปกติอยู่แล้วครับนี่นะ
0: อาจารย์วัดติงสมิธถึงบอกว่าไม่มีใครก็ทำกันอ่ะมันผิดปกติไงคือคุณต้องว่าไปอ่ะมันต้องสอบกันนิดนึงนะ
1: ครับ
0: ว่าทำไมคือคุณทำวันที่30กันยาเพื่ออะไร
1: แต่ทำไมนะครับทีมงานไม่กันกรองก่อนที่จะให้นายกพูดเลยเด้งนะตรงนี้มันแปลกเหมือนกันนะ
0: เขาสนิทกัน
1: กับผู้ว่าคนนี้นะ
0: ทีมก็เนี่ยผู้ว่า
1: ที่ไปเห็นโอ้ที่ไปยกมือไหว้
0: ด
1: ู
0: ประวัติไงพี่สุวิทย์ก็คือเขาว่าโดนเด้งไปสมัยคุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นเด้งไปเป็นผู้ตรวจแล้วพอคุณอนุทินเนี่ยกลับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็เอากลับมาเป็นผู้ว่าจีนอีก
1: ข่าวโน้นนะครับผู้ว่าคนนี้ก็แต่งตั้งนะครับก็คือนายทุนจีนนะมาเป็นที่ปรึกษาคนแรกแล้วครับคนเดียวโอ้คนก็วิจารณ์นะครับทัวร์ลงเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ต้องยกเลิกหนังสือนั้นไปนะแปลก
0: นี่มีคุณติ๊กเขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าเพิ่งมีข่าวหนุ่มสิงคโปร์เสียชีวิตเพราะว่าแข่งขันมวยไทยแล้วหลังเสียชีวิตเนี่ยเขาก็บริจาคอวัยวะช่วยชีวิตคนไปอีก2คน
1: โอ้เหรอครับโอ้ก็ได้บุญนะ
0: คุณตะขอมาขำยองบอกว่ามวยคาดเชือกเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่มวยคาดเชือกก็มวยไทย
1: มวยคาดเชือกต้องมวยประเทศเขมรหรือพม่าด้วยครับ
0: แล้วนี่คุณตะขอมาขำยองเขาถามบอกว่าเป่าบิ๊กชอบดูมวยไหม
1: ชอบชอบครับโอ้ผมมีฉายาด้วยครับนี่นะ
0: มาอีกแล้ว
1: ครับสมัยก่อนเป็นนักเรียนอยู่บ้านนอกกับเด้งนะบ้านนอกต้องชกมวยครับเด้งนะนะครับผมก็โหเอาเพื่อนไปชกนะครับนี่นะแล้วก็ไปกระตั้งฉายาผมด้วยนะเด้งนะนะครับก็คือว่ามีค่ายมวยด้วยนะนะครับก็คือว่าเพื่อนผมนะครับขึ้นเวทีนี่นะเด้งนะชื่อดอกย่าคาสิทธิ์สวิทย์ครับโอ้โหปรากฏว่าขึ้นไปชกครับถูกน็อกยกแรกเลยเด้งนะ
0: เพราะสิทธิ์สวิทย์นี่แหละ
1: นั่นแหละครับเขาก็เลยตั้งฉายาผมต่อว่าสวิทย์สิทธิ์หามลงเด้งคนบ้านนอกเด็กบ้านนอกครับต้องอย่างนี้ครับ
0: มาเรื่องของน้ำท่วมคือทางฝั่งในปทุมเนี่ยรังสิตคลองสิบสงสิบสาคือรังสิตไปเนี่ยนะคือโดนน้ำท่วมกันโอ้โหนี่ปลาเขาไปทั้งเท่าไหร่แล้วว่ากี่อาทิตย์แล้วว่า
1: ก็ไม่ยอมเปิดประตูระบายน้ำรวมทั้งเอาบิ๊กแบ็กนะครับมากันชาวบ้านเขาก็ท่วมนะครับแล้วก็ดาวดิน
0: ี่ไงชาวบ้านนะชาวบ้านเขาก็ไม่ทนไงเขาก็รวมตัวกันประท้วงอ่ะบอกว่าให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12อ่ะคนนี้ก็รวมตัวกันเลยชาวบ้านชาวบ้านเขาพร้อมกับกำนันด้วยนะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยจากพื้นที่อำเภอองครักษ์นะคะจังหวัดนครนายกค่ะแล้วก็ประชาชนนะที่ได้รับผลกระทบนะคะชาวปทุมธานีบางส่วนเขาก็นัดรวมตัวกันนะคะที่บริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ค่ะเพื่อเรียกร้องแล้วก็กดดันให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเปิดประตูระบายน้ำหลังจากพื้นที่ชุมชนนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรเนี่ยเจอปัญหาน้ำท่วมขังมาอย่างยาวนานกว่าครึ่งเดือนแล้ว แล้วก็ได้รับความเสียหายเนี่ยนะคะจากการประกอบอาชีพด้วยซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเกษตรกรทำนาข้าวบ่อเลี้ยงปลาอะไรเนี่ยนะคะซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าพื้นที่ของเขาเนี่ยกลายเป็นจุดรับน้ำหลักจนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักก็ต้องการให้มีการระบายน้ำเป็นการด่วนซึ่งทางจังหวัดปทุมธานีนะคะแล้วก็หน่วยงานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีมติปฏิเสธนะคะที่จะเปิดประตูระบายน้ำคลอง12ค่ะเนื่องจากประเมินว่าถ้าหากว่าเปิดประตูระบายน้ำปุ๊บเนี่ยมวลน้ำจำนวนมากจะไหลเข้าสู่พื้นที่ฝั่งรังสิตและธัญบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนหนาแน
1: ่
0: นแล้วก็จะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันขยายวงกว้างจนยากที่จะควบคุมซ
1: ึ่
0: งการนัดรวมตัวของบรรดาผู้คน

0: นเนี่ยนะที่เขาได้รับผลกระทบตอนนี้เห็นว่าทางส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไม่มีมติหรือว่าความเห็นข้อสั่งการอะไรออกมาเนี่ยนะคะก็อยู่ระหว่างการลงพื้นที่พูดคุยเพื่อหาข้อยุติและทางออกที่ดีร่วมกันนะคะโอ้เรียกว่ากลายเป็นเรื่องที่แบบน่าเห็นใจจริงๆอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆนะครับข่าวเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็เป็นเรื่องเศร้าตามมาเยอะเหมือนกันนะเด้งน
0: ะ
1: ที่จะเชิงเศร้านะครับเครียดเรื่องของน้ำท่วมนะครับนี่นะท่านอายุ66ปีแล้วครับไม่อยากจะทิ้งบ้านเลยผูกคอตนเองตายคาบ้านเลยเด้งโอ
0: ้เห็นข่าวแบบนี้นะ
1: เออครับนี่นะเศร้าครับนี่นะอยู่ภายในซอยตลาดโบราณนครเขตหมู่ที่9ตำบลนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยเชิงเทราครับ
0: ค่ะ
1: โอ้เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวด้านหน้าก็เป็นคลองครับโดยมีถนนกั้นกลางอยู่ภายในด้านนะครับก็คือว่าพบผู้ชายชื่อว่านายเกริกอายุท่าน66ปีแล้วครับเป็นชาวบ้านตำบลคลองนครเนื่องเขตครับเสียชีวิตภายในบ้านนะครับก็คือว่าผูกคอตายอะเด้งนะโอ้น้องสาวนะครับเล่าให้ฟังบอกว่านะท่านก็พักอยู่ครับคนเดียวนะครับน้องสาวก็อยู่บ้านอีกหลังนึงนะครับแต่เนื่องจากว่าเรื่องของน้ำท่วมมาเด้งนะนะครับพี่ชายอยู่ติดอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยนะครับก็คือว่าคงจะเกิดความเครียดเด้งนะนะครับออกไปไหนก็ไม่ไปนะครับเนื่องจากว่าเป็นห่วงบ้านเรื่องของทรัพย์สินนะครับก็มีอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็เกรงว่านะครับคนจะมาขโมยในที่สุดแล้วก็ผู้ชายก็บ่นให้ฟังเหมือนกันว่าเครียดไม่อยากออกไปไหนนะครับก็ไม่คิดว่าพี่ชายจะมาจบชีวิตด้วยแบบนี้ก็คือว่าก็ตายเฉลยเด้งนะพูดถึงเรื่องของข่าวเศร้านะครับเรื่องของน้ำท่วมก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่ามาตามมาทุกครั้งทุกกล่าวนะครับน้ำลดดีแล้วครับตอนนี
0: ้
1: พี่น้องชาวจังหวัดชัยนาทโดยเฉพาะที่ครับอยู่ใต้เขื่อนเด้งนะ
0: อ
1: ำเภอสัพพยาอย่างนี้ครับหลังจากที่ว่าเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำนะครับช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมานี้จำนวนปริมาณนะครับที่ระบายออกมา 1,900 นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ดีขึ้นเยอะนะเด้งน
0: ะ
1: น้ำตอนนี้นะครับก็คือว่าล้นกว่าคือต่ำกว่าตลิ่งแล้วล่ะครับปรากฏว่าชาวบ้านนะครับอยู่ที่ตำบลโพนางดำคุณชะลอพูนผลท่านอายุ67ปีแล้วนะครับก็คือว่าน้ำนี่ยังถึงหน้าอกอยู่เด้งนะต้องใช้เรือเข้าออกนะครับตอนนี้นะครับเอารถมอเตอร์ไซค์นะครับมาฝากไว้อยู่ที่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับอยู่ตรงบริเวณถนนคือริมคลองมหาราชแต่ปรากฏว่าเมื่อคืนนี่ครับขโมยมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านไป2คันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคุณยายต้องมานอนกลางถนนเด้งน
0: ะ
1: ห่วงมอเตอร์ไซค์วิธีการนอนคุณยายทำไงเด้งนะนะครับก็คือว่านอนอยู่ติดมอเตอร์ไซค์เลยอย่างเงี้ยโอ้ยทำไมนะครับโหดร้ายขนาดนี้ขโมยขโจรไม่เลือกหน้าเลยนะความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเลยครับ
0: มาเรื่องดราม่าของน้องพายุอะนะซึ่งเป็นลูกชายของคุณชมพู่อรยาปรากฏว่าคือไปแข่งโกคาร์ทเนี่ยแล้วได้รางวัลที่1แต่ปรากฏว่าโดนประท้วงเพราะสงสัยในเรื่องของสเปคเครื่องยนต
1: ์ครับ
0: ซึ่งคนที่ประท้วงเนี่ยนะคือคุณปอตนุพัฒน์ซึ่งเป็นสามีของคุณเบนซ์พริกไทยและคุณเบนซ์พริกไทยเนี่ยก็ไปโพสต์สตอรี่ผ่าน IG ของตัวเองเป็นข้อความทำนองว่าอึดอัดมากเลยที่ต้องแอปใจเย็นทั้งที่กูก็ลูกพญานาหมื่นทั้งยังคอมเมนต์ในสตอรี่อีกด้วยนะบอกกูก็ไม่ได้ซิมไลฟ์ไปตอกนะอะไรเงี้ยเพราะนั้นยังไม่รู้มันเกิดอะไรกันขึ้นซึ่งยังไงก็ตามนะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้คือทางด้านผู้จัดการทีมน้องพายุก็มาเปิดหลักฐานโต้ดราม่าด้วยนะแล้วก็มีการส่งหนังสือเนี่ยแจ้งกับผู้จัดการแข่งขันโดยยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจทำถูกต้องตามกติกาของการแข่งขันหมดแล้วทีมเซอร์วิสน้องพายุก็งัดเอาหลักฐานออกมาตอบโต้ด้วยปมที่ถูกประท้วงก็ยืนยันว่าทุกอย่างเนี่ยนะถูกต้องตามกฎและกติกาค่ะก็กลายเป็นประเด็นดราม่า
1: อ้าวเด้งเราคงไปต่อมาได้นะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าสบายใจเพราะว่าฝนจะไม่ตกดูท้องฟ้าแจ่มใสกลับบ้านด้วยความสุขหน่อยนะเด้งนะติดก็ช่างมันแต่ฝนไม่ตกก็แล้วกันนี่นะลาเลยครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคุยขโมงยามเย็น
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชัน
4: ไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
5: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดทุกความสำเร็จอาจแลกมาด้วยความเจ็บปวดเปิดเผยประสบการณ์ตรงจากผู้นำธุรกิจคนสำเร็จล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ด้วยกลยุทธ์ใดฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อบทเรียนล้ำค่าจากความล้มเหลวสู่ชัยชนะแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไหวไปต่อทุกวันอาทิตย์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุก1คดีดังมีเหยื่อที่ต้องการเสียงสะท้อนจากสังคมทุก1เบาะแสมีความจริงที่รอการเปิดเผยร่วมแกะรอยคดีดังกับตำรวจเจ้าของคดีฟังเสียงสะท้อนจากเหยื่อและแกะรอยเบื้องหลังการสืบสวนของตำรวจคลี่คลายทุกปมปริศนาฟังสน. 100.5 ทุกวันเสาร์16 น.ถึง 18 น.MCOT News FM 100.5เปิดชีวิตแบบไม่ต้องเก๊กกับเซเลบคนดังที่จะมาแลกเปลี่ยนมุมมองและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตวาไรตี้ครบเครื่องที่จะทำให้ชีวิตคุณมีสีสันและได้สาระสีสันชีวิตทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่มถึง4ทุ่มทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันช่วงเย็น2มุมข่าวคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook ค่ะ
1: ก็พบกันช่วงเย็นวันจันทร์นะครับ

0: ตนนะแต่ว่าเห็นทางทางสำนักงานประกันสังคมบอกว่าจะต้องขอเวลาอีกไม่เกิน30วันในการตรวจสอบดูคุณสมบัตินะว่าถูกต้องมีคุณสมบัติที่จะได้รับการชูมือประกาศเป็นผู้ชนะจริงหรือเปล่า
1: คะแนนออกมา 100% แล้วทางฝั่งนายจ้างมีคนมาเลือกเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะพี่วิสาร
0: 600กว่าเปอร์เซ็นต
1: ์633%ทางฝั่งนายจ้างทางฝั่งลูกจ้างเพิ่มขึ้น433%
0: ฝ่ายลูกจ้างเข้าใจว่าคะแนนแตะสูงสุดน่าจะเกิน
1: 600,000
0: น่าจะ800,000ถึง800,000ครับก็แสดงว่าฝ่ายลูกจ้างนี่น่าจะมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เกือบล้านนะเกือบล้านอาจจะถึง8เกิน800,000น่ะเกินแน่นอน
1: พี่ไพศาลคะจะคว่ำได้มั้ยถ้าหากว่าพิสูจน์ได้ว่าทางฝั่งประกันสังคมก้าวหน้าไม่ว่าจะฝั่งนายจ้างหรือฝั่งลูกจ้างเนี่ยมีพรรคประชาชนอยู่เบื้องหลัง
0: ก็เห็นผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคมซึ่งยืนร่วมแถลงกับทางเลขาแล้วก็รองเลขาใช่ไหมเห็นแถลงกันอยู่3คนใช่ไหมก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนสมัครก็ตรวจแล้วไม่ใช่หรือคุณสมบัติทางเลขาก็บอกว่าตรวจแล้วแต่ว่าตามระเบียบเนี่ยข้อกฎหมายกำหนดไว้ว่าเมื่อเลือกแล้วเนี่ยต้องตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วทางผู้ตรวจการของสำนักประกันสังคมกระทรวงแรงงานเนี่ยคุณสุภาพสตรีท่านนี้ก็เคยปะทะขาลมอะไรกันมาก่อนหน้านี้กับทางสสพรรคประชาชนตอนช่วงเรื่องปฏิทินเรื่องอาคาร
1: คุณอะไรมาลัยอะไรนั่นนะ
0: ที่เขาเป็นคุณสุภาพสตรีนะแต่ว่าเขาก็จะแต่งชอบใส่สูทใส่อะไรเขาบอกว่าคุณสมบัติที่สำคัญเลยก็คือว่าเขามีระเบียบที่ห้ามไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องตรวจสอบตรงนี้พอพูดถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเลขาท่านก็รีบเลยท่านก็บอกไม่มีก็จะตรวจสอบเป็นปกติธรรมดารีบกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นประเด็นใหญ่โตนะแต่ว่าถ้าผู้ตรวจการประกันสังคมเขาพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็คงดูแล้วมันมีประเด็นที่เขาอยากจะตรวจซึ่งผมคิดว่าถ้าจะไม่รับรองก็น่าจะมีประเด็นเรื่องนี้ไอ้เรื่องอื่นเรื่องอะไรต่างๆก็มันตรวจกันมากรองกันมาชั้นหนึ่งแล้วตอนสมัครแล้วมันถ้าหลุดเนี่ยมันก็ดูพิลึกอะนะแต่ว่าไอ้เรื่องนี้ผมคิดว่ากระบวนการมันอาจจะคืออาจจะไม่ 100% ถึงขั้นฟันได้แต่ว่าประเทศไทยมันก็มักจะมีกรณีที่จู่ๆก็จะมีผู้ไปร้องพอร้องเสร็จแล้วเนี่ยกระบวนการสมมุติว่ามีการรับคำร้องเนี่ยทางสำนักงานประกันสังคมก็อาจจะยังไม่ประกาศรับรองนะไม่ยังไม่ประกาศรับรองจนกว่าจะไอ้เรื่องที่ร้องนั้นเนี่ยมันจะมีการวินิจฉัยจากองค์กรอิสระอาจจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะไอ้วินิจฉัยดูว่าลักษณะมีความเกี่ยวพันกับการเมืองอะไรยังไงไหมขัดต่อกฎหมายหรือจะไปที่ปปช.หรือจะไปที่อะไรผมไม่แน่ใจแต่ผมเชื่อว่าคงจะมีการร้องอะไรกันอยู
1: ่ผ
0: มไม่ราบลื่น
1: อะเจอคล้ายๆกับพิธาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่almost prime minister อันนี้ก็เหมือนกันนะ almost board อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคว่ำกันหมดเลย14 คน
0: ก็ไม่รู้อะแต่ผมก็คิดว่าไม่น่าจะดูแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะ 100% หรอกมันยังต้องมีขั้นตอนมีอะไรอยู่
1: เพราะว่าอย่างนี้ค่ะ ไอ้ประเด็นที่ผู้ตรวจพูดเนี่ยว่าจะดูเรื่องความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยใบเสร็จอันหนึ่งก็คือนายอิสริยะไพรีพ่ายฤทธิ์สสบัญชีรายชื่อปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนนะคะได้โพสต์เฟซบุ๊กเล่าเบื้องหลังชัยชนะของทีมประกันสังคมก้าวหน้าบอกว่างานเสร็จแล้วเล่าได้ครับเล่ายาวเหยียดเล่าแบบเล่าแบบจนดิฉันเข้าใจเลยว่าเขาวางแผนในการเอาที่ทำกันจริงๆมันไม่ใช่ธรรมชาติหรอกคือเขาสู้กันสุดฤทธิ์

0: เลยอ่ะหมายถึงตัวพวกเขาเองอ่ะสู้เพื่อที่จะดึงคะแนนมาให้ได้จนชนะอะค่ะและปรากฏว่าลบโพสต์แล้วด้วย
1: ก็คงนั่นแหละอยากจะโชว์อยากจะแสดงความมีส่วนร่วมอะไรด้วยใช่ไหม
0: อันนี้ชัดเจนที่สุดเลย
1: ใช่
0: ชัดเจนที่สุดเลยถ้าคุณจะบอกว่าผู้ที่ถูกที่ได้รับเลือกมาเนี่ยมีพรรคการเมืองเกี่ยวข้องเนี่ยไอ้โพสต์ของคุณอิสริยะไพรีไพริสสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่แหละมันคือใบเสร็จจริงๆคุณอิสริยะบอกว่าต้องขอบคุณผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดทั้งฝั่งลูกจ้างและนายจ้าง ที่ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามนะคะผมอยากจะเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งตายเลยพี่ไพศาลผมอยากจะเล่าเบื้องหลังการรณรงค์ให้คนออกมาเลือกตั้งเพราะผมมีโอกาสได้เข้าไปช่วยทำคือฝั่งนายจ้างโครงสร้างของบอร์ดประกันสังคม7+7+7รัฐนายจ้างลูกจ้างต่อให้ลูกจ้างออกมาใช้สิทธิ์กันถล่มทลายแค่ไหนจะได้ที่นั่งในบอร์ดแค่7คนเท่านั้นไม่ว่าชนะเป็นแสนหรือหลักพันก็มีสิทธิ์โหวตแค่7เสียงเท่ากัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นสมรภูมิที่สำคัญที่สุดฝั่งนี้อยู่ที่ฝั่งนายจ้างที่มีจำนวนน้อยกว่ามากนายจ้างมีสิทธิ์แค่ประมาณแสนลายนะคะพี่ไพศาลแต่ฝั่งลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์เป็นหลัก10ล้านและบอร์ดได้เท่ากันปรากฏว่าเขาบอกว่าไปดูสถิติการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเมื่อ3ปีที่แล้วนายจ้างมีเป็นแสนลงทะเบียนกันแค่ 3,000 มาเลือกกันแค่ 1,400 ค่ะพี่ไพศาล
1: แต่200ก็ได้นะ
0: คะแนนต่ำจุด252คะแนนสูงสุด409คะแนนเขาบอกมันน่าเกลียดเกินไปไหมเอาคนที่ได้รับเลือกแค่252คะแนนมาบริหารทุนประกันสังคมกองทุนเนี่ย 2.8 ล้านล้านบาท มีคนเลือกอยู่252คะแนน
1: ครับ
0: มาดูแลเงิน 2.8 ล้านล้านเขาก็เลยบอกว่าทำยังไงที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เขาก็เลยเจาะไปถึงตัวบรรดาพวกฝั่งนายจ้างพวกแสงนายจ้างที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนแล้วจะเลือกยังไงแล้วจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาก็ทุ่มไปดึงพวกนายจ้างพวกเนี้ยออกมาใช้สิทธิ์ถึงได้เห็นว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับพี่พิสาร
1: 400 600 600% นายจ้าง
0: 633% 600ใช่ไหมคะฝั่งนายจ้าง
1: เฉพาะนายจ้างนี่600%
0: ค่ะแล้วก็ข้อความที่เจ็บปวดมากเออแล้วเขาแกก็อธิบายเรื่องหลักการตลาดนะแกคงเป็นนักการตลาดทางด้านพวกดิจิทัลจริงๆอะค่ะการสื่อสารแบบทางเกตทางเดียวไม่สำเร็จหากไม่ได้เป็นกระแสแบบแมสอะไรเงี้ยเออกระแถมวิชาการอะไรเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะใครดิฉันคิดว่าคุณพนัสเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ควรจะอ่านบทความนี้มากๆเลยนะคะ
1: จะได้แก้
0: ทางเขาถูกค่ะพี่เวสัน
1: จะได้แก้ทางเขาถูกเฉพาะนี้ตอนนี้แก้ไม่ทันละก็ต้องไปนู่นทำหน้าที่ร้องแคปไอ้พวกความเห็นอะไรต่างๆแล้วไปร้องดูเพราะว่าผมว่าลำพังแค่นี้อาจจะยังไม่พอที่จะทำให้ทางกกต.ประกันสังคมไม่รับรองผลการเลือกตั้งให้นะอาจจะต้องมีผู้ไปร้อง
0: คือ
1: ไปร้องแล้วก็ให้หน่วยงานอะไรมาตีความนะ
0: ใช่ค่ะคงจะมีคนไปร้องอะไรแล้วก็คว่ำในที่สุดไหนที่ท่านดูละ14คนนี้น่าจะไม่ได้ทำหรอกน่าจะถูกคว่ำในที่สุดที่ที่ฉันบอกให้คุณพนัสไปถอดบทความนี้ก็เพราะที่คิดว่าน่าจะเลือกตั้งใหม่คงคว่ำกันจนเลือกตั้งใหม่ให้ได้แหละเพราะอันหนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าที่ขาดไม่ได้เขาก็บอกว่าทีมงานของไอซ์ทำโซเชียลได้ทรงพลังนี้นอกจากตัวเองแล้วยังมีทีมงานไอซ์ด้วยนะทำโซเชียลได้ทรงพลังคนตื่นตัวกันเยอะสื่อมวลชนต่างๆเข้ามาทำข่าวกันตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งและที่ขาดไม่ได้สำคัญจริงๆคือคุณพนัสที่กลายเป็นสุดยอดพรีเซนเตอร์ของการเลือกตั้งโดยแท้ท่านลองคำนวณกันจริงๆผมคิดว่าคุณพนัสคนเดียวน่าจะมีส่วนให้คนออกมาเลือกตั้งได้เกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดด้วยซ้ำไปคุณพนัสค่ะเดี๋ยวอย่าลืมเอากระเช้าไปด้วยนะ
1: พูดแล้วทำให้คนเขาหัวเสียกันก็เลยต้องออกมาใช้สิทธิ์กันนะมีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์ไว้อย่างนั้นใช่ไหม
0: แล้วดิฉันคิดว่าท่านเลือกตั้งใหม่สมมติพวกนี้สอบตกหมดแล้วไปหาคนมาไม่ต่อแล้วคุณไม่ต้องหาเสียงเลยนะปล่อยให้เป็นธรรมชาติดิฉันว่านะจะมีคนออกมาเลือกตั้ง มากกว่าครั้งนี้อีก
1: ผมก็คิดว่าอย่างนั้นผมก็คิดว่าถึงว่าให้เลือกตั้งใหม่มันก็คือถ้ามันออกมาขนาดนี้แล้วนะก็เผลอๆก็คะแนนออกมาเป็นล้าน
0: แล้วก็จะต้องขอบคุณด็อกเตอร์อนนท์ศักดิ์วรวิทย์ด้วยค่ะ
1: อันนั้นก็ช่วยทำให้คนยิ่ง
0: ช่วย
1: ยิ่งโกรธแค้นกันมากขึ้น
0: คือจะต้องขอบคุณสองคนเลยก็คือขอบคุณคุณพนัทแล้วก็ขอบคุณพนัทไทยล้วนใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณด็อกเตอร์อนนท์ศักดิ์วรวิทย
1: ์แต่มันจะท้อนอย่างหนึ่งนะว่าโอ้โหที่เขาแบบรับไม่ได้เลยนะให้ประชาสังคมก้าวหน้ามาชนะเลือกตั้งเลยยอมรับไม่ได้ไอ้ที่ออกมาแรงๆขนาดนี้ด้วยความที่ตัวเองยอมรับไม่ได้แต่พอมาคิดได้ทีเนี่ยมันก็เป็นโซเชียลมันก็ไปละอาจารย์อนนท์ก็ออกมาผมจะปิดวาจาแล้วจากนี้คงจะมีคนมาเตือนว่ายิ่งพูดแบบนี้ยิ่งพังกันไปใหญ
0: ่มันเรียนก็เรียนดูช่วงหลังๆเนี่ยเวลาถ้าเขาจะปกป้องรัฐบาลกันเนี่ยมันจะมีคนสองกลุ่มที่โดนกลุ่มหนึ่งก็คือพวกเนี่ยพวกพรรคพลังพรรคประชาชนเนี่ยที่จะโดนคือมันแปลกครับพี่ไพศาลเราทำข่าวมาแทนที่จะตำหนิหรือว่าตรวจสอบรัฐบาลปรากฏว่าคนโดนด่าหนักคือฝ่ายค้านเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นเลยหน้าที่คือตรวจสอบรัฐบาล
1: แต่ปรากฏว่า
0: แต่ปรากฏคนโดนด่าหนักอ่ะเป็นฝ่ายค้านข้อหาก็คือว่ามันก็เหมือนกันแหละถ้าไอ้นี้เข้าไปจะยิ่งกว่าน้ำท่วมก็ด่าฝ่ายค้านก็ด่าไม่ถนัดปากนั้นด่าชัดชาติก็แล้ว
1: อันนี้เขาเรียกแบบคล้ายๆจะเบี่ยงประเด็นอะไรเงี้ย
0: คือดิฉันจะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้ค่ะดิฉันจะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้
1: เพื่อที่จะช่วยรัฐบาลช่วยนายกหนูเนี่ยนะ
0: นี่จะเห็นคอนเซปต์คนกลุ่มนี้อย่างเช่นสมมติว่านายกวิพากษ์วิจารณ์ใครอ่ะนายอำเภอค่ะ
1: นายอำเภอ
0: นายอำเภอจะดีจะชั่วอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไปด่าข้าราชการเขาอย่างเงี้ยมันใช่เหรอ
1: นายกโดนเลยนะ
0: ไม่ด่าผู้ว่าแทนนะด่าคนชงเรื่องแทนด่าผู้ว่าแทนเขาจะมีคอนเซปต์อะไรเขาแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ
2: สนับสนุนโดย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
3: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
4: เก่งที่ขับรถดึก
3: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อย Car for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมส่งบวกๆกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: แล้วครับมาติดตามสองมุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณพนัทไทยล้วนก็สื่อก็ไปสัมภาษณ์เยอะเหมือนกันนะคุณพนัท เขาก็พยายามยืนยันว่าที่เขาแพ้เพราะว่า

0: กลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ย
1: เป็นการเมือง
0: มันเป็นมันเป็นเรื่องของคะแนนนิยมของพรรคการเมืองเอามาทำเขาเองไม่ต้องการที่จะดึงการเมืองเข้ามายุ่งกับไอ้เรื่องของประกันสังคมนะเขาทำมาแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็พยายามให้มีการเมืองยุ่งเขาว่างั้นนะคราวนี้ก็บอกว่าถ้าจะให้การเมืองช่วยเนี่ยพนัทไทยล้วนเขาบอกว่าผมเคยอยู่พรรคเพื่อไทยหากไปขอความช่วยเหลือจากนายทักษิณชินวัตรและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ให้ประสานเครือข่ายอบจ.อบต.และสมาชิกมาช่วยสนับสนุนสัก 2-3 แสนเสียงก็คงไม่แพ้การเลือกตั้งแต่ก็ตั้งคำถามว่าผมทำแล้วได้อะไรขึ้นมาเพราะมองว่าการดึงการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องจะกระทบหลักการของระบบประกันสังคมจะพูดว่าตัวเองก็มีบารมีทางการเมืองไม่ยิ่งหย่อนหรอกเพียงแต่ว่าไม่ต้องการที่จะเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวแต่คราวนี้ว่าเอิญว่ามันไปพาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยพาดพิงไปถึงคุณทักษิณและคุณจุลพันธ์ซึ่งเขาเป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่ด้วยนะสื่อเลยต้องมาถามคุณจุลพันธ์คุณจุลพันธ์ก็บอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเลยและก็ไม่เคยพูดคุยกับนายพนัทเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งยอมรับว่าเคยพบนายพนัทหนึ่งครั้งแต่เป็นการหาลือเรื่องอื่นไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งพร้อมระบุว่าหากมีโอกาสพบกันอีกก็สามารถพูดคุยกันได้ตามปกติแต่หากเป็นเรื่องการเข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งก็ไม่มีประเด็นที่จะต้องหาลือก็บอกปัดไปเพราะว่าก็ตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีแรงงานอยู่นะ
1: ที่ผ่านมามันไม่ต้องออกหน้ามากขนาดนี้ถูกไหมฮะดิฉันก็โดยส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้เชื่อว่าจะพูดว่าไงล่ะการเมืองก็ไม่ต้องถึงขนาดจัดตั้งแต่ว่ามันก็มีรากที่เป็นการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้วสำหรับประกันสังคมอะค่ะพี่ไพศาล
0: คือสภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทยเนี่ยมันกำเนิดขึ้นในยุคช่วงของสถานการณ์ที่ไอ้เรื่องของสงครามเย็นมันก็ยังเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องประเด็นความขัดแย้งทางอุดมการณ์ของการเมืองไทยอยู่นะการก่อเกิดของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานในประเทศไทยที่คุณวนัทเขาผูกขาดตำแหน่งประธานมายาวนานคือในยุคที่เสรีภาพเบ่งบานหลังปี2516เนี่ยองค์กรของบรรดาผู้ใช้แรงงานก็เติบโตมากการจัดตั้งสหภาพเนี่ยมีบทบาทสูงเลยเพราะบทสหภาพที่มีบทบาทสำคัญมากนะคือสหภาพของพวกรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าคุณไพศาลธวัชชัยนันท์ประปาคุณอารมณ์พงษ์พงันอะไรพวกนี้นะโอ้เป็นคนดังมากเลยมันก็แต่ว่าคนเหล่านี้ถูกจับตามองจากฝ่ายกองทัพและฝ่ายความมั่นคงว่าจะมีแนวคิดปือเป็นนักแรงงานแต่จะมีแนวคิดไปทางซ้ายไหมไปเกี่ยวข้องกับขบวนการต่อสู้ของปีกซ้ายแนวเป็นแนวร่วมของทางพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยนะถูกหวาดระแวงมันจึงเกิดการสร้างผู้นำแรงงานสายกรมน.ขึ้นมาผมไม่ระบุชื่อนะว่าคือใครอะไรไงนะแต่ในยุคที่ผมทำข่าวตอนนั้นนะรู้อยู่ว่ามันมีการจัดตั้งเอาตัวแทนของสหภาพแรงงานบางคนเนี่ยมาแล้วกรมน.เป็นคนฟูมฟักแล้วคนเหล่านี้ก็จะไปหาคอนเนคชั่นในองค์กรแรงงานระหว่างประเทศมาแล้วก็ทำสหภาพแล้วก็เข้าไปแข่งขันจนกระทั่งขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งในสภาองค์การลูกจ้างอะไรต่างๆกันมาคราวนี้จำเรียนการผ่านไปเนี่ยไอ้สงครามเย็นมันจบ
1: คือตอนนั้นมันเป็นเรื่องต่อสู้กันทางอุดมการมันไม่ใช่ต่อสู้กันเพื่อมาดูแลเงิน 2.88
0: ตอนนั้นยังไม่มี
1: ถูกต้องค่ะ
0: ประกันสังคม
1: เพราะฉะนั้นคนพวกนั้นถ้ายังอยู่ก็ไม่ได้เข้ามาหรอกค่ะเพราะไม่ได้ต้องการคนที่มีอุดมการ
0: เขาเรียกอย่างนี้พอสงครามเย็นมันจบ

0: สงครามเย็นมันจบแล้วมันก็เกิดสำนักงานประกันสังคมขึ้นเนี่ยไอ้บรรดาคนซึ่งเคยเป็นแรงงานกลุ่มที่เขาจัดตั้งขึ้นมาโดยทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะก็แปรสภาพไปพูดง่ายๆว่าไปอยู่ไปทำงานร่วมกับทางนักการเมืองซึ่งหมุนเวียนกันเข้ามาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน
1: ค่ะ
0: เนี่ยแล้วก็การทำงานกันไปทำงานกันมาเนี่ยก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นกรรมการชุดนั้นชุดนี้กันไปก็อยู่กันมายาวนานแบบนี้แต่พัฒนาการเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเขามาจากจุดแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของไอ้ประเด็นไอ้การต่อสู้ทางการเมืองในยุคสงครามเย็นก่อนที่พอจบไปแล้วเนี่ยมันถึงมาแล้วก็มากลายเป็นผูกขาดแล้วคุณอันต้องเห็นนะว่าเวลาจัดงานวันแรงงานนะทุกปีนะจะมีกลุ่มเนี้ยแล้วจะมีอีกกลุ่มนึงไงมั้ยที่เค้าไม่สามารถมาร่วม
1: ไม่ร่วมด้วย
0: เค้าจะแยกไปจัดเค้าอีกวงนึงกลุ่มนั้นเค้าถือว่าเค้าเป็นแรงงานตัวจริงอะไรเงี้ยเค้าก็ประกาศเค้าก็มีการสู้กันอยู่แต่กลุ่มเนี้ยเค้าจะให้ความร่วมมือใครเป็นรัฐมนตรีไม่รู้ล่ะแต่ว่ามาแล้วเค้าก็จะร่วมเค้าจะได้รับการอุดหนุนในเรื่องงบประมาณในการมาจัดก็มีเดินกระบวนมีอะไรต่างๆแล้วก็มีข้อเรียกร้องอะไรต่างๆได้รับการแต่งตั้งเข้าไปเป็นบอร์ดเรื่องของไอ้ค่าแรงขั้นต่ำอะไรต่างๆนะฮะมันก็อยู่กันมาอย่างนี้อย่างยาวนานจนกระทั่งไอ้กองทุนที่ใหญ่ที่สุดคือเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเกิดจะต้องมีการเลือกตั้งขึ้นมาเอาตัวแทนเข้ามาแทนเนี่ยอันนี้ตอนนี้มันช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ ซึ่งประกันสังคมก้าวหน้าเขาชนะมารอบแรกละเพียงแต่ว่าในส่วนของนายจ้างเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะระดมเข้ามาได้แล้วเที่ยวนี้เขาชนะทั้งสองส่วนเลยทั้งส่วนนายจ้างด้วยลูกจ้างด้วย
1: ค่ะก็พี่สันในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยพี่เป็นสันค่ะเรียนฟังคุณพนัทไทยล้วนให้สัมภาษณ์แล้วเรียนตามตรงว่าเรียนมานั่งคิดว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยคือมันมีคำที่หยาบคายคำที่ไม่สุภาพขู่บ้างอะไรบ้างตลอดเวลาเนี่ยคือถามว่าขายได้ไหมเราอารมณ์ไหมฟังแล้วปี๊ดแต่ฟังแล้วเรตติ้งขึ้นถ้าเลือกตั้งพรุ่งนี้รู้เลยคนออกมาเป็นล้านแน่อย่าว่าแต่หลักแสนที่วันนี้เลยเรียนถามว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อเนี่ยเราต้องสัมภาษณ์อะไรแบบนี้ไหมคะ
0: เพราะมันก็คงจะมีเรตติ้งอ่ะคงมีเรตติ้งมีอะไรถ้าไปพูดเรียบๆง่ายๆผมก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะก็ถือว่าเราก็แข่งขันกันเต็มที่ละ
1: แต่นี้ดูว่าแกแกไม่ได้ว่าอย่าง
0: แกก็เด็กอมมือ
1: เป็นธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาจะพูดแบบนั้น
0: หนึ่งเป็นธรรมชาติของเขากับสองเขารู้ว่าคนที่กลัวยิ่งกว่าเขาเนี่ยมันมีแล้วการที่เขาพูดแรงอย่างนี้เนี่ยคนที่กลัวมากว่าคนกลุ่มนี้มาแล้วจะทุบหม้อข้าวเนี่ยนะจะต้องมาพึ่งเขา
1: ให้เขาไปปาก
0: เขาจะต้องเป็นกระบอกเสียงเป็นปากเสียงเอาไปสู้กับพวกคนเหล่านี้
1: ไปสู้ยังไงอะคะแล้วเขาได้อะไรอะคะ
0: เอาได้ยังไงก็ดุคนเหล่านี้ก็ต้องแบกเข้าดิใช่ไหม
1: หมายความว่ายังจะต้องจ่ายเงินให้คุณพนัทและให้คุณพนัทไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลย
0: เ
1: นี่ย
0: ค่ะทางนั้นเขาไม่กล้าออกมาสู้เองโดยตรงเขาต้องอาศัยคนเดียวสู้คนซึ่งก็ลงแข่งขันที่จะมาเป็นกรรมการด้วยกันเพราะว่าพวกนักการเมืองพวกรายการเขาต้องอยู่ข้างบนเขาไม่เกี่ยวนะ
1: แต่ว่าคุณพนัทดูสภาพวันนี้แกหมดแล้วนะคะพี่ไพศาลเขายังจะใช้คุณพนัทเป็นตัวเล่นอีกหรอคะ
0: แกก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าแกเงียบๆไปง่อยๆไปเขาคงไม่ใช้แกแต่ถ้า
1: พวกนั้นจะจ่ายเงินให้ใครทำงานสักคนหนึ่งเนี่ยดูจากสภาพที่พูดวันนี้แล้วดิฉันว่าต้องเปลี่ยนตัวเล่นนะเพราะเล่นเรียกแขกคนมาตั้ง300 400 600% แบบเนี้ยมันต้องเปลี่ยนตัวเล่นแล้วนะพี่ไพศาล
0: คนเราก็อาจจะไม่ฉลาดเหมือนคุณอันทุกคน
1: เปล่าพวกนั้นเนี่ยจะจ่ายเงินให้ใครเล่นก็อันนี้พี่เบสาเป็นคนจุดประเด็นขึ้นมาว่า
0: ไม่ใช่ไปจ่ายเงินให้เล่นหรอกแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเขามีปากเสียงคอยไว้กันไว้สู้ไว้แฉ
1: ใครมาทำฟรีพี
0: ่ก็โอเคไงก็มันโอ้

0: ครือข่ายยังไปอยู่ในบอร์ดกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรต่างๆยังมีเยอะ
1: คำว่านั่นอาจจะไม่ได้ว่าจ้างอะไรแต่ว่ามันเป็นกลุ่มผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: โอเคเข้าใจที่พี่ไพศาลพูดแหละซึ่งดิฉันก็คิดว่าถ้ายังจะให้เขาเล่นให้ดิฉันว่ายิ่งแพ้วันนี้ก็แพ้ให้เห็นแล้วยังจะแพ้อีกด้วยดิฉันถามสื่อต่อว่าแล้วเราจะต้องสัมภาษณ์แล้วได้ยินคำพูดอะไรแบบเนี้ยทั้งด่าทั้งขู่ทั้งอวดอะไรอย่างเงี้ยเรายังต้องสัมภาษณ์อีกยาวๆไหมฮะ
0: แม้บางทีสื่อเราก็อยากจะได้เรตติ้งก็ต้องอย่างเงี้ยคือถ้ามาแล้วพูดนิ่มๆพูดพอเพราะพูดอะไรแบบดูแล้วมันเป็นหลักเหมือนเกมมันก็ขายไม่ออก
1: โอเค
0: โอ้โหนึกว่าจะซัดกันให้มันเลือดท่วมจอมาถึงแล้วพอแพ้กันแล้วจูบปากกันแล้วอะไรเงี้ยคนละคนแม่งไม่ชอบ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อย่างเงี้ยแสดงว่าคุณมนัสเขาถ้าให้สัมภาษณ์อย่างเงี้ยเขาสู้ไม่ถอยนะเขาบอกเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบเอาไว้สิ่งที่ประกาศเลยว่าจะทำข้อ1 7วันจะทำอะไรเขาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบมันทุกข้อทำได้จริงหรือเปล่า
1: เดี๋ยวมันต้องติดคุกอะไรแบบนี้อะไร
0: ไอบอกเดี๋ยวไอสักวันหนึ่งเดี๋ยวอันนี้เขาพูดหนัก
1: นั่นแหละดีก็
0: แต่ว่าก็คนที่ไม่ชอบไอ
1: เราต้องปล่อยให้เขาพูดอะไรอย่าง
0: คนที่ไม่ชอบไอคนที่เกลียดไอก็ฟังแล้วก็คงจะสะใจดีพูดตรงๆเขาก็รู้ว่าคนที่ไม่ชอบไอซ์ก็ต้องมีเขาพูดอย่างนี้เขาก็ไปตรงใจคนที่ไม่ชอบไอซ์รักชนก
1: แต่มองมุมกลับนะคนที่ไม่ชอบทำไมไม่ออกมาช่วยเลือกให้ไอซ์แพ้แสดงว่ามันน้อยสิแต่ว่าคนที่ไม่ชอบน้อยกว่าพวกชอบ
0: มีเห็นมีพิธีกรบางคนไม่รู้ก็ไปได้ข้อมูลอะไรรู้หรือเปล่าว่าคุณถูกหลอกเขารับไปแล้วเขาไม่มาเลือกคุณรู้เปล่าว่าถูกหลอกเขาต้องได้ข้อมูลเลยมา
1: หมายถึงเขาว่าคุณพนัทได้เหรอคะ
0: ใช
1: ่บอกคุณพนัทถูกหลอก
0: อ่ะบอกรู้หรือเปล่าคุณถูกหลอก
1: คุณพนัทอาจจะบอกว่า
0: 60,000 70,000 อะไรนะ
1: คุณพนัทจะบอกคุณรู้จักผมน้อยไปพักกันก่อนครับ
0: ครับสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา32นาทีครับในโซเชียลทาง Facebook หรือคนดูวันนี้น้อยแต่สงสัยหยุดกันเยอะจริงๆครับ
1: แล้วก็ไปไหนกันนะ
0: ก็เห็นว่าหยุดยาวเดี๋ยวผมก็ work from home บางคนก็ไป work from home อยู่นู่นแล้วเชียงใหม่เน
1: า
0: ะ
1: ตลกมากเลยวันนี้ดิฉันไปที่เขตมาเพื่อที่จะพาเด็กเขาไปติดต่อพวกศาสดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อุตส่าห์โทรไปถามก่อนว่าเขตเปิดไหมเขตยัง work from home อยู่ป่ะเขตว่าเปิดค่ะเปิดปกติค่ะมาได้เลยค่ะพอไปถึงปุ๊บห้องศาสดีติดป้ายว่าไปราชการนี่ก็ถามไปราชการที่ไหนกันไม่มาทำงานอุตส่าห์โทรมาถามอ๋อมอเตอร์บอย11เข้า work from home หมดเลยก็เลยไม่มาทำงานโอ้น้ำก็ไม่ท่วม IMF ก็ไม่ได้ประชุมแถวนี้ซะหน่อยเดือดร้อนไปเช็คให้ดีนะฮะบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับ IMF มันไม่ได้อะไรเลยเขาก็ work from home กัน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้เห็นว่ากรุงเทพก็เงียบเหงาแสดงว่าส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือรัฐบาล work from home
1: ค่ะ
0: เพราะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยมันก็ฟันหล่ออย่างเงี้ยผมก็คิดว่าส่วนใหญ่ก็ไปตั้งหลัก work from home กันอยู่ต่างจังหวัด
1: แล้วเดือดร้อนนะพี่ไพศาล work from home กันยาวมากถามว่าแล้วจะมาอีกทีเมื่อไหร่
0: สัปดาห์หน้าเลย
1: 19เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่สัปดาห์หน้าเลยเพราะว่า
1: 19เลยนะคะ
0: สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที
1: ่สบายกันจริงๆเที่ยวกันแบบ
0: ก็ถือว่าหยุดยาวล่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะก็คือการชี้แจงจากปปช.เก้าอี้ร้อนขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยผู้ต้องหาสำคัญ3รายนะซึ่งถูกฝากขังก็ปรากฏว่าการสอบสวนภายในกำหนดนัดฝากขังเนี่ยไม่แล้วเสร็จปปช.ไม่สามารถส่งสำนวนให้อัยการสั่งฟ้องได้ทันก็เลยต้องปล่อยตัวทำให้ปปช.ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักมากนะวันนี้ก็เลยต้องมาชี้แจงโดยเลขาปปช.แล้วก
1: ็มาทั้งตอบเลขาทั้งรองเลขาเลยเลขาที่คนใหม่นะคะคุณนิติพันธ์ประจวบเหมาะนะ
0: น่าจะเป็นงานแรกนะที่ผมเห็นมีการแถลงตั้งโต๊ะแถลงเนี่ย
1: ก่อนหน้านั้นเขาก็พูดถึงงานที่จะทำค่ะนะฮะแล้วก็โชว์ผลงานแรกก็คือที่ไปจับพนักงานที่ทุจริตเรื่องของไอ้แท่นขุดเจาะนี้ไป18ปีนั่นน่ะ
0: อ๋อ
1: นั่นผลงานแรก
0: ของสผ.นะ
1: นั่นผลงานแรกแล้วก็ตามมาด้วยเลขามานะคะคุณนิติพันธ์ประจวบบอกรองเลขาก็ไม่คุ้นหน้านะคะคุณเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์เนี่ยแถลงบอกว่าปล่อยตัวไปเพราะว่าทำสำนวนส่งต่อศาลไม่ทันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคดีนี้เขาให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคดีของปปช.ทุกอย่างต้องดำเนินการตามกฎหมายพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญปปช.เป็นระบบไต่สวนองค์กรปปช.ถูกออกแบบมาลักษณะกึ่งตุลาการทำให้การทำงานของปปช.มีขั้นตอนค่อนข้างมากคดีนี้ทำเต็มที่บูรณาการความร่วมมือกับตำรวจกับปปง.กับปปท.ส่วนตัวความเป็นข้าราชการเราก็รับเรื่องแบบนี้ไม่ได้พวกทุจริตนะเขาก็รับไม่ได้การเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วมีการทุจริตให้สินบนตั้งแต่แรกเป็นเรื่องที่เสียใจพูดเหมือนนายกเลยนายกเขาบอกเป็นเรื่องอะไรนะฮะรับไม่ได้เพราะฉะนั้นความที่เราเป็นข้าราชการเราก็ตั้งใจทำคดีนี้ให้สำเร็จเพราะฉะนั้นคดีของปปช.แน่นหนารอบคอบสำนวนที่จะเสนอสู่ศาล 90% ศาลต้องพิพากษาลงโทษเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้มั่นใจการทำงานของปปช.ให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานเราจะทำอย่างดีสุดเรารับไม่ได้ข้าราชการทุจริตตั้งแต่สอบเข้าเรารับไม่ได้แล้วเราจะทำเราต้องแน่นหนาและของเรา 90% ถ้าขึ้นศาลแล้วต้องชนะค่ะรองเกียรติศักดิ์ไม่ใช่รองสิเลขานะคะเลขาคือคุณนิติพันธ์รองคือคุณเกียรติศักดิ์คุณเกียรติศักดิ์ตอบคำถามซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยเอาคำของคุณเกียรติศักดิ์เนี่ยไปเปิดเสียงเยอะมากเลยนะฮะปปช.พยายามตัดตอนหรือไม่ปล่อยผู้ต้องกล่าวหาให้พ้นเวลาควบคุมแล้วมีนักการเมืองเกี่ยวหรือเปล่าขอชี้แจงว่าเมื่อเรื่องมาถึงปปช.ก็ต้องดูว่ารูปเรื่องทุจริตนี้ใครเกี่ยวข้องพาดพิงถึงใครในหลักการสำคัญของคดีมีหลักว่าแม้รัฐรวมถึงปปช.จะมุ่งนำตัวคนทำผิดมาลงโทษให้ได้แต่ต้องไม่กระทบสิทธิเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เขาบอกคดีนี้มันแรงนะและถามว่าเขาพ้นผิดหรือไม่ยืนยันว่าไม่พ้นไม่เกี่ยวจะดำเนินคดีจนกว่าจะพบว่าใครกระทำผิดถามว่าเมื่อปล่อยตัวไม่กลัวหนีหรอก็บอกว่าถ้ามีพฤติการหลบหนีก็มีเครื่องมือมีมาตรการเฝ้าระวังไม่ให้หนีได้ว่าอย่างนั้นเถอะแต่มันเป็นหลักในการที่ประกันสิทธิเสรีภาพของเขาทีนี้ทั้งหมดเนี่ยนะคะวันนี้ปปช.ยังไม่สรุปสำนวนอะไรเพราะปปช.กำลังไต่สวนทั้งกระดานผู้เกี่ยวข้องตัวการใหญ่คือใครใครสนับสนุนใครเป็นในหน้าใครเป็นคนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของผลสอบทั้งหมดทั้งหมดผู้ถูกกล่าวหา 6,000 คนอาจจะมองว่าถ้าปปช.มีคนเยอะถ้ามีเยอะเนี่ยแป๊บเดียวก็เสร็จแต่พยานหนึ่งคนเชื่อหรือไม่ไม่มีพยานคนไหนในโลกบอกตัวเองทำผิดแล้วเสียงที่สื่อเอาไปปล่อยกันทุกช่องเลยก็คือคำถามที่ทุกคนคาดหวังหรืออยากให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนถึงตัวการใหญ่อาจถึงโดยไม่ช้า เบื้องต้นตัวการใหญ่ที่สุดคือยังไม่ถึงนักการเมือง

0: หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางตำแหน่งรัฐมนตรีปัจจุบันหลักฐานยังไม่ถึงส่วนจะถึงใครเดี๋ยวปลายเดือนตุลาคมนี้จะมีการไต่สวนคณะไต่สวนการประชุมคณะไต่สวนจะมีการนำพยานหลักฐานที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ค่ะที่เน้นก็คือยังไม่ถึงรัฐมนตรียังไม่ถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองชัดเจน
1: ก็เห็นสื่อเขาระบุเลยว่าสูงสุดก็แค่อธิบดี
0: อธิบดีหลายคนไม่ใช่คำว่าหลายคนด้วยค่ะ
1: เอามีเหมือนมีอดีตอธิบดีมีอธิบดีรู้สึกจะมีประมาณ2คน3คนอดีตอธิบดีรู้สึกจะ2นะไต่สวนผู้คดีนี้ต้องไต่สวนผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 ใน 6,000 เนี้ยที่ไต่สวนเนี่ยสอบปากคำพยานไปแล้วกว่า 1,000 และสอบสวนเครือข่ายนายหน้าสายหลักไปแล้ว44สายจาก104จาก110สายก็ยังไม่ถึงครึ่งแล้วก็ 6,000 เนี่ยเพิ่งสอบปากคำไปแค่ 1,000 ยังเหลือ 5,000 กว่านะแล้วก็ส่วนกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นซึ่งเป็นหนึ่งในพยานหลักฐานสำคัญยอมรับว่ายังไม่ได้มีการตรวจเนื่องจากไม่มีเครื่องมือและสถานที่เหมาะสมมันก็ใช้เวลาเนิ่นนานมาปรากฏว่าเครื่องมือและสถานที่เหมาะสมยังหาไม่ได้แต่ขณะนี้ได้เครื่องตรวจแล้วและเตรียมจะดำเนินการตรวจร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน10วันโอ้โหหัวใจสำคัญเลยนะคืออย่างน้อยเขาก็จะได้สกรีนมาแล้วว่าไอ้ 6,000 เนี่ยซึ่งมันมีผู้ที่สอบได้สอบตกอะไรเนี่ยมันต้องตรวจจากกระดาษคำตอบให้จบก่อนนะแต่ผลว่านี่เพิ่งเห็นบอกว่าเพิ่งจะได้เครื่องตรวจมาไม่รู้มันเครื่องตรวจไปซ่อนอยู่ตรงไหนยังไงก็ไม่ทราบได้แต่วันนี้ชี้แจงเรื่องนี้ก็อย่างนี
0: ้สั่งผลิตนะฮะ มีอธิบดีที่เกี่ยวข้องหลายคนแยกเป็น2สำนวนนะคะคือสำนวนปี68และปี64ที่มาชี้แจงคือสำนวนปี68อีกสำนวนไม่แน่ใจว่ายังไงแต่มีมากกว่า1คนแน่นอนตรงนี้ค่ะที่บอกอธิบดีมีมากกว่า1คนปลายทางพยานหลักฐานณวันนี้ปลายทางยังไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได้ทำไมเขาต้องหนักแน่นขนาดนี้ด้วยอะคะ
1: ไม่ต้องไปตีความไม่ต้องไปลุ้นอีกต่อไปว่าจะถึงนักการเมืองขยายผลไปถึงนักการเขาตัดตอนไปแล้วไม่มีแล้ว
0: ทำไมคุณเกียรติศักดิ์ต้องพูดแบบอันนี้คอนเฟิร์มได้
1: ไม่ทราบเหมือนกันถ้าคอนเฟิร์มได้นี่มันน่าจะเป็นเรื่องที่แบบให้มันสอดคล้อง
0: กับดีๆหน่อย
1: ความอะไรนะ
0: ความคาดหวังของสังคม
1: คาดหวังของสังคมนะคอนเฟิร์มได้อย่างไรให้ถึงแน่อย่างเงี้ย
0: นักข่าวถามว่าเส้นทางการเงินคดีเนี้ยปลายทางที่ใครรองเลขาธิการปปช.ในเกียรติศักดิ์บอกว่าเส้นการเงินมีความละเอียดพอสมควรทุกทิศทางกระจายเป็นใยแมงมุมปลายทางเราพอเห็นบ้างตัวละครใหญ่ๆพอเห็นบ้างปลายทางไม่น่าจะขนาดนั้นวงเล็บหลักพันล้านบาทแต่พยานหลักฐานณวันนี้ปลายทางยังไม่ถึงนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรือส.ส.อันนี้คอนเฟิร์มได
1: ้
0: เขาพูดให้เราฟังหรือพูดให้ใครฟังนะ
1: แต่ว่าผมว่าไฮไลท์นะคนกังวลเรื่องความช้าความเร็วของคดีนี้แต่ปปช.พยายามจะเน้นว่าความช้าความเร็วเป็นประเด็นรองหลักคือความรัดกุมพยายามจะชูว่ามันอาจจะดูช้าแต่ว่าเราเน้นเรื่องความรัดกุมอย่างที่คุณนันบอกว่าถ้าส่งสำนวนเข้าไปแล้วเขาต้องชนะอะไรอย่างสมองนั้นเขาพยายามจะชูจุดนี้ช้าแต่ว่ารัดกุมหรืออะไ
0: ร
1: ถ้าจะไปตีความสมองนั้นเขาไม่ได้บอกว่างั้นนะอาจจะตีความได้ว่าอย่างนั้นครับ
0: เราไม่ได้หลบหน้านักข่าวเราพยายามให้ข้อมูลทุกขั้นตอนคดีนี้สำคัญเพราะไปก่อให้เกิดการทุจริตอีกเท่าทวีคูณ จากคนหนึ่งคนที่เสียเงินในวันที่เข้าไปและเขามีอายุราชการ36ปีต้องถอนทุนคืนเป็นเรื่องสาหัสพอสมควรกับประเทศเรื่องนี้จะไม่หายไปไม่เงียบแน่นอนรวมถึงเรื่องที่สนใจอื่นๆด้วยเพราะนโยบายเลขาปปช.จะฟื้นความเชื่อมั่นคดีใหญ่ร่วมมือกับทุกหน่วยงานจับตัวผู้กระทำผิดให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่คุณทวีศักดิ์ท่านรองทวีศักดิ์คะคนเนี่ยไม่ได้คิดแค่ว่าพวกนี้โกงเข้าไปแล้วจะไปถอนทุนคืนอีก36ปีคนนี้คิดว่าโกงเข้าไปตั้ง 6,000 คนจ่ายกันคนละ 500,000 ถึง 800,000 วงเงินมัน 4,500 ล้านคนก็ไม่เชื่อว่าอยู่แค่ทีมจากพิชิตค่ะเขาไม่เชื่อว่าเงิน 4,000 ล้านเนี่ยมันอยู่แค่ทีมจากพิชิตกับไอเด็กที่นั่งแก้ข้อสอบกันวันนั้นเขาไม่เชื่อตรงนี้ต่างหากล่ะที่ท่านคอนเฟิร์มน่ะเขารู้สึกแปลก
1: ๆครับนี่ว่าได้เรื่องคดีทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
0: ค่ะ
1: มีเรื่องแถมที่วันนี้สื่อถามแต่เดี๋ยวพักกันก่อนดีกว่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในส่วนเรื่องแถมเกี่ยวกับสสไอเดียนะคุณสุชาดาที่ปปช.วันนี้เขาให้ข้อมูลกับสื่อด้วยสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: ค่ะ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา46นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะ
2: คุยกันต่อนะครับ
3: นี่เขาจะเกษียณปุ๊บเนี่ยเขาเปิดบัญชีทันทีเลยนะท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าปาจีนคนที่เซ็นย้ายในอำเภอวันสุดท้ายของการรับราชการเนี่ย
2: ครับ
3: มีทรัพย์สินอดีตผู้ว่าวีรพันธ์ดีอ่อนมีทรัพย์สิน58ล้านค่ะโดยที่ตัวเองมี18ล้าน4แสนส่วนภรรยามี39ล้าน
2: โอ้พอสมควรเลยนะภรรยามีตังค์ทีเดียว
3: นางสาวบุษรินทร์ภรรยาเป็นนางสาวบุษรินทร์39ล้านมีเงินลงทุน12ล้านนะฮะเงินฝากไม่เยอะ103แล้วก็มีที่ดิน13แปลงในจังหวัดตราดรวมมูลค่า16ล้าน
2: อ่ะอยู่ที่ตราดเหรอ
3: ตราด
2: นึกว่าอยู่ที่บ้านเกิด
3: ภรรยาอยู่ตราด
2: อ๋อบ้านเกิดผู้ว่าเขาอยู่เขาเป็นคนนครศรีธรรมราช
3: แต่ว่านางสาวบุษรินเนี่ยมีที่จังหวัดตราด16ล้านแล้วก็มีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ชลบุรี8ล้าน7นะคะก็คุณวีรพันธ์เนี่ยเขาก็มีรายได้ต่อปีเจ้ามีรายได้ต่อปีล้าน2ค่ะ
2: ครับ
3: ปรากฏเป็นข่าววิพากษ์วิจารณ์ก็กรณีแต่งตั้งที่ปรึกษาเป็นชาวจีนจนเกิดกระแสต่อต้านจนยกเลิกคำสั่งและเข้ามาขอโทษคุณอนุทินค่ะ
2: ครับเรื่องเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินของสส.สุชาดากับสามีเนี่ยวันนี้สื่อถามก็ปรากฏว่าผู้ช่วยเลขาปปช.กับรองเลขาปปช.ช่วยกันตอบนะเริ่มจากคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาปปช.ซึ่งกำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยได้ตอบคำถามสื่อกรณีสังคมสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณสุชาดาส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและสามีนะสัญชาติออสเตรเลียคุณศักดิ์ชัยบอกว่าเรื่องนี้ปปช.เองก็ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นข่าวมาแล้วตรวจสอบนะปปช.เนี่ยก็ตั้งข้อสงสัยมาก่อนที่จะเป็นข่าวอีกโดยตรวจบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวโดยประเด็นที่ปปช.สงสัยก็เช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้นางสาวสุชาดายังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคาดเคลื่อนว่าอย่างไรนะแล้วนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายรายนะส่วนกรณีการยื่นการมีผู้ยื่นขอตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่น แสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้วยโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วขณะนี้ปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวระหว่างตำแหน่งและไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการก็ได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่นาฬิกาเรือนที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมขณะที่รองเลขาธิการปปช.นายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์นะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินว่าปปช.ออกแบบไว้3ขั้นตอน1ตรวจปกติ2ตรวจยืนยันและ3ตรวจเชิงลึกวันนี้ปปช.ดำเนินการตรวจยืนยันและตรวจเชิงลึกคำว่าบัญชีปกติหมายความว่าบัญชีที่ตรวจสอบแล้ว60วันไม่มีความผิดไม่พบความผิดปกติใดๆแต่หากพ้น60วันหรือปปช.พบว่ามีเหตุที่จะสงสัยและต้องยืนยันให้ได้ว่าทรัพย์สินนั้นมีจริงอยู่หรือไม่จะถือเป็นบัญชีผิดปกติแต่ยังไม่ถือว่าเป็นการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จต้องพิสูจน์อีกหลายอย่างถึงจะดำเนินการ mm-hmm. เราไม่ได้ตามกรอบกฎหมาย60วันแต่วันนี้การตั้งประเด็นสงสัยซึ่งต้องดูว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรตัวผู้ยื่นต้องมีหน้าที่แสดงบัญชี
4: น
2: ี่ก็ผู้ช่วยครับกับรองเลขาเป็นผู้แถลงนะฮะ
3: ทีนี้เราก็ต้องรอใช่ไหมคะว่าแล้วเมื่อไหร่เหมือนกัน
2: ว่าเมื่อไหร่เขาจะมีการสรุปผลอะไรออกมาก็ต้องรอครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าฟังอย่างนี้ก็หมายความว่าเขาก็มีการดำเนินการอะไรของเขาอยู่ไม่ใช่บัญชีที่ยื่นแล้วจบกันเอาว่างั้นก็แล้วกันเป็นบัญชีที่ยื่นแล้วพบว่ามันมีหลายข้อที่จะต้องเรียกคุณสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมชี้แจงแล้วก็จบกันหรือว่าชี้แจงแล้วกลายเป็นประเด็นก็สุดแท้แต่ว่าเมื่อเรียกมาชี้แจงแล้วชี้แจงว่าอย่างไร
3: เอาจริงๆนะพี่ไพศาลเอาแบบไม่ต้องหาเรื่องกันนะดูแล้วก็มันไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ที่สุดก็คือตกลงทำอาชีพอะไรคะเว้นว่าไม่ตอบรายได้ไม่มีไม่บอกอาชีพ
2: ครับ
3: มันผิดปกติสำหรับคนวัยนี้ที่เริ่มต้น
2: ก็เนี่ยลองเลขา
3: แล้วก็ได้เงินเป็นพันล้าน
2: อ่ะเอาตรงนี้แล้วกันลองเลขาเขาก็บอกว่ายอมรับว่าปปช.สงสัย มีทั้งประเด็นทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้ทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งสามีของส.ส.ก็มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยโดยนางสาวสุชาดาก็ไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีนะเมื่อถามว่าในบัญชีรายการทรัพย์สินมีการระบุหุ้นส่วนของเว็บพนันที่ประเทศคูราเซาด้วยหรือไม่นายศักชัยบอกว่าต้องไปตรวจสอบข้อมูลก่อนที่พบในเบื้องต้นคือการชำระหนี้เงินและศักยภาพของผู้ที่จะชำระส่วนประเด็นหุ้นเว็บพนันจะต้องไปดูเพิ่มเติมว่าข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่แสดงมีสัดส่วนหุ้นมากน้อยเพียงใดเอกสารประกอบการยื่นบัญชีแสดงที่มาของทรัพย์สินมากน้อยเพียงใดทั้งนี้หากพบว่ามีการยื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จขั้นตอนการดำเนินการปปช.ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแต่สิ่งแรกคือต้องให้ผู้ยื่นเนี่ยชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาก่อนซึ่งจะต่างกับกระบวนการไต่สวนเมื่อชี้แจงแล้วก็จะดำเนินการไปสอบและแจ้งข้อกล่าวหาและเจ้าตัวก็มีสิทธิ์แก้ข้อกล่าวหาเหมือนขั้นตอนไต่สวนปกติยืนยันว่าปปช.จะดำเนินการตามระเบียบโดยมีระยะเวลาตรวจสอบ60วันและขยายได้อีก30วันมีขั้นตอนการดำเนินการในชั้นผิดปกติหากเจอความผิดปกติก็จะมีเวลาอีก180วันมีกรอบระยะเวลาที่ระเบียบกำหนดอย่างไรก็ตามเรื่องหลักการหากมีทรัพย์สินก่อนที่จะยื่นมีหน้าที่บัญชีปปช.ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะยังไม่มีหน้าที่ไอ้ทรัพย์สินก่อนที่จะยื่นก่อนที่จะมีหน้าที่เนี่ยปปช.ไม่สามารถตรวจสอบได้จะยื่นจะตรวจสอบได้เมื่อเขามีหน้าที่แล้ว
3: ครับค่ะตอนแรกคิดว่าจะโชคดีนะแต่งงานกับนักการเมืองไทย พยาบาลเหนื่อยนะพี่ไม่ทราบแต่งานกับการเมืองไทยแล้วก็มีอำนาจด้วยอยู่ฝ่ายรัฐบาลด้วยดูเหมือนจะดีไปมาแล้วเหนื่อยค่ะเหนื่อยเลยIMF วันนี้วันแรกก็ดูเรียบร้อยดีนะคะพี่เพชร
2: มีเวทีเสวนาเวทีแรกใช่ไหมฮะเลือก AI มาวันนี
3: ้เวทีย่อยอ่ะเป็นพันๆเวทีเลยค่ะพี่เพชรเวทีย่อยเป็นพันเวทีแล้วก็วันนี้ถ้าเราจะจับประเด็นคือผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วก็เวทีย่อยเป็นพันเวทีก็แล้วแต่จะหยิบตรงไหนมาวันนี้ที่เป็นข่าวก็คือเราก็หยิบประเด็นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเราพูดก็คือคุณเอกนิติพูดเรื่อง AI ที่มีคนบอกว่าจะทำให้คนเนี่ยตกงานกัน 40% ของโลกนี้จะหางานที่ไหนทำคุณเอกนิติก็บอกว่าแต่เราจะทำ AI for all เราจะลงทุน AI ของเรานั้นจะไม่ทิ้งให้คนเล็กคนน้อยต่อหายตายไปเราจะทำเป็น AI เพื่อจะลดต้นทุนและให้คนเนี่ยมีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ยังจะมีโครงการที่จะไปอัพสกิลให้คนเนี่ยใช้ AI ได้มากขึ้นแล้วเราก็เริ่มทำได้ด้วยนะเรามีนกกระซิบช่วยในการทำธุรกิจก็เป็นประเด็นที่โยนมาเราก็หยิบนะมันเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวเราว่าประเทศเราไปพูดอะไรบนเวทีใหญ่ขนาดนี้ก็เป็นประเด็นนี้ค่ะพี่ไพศาลค่ะ
2: เนี่ยผมเห็นมีสื่อIMF ชี้ AI ทำให้ความต้องการจ้างงานลด
3: 10%
2: เอเชียต้องสร้างงานเพิ่ม150ล้านตำแหน่งนะฮะ
3: 10% เองเหรอหายไป
2: IMF เผยว่า AI ทำให้ความต้องการจ้างงานในบางอาชีพที่เทคโนโลยีช่วยได้มากเช่นโปรแกรมเมอร์เนี่ยลดประมาณ 10%เพราะฉะนั้นนายจ้างเปลี่ยนไปให้ความสำคัญกับบุคลากรที่สามารถใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคนที่จะจ้างคนที่จะทำงานเดี๋ยวนี้นอกจากในตำแหน่งหน้าที่ที่ต้องการแล้วยังเขาจะต้องดูทักษะเรื่องเกี่ยวกับการใช้ AI ด้วยประกอบไปประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียจำเป็นต้องสร้างงานใหม่ถึง150ล้านตำแหน่งภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อรองรับประชากรวัยหนุ่มสาวตลาดแรงงานต้องการทักษะด้าน AI เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI มากที่สุดซึ่งมีความต้องการทักษะดังกล่าวสูงกว่าอาชีพอื่นถึง2เท่าอันนี้สาระบางส่วนที่คุยกันวันนี้นะนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสรู้สึกทาง World Bank นี่ก็จะมีอะไรนะดีวยาเคียติดิวายาเคียติซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF

0: นะฮะได้นำเสนอผลการศึกษาหัวข้อตลาดแรงงานในเอเชีย Labor Markets in Asia Challenge and Opportunities in the Age of AI นะก็ความท้าทายและโอกาสในยุคสมัยแห่ง AI โดยอธิบายว่า AI เริ่มส่งผลต่อความต้องการจ้างแรงจ้างงานแล้วแต่ข้อมูลยังไม่สนับสนุนข้อสรุปว่าเทคโนโลยีกำลังทำให้แรงงานมนุษย์หมดความจำเป็นตรงกันข้ามนายจ้างกำลังเปลี่ยนคุณสมบัติของบุคลากรที่มองหาโดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการใช้ AI เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะเคียติอธิบายว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอดีตตั้งแต่การพิมพ์หนังสือจนถึงอินเทอร์เน็ตล้วนเปลี่ยนวิธีที่มนุษย์เข้าถึงความรู้ขณะที่ AI กำลังก้าวไปถึงระดับคืออย่างของผมรุ่นผมเนี่ยสมัครงานเขาจะถามความสามารถใช้โทรศัพท์ได้หรือไม่คือหยิบโทรศัพท์มาหมุนหมายเลขหรืออะไรรับโทรศัพท์อะไรโต้ตอบได้ไหมเป็นทักษะเบื้องต้นที่ต้องมีนะถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยเขาไม่รับช่องทำงานจากนั้นมาก็จะมีต้องพิมพ์สัมผัสต่างใช่ไหมยุคต่อมาก็ต้องไปเรียนพิมพ์ดีกันพิมพ์สัมผัสได้ยุคนี้ก็เนี่ยเคียติก็บอกว่าต้องมีทักษะในเรื่องมีความรู้เกี่ยวกับ AI
1: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะดิฉันชอบนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งนะคะก็คืออาร์เธอร์บีลาเฟอร์นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกวันนี้ท่านอายุ86ปีแล้วนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษีการเป็นรูปเศรษฐกิจและเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดเศรษฐศาสตร์ด้านอุปทานจบเยลจบ MIT เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์อาร์เธอร์นะคะคือเรียนยังคิดว่าเอ๊ะทำไมเขารู้จักประเทศไทยดีขนาดนี้รู้จักประเทศไทยดีทุกแง่ทุกมุมในเรื่องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจการเงินภาษีการดูแลคนจนคนไม่ยอมมีลูกทุกสิ่งทุกอย่างทำไมเขารู้จักประเทศไทยดีขนาดนี้แล้วเขาก็เสนอทางแก้ปัญหาให้แล้วก็เหมือนทุกคนนะคะที่บอกให้ขึ้นภาษีได้แล้วไอ้ VAT 7% เนี่ยมันควรจะค่อยๆขึ้นได้แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะรายละเอียดที่ดร.ลาเฟอร์เสนอมองให้สัมภาษณ์พิเศษกับกรุงเทพธุรกิจเกี่ยวกับประเทศไทยเนี่ยอะไรบ้างที่เราไม่ทำและควรจะทำและลองดูซิว่าเรายังห่างไกลจากคำแนะนำของดร.ลาเฟอร์ขนาดไหนคะ
0: ครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: นะครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์พิเศษของดร.อาร์เธอร์ บีลาเฟอร์นะคะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายภาษีการปฏิรูปเศรษฐกิจผู้บุกเบิกแนวคิดเศรษฐศาสตร์

0: นโยบายที่ดีที่สุดระยะยาวคือส่งเสริมการออมการลงทุนการผลิตและการจ้างงานอย่างยั่งยืนไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเสาหลักความมั่งคั่ง5ประการและอีกอย่างนึงคือคุณต้องมีอัตราภาษีที่เหมาะสมการควบคุมค่าใช้จ่ายภาครัฐมีวินัยทางการเงินมีกฎระเบียบที่ไม่เป็นภาระเกินจำเป็นและการค้าเสรีการค้าเสรีเนี่ยนะคะคือเขาก็พูดเรื่องที่ว่าไทยไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ประเทศอื่นด้วยการกำหนดมาตรการภาษีหรือกำแพงการค้าเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยลดความเสียหายแต่มันจะไปเพิ่มต้นทุนให้ผู้บริโภคและภาคธุรกิจแล้วก็ไปลดประโยชน์ที่เกิดจากการแข่งขันแล้วปรากฏว่ามีการถามว่านโยบายรถลดอะไรของเราเนี่ยมันเป็นยังไงที่มันควรไหมที่เวลาที่เราจะสนับสนุนด้านหนึ่งแล้วเราก็ไปลดภาษีอะไรแบบนี้ค่ะดร.ลาเฟอร์เนี่ยพูดนะคะว่าจริงๆเราไม่ควรทำแบบนั้นเราควรที่จะกำหนดนโยบายที่มันเป็นธรรมแล้วก็ปล่อยให้ภาคเอกชนเนี่ยเขาแข่งขันกันเองค่ะพี่เมษาอ
1: ืม
0: นโยบายสนับสนุนอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เช่นรถยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมใหม่อื่นเนี่ยมาตรการเหล่านี้การที่อุดหนุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นมาตรการเหล่านี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการแทรกแซงกลไกตลาดภาครัฐซึ่งขัดแย้งกับหลักการเศรษฐกิจตลาดเสรีและมักมีข้ออ้างว่าต้องการแก้ไขความล้มเหลวของตลาดแต่ในหลายกรณีรัฐบาลกลับกลายเป็นผู้กำหนดว่าใครควรเป็นผู้ได้ประโยชน์จากทรัพยากรสาธารณะอันนี้ยังเห็นด้วยนะและยังไม่ออกมาเลยนะว่าตกลง EV กับรถสันดาปเนี่ยคุณจะทำไงให้มันเกิดความยุติธรรม
1: จะปรับภาษี
0: ใช่ค่ะจนป่านนี้ยังไม่ออกมาเลย
1: แต่วันนี้อดีตนายกญี่ปุ่นรู้สึกค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนผลักดันผ่านนะมาพบกับคุณอนุทิน
0: ค่ะ
1: ที่ทำเนียบอิชิดะอดีตนายกซึ่งตอนนี้เป็นส.ส.ของพรรครัฐบาลแต่เข้าใจเพราะว่าเขาบอกว่าคอนดิชันคนนี้ไปเกี่ยวข้องกับพวกกลุ่มทุนญี่ปุ่น
0: รถยนต
1: ์ต้นยนต์ญี่ปุ่นก็คงห่วงประเด็นเรื่องต่างๆเหล่านี้อยู
0: ่ค่ะสิ่งหนึ่งที่ฉันเห็นว่าดร.ลาเฟอร์นี่รู้จักประเทศไทยดีมากการเติบโตประเทศไทยต่ำมันสะท้อนปัญหาเชิงนโยบายมากกว่าปัจจัยภายนอกเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนที่เติบโตอย่างรวดเร็วไทยเติบโตเฉลี่ยเพียง 2% ในช่วง5ปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากโครงสร้างภาษีและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่ดึงดูดการลงทุนเท่าที่ควรค่ะโดยเฉพาะเมื่อไทยต้องแข่งกับลาวเวียดนามกัมพูชาในการดึงดูดทุนและโครงสร้างที่ไทยกำลังเผชิญสังคมสูงวัยหนี้ครัวเรือนผลิตภาพแรงงานต่ำทั้งหมดเนี่ยพี่ไพศาลเป็นผลลัพธ์ของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอเรามักจะบอกว่าคนไม่มาลงทุนของเราเพราะว่าเราไม่มีแรงงานเราเข้าสู่สังคมสูงวัยถูกไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของมันอ่อนแอก่อนต่างหากล่ะมันถึงไม่มีคนหนุ่มสาวเกิดขึ้นคนไม่ยอมมีลูกอ่ะคนนี้ก็พอแล้วพากันบอกพอแล้วหมดเลยหลายคนไม่มีได้ซ้ำไปถ้าเศรษฐกิจดีอ่ะกี่คนเขาก็สู้ค่ะเศรษฐกิจมันไม่ดีก่อนนะเรื่องเราต้องเถียงกันต่อฮะว่าใครกับใครเป็นเพราะคนน้อยเศรษฐกิจไม่ดีหรือเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีคนก็เลยไม่อยากมีลูกเรียกว่าอันหลังนะ
1: ครับ
0: ไม่มีอะไรมั่นคงสักอย่างดร.ลาเฟอร์มองอย่างนี้ค่ะปัญหามาจากเศรษฐกิจอ่อนแอต่างหากล่ะคนที่ไม่ยอมมีลูกไม่ใช่คนไม่มีลูกและทำให้เราสูงวัยแล้วก็อ่อนแอเมื่อคนมองอนาคตแล้วไม่เห็นโอกาสทางเศรษฐกิจมากนักพวกเขาก็มีแนวโน้มมีบุตรน้อยลงเมื่อการลงทุนมีจำกัดผลิตภาพแรงงานก็ย่อมเพิ่มขึ้นได้ยากและโอกาสในการสร้างรายได้ก็ไม่พอเพียงนี่ก็กลายเป็นภาระแทนที่จะเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งสิ่งสำคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนว่าประเทศมีแนวนโยบายที่ส่งเสริมการเติบโตอย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะยาวค่ะแล้วก็พูดถึงเรื่องมาตรการที่ออกมานั่นแหละมันไม่ควรที่จะเป็นคนที่กำหนดนะคะว่าใครจะได้ทรัพยากรอันนี
1: ้
0: ฐานภาษีก็เหมือนกันระบบภาษีที่ดีควรมีภาษีที่กว้างอัตราภาษีที่ไม่สูงเกินไปและลด

0: จำนวนข้อยกเว้นการหักลดหรือสิทธิพิเศษต่างๆเพราะว่าเวลาภาษีที่สูงอ่ะคุณเขาก็ไปคิดหนทางที่จะหลบภาษีค่ะที่ไพศาลแล้วเขายกตัวอย่างชัดเจนที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะเรื่องบุหรี่ที่มันมีความลักลั่นในการกำหนดเพดานภาษีมันเลยทำให้คนเนี่ยไปออกแบบการผลิตบุหรี่ที่หนีการเสียภาษีที่สูงอะค่ะไทยควรปรับไปสู่ระบบภาษีบุหรี่อัตราเดียวเพื่อลดความซ้ำซ้อนของระบบภาษีและลดแรงจูงใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าเกณฑ์ภาษีที่ต่ำกว่าทำไมเขาไม่รู้จักประเทศไทยแม้กระทั่งเรื่องภาษีบุหรี่อะคะพี่ไพศาล
1: น่าจะเป็นคนศึกษาเฉพาะโดยเฉพาะ
0: แล้วเขาก็รู้เรื่องภาษีรถของเราด้วย
1: พวก professor ที่เขาศึกษาเฉพาะแล้วก็ลงลึกไปหมดฮะเขาเก็บข่าวคุยกับนักวิชาการไทยคุยกับนักธุรกิจไทยอะไรอย่าง
0: วันก่อน
1: แล้วก็ผมว่าการเข้าถึงข้อมูลของเขาก็อาจจะดีกว่าของทางเราด้วยซ้ำไป
0: วันก่อนที่ฉันได้มีโอกาสคุยกับคนไทยที่ทำงานอยู่บริษัทระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาบริษัทใหญ่มากขอไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะฮะเรียนก็ถามเรื่องที่ IMF อะไรพวกนี้เรียนก็ถามว่าบริษัทของเขาเนี่ยให้ความก็คุยเรื่อง AI ด้วยเรื่องการลงทุนแล้วก็ถามเรื่องระบบเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยพี่ไพศาลเรียนตกใจเลยนะเขาบอกว่าบริษัทเขาเนี่ยจ้างนักยังจ้างนักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลในการจัดการคิดอะไรต่อมีอะไรในบริษัทเขาอยู
1: ่
0: ให้ความสำคัญระดับนั้นเลยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเรื่องเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวนี้คิดว่า AI แทนหมดไม่ได้ถ้าเขายังต้องใช้นักเศรษฐศาสตร์ระดับนั้น
1: คือบริษัทใหญ่ๆเขาจะจ้างผู้ที่ทรงภูมิความรู้พวกอาจารย์หรือนักวิจัยอะไรต่าง
0: เขาต้องคิดโมเดลที่ทำให้สูญเสียน้อยที่สุด
1: แต่ถ้าของไทยส่วนใหญ่แล้วจะเอาอดีตข้าราชการที่เกษียณ
0: ต้องใช้เส้นสายมากกว่
1: าเพราะว่าคนเหล่านี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องเส้นสาย
0: หลบคุยเคลียร
1: ์ครับ
0: ค่ะ
1: มีบางบริษัท
0: ไม่ต้องมีนวัตกรรมไม่ต้องมีนวัตกรรม
1: มีบางบริษัทเจ้าของก็เป็นเจ้าสัวใหญ่นะประธานสนิทกันแล้วชวนผมไปทานข้าวเมื่อวันตั้งเป็นแบบโต๊ะกลมๆเนี่ย3-4โต๊ะโอ้โห
0: อดีต
1: อดีตข้าราชการอดีตหัวหน้าสำนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะอดีตอัยการชั้นผู้ใหญ่อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์อดีตอธิบดีโอ้ย
0: นั่นอธิบดีศาล
1: เฉพาะที่เรารู้จักนะไอ้บางท่านนี่เราไม่รู้จักกับแต่ก็เชื่อว่าน่าจะมีตำแหน่งคือบางคนบางท่านเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นเช่นท่านมาจากศาลท่านมาจากอัยการพวกเนี้ยเราไม่ค่อยรู้แต่ถ้ามาแบบที่ให้สัมภาษณ์สื่อบ่อยๆเนี่ยเราพอจะจำได้นะการประชุม World Bank IMF รอบนี้เนี่ยที่อาจจะสื่อต่างประเทศเขาเห็นว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นนะก็คือรัฐมนตรีคลังของสหรัฐเนี่ยสกอตเบรดเซนไม่มาให้ระดับผู้ช่วยมาวันนี้อาจารย์อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ม.รังสิตก็แสดงความเห็นนะบอกการไม่เข้าร่วมของรัฐมนตรีคลังสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนว่าเขาให้ความสำคัญกับการตัดสินใจของตนเองมากกว่าการดำเนินนโยบายผ่านเวทีพหุภาคีทั้งนี้แม้สหรัฐจะเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีบทบาทสำคัญในองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น World Bank IMF เนี่ยสหรัฐเป็นเกือบจะเรียกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดทั้งสิ้นนะแต่การไม่เข้าร่วมประชุมไม่ได้ทำให้ความสำคัญของเวที IMF ธนาคารโลกลดลงทั้งหมดเนื่องจากยังมีประเทศสมาชิกอื่นๆเข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามการขาดผู้แทนระดับสูงของสหรัฐอาจลดโอกาสในการเจรจาและสร้างความร่วมมือกับประ

0: ทศต่างๆผ่านเวทีพหุภาคีอาจารย์นัทบอกว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มจะใช้การเจรจาแบบทวิภาคีโดยเจรจากับแต่ละประเทศโดยตรงมากกว่าการหาข้อสรุปร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินนโยบายการค้าการลงทุนและมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งสามารถตัดสินใจได้เองโดยไม่จำเป็นต้องรอผลสรุปจากการประชุมระหว่างประเทศดังนั้นผลการประชุม IMF และธนาคารโลกจึงอาจไม่ได้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจด้านเศรษฐกิจของสหรัฐมากนักโดยเพราะประเด็นที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทรัมป์เช่นการลงทุนสีเขียวและการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งสหรัฐอาจไม่ได้ให้ความสำคัญในระดับเดียวกับประเทศอื่นๆนะซึ่งก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของ Data Center สำหรับประเทศไทยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และธนาคารโลกควรสร้างประโยชน์ให้ประเทศมากกว่าการได้รับภาพลักษณ์ที่ดีจากการจัดงานโดยรัฐบาลต้องนำประเด็นสำคัญจากการประชุมเนี่ยไปกำหนดเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเสนอให้ไทยให้ความสำคัญกับ4ประเด็นหลักได้แก่ใช้ AI สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ2ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยและซึ่งจากการคาดการณ์เศรษฐกิจของ IMF ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามนะ3พัฒนาการระบบการเงินดิจิตอลให้ปลอดภัยและ4ส่งเสริมการลงทุนสีเขียวอาจารย์นัทบอกว่าทั้ง4ประเด็นเป็นวาระที่ไทยควรนำไปต่อยอดจากการประชุมระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวไม่ใช่ประโยชน์เพียงการเป็นเจ้าภาพจัดงานเท่านั้นอันนี้สรุปการให้สัมภาษณ์ของอาจารย์อัดนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: พักกันก่อนค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสิบเจ็ดนาทีครับมาคุยต่อครับคุณอัน
1: ค่ะนะฮะก็หลายแง่หลายมุมนะคะใน IMF แล้วแต่เราจะสนใจกันประโยชน์นะคะว่าเราสนใจตรงไหนอย่างที่ฉันเนี่ยก็สนใจว่าเขาจะพูดถึงแนวทางในการที่จะประเทศไทยเราควรจะพัฒนาไปอย่างเงี้ยดร.ลาเฟอร์พูดนี่ถูกใจมากเพราะมันดูมีประโยชน์กับประเทศไทยมากอ่ะไม่ใช่นะ
0: แต่การประชุมระดับผู้ว่าการธนาคารทั่วโลกรวมทั้งรัฐคลังทั่วโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นก็วันที่16วันเดียวนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนก่อนหน้าเนี่ย12 13 14 15เนี่ยก็จะเป็นเวทีใหญ่เวทีย่อยในเรื่องของการอภิปรายการเสวนาอะไรต่างๆซึ่งก็จะมีทั้งในส่วนที่ IMF เขาต้องการผลักดันทั้งส่วนของ World Bank เขาต้องการผลักดันทั้งส่วนที่เจ้าภาพอย่างไทยต้องการผลักดัน
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีประเด็นต่างๆที่เป็นหัวข้อแต่ละวันแต่ละเรื่องก็จะมีคนที่มีบทบาทมีตำแหน่งสำคัญมาเข้าร่วมกันทยอยเข้าร่วมกันแล้วก็เป็นวันสุดเลยทีก็เป็นวันศุกร์เลยนะ16ซึ่งรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะ
1: ค่ะเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองไปร้องเรียนว่ามันมีรถเนี่ยเข้าออกโกดังเนี้ยซึ่งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมของนิคมอุตสาหกรรมแห่งเนี้ยตลอดทั้งวันแล้วเขาก็พบว่ามันเป็นกากขยะคนงานใช้รถโฟล์คลิฟต์ดัดแปลงตักขยะขนมาจากรถตู้ฟุ้งกระจายไปทั่วเลยในนิคมอุตสาหกรรมนั้นน่ะเกรงว่าฝุ่นจะเข้าปอดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ นักข่าวก็ลงไปดูก็เห็นคนงานหลายคนตักขยะออกจากตู้คอนเทนเนอร์ขนเข้าไปเก็บในโกดังประชาชนก็ไปร้องให้ผู้ว่ากับนายอำเภอที่คุมพัฒนาแล้วก็ด่านจุฬากรท่าเรือแหลมฉบังช่วยกันตรวจสอบว่าบริษัทไหนเป็นผู้นำเข้าขยะและใช้วิธีอะไรมันถึงผ่านเข้ามาได้นี่คือวันที่10นะคะวันนี้วันที่12ข่าวออกมาว่าผู้ว่าคุณไตรภพวงศ์ไตรรัตน์เนี่ยมอบหมายให้คุณธนินทร์นวลชวีไปตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่สื่อมวลชนเสนอแล้วก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทที่เป็นนายทุนจีนลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปที่พื้นที่ตรงนั้นจริงๆค่ะที่ในศาลคุณวราวุฒิเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่านี่เขาพูดรวมๆนะยังไม่ได้พูดเรื่องระยองนะคะเพราะว่าที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมเนี่ยปรากฏปลาตายเขาก็บอกปกติปลาเนี่ยน้ำท่วมมันไม่ตายหรอกค่ะถ้ามันจะตายก็ต่อเมื่อน้ำไปท่วมเอาไอ้พวกบ่อสารพิษต่างๆคุณวราวุฒิบอกว่ากรณีโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอศรีมหาโพธิ์ปราจีนประชาชนหวั่นเกิดเหตุสารเคมีจากกากขยะรั่วไหลพร้อมกับปัญหาทุกข์ภัยทำให้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกำชับให้โรงงานที่มีบ่อขยะและกองของเอาไว้จะทำให้น้ำไหลออกมาเนี่ยให้ไปดำเนินการจัดการให้ดูแลตามกฎหมายค่าเสียหายต่างๆด้วยสารเราจะอยู่กันยังไงคะเนี่ยพื้นที่อุตสาหกรรมทั้งในนิคมอุตสาหกรรมและนอกนิคมอุตสาหกรรมมีตะกากขยะจากประเทศจีนมากองและส่งความเสียหายของประเทศไทยแบบนี้เวลาที่เราพูดเรื่องที่ว่า
0: เ
1: ราจะไป AI จะนู่นจะนี
0: ่
1: เรายังวิสัยทัศน์เราไปถึงนู่นแต่ชีวิตจริงเรายังอยู่กับกองขยะอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้อยู่เลยค่ะชีวิตจริงเรายังไม่พ้นกองขยะเลยอ่ะแล้วกรมศุลศุลกรเอาเข้ามาได้ยังไงอ่ะตั้งแต่ท่าเรือแล้ว
0: จากพื้นที่ด้วยนะส่วนกลาง
1: ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตจริงเรายังจมอยู่กับกองขยะอิเล็กทรอนิกส์เลยสิ้นหวังมากค่ะสิ้นหวังมากอันนี้พูดตามตรงนะและข่าวที่เป็นข่าวซ้ำซากตลอดเวลาข่าวนี้ไม่รู้ซ้ำซากหรือเปล่านะคะพี่พิสารเห็นข่าววันก่อนใช่ไหมคะที่คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
0: จะซื้อรถเกี่ยวข้าว
1: จะขอปันงบ200,000 ล้านอะงบที่บอกว่าจะช่วยในการประหยัดพลังงาน
0: อ
1: ะเอามาซื้อรถ
0: EV,
1: เก
0: ี่
1: ยวข้
0: าว EV
1: ที่เป็น EV เพื่อให้เกษตรกรประหยัดค่าเช่ารถเกี่ยวข้าวให้มาเอารถเกี่ยวข้าว EV เนี่ยไปเกี่ยวข้าวโอ้โหแค่นึกถึงรถเกี่ยวข้าวที่เป็น EV เนี่ยก็นึกไม่ออกแล้วว่าใครจะประดิษฐ์ออกมาขายมันมีขายหรือยังในตลาดรถถามจริง
0: ๆมันต้องไปทำ
1: ให
0: ม่ยังไม่
1: ในโลก
0: น
1: ี้เราจะต้องสั่งนวัตกรรมนี้ขึ้นมาเลยน
0: ะ
1: สั่งผลิตเครื่องรถเกี่ยวข้าวที่เป็น EV เนี่ยคุณสุดยอดจริงปรากฏวันนี้คุณสามารถแก้วมีชัยอดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าช่วยเกษตรกรควรช่วยให้ตรงจุดเงิน 8,000 ล้านจาก 200,000 ล้านตามนโยบายซื้อรถได้500คัน 8,000 ล้านซื้อรถได้500คันเองด้วยนะคะถามว่ามีทั้งหมด878อำเภอเนี่ยแล้วก็หมู่บ้านทั้งหมด 80,000 หมู่บ้านจะเอายังไงจะใช้กันหมดไหม
0: มันคงไม่ทั่วถึงอ่ะ
1: 8,000 ล้านหารด้วย500อ่ะคะคันละ16ล้านพี่ไพศาลโอ้โห
0: ไม่ถูกด้วยนะ
1: คันละ16ล้านรถเกี่ยวข้าวพอเหอะ
0: ครับน่าจะมีโรงงานอะไรพอจะทำได้ไม่ยากเอารถเหมือนเอารถแค่คุณสมบัติระดับรถกอล์ฟเอามาดัดแปลงใช่ไหมใส่แบตใส่อะไรเข้าไป
1: อู้แต่มันใช้แรงเยอะนะคะรถเนี่ยค่ะรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันใช้แรงเยอะเพราะมันต้องใช้แรงเข้าไปม้วนไอ้ข้าวขึ้นมา
0: เพื่อนไม่ต้องใช้ความเร็วใช่ไหม
1: ใช้ความขับเคลื่อนไม่เท่าไหร่แต่มันใช้แรงในการที่เกี่ยวไม่พอเนี่ยมันยังรูดมาเลยนะฮะรถเกี่ยวข้าวเนี่ย มันรูดข้าวมาจากรวงพร้อมเลยนะฮะแล้วก็พ่นไอ้ตัวฟางออกไป มันใช้แรงตรงนี้เยอะแล้วกว่าจะหมดไล่เนี่ยต้องชาร์จกันข้ามวันข้ามคืนแล้วเกี่ยวได้กี่นาทีต้องไปชาร์จใหม่โอ
0: ้มันคงไม่คำนวณเป็นระยะทางแบบรถที่ใช้ขับเคลื่อนทั่วไปคงจะคำนวณเป็นเวลามากกว่า
1: ใช่ค่ะแล้วก็การสะเทือนมันเรียกว่าเห็นรถเกี่ยวข้าวเนี่ยมันต้องลงคันนาไปนะคะพ่วงแบตเตอรี่กระแทกเอาไปในคันนาเอาอยู่ป่ะไม่รู้โ
0: อ้ลุยน้ำลุยได้หรือเปล่าร
1: ถตัดอ้อยเนี่ยสำคัญมากกว่าเพราะว่าอ้อยเนี่ยทุกวันนี้ยังต้องเผาอยู่เพราะมันไม่มีรถตัดอ้อยถูกไหมคะถ้าใช้รถตัดอ้อยไม่ต้องเผาอันนี้จะช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้จริงจังควรจะมีไม่ต้องEV หรอกเอาเงินไปซื้อรถตัดอ้อยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีแรงงานตัดอ้อยที่เกี่ยงว่าจะตัดเฉพาะอ้อยที่เผาแล้วใบเมล็ดไม่บาดค่ะ
0: ไอ้วันนี้สื่อเขาเปิดเผยนะว่าฝ่ายกฎหมายของคุณทักษิณเนี่ยได้ทำหนังสือยื่นต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเพื่อที่จะให้พิจารณาวินิจฉัยให้คุณทักษิณเนี่ยได้รับการนิรโทษกรรมตามกฎหมายปี2568ซึ่งจะทำให้โทษที่ถูกตัดสินถูกพิพากษาจำคุกไปแล้วเนี่ยรวมทั้งที่พระราชทานอภัยโทษเนี่ยอาจจะขอให้ยกให้ทั้งนิรโทษทั้งหมดเลยก็จะเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดทั้งสิ้นนะฮะซึ่งก็มีผู้ที่สื่อก็นำเอาคำร้องในรายละเอียดทั้งหมดเลยนะที่ฝ่ายกฎหมายเขายกคำร้องขึ้นมาเนี่ยเอามารายงานนะค่อนข้างยาวเหยียดผมคงจะไม่อ่านทั้งหมดแต่ว่ามีรายงานข่าวว่าคุณทักษิณเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขนะโดยเป็นคำร้องไปยังประธานคณะกรรมการเลยขอให้วินิจฉัยได้รับนิรโทษได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2568โดยมอบหน้าให้นายวินยัติชาติมนตรีเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำร้องแทนโดยคำร้องระบุตัวคุณทักษิณมีความประสงค์จะขอให้คณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขวินิจฉัยชี้ขาดว่าข้าพเจ้าได้รับการนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569ดังมีข้อกฎหมายตามอ้างและประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเรื่องช่องทางและวิธีการยื่นเรื่องร้องขอนิรโทษกรรมนะแล้วก็ระบุเลยข้อกฎหมายข้อเท็จจริงรายละเอียดต่างๆมีดังต่อไปนี้ประเด็นแรกเงื่อนไขหรือคุณสมบัติส่วนที่หนึ่งเราระบุเลยนะว่าโยงไปตั้งแต่สมัยตัวเองเข้าเล่นการเมืองจัดตั้งพรรคไทยรักไทยจนได้เป็นนายกคนที่23เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์54ไล่มาเป็นลำดับมานะจนกระทั่งถูกรัฐประหารแล้วก็มีคดงคดีความตามมาคดีอะไรตัดสินให้พ้นผิดไปคดีอะไรที่ศาลลงโทษแล้วก็ในท้ายที่สุดตัวเองก็หลบหนีไปแล้วกลับเข้ามาแล้วก็ต้องถูกลงโทษรวมทั้งได้รับพระบรมราชโองการอภัยลดโทษเนี่ยก็บรรยายทุกอย่างมาหมดเลยแล้วก็สรุปตบท้ายนะข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่กฎหมายให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรา7ที่จะได้รับการนิรโทษกรรมและถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดใดๆเลยตามมาตรา8และมาตรา9แห่งพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขพุทธศักราช2569อันเป็นการคืนสิทธิเด็ดขาดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติมิฉะนั้นจะนำ จะไม่นำไปสู่การคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

0: ตรงกันข้ามจะยิ่งสร้างความไม่เป็นธรรมอยู่ในวังวนของความขัดแย้งไม่สร้างความสมานฉันท์ปรองดองในสังคมไทยอย่างไม่สิ้นสุดจึงเรียนมาเพื่อท่านคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขได้มีคำวินิจฉัยว่าข้าพเจ้านายทักษิณชินวัตรได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวง
1: อันนี้มันเป็นปกติใช่ไหมคะที่ก็ต้องให้กรรมการเขาพิจารณานะคะ
0: ต้องส่งมาให้กรรมการพิจารณาถ้าเข้าข่ายก็จะได้รับสิทธิ์นั้น
1: ก็เหมือนกับทุกคนที่สู้คดีกันมา13-14ปีตั้งแต่พันธมิตรก็ต้องส่งไปที่ตรงนี้เหมือนกัน
0: ถ้าไม่ได้ถูกจองจำอยู่หรือว่าเรื่องไม่ได้อยู่ในชั้นศาลนะถูกตัดสินลงโทษไปแล้วมีความผิดไปแล้วก็สามารถยื่นเพื่อให้ล้างความผิดทั้งหมดนะอย่างตู่จตุพรเนี่ยอะไรพวกเนี้ยก็ต้องให้ไปล้างความผิดในส่วนที่เป็นคดีการเมืองนะไม่นับคดีหมิ่นประมาทแม่อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เขาติดคดีหมิ่นประมาทอะไรก็มีด้วยเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะได้คืนสิทธิ์ทางการเมืองกลับมานะประโยชน์ที่จะได้รับอ่ะก็คือถ้าต้องคำพิพากษาคือติดคุกอะไรเนี่ยมันจะไม่สามารถจะไปสมัครเป็นส.ส.หรือว่าดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ใช่ไหมอันนี้ถ้าล้างมลทินตรงนี้ไปหมดแล้วก็กลับเข้าไปสมัครส.ส.ไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกก็เป็นได้หมดละ
1: ค
0: ราวนี
1: ้หมายถึงที่คุณทักษิณเขาเสนอนี่คือแกอยากกลับมาเป็นเล่นการเมืองอีกหรอคะ
0: เราก็ไม่สามารถจะคาดเดาได้ว่าเป็นหรือไม่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าได้รับการนิรโทษเนี่ยก็ในทางกฎหมายก็หมายความว่าคุณทักษิณสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได
1: ้อืมโอเคค่ะ
0: ถ้าได้รับการนิรโทษนะเขายังไม่รู้จะได้รับหรือเปล่าเพราะยังเป็นขั้นตอนที่ทางคณะกรรมการก็ต้องตรวจดูข้อกฎหมายข้อเท็จจริงอะไรต่างๆประกอบว่าเข้าข่ายที่จะได้รับการนิรโทษกรรมตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ4.8นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: นะคะ
3: 4.8ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
7: ออมยุรากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์18:00 น.ถึง20:00 น.นะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
6: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์18:00 น.ถึง20:00 น.MCOT News FM 100.5
8: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา33นาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะเรามาพูดคุยกันนะคะวันนี้เราจะคุยกับคุณเจริญเอี่ยมพัฒนธรรมค่ะ
0: จากกรุงไทย Xpring นะครับคุณเจริญครับสวัสดีครับคุณเจริญครับ
1: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับก็วันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปิด 1,571.74 จุด
9: ครับ
0: ปรับตัวลดลง 5.91 จุดนะครับ 0.37% มูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างจะบางกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะ 55,934 ล้านดัชนีนี่ก็เคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบตลอดทั้งวันเลยนะมันมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างครับ
9: คือต้องบอก

0: อย่างนี้ถ้าว่าตลาดหุ้นเนี่ยวันนี้ในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากฝั่งอเมริกาก่อนนะครับอเมริกาเขาบวกได้นะวันศุกร์นะครับนะซึ่งมันยิงเช้าเนี่ยเราควรจะวิ่งตามฝั่งอเมริกาขึ้นไปนะครับนะเพราะว่าราคาน้ำมันก็ดรอปลงนะครับนะแล้วก็บอนด์ยูของอเมริกาถือว่าดูชะลอลงนะฮะเจ้าตัวเฮดปีของเขาเนี่ยนะครับนะมันก็ยังมีความหวังว่าถ้าเป็นอย่างนี้เอฟเฟคอาจจะไม่เร่งที่หนกเบี้ยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอันนั้นเป็นเงื่อนไขที่ต้องติดตามดูเพราะว่าฝั่งอเมริกาก็จะมีการเฟดเขาก็มีการประชุมช่วงวันที่ประมาณสักปลายเดือนซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็นช่วงประมาณ27-28นะครับในปลายเดือนนี้นะครับนะแต่ก็ต้องติดตามดูขณะนี้ก็เองเราเห็นเลยว่าตลาดหุ้นเอเชียกลับไปวิ่งอย่างนั้นนะฮะตลาดหุ้นเอเชียนี้มีทั้งบวกทั้งลบเคลื่อนตัวผสมผสานไปนะครับนะแล้วกลายเป็นว่าเราก็เล่นตามตลาดหุ้นเอเชียมากกว่านะครับนะเพราะจริงแล้ววันนี้เราเองก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรนะฮะนะครับซึ่งจริงเรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะไปเชิงจิตวิทยาเชิงบวกด้วยซ้ำไปเพราะว่าช่วงนี้เรามีอะไร World Bank กับทัวร์
1: ไอ้แมทประชุม
0: นะเราน่าจะมีการเด้งโชว์สักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับไม่ไปแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็คือเป็นเรื่องการเทคนิคเฉยเพราะว่าตลาดหุ้นมันไม่ได้ลงแรงนะครับลงไปประมาณสัก10 จุดแล้วเด้งกลับขึ้นมาได้เองอยู่ว่ามันก็โอเคอยู่นะครับนะแล้วรวมถึงอย่างคือว่าวันนี้เองตัวหลักๆก็คืออาจจะมาจากเดลต้าเพราะเดลต้านี้วันนี้ก็ลง6 บาทนะครับนะก็ลา6 จุดได้นะครับนะก็คือเท่ากับที่จะลงนี่แหละนะครับนะก็เดลต้าก็มีเงื่อนไขเพราะส่วนตัวทหารของเขา
1: แล้วอันนี้เป็นปัจจัยเฉพาะตัวใช่ไหมเรื่องที่พลาดกับบริษัทแม
0: ่นะใช่คราวนี้คือคนในนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าวันนี้หุ้นตัวอื่นมันทำหน้าที่เช่นวันนี้กลุ่มแบงก์มานะครับมีแบงก์มามีไฟแนนซ์มาเนี่ยอันนี้อาจจะไปล้อกับโบแบงก์ป่าไม่แน่ใจแต่เราได้โชว์กลุ่มการเงินก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะแต่หุ้นมันก็ยังมีช้อยให้เลือกหรือว่ามีสีสันมันอยู่คือมันไม่ใช่ว่าลงไปแล้วลงทุกตัวไม่ใช่นะครับนะมีตัวอื่นที่มันแทนที่อันนี้เราดีมองว่าเป็นเรื่องการเทคผิดไปเฉยๆแล้วก็อาจจะเหมือนกับเล่นแล้วรอดูปัจจัยใหม่ๆว่าจะมีอะไรมาเสริมหรือเปล่านะครับ
1: อันนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับกลับมาทีก็เป็นวันพุธแนวโน้มวันพุธครับคุณเจริญคาดการว่าตลาดจะเป็นยังไงครับ
0: ผมยังมองว่าตลาดหุ้นน่าจะเป็นไซด์เวย์ถึงปรับตัวขึ้นได้อยู่นะคือคำว่าลงเนี่ยยังมีโอกาสลงได้อยู่มีโอกาสแต่ลงแบบองค์มาจำกัดเรามองอย่างนั้นนะครับเราไม่ได้มองว่ามันจะลงไปข้างล่างหรืออะไรไม่ได้มองเนี่ยนะครับนะเพราะอย่างที่บอกคือตลาดมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงนี้มันกำลังใกล้ประกาศงบแล้วนะครับนะผมว่าฝั่งใกล้ๆตัวคือฝั่งอเมริกาเนี่ยแหละจะออกก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้างบเขาออกมาดีปุ๊บเนี่ยงบ Q3 นะครับนะถ้าออกมาดีปุ๊บเนี่ยเราก็มีลุ้นต่อมกันบ้านเราจะเป็นกลุ่มสมัครการเงินที่หยอกก่อนนะครับนะก็ต้องดูว่าดูจากวันนี้หุ้นกลุ่มสมัครการเงินมันสู้ขึ้นมานะแต่ว่าอาจจะเล่นเก็งงบหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าดูทรงเนี่ยมันให้หลักคุณดูมีความหวังว่าถ้าออกมาดีปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเซ็ตจะไม่ลงแล้วก็จะมีการติดบาทเราไซด์เวย์ไปมากกว่านะครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณเจริญ
0: ครับผมครับดีครับครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ค่ะ
1: ส่วนทองคำวันนี้สมาคมค้าทองคำไม่หยุดกินเจนะฮะก็ยังเปลี่ยนแปลงราคาอยู่12 ครั้งรวมแล้วปรับลดลงมา100 บาทฮะนะฮะราคาทองคำแท่งก็สุดท้ายก็ขายออกที่ 66,450 บาทส่วนทองรูปพรรณก็ 67,250 บาทสำหรับขายออกนะครับ โดยราคาถ้าดูในตลาดโลกวันนี้ก็ปรับตัวลดลงนะขึ้นไปอยู่เหนือถ้าเป็นราคาโอฟิวเจอร์เนี่ยทะลุ 4,200 แต่ว่าก็ร่วงลงมาแล้วตอนนี้อยู่ที่ถ้าเป็นสปอต 4,157 เหรียญลงมา 37 เหรียญครับ แต่ว่าของเราเงินบาทวันนี้มีอ่อนค่าด้วยก็เลยทำให้ไม่ลงมามากเท่ากับตลาดโลกบาทที่อ่อนค่าก็ช่วยรับแรงกระแทกลงมา เอาไว้ได้พอสมควรนะฮะก็ลงเบ็ดเสร็จก็ลงมาแค่100 บาทนะ
2: ค่ะ
1: แต่สถานการณ์ล่าสุดน้ำมันโลกพุ่งกระฉูดเลยนะราคา
2: ไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะลงพี่เมษามันดูแย่มากที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยนอกจากรอบที่โจมตีเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ที่วิซี่เสียชีวิต10 กว่ารายและบาดเจ็บ300-400 รายเนี่ย
1: มีรอบสอง
2: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้วันอาทิตย์เอาอีกนะคะ
1: ครับ
2: เสียชีวิต1 รายบาดเจ็บอีก10 รายเป็นการมุ่งโจมตีไปที่สนามบินนานาชาติในกรุงริยาดเลยค่ะ
1: ภาพออกมาคนกำลังเดินต่อแถวกันนะใครจะเข้าตรวจไอ้ก่อนที่จะผ่านอยู่ภายในอาคารผู้โดยสารนั่นแหละ
2: มันไม่ได้มีอะไรที่ปลอดภัยเลยแล้วก
1: ็
2: ได้เกิดเสียงไซเรนดังขึ้นเช่นเดียวกันนะที่อับบาทางตอนใต้แต่ว่ามีการยิงสกัดพวกขีปนาวุธไว้ได้มันซาอุดีโดนขนาดนี้ว่ามันแล้วก็ไอช่องแคบฮอร์มุสก็ยังทางอิหร่านก็ยังขู่นะฮะแล้วก็ว่ากันว่ามีเรือลำหนึ่งที่ใหญ่มากๆก็โดนทุ่นระเบิดที่วางไว้ซึ่งอิหร่านบอกเป็นของสหรัฐด้วย
1: ก็เบรนท์ก็ทะลุ106เหรียญละราคาล่าสุดขนาดนี้นะครับทะลุ106เหรียญทางอิหร่านก็ได้ติดต่อมาที่ซาอุดิอาระเบียนะบอกว่าพร้อมจะเป็นคนกลางช่วยเจรจาระหว่างฮูตีกับทางซาอุดิอาระเบียให้ถ้าทางซาอุดิอาระเบียมีความประสงค์ที่จะให้มีการเจรจากับทางกลุ่มฮูตีของเยเมนครับ
2: ค่ะ
1: แสดงท่าทีออกมา
2: ค่ะจริงๆเมื่อกี้นี้ที่ดร.ลาเฟอร์ที่เรียนอ่านนั่นน่ะเขาพูดเรื่องพลังงานด้วยว่าต้องปล่อยลอยตัวค่ะพี่ไพศาลโอ้ยตอนแรกนี่ก็บอกเขารู้จักประเทศไทยดีพอพูดถึงตอนนี้นี่คิดว่าเขาอาจจะรู้จักประเทศไทยในโลกแห่งความเป็นในโลกอะไรคะในโลกที่มันควรจะเป็นใช่ไหมคะแต่เขาไม่รู้ในโลกแห่งความเป็นจริงว่าคุณไม่มีวันปล่อยลอยตัวพลังงานได้เลยในประเทศไทย
1: แค่นี้เนี่ยจากที่เคยพยายามตรึงเอาไว้30ขึ้นมาอย่างมากก็35ปล่อยมา42นี่ก็ถือว่าก็พอสมควรแล้วนะแต่ว่าก็เป็นที่ยอมรับกันได้แล้วว่าก็ยังอุ้มอยู่ไม่น้อยกว่า4บาท5บาทคือถ้าปล่อยจริงๆเนี่ยตอนนี้มันก็ไปแตะ48 49
2: อ๋อใช่ค่ะใช
1: ่
2: ค่ะที่ดีชอบอ่านข่าวนี้จริงเลยท่านว่ามันเวลาคนที่เขาระดับเดียวกันก็ซัดกันมันสนุกดีนะคะ
1: ครับ
2: จำปอตะลุพัฒเลิศทวีวิทย์ได้ไหมคะ
1: เออคดีเรือแตงโมฮะ
2: เรือแตงโมอ่ะเขาเป็นสามีของคุณเบนซ์พริกไทยคุณเบนซ์พริกไทยนี่ก็ลูกตำรวจใหญ่อยู่เหมือนกันนะค่ะเขาเป็นนักร้องนะคุณเบนซ์พริกไทยเนี่ยเขามีลูกด้วยกันโตแล้วเป็นโตน่าจะรุ่นลูกกับลูกของคุณชมพู่อารยานะคะปรากฏมันก็เป็นความรู้ใหม่นะคะเขามีการแข่งขันโกคาร์ทเยาวชนรายการ True Vision Toyota Junior Kart Championship 2026เป็นสนามที่3ไปแข่งที่พีระเซอร์กิตเลยเมื่อวานนี้11ตุลาคม
1: รถคาร์ทเป็นรถคาร์ท
2: ปรากฏว่าลูกทีมลูกคุณชมพู่ได้เขาก็เลยมี
1: น้องพายุใช่ไหม
2: น้องพายุได
1: ้ลูกชายลูกแฝดเขา
2: ฮะปรากฏว่าก็เลยมีการประท้วงเพราะว่าลูกชายของทีมคุณตนุพัฒน์คุณปอตนุพัฒน์กับเบนพิกไทยเนี่ยลูกชายเขาชื่อลาเลงลงแข่งในรุ่นเดียวกันกับน้องพายุได้อันดับ2ก็เลยประท้วงเพราะต้องการความชัดเจนความโปร่งใสเรื่องมาตรฐานเครื่องยนต์ที่เท่าเทียมกันสำหรับนักแข่งทุกคนค่ะ
1: ก็ล่าสุดเนี่ยทางพ่อแม่ของเด็กเขาไม่ได้แสดงท่าทีอย่างไรนะแต่ว่าทีม DT Motorsport D-Doc T Thailand เนี่ยนะซึ่งเป็นทีมที่ดูแลและเซอร์วิสรถของรถแข่งของน้องพายุได้ออกจดหมายด่วนส่งถึงประธานและอนุกรรมการเทคนิคกลางราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์รอยอสอทอเนี่ย
2: รุ่น89ขวบค่ะรุ่นนี้89ขวบ
1: เพื่อชี้แจงและปฏิเสธข้อกล่าวหาทุจริตโดยทางทีมยืนยันอย่างหนักแน่นพร้อมแสดงหลักฐานว่าการเลือกใช้เสื้อสูบเครื่องยนต์ดังกล่าวนั้นเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของการแข่งขันทุกประการไม่ได้มีการโมดิฟายข้ามรุ่นเพื่อเอาเปรียบคู่แข่งตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใดทางทีม DT Motorsport ได้เปิดเผยหลักฐานสำคัญโดยอ้างอิงจากเอกสารกฎกติกาเทคนิคของการแข่งขันนะหรือว่า technicalRegulation 2026ข้อ14พร้อมกับใบสเปครับรองมาตรฐานจากผู้ผลิตซึ่งระบุชัดเจนว่าเสื้อสูบที่ทางที

0: นำมาใช้นั้นเป็นชิ้นส่วนที่ได้รับการอนุมัติและอนุญาตให้ใช้แข่งขันได้อย่างถูกต้องโดยเอกสารคู่มือชุดนี้เป็นข้อมูลสากลที่เปิดให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของIAME อย่างเปิดเผยและทางฝ่ายจัดการแข่งขันเองก็เคยส่งแจ้งประกาศให้ทุกทีมรับทราบโดยทั่วกันในกลุ่มไลน์ทางการตั้งแต่พฤษภาคม69ที่ผ่านมาแล้วนอกจากนี้ผู้จัดการทีมก็ยังได้ชี้แจงถึงความโปร่งใสในขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยระบุว่ารถแข่งหมายเลข69ของน้องพายุได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสภาพรถตามวันและเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัดในวันอาทิตย์ซึ่งตัวเครื่องยนต์ได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการซีลเครื่องยนต์จากเจ้าหน้าที่เทคนิคประจำสนามไปที่เรียบร้อยก่อนจะลงทำการแข่งขันหลังจากที่น้องพายุซิ่งเข้าเส้นชัยระดับหนึ่งในรอบไฟนอลรถคันดังกล่าวก็เข้าตรวจสภาพหลังแข่งตามขั้นตอนปกติทุกอย่างและไม่ได้รับการแจ้งเตือนความผิดปกติหรือมีสัญญาณของการทุจริตใดๆจากกรรมการเทคนิคในสนามแม้แต่ข้อเดียวทางทีมผู้ดูแลรถแข่งของน้องพายุทิ้งท้ายว่าการทำหนังสือชี้แจงต่อรยศท.ในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินอย่างเที่ยงธรรมโดยขอยืนยันว่าทีมงานทุกคนทำงานด้วยสปิริตของน้ำใจนักกีฬาไม่มีเจตนาที่จะกระทำการใดๆให้เกิดความได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมหรือโกงเครื่องยนต์เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะอย่างแน่นอนเพราะทุกขั้นตอนและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเซตติ้งรถแข่งคันนี้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปอ้างอิงตามกฎกติกาเทคนิคและใบสเปคมาตรฐานการแข่งขันได้ทั้งหมดก็ชี้แจงมาว่างั้นครับ
1: ค่ะก็แต่ว่าไอตอนที่ขึ้นโพเดียมนี่ไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่ามีคนไปเพราะว่าพอมีการร้องทวงปุ๊บเขาก็เลยยังไม่ให้ขึ้นโพเดียมค่ะ
0: ครับ
1: โอเค
0: เอาลูกมาแข่งตั้งแต่เด็กเลย
1: บางทีเราก็รู้สึกว่ามันบอบบางเหมือนกันนะเวลาเด็กลงสนามแข่งเนี่ย
0: คร
1: ับ แล้วเรื่องมันเป็นเรื่องเอาแพ้เอาชนะด้วยอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแค่สนุกเป็นประสบการณ์ค่ะแสดงว่าเดิมพันมันคงสูงอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะเขามีทีมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องเขาคนเดียวอ่ะพี่ส
0: าย มันมีทีมมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องกับเด็กเยอะ
1: สปอนเซอร์ด้วยปะไม่แน่ใจค่ะอย่างน้อยก็เป็นเรื่องในโซเชียลล่ะที ่มันมีมูลค่าค
0: ่ะไอ้ผมเคยพยายามจะนึกถึงว่าตอนเป่ากบโยนกองมีเคยถูกจับตรวจอะไรต่างๆหรือเปล่าไม่มีนะไม่ค่อยมี
1: ดิฉันเนี่ยมือไม่สวยเลยเนี่ยเล่นหมากเก
0: ็บแล้ว
1: ผู้ปกครองเดี๋ยวมันอย่างเงี้ย
0: ผู้ปกครองไม่ค่อยมายุ่งด้วย
1: ฮะ
0: อันนี้พ่อแม่มันลุ้นเลยนะคือผมว่าลูกเด็กก็ไม่คิดอะไรพ่อแม่มีความรู้สึกเสียหน้าใช่ไหมพ่อแม่ไม่ยอมพ่อแม่ไม่ยอม
1: การลงทุนการลงทุนเป็นการลงทุน
0: ครับ
1: เดี๋ยวคิดว่ามันมีรีเทิร์นไม่งั้นคงไม่สวยอ่ะมันเป็นการลงทุนแล้วมันต้องมีผลคืนน่ะมันถึงได้เอาเป็นเอาตายกันวันนี้แพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดร์ผู้ก่อตั้งและ CEO KKC Clinic เข้าพบพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการสอท.1และพนักงานสอบสวนเพื่อให้ถ้อยคำและมอบหลักฐานกรณีถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเรียกเงิน40ล้านเพื่อช่วยเหลือคดีค่ะคดีอะไรไม่บอกนะฮะ
0: เคยให้มาช่วยใช่มั้ยแล้วมารีดไถเค้านี่ก็เคยยามแฉลักษณะว่าอย่างนั้นมาก่อนหน้านี้แล้ว
1: แล้วก็โพสต์ Facebook ว่ามามอบหลักฐานให้ตำรวจบุกจับนักบุญอินฟูหัวโล้นใครที่เคยโดนตบทรัพย์หรือเคยบริจาคต้องออกมาช่วยนะคะติดต่อเข้ามาให้ปากคำได้เลยค่ะอินฟูหัวโล้นพวกพระที่นั่นก็เหมือนกันที่โดนจับนี่โอ้ยอย่าได้ทำผิดใช่นะเรียนได้ยินมาว่าเจ้าหน้าที่เขาเวลาที่เขาทำคดีแล้วคุณไม่เหลืออะไรเลยเขาไปบริพันเทินอะไรหรอกนะค่ะ
0: ครับ
1: พี่ไพศาลเราจะพูดเรื่องไทย PBS บ้างไหมคะ
0: ล่าสุด
1: มันเป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นเรื่องใหญ่นะ
0: ล่าสุดนี่มันคืออะไรเรื่องสตง.ใช่ไหมที่สตง.สตง.เขาสอบอ่ะ
1: คืออย่างเงี้ย
0: ประเด็นที่ผมคิดว่าไอ้ส่วนในที่วิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องค่าผลตอบแทนเรื่องอะไรต่างๆนะมันก็มีเรื่องทั้งที่มันก็มองได้หลายมุมอ่ะแต่ว่าที่เป็นทางการเลยก็คือว่ามีการตรวจสอบจากทางหน่วยงานที่เขาต้องมีหน้าที่ตรวจสอบก็คือสตง.
1: หน่วยงานเนี่ยมันออกมาเป็นชุดพร้อมกับความพยายามที่จะแก้กฎหมายที่ให้ไทย PBS เนี่ยไม่ใช่ว่าได้รับเงินโดยอัตโนมัติจากภาษีเหล้าบุหรี่เบียร์ที่เพดานไม่เกิน 2,000 ล้านคือพอโยนประเด็นนี้ในการแก้กฎหมายออกมาปุ๊บมันก็ออกมาเป็นชุดเลยเรื่องของเงินในการจัดจ้างแบบเจาะเฉพาะอะไรนะระบุเฉพาะเจาะจงหรือว่าเรื่องการตรวจสอบการให้จัดระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนก็ไม่ทำให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็80ล้านเดี๋ยวตอนนี้ไป200กว่าล้านแล้วใช่ไหมคะที่จะเรียกคืนแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันก็ไปตกอยู่ในกลุ่มในมือของคนที่หลายๆคนที่ก็อยู่ในวงการเดียวกันเราก็รู้จักกันนะคะหลายๆคนก็เห็นโพสต์แล้วเนี่ยก็คือมีปฏิกิริยาที่ค่อนข้างรุนแรงกับไทย PBS ในการที่แสดงความเห็นว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันควรจะต้องได้รับการปรับปรุงดิฉันใช้คำสุภาพนะแต่เวลาที่เขาลุยกันเนี่ยเขาใช้คำหนักกว่านี้เยอะอ่ะนะฮะส่วนตัวนะคะพี่ไพศาลเรียนพูดเรื่องส่วนตัวก็แล้วกันเรียนดูไทย PBS ดูเยอะเป็นแฟนคลับหลายๆรายการเพราะเรียนเบื่อหน่ายหนังหญิงรักหญิงชายรักชายอะไรอย่างเงี้ยเรียนก็ทนกับอะไรพวกนี้มากไม่ได้อะนะคะหรือว่ารายการที่ผัวเมียเรื่องดราม่งดราม่าอะไรเยอะไม่เรียนก็ทนเลยพวกนี้ไม่ค่อยได้อะพี่ไพศาลพูดจริงๆอย่างน้อยก็เป็นสถานีที่เรามาหลบภัยดูเรื่องที่เราอาชญากรรมอะไรบ้าบอมากมายเนี่ยก็ทนดูไม่ได้เหมือนกันมันเป็นสถานีที่เป็นที่หลบภัยของฉันได้ดีอะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไอ้ส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เขาติติงมาเรื่องการใช้เงินได้คุ้มค่าหลายๆเรื่องดิฉันก็เห็นด้วยนะคะพี่ไพศาลขออย่างนั้นก็แล้วกันจะไม่พูดเลยก็รู้สึกอึดอัดก็พูดซะหน่อยค่ะแล้วบางทีการปวารณาตัวแบบบางทีมันก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะในการที่อย่างเช่นตอนโควิดอย่างเงี้ยที่เขาก็เชียร์พวกแพทย์ชนบทมากสุดท้ายพวกแพทย์ชนบทนั่นก็โดนคดียาเยอะวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อันตรายเหมือนกันนะในการที่เราเลือกที่จะคิดว่าใครดีตลอดเวลานะคะพี่ไพศาลในฐานะสื่อค่ะ
0: ครับ
1: แล้วเราถ้าเราเป็นองค์กรเป็นเอกชนเราก็รับผิดชอบในฐานะเอกชนแต่เวลาที่เราใช้เงินภาษีแล้วเราเลือกที่จะคิดว่าคนดีคนนี้เลวเนี่ยเรียกว่ามันไม่ค่อยแฟร์กับสังคมค่ะ
0: ค่ะผมเองดูคนที่เขาอยู่วงในนะในส่วนด้านที่เขากังวลเนี่ยก็กังวลเรื่องว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่จะทำให้ไทย PBS เนี่ยพ้นไปจากความเป็นสื่อเสรีอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เขากังวลก็ด้านหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: แต่อีกด้านหนึ่งก็คือเราไม่รู้เรื่องภายในเขาเพราะว่าไม่เคยเข้าไปอยู่ในวงในของเขา
1: แต่
0: ถามว่าคนที่รู้จักเนี่ยรู้จักกันหมดไหมรู้จักกันหมดอ่ะทั้งคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นทั้งคนที่บริหารทั้งอะไรก็รู้จักกันในฐานะที่อยู่ในวงการสื่อด้วยกันแล้วบางคนก็รักใครก็เป็นการส่วนตัวได้ซ้ำไปผมก็เคยเป็นวิทยากรรับเชิญของเขาอยู่นะ
1: ค่าตัวเท่านั้นไหมคะเนี่ยรอจะถามเนี่ยชวนคุยว่าจะถามเนี่ย30,000-40,000ขนาดน
0: ั้นเลือกตั้งที่เขาแลนสไลด์เขากี่เปอร์เซ็นต์นะที่ว่าพุ่งขึ้นมาเท่าไหร่เลือกตั้งมากันทั้งค
1: น400-600%
0: ผมน้อยกว่าประมาณ ็เป็นวิทยากรไม่ใช่ผู้จัดไม่ได้ไปนั่นเป็นผู้เขาจ่ายเฉพาะในส่วนนั้นไปไม่นั่นไม่เป็นปกติอ่ะนะคนหนึ่งเนี่ยคุณบุญเลิศคชายุทธเดชค
1: ุ
0: ณบ
1: ุ
0: ญเลิศช้างใหญ่ค
1: ุ
0: ณบ
1: ุ
0: ญเล
1: ิ
0: ศ
1: ช้างใหญ่
0: คุณบุญเลิศเนี่ยเขาเป็นอดีตกรรมการ
1: ค่ะ
0: อดีตกรรมการรู้สึกสมัครล่าสุดก็น่าจะสมัครด้วยแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้นี่ไงเนี่ย
1: ค่ะ
0: บุญเลิศแต่ผมมีรายชื่อนะล่าสุดเขาสมัครไปอีกครั้ง
1: คุณเก๋ธีรัตน์เล่นหนัก
0: อันนี้
1: คุณบุญเลิศเล่นหนักอยู
0: ่เก๋นี่เขาน่าจะเคย
1: อยู่ตั้งแต่สมัยไอทีวีค่ะ
0: เขาเป็นฝ่ายถูกล้มนี่ใช่ไหมเอ้ยเขาตอนเป็นไอที
1: ตอนอยู่ไอทีวีแล้วก็ออกมาไม่น่าจะไม่ได้อยู่น่าจะไม่ได้อยู่
0: เขารู้สึกเขาจะฝ่ายเป็นฝ่ายที่สู้กับก่อนที่จะเกิดอีกขั้วหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้คุณบุญเลิศเขาเคยไปเป็นกรรมการบอกว่าต้องปฏิรูปใหญ่ก่อนจะสายเกินแก้ไปกว่านี้บอกว่าอาจกล่าวได้ว่าครั้งนี้คนในไทยพีเอสสะดุ้งตื่นตัวตื่นเต้นและระทึกใจมากที่สุดกว่าทุกครั้งในรอบ 18-19 ปีแล้วก็ไล่ยาวมาอะไรต่างๆนะบอกว่าคือปัญหาที่เขามองเห็นเนี่ยว่าตอนนี้ไทยพีเอสเนี่ยก็คือว่ามีการจ้างบุคลากรจำนวนสูงมาก 1,300 กว่าคน
1: ก็มีเงินจ้างนี
0: ่เนี่ยเขาก็ติงหลายๆข้อที่มองว่าจะเป็นต้องยกเครื่องตัวนะต้องอะไรเงี้ยนะอันนี้เรามองจากคนที่อยู่วงในก็หลายๆเรื่องเราก็ดูแล้วมันก็เป็นประเด็นที
1: ่น่าพิจารณาว่า
0: องค์กรก็ควรจะนำไปพิจารณาดูแล้วก็ถ้ามีแนวทางมีอะไรที่คิดว่าเขาก็เห็นปัญหาอยู่แล้วก็พยายามที่จะยกเครื่องสังฆทานก็น่าจะแถลงออกมานะน่าจะแถลงน่าจะอะไรต่างโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการเนี่ย
1: ใครจะแถลงอ่ะ
0: ก็มีคณะกรรมการอยู่นะมีประธานมีคณะกรรมการอยู
1: ่ทำไมไม่พูดเลยอ่ะ
0: ตอนนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ก็เป็นฝ่ายโดนกระหน่ำด้วยข่าวสารต่างๆมาก็ยังไม่มีการแถลงหรืออะไรต่างหรือว่าเขาจะรอดูว่าทุกอย่างมันดูเปิดออกมาชัดเจนว่าตกลงมันมีใครอะไรยังไงบ้างใครว่าด้วยเรื่องอะไรยังไง
1: แต่สถานีที่ไม่มีเจ้าของมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะพี่ไพศาล
0: ไม่อยากมา
1: ก็หมดว่าแล้วก็ไปใช่ค่ะ
0: ออกหน้าออกตามากก็ทัวร์ก็จะมาลงเฉพาะเขาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่รู้ตอนนี้ผมก็จำไม่ได้แล้วใครเป็นประธานอะไรไงอาจารย์น่าจะพ้นวาระไปแล้วมั้งอ
1: าจารย์เจมส์ศักดิ์ค่ะ
0: น่าจะพ้น
1: น่าจะไม่แล้วค่ะ
0: น่าจะพ้นไปละครับ
1: ค่ะเสรีภาพสื่ออิสระเห็นด้วยแต่ว่ารายละเอียดน่าจะฟังจากที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเองก็สะดุ้งอยู่เหมือนกันมันน่าจะใช้เงินได้คุ้มค่ากว่านี้นะคะจริงๆแฟนรายการเราเยอะนะคะไทย PBS ที่ฟังเราอยู่เนี่ยได้เจอได้รู้จักหลายๆท่านที่เป็นแฟนรายการเราเดนก็ระมัดระวังในการที
0: ่
1: จะ
0: ไปมันก็เป็นจุดว่าจ้างวิทยากรคนนั้นคนนี้ด้วยค่างบประมาณขนาดนั้นขนาดนี้ผมว่ามันก็ต้องพิจารณาเรื่องเรตติ้งว่าเขามีเรตติ้งขนาดไหนเขามีอะไรประกอบไปหลายอย่างนะแต่อย่างหนึ่งอ่ะที่โอเคนะผมก็คิดว่าไทยพีบีเอสเขาควรชี้แจงคือว่าถ้าเขาจะต้องจ้างคนนอกเหล่านี้มาทำรายการอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วคนในของเขาซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยอันเนี้ยทำอะไรยังไงบ้างอันเนี้ยผมคิดว่าควรเป็นประเด็นที่ถ้าตั้งคำถามเนี่ยก็น่าจะต้องมีการชี้แจงกันอยู่เหมือนกัน
1: ค่ะโอเคพรุ่งนี้เจอกันค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศ กว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิทยารามวัดราชนัตตารามวัดสมณัตวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพรรคโอกาสใหม่เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 น
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหา

0: ติดประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพาสื่อเยี่ยมชมนิทรรศการพร้อมให้ข้อมูลแนวคิดการจัดนิทรรศการที่ล้อไปกับธีมงานหลัก Empowering People Building Less Rentโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาถ่ายทอดสู่ประชาคมโลกโดยเนื้อหาหลักของนิทรรศการประกอบด้วย5แนวทางสำคัญได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่จากจุดเล็กการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นภายใต้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติโดยโครงการก้านลิงและการปลูกหญ้าแฝกตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสื่อมวลชนทั่วโลกลงทะเบียนร่วมการประชุมและร่วมกิจกรรมซึ่งอสมทรับหน้าที่สำคัญในฐานะ Official Media Partner ในการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นสื่อกลางถ่ายทอดข้อมูลและเชื่อมโยงการประชุมระดับโลกสู่ประชาคมนานาชาติผ่านโทรทัศน์วิทยุสำนักข่าวไทยและสื่อดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสร้างประโยชน์สูงสุดให้ประเทศและร่วมสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพเวทีสำคัญระดับโลกครั้งประวัติศาสตร์ชวนคนไทยติดตามงานเสวนา IMF ธนาคารโลกสร้างโอกาสคนไทยนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมติดตามการเสวนาระดับสูงของประเทศไทยในฐานะประเทศเจ้าภาพ Thailand Host Country Event 2กิจกรรมสำคัญภายใต้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมได้รับเกียรติจากผู้นำทางเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อรับมือกับความท้าทายเสริมสร้างความเข้มแข็งและระดมเงินทุนเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวสำหรับ2เวทีเสวนาสำคัญประกอบด้วยวันอังคารที่13ตุลาคมเวลา 13:30 น.ถึง 14:30 น.เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองการรับมือความท้าทายจากการแบ่งขั้วทางภูมิรัฐศาสตร์การสร้างความยืดหยุ่นและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจวันศุกร์ที่16ตุลาคมเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.เวทีหารือบทบาทภาคการเงินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวความร่วมมือระหว่างภาครัฐสถาบันการเงินและธนาคารเพื่อการพัฒนาเพื่อระดมทุนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังมีกำหนดการขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ในเวทีสำคัญอื่นๆได้แก่การถอดบทเรียนเส้นทางเศรษฐกิจไทยปี 2534 ถึง 2569 เรื่องความปลอดภัยทางการเงินดิจิทัลและเรื่องถกกลยุทธ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกพร้อมทั้งมีนัดหมายเจรจาทวิภาคีอีกกว่า50นัดหมายกับผู้นำเศรษฐกิจและสถาบันการเงินโลกเพื่อกระชับความสัมพันธ์และดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยศูนย์ JICC เตือน 13-18 ตุลาคมรับมือฝนตกหนักศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยระบุปริมาณฝนสัปดาห์นี้ลดลงแต่ยังมีฝนตกหนักโดยในช่วงวันที่13-16 ตุลาคมนี้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นด้านทิศตะวันตกของประเทศโดยพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากได้แก่ภาคกลางฝั่งตะวันตกคืออุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีสำหรับกทมจะมีฝนตกหนักเป็นบางช่วงตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่เกือบทั้งช่วงด้านกรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการน้ำหลายลุ่มน้ำโดยลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบรรเทาผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่ชายนาถถึงสมุทรปราการขณะที่เขื่อนแก่งกระจานแม้มีปริมาณน้ำสูงถึง 102% ของความจุแต่ปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อตัวเมืองเพชรบุรีส่วนลุ่มน้ำบางปะกงได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำได้ช้ากองทัพเรือจึงนำเรือเข้าช่วยผลักดันน้ำทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแห่งครับ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คื ริกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันที

0: ค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
3: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
2: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร0814986322สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT Newsโทร02-201-6373
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on Radio
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 2:12 นะคะพบกันในช่วงของรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอค่ะประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมเอ้าไม่เหมือนเดิมนะวันอยู่กับพี่ไหม2คน คุณดำรงติดภารกิจไปล่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะสวัสดีพี่ไหมค่ะ
6: สวัสดีคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะล่องเรือวันนี้ก็คงจะเป็นที่หวาดเสียวแล้วน้ำแรงนะคุณอ้อมนะ
5: ที่อยุธยาหรือว่าล่องเรือใหญ่ที
6: ่โอ้ไม่ทราบเลยค่ะว่าท่านไปไหนแต่ตัวไหมวันเนี้ยเมื่อวานเนี่ยผ่านแม่น้ำท่าจีนน้ำนครชัยศรีแล้ววันนี้ก็มาผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาสิเนาะพอผ่านแม่กลองนี่นะคะแล้วก็กลับมาชะอำผ่านหลายแม่น้ำเลยคุณอ้อมปรากฏว่าเมื่อวานนี่มีข่าวใหญ่ว่าน้ำท่วมแถวๆในถนนเพชรเกษมในตัวจังหวัดเพชรบุรีแต่ไม้เนี่ยประเภทนักหนีน้ำค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาทางเล็กทางใกล้ๆกับทะเลเพราะฉะนั้นก็จะไม่เจอน้องน้ำเลย
5: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ติดตามทาง Facebook Live อยู่แล้วก็ทางแอปพลิเคชันแล้วก็อีกหลายๆช่องทางด้วยนะคะพี่ใหม่เดี๋ยวก่อนจะไปเริ่มรายการขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักวิทยุของเราหลายกิจกรรม
6: เ
5: หลือเกิน
6: ช่วงนี้
5: เวียดนามใต้เต็มไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรอทริปต่อไปช่วงต้นปีนะคะว่ามีทริปอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่สำหรับเพื่อนบ้านของเราคลื่นอื่นๆนะคะอย่าง FM 99ค่ะ Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมศึกวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026มาลุ้นกันปีนี้นะคะมี2ทีมค่ะทีมสีแดงนะกับทีมสีน้ำเงินทีมสีแดงก็นำโดยป๋าแปะเจี๊ยบคทาทองเฉลิมวงมนมัมมี่และอาจารย์โอ๊ตดุสิตนะคะทีมสีน้ำเงินนำโดยอัชพงศ์สีมาต้นประวินโปรคิวโปรเตและพิชชี่ค่ะแล้วก็สนุกกันกับงานเลี้ยงยามค่ำคืนสุดแสนประทับใจลุ้นรับของรางวัลมากมายนะคะเขาจะจัดกิจกรรมกันวันที่29ตุลาคมนี้29ตุลาคมนี้นะคะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ0925315142ค่ะ0925315142 0809195365ค่ะ0809195365หรือ Facebook ของ FM 99นะคะคุณผู้ฟังท่านใดชอบตีกอล์ฟพี่ใหม่ชอบตีกอล์ฟไหมคะ
6: ผมไม่รู้จักเลยค่ะคุณอ้อม
5: ตีเทนนิสอย่างเดียวนะค่ะอีกกิจกรรมนึงนะคะอันนี้ใครชอบแบบไปสายมูค่ะนะคะ FM 107นะคะก็มีกิจกรรมเม็ด107นะคะมีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีมูเตออนทัวร์นะคะปาฏิหาริย์ล้านนาทริปไหว้พระสุดปังรับปีมะแม2570ค่ะนำทีมโดยอาจารย์คทาชินบัญชรผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ไปขอพรโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสิหิงนะคะที่วัดพระสิงห์แล้วก็ร่วมทำบุญพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลที่พระธาตุดอยสุเทพแล้วก็พาไปกราบสักการะพระธาตุหริพุนชัยที่จังหวัดลำพูนด้วยนะคะแล้วยังแบบชิวๆก็มีนะคะปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มแล้วก็เดินเล่นถนนคนเดินกาล่าดินเนอร์ขันตกทีมล้านนาซึ่งอาจารย์คาถาก็จะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักษัตค่ะจะเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้มี Early Bird นะคะ 2,999 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้นะคะทุกที่นั่งก็จะได้รับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีจองที่นั่งก็สอบถามโปรแกรมได้ที่หมายเลขนี้นะคะ0814986322ค่ะ0814986322หรือแอดไลน์ไปก็ได้ที่ตัวแอดไซน์แล้วก็เม็ด107 MET107 นะคะค่ะ
6: ของทริปเวียดนามคุณอ้อมไม่ได้เต็มมันล้นเนี่ยต้องเรียกว่าล้น
5: ล้นจริงๆล้นจริงๆมียังมีติดต่อมาอยู
6: ่
5: ไม่พูดแล้วพี่หมาย3บัตรไม่ไหวเอา2พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ดูแลกันอย่างใกล้ชิดนะคะก็ไปกับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณแล้วก็อาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินนะคะก็เดินทางกัน28พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวอาจจะมีเวลาจะโฟนอินเข้ามานะพี่ใหม่นะให้พี่ใหม่อยู่กับน้องขวัญแล้วก็เดี๋ยวอ้อมถ้าได้อาจจะโทรไลน์เข้ามาสดในรายการนะ
6: คุณอ้อมไป28พฤศจิกายนเนาะ28ตรงกับวันเสาร์29ตรงกับวันอาทิตย์เพราะฉะนั้น30วันจันทร์คุณอ้อมกลับวันไหนเอ่ย
5: วันที่1ค่ะกลับมาเจอกันอีกทีวันพุธเลย
6: ไม่มีเวลาโฟนอินหรอกค่ะ
5: ใช่ไม่มีเวลา
6: แค่สร้างความสุขดูแลเอาใจใส่ท่านลูกค้าก็หมดเวลาแล้ว
5: ถ้าอ้อมอยู่บนเรือมันจะมีวันหนึ่งที่อยู่บนเรือที่ไส้ง่อนพี่ไหมอยากจะแบบโอ้ยจะเอาภาพเข้ามาไม่ได้ไงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเก็บภาพให้ดูใน Facebook เอานะคะ
6: ไม่เป็นไรค่ะมาเล่าบรรยากาศแล้วกันว่าไอ้ล่องเรือเนี่ยมันโรแมนติกยังไงคุณอ้อมไปทางเวียดนามใต้ถูกไหม
5: เวียดนามใต้ค่ะไปลงโฮจิมินห์แล้วก็เราก็มุ่งหน้าไปเกินเธอเลยไปวัฒนธรรมแม่น้ำโขงตรงนั้นแม่โขงเดลต้าก่อนนอนเกินเธอคืนนึงแล้วก็มานอนโฮจิมินห์2คืนค่ะพี่ใหม
6: ่ได้ยินว่าเส้นทางนี้สวยแต่ก็คนจัดน้อยนะคะบางทีเขาก็ไปทางเหนือนู่นไปโอ้ยเมืองอะไรต่างๆเยอะเวียดนามเป็นที่กำลังนิยมเป็นสถานที่ภาษาทัวร์และเป็นเดสติเนชั่นที่คนจะชอบกันราคาดีคุณภาพคับทัวร์ว่างั้นเถอะนี่เห็นเพื่อนใหม่เข้าไปกันนะ
5: พี่ใหม่ไหนๆก็พูดแล้วนะอยากจะบอกทริปพิเศษจริงๆสำหรับปีหน้าแต่ว่าเดี๋ยวเราคิดว่าจะเปิดจองปลายปีนี้จะชวนพี่ใหม่ไปเที่ยวสงกรานต์12ปันนาที่ยูนานไปสงกรานต์เลยคุณผู้ฟังไปสงกรานต์จริงๆใครยังไม่มีโปรแกรมไปไหนเดี๋ยวอ้อมจะมาบอกว่า
6: 12ปันนาเน
5: ี่
6: ย
5: 12ปันนา
6: แล้วคุณอ้อมไปสงกรานต์เนี่ย
5: ใช่ค่ะ
6: ไหมจะพูดเลยนะ
5: ค่ะ
6: คนคิดโปรแกรมนี้เรียกว่าเก่ง เพราะว่าสงกรานต์เนี่ยมันก็ถือกำเนิดขึ้นจากไทยโบราณเราเนี่ยคุณอ้อมถ้าคุณอ้อมไป12ปันนาคุณอ้อมจะเห็นว่าไทยทั้งนั้นมันเป็นเมืองจีน
5: เหมือนทางเหนือเลย
6: แต่มันคือไทยจิตวิญญาณไทยใครจะไปเห็นเมืองจีนแต่บ้านเขาเป็นกาแลมีสัญลักษณ์กาแลมาเห็นครั้งแรกโอ้ขอโทษนะอย่าว่างอันนี้เลยน้ำตาซึมทำไมมันสวยทำไมมันมีความเป็นไทยสมัยก่อนที่บอกว่าคนไทยเนี่ยอพยพมาจากเทือกเขาอันไตอย่างนี้หมายว่ามันมีส่วนมีความจริงส่วนมีความจริง
5: ที่หมายอาหารน่ะยังเหมือนทางเหนือกับอ้อมไป12ปันนามา2ครั้งได้กินน้ำพริกหนุ่มอ่ะแต่เขาไม่ได้เร
6: ีย
5: ก
6: มันเลยใช่ไหม
5: มันเหมือนจริงๆเลยอ่ะแล้วก็ข้าวของที่ขายในถนนคนเดินอ่ะมันเป็นเชียงใหม่เลย
6: ถูกต้องใช่ใช่ไม่ชอบมาก
5: จะมาแจ้งข่าวให้ทราบขออนุญาตเซตที่พักอะไรก่อนนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างยากเราไปช่วงเทศกาลแต่ว่าเรายังไม่เคยจัดเทศกาลเลยก็อยากจะจัดสักทริปนึงค่ะเพราะว่าเทศกาลน้ำที่นู่นอ่ะมหาสงกรานต์ที่นู่นอ่ะสวยงามมากพี่หมายอยากให้ไปดูกันอ่ะอ้อ อ้อมเห็นในคลิปอยากไปเลย
6: มันยังเป็นบรรยากาศเก่าๆที่ไม่ใช่มาสาดน้ำกันโครมโครมยังสาดน้ำกันม่วนแต่แบบอะไรนะคุณอ้อมแบบผู้ดีทางเหนือแบบดูหมายพูดไม่เป็นอ่
5: ะ
6: ทางเหนือคำภาษาสวยๆของเขาอ่ะเออมีเอกลักษณ์ด้วย
5: ก็หดน้ำเนาะเพื่อนบอกว่าหดน้ำแบบได้สาดน้ำเนาะเฮาบ่สาด
6: เจ้า
5: หดน้ำเอาเจ้า

0: ค่อยค่อยพดน้ำ
1: ค่ะ
0: น่ารักขนาด
1: ค่ะเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบนะพี่ไหมชวนพี่ไหมไปด้วยไปไหมถ้าว่างนะคะ
0: มีแพลนที่ยังไม่ได้บอกคุณอ้อมว่าเดือนเมษาจะไปไหนเนี่ยก็คงจะต้องปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศน
1: ั
0: ่นแหละค่
1: ะ
0: แต่เดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะแต
1: ่
0: อยู่ที่ไหนไหมก็ไม่เคยทิ้งรายการก็ไม่เคยทิ้งใหม่ต
1: ้
0: องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะใหม่ก็จะหาทางสอดแทรกที่ไหนอินเทอร์เน็ตใหม่ก็จะส่งเสียงมาตลอดลักษณะเป็นอย่างนั้นนะคะใหม่จะเข้าเรื่องอย่างนี้ค่ะคุณอ้อมขาเรื่องง่ายๆที่คนไทยไม่ยอมทำก่อนไปต่างประเทศเนี่ยเพราะเราไปไหนบ่อยๆเนี่ยนะคะคุณอ้อมคนไทยเดินทางไปต่างประเทศคุณอ้อมเดินทางต่างประเทศคุณอ้อมต้องพูดภาษาใหม่อะภาษาทัวร์ว่าคุณอ้อมพาทัวร์ไปต่างประเทศพาคนไทยไปต่างประเทศสิ่งที่คุณอ้อมต้องทำแต่บางหมายทำบ่อยๆนะแต่บางท่านบางคนเขาก็ไม่มีเวลาจะทำแต่ถ้ามีเวลาควรจะทำมากเลยค่ะคุณอ้อมเพราะในแต่ละปีเนี่ยมีตัวเลขของประชาชนคนไทยเนี่ยนับไม่ถ้วนเลย
1: มันมีอะไรนอกจากทำพาสปอร์ตเหรอหรือบางประเทศก็ทำวีซ่านะ
0: คุณอ้อมต้องทำพาสปอร์ตคุณอ้อมต้องทำวีซ่าไปแต่สิ่งที่เมื่อคุณอ้อมเดินทางไปถึงจุดหมายแล้วอย่างเช่นคุณอ้อมไปเวียดนามแล้วเนี่ยนะคะหรือว่าคุณอ้อมจะไปเที่ยวไปทำงานไปพำนักระยะยาวยังไงก็ตามเนี่ยคุณอ้อมและท่านผู้ฟังที่จะเดินทางเองเนี่ยต้องทราบว่าไม่ว่าการเดินทางออกไปแต่ละครั้งนั้นน่ะจะมีเพียงแค่คนต้องเรียนอย่างนี้ว่ามีแค่คนแค่เพียงแค่ 1% ที่ทำอย่างนั้นเพราะเหลืออีก 99% เขาไม่ทำสิ่งนั้นคืออะไรคือสิ่งที่ควรทำอย่างถูกต้องแล้วก็คิดว่าถ้าไปทำเนี่ยมันคงจะรู้สึกว่าเราไปทำอะไรผิดหรือเปล่าอันนี้หมายจะเฉลยก็คือจังจำท่านทูตสุรพลเพชรวราที่หมายเล่าจากสามเณรมาเป็นทูตได้ใช่ไหมคะก่อนที่ท่านจะเกษียณราชการท่านก็ไปเป็นอธิบดีกรมการกงสุลค่ะคุณอ้
1: อม
0: ก็คือดูแลเรื่องพาสปอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งที่ควรจะทำท่านบอกว่าเรื่องง่ายๆที่คนไทยไม่ให้ความสำคัญไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องหรือมองข้ามไปอย่างที่ได้เกริ่นไว้ก็คือการกรอกข้อมูลในหนังสือเดินทางค่ะคุณอ้
1: อ
0: มก็คือพาสปอร์ตของคุณอ้อมนั่นเองคุณอ้อมเปิดข้างหลังนะข้อมูลในปกหลังของหนังสือเดินทางเนี่ยเราควรจะกรอกให้ถี่ถ้วนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเป็นยังไงยกตัวอย่างก็ได้เวลาคุณอ้อมไปอย่างไหมไปสมมติว่าตัวไหมไปตกระกำลำบากไหมไปเจออุบัติเหตุแล้วไหมไม่สามารถจะสื่อสารได้เพราะไหมไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วเขาจะดูพาสปอร์ตเราคุณอ้
1: อม
0: ถ้าเราเขียนไว้ละเอียดเขาจะรู้เลยอุ้ยต้องติดต่อใครอย่างฉุกเฉินจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์สำรองเบอร์อะไรคนคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรอาจจะเขียนไปด้วยว่าเรามีเรื่องข้อความสำคัญทางการแพทย์จะต้องรักษาเรายังไงหรืออะไรเงี้ย
1: มีโรคประจำตัวอะไรกรุ๊ปเลือดอะไรอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะพี่ใหม่
0: ถึงกับแม้ว่าเราจะเสียชีวิตไปแล้วจะต้องจัดการกับร่างเราอย่างไงอะไรเงี้ยคุณอ้อมควรจะเขียนไว้ในปกหลังทุกอย่างเท่าที่เราจะเขียนได้แล้วก็คุณท่านสุรพลเพชรวราธิบดีกรมการกระทรวงในสมัยนั้นเนี่ยนะคะท่านบอกว่าท่านคิดว่าผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปทำพาสปอร์ตมักจะไม่ได้ให้ความสำคัญกับรายละเอียดส่วนนี้เลยคิดแค่ว่าเขียนแต่ชื่อนามสกุลและรายละเอียดของตัวเองก็พอเราก็คิดอย่างนั้นกันคุณอ้อมช่องอื่นๆอย่างชื่อญาติหรือเบอร์โทรของผู้ที่ติดต่อได้สะดวกนี่ขีดละไว้หมดเลยไม่เติมสักหน่อยเถอะค่ะบางทีเบอร์โทรศัพท์อย่างสมมติไหมให้เบอร์คุณอ้อมไว้ติดต่อสมมติคุณอ้อมไม่อยู่คุณอ้อมจัดรายการคุณอ้อมให้คำตอบเขาไม่ได้แต่เขาเจ้าหน้าที่ต้องการจะรู้ตรงนั้นเราก็ควรจะใส่ไปอีก 2-3 เบอร์เขาจะได้ติดต่อจะได้ลิงก์กันได้นะคะหลายคนอาจไม่รู้ว่าความไม่ครบถ้วนของข้อมูลเหล่านี้เองที่จะทำให้เสียประโยชน์หรือเมื่อมีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์อะไรที่มันไม่คาดฝันเกิดขึ้นในต่างแดนในเมืองไทยก็คงจะไม่มีปัญหาข่าวคงจะถึงญาติได้นะคะทีนี้พวกเขาเหล่านั้นที่ได้รับความช่วยหรือการติดต่อที่ล่าช้าอันเกิดจากความไม่รู้ของทางกงสุลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เสียประโยชน์กับผู้ที่ลำบากอย่างตัวใหม่จะไม่รู้ใหม่ไปตกระกำลำบากเนี่ยนะคะการที่เราเขียนไว้เยอะๆเนี่ยเขาจะตามได้เขาจะจัดการอะไรต่ออะไรให้เราได้ดีกว่าเยอะเลยดีกว่าที่เราไม่เขียนคุณอ้อมนะคะแล้วก็ด้วยหน้าที่การงานของท่านเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าทำให้ตัวท่านเนี่ยต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้มาเยอะตัวอย่างที่ชัดเจนก็มีคือท่านไปเจอคนไทยในสหรัฐอเมริกาค่ะแกเป็นอย่างนี้คุณอ้อมแกเดินหกล้มแล้วกระทบสมองกระทบกระทั่งมากจนกระทั่งสมองพิการนะคะก็ไปรักษาตัว

0: อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งขณะนั้นอาการยังโคม่าอยู่ทางกรมการกงสุลก็พยายามตรวจสอบเพราะว่าเขามีหน้าที่จะดูแลคนไทยในต่างประเทศใช่ไหมเขาก็มีหน้าที่ว่าคนไทยคนนั้นต้องไปหาได้ว่าคนไทยคนนั้นเป็นใครมีญาติพี่น้องที่ติดต่ออยู่ที่ไหนบ้างในตัวเขาไม่มีหลักฐานและเอกสารอะไรเลยว่าเป็นใครค่ะแต่ตอนแทนที่เจอนะฮะพอตรวจสอบด้วยระบบออนไลน์ของกระทรวงต่างประเทศโดยการสืบค้นใบขอหนังสือเดินทางตั้งแต่ตอนขอที่อยู่เมืองไทยนะคุณอ้อมปรากฏว่าเขาไม่ได้กรอกเลยค่ะว่าญาติพี่น้องเขาเนี่ยคือใครเช่นใดบ้างหรือควรจะติดต่อกับใครเท่ากับบลายเท่ากับเป็นศูนย์ไปหมดเลยกรณีที่เราไม่สามารถจะสื่อสารกับเขาได้เขามีแต่ร่างยังมีวิญญาณอยู่แต่เขาสื่อสารตอบเราไม่ได้นะไม่รู้จะติดต่อกับใครเลยอย่างเงี้ยคุณอ้อมมันเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นกรมการกงสุลเนี่ยเขาเจอเหตุเหล่านี้บ่อยๆนะคะท่านก็เล่าว่าสถานกงสุลใหญ่เป็นห่วงแล้วก็ร้อนใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็แจ้งมาที่กระทรวงการต่างประเทศให้ตามหาญาติพี่น้องของเขาในเมืองไทยนะคะเราก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนไม่รู้จะไปตามที่ไหนเพราะมันไม่มีข้อมูลเลยนะคะโรงพยาบาลก็บอกว่าจะให้สถานกงสุลใหญ่ไปเซ็นอนุมัติให้เปลี่ยนวิธีรักษาเขาทางกงสุลใหญ่มันเรื่องอย่างเงี้ยคุณอ้อมมันคือเป็นเรื่องทางการแพทย์ทางการรักษาไงสมมติว่าคู่ของเราเนี่ยเขาไม่รู้เราเป็นใครจะเซ็นให้ผ่าตัดเนี่ยก็ผ่าตัดไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะคุณอ้อมนี่แหละทางกงสุลใหญ่ในขณะนั้นตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่าก็หนักใจว่าถ้าเราซึ่งไม่ใช่ญาติเนี่ยไปอนุมัติให้เปลี่ยนการรักษาแล้วถ้าเขาเกิดอาการไม่ดีขึ้นมาน่ะจะเป็นความผิดไหมล่ะ
1: ใช่
0: มันก็จะเป็นความผิดกับเจ้าหน้าที่นี่ไงแต่ถ้าเราตั้งแต่ไปทำพาสปอร์ตเราเขียนไว้เยอะๆคุณอ้อมเวลาที่เขาไปเจอเราต่างแดนหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยนะคะแล้วเขาเกิดมาสืบค้นจากออนไลน์ที่เราทำตั้งแต่ตอนสมัครทำพาสปอร์ตใช่ไหมเขาจะเห็นอ๋อนี่ไงข้อมูลถึงมันจะไม่อยู่ในพาสปอร์ตเราที่เราเขียนไว้ข้างหลังสมุดแต่มันจะปรากฏอยู่ในคอมพิวเตอร์ไงคุณอ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเขียนละเอียดเลยค่ะคุณท่านค่ะอธิบดีกรมการกงสุลท่านสุรพลเพชรวราก็บอกว่านี่คือตัวอย่างของผลซึ่งมันมีเหตุมาจากการที่พี่น้องคนไทยหลายคนไม่ได้นึกถึงคิดแต่ว่าเอาสะดวกเอาง่ายเขาว่าไว้ก่อนค่ะ
1: พี่หมายดูสมัยนี้ที่น่ะบางทีนะพวกไฟแนนซ์ต่างๆเขาก็มีกลยุทธ์เนาะทำให้มันยาวๆแล้วก็ไม่อยากอ่านแล้วกดยอมรับไปเลยจริงๆมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะอันนี้ให้กดเยอะๆก็ไม่อยากเอาแล้วพี่ใหม่
0: เงื่อนไขธนาคารก็เนาะถามว่าใครอ่านไม่มีใครอ่านสักคน
1: ไม่อ่านและยิ่งให้กรอกขนาดอ่านยังไม่อ่านจะให้กรอกเยอะๆนี่ฟันไปเถอะเอาจริงแล้วพี่ใหม่แต่มันจำเป็นนะ
0: ค่ะแต่เรื่องนี้เรามาเล่าแล้วอันนี้เป็นผลประโยชน์ของท่านเลยคราวหน้าถ้าพาสปอร์ตท่านหมดแล้วท่านจะต้องไปกรอกเยอะๆเลยค่ะนะถ้ามันไม่กรอกอะไรก็ไม่มีปัญหา
1: อันนี้ไปกรอกตอนที่ทำใช่ไหมพี่ใหม
0: ่
1: ตอนที่
0: พาสปอร์ตค่ะ
1: ตอนต่ออายุก็มีให้กรอกเหมือนกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเราจะเปลี่ยนเล่มหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะเราก็ควรจะให้ข้อมูลเขาไว้นะ
1: คะ
0: ท่านอธิบดีกรมการกงสุลคุณสุรพลเพชรเวลาก็เล่าต่อว่าผมก็เลยจึงอยากจะขอร้องพี่น้องคนไทยที่กำลังจะมาทำหนังสือเดินทางว่ากรุณากรอกข้อมูลให้ครบเถอะครับทางราชการไม่เอาข้อมูล ของท่านไปทำอะไรในทางเสียหายแน่นอน รับรองได้จากกระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณอ้อมที่ไม่ใช่ข้อบังคับแต่เป็นเรื่องที่ท่านอธิบดีกรมการกงสุลบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมอยากจะขอความร่วมมือก็คือเมื่อบริษัททัวร์จะพาลูกทัวร์เดินทางไปยังต่างประเทศไม่ว่าประเทศไหนจะใกล้ไกลสิงคโปร์มาเลเซียนี่อินโดอะไรทุกอย่างเลยนะคะรวมเวียดนามด้วยนะทุกแข่งนะคะอยากให้กรุณาแจ้งด้วยการแฟกซ์หรือส่งอีเมลมายังสถานทูตของประเทศปลายทางสักหน่อยคุณอ้อมจะดีมากเลยเพราะว่าในบริษัททัวร์ที่คุณอ้อมใช้ในการเดินทางเนี่ยเขาจะมีข้อมูลมากเลยอย่างเช่นคุณยุทธากรสุนทรญาติเลขที่พาสปอร์ตอะไรวันหมดอายุพาสปอร์ตอะไรอย่างงู้นอย่างนี้มันจะมีละเอียดหมดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณอ้อมพาสปอร์ตหายหรือนู่นนี่เกิดอะไรที่ไม่จะสามารถจะเรื่องจะดีจะร้ายอะไรดีหมดก็สามารถทำได้หมดอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องร้ายบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องดีสมมุติในระหว่างเดินทางญาติอาจจะติดต่ออุ้ยลูกเทียมคุณอ้อมอ่ะคนนึงนะเขาถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะจะติดต่อยังไงดีเนี่ยแหละเขาจะมีข้อมูลหมดเลยเห็นไหมอันนี้ก็พี่สมัยก็โม้หน่อยๆนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องดีนะคะเพราะฉะนั้น เราจะต้องส่งรายชื่อหรือ name list เนี่ยค่ะไปทิ้งไว้ที่สถานทูตไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามเขามีเรื่องด่วนเขาจะได้ติดต่อเราได้นะคะ 99% ของคนไทยที่ไปต่างประเทศไม่เคยแจ้งสถานทูตหรือสถานกงสุลให้ทราบให้ทราบเลยว่าตัวเองมาทำอะไรที่ไหนอย่างไรต่อเมื่อเกิดเหตุหรือเป็นปัญหาแล้วนะคะจึงจะมาแจ้งสถานทูตเรียนคุณอ้อมอย่างนี้อย่างไหมไปเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่เจริญหรือว่าใกล้ๆอย่างเวียดนามอะไรเนี่ยคุณอ้อมหมายก็เรียนตรงๆแล้วหมายก็ไม่ได้แจ้งหรอกแต่ถ้าหมายไปประเทศอะไรที่กันดารเช่นหมายต้องไปเคนยาหมายต้องไปไนจีเรียหมายต้องไปอียิปต์เนี่ยนะคะเรียนตรงๆหมายส่งสถานทูตเลยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดมีรบพุ่งอะไรในอียิปต์อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วหมายกลับไม่ได้ก็จะทางสถานทูตจะได้ช่วยเหลือส่งเครื่องบินไปรับเราหรืออะไรเช่นนี้เป็นต้น
1: ทำให้เรานึกถึงเคสน้องฮาลุนเลยเนาะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: คิดแบบเดียวกันเลย
1: ที่แบบว่า
0: คิดแบบ
1: ช่วยตามหาอยู่ตรงไหนยังไงนะ
0: ใช่ใช่
1: เจอน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วคนที่รับผิดชอบทำให้เราหนักหนาสาหัสที่สุดคือกรมการกงสุลแล้วบางทีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะคุณอ้อมเขาก็มีคนน้อยอ
1: ่
0: ะนะคะบางทีมีแค่คนสองคนมีแค่ในหน่วยงานมีแค่4คนเนี่ย
1: ะ
0: นะคะคนนึงก็ต้องรับผิดชอบเรื่องการเมือง
1: อ
0: ีกคนก็ดูงานอีกด้านนึงอีกคนก็เป็นเจ้าหน้าที่กรมการกงสุลก็เหลือคนอีกแค่คน2คนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็แทบจะทำงานไม่ทันถ้าเราได้ช่วยเขาจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะ
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนเนี่ยนะคะท่านทูตก็บอกว่าผมยอมรับว่าคนไทยจำนวนหนึ่งยังมีทัศนคติที่ไม่ดีนักต่อสถานทูตในสมัยก่อนนะคุณอ้อมนะหรือสถานกงสุลอาจจะเป็นเพราะเมื่อเข้ามาขอรับบริการแล้วไม่ได้รับความพึงพอใจกลับไปก็ต้องบอกว่าขณะนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเราก็เห็นจริงๆว่าเปลี่ยนไปจริงๆค
1: ุ
0: ณอ้อมอย่างคุณอ้อมไปทำพาสปอร์ตปั๊บเดียวเดี๋ยวนี้นะ
1: ปั๊บเดียวส่งถึงบ้านด้วย
0: ได้แล้ว
1: ใช่แล้วปั๊บเดียวถ่ายรูปแล้วชอบตอนถ่ายรูปด้วยนะพี่ไหมเอาจน
0: เลือกได้
1: เลือกได้ให้เราไม่แบบว่าหลายช็อตอยู่ให้เราดูด้วยเดี๋ยวนี้ดีมากเลย
0: ไม่อาจจะเป็นคนเดียวที่ไม่เคยเลือกเลยเพราะว่าเขาให้ดูรูปไหนก็เอาเพราะว่ามีความมั่นใจว่าสวยทุกรูปพูดเล่น
1: ค่ะ
0: จะบอกว่าคนเราเมื่อถึงอายุวัยหนึ่งคุณอ้อมมันก็ไม่สนแล้วเราว่าสวยไหมให้หน้าตัวเองเนี่ยมันตรง
1: ไม่ต้องไปโดนตม.ประเทศไหนกักไว้
0: ใช่เป็นอย่างนั้นนะ
1: คะ
0: พูดถึงไม่โดนตม.ประเทศไหนกักไว้นี่วันนี้เรามีเวลาเนา
1: ะ
0: คุยนิดหนึ่งก็คือสมัยใหม่ทำทัวร์เคยมีคุณอาท่านหนึ่งแต่เรียกว่าคุณอาท่านเป็นคนที่ถ้าเอ่ยชื่อเนี่ยก็ต้องมีคนรู้จักท่านเป็นสุภาพบุรุษค่ะแต่ท่านมีจิตใจเป็นสุภาพสตรีก็เรียกว่าเป็นเกย์นั่นเองมีครั้งหนึ่งท่านก็จะไปเมืองจีนนะคะแล้วยิ่งอยู่นับวันท่านจากสุภาพบุรุษท่านก็ดูสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นจนอายุ 60-70 ปรากฏว่าวันหนึ่งไปประเทศจีนค่ะเขาไม่ให้เข้าประเทศนะ
1: แต่งหญิงแล้วใช่ไหมพี่ใหม่
0: ยังไม่แต่งหญิงหรอกนะคะก็เป็นกุลเกย์เนี่ยแหละค่ะนะแล้วก็ท่านก็ไปแล้วทางจีนเขาไม่ให้เข้าก็ส่งกลับโอ้โหหมายก็นึกในใจพอหมายรู้ข่าวบังเอิญวันนั้นหมายไม่ได้ไปด้วยพอหมายรู้ข่าวว่าท่านไม่ได้เข้าหมายก็กลัวตายแล้วท่านต้องกลับมาวุ่นวายท่านก็กลับมาเอ็ดมาดุว่าเราแน่เลยเราก็เตรียมรับเตรียมขอโทษท่านทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของเราอะนะเพราะว่าเรื่องของตม.หรือเจ้าหน้าที่ตม.ที่เขาไม่ให้เข้าเป็นเรื่องของเขาเป็นกฎหมายของเขาเราไม่มีสิทธิ์แม้แต่นิดเดียวที่จะไปคัดค้านเขาปรากฏว่าคุณอาก็กลับมาหาที่ออฟฟิศบอกหัวล้อใหญ่เลยแบบว่าคุณอาคะคุณอาไม่โกรธไม่อะไรเลยคะท่านเป็นยังไงบ้างคะเราก็ถามตามหน้าที่ของเราแล้วก็เป็นห่วงท่านด้วยท่านบอกไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเขาไม่ให้เข้าก็มันสวยกว่าในรูป
1: ก็ไม่ได้โวยวายอะไรหรอพี่ไม
0: ้ไม่ได้โวยวาย
1: จังเลย
0: ปรากฏว่าเขาไม่ให้เข้าเพราะเหตุผลของตม.บางจีนบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่คุณไม่ใช่คนนี้คุณไม่ใช่ในพาสปอร์ตเพราะตัวจริงคุณสวยกว่าในรูปในนี้มันไม่ใช่เผียวเลี่ยงเขาบอกเผียวเลี่ยงก็คือสวยมากโอ้คุณดาก็ดีใจอันนี้ก็คือเล่าพอดีนึกได้ที่คุณอ้อมบอกว่ารูปไม่ตรงกับพาสปอร์ตนี่ใหม่นี่ไม่เป็นไรเลยแต่เขาอาจจะไม่ให้เข้าบอกว่ารูปเธอน่าเกลียดกว่าพาสปอร์ตอะไรแบบนี้
1: บางทีทรงผมก็มีส่วนนะพี่ใหม่เล่มเก่าอ้อมยังเป็นผมสั้นผมซอยอะแล้วเรามาผมบ๊อบแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้เดินทาง
0: อ๋อ
1: เขาก็มองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ ก็คงจะดูส่วนอื่นๆนะว่าใช่ยังไง
0: แน่ก็ดูสวยขึ้นแหละ
1: ทำไมมันไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยบางทีหน้าเราไปตามทรงผมนะพี่หมายมันเปลี่ยนน
0: ะ
1: เปลี่ยนตามทรงผมเนาะมีปัญหานะเรื่องเข้าเมืองเหมือนกันนะทรงผมเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะโอเคไม่ขออนุญาตต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะท่านทูตก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็ไม่พึงพอใจกับการบริการของกระทรวงการต่างประเทศกรมการกงสุลนะคะผมจำได้ว่าท่านอธิบดีกรมการกงสุลท่านสุรพลเพชรเวลาก็บอกว่าในสมัยผมไปได้ศึกษาเนี่ยท่านก็เป็นนักอ่านใช่ไหมท่านก็บอกว่าคุณวานิชจรุงกิจอนันต์นักเขียนซีไรต์ของประเทศไทยเราแต่คุณวานิชเป็นนักเขียนที่ใหม่รักมากชอบมากแต่ตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วหลายปีแล้วนะคะท่านคุณวานิชเนี่ยเคยเขียนหนังสือไว้ซึ่งมันมีบทหนึ่งค่ะที่เขียนถึงสถานทูตว่าเป็น three hours office ก็คือวันหนึ่งทำงานแค่3ชั่วโมง ท่านทูตก็เล่าขำๆว่าไม่จริงเดี๋ยวนี้เนี่ยพอผมมาทำงานในกระทรวงต่างประเทศผมรู้ว่าพวกเราทำงานหนักในสมัยก่อนก็ช่างเถอะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่คนงานคนข้าราชการกระทรวงต่างประเทศทำงานหนักมากเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะพอเราเข้ามาเราก็ทำงานกันหนักแล้วก็ประกอบกับวันเวลาที่มันเปลี่ยนไปก็เลยสามารถพูดได้ว่าขณะนี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วนะคะถ้าคุณไม่ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่นะอย่าว่าแต่ที่นั่งเลยที่ยืนคุณก็จะไม่มีฝั่งนี้แล้วก็ประชาชนอย่างเราก็ชื่นใจนะคุณอ้อมนะชื่นใจว่าเราจะได้รับการบริการที่ดีนะคะแต่ท่านก็บอกว่าแต่ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าสถานทูตสถานกงสุลหลายแห่งเนี่ยอย่างที่หมายเล่าไปคุณอ้อมคนน้อยเจ้าหน้าที่น้อยบางแห่งมีแค่4คนก็คือทูตเจ้าหน้าที่อีก3คนคนหนึ่งดูแลด้านการเมืองอีกคนดูแลเศรษฐกิจอีกคนดูแลด้านกงสุลก็คือประชากรไทยที่อยู่ในต่างประเทศนั้นๆน่ะ นะคะซึ่งมีการทำทั้งพาสปอร์ตทำวีซ่าและเร็วๆนี้ก็จะมีการทำบัตรประชาชนในต่างแดนด้วยแต่เดี๋ยวนี้น่าจะมีแล้วนะคนเดียวก็หัวหมุนอยู่อย่างนั้นน่ะบางทีการดูแลมันก็ไม่ทั่วถึงบางทีรับแจ้งเกี่ยวกับความเดือดร้อนของคนไทยเขาก็มีจิตใจอยากช่วยหมายถึงเจ้าหน้าที่นะคะแต่เขาก็ไม่สามารถทิ้งคนที่มารับบริการอยู่ตรงหน้าไปได
1: ้
0: นี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งก็คือคนไม่พอที่ผมต้องขอโอกาสถือนี้โอกาสนี้อธิบายให้เข้าใจกันด้วยว่ามันเป็นอย่างนี้คนในสถานทูตและสถานกงสุลไม่มีการหยุดวันทำงานนะครับเสาร์อาทิตย์ถ้าเกิดเรื่องเกิดเหตุเขาก็ต้องไปทำต้องทำแน่นอนเมื่อก่อนเรามีเฉพาะแลนด์ไลน์ก็คือโทรศัพท์ประจำบ้านหรือโทรศัพท์ประจำสำนักงานถ้าวันเสาร์อาทิตย์โทรมาก็เจอเครื่องตอบรับอัตโนมัติต้องโทรมาติดต่ออีกทีวันจันทร์แต่เดี๋ยวนี้เรามีโทรศัพท์มือถือกันแล้วทุกแห่งหนทูตบางท่านก็ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านกงสุลคือติดต่อกับประชาชนเนี่ยทิ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือเอาไว้ด้วยเพื่อสามารถติดต่อได้ในเวลาที่มันนอกเวลาราชการเห็นไหมเพราะทำงานกันหนักมากฉะนั้นทัวร์ออเปอเรเตอร์หรือบริษัททัวร์ทั้งหลายก็ควรจะประสานกับสถานทูตสถานกงสุลตั้งแต่จะเดินทางออกจากประเทศไทยไปเลยเจ้าหน้าที่จะได้มีเวลาเตรียมตัวเมื่อพวกคุณต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนหมายเล่าให้คุณอ้อมฟังเรื่องหนึ่งคุณอ้อมจำได้ไหมคะภูเขาไฟในไอซ์แลนด์มันระเบิดหลายปีก่อนเชื่อไหมคะว่าคนไทยเป็นพันกับหมื่นคนติดอยู่ต่างประเทศและไม่สามารถจะกลับเมืองไทยได้เนี่ยคุณอ้อมโอ้แต่บริษัทใหม่เนี่ยโชคดีที่ทุกครั้งที่จะเดินทางเนี่ยนะคะเราไม่รู้ละมันจะเกิดเรื่องดีเรื่องร้ายเราส่งรายชื่อไปที่สถานทูตหมดทุกแห่งและคราวนั้นมันก็เกิดจริงๆเราเป็นบริษัทแรกๆนะที่คุณอ้อมที่สามารถพากลับได
1: ้
0: เชื่อไหมว่าเราออกจากยุโรปเหนือไม่ได้เพราะมันมีกลุ่มควันเครื่องบินเขาไม่บินเราพาลงไปนู่นลงไปถึงอิตาลีตอนใต้นะคะสนามบินอันนั้นเปิดแล้วเราก็สามารถเดินทางไปเลยแล้วเราก็สามารถบินกลับได้เพราะทุกคนพอถึงเวลาฉุกเฉินถึงเวลาที่มันลำบากทุกคนอยากจะกลับบ้านทั้งนั้นนะคุณอ้อม
1: จริ ง
0: ไม่มีใครอยากจะติดอยู่ต่างประเทศหรอกนะ
1: คะ
0: ก็เลยท่านทูตก็เลยบอกว่าถ้าหากเราทำแบบนี้ผมมั่นใจว่าไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไหนในโลกปฏิเสธหรือเลือกปฏิบัติหรอกครับนะคะท่านก็เล่าอีกเคสหนึ่งอีกกรณีหนึ่งล่าสุดที่สเปนแต่หลายปีมาแล้วนะคะมีแม่กับ ลูกคู่หนึ่งไปเที่ยวสเปนแล้วพาสปอร์ตหายทั้งคู่เขาเข้ามาติดต่อที่สถานทูตไทยที่สเปนที่แมดคงจะเป็นที่มาดริดนะคะโดยไม่ได้บอกว่าเป็นใครสถานทูตก็กริกุจอช่วยเหลือกลับมาเราก็ไม่ได้คิดนะคะเขาเขียนจดหมายมาชมผ่านทางกรมการกงสุลปรากฏว่าเขาคือคุณธรรมยันตีนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่อันนี้คุณอ้อมก็คงจะรู้จักคุณธรรมยันตีก็คือนักเขียนชื่อดังมีหลายนามปากกาเลยนะคะนั่นแหละเดี๋ยวนี้น้องๆรุ่นใหม่จะรู้จักคุณธรรมยันตีไหมนะ
1: รู้จัก

0: เป็นนักเขียนรู้จักใช่ไหมคะนั่นแหละก็ปรากฏว่าเขาชมมาเลยเขาบอกว่าตอนที่เข้าไปติดต่อไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นใครแต่ก็ได้รับการดูแลจากสถานทูตเป็นอย่างดีเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่เราจะไม่มีการเลือกปฏิบัติกับใครเลยเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็ดูแลทุกคนนะคะขอให้เข้ามาพบเราเถอะนะคะทำอะไรช่วยอะไรได้เราก็จะทำอย่างเต็มที
1: ่
0: อันนี้ท่านสุรพลเพชรวราอดีตอธิบดีกรมการกงสุลก็บอกมาแต่ใช้ได้ในทุกครั้งที่คุณอ้อมจะเดินทางในสมัยนี้เลยอะค่ะ
1: นะโอเคค่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อเนาะพี่ไหมยังมีต่อไหมคะพักก่อน
0: หมดแล้วค่ะของหมายนี่หมายลืมพักไปเลยนะคุณอ้อมขออภัยจริงๆ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: 2:41 เสร็จแล้ว
1: พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
5: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุภีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
2: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม on radio
0: ค่ะ
1: ค่ะกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 2:43 นาทีทักทาย
0: คุยเพลิน
1: คุณสุภชัยนะคะพี่สุภชัยสวัสดีค่ะพี่ดวงพรนะคะพี่ทัชชัยพี่อัญชลีพี่ประวัตินะคะแล้วก็พี่อนินัทราชโอ้อภินัทราชโอ้ชื่อเก๋มาก
0: พี่เพราะจังค
1: ่
0: ะ
1: อภินัทราชพงโสพลสวัสดีนะคะเพิ่งเห็นมาวันนี้พี่เสือนอนไม่หลับนะคะพี่บรรจงบอกขอบคุณมากครับขอบคุณข้อมูลจากพี่ใหม่นะคะ
0: โอ้ยินดีค่ะ
1: แล้วก็พี่พิเศษแล้วก็พี่ประภาสนี่ใช่พี่โจรุ่น2แน่ๆเลยนะเป็นพี่โจ CEO รุ่น2สวัสดีนะคะ ก็มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านทักทายเข้ามาหาเราในทุกๆคืนด้วยนะคะพี่กนกลดาบอกว่าได้ความรู้มากเลยค่ะที่คุณใหม่เล่าป้าก็เป็นคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยพอสมควรค่ะชอบฟังมากเดี๋ยวจะหายไป2อาทิตย์นะคะไปต่างประเทศอุ๊ยฟังทางแอปก็ได้พี่กนกลดาโหลด Mcord Connect ไปนะอยู่ตรงไหนก็ฟังเราได้นะคะ
0: อย่าหายไปเที่ยวไหนคะ
1: ไปไหนบอกด้วยนะคะหรือว่าอยู่ๆเขาก็บอกก็ฉันซื้อทริปไปกับเธอนั่นแหละ จะจำไม่ได้นะคะเอาไปเที่ยวไหนบอกด้วยนะคะแล้วก็โหลด Mcord Connect ไปด้วยเปิดฟังที่ไหนก็ได้นะคะหรือจะฟัง Facebook Live ที่แบบเป็นแบบคลิปวิดีโอย้อนหลังก็ได้ค่ะพี่ไหม
0: ค่ะ
1: ค่ะก็กรอกเอกสารเดี๋ยวนี้นะอย่างที่บอกนะพี่ใหม่นะมันเป็นยุคของการพิมพ์ไงถ้าเรามานั่งกรอกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบขี้เกียจอะเอาจริงๆนะนั่งอ่านขี้เกียจเลย
0: เดี๋ยวนี้พาสปอร์ตยังไหมไปทำใหม่เนี่ยคุณอ้อมมันมีตั้งขอโทษนะหมายอาจจะจำผิด60หน้าคุณอ้
1: อม
0: นะแล้วข้างหลังเขาจะมีที่เขียนไปเลยค่ะพาสปอร์ตสำคัญที่สุดคุณอ้อมมันคือตัวแทนเราทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเราอยู่ต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: นะค่ะเขียนข้อมูลเยอะ
1: พี่พิเศษบอกผีหัวล้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก่อนพี่ใจเย็นยังไม่เรื่องลี้ลับวันนี้ยังไม่มีผีอะไรเลย
0: โอ้ย อยากจะขอเกริ่นไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้เรื่อง น่ากลัวแล้วก็สนุกด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: เจอผีแต่ไม่ใช่ผีธรรมดาคุณอ้อมเจอผีเท่าหัวงู
1: โอ้ยจะใช่ผีไหมล่ะนั่นน่ะเป็นผีใช่ไหมผีเท่าหัวงู
0: ฟังเฉลยพรุ่งนี
1: ้ได้ค่ะอ้าวมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะพี่ไหมพี่ไหมตอนนี้นะมีธนบัตรอังกฤษอะค่ะเขาทำมาใหม่เขาเลือก4สัตว์ป่าเอาขึ้นไว้บนแบงค์บนธนบัตรบนแบงค์เนี่ยพูดกันง่ายๆเนาะแทนคนสำคัญสะท้อนความหลากหลายทางธรรมชาตินะคะไม่มีภาพบุคคลสำคัญเลยนะคะธนาคารอังกฤษหรือว่า Bank of England ค่ะบอกว่ารายชื่อสัตว์4ชนิดที่ปรากฏบนธนบัตรอังกฤษรุ่นใหม่ในอนาคตก็จะเป็นนกพัฟฟินแอตแลนติกค่ะนกเค้าแมวโรงนาพึ่งบัมเบิลบีหางสีอ่อนนะคะแล้วก็เม่นยุโรปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโฉมธนบัตรให้สะท้อนความหลากหลายทางธรรมชาติและทางอังกฤษมากขึ้นนะคะการคัดเลือกนะคะมีประชาชนเข้าร่วมลงคะแนนด้วยนะเขาไม่ได้เลือกกันเฉพาะภายในแบงค์ชาติของเขามีประชาชนร่วมลงคะแนนมากกว่า 2,500,000 เสียงจากผู้โหวต 478,531 คนตั้งแต่กลุ่มผู้สนใจธรรมชาติไปจนถึงนักเรียนระดับประถมนะคะโดยสัตว์ทั้ง4ชนิดเนี่ยได้รับเลือกจากการโหวตและการพิจารณาของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าค่ะก็ตัวนี้ค่ะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเลยค่ะพี่ไหมพึ่งบับเบิ้ลบีหางสีอ่อน
0: บ
1: ับ
0: เบิ้ลบีก็แต่ละตัวมันน่ารักน่าเอ็นดูซะเหลือเกินนะคุณ
1: ใช่ได้รับคะแนนคะแนนโหวต 300,000 กว่าคะแนนมากกว่านกเค้าแมวโรงนาเกือบ 90,000 คะแนนขณะที่เม่นยุโรปได้รับคะแนนสูงสุดในหมวดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะส่วนนกพัฟฟินแอตแลนติกค่ะแม้จะได้รับการเสนอชื่อน้อยกว่าสุนัขจิ้งจอกแดงในหมวดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน
0: ม
1: และนกกระเต็นธรรมชาติในหมวดนกแต่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนสัตว์ทะเลเนื่องจากเป็นสัตว์ทะเลที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการโหวตนะคะก็ขออนุญาตเอาข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์มาอ่านคุณผู้ฟังลองเซิร์ชไปดูเนาะเผื่อจะได้เห็นรูปไปพร้อมๆกันนะคะธนาคารอังกฤษบอกว่าการเลือกนกพัฟฟินยังช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับธนบัตรแต่ละชนิดด้วยนะคะทำให้แยกแยะมูลค่าธนบัตรได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสในการนำเสนอความเป็นธรรมชาตินะคะในการความเป็นธรรมชาติและแนวชายฝั่งของทางอังกฤษด้วยนะคะสัตว์ทั้ง4ชนิดนี้ถูกนำไปเป็นภาพหลักบนธนบัตรมูลค่า50 20และ50ปอนด์ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีการตัดสินใจว่าสัตว์ชนิดใดจะปรากฏบนธนบัตรราคาใดโดยด้านอื่นของธนบัตรยังคงมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์อังกฤษอยู่นะคะพี่ไหม
0: เจ้าชาวที่3หรือเปล่าใช่มั้ยคะ
1: คือเจ้าหน้าที่ด้านการออกธนบัตรของธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยบอกว่าสัตว์ทั้ง4ชนิดเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สะท้อนความหลากหลายของสัตว์ป่าในสหราชอาณาจักรและจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของธนบัตรด้วยนะคะการออกแบบของเขาเนี่ยยังอยู่ในระยะเริ่มต้นค่ะกระบวนการออกแบบทดสอบแล้วก็ผลิตอาจจะใช้เวลาหลายปีนะคะซึ่งธนาคารกลางอังกฤษบอกว่าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าธนบัตรรุ่นใหม่มีคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานและใช้งานได้สะดวกสำหรับทุกคนก่อนที่จะเปิดเผยรูปแบบอย่างเป็นทางการใกล้วันเริ่มนำออกใช้นะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญค่ะเพราะว่านับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี1970ที่ด้านหลังธนบัตรของธนาคารอังกฤษจะไม่มีภาพบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์นะคะพี่ไหม
0: ให้ความสำคัญกับธรรมชาติคุณอ้อมไอ้เจ้านกพัฟฟินแอตแลนติกเนี่ยนะปากมันเป็นสีส้มไหมชอบแล้วตีนมันแม่ขอโทษต้องเรียกว่าตีนแหละเพราะมันเป็นสัตว์นะคะตีนนี่มันเหมือนตีนเป็ดอะแต่เวลาบินนี่มันบินโฉบเฉี่ยวมันน่ารักแล้วก็ไอ้ตรงปากมันและไอ้ตรงตาเนี่ยนะมันเหมือน จะพูดอะไรมันเหมือนการ์ตูนมันเป็นนกที่ธรรมชาติออกแบบที่มันน่ารักมันไม่ได้ดูน่ากลัวเลยมันดูทำอะไรมันไม่ลงเพราะมันน่ารัก
1: ไปอยู่ในธนบัตรน่าจะสวยมากเลยเนาะพี่ใหม่เนาะถ้าพี่ใหม่ได้ไปอังกฤษในช่วงที่ธนบัตรออกแล้วเก็บไว้บ้างนะคะ
0: ได้เลยได้เลยถ้าเจอค่ะ
1: ปัจจุบันธนบัตรอังกฤษเรียงตามมูลค่าก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะเซอร์วินสตันเชอร์ชิลนะคะเจนออสเตนนักเขียน JMW เทรนเนอร์ศิลปินแล้วก็อลันทัวริงนักคณิตศาสตร์และนักถอดรหัสในช่วงสงครามนะคะแต่ว่า การนำภาพเหล่านี้เนี่ยก็มาขึ้นเนี่ยมาขึ้นธนบัตรก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองบางส่วนเหมือนกันนะคะพี่ไหมบางคนบอกไม่เห็นด้วยบางคนบอกว่าไม่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดที่จะทำค่ะแต่ธนาคารอังกฤษก็ชี้แจงนะคะว่าการเปลี่ยนภาพบนธนบัตรเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันการปลอมแปลงเนื่องจากภาพและองค์ประกอบต่างๆบนธนบัตรเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการออกธนบัตรรุ่นใหม่ในอนาคตนะคะพี่ใหม่

0: อย่างธนบัตรที่หมายเห็นว่าในต่างประเทศอย่างประเทศแอฟริกาใต้หรือเซาท์แอฟริกามันจะไม่มีคนเลยมีแต่สัตว์คุณอ้อมแล้วหมายก็ชอบมากหมายจำไม่ได้แล้วว่าตัวอะไรกันมั่งที่แน่นอนมีบิ๊กไฟท์มีบิ๊กไฟท์ก็คือสัตว์นักล่าที่ล่าได้ยากมากต้องมีตั้งแต่ควายป่ามีช้างมีแรดมีสิงโตมีเสือดาวมีครบเลยเขาก็เอามาใส่ในธนบัตรตั้งนานแล้วธนบัตรเขาเรียกสกุลเงินว่าแรนนะซึ่งมันกระตกอะนะ RAND แรนมันยังมีเลยมีครบเลยนะคะการที่เอารูปสัตว์มาใส่เป็นธนบัตรหรือแบงค์โน้ตเนี่ยมีมาตั้งนานตั้งหลายประเทศแม้อังกฤษจะทำจะเป็นอย่างไรเชียวนะคะแล้วอีกอย่างนะคุณอ้อมหมายถามจริงๆเนี่ยคนใช้ธนบัตรอย่างแบงก์โน้ตจะใช้กันอยู่อีกสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้คนไม่ใช้แล้วอะไรก็ใช้สแกน
1: ใช่ไม่มีคนถือเงินสดแล้วตอนนี้นะคะ
0: ใช่
1: ธนบัตรอาจจะกลายเป็นของที่ระลึกที่เราเก็บไว้นะพี่ใหม่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาขี้เกียจหาเงินทอนอย่างวันนี้หมายไปธุระที่ไปรษณีย์จะต้องส่งจดหมายไปต่างประเทศเนี่ย220 บาทหมายให้แบงก์พันเพราะหมายไม่มีเลยเขาก็บอกสแกนเอาได้ไหมคะเขาไม่มีเงินทอนเห็นไหมมนุษย์เราไม่ใช้สตังค์กันแล้วไม่ใช่แบงค์โน้ตไม่ใช่ธนบัตรแล้ว
1: ไม่เชื่อนะว่าจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไม่เชื่อว่าตัวเองอ่ะจะทำเป็นจะใช้เป็นอะไรเง
0: ี้
1: ยเออแต่สุดท้ายมันก็ต้องปรับตัวตามนะพี่ใหม่เนาะถึงแม้ว่าอีกหลายอย่างจะยังใช้ไม่เป็นก็ตามนะคะก็ต้องปรับ
0: บางทีเราไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรบัตรเครดิตเอาโทรศัพท์เนี่ยไปแตะไปแตะมันกระดังปี๊ดปี๊ดเลยเห็นไหมง่ายจะตาย
1: บัตรเครดิตก็ใช้ได้ด้วยแบบนี้ทำอะไรก็ได้
0: ใช้ได้ด้วยโทรศัพท์เราก็ใช้ได้ด้วยเอาไปแตะตั๊บๆหน่อยเห็นในต่างประเทศเขาทำในเมืองไทยก็มีแล้วล่ะ
1: ค่ะนะเอามาอีกเรื่องนึงนะคะเป็นข่าวต่างประเทศที่ปกตินะขโมยเขาก็จะบุกไปปล้นเงินปล้นทองเนาะอันนี้ขโมยไปปล้นวายค่ะพี่ใหม
0: ่โอ้
1: คนร้าย7คนนะบุกไปขโมยไวน์ชั้นเลิศนะคะชั้นเลิศเลยประมาณ 30,000 ขวดมูลค่าประมาณ5ล้านยูโรหรือประมาณ188ล้านบาทนะคะจากคลังไวน์ของมาเคซี่อันติโนรีค่ะในแคว้นทัสคานีของอิตาลีต้องถามพี่ใหม่ว่าที่นี่ดังเรื่องไวน์ใช่ไหมพี่ใหม่
0: อิตาลีทั้งประเทศดังเรื่องไวน์แต่ทัสคานีเนี่ยนะคะทัสกันเนี่ยนะคุณน้องมันสวยมันโรแมนติกอากาศสถานที่
1: ใช่ไหม
0: อากาศสถานที่มันเหมาะให้ปลูกองุ่นทำไวน์มากๆแล้วนี่มันต้องเป็นไวน์ตัวแพงๆแน่ๆเนี่ย 50,000 ขวดเนี่ย
1: 188ล้านนะพี่ไหมขโมยไวน์รุ่นปี2023รวมถึงแบรนด์หายากที่มีราคาขวดละ150-500ยูโรนะคะใช้รถบรรทุก2คันในการหลบหนีค่ะตำรวจก็ติดตามคนร้ายนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คลังสินค้าและโรงงานของบริษัทมาเคซี่อันติโนรีในเมืองกอโตนาจังหวัดอาเรโซแคว้นทัสคานีประเทศอิตาลีค่ะกลุ่มคนร้ายอย่างน้อย7คนเนี่ยก็ปิดหน้าปิดตานะคะบุกเข้าปิดระบบสัญญาณเตือนภัยแล้วก็กล้องวงจรปิดของคลังสินค้าจากนั้นก็ได้ใช้รถโฟกนะคะโฟกลิฟต์แล้วก็ของบริษัทในการยกกล่องไวน์ที่เตรียมไว้สำหรับการส่งออกขึ้นรถบรรทุกขนาดใหญ่2คันก่อนจะหลบหนีไปในความมืดค่ะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ทางบริษัทเนี่ยเขาเก็บเรื่องไว้เป็นความลับแล้วก็เพิ่งมาเปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อไม่กี่วันมานี้เองพี่ไหมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานของการสืบสวนของตำรวจนะคะตำรวจบอกว่าไวน์ที่ถูกขโมยไปทั้งหมดเนี่ยเป็นไวน์วินเทจค่ะพี่ไหมคะปี2023ซึ่งเป็นปีที่ผลผลิตมีคุณภาพยอดเยี่ยมเป็นพิเศษไอ้โจรมันรู้เนาะมันรู้นะพี่ไหมมันต้องรู้สิมันต้องรู้มันจะขโมย
0: ไหมจะบอกคุณอ้อมได้เลย2 อย่าง1จะขโมยได้คนในต้องรู้คุณอ้อมจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้ไวน์พวกนี้ที่เขาเก็บไวน์วินเทจเขาเก็บไว้ตรงไหนเรื่องที่1เรื่องที่2ไอ้ไวน์เนี่ยมันจะต้องแพงมากๆเลยเพราะมันมีประวัติเนี่ย
1: เป็นไวน์ระดับตำนานที่คอไวน์ทั่วโลก
0: ในอนาคตนะมันจะแพงขึ้นอีกเยอะเลย
1: เป็นไวน์ที่คอไวน์ทั่วโลกเนี่ยไปแสวงหาเช่นโซไลอาตินยาเนโลกวาโดอันเตโซนะคะซึ่งมีราคาขายปลีกในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณขวดละ 5,600 ถึง 19,000 ค่ะถ้าเป็นเงินไทยพี่ใหม่คะนะมันก็เข้าใจขโมยเนาะโดยเฉพาะไวน์รุ่นเรือธงอย่างโซไลอาค่ะเพียงรุ่นเดียวซึ่งปกติผลิตได้เพียงปีละ 60,000 ถึง 70,000 ขวดก็ถูกเจ้าแก๊งโจรขโมยไป 10,000 ขวดเลยนะคะโอ้เขาบอกว่านี่เป็นการโจรกรรมไวน์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศอิตาลีและนี่คือกลุ่มคนร้ายที่มีการเตรียมการมาอย่างดีและมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแก๊งเดียวกับที่เคยก่อเหตุ

0: จมตีโรงไวน์แห่งอื่นในอิตาลีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะ
1: ตระกูลค่ะเชิญ
0: ตระกูลอันติโนรีเนี่ยก่อตั้งธุรกิจไวน์มาตั้งแต่ปี1385ค่ะแล้วเขาสืบทอดกิจการมานานถึง26รุ่นแล้วพี่ไหมตอนนี้เขาประกาศไปทั่วโลกเลยนะคะให้ลูกค้าทั่วโลกระวังการซื้อไวน์จากผู้ขายที่ไม่ใช่ช่องทางจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วแจ้งให้เบาะแสหากเจอไวน์ที่สงสัยว่าเป็นสินค้าที่ถูกขโมยปรากฏในตลาดเนื่องจากไวน์ที่เก็บไว้ในคลังเนี่ยเพื่อเตรียมส่งออกนั้นบรรจุลงกล่องและจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทำให้คนร้ายเนี่ยมันขนย้ายไปสะดวกค่ะ
1: สิ่งที่จะตามมาคืออะไรรู้ไห
0: ม
1: ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะซึ่งถูกขโมยไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนทำปลอมออกมาเยอะเลยให้การปลอมฉลากกันไม่ยากแล้วคนพวกขอโทษต้องเรียกว่าคนเศรษฐีใหม่ๆที่เขายังไม่รู้จริงๆว่าไอ้ไวน์ตัวเนี้ยรสชาติมันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยเมื่อมันไปถูกบรรจุเอาไวน์อะไรก็ได้มาบรรจุในขวดที่ทำฉลากเหมือนเอาขวดทำเก่าๆเหมือนคุณอ้อมมันขายได้ราคาอยู่แล้วรับรองเราจะต้องได้ข่าวว่าไอ้ไวน์เนี่ยในวงการไวน์เนี่ยจะต้องไอ้กรณีจะต้องถูกทำปลอมแน่นอนแล้วคุณน้อมทราบไหมทำไมปี2023เนี่ยมันถึงได้เป็นปีที่ไวน์มีราคามากมาก
0: ผลผลิตเพราะไวน์เยอะหรอพี่ใหม่หรือยังไง
1: ไม่ใช่มันเยอะสิคะมันจะถูกเพราะมันน้อยนะสิคะมันถึงได้แพงไวน์เนี่ยมันประกอบด้วย 4-5 อย่างคุณสมบัติของมันที่จะทำให้องุ่นออกมาดีไวน์ทำจากองุ่นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ปีนั้นดินเนี่ยมันดีช็อกในดินมันดีอากาศมันดีไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปต้นองุ่นก็ให้ผลผลิตดีแล้วที่สำคัญไอ้ตัวไวน์เนี่ยนะคะอาจจะอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่ปริมาณน้ำคุณอ้อมอย่าไหมไปเที่ยวนครชัยศรีนะตอนนี้จะไปหาซื้อส้มโออร่อยอร่อยหวานๆไม่
0: ม
1: ีเพราะฝนมันตกเยอะไอ้ปี2023เนี่ยปริมาณน้ำฝนกับปริมาณทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวไปหมดองุ่นมันออกมามันก็เลยได้คุณภาพที่ดีมากๆเลยพอมาเป็นผลิตไวน์พอมาหีบเอาน้ำออกเนี่ยมันอร่อยไงคุณอ้อมไอ้พวกคนที่เขาเบลนด์อ่ะเขาสามารถที่จะเอามันมาผสมมากรรมวิธีของเขาปรากฏว่ามันได้ออกมาพอชิมมาแล้วมันอร่อยจังเลยแล้วมันก็หมดละองุ่นปีนั้นหมดละแค่นี้พอปี2024จะทำต่อจะเอาองุ่นไอ้แบบเดิมกันมาทำเนี่ยปรากฏว่าองุ่นปี2024อร่อยสู้ปี2023ไม่ได้
0: นี่แหละเนาะ
1: นี่แหละก็คือหนึ่งในสาเหตุ
0: อย่างที่พี่ใหม่บอกว่ามันจะต้องมีคนในที่รู้เรื่องนี้เนาะไม่งั้นแต่จริงๆอ่ะคือในอิตาลีเนี่ยมีการขโมยไวน์หลายคดีแล้วพี่ไหมเมื่อเดือนก่อนคนร้ายก็ไปขโมยไวน์บาโรน่าประมาณ 3,000 ขวดมูลค่าประมาณ 400,000 ยูโรค่ะจากโรงบ่มไวน์ในแคว้นพิกมอนนะคะแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมที่นี่หรือเปล่านะคะแล้วก็ในปี2017เนี่ยมีคนร้ายไปขโมยไวน์หายากประมาณ 2,000 ขวดเหมือนกันจากคลังสินค้าใกล้เมืองตากอากาศเซอร์เวียค่ะพี่ไหมโอ้เขาขโมยกันแล้วก็รู้มูลค่าไง
1: เราเดินเข้าไปเราก็ไม่รู้แล้วขวดไหนเป็นขวดไหน
0: เอามาเล่าให้ฟังนะคะ เวลาหมดแล้วค่ะวันนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอเรื่องสนุกสนุกกันค่ะ พรุ่งนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปฟังเรื่องลึกลับค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณไหนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงผู้สร้างผู้สม on radio กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี 2570 ถึง 2571นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสิงคโปร์ระหว่างวันที่11ถึง12ตุลาคม2569เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกและการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยทั้งสองฝ่ายได้ร่วมยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์การแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกพร้อมทั้งหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2570และ2571ตามลำดับเพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและบทบาทของอาเซียนในการรับมือกับความท้าทายระดับภูมิภาคและระดับโลกปปช.รับสอบข้อสงสัยบัญชีทรัพย์สินส.ส.ไอเดียและสามีเผยเข้าขายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้นายศักชัยจันทร์แสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.กำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางสางสามีสัญชาติออสเตรเลียว่าปปช.ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วโดยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวประเด็นที่ปปช.สงสัยเช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องการยื่นบัญชีจึงต้องให้ความสำคัญกับผู้ยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่ามีประเด็นอย่างไรและเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอย่างไรนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินอื่นๆที่ยังไม่ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาเพียงคนเดียวยังมีอีกหลายรายส่วนกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบนาฬิกาหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยวกันระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการได้มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรือนที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสาวสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมรองโฆษกรัฐบาลเห็นด้วยรัชนกปลุกสังคมตรวจสอบประกันสังคมแต่ท้วงปมตัดสิทธิ์ผู้ชนะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุริยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นางสาวรัชนกศรีนอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมโดยแสดงความกังวลว่าแม้ผู้สมัครจะได้รับคะแนนเสียงเป็นจำนวนมากแต่หากยังไม่มีการประกาศรับรองผลก็ยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มรูปแบบและอาจจะมีความเสี่ยงที่จะถูกตัดสิทธิ์ภายหลังร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์กล่าวว่าสิ่งที่ต้องแยกให้ออกอย่างชัดเจนคือการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบกับการตั้งข้อสันนิษฐานล่วงหน้าว่าหน่วยงานรัฐอาจใช้อำนาจโดยมิชอบเพราะทั้งสองเรื่องนี้มีน้ำหนักทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแตกต่างกันโดยเฉพาะข้อกังวลที่ว่าสำนักงานประกันสังคมอาจหาเหตุเพื่อตัดสิทธิผู้ชนะการเลือกตั้งได้เสมอควรพิจารณาจากฐานอำนาจตามกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านทางนี้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมมีคณะกรรมการการเลือกตั้งฝ่ายผู้แทนในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนทำหน้าที่กำกับดูแลการเลือกตั้งและพิจารณาข้อคัดค้านตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้
จึงไม่ใช่กรณีที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานใดจะสามารถตัดสินใจตัดสิทธิผู้สมัครได้ตามความพอใจทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้

0: โน้ตบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เข้มข้นเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานวม
4: สวัสดีค่ะวาสนานานุ่มนะคะฝากรายการช่วงเย็นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วง 4:45 ถึง 5:00 น.นะคะก็จะมีเรื่องมาเล่าในแต่ละวันนะครับบางเรื่องก็จะรับมากบางเรื่องก็จะรับน้อยบางเรื่องก็จะรับเล็กๆนิดเดียวบางอย่างก็จะเป็นการวิเคราะห์แล้วก็ชี้ประเด็นให้คุณผู้ฟังของเราได้รับทราบนะว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็จะมองให้ด้วยว่าอนาคตหรือว่าความที่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับรายงานข่าวในภาคสนามด้วยค่ะ
3: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
6: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการไขปมคนในข่าวนะครับกับคืบหน้าข่าว FM 100.5 MCOT News นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆช่องทางนะครับทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 100.5 MCOT News นะครับรวมไปถึงยังฟังสดชมสดได้ที่หน้าแฟนเพจของเราครับ MCOT News FM 100.5 นะครับไลฟ์สดแพร่ภาพสดอยู่หน้าตอนนี้เลยนะครับเข้ามาติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันได้ผ่านรายการไขปมคนในข่าวที่หน้าแฟนเพจก็ได้นะครับรวมไปถึงช่องทางที่จะฟังสดได้อีกหนึ่งช่องทางคือแอปพลิเคชัน MCOT Connect ครับดาวน์โหลดติดตั้งผ่านระบบปฏิบัติการของแต่ละเครือข่ายนะครับแต่ละระบบปฏิบัติการนั่นเองนะฮะแล้วก็เข้าไปฟังเมนูของวิทยุ FM 100.5 ได้ที่ MCOT Connect นะครับหรือว่าจะส่งข้อความผ่านช่องทางของ LINE นะครับ @MCOT News นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่พูดคุยกันได้ตลอดชั่วโมงของไขปมคนในข่าวรวมถึงรายการต่างๆของ FM 100.5 ได้ทั้งวันเลยเช่นกันนะครับคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะครับอยู่กับผมครับเสือโอชุสนะตันตยานนท์นะครับแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการประชุม IMF World Bank 2026นะครับหลายๆท่านก็อาจจะได้ติดตามข่าวตลอดทั้งวันพอสมควรนะครับเพราะว่าก็มีรายงานเพิ่มเติมต่อเนื่องทั้งวันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั่นแหละแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการจราจรในวันนี้หลายๆท่านก็มี work from home นะครับหรือว่าบางท่านก็มาทำงานก็อาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางการจราจรบางช่วงเวลานะครับไม่ได้ตลอดทั้งวันนะฮะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเหล่าๆคนทำงานโดยเฉพาะคนทำงานภาคเอกชนนะครับหรือว่าทำงานในส่วนที่จะต้องมีรายได้และก็ต้องส่งประกันสังคมเมื่อวานนี้เป็นวันสำคัญเลยครับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแน่นอนว่าเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนำมาสู่ประเด็นที่เราจะมาไขปมในวันนี้ครับมองอนาคตผู้ประกันตนหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคุยเรื่องนี้กับอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนักพูดนักวิชาสังคมและการเมืองครับสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์ครับ
7: สวัสดีครับคุณโอ๊คครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: เมื่อวานก็เรียกว่าใครที่ออกไปใช้สิทธิ์ก็คึกคักเลยทีเดียวนะดูจากหน้าข่าวอาจารย์เสน่ห์ครับ

0: ก็เขาเรียกว่าออกไปใช้สิทธิ์กันแบบตลอดทั้งวันมีแบบคนที่ไปเลือกแล้วก็เอาเรียกว่ากระตุ้นคนที่ยังไม่ได้ออกไปเนี่ยให้รีบออกไปใช้สิทธิ์เพราะว่าเวลาเลือกตั้งมันไม่เหมือนกับเลือกตั้งทั่วไปและหน่วยก็ไม่เหมือนด้วยโดยเฉพาะหน่วยก็ไม่เหมือนด้วย
1: ใช่ครับคนละอย่างกันเลยนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าก็มีการเลือกตั้งทั่วประเทศนะ
0: ครับอาจารย
1: ์เป็นการเลือกตั้งที่กระจายกันเพราะว่าคนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยแล้วก็รวมถึงนายจ้างแล้วก็อยู่ทั่วประเทศแหละนะครับแล้วก็เป็นที่น่าดีใจเพราะว่าเนี่ยล่าสุดนี่คือคะแนนออกมาเขาเรียกอะไรนับแล้วครบร้อยแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วด้วย
0: ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับ
1: ก็ปรากฏว่ามีผู้ไปใช้สิทธิ์ก็โอ้โหน่าภูมิใจนะน่าดีใจนะครับเพราะรวมทั้งสิ้นทั้งเป็นผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ประกันตนนะครับบอร์ดผู้ประกันตน
0: ครับ
1: แล้วก็ส่วนของฝ่ายนายจ้างเนี่ยนะรวมกันแล้วเกิน1ล้านคนนะ
0: ครับ
1: น่าไปใช้สิทธิ์ประมาณ 1,3615 คนนะครับทางด้านผู้ที่ไปใช้สิทธิ์สำหรับส่วนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยใช้สิทธิ์ประมาณ 991,415 คน
0: ครับ
1: เพิ่มขึ้น 533% นะฮะ
0: เพิ่มขึ้น
1: อันเลือกตั้งเมื่อปี2560
0: ว่าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตัวเลขเปอร์เซ็นต์นี้ทิ้งขาดในปีครั้งก่อนในครั้งก่อนเลย
1: ผ่านมา3ปีนี่ตัวเลขขึ้นมาประมาณ 5-6 เท่าอ่ะนะฮะ 5-6 เท่านี่ต้องถือว่าเยอะมากนะครับนะฮะแล้วก็ฝ่ายนายจ้างเนี่ยนะครับผู้มาใช้สิทธิ์ 12,200 คนเพิ่มขึ้น 733% นะครับต้องก็ถือว่าเยอะเช่นกัน
0: เยอะเลยนะฮะ
1: ไว้ในจ้างไว้ความสำคัญนะครับ
0: ว่าครั้งก่อนๆนี้ตัวเลขการออกมาเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี่ดูจะไม่คึกคักนะอาจารย
1: ์ใช่เมื่อครั้งปี2016นี่ไม่คึกคักอันนั้นมันเป็นการเลือกตั้งที่ก็เรียกว่ากระตุ้นกันแล้วคนก็ไม่ค่อยได้รับรู้เท่าไหร
0: ่
1: เมื่อเทียบกับตัวเลขของจำนวนผู้เป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมเนี่ยครับ3มาตราด้วยกันถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: มาตรา33เนี่ยอันนี้เราก็อธิบายอีกทีหนึ่งนะมาตราคนที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33ก็คือคนที่เป็นลูกจ้างปัจจุบันเนี่ยนะฮะบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นโดยเฉพาะยิ่งในภาคเอกชนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มีจำนวนประมาณ12ล้านคน
0: ครับ
1: ตามมาตรา39มาตรา39ก็คืออดีตคนที่เป็นผู้ประกันตนตามอดีตมาตรา33ก็คือผู้ที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา33แล้วนะครับแล้วก็ประสงค์ที่จะนะครับประกันตนต่อไปเนี่ยนะครับก็มีจำนวนตัวเลขอยู่1ล้าน7แสนคนนะครับแล้วก็มาตรา40นี่ก็คือสำหรับคนทำงานที่อยู่ในอาชีพอิสระนะครับพวกฟรีแลนซ์พวกอะไรต่างๆนี่เป็นต้นอีกประมาณ11ล้านคน
0: คร
1: ับ จำนวนของสมาชิกของนะครับกองทุนประกันสังคมขนาดนี้ก็ประมาณ 24.8 ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นมาใช้สิทธิ์1ล้านคนนี้ถ้าถามว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบเป็นยังไงมันไม่มีทางจะมาได้ครบ24ล้านคนหรอกครับยากมากถูกไหมฮะ
0: ใช่อาจารย์คร
1: ับ แต่ว่าการที่มาได้ขนาดนี้ก็ต้องถือว่าก็มากกว่าจากปกติที่เคยเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเพราะในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าสมัยที่เป็นมีการแต่งตั้งอ่ะพูดง่ายๆนะครับ เพราะการเลือกตั้งเพิ่งมีมาสองหนนี่เองนะครับในเมื่อเพิ่งมีสองครั้งสมัยก่อนนี่ใช้เป็นวิธีการเลือกตั้งนะฮะใช่ไม่ใช่เลือกตั้งทุจริตใช่เป็นการแต่งตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาแต่งตั้งมันก็เงียบไม่มีใครรู้อยู่ๆก็เป็นบอร์ดเข้ามาเลยนะครับ
0: คร
1: ับ คราวนี้เลือกเนี่ยนะครับจะมีอยู่2 ส่วนก็คือตัวแทนของผู้ประกันตนถูกไหมครับที่เป็นจำนวน7คน
0: ครับ
1: แล้วก็ฝ่ายนายจ้างอีก7คน
0: ครับ
1: แล้วก็ในส่วนของภาครัฐนะรัฐบาลซึ่งก็จะนำโดยทางด้านสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับอีก7คนนะรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอะไรก็แล้วแต่บอร์ดชุดนี้ก็จะมีทั้งหมด21คน
0: ครับ
1: 21คนนี่ก็คือแบ่งเป็น3ส่วนนะครับที่ผ่านก็เป็นข้อปฏิบัติอย่างนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือมีส่วนผู้ประกันตนนะส่วนนายจ้างแล้วก็ส่วนที่ของรัฐนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยการสมทบในทุนประกันสังคมเนี่ยนะครับมันก็มี3ส่วนนะฮะ
0: ครับ
1: ก็คือหมายความว่าลูกจ้างหรือคนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยก็สมทบอยู่ส่วนหนึ่งนะก็คือ 5% ในแต่ละเดือนก็คือ 5% ของเงินเดือนขั้นต่ำนะครับเงินเดือนนะแล้วก็นายจ้างก็สมทบด้วยอีก 5% แล้วก็ภาครัฐก็คือทางรัฐบาลต้องสมทบอีกไม่ถึง 5% นะฮะประมาณสัก 2% กว่าๆอะไรเงี้ยนะก็คือรวม3ส่วนเนี่ยทำให้เป็นเงินกองทุนประกันสังคมขึ้นมานะครับปัจจุบันยอดเงินกอง

0: ผมก็ตกประมาณ 2.85 ล้านล้านบาท
1: 2.85 ล้านล้านบาท
0: ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับงบประมาณของประเทศงบประมาณของประเทศเนี่ยก็ประมาณ 3.78 ล้านล้านบาทก็ห่างกันประมาณ
1: ล้านล้าน
0: 1ล้านล้านเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆจริงๆนะฮะสำหรับกองทุนประกันสังคมจึงเป็นเรื่องสำคัญถึงได้มีการรณรงค์ว่าต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะครับในการที่จะต้องมีตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่อยู่ในบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าคำว่าบอร์ดแปลว่าคณะกรรมการบริหารแหละนะฮะซึ่งก็มีหน้าที่ในการตัดสินอะไรต่างมากมายอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่คนไปเลือกตั้งกันก็ต้องบอกว่าน่าภูมิใจน่าดีใจนะฮะทุกคนก็มองโอ้ไปเลือกตั้งกันครั้งนี้นี่ถือว่ามีความคึกคักมันก็มีคำถามว่าเออทำไมคนคึกคักกว่าเดิมถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ดูกันหลายเหตุหนึ่งก็คือผมเชื่อว่าคราวนี้มีการประชาสัมพันธ์ดีขึ้นถูกไหมครับที่เราเห็นทางสื่ออะไรทั้งหลายนี่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราจำกันได้มันก็ดูเขาเรียกอะไรนะอีลุกคุกคักอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอร์ดประกันสังคมในชุดที่ผ่านมาที่เลือกตั้งไปเมื่อปี2016เนี่ยหมดวาระไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี
1: ้
0: พอหมดวาระไปเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งประกาศการเลือกตั้งในชุดนี้นะครับก็ผ่านเวลามาเนิ่นนานนะฮะก็เรียกว่าอะไรอ่ะมีการทำประชามติประชาพิจารณ์นะครับรับฟังเสียงครั้งนั้นคุณจะจำได้นะครับมีการสอบถามว่าจะเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งดีไหมหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยก็คืออย่างเนี้ยที่เลือกตั้งกันอยู่คือผู้ประกันตน1คนเนี่ยนะครับผู้ไปใช้สิทธิ์1คนเนี่ยเลือกได้7เบอร์พูดง่ายนะครับอันนี้เขาก็พยายามจะมาเสนอความคิดว่าถ้าเอาเป็นแบบ1คนเลือกได้1เบอร์ดีไหมนะแล้วก็เอา7อันดับที่คนเลือกมากที่สุดเนี่ยมาเป็นบอร์ด
1: ครับ
0: ว่ามันก็มีกระแสต่อต้านกันพอสมควรในช่วงนั้นโอ้ไม่รู้จะได้ใครมาพูดง่ายว่าคะแนนมันคงจะเปลือกกันไปหมดนะครับเพราะว่ามาจากคนละทิศคนละทางแล้วเวลาไปทำงานในบอร์ดก็คงจะไม่สามารถเอานโยบายเลยไปทำได้พูดง่ายนะมันจะมาจากคนละทิศคนละทางนะครับนะฮะสุดท้ายผลที่ออกมาในการทำเขาเรียกว่าเหมือนรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะก็ออกมาบอกว่าไม่เอาแบบเดิมคือหนึ่งคนเลือกได้7เบอร
1: ์ครับ
0: หนึ่งคนเลือกได้7เบอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะได้มีผู้ที่สมัครแสดงตัวมาเลยว่าใครจะเป็นทีมของใครอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันก็จบลงที่ตรงนี้ถูกไหมฮะก่อนที่จะมีการกำหนดการเลือกตั้งออกมาครั้งแรกเลยเนี่ยกำหนดเลือกการเลือกตั้งวันที่28กันยายนที่ผ่านมา
1: คร
0: ับนะครับคงจะจำมาได้นะครับแล้วก็จู่ๆก็ปรากฏว่าตอนนั้นก็มีการให้ลงทะเบียนก่อนจำได้ไหมฮะว่าใครจะเลือกตั้งต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องมีการลงทะเบียนก่อนเพื่อให้คนที่ลงทะเบียนเท่านั้นถึงจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได
1: ้ครับผม
0: และตอนหลังก็นะครับก็ได้มีการนำเรื่องส่งไปยังศาลปกครองนะครับศาลปกครองก็ตัดสินมาบอกว่าที่มาว่าไอ้การลงทะเบียนนี่ถือว่าไม่ถูกต้องก็หมายความว่าผู้คนทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้เลย
1: ไม่ต้องมาลงทะเบียน
0: ต้องมีการลงทะเบียน
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ปั๊บคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เลยตอนช่วงนั้นเนี่ยการกรรมการการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเนี่ยก็เลยถือโอกาสในช่วงนั้นนะครับว่าเอ้ยอย่างนี้ก็เลื่อนการเลือกตั้งไปก่อนจากวันที่28กันยายนเนี่ยนะครับเลื่อนไปก่อนเพราะว่าต้องรอการตัดสินสุดท้ายของศาลปกครองก่อนอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏก็มีการทักท้วงก็บอกไม่ศาลปกครองไม่ได้สั่งให้ต้องมีการเลื่อนการเลือกตั้งแต่บอกว่าไม่ควรมีกำหนดในเรื่องของการต้องลงทะเบียนก่อนที่ไม่ใช่สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะ
1: ครับ
0: สุดท้ายสรุปไปสรุปมาเนี่ยทางมาบอร์ดของคณะกรรมการการเลือกตั้งของบอร์ดประกันสังคมก็เลยตัดสินใจที่จะให้เลือกวันที่28กันยายนตามกำหนดเดิมโดยไม่ต้องลงทะเบียนก่
1: อ
0: นแปลว่าทุกคนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยนะครับนะสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้เลยวันที่28ตามเหตุที่กำหนดไว้นะครับแต่แล้วมันก็มีต้นเหตุอันเรื่องมาจากน้ำท่วมโพยจันได้นะครับเปิดมาจังหวะมันช่วงที่น้ำท่วมพอดีในหลายจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดทางไอ้จากกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกนะครับภาคกลางของเราเนี่ยสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะเลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่28กันยายนมาเป็นวันที่11ตุลาคมก
1: ็
0: คือเมื่อวานนี้นะครับ พราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาเรียกว่าทำไมมันคลุกคลักกันนิดนึงแต่สุดท้ายก็เลือกตั้งกันจบได้และเป็นที่มาของคนที่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะเลยถูกไหมครับนะฮะความสนใจเกิดขึ้นมากเพราะว่ามีเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่ให้คนได้รับรู้นะครับสองก็คือมีแรงกระตุ้นของคนขึ้นมาเพราะว่าในการหาเสียงเนี่ยมันก็จะมีสื่ออะไรทั้งหลายพวกเราก็คงจะเห็นมีการหาเสียงโดยเฉพาะยิ่งเราก็เอ่ยชื่อได้แหละเพราะตอนนี้ก็เป็นที่รู้อยู่ในสื่อทั่วไปเนี่ยนะครับคุณพนัสไทยล้วนเนี่ยนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะที่กระตุ้นในที่สุดก็คนก็บอกว่านี่แหละเป็นแรงกระตุ้นอย่างดีกว่าการดีกว่าเรื่องของการ
1: โฆษณานะ
0: ประชาสัมพันธ์นะฮะเพราะว่าคุณพนัสออกมานี่เปิดตัวแรงมากอะไรต่างๆนี่นะฮะแบบท้าทายเพราะว่าแกก็ตั้งกลุ่มลงมาในการแข่งขันนี้ด้วยใช้ชื่อกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่มพลังแรงงานนะครับส่งคนเข้าแข่งด้วยนะครับทั้งผู้ประกันตนนะครับและก็นายจ้างนะฮะแล้วก็ประกาศตัวว่าเป็นคนที่อยู่ในบอร์ดประกันสังคมมา8ปียาวนานที่สุดรู้ทุกอย่างแล้วก็เป็นผู้สร้างอะไรองค์กรใหญ่อันนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้คำพูดที่ค่อนข้างท้าทายมากมายนะฮะจนกระทั่งก็มีแรงปะทะเขาเรียกอะไรอ่ะมันก็เกิดแรงกระตุ้นให้คนต้องไปแสดงพลังกันนะฮะแล้วก็ผลการเลือกตั้งมันก็ออกมาอย่างนั้นจริงๆก็คืออีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเรียกอะไรคะแนนชนะกันแบบแลนสไลด์เลยนะครับ
1: ครับ
0: ถล่มทลายเลยก็คือกลุ่มเขาเรียกอะไรประกันสังคมก้าวหน้า
1: ครับประกันสังคมก้าวหน้าก
0: ลุ่มประกันสังคมก้าวหน้าก็ชนะเด็ดขาดในการเลือกตั้งครั้งนี้ผลที่นับออกมาเนี่ยนะครับเด็ดขาดก็คือที่ดูคะแนนเนี่ยนะครับนะก็ปรากฏว่าโอ้มันชนะกันขาดลอยมากเลยนะครับก็คือประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะครับที่นับไปเกือบ 100% เนี่ยนะฮะปรากฏว่าได้คะแนนรวมนะหมายถึงเป็นคะแนนรวมของทั้งกลุ่มเนี่ยประมาณ6,700,000กว่าคะแนนนะครับโดยอันดับ1เนี่ยนะผู้ประกันตนระดับหนึ่งนี้ได้คะแนนถึง 891,000 กว่าคะแนนนะครับ
1: ครับ
0: ไล่ไปตามลำดับขนาดอันดับที่7ในผู้ที่เป็นผู้ที่ผ่านได้รับการเลือกตั้งเนี่ยก็ได้ไป 837,000 กว่าคะแนนนะครับ
1: ครับ
0: ในขณะที่กลุ่มพลังแรงงานของคุณพนัสที่ออกมาท้าทายออกมาอะไรต่างๆนี่นะได้เพียงแค่ 6,294 คะแนนที่ได้รับเองต่างกันผมว่าเกิน 100% ฮะ
1: แน่นอน
0: นะมากกว่า 100% เพราะฉะนั้นจะใช้คำว่าแลนสไลด์คงไม่ได้หรอครับแต่ว่ามันแบบมันขาดกันมากๆเลยนะฮะ
1: จะเรียกว่า
0: ก็เป็นการแสดงพลังอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการหาเสียงหรือว่าวิธีการตุ้นให้คนเลือกตั้งรู้สึกว่าทำให้คนลุกขึ้นมาจะใช้สิทธิ์ของตัวเองมากขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้ความท้าทายกับคำที่ว่าคุณพนัสแกก็จะประกาศว่าแกจะเอาเสื้อแกจะเอาหมวกแกจะเอาปฏิทินของแกกลับมานะครับนะฮะซึ่งก็เป็นที่อะไรเป็นเดือดเป็นแค้นของคนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เป็นผู้ประกันตนก็มีความรู้สึกว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยไปเละตุ้มเป้งไปหมดแม้กระทั่งเรื่องของการทำปฏิทินมาแจกโดยที่ฟังยังไงก็ไม่มีเหตุผลนะครับไปผลาญเงินหมดเงินไปทำไมปีแล้ว50 กว่าล้านเนี่ยนะครับโดยง่ายว่าก็ทำให้เกิดแรงกระตุ้นพอสมควรทีเดียวในการที่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันผมว่าอันนี้ก็เป็นธรรมนะมันก็มีความเป็นธรรมเพราะว่าคนที่เป็นผู้ประกันตนก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเงินแหละใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วปรากฏว่าพอการเลือกตั้งผลออกมาอย่างนี้ปั๊บเดี๋ยวลืมพูดทางด้านนายจ้างไปนะฮะไปที่นี่เป็นบอร์ดลูกจ้างนะครับทางด้านบอร์ดของนายจ้างเนี่ยนะครับ7 คนนี้ก็เป็นของกลุ่มนะครับ
1: ประกันสังคม
0: สังคมก้าวหน้าเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับนะคะแนนในจ้างมันแน่นอนนะคนมันเลือกตั้งแค่ประมาณ 12,000 กว่าคน200คนถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับฝ่ายในจ้างอันดับ1ของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้านี้ได้ 8,917 คะแนน
1: ครับ
0: ก็ขาดลอยไปเลยนะครับนะส่วนทางด้านเขาเรียกอะไรกลุ่มพลังแรงงานอันนี้คะแนนจะไม่เหลือนะฮะจะน้อยมาก
1: ครับ
0: แล้วก็มีที่จับตาอันหนึ่งนะครับเป็นที่จับตานี่ก็น่าสนใจนะไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังหรือว่าคุณนกจำอันนี้ได้ไหมเพราะว่าตอนที่มันเกิดดราม่ากันในปีที่แล้วเนี่ยดราม่าปีที่แล้วเนี่ยที่มีเรื่องของประกันสังคมแล้วก็มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างรายได้ การทำงานของกลุ่มประกันสังคมที่ออกมานะฮะว่าผลออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนะสุดท้ายเนี่ยมัน

0: แชทหลุดออกมาจำได้ไหมครับเรื่องกรณีแชทหลุด
1: ครับ
0: ของบอร์ดประกันสังคมซึ่งเป็นบอร์ดนายจ้างนะครับเป็นด้านนายจ้างชื่อคุณทวีเกียรตินะครับรองสวัสดิ
1: ์ครับ
0: ตรงนี้รองสวัสดิ์ที่มีแชทออกมาด้วยคำแรงๆที่พูดกระแทกพวกสื่อทั้งหลายโดยยิ่งใช้คำว่าอะไรนะเช่นใช้คำว่าสื่อแห่งซวยจำใส่กะโหลกไว้ซะบ้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับโอ้โหสร้างความโกรธแค้นให้กับคนมากทีเดียวเพราะว่าเขาอะไรนะแสดงตัวออกมาเลยนะครับ
1: เกลี้ยกล่อมมาแบบเกลี้ยกล่อม
0: เกลี้ยกล่อมออกมามากตอนนั้นนะฮะแล้วก็เป็นที่ทุกคนก็มองนี่เป็นบอร์ดนายจ้างแล้วอย่างนี้มันจะลงตัวกันได้ยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อตอนก่อนหน้านี้ไอ้ประกันบอร์ดประกันสังคมเนี่ยสามส่วนส่วนลูกจ้างไอ้ส่วนประกันทั่วกันตนนายจ้างแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมันยังไงฝ่ายผู้ประกันตนก็แพ้ฮะเพราะมี7เสียงเนี่ยก็สู้นายจ้างที่ไปบวกกับฝ่ายรัฐไม่ได้นะครับ
1: ผม
0: เพราะนั้นทำอะไรก็ผ่านยากมากนะครับที่ผ่านมาแล้วปรากฏการเลือกตั้งครั้งนี้คนก็จับตาดูเข้าไปที่คุณทวีเกียรตินะครับรองสวัสดิ
1: ์
0: แกก็ลงด้วยในการแข่งขันบอร์ดนายจ้างเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: คุณโอ๊ครู้ไหมครับว่าได้คะแนนเท่าไหร่ครับ
1: โอ้เท่าไหร่ครับอาจารย์จะเทียบกันติด
0: ผมจอกมาให้เสร็จเรียบร้อยได
1: ้
0: คะแนน148คะแนนครับ
1: โอ้โหเรียกว่าท่วมท่วม
0: นี่คือคำว่าสื่อเฮงซวยนี่คือคำว่าจำใส่กะโหลกไว้ซะบ้างเนี่ยออกฤทธิ์แล้วครับ
1: ท่วมเลยฮะ
0: ถูกไหมฮะ148คะแนนอับอายมากครับ
1: ครับ
0: น่าอับอายเป็นที่สุดนะครับเพราะว่าอันดับหนึ่งเขาเนี่ยนะเขาได้ตั้งแต่ไหนแต่กี้ที่ผมอ่านให้ฟังอันดับหนึ่งของฝ่ายนายจ้างเขาได้ 8,917 คะแนนนี่148คะแนนนะครับ
1: ทิ้งห่างทิ้งขาด
0: นะฮะอันนี้ผมว่านี่ก็อันเนี้ยมันตอบแทนคืนมาแล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่านั่นเนี่ยก็ขอให้ดูเป็นบทเรียนนะครับเพราะวันนี้ก็คงจะจบแล้วล่ะเส้นทางของคุณทวีเกียรตินะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็เป็นบทเรียนที่ถอดมาให้รู้อันนี้คือผลสรุปการเลือกตั้งที่ออกมานะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็มีการเปิดประเด็นออกมาเพราะคุณพนัสก็ออกมาพูดด้วยคำพูดแรงๆอ่ะนะเหมือนเดิมอีกนะอะไรคะแนนที่ออกมาถึงแพ้แกก็ใช้คำที่แรงๆก็ยังเป็นคำที่ไม่สวยงามอ่ะนะ
1: ใช่ยังทำให้รู้สึกว่าเหมือนกับยอมไม่ลง
0: ยังยอมไม่ลงนะฮะก็ไม่ดีฮะไม่สร้างสรรค์เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ลองดูกันไปไอ้คำว่าเด็กอมมือก็ไม่ควรจะเอามาใช้ไอ้คำว่าอะไรอ่ะสวะอะไรพวกนี้ก็ไม่ควรเอามาใช้นะครับนะมันดูไม่ดีเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็รวมถึงนักวิชาการคนหนึ่งที่เป็นเจ้าประจำเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเรียนนะเราก็เคยพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับว่าเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือสำไฝนะครับ
1: ครับ
0: จนครั้งก่อนเนี่ยก็ใช้วิธีการด้อยค่าอาชีพพูดถึงคนด้อยค่าคนว่าอะไรพ่อไม่ดีแม่เป็นเซ็กเวอร์เกอร์คงจะจำได้นะตอนนั้นเนี่ยนะฮะ
1: ได้ครับ
0: ไปกระเทือนคนนะฮะแล้วก็ด้อยค่าคนที่ทำงานเหมือนอะไรเซ็กเวอร์เกอร์นะผู้ที
1: ่ดาว
0: บริการทางเพศอ่ะพูดง่าย
1: ทั้งหลายครับ
0: แบบแรงเลยจนกระทั่งมีคนตั้งคำถามว่าคุณนี้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเอ่ยชื่อได้เลยนะมหาวิทยาลัยเนี่ยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้อย่างไร
1: ครับ
0: แล้วปรากฏแกก็ยังเป็นอยู่นะฮะแกก็ยังเป็นอยู่จนกระทั่งมาครั้งนี้จู่ๆนี่พอการเลือกตั้งออกมาเสร็จแล้วแกก็โพสต์เฟซบุ๊กขึ้นมาอย่างแรงซึ่งอ่านดูแล้วก็ไม่ได้ร่างสรรค์เลยยิ่งมีคำถามกันมากมายผลการเลือกตั้งที่ออกมาแกก็ใช้คำว่าประชาชนคุณภาพต่ำประชากรคุณภาพต่ำโอ้โหผู้ประกันตนคุณภาพต่ำทำไมแกใช้คำอย่างนี้ฮะ
1: กลายเป็นแบบก็ทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะใช
0: ้ใช่ครับ
1: ใช้คะแนนใช้ความคิดของตัวเองว่าแบบไหนนโยบายของใครอะไรที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตนได้ดีที่สุดอันนี้มันเท่ากับครอบคลุมครอบงามใครไม่ได้ตามที
0: ่
1: คิดไว้ตัวเองคิดไว้นี่ผิดหมดทุกอย่างอันนี้ผมว่าม
0: ันก็เลยเป
1: ็
0: นคำถามว่าโอ้โหนะฮะแล้วแกมาพูดถึงว่ารายการเลือกตั้งทีใดคุณภาพต่ำบรรลัยเสมอโอ้โหนะประชาธิปไตยโดยการเลือกตั้งคือวิธีการที่เลวร้ายที่สุดสำหรับประเทศไทยผมว่ามันนี่หนักไปแล้วนะฮะพี่นี่เป็นอาจารย์ก็ยังไม่รู้ว่าสมควรที่จะเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์แล้วใครเรียนแกนี่จะเรียนแกต่อไปไหวไหมครับนะฮะ
1: ก็
0: ว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะเรื่องนี้นะครับ
1: มี ิดให้

0: สอนอยู่ก็คงสอนแหละอาจารย
1: ์ก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็น่าจะสะเทือนไปถึงสถาบันที่นั่นด้วยนะแล้วติดใจผมก็ไปตรวจหาข้อมูลด้วยเพราะว่าแกก็บอกว่าแกก็ต้องยอมโทษนะยอมให้เขาบริหารไปเพราะแกก็เป็นผู้ที่อะไรสมทบเงินทุนประกันสังคมไปด้วยส่วนนี้หน่อยผมขอประทานโทษผมก็ขอตั้งคำถามก่อนว่าสมทบจริงหรือเปล่าเพราะว่าผมดูนี่จะเป็นอาจารย์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ตามหลักการคือถ้าเป็นอาจารย์นะถ้าเป็นอาจารย์ก็เป็นข้าราชการนะครับถ้าเป็นข้าราชการไม่ต้องส่งประกันสังคมครับ
0: ครับ
1: นะฮะไม่ต้องแปลว่าถ้าเป็นพนักงานถ้าเป็นพนักงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร
0: ์
1: อันนี้อาจจะต้องส่งฮะถ้าเป็นพนักงานน
0: ะ
1: ที่เรียกเขาเรียกว่าเป็นพนักงานราชการเนี่ยจะต้องส่งนะครับแต่นี่น่าจะเป็นข้าราชการฮะเพราะว่ามียศเป็นรองศาสตราจารย์ด้วยเพิ่งได้รับการแสดงความยินดีไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะครับอยากจะให้เปิดข้อมูลออกมานะครับว่าท่านส่งประกันสังคมจริงหรือเปล่าแล้วถึงได้มาใช้สิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้นะครับถูกไหม
0: คร
1: ับเอาเป็นว่าถ้าเกิดไม่ได้ส่งประกันสังคมแล้วมาใช้สิทธิ์วิจารณ์นี้บอกว่าอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะผู้ประกันตนอื่นเนี่ยที่เขาส่งเนี่ยเขาว่าควรจะเป็นผู้มีสิทธิ์ตรงนี้ถูกไหมครับในการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหมท่านเองไม่ได้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็มาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเขาเป็นคนคุณภาพต่ำบอกว่าอย่างนี้ไม่สง่างามเลยนะครับทีนี้เรื่องที่เราคุยกันวันนี้คือจะถามว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรขึ้นมานะครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มันต้องการเข้าไปแก้ปัญหาถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: หลายเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ชนะการเลือกตั้งก็คือกลุ่มประชาสังคมก้าวหน้าเนี่ยนะครับเขามี6นโยบาย6ด้านนะครับมีความจริงก็มี77นโยบายนะฮะ
0: ใช่ครับที่
1: รายละเอียดเยอะมากเราก็ไม่ต้องไปทวนละเอาจะเข้าสรุปออกมาเป็น6ด้านที่น่าสนใจก็คือด้านงบประมาณอันนี้เราจะต้องตามดูกันต่อไปนะครับว่าจะทำตามนี้ได้หรือไม่นะครับอันนี้ต้องดูนะผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปในด้านงบประมาณนี้ก็คือว่าจะกำหนดงบประมาณการบริหารสำนักงานประกันสังคมจากเดิมเนี่ยใช้ตั้งเอาไว้ว่า 10% ของรายรับเงินสมทบต่อปีเดิมเนี่ยเป็น 10% นะครับจะลดลงเหลือไม่เกิน 3% อันนี้น่าสนใจมากครับคุณโอ๊คครับ
0: ครับ
1: เพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราบอกโอ้ตัวเลข 10% นี่เอาไปทำอะไรกันเนี่ยเยอะมากนะฮะ
0: 10,000 จ่าย 1,000
1: พูดง่ายๆคือไปหักมา 10% น่ะของเงินเก็บสมทบในปีนึงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แล้วเอาไปใช้กันโอ้โหจนกระทั่งคนตั้งคำถามโอ้โหไปต่างประเทศบินกันว่อนเลยจำได้ไหมเรื่องFirst Classเรื่องอะไรต่างเนี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อ้างเหตุว่าได้รับการบริหารได้รับเงินมาบริหารเนี่ย 10% แล้วก็ผู้บริหารของสำนักงานประกันสังคมก็พูดด้วยความมั่นใจว่าตัวเองนี่โอ้ยใช้เงินนะยังระมัดระวังแต่ 10% มันเยอะเกินเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นนโยบายที่น่าสนใจว่าจะทำได้จริงหรือไม่อย่างไรถ้าทำได้จริงก็น่าโมทนาว่ามันต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับและที่สำคัญคือจะต้องเปิดรายงานสู่สาธารณะโดยไม่ยิ่งงบประมาณทางด้านการอบรมและงบจัดงานวันสำคัญสำคัญอันนี้จำไว้เป็นด้านเลยนะเดี๋ยววันหลังเราก็มาทบทวนกันดูว่าเขาทำไหมนะครับนะข้อที่สองด้านที่สองก็คือด้านเรื่องของการตรวจสอบตัวเขาเรียกว่าด้านการตรวจสอบป้องกันก็มีการตั้งคณะกรรมการโครงการมาตรวจสอบป้องกันการทุจริตนะเช่นตรวจสอบนี่ฮะการลงทุนด้านไอทีอะไรต่างๆนี้เป็นต้นแล้วก็ไปย้อนหลังให้ใครที่ทำแล้วมีปัญหาต่างๆต้องจัดการกับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโครงการนั้นด้วยแล้วก็แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบมาดำเนินการแล้วต้องมีมาตรการของการลงโทษด้วยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะมันต้องคิดย้อนหลังด้วยเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีหลายเรื่องเช่นคำถามเรื่องตึกสกายไนอ่ะจำได้ใช่ไหมฮะ
0: ตึกสกายไนไปซื้อมา
1: การลงทุนเรื่อง IT 850ล้านแล้วปรากฏเว็บเว็บล่มอิเล็กทรอนิกส์กันไปหมดเนี่ยนะครับ
0: เว็บแอปของ
1: ใช่เว็บแอปเนี่ยนะฮะ850ล้านมีหลายอย่างอ่ะถูกไหมครับหรือว่า IT U Dome อะไรเงี้ยนะฮะ
0: ที่ไปซื้อเป็นไว้ให้เช่าต่างๆก็ไม่ทันเงินได้ตามที่คาดหวังไว้
1: ต่อไปข้อที่3ด้านบำนาญอันนี้ก็น่าสนใจก็คือจะผลักดันเรื่องสูตรแคร์ก็คือคืนสิทธิ์ความเป็นธรรมให้กับผู้ส่งเงินประกันสังคมตลอดชีวิต
0: คร
1: ับสูตรแคร์เราก็เคยพูดกันแล้วนะก็คือโดยเฉพาะยิ่งคนที่ทำตามมาตรา39พอต้องการจะรับบำนาญชราภาพแล้วปรากฏว่าเงินมันน้อยมาก จริงๆเขาส่งประกันสังคมมาเกือบตลอดชีวิตเพียงแต่เขาเปลี่ยนจากมาตรา33มาเป็นมาตรา39เขาไม่ควรจะถูกรอนสิทธิ์เรื่องนี้ถูกไหมครับ
0: ครับ
1: มาตราไอ้ทางด้านแคร์ก็จะคืนให้สิทธิ์ความเป็นธรรมโดยคิดเงินประกันสังคมที่ส่งมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยด้วยนะ
0: คร
1: ับ ซึ่งอันนี้เราก็จะตามดูต่อไปด้านที่4คือด้านการเปิดเผยนะครับข้อมูลอันนี้ยิ่งน่าสนใจเพราะที่ผ่านมานี่เขาปกปิดมากข้อมูลของประกันสังคมเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการถ่ายทอดสดการประชุมบอร์ดประกันสังคมและคณะอนุกรรมการด้วยนะครับเปิดเผยมติด้วยและที่สำคัญก็คือต้องเขาเรียกว่าดูให้เห็นถึงรายงานการประชุมของบอร์ดประกันสังคมด้วย
0: ครับ
1: อันนี้น่าสนใจนะข้อต่อไปคือด้านนะครับการทำงานและการสร้างความมีส่วนร่วมนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้รับรู้กันด้วยนะครับให้เห็นว่าเขาทำงานยังไงกันนะครับด้านสุขภาพก็จะมีการส่งเสริมการต้องกันโรคเช่นการตรวจสุขภาพเชิงรุกแล้วการฉีดวัคซีนอันนี้ก็น่าสนใจเพราะคนที่ทำประกันสังคมเนี่ยควรจะมีโอกาสไปก็เรียกว่าอะไรไม่ใช่ไปตรวจรักษาอย่างเดียวแต่ควรจะสามารถตรวจเช็คอัพได้ด้วยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ตรวจเช็คอัพก็แปลว่าตรวจสุขภาพไงฮะถูกไหมฮะก่อนที่จะเจ็บป่วยก็ควรจะได้สิทธิ์อันนี้ด้วยถูกไหมครับต่อไปก็คือด้านเทคโนโลยีนะความสะดวกในการเข้าถึงง่ายก็คือวางกรอบงบประมาณทางด้านไอทีจากเดิมเนี่ยนะครับใช้งบ 1,500 ล้านบาทให้เหลือไม่เกิน300ล้านบาทแล้วลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตเพิ่มประสิทธิภาพนะครับนะไม่ลงทุนระบบเองพยายามร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐประหยัดในเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะ
0: คร
1: ับ นะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ถูกประกาศออกมานะครับแล้วประกาศว่าใน7วันแรกเนี่ยจะเห็นผลเลยหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นบอร์ดอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เข้าไปปั๊บก็จะจัดการอย่างน้อยสุดเรื่องของไอ้เรื่อง IT เนี่ยจะเข้าไปดูแลก่อนเลยและเรื่องของการถ่ายทอดการประชุมบอร์ดก็จะต้องถูกทำขึ้นมาก่อนเลยภายใน7วันหลังจากนั้นนะครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเจาะหน้าตามกันต่อไปว่ามันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้อย่างไรบ้างถูกไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรื่องของการประกันสังคมที่มาเป็นคำถามในภาพรวมก็คือว่าปอดไปการดำเนินการของประกันสังคมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการลงทุนและความไม่โปร่งใสในการลงทุนนะครับทำให้สินทรัพย์และงบนะการเงินมันไม่โปร่งใสและสตง.ก็ไม่ยอมรับด้วยถูกไหมครับเราจะจำได้เราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วเพราะว่ามันมีทรัพย์สินหายไปกว่า 4,000 ล้านบาทนะฮะนะครับแล้วการลงทุนที่ขาดทุนนะซึ่งมันมีตั้งคำถามอย่างที่เราบอกแล้วตึกสกายไนน
0: ์
1: นะหรือว่าทียูโดมหรือการลงทุนในกองทุนทรัสต์ที่มันมีเงินสูญหายไปเป็นนับร้อยล้านนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: และอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ทางภาครัฐเองยังค้างชำระหนี้นะจะค้างชำระที่จะมาสมทบอ่ะยังติดเงินอีกเป็นหมื่นล้านเลยนะครับ
0: ครับผม
1: อย่างนี้เป็นต้นมันก็ทำให้มันมีปัญหาในเรื่องของตัวกองทุนด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีความล้มเหลวในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่เราคุยไปสักครู่นี้ก็คือเว็บแอปอ่ะ850ล้านบาทแต่ปรากฏว่าเสียเงินไปแต่ระบบล่มผู้ประกันตนได้รับความเดือดร้อนกันไปหมดนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความขัดแย้งภายในบอร์ดนะ
0: คร
1: ับ พยายามตัดในเรื่องการมีส่วนร่วมบอร์ดพยายามคุมทุกเรื่องนะครับนะไม่ให้สิ่งต่างๆนั่นออกมานะครับนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมานี่ก็มีความพยายามในการที่จะเลื่อนการเลือกตั้ง
0: ใช่
1: นะครับทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนี่เป็นด้วยความทุรักทุเลกว่าที่จะมีการเลือกตั้งผ่านมามันควรจะเลือกตั้งไปตั้งเดือนกุมภาแล้วเนี่ยครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้เพิ่งจะได้เลือกตั้งวันนี้มันก็เดือนตุลาถูกไหมครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องรออีกประมาณ30วันถึงจะประกาศได้อย่างเป็นทางการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเราก็จะดูต่อไปนะว่ามันจะเรียบร้อยไหมจนกระทั่งบอร์ดชุดใหม่จะสามารถเข้าไปดำเนินการก็หวังว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะครั้งนี้นะครับคุณโอ๊คมันจะถูกเปลี่ยนใน21คนเนี่ยถ้าผลการเลือกตั้งนี้ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยมันก็จะกลายเป็นการผนึกกำลังกันในระหว่างนะครับนะตัวแทนบอร์ดของฝ่ายผู้ประกันตนและตัวแทนบอร์ดของฝ่ายนายจ้าง
0: คร
1: ับ 7บวก7เป็น14จาก21คนก็จะเป็นเสียงส่วนใหญ่ก็หวังว่าจะผลักดันนโยบายทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งความหวังแล้วก็จะเป็นความหวังสำหรับคนที่เป็นผู้ประกันตน นะครับทั้งประมาณเกือบ25ล้านคนนะครับจะได้เห็นการพัฒนาความก้าวหน้าของกองทุนประกันสังคมตอนกันต่อไปนะครับ
0: ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทั้งผู้ประกันตนเองก็จะต้องเรียกว่าติดตามต่อเพราะว่าแน่นอนว่ามันต้องเป็นเรื่องของการรับรองผลการเลือกตั้งอีกไหนจะเรื่องเกี่ยวกับการติดตามเรื่องของการทำงานอีกเพราะว่าแน่นอนว่าเลือกเข้ามาแล้วการทำงานเป็นไปตามที่คาดหวังหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกช่วงจังหวะหนึ่งของหลังจากการเข้าไปทำงานแล้วแต่แน่นอนว่าเป็นผลการเลือกตั้งที่อาจารย์ต้องเรียกว่า เห็นทิศทางของความต้องการของผู้ใช้ผู้ประกันตนผู้ประกันตนเองคิดว่าเขาต้องการในแนวทางแบบนี้ซึ่งมันน่าจะตอบรับกับสิ่งที่เขาจ่ายไปนะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะเรื่องของจริงๆอย่างเงินแต่ละคนน่ะมันหลักเท่าไหร่ล่ะไม่มากไม่น้อยเกินไปแต่ทีเนี้ยพอมารวมๆกันแล้วอย่างที่อาจารย์เกริ่นตั้งแต่แรกเลยมันหลักล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นเองถ้าใช้
1: รวมแล้วเนี่ย 2.85 ล้านล้านบาทนะครับ
0: ถ้าใช้ไม่ถูกหรือใช้ผิดเงินต่อให้มันมากแค่ไหนมันก็หมดลงได้แล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ใครๆก็เราเคยคุยกันแล้วนะว่าประกันสังคมจะแบบไม่เหลือเงินในปีไหนเป็นจริงได้หรือไม่มันเป็นจริงได้ถ้ามันถูกใช้โดยไม่ได้คุ้มค่าหรือว่าการลงทุนที่มันไม่มีผลตอบแทนกลับคืนมาสู่ผู้ประกันตนอย่างถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์เสน่ห์ครับวันนี้ครับ
1: เจอกันยินดีขอบคุณท่านผู้ฟังพรุ่งนี้พบกันนะครับ
0: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมก็แน่นอนเป็นหนึ่งเรื่องที่ใกล้ตัวหลายๆคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับก็เดี๋ยวเรารอดูกันว่าการทำงานของบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะเป็นอย่างไรทิศทางที่จะเกิดขึ้นการพัฒนาในมุมมองทั้งนโยบายรวมถึงในเรื่องของสวัสดิการสวัสดิภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับผู้ประกันตนทั้งหมดจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ถ้าใครปวดต้นคอบ่าไหล่ครับเส้นยืดเส้นตึงแบบผมเลยนะฮะตอนนี้กำลังตึงไปทั้งตัวเลยไม่ว่าจะนั่งหน้าจอนานๆหรือว่านั่งรถขับรถทางไกลนะครับตัวนี้นี่เรียกว่าทำให้ตัวตึงเส้นตึงได้เลยนะครับให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองครับตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณครับด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมของกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบายครับมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ครับโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียพักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
3: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าว
0: ครับช่วงที่2ของไขปมคนในข่าวนะครับยังอยู่กับผมครับเสือโอ๊คจุสนะตันตยานนท์นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในมุมมองทางด้านจิตวิทยาที่น่าสนใจรวมถึงประเด็นมุมต่างๆที่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยกันในประเด็นไขปมที่เราคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ลี่นะครับอาจารย์เดือนชัญญาโชคจันทรรัตน์นักศึกษาจิตใต้สำนึกครับสวัสดีครับอาจารย์ลี่ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊คสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
0: สวัสดีครับอาจารย์ลี่ครับก็คุยกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องที่เราตั้งประเด็นกันในวันนี
5: ้ค่ะ
0: ตัวคะแนนที่ออกมาโอเคแหละเราเห็นตัวคะแนนกันและอาจารย์เนี่ยก็พูดถึงตัวเลขที่มันค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะเทมีการทั้งเทคะแนนให้จะแลนสไลด์ไม่แลนสไลด์ไม่รู้แหละแต่มันคะแนนมันต่างกันค่อนข้างที่จะเยอะนะระหว่างทีมที่ได้รับคะแนนท่วมท้นกับทีมที่เรียกว่าก็ได้รับคะแนนน้อยลงมานะครับคะแนนที่ออกมาเหล่านี้อาจารย์ลี่มันชัดเจนเหลือเกินนะบอกอะไรได้บ้างในเชิงของจิตวิทยาครับ
5: ค่ะคะแนนเสียงครั้งนี้ค่ะสะท้อนถึง3เรื่องที่น่าสนใจเลยค่ะคุณโอ๊คค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือคนน่ะเริ่มตระหนักถึงสิทธิ์ของตัวเองเพราะประกันสังคมไม่ใช่เรื่องไกลตัวเนาะแต่เกี่ยวข้องกับเงินที่เขาสมทบและความมั่นคงในชีวิตของเขาค่ะ
0: คร
5: ับ ค่ะเรื่องที่สองนะคะก็คือความเชื่อว่าการรวมเสียงเนี่ยค่ะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะ
0: คร
5: ับ เพราะเมื่อคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตัวแทนเนี่ยค่ะนั่นสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมกับระบบที่ส่งผลต่อชีวิตของตัวเขาเองอันนี้ค่ะเรียกว่าเป็นเยอะคนออกมาเยอะเป็นประวัติการเลยใช่ไหมคะคุณโอ๊
0: คครับ
5: ค่ะ
0: ใช่ครับ
5: เรื่องที่3เลยนะคะก็คือเรื่องของความคาดหวังต่อความรับผิดชอบของตัวแทนค่ะเพราะเมื่อประชาชนเนี่ยค่ะเลือกใครเข้าไปแน่นอนเลยเขาย่อมคาดหวังว่าคะแนนเสียงของเขาเนี่ยค่ะจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อพวกเขาเรียกว่าทำให้ชีวิตเขาค่ะดีขึ้นเนาะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยค่ะเลือกนั่นอาจจะไม่ได้เลือกด้วยเหตุผลเดียวกันเนาะแต่สิ่งที่เหมือนกันเนี่ยค่ะก็คือเราต้องติดตามว่าเรื่องเมื่อเราเลือกไปแล้วเนี่ยค่ะคนที่เราเลือกไปแล้วเนี่ยจะตอบสนองต่อความคาดหวังของเราเนี่ยค่ะมากน้อยแค่ไหนเพราะการเลือกตั้งเนี่ยค่ะบอกว่าประชาชนเลือกใครแต่ผลงานหลังจากเลือกตั้งนะคะจะบอกว่าเสียงของประชาชนมีความหมายแค่ไหนค่ะคุณโอ๊ค
0: เพราะว่าทุกการเลือกตั้งเนาะทุกคะแนนเสียงถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทิศทางของแต่ละวาระของการเลือกตั้งเนี่ยมันมีทิศทางที่จับชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วคนที่เลือกเนี่ยเขาตั้งใจเลือกจากนโยบายอะไรเป็นหลักกันแน่นะครับการของการนโยบายแบบไหนอันนี้มันต้องแน่นอนแหละเพราะว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนโยบายถือว่าเป็นส่วนที่เรียกว่าอันดับต้นๆเลยที่คนจะตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกเพราะว่าหน้าตาบางครั้งก็เห็นมันกันมาหมดแล้วอะผลฝีไม้ลายมือก็เห็นมาหมดแล้วเหลือแค่เพียงนโยบายจะถูกใจใครเท่านั้นเองนะครับนำมาซึ่งก็คล้ายๆกับครั้งนี้ที่มีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็คะแนนก็อย่างที่อาจารย์ลี่บอกไปว่ามันบ่งบอกในเชิงจิตวิทยาอะไรบ้างตามต่อไปกันต่อที่ถ้าในฐานะผู้ประกันตนหรือว่าคนทำงานทั้งหลายแหล่นี่ครับที่ต้องจ่ายเรียกว่าตัดเงินประกันสังคมทุกเดือนนะมันหมายความได้ไหมครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะสามารถที่จะกำหนดความต้องการของตัวเองได้เป็นสัญญาณที่แบบบ่งบอกในเชิงจิตวิทยาแบบนั้นได้หรือเปล่าหรือว่ามันบ่งบอกอะไรได้มากกว่านั้นอีกเอาจารี
5: ค่ะเรียกว่านี่เป็นสัญญาณของการมีส่วนร่วมที่ชัดเจนเลยค่ะ
0: และ
5: ที่สำคัญเลยค่ะเมื่อคนเริ่มมีคำถามกับระบบที่เกี่ยวข้องกับเงินและอนาคตของตัวเขาเองเนี่ยค่ะมันจะเป็นการที่เราขยับจากการเป็นผู้รับผลกระทบเนาะเปลี่ยนมาเป็นผู้ต้องการมีส่วนกำหนดทิศทางเหมือนที่คุณโอ๊คพูดสักครู่นี้เลยค่ะ
0: คร
5: ับ อันนี้ก็คือในทางจิตวิทยาเนี่ยค่ะสิ่งนี้เชื่อมโยงกับการกำหนดตัวเองคือการที่คนหนึ่งค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีสิทธิ์ในการตัดสินใจและมีส่วนร่วมต่อสิ่งที่ส่งผลต่อชีวิตของเขาอะค่ะลี่อยากชวนมองให้ชัดนิดนึงเนาะในเรื่องของเราอะค่ะรู้เนาะว่าเราอะไม่ชอบอะไรแต่มันไม่เท่ากับการที่เรารู้อะค่ะว่าเราอะต้องการอะไรและบอกออกไปได้และการที่เรารู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะก็ยังไม่เท่ากับการที่เราทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นจริงดังนั้นการเลือกตั้งเนี่ยค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้น แต่การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะ
0: ค
5: ือการที่เราเนี่ยค่ะจะเข้าถึงข้อมูลได้ไหมสามารถแสดงความคิดเห็นได้แบบไหนและตรวจสอบได้ยังไงสิ่งนี้ค่ะที่เป็นผลที่ชัดเจนว่าผู้ที่เราเลือกเข้าไปเนี่ยค่ะมีหน้าที่แทนเราและเขาทำงานแทนเราแบบไหนอย่างไรการมีสิทธิ์เลือกก็คือจุดเริ่มต้นของอำนาจเนาะแต่การรู้เท่าทันสิทธิ์ของตัวเองและตรวจสอบได้นะคะคือสิ่งที่ทำให้อำนาจที่เรามีอะค่ะมีความหมายค่ะคุณโอ๊ค
0: มันก็ความหมายนี่มันชัดเจนเหลือเกินนะคือบางครั้งเนี่ยเราถ้าเราถูกบังคับให้เลือกหรือซื้อให้เลือกเนี่ยสิ่งที่เราเลือกมันอาจจะมีความหมายแค่ช่วงขณะที่กากบาทลงไปใช่ไหมฮะ
5: ใช่
0: แต่ว่ามันจะไม่มีความหมายละเมื่อเขาได้เข้าไปสู่ในการดำรงตำแหน่งต่างๆแต่อันเนี้ยถ้าเรายืนยันในสิทธิ์ของตัวเองยืนยันในแนวทางแนวคิดของตัวเองได้มันก็จะทำให้เสียงเหล่านั้นมันมีความโอเคละอย่างน้อยจะถูกหรือผิดไม่รู้แต่เราได้ใช้สิ่งที่เราเรียกว่าอยากจะให้เกิดขึ้นอยากจะให้เป็นเนี่ยมันก็เป็นขั้นตอนหนึ่งลำดับเริ่มต้นใช่ไหมจารีคร
5: ับ ใช่เลยค่ะเพราะว่าสิทธิ์ของเราอะค่ะถ้าเอาไปแลกกับเงินเพียงน้อยนิดอะมันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราอะค่ะจะต้องได้รับในอนาคตดังนั้นการที่แบบว่าเรามีสิทธิ์มีอำนาจตรงนี้ค่ะม
0: ัน
5: เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เราจึงเลือกสิ่งที่จะทำให้อนาคตของเราเนี่ยค่ะดีที่สุดดีกว่าเนาะ
0: มองไปต่ออาจารย์ลี่ครับการที่ได้คะแนนเลือกเข้ามาเยอะไม่ว่าจะครั้งเกี่ยวกับการบอร์ดประกันสังคมแบบนี้หรือว่าครั้งไหนๆก็แล้วแต่หรือว่าการเลือกตั้งแบบไหนก็แล้วแต่การที่ได้รับคะแนนเยอะๆเนี่ยมันมีผลไหมมีผลต่อผู้ที่ถูกเลือกไหมเขาจะกดดันไหมหรือว่าเขาจำเป็นจะต้องทำตามสิ่งที่เคยตกลงเคยสัญญากันไว้อย่างนี้ไหม
5: ค่ะจริงๆแล้วก็เรียกว่ามองได้หลายหลายมิตินะคะบางคนก็รู้สึกว่าแบบกดดันว่าเอ๊สิ่งที่ฉันรับปากไปแล้วเนี่ยจะทำได้ไหมแต่ตรงนั้นนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเอาถ้าเขาทำการบ้านมาดีเนาะว
0: ่
5: าสิ่งที่เขาทำเนี่ยทิศทางไปแบบนี้แล้วจะลงมือทำยังไงมีขั้นตอนมาตั้งแต่แรกเนี่ยค่ะเรียกว่าความกังวลก็น่าจะน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำการบ้านมาน้อยเนี่ยค่ะความกังวลก็น่าจะมากขึ้นเป็นโดยปกตินะคะและยิ่งคะแนนเสียงที่ท่วมท้นขนาดนี้ค่ะแสดงว่ากำลังใจของประชาชนเนี่ยค่ะส่งมอบให้กับผู้ที่เขาเลือกดังนั้นนะคะเป็นช่วงพิสูจน์ตัวเองอะเนาะว่ากำลังใจที่ประชาชนส่งให้แบบโอ้โหเรียกว่าล้นหลามขนาดเนี้ยค่ะจะเป็นผลลัพธ์ขึ้นมาและส่งผลให้กับประชาชนได้รู้สึกว่าเขาเลือกคนได้ถูกหรือเปล่าเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องสร้างผลงานให้เห็นเลยค่ะคุณโอ
0: มันก็เป็นผลงานก็ต้องทำให้ได้แล้วก็คือมันแบกเอาไว้เหมือนกันนะอาจารย์ลี่คือบางครั้งเราถูกเอาแค่เฉพาะนึกถึงย้อนไปสมัยเลือกตั้งประธานนักเรียนเลือกตั้งประธานองค์กรนิสิตสมัยนั้นนะ
5: ใช่ค่ะ
0: คนที่ได้รับเลือกตั้งอ่ะเป็นรุ่นพี่เราเป็นเพื่อนเราอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีมันก็แบกรับภาระอยู่เหมือนกันแบกรับความคาดหวังดีกว่าไม่ใช่ภาระหรอกเพราะว่าถ้าเป็นภาระคงไม่ตัดสินใจอาสาเข้ามาแบกรับความคาดหวังความคาดหวังในเชิงจิตวิทยามันมีบวกหรือลบอ่ะอาจารย์ลี
5: ่ความคาดหวังเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีในปริมาณที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะละเอียดได้มากขึ้นหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมได้มากขึ้นเรียกว่าความคาดหวังในระดับปริมาณที่คนคนนั้นรับได้ค่ะก็จะเป็นด้านบวกแน่นอนเพราะว่าจะทำให้เขาไปหาข้อมูลเนาะที่ทำให้เขารู้สึกว่าอ้อโอเครู้ทิศทางแล้วความอึดอัดก็จะน้อยลงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจด้วยว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำเนี่ยเราทำเพื่อประชาชนแต่ถ้าความคาดหวังที่มากเกินไปเนี่ยค่ะ ก็อาจจะเป็นความรู้สึกไม่มั่นใจที่จะตัดสินใจว่าทำอันนี้ไปแล้วถูกหรือเปล่าหรือว่าทำลงไปแล้วจะส่งผลกลับมาเป็นยังไงหรือว่าจะเล่นเพย์เซฟดีอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
5: ันนี้ก็ต้องอยู่ที่แล้วแต่บุคคลว่าจะรับมือกับความคาดหวังได้มากน้อยเพียงใดค่ะคุณโอ๊ค
0: ซึ่งก็ยากเหมือนกันนะจริงๆแล้วเพราะว่าความคาดหวังเราไม่รู้ว่าไปทำแบบไหนจะเท่ากับที่คาดหวังไว้ได้
5: ค่ะจะถูกใจใครเน
0: า
5: ะ
0: เพราะว่าคนก็ไม่ใช่แค่คนคนเดียวด้วยสิมาเป็นล
5: ้
0: านคนน่ะ25ล้านคนที่เป็นผู้ประกันตน
5: สิ่งที่สำคัญเลยอะค่ะคุณโอ๊คที่อยากเพิ่มเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของถ้าเกิดว่าการที่เราทำเนาะความคาดหวังมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าทุกคนที่ส่งไปนะก็จะเป็นเรื่องของความคาดหวังแล้วเราก็คาดเดาไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจะตอบโจทย์ประชาชนมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งก็คือรับฟัง
0: ครับ
5: คนทุกกลุ่มไม่ใช่เฉพาะคนที่เลือกเรา
0: ครับ
5: มันนะคะแล้วก็คำมั่นสัญญาเนี่ยค่ะอาจจะเอามาที่สร้างเป็นผลลัพธ์ที่วัดผลได
0: ้
5: สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องนึงเลยอะค่ะก็คือเรื่องของความโปร่งใสตรวจสอบได้เหมือนที่อาจารย์ได้พูดก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์กับคุณโอ๊คได้พูดก่อนหน้านี้เพราะประชาชนเนี่ยค่ะอาจจะไม่ควรต้องอาศัยเพียงความเชื่อมั่นในตัวบุคคลแต่ควรมีข้อมูลเพียงพอในการประเมินการทำงานได้ด้วยตัวเองและแน่นอนนะคะว่าผู้ที่ได้รับเลือกอาจไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจทุกๆเรื่องหรอกแต่ต้องทำให้ประชาชนนะคะเห็นว่าเสียงที่ได้ส่งไปถึงเขาเนี่ยค่ะโดนผลักดันเรื่องอะไรที่ส่งผลต่อชีวิตของเขาให้ดีขึ้นค่ะว่าสิ่งนี้ค่ะก็เรียกว่าจะทำให้ประชาชนนะคะรู้สึกว่าเขาได้ตามสิ่งที่เขาคาดหวังไม่มากก็น้อยค่ะ
0: ครับก็ถือเป็นบทบาทสำคัญนะสำหรับผู้ที่ได้รับการเลือกไม่ว่าจะเป็นเลือกบอร์ดประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งใหญ่ไม่เป็นเลือกตั้งเล็กหรือแม้แต่อย่างที่ผมเกริ่นไปทิ้งท้ายไว้ช่วงเมื่อกี้การเลือกตั้งระดับห้องเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็ล้วนแต่สำคัญทั้งนั้นเลยมีความคาดหวังอยู่ก็ทำตามการตั้งใจไว้ให้ได้ละกันขอบพระคุณมากครับอาจารย์ลี่ครับ
5: ค่ะขอบคุณค่ะคุณโรสสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
0: สวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับไขปมคนในข่าววันนี้ขอบคุณทุกข้อความและคุณผู้ฟังที่ร่วมติดตามรับชมรับฟังกันตลอดรายการของเรานะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงไขปมคนในข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
6: โอ้ย
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANMorning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียน
7: หกโมงแล้วค่ะรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะอยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลค่ะ
6: ค่ะและแคมป์พิญพัฒน์ด่านอุตรานะคะสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีคุณน้ำหวานนะคะวันนี้ก็แคมป์ก็มารับหน้าที่แทนคุณแพทนะคะ
7: คุณแพตตี้ติดภารกิจนะคะแต่ว่าพบกับคุณพิญญพัฒน์ดาดอุตรานะคะรับหน้าที่แทนในเช้านี้นะคะต้องมาแบบชื่อเต็มชื่อเต็มเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะวันนี้มีประเด็นข่าวจากเราสองคนนะคะแล้วก็ช่วง 6:40 นาทีค่ะมีเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะจำได้ในยุคของคุณโจไบเดนแล้วตอนนั้นเนี่ยทางเมียนมาเองก็มีความขัดแย้งภายในประเทศเกิดขึ้นนะคะก็โดนบอยคอตโดนแบนไปนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาอยากจะเปิดการพูดคุยกับทางเมียนมามากขึ้นนะคะแล้วก็มีอีกประเด็นค่ะเรื่องจีนจีนนะจีนที่เขาจะพานักลงทุนระดับท็อปเดินทางไปที่เมียนมาดูจะเป็นสมรภูมิทางด้านการค้าการลงทุนที่ต้องแข่งขันกันนะระหว่างจีนและสหรัฐเดี๋ยวมาติดตามจากคุณสุมนค่ะ
6: ค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะเช่นเคยทุกวันจันทร์นะคะก็จะไปเจาะลึกอาเซียนกันกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลนะคะวันนี้อาจารย์จะมาต่อ EP 2นะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะได้พูดถึง115ปีไต้หวันนะคะก็ครบรอบวันที่10เดือน10นะคะอาจารย์เปิด EP 1ไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า115ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรมาวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่าต่อนะคะ
7: ค่ะติดตามกันได้นะคะเรื่องราวจากอาจารย์เกษมสันต์วิรกุลและเรื่องไต้หวันนะคะครบ100กว่าปี115ปีนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะสามารถพูดคุยกับแก้มและน้ำหวานได้นะคะเช้านี้หลายๆช่องทางทั้ง Facebook นะคะก็มีทาง LINE Official Account @mcotnews นะคะทักทายพูดคุยมาได้รวมถึงทาง TikTok Live ด้วยค่ะ
6: ค่ะวันนี้ก็มีข่าวสารที่จะว่าไปแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเรื่องของการสู้รบความขัดแย้งแต่ว่าก็จะดูเหมือนมีคุณทรัมป์นะแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าไปเอี่ยวนิดเอี่ยวหน่อยแล้วก็ออกมากดดันชาตินั้นชาตินี้จะเข้าไปร่วมในสมรภูมิของชาตินั้นชาตินี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะ
7: ค่ะสมรภูมิหลายเรื่องนะเรื่องการค้าเรื่องสงครามคือสงครามในปัจจุบันเนี่ยมันปรับเปลี่ยนไปเป็นหลายรูปแบบนะคะมีเรื่องนี้ค่ะคุณแก้มและคุณผู้ฟังค่ะคือเรื่องฮูตีนะเพราะว่าช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเพิ่งจะเกิดเหตุนะที่ส่งผลกระทบกับผู้ที่ต้องเดินทางนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สนามบินค่ะที่เขาอยู่บริเวณนั้นนะคะสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะคือการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียนะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาและทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายนะคะได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย309รายมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยนะคะทั้งในจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บค่ะพอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะก็มีกลุ่มฮูตีซึ่งอยู่ในเยเมนนะคะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าฮูตีเนี่ยเป็นหนึ่งในพร็อกซี่ของอิหร่านนะคะมีการสนับสนุนในเรื่องความคิดความเชื่อนะคะเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆแล้วฮูตีเองเนี่ยก็ดูแลควบคุมพื้นที่บางส่วนของเยเมนอยู่นะคะออกแถลงการเตือนไปยังทั้งสายการบินรวมไปถึงพนักงานสนามบินนักเดินทางต่างๆว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินในซาอุดิอาระเบียค่ะและซาอุดิอาระเบียเองต้องรับผิดชอบต่อความล้มเหลวนะที่ไม่สามารถจะใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดกั้นการโจมตีในครั้งนี้ของฮูตีได้นะคะคือเขาพูดประมาณว่าโจมตีแต่ระบบการป้องกันของคุณเนี่ยไม่สามารถจะทำงานได้หรอเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอ่ะเอ๊ะยังไงนะคะฮูตีบอกว่าการโจมตีเนี่ยเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ ตอบโต้ภายใต้หลักการปิดล้อมตอบโต้การปิดล้อมก็คือปิดล้อมมาปิดล้อมกลับนะคะสนามบินตอบโต้สนามบินตาต่อตาฟันต่อฟันนะเพื่อที่จะเอาคืนในกรณีที่ทางซาอุดิอาระเบียเองมีการโจมตีทางอากาศใส่ท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงซานารวมถึงพื้นที่หลายหลายจุดในเยเมนนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของฮูตีค่ะฮูตีบอกว่าเป้าหมายในการตอบโต้เนี่ยก็คือทรัพย์สินที่สำคัญ

0: เกี่ยวด้วยตรงที่ล่าสุดเนี่ยทางทรัมป์ก็ออกมาแถลงนะคะบอกว่าทางสหรัฐเองกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าร่วมสงครามเพื่อปกป้องซาอุดิอาระเบียในความขัดแย้งกับกบฏฮูตีที่มีอิหร่านอยู่เบื้องหลังนะคะเพราะว่าพอมันลามมาถึงเรื่องของการโจมตีที่สนามบินด้วยเนี่ยกระทบกับเรื่องของความเดือดร้อนของพลเมืองที่เป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะคะแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐค่ะนายมาโก้รูบิโอก็ประณามการโจมตีสนามบินริยาดนะคะโดยกล่าวว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่ใส่ใจอย่างร้ายแรงต่อชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์นะคะส่วนเลขาใหญ่องค์การสหประชาชาตินะคะนายอันโตนิโอกูเตเรสค่ะก็ออกมาประณามการโจมตีเหมือนกันนะคะก็ย้ำนะว่าการโจมตีพลเรือนและสิ่งปลูกสร้างพลเรือนเนี่ยมันเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและต้องยุติทันทีนะคะในภาพหัวข่าวจาก CNBC ก็บอกว่า Trump says he is going to look at joining Saudi Arabia in the fight against Iran-backed Houthis after deadly airport strikes นะคะก็นอกจากสนามบินที่ริยาดแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามีส่วนของสนามบินอื่นด้วยนะที่ก็มีการเปิดเผยกับสื่อนะคะว่ามีเรื่องของการโจมตีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องการโจมตีสงครามที่ยังอยู่บริเวณตะวันออกกลางนะคะในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่กุมภาพันธ์เนี่ยมวลมนุษยชาติเนาะทั่วโลกที่ต้องใช้น้ำมันแล้วมันต้องผ่านออกมาบริเวณนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องแคบฮอร์มุสช่องแคบแบบอัลมันเดบนะคะตอนนี้เนี่ยมีนวัตกรรมหนึ่งค่ะที่เขาพยายามจะทดลองทำดูเพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะหนึ่งในนี้เนี่ยเป็นปัจจัยนะคะนั่นก็คือเรือ Pan Star Acro ค่ะซึ่งเป็นเรือที่เพิ่งจะเข้ามาจอดเทียบท่าเรือทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้นะคะออกเดินทางไปเมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ใช้ระยะเวลารวมทั้งสิ้น50วันค่ะซึ่งการเดินทางของเรือPan Star Acro เนี่ยเป็นเรือที่เขาใช้เส้นทางเดินเรือพาณิชย์อาร์กติกยุโรปนะคะซึ่งพอสำเร็จปุ๊บเนี่ยเขามองว่าหลังจากนี้จะทำให้เป็นเชิงพาณิชย์และพร้อมจะเปิดให้บริการเป็นประจำภายในอีกประมาณ 3-4 ปีข้างหน้าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาอีกนิดนึงนะคะทำไมเส้นทางนี้จึงสำคัญนะคะเส้นทางการเดินเรือสินค้าผ่านมหาสมุทรอาร์กติกหรือว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยคือทำเพื่อย่นระยะเวลาและลดต้นทุนการส่งสินค้าไปยังแถบยุโรปค่ะเขาบอกว่าย่นระยะเวลาเดินทางในประมาณ1ใน3นะคะแล้วก็ช่วยลดเวลาในการขนส่งสินค้าจากเอเชียไปยุโรปได้หลายวันหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและจุดเสี่ยงค่ะเพื่อที่จะเลี่ยงพวกปัญหาความไม่สงบตะวันออกกลางนะคะรวมถึงการพึ่งพาเส้นทางเดินเรือดั้งเดิมที่อาจจะมีความเสี่ยงด้วยและหลังจากนี้นะคะเขาจะพยายามผลักดันท่าเรือปูซานสู่ฮับโลกค่ะซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะภายใต้วาระแห่งชาติที่ตั้งเป้าพัฒนาท่าเรือปูซานให้กลายเป็นศูนย์กลางการเดินเรือการค้าระดับโลกและเขาวางแผนที่จะให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการภายในปี2030นะคะอีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าการที่ภาวะโลกร้อนนะเรื่อง climate change นะคะมันทำให้น้ำแข็งเนี่ยละลายก็เลยทำให้ก่อนหน้านี้ที่น้ำแข็งอาจจะเยอะแน่นก็สามารถจะล่องเรือผ่านไปได้สะดวกมากกว่าเดิมนะคะเรื่องนี้นะคะมาจาก BBC ค่ะเขารายงานเอาไว้ว่า South Korea completes Arctic Europe commercial voyage eyes regular service despite risk นะคะเขาบอกว่าเวลาที่เดินทางเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ก็มองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่านะคะเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเขาอยากจะจัดทำให้สำเร็จเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหลายๆจุดค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างเมื่อสักครู่ที่บอกนะตะวันออกกลางนะคะรวมไปถึงเรื่องรัสเซียค่ะที่รบกันกับยูเครนเนี่ยเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากังวลนะคะการทดลองในครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าเวลาช่วงที่เดินออกเดินทางเนี่ยทางเรือนะคะบอกว่าเขาต้องการที่จะขนส่งสินค้าประมาณ 1,300 หน่วยเทียบเท่าตู้คอนเทนเนอร์20ฟุตหรือ TEU นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ออกเดินทางไปช่วงทดลองเนี่ยไปประมาณ737 TEU นะหรือว่าตู้คอนเทนเนอร์ก็พยายามลองทำดูก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะค่อยๆพัฒนาทำในเชิงพาณิชย์ต่อไป

0: ค่ะทางผู้สันทัดกรณีนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเนี่ยบอกว่ามูลค่าของเส้นทางอาร์กติกขึ้นอยู่กับตารางเวลาที่เชื่อถือได้นะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการลดความเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำแข็งรวมถึงเบี้ยประกันภัยพิเศษและการใช้เชื้อเพลิงเพิ่มเติมต่างๆนะคะมันก็จะนำพวกปัจจัยเหล่านี้มาแคลคูเลตมาคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยเรื่องนี้มาจาก BBC ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องของพลังงานนะคะก็มีฝั่งของรัสเซียกับยูเครนนะที่เขารบกันแล้วเขาก็โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะคะและประเด็นร้อนล่าสุดเนี่ยคือหลังจากที่สหรัฐเนี่ยเขาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงกับทางรัสเซียนะคะให้ส่งออกน้ำมันดีเซลได้เนี่ยอันนี้หลังจากที่มีการผ่อนคลายปุ๊บเนี่ยค่ะทางยูเครนก็โจมตีคลังส่งออกน้ำมันรัสเซียจนไฟลุกท่วมด้วยนะคะหลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะที่ทางสหรัฐเขาผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรนะคะซึ่งแน่นอนนะว่าเรื่องของการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบกับเรื่องของประชาชนด้วยแล้วก็เรื่องของราคาพลังงานด้วยนะคะทางฝั่งยูเครนเนี่ยเขามองว่าอ้าวก็รายได้จากการขายพวกน้ำมันพลังงานเหล่านี้มันก็ทำให้รัสเซียมีเงินไงมารบมาทำลายยูเครนไงแล้วก็พอเป็นแบบนี้ค่ะมาผ่อนคลายอีกเนี่ยทางสหรัฐผ่อนคลายมาตรการก็แปลว่าส่งเสริมรัสเซียหรือเปล่ายูเครนก็ไม่พอใจใช่ไหมคะก็มีการโจมตีกันไปคราวนี้ล่าสุดเนี่ยค่ะทรัมป์ออกมาประกาศนะคะมีคุณทรัมป์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องราวระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะคะเขาประกาศบอกว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยตกลงหยุดยิงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและให้มีผลทันทีนะคะโดยโพสต์ข้อความอ้างว่ายูเครนกับรัสเซียทำข้อตกลงหยุดโจมตีภาคพลังงานของอีกฝ่ายแล้วและมีผลบังคับใช้ทันทีเลยนะคะหลังจากที่เขาเองก็เพิ่งเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนผู้นำคนใหม่นะอันนี้เป็นการโพสต์ผ่านทางทูตโซเชียลนะคะซึ่งก็เป็นการโพสต์นะเพียงวันเดียวหลังจากที่ทรัมป์ออกมาบอกให้ยูเครนเนี่ยหาประธานาธิบดีคนใหม่มาแทนที่วโลดิเมียร์เซเลนสกีแล้วก็ต่อต้านที่เขาต่อต้านข้อตกลงดีเซลของสหรัฐกับรัสเซียนะคะคราวนี้ทางฝั่งของเซเลนสกีก็บอกเอ้ยผมก็ไม่รู้เรื่องนี้นะไม่รู้ว่ามีการตกลงกันเพิ่งมารู้เรื่องนี้เหมือนกันนะคะหลังจากที่ทรัมป์ไปประกาศไปแล้วว่าเขาตกลงกันเรียบร้อยตกลงหยุดโจมตีภาคพลังงานแต่เซเลนสกีบอกเพิ่งรู้อ่ะกลายเป็นอย่างนั้นไปแล้วก็ทางเซเลนสกีเองเนี่ยนะคะเขาก็ได้พูดถึงประเด็นที่ว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็เรียกร้องใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าทำไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่หยุดโจมตีด้านพลังงานกันก็ให้หาประธานาธิบดีคนใหม่มาแทนวลาดิเมียร์เซเลนสกีซะอย่างเงี้ยนะคะทางนายเซเลนสกีเองก็บอกว่าก็พร้อมนะให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้เลือกให้ประชาชนเป็นผู้เลือกนะคะ
0: เดี๋ยวมาติดตามกันช่วงหน้านะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะยังอยู่กับน้ำหวานและแก้มในเช้าวันจันทร์วันนี้นะคะเอาละค่ะในช่วงนี้คุณสุมรผู้สื่อข่าวจากเมียนมาพร้อมแล้วโอ้โห2เรื่องช่างน่าสนใจอะไรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวแทนสหรัฐนะคะกำลังเดินทางไปที่เมียนมาเพื่อคุยเรื่องการเนรเทศตัวแทนการค้าออกไปก่อนหน้านี้แล้วก็ยังมีเรื่องที่จีนเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านการลงทุนในเมียนมาด้วยมาดูเรื่องนี้กันค่ะ
3: Good morning world
0: Hi hi good morning Minglaba
1: Sumon Minglaba good morning What's the weather been like there
4: Weather here, right?
0: Mm-hmm. Yes, because I remembered you mentioned that you've been facing flood and heavy rain.
4: Yes.
0: How about the situation?
4: Yes, 3-4 days ago, the rain was stopped in southern part of Myanmar and also in northern part of Myanmar, including Yangon. So rain is stopped, but unfortunately the heat, the temperature is getting higher and higher. So couldn't survive it. It's really bad.
0: Really?
4: What's the number? The temperature is getting high. I mean, because in Yangon, the difference with other part of area is like we have humid in Yangon is getting worse and worse every single year. So yeah, so we suffer a lot for temperature with the humid. Yes.
1: I see.
0: Don't forget to drink a lot of water.
4: Yes, I do. Pretty bad.
0: All right. This morning, you'll be sharing us about U.S. opens direct talks with Myanmar, reversing years of isolation amid deadly civil war. I remember last time you mentioned about maybe prior that you mentioned that one of the guy named Anthony something.
4: He
0: had been deported from Myanmar for some reason, but there was no specific reason. Please explain.
4: So consequences. As I mentioned earlier, the report that there was a U.S. mission delegations, the plane was landed in a Naypyidaw, and also it was seen the pictures on social media that what happened between the U.S. delegations and the Myanmar government. So this is the story has been appearing on the international media, and less 2 days ago. The story is about that the U.S. the Trump administration, they has begun direct talk with Myanmar military's government. They just announced, the U.S. officials and other familiars with outreach, they just announced that they had a good, the talk with the Myanmar government, between two countries. It was about the current situations of the relationship between the U.S. and Myanmar. You all know that since after the 2021 military coup, that Myanmar government and the U.S. government has not got having good relationships, and since then the U.S. government imposed a lot of economic sanctions over the military generals and some related individuals and the businessmen. So regarding the a lot of international pressure was being on over the Myanmar militaries and community. So this is this was the first time that we just seen open talk with the U.S. government and Myanmar government. So the U.S. Assistant Secretary of the State the Intelligence and Research is the Michael Vance. So he was playing a leading role in the outreach, and which he is focused on shutting down some centers that target Americans, but could lead to broader engagement, including on Myanmar rare earth mineral deposits and some sort of the border issues and relationships. So that was according to seven and current former officials and others are familiar with the policy sheet. So Michael Vance said he just joined talk with good leader the president Myint Aung Hlaing in the capital Naypyidaw on September 15th. As I mentioned, the U.S. delegation was landed in Naypyidaw. The meeting was aimed at securing the release of, yes, I mentioned Adam, American businessman Adam Castillo, but also provided an open for further engagements. This is what the news reported. So in the last month's meeting, the highest levels

0: the northern northeastern part of Myanmar. There are a lot of trading routes and from China from Myanmar to China. And also we had sea route and also the air route. So especially the land route to China through the border station. So it's no doubt that China's trying to work with Myanmar for more investment and to increase the trading part, especially in rice exports and also some sort of the raw materials that support for the Myanmar manufacturing. So this is what I understand that from why China is being a top investors in Myanmar at the moment.
1: What kinds of Chinese businesses are most visible in Myanmar?
0: I don't hear your questions. Yeah.
1: So, like the biggest investment from China is in which sector?
0: Okay, manufacturing especially. A lot of Chinese factories coming here, and as far as I understand, that Chinese investments going to the special economic zones in Zhaopiu, deep seaport zones, and in Yakai State, western part of Myanmar, and some factories are being located in Yangon and. Especially in Yangon, yes, they just opened the open doors in a special economic zone in some sort of the areas in the southern part of Myanmar and western part of Myanmar. Yeah.
2: All right. There are another few minutes to take our lovely audience to dive down in this. Two topics. Thank you very much, Tumon.
0: Thank you very much.
1: Thank you.
0: Thanks for calling me today. Yes.
2: Have a good day.
1: Have a nice day.
0: Have a good day too.
1: Bye-bye.
2: ค่ะสองเรื่องดิฉันขอไปเรื่องแรกละกันเพราะว่าเป็นประเด็นต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้นะคะที่คุณซูมอนได้มีการรายงานว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆตำแหน่งเขาในเมียนมาเนี่ยโอ้ดูใหญ่เหมือนกันนะคุณแก้มและคุณผู้ฟังท่านใดที่จำได้นะคะชื่อว่าอาดัมคาสติโลนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจและยังดำรงตำแหน่งในฐานะแชร์แมนนะเป็นประธานของหอการค้าอเมริกันในเมียนมาคือใหญ่ขนาดนั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยเหมือนปล่อยแล้วก็เอาออกนอกประเทศไปนะคะแต่ว่าเหตุผลที่แถลงออกมาในจดหมายของรัฐบาลเมียนมาเนี่ยมันดันไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าทำไมถึงให้เป็นแบบนี้นะคะก็คือมีทั้งจับแล้วก็ปล่อยให้กลับประเทศได้นะคะล่าสุดเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าจับตาเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่สหรัฐนะคะที่เปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เริ่มเปิดการเจรจาโดยตรงกับรัฐบาลทหารเมียนมานะคะซึ่งในข่าวที่คุณสุมนเล่ามาเนี่ยเขาใช้คำว่า sharp reversal ก็คือการกลับหัวกลับหางพลิกกลับด้านกลับตัวแบบสุดกูน่ะนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ในยุค ของคุณโจไบเดนเนี่ยเขาเคยมีประเด็นนะที่บอกว่าการที่รัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยเขามีประเด็นเกี่ยวกับพวกกลุ่มมุสลิมโรฮิงญาเนี่ยมันเป็นการจีโนไซด์มันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านคุณไมเคิลแวนส์ค่ะคนละคนกับเจดีแวนส์นะคนนี้เนี่ยเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ดูเรื่องอินเทลเจนซ์นะคะก็คือดูเรื่องข่าวกรองและการวิจัยของสหรัฐค่ะเป็นผู้มีบทบาทในการเดินทางไปพบปะในครั้งนี้นะคะเราก็มีการคุยกันหลายๆเรื่องนะมุ่งเน้นไปที่เรื่องการปิดศูนย์แก๊งสแกมเซ็นเตอร์นะศูนย์แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงที่เน้นทาร์เก็ตพุ่งเป้าไปยังคนอเมริกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องขีดเส้นใต้สักพันเส้นก็คือการคุยกันเรื่อง แหล่งแร่หายากครับจะคุยกันนะเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยคุยกันกับคุณมินออนไลน์นะคะซึ่งเดี๋ยวจะเจอกันที่เนปิดอในวันที่15-16นะคะเจอไปแล้วนะคะขออภัยเจอไปแล้ว15-16ที่ผ่านมานะกันยายน

0: โดยคุยกันเรื่องช่วยเหลือนักธุรกิจอเมริกันคนดังกล่าวนั้นนะคะที่เคยเป็นประธานสภาหอการค้าเมียนมานะคะเกี่ยวกับนักธุรกิจอเมริกันนะคะคุยกันหลายๆเรื่องนะแล้วเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยทางคุณมินอองไลน์นะอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดยังคงอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอยู่นะคะ
1: นะคะก็การที่พบกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นการติดต่อระดับสูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเลยนะคะก็แสดงถึงทิศทางนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์นะคือแบบว่าเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยอะไรที่จะต้องคว่ำบาตรอะไรเงี้ยเปลี่ยนละมาเจรจาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันมากขึ้นนะคะแล้วก็ข่าวต่อไปเนี่ยมันก็สะท้อนภาพอย่างหนึ่งกันเนาะเพราะว่า เราจะเห็นบทบาทของจีนในเมียนมาที่มากขึ้นด้วยเพราะว่าจีนเนี่ยก็เป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งของเมียนมาเลยนะคะเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดในเมียนมาแล้วก็จะขยายบทบาททางการค้ามากขึ้นด้วยนะคะซึ่งตัวเลขต่างๆเนี่ยมันอัพขึ้นมาพอสมควรเลยนะในปีงบประมาณ2025ซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเมียนมาอนุมัติการลงทุนโดยของต่างประเทศเนี่ย470กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงเกือบ1ใน3นะหรือว่า131จากปีก่อนแต่ว่าการลงทุนจากจีนเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าของปีก่อนนะคะก็ทำให้มีสัดส่วนถึง 42.6% ของยอดรวมทั้งหมดก็แปลว่าบทบาทของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้สิงคโปร์ซึ่งเคยเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยร่วงลงไปอยู่อันดับ2 อย่างนี้ก็เหมือนกับมันก็ทำให้เห็นว่าพอจีนนี่มีบทบาทอเมริกาก็อยากมีบทบาทด้วยเหมือนกันหรือว่าไงคะ
0: คือรีแสงของชาติอื่นและเปิดสปอตไลท์ให้จีนมากขึ้นนะคะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เช้าวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ไปพร้อมกับรายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้วันที่12ตุลาคมอยู่กับแก้มและน้ำหวานค่ะ
1: สวัสดีครับมารับหน้าที่แทนคุณแพทนะคะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกอาเซียนกับอาจารย์เกษมสังนะคะไปดูเรื่องของ115ปีไต้หวันว่าสำคัญอย่างไรใน EP 2เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็มีทริปสิริมงคลส่งท้ายปีนะคะมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ค่ะปาฏิหาริย์ล้านนานะคะเป็นทริปมาฝากกันนะทริปไหว้พระสุดปังรับปีมาแม่2570ค่ะนำทีมโดยอาจารย์คาถาชินบัญชรนะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศที่จะพาบินตรงสู่เชียงใหม่นะคะไปขอพรนะโชคลาภกับหลวงพ่อทันใจกันที่พระธาตุดอยคำกราบพระพุทธสีหิงที่วัดพระสิงห์และร่วมทำบุญพิธีใหญ่สืบชะตาสะเดาะเคราะห์อธิษฐานจิตรับมงคลณพระธาตุดอยสุเทพพร้อมกับพาไปกราบสักการะพระธาตุหริบุญชัยนะคะ
0: นอกจากนี้นะคะยังจะได้ไปชิลผ่อนคลายที่ปราสาทดอกไม้บนม่อนแจ่มค่ะดิฉันชอบมากนะที่นี
1: ่
0: เดินเล่นถนนคนเดินกาล่าดินเนอร์ขันโตกทีมล้านนาซึ่งทางอาจารย์คทานะคะจะมาอัปเกรดดวงชะตารับปีใหม่ครบ12นักกษัตริย์ค่ะออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะคะ Early Bird เพียงแค่ 29,999 บาทจากราคา 21,999 บาทค่ะคุณแก้มคะ
1: ค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะติดต่อกันมาได้เลยนะคะสอบถามโปรแกรมได้ที่เบอร์08149866399ขออภัยค่ะ 6322นะ0814986322และทาง LINE @medfun07 นะคะ MET107 นะคะก
0: ็
1: ช่วงนี้ยัง early bird อยู่นะคะแล้วก็ถ้าใครที่พร้อมที่จะเดินทางก็คือเดินทางในช่วง 27-29 พฤศจิกายนนี้นะคะ
0: ทุกที่นั่งรับเหรียญโชคดีเสริมมงคลสะเดาะนพเคราะห์12ราศีนะคะจองด่วนได้เลยนะคะ
1: ค่ะนะจะ early bird ถึงแค่15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะดังนั้นก็ไม่กี่วันแล้วนะคะ
0: ค่ะเมื่อช่วงก่อนหน้านี้นะคะเราสองคนได้รายงานเรื่องแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจีนใช่ไหมคะที่ดิฉันเล่าว่าจีนเขาเตรียมจะกำกับดูแลให้พวกปุ่มสั่งการเนี่ยมีจับต้องได้อย่างจริงจังไม่ใช่ว่าอยู่ในทัชสกรีนอย่างเดียวนะคะแล้วก็มือจับประตูเนี่ยต้องเห็นอย่างชัดเจนเข้าใจด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะไม่ใช่ว่าล้ำเกินจนดูไม่ออกเพราะว่าผู้ผลิตพัฒนารถยนต์ EV ของจีนเนี่ยก็มีเยอะนะคะในปัจจุบันตัวเลขนะคะคุณผู้ฟังที่มีจำนวนแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า

0: ็คือ EV แล้วก็พวกรถพลังงานไหว NEV เนี่ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง130แบรนด์ค่ะที่มีการจดทะเบียนดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบันนะคะแต่หลายๆแบรนด์ก็เจอเรื่อง merge นะคะเรื่องการควบรวมและการล้มละลายเพราะว่าสงครามราคามันดุเดือดรุนแรงมากๆที่นั่นนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจากการสำรวจพบว่ามีเพียงไม่กี่แบรนด์นะคะที่สามารถจะทำกำไรได้จริงอย่างเช่นมี BYD Xiaomi Leap Motor นะคะส่วนแบรนด์อื่นๆหลายสิบแบรนด์เนี่ยกำลังเสี่ยงขาดทุนหรือต้องควบรวมกิจการค่ะก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่อง Chinese EV นะคะ
1: นะคะส่วนช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยกับอาจารย์เกษมสันวิรกุลนะคะไปต่อเรื่อง EP 2นะคะเรื่องของ115ปีไต้หวันสำคัญอย่างไรนะคะไปพบกับอาจารย์กันค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสันวิรกุล
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสัน
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังคุณมอนิ่งอาเซียนทุกท่านครับ
0: อาจารย์ไปงานมาดิฉันเห็น115ปีไต้หวันปีนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ครับก็งานก็อบอุ่นเหมือนทุกปีเพราะว่าผมเคยนำเรียนในจันทร์ที่แล้วที่ท่านผู้ฟังที่ตามฟังอยู่นะครับแต่ว่าคุณอิศรีหนีไปเที่ยวก็เลยไม่ได้ฟังเราเนี่ยก็คนไต้หวันอยู่ที่อยู่เมืองไทยก็อบอุ่นเหนียวแน่นนะครับแล้วทุกวันเนี่ยประมาณนะครับประมาณวันที่6ตุลาคมเนี่ยก็จะมารวมตัวกันเฉลิมฉลองนะครับก็แสดงถึงความสัมพันธ์กันแนบแน่นระหว่างไทยกับไต้หวันนะครับทีนี้ขออนุญาตรีแคปสั้นๆนิดนึงเราจะได้ไปด้วยกันนะครับไต้หวันเนี่ยถึงแม้จะเล็กมากคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์ท่านผู้ฟังครับ 36,000 ตารางกิโลเมตรเองนะครับที่เคยได้ยินชื่อฟอร์โมซาใช่มั้ยคุณพิญญพัฒน์คุณอิศรีท่านผู้ฟังที่ชื่อเก่าของไต้หวันเนี่ยฟอร์โมซาตอนนั้นน่ะโปรตุเกสเป็นคนตั้งชื่อนี้นะฟอร์โมซาแปลว่าเกาะที่สวยงามส่วนคำว่าไต้หวันเนี่ยเป็นภาษาของชาวพื้นถิ่นเองแปลว่าเกาะเล็กๆแต่ด้วยความที่เขาเป็นเกาะเล็กๆเนี่ยเขาครองเศรษฐกิจโลกทางด้าน AI ทางด้านเซมิคอนดักเตอร์มากพอสมควรนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับเขาแล้วการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของเขาหยุดชะงักเนี่ย 10% ของ GDP โลกได้รับผลกระทบแล้วก็ช่องแคบไต้หวันที่อยู่ระหว่างไต้หวันกับจีนเนี่ยเป็นช่องทางผ่านของเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่นะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโรงงานของโลกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ช่องทางนี้ในการส่งสินค้าเพราะฉะนั้นซัพพลายเชนก็จะหยุดชะงักนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้รีแคปสั้นๆไปใน EP ที่1 นะครับแล้วก็ผมได้เล่าคุณพิญญพัฒน์จำได้เนาะความสำทัศนคติของคนทั้งโลกที่มีต่อไต้หวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปในทิศทางที่บวกนะครับบวกมากกว่าจีนด้วยซ้ำไปเช่นเดียวกับคนไทยนะครับแล้วก็ส่วนคนไต้หวันเองมองเมืองไทยก็ชอบเมืองไทยมากนะครับรักเมืองไทยชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมองว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรชานมใช่ครับไต้หวันฮ่องกงแล้วก็ไทยตอนที่รณรงค์เรียกร้องประชาธิปไตยกันนะครับทีนี้ในงานที่คุณอิศรีถามเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาเฉลิมฉลอง115ปีของไต้หวันเนี่ยนะครับน่าสนใจเพราะว่าคุณปีเตอร์หลันเนี่ยซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันประจำประเทศไทยต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ไต้หวันเนี่ยถูกประเทศไทยตัดขาดความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเหมือนกับหลายๆประเทศเกือบจะทั่วโลกเลยมีไม่กี่ประเทศที่ยังรักษาความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการทางการทูตอยู่นะครับแต่กระนั้นก็ตามความผูกพันทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเนี่ยไต้หวันยังมีอยู่ครบทุกประเทศแต่เขาไม่สามารถที่จะมาเรียกว่าสถานทูตไต้หวันประจำประเทศไทยไม่ได้ก็จะเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันนะครับแล้วก็เรียกสถานทูตไม่ได้ก็เรียกสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยไทยเองก็ไม่มีสถานทูตในกรุงไทเปไทยเองก็มีสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยก็เป็นรูปแบบที่ใช้กันทั่วโลกแบบนี้นะครับอันนั้นเป็นเพราะว่าจีนเขาก็เรียกร้องกดดันแล้วนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นคุณปีเตอร์หลันซึ่งจริงๆแล้วก็คือทูตไต้หวันประจำประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเรียกเป็นผู้แทนรัฐบาลไต้หวันในสปีชเขาเนี่ยน่าสนใจนะครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์เราทำงานด้านการสื่อสารกันเนี่ยเขาประกาศเขาใช้สปีดสั้นๆไม่กี่นาทีแต่ว่าประกาศโพซิชันนิ่งของไต้หวันได้ชัดเจนมากก็บอกงี้ครับไต้หวัน

0: เนี่ยได้ยืนหยัดในฐานะหุ้นส่วนทางเทคโนโลยีที่ได้รับความไว้วางใจบนเวทีโลกด้วยรากฐานแห่งประชาธิปไตยความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีนี่เป็น positioning ที่ชัดเจนนะเป็นหุ้นส่วนทางเทคโนโลยีที่ได้รับความไว้วางใจบนเวทีโลกด้วยรากฐานแห่งประชาธิปไตยความน่าเชื่อถือและความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีนะครับคำแบบนี้ที่เราอยากได้ยินประเทศไทยพูดบ้างครับเราโพสชันนิ่งเราชัดๆแคบๆเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยทางด้านเสรีภาพในโลกที่เรียกว่า freedom in the world เนี่ยนะครับแล้วก็เสรีภาพสื่อของโลกเนี่ยนะครับเสรีภาพในโลกไต้หวันเป็นที่2ของโลกนะเสรีภาพสื่อของโลกเป็นที่1เสรีภาพในโลกไต้หวันเป็นที่2ของเอเชียนะครับแล้วก็เสรีภาพสื่อของโลกไต้หวันเป็นที่1ของเอเชียนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเสรีภาพในโลกเนี่ยไต้หวันแพ้เฉพาะญี่ปุ่นเท่านั้นเองอันนั้นก็เป็นทางด้านประชาธิปไตยที่คุณปีเตอร์หลันผู้แทนรัฐบาลไต้หวันเขาชื่นชมแล้วเขาก็ประกาศจุดยืนดัชนีพาสปอร์ตโลกนี่เป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือนะครับเฮนรี่พาสปอร์ตอินเด็กซ์ปี2026นะครับของเฮนรี่แอนด์พาร์ทเนอร์ซึ่งจัดอยู่เรื่อยๆเนี่ยไต้หวันคนไต้หวันอยู่ที่34ของโลกอันดับนะครับคุณอินทพัฒน์คุณเอกชรีคนไต้หวันสามารถเดินทางไปเที่ยว134ประเทศทั่วโลกได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าของไทยเราอยู่ที่อันดับประมาณ60เราเที่ยวได้ประมาณ 70-80 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าเห็นไหมเห็นการที่โลกยอมรับไต้หวันไหมครับอันนี้ก็เป็นความน่าเชื่อถือส่วนทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยคุณปิตลันบอกว่าชิประดับไฮเอ็นนะ 90% ของโลกผลิตในไต้หวันและ AI server 90% ของโลกก็ผลิตและประกอบโดยผู้ประกอบการไต้หวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเจนเซ่นหวง CEO ของ Nvidia บอกว่าไต้หวันเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางการปฏิวัติ AI เป็นแหล่งสร้างและพัฒนา AI super computer เจนเซ่นหวงคุณอิสริภูมิพัฒน์ท่านผู้ฟังคงจำได้ก็คือคนไต้หวันนะครับที่อพยพไปอยู่อเมริกานั่นเองจริงๆคุณเจนเซ่นหวงเคยมาอยู่เมืองไทยนะคุณแก้มคุณน้ำหวานเคยมาเรียนอยู่เมืองไทยแต่เอิญเมืองไทยเกิดเหตุ14ตุลาความวุ่นวายคุณพ่อเขากลัวลูกไม่ปลอดภัยก็เลยส่งไปเรียนต่ออเมริกาอย่างแบบไปดิ้นรนที่นั่นจนสำเร็จก็แปลว่า AI ของโลกนี้ซึ่งต้องพึ่งเจนเซ่นหวงก็ต้องขอบคุณความวุ่นวายในประเทศไทยเมื่อตอน14ตุลานะถ้าไม่มี14ตุลาอาจจะไม่มี Nvidia วันนี้ก็ได้นะครับแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและครึ่งปีแรกของ2569เศรษฐกิจไต้หวันเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์คุณฟินจพัฒน์คุณอิศรีลองทายไหมครับของไทยเราโตประมาณ 2.4% ครึ่งปีแรกของปีนี้ทั้งปีเราคาดว่าจะโตประมาณ 2.2 อะไรประมาณนี้นะครับไต้หวันครึ่งปีแรกของปีนี้ด้วยการขับเคลื่อนของ AI ของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยคุณปีเตอร์หลันประกาศออกมานะครับเป็นตัวเลขที่คุณปีเตอร์หลันผู้แทนรัฐบาลไต้หวันพูดลองทายไหมครับคุณอิศรีคุณมีพัฒน์โตสักกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ถึง2หลักไหมคะ
0: สองหลักใบให้ด้วยสองหลัก
2: ว้าวฟูฟ่าแต่ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เป็นหลักไหมคะอาจารย
0: ์ไม่ครับคือพูดถึง GDP ทั้งประเทศเวลาเราพูด GDP เราพูดทั้งประเทศแต่ว่าเขาโดนขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยเซมิคอนดักเตอร์ร้อยละ14คุณอิศรีคุณปิญญาพัฒน์นะครับครึ่งปีแรกแล้วปีนี้ทั้งปีเขาคาดว่าจะเติบโต 11% สูงสุดในรอบ39ปีและการที่เติบโตอย่างมากของอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้ตลาดหุ้นไต้หวันติดอันดับต้นๆของโลก
2: เขาดีทั้งปีแล้วก็ทั้งรายไตรมาสด้วยนะคะแล้วก็ดีมาติดในช่วงหลังเนี่ยหลายปีแล้วด้วย
0: ใช่ครับก็เพราะ AI เลยเพราะการตัดสินใจของรัฐบาลสมัยนั้นที่ทุ่มเงินไม่อั้นเพื่อสร้าง TSMC นะครับอันนั้นเคยเล่าไปแล้ววันหลังถ้ามีโอกาสจะย้อนกลับมาเล่าใหม่ว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ไกลมากของรัฐบาลสมัยนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น GDP ต่อหัวเขาวันนี้ 45,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีของเราประมาณ 8,000 บุญอิศรีคุณมิจพัฒน์ท่านผู้ฟังก็ลองคิดดูแล้วกันว่าต่างกันแค่ไหนแต่ที่ผมว่าเป็นความเป็น creativity ของคุณปีเตอร์หลันเนาะในสปีดเขาบอกว่าความสัมพันธ์ของไต้หวันกับไทยสามารถสรุปได้ผ่านตัวเลขตั้งแต่1ถึง6ครับตัวเลข1ไต้หวันเป็นจุดหมายปลายทางดับหนึ่งของแรงงานไทยในต่างประเทศหมายถึงแรงงานไทยเนี่ยชอบไปไต้หวันมากที่สุดไปทำงานไต้หวันมากที่สุดอันที่สองเลขสองก็คือมีบริษัทของไต้หวันสองบริษัทนะที่ติดท็อป50ในเซ็ต50ของประเทศไทยแล้วก็บริษัทอันดับหนึ่งเนี่ยจริงๆเป็นของไต้หวันด้วยเดลต้าใช่ไหมวันนั้น

0: เมื่อจันทร์ที่แล้วเราคุยกันไปแล้วอันที่3ไต้หวันเลข3หมายถึงไต้หวันเป็นแหล่งนำสินค้าเป็นแหล่งนำเข้าสินค้าสำคัญอันดับ3ของประเทศไทยแต่ว่าไทยเราส่งออกไปไต้หวันเป็นอันดับ3นะครับ4ไต้หวันเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ4ของประเทศไทย5เลข5นะครับไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับ5ของนักท่องเที่ยวไต้หวันและ6นะครับไทยไต้หวันเป็นผู้มาลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับที่6ก็คือ FDI อันนี้เป็นสปีชที่น่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่ประโยคปิดท้ายเขาบอกว่าถ้าเราร่วมมือกันมากขึ้นมากกว่านี้ภายใต้นโยบายขอบเขตมุ่งใต้ใหม่และการทูตเชิงบูรณาการกันเนี่ยเขาเชื่อความสัมพันธ์ของไทยกับไต้หวันจะแนบแน่นมากกว่านี้และผมก็ได้มีโอกาสเจอคุณปีเตอร์หลัน 2-3 ครั้งเลยนะครับก็ได้คุยกันก็ท่านก็บอกว่าถ้าพร้อมนะไต้หวันพร้อมจะให้ความรู้ให้ความร่วมมือในเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ในเรื่อง AI ขอให้เพียงคนไทยธุรกิจไทยรัฐบาลไทยเปิดมาคุยเท่านั้นนะเขาพร้อมจะร่วมมืออย่างเต็มที่อันนั้นก็ฝากเอาไว้ว่าเราควรจะได้มีการร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในเรื่องนี
1: ้นโยบายมุ่งใต้ใหม่เดี๋ยวมาขยายความเพิ่มได้ไหมคะอาจารย์เรื่องน
0: ี้ได้ครับได้ครับ
1: ช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เจ็ดนาฬิกา16นาทีนะคะเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายเอาไว้เรื่องนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของไต้หวันค่ะซึ่งเมื่อสักครู่อาจารย์เล่าว่าเขาก็อยากจะถ่ายทอดหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ององค์ความรู้เซมิคอนดักเตอร์ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะรับอาจารย์เชิญค่ะ
0: ครับตะกี้ที่คุณอิศรีถามไว้นโยบายมุ่งใต้ใหม่ก็คือผมเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้ถึงแม้เราจะได้ข่าวความระหองระแหงของจีนกับไต้หวันจากจีนเป็นหลักแล้วกันนะจะรวมชาติเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไต้หวันเนี่ยก็พึ่งพาเศรษฐกิจของจีนค่อนข้างเยอะนะครับมีการค้าขายส่งออกลงทุนบริษัทไต้หวันใหญ่ๆก็ไปลงทุนในจีนค่อนข้างเยอะเพราะจีนมีแรงงานขณะเดียวกันจีนก็พึ่งพาไต้หวันในเรื่องของพวก AI พวกเซมิคอนดักเตอร์ระดับสูงนะครับภาพหน้าอาจจะกดดันกันไปกดดันกันมาแต่ภาพในพึ่งพาเศรษฐกิจเยอะเพราะฉะนั้นในเมื่อจีนเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆไต้หวันก็ต้องบอกว่าฉันก็ไปพึ่งจีนมากไปได้ฉันก็ต้องมองมาทางใต้นะครับเราอยู่ทางใต้ครับพวกอาเซียนเนี่ยประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องเอาไข่มาใส่ไว้ในตะกร้าแถวนี้บ้างดีกว่าเอาไข่ไปใส่ในตะกร้าประเทศจีนอันเดียวอันนั้นเป็นสาระสำคัญของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของจีนเนี่ยนะครับทีนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยมันคุณอิศรีคุณพิญญาพัฒน์ท่านฟังคุณมีคำถามแล้วจีนกับไต้หวันเนี่ยหลังๆจะเห็นจีนพูดบ่อยมากขึ้นโดยเฉพาะผู้นำจีนท่านประธานสีจิ้นผิงพูดอยู่เรื่อยว่าต้องรวมชาติให้ได้เนี่ยสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะทำไมตอนหลังจีนมากดดันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมได้ข้อสรุปแบบนี้คุณพิญญาพัฒน์อันที่หนึ่งวันเนี้ยภาพก็คือไต้หวันกำลังค่อยๆลอยห่างออกจากจีนไปเรื่อยๆนะครับ
3: อเมริกาด้วย
0: ใช่อเมริกาเนี่ยถือเป็นพันธมิตรของไต้หวันมาโดยตลอดมีกฎหมายในอเมริกานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องขายอาวุธให้ไต้หวันและดูแลไต้หวันเหมือนกับที่ไต้หวันอเมริกาต้องดูแลอิสราเอลเหมือนกันเลยนะครับมีกฎหมายขายอาวุธได้เพราะนั้นถึงแม้ในทางการอเมริกาจะตัดขาดความสัมพันธ์กับไต้หวันแต่ยังมีสิทธิ์ขายอาวุธให้ดูแลไต้หวันด้วยนะครับในอดีตเนี่ยจีนเชื่อว่าค่อยๆทำมาค้าขายกันเชื่อมโยงเศรษฐกิจเนี่ยการรวมชาติจะเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าตอนหลังมันเห็นภาพชัดแล้วว่าภาพแบบนี้มันไม่ได้ช่วยนะครับทำให้การที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจเฉยๆเนี่ยทำไปทำมาไต้หวันมีความแข็งแรงทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ที่โลกต้องพึ่งมากขึ้นถ้าจีนจะทำอะไรเนี่ยโลกอาจจะโวยวายเสียงดังกว่าไต้หวันเองด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เดิมที่บอกรวมชาติผ่านการรวมเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่หนึ่งอันที่สองนะครับตอนเนี้ยในเชิงพละกำลังในเชิงอาวุธยุทโธปกรณ์ก็บอกว่าจีนแข็งแรงกว่าในอาณาบริเวณจีนกับไต้หวันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไต้หวันก็ไม่ได้ค่อยลงทุนในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์สหรัฐก็ค่อนข้างจะห่างๆลงไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้สหรัฐอาจจะกลับเข้ามาตอนนี้อาวุธยังได้เปรียบความได้เปรียบทางการทหารเยอะกว่าแต่ในอนาคตอาจจะไม่เป็นเช่นนี้นะครับเพราะโอกาสหน้าตาแห่งโอกาสกำลังจะปิดลงตรงนี้อีกอันหนึ่งในจีนเองก็ไม่รู้ว่าปัญหาเศรษฐกิจจะระเบิดขึ้นเมื่อไหร่คุณอิศรีคุณมินชาพัฒน์เราอ่านข่าวอยู่ใช่ไหมครับ หนี้สินอสังหาริมทรัพย์ประชากรสูงวัยเอ๊ะเขาจะยังแข็งแกร่งเหมือนช่วงนี้หรือเปล่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือจีนเนี่ยพีคสุดละน่าจะทำอะไรก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะทำได้ดีที่สุดนะครับอีกอันต่อมาก็คือท่านประธานดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็อยากจะมีมรดกมีเลกาซีของตัวเองเนาะมีตำนานของตัวเองว่าเนี่ยสามารถรวมชาติได้นะครับเพราะก็ต้องบอกว่าเวลาเรามองไปในอดีตแต่เรามีเหมาเจ๋อตุงผู้สถาปนาชาติตึ้งเสี่ยวผิงผู้ปฏิรูปเศรษฐกิจเนี่ยผมหลายคนก็วิเคราะห์บอกว่าสีจิ้นผิงก็อาจจะอยากจะมีความแบบเป็นผู้นำฟื้นฟูจีนออกมายิ่งใหญ่มากขึ้นและในทัศนะของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยการที่ประนีประนอมกับไต้หวันเนี่ยมันดูเป็นความอ่อนแอทางการเมืองอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้สีจิ้นผิงกดดันอยู่เรื่อยๆประการต่อมาคือตอนนี้สหรัฐเมื่อช่วงเช้าคุณอิศรีคุณมิพัฒน์ก็รายงานไปสหรัฐนะก็ถูกดึงความสนใจไปหลายเวทีแล้วเกินหลายสนามรบแล้วเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำอะไรช่วงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงที่น่าสนใจดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่หลายคนถามแล้วจีนใครๆก็รู้ว่าพันกว่าล้านคนไต้หวัน30กว่าล้านคนเองนิดเดียวคนนิดเดียวเองเนี่ยนะครับถ้าเกิดจีนจะโยนก้อนหินโทษไต้หวัน23ล้านจีนโยนก้อนหินคนละก้อนเนี่ยไต้หวันก็จมทั้งเกาะแล้วเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายนักวิเคราะห์ก็บอกว่าโอกาสที่จีนจะยกพลขึ้นบกไม่โอกาสน้อยนะครับแต่จะบีบไปเรื่อยๆแบบเนี้ยบีบไปเรื่อยๆบางคนก็บอกใช้เป็นอนาคอนดาสตราทีจี้คุณอิศรีคุณปิญญพัฒน์แล้วใช้ลักษณะงูเหลือมค่อยๆรัดไปเรื่อยๆให้เหยื่อเพลียตายเอง
1: ค่อยๆรัดไม่ใช่ค่อยๆงาบใช่ไหม
0: ครับค่อยๆรัด
1: กำลังคิดตาม
0: หรือว่าบางคนก็ใช้คำว่ายุทธศาสตร์ต้มกบคือค่อยๆบั่นทอนสร้างความเหนื่อยล้าไปเรื่อยนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นเหตุผลที่ว่าจีนทำไมถึงกดดันเหลือเกินนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าแล้วคนไต้หวันคิดยังไงคนไต้หวันคิดยังไงมันมีการสำรวจว่าคนไต้หวันคิดยังไงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปี1992ถ้าสองท่านยังไม่เกิดเนาะเปรียบเทียบกับในช่วงล่าสุดในทศวรรษที่2020เนี่ยในการสำรวจในปี1992 2535นะช่วงนั้นนะครับคนไต้หวันบอกว่าฉันเป็นคนไต้หวันอย่างเดียวฉันไม่ใช่คนจีนเนี่ย 17% เศษ 18% คุณอิศรีคุณปิญญพัฒน์แต่พอล่าสุดเวลาสำรวจว่าคุณเป็นคนไต้หวันหรือคนจีนฉันเป็นคนไต้หวัน only ไต้หวันอย่างเดียวเนี่ยตัวเลขสูง 60 กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
3: โ
0: อ้เกือบ 70%
3: ไม่เยอะเลย
0: ใช่ครับต่างจากอดีตเมื่อตอน2535ถามว่าคุณเป็นคนไต้หวันหรือคนจีนรู้สึกว่าเป็นคนไต้หวันหรือคนจีนเนี่ยตอนนั้น 46% ตอนนี้เหลือประมาณ 30% นะครับแล้วบอกเป็นคนจีนเท่านั้นเนี่ยนะครับถามคนที่อยู่ในไต้หวันว่าคุณเป็นคนสัญชาติอะไรเป็นคนอัตลักษณ์อะไรอ๋อฉันเป็นคนจีนตอนนั้นตัวเลข 25% เศษนะคุณพิญญพัฒน์คุณอิศรีตอนหลังเหลือไม่ถึง
3: 3%
0: เห็นมั้ยพอคนไต้หวันคิดแบบนี้เขาก็พร้อมรบแหละเขาก็พร้อมสู้นะครับเวลาไปถามคนไต้หวันว่าคิดยังไงสู้ได้ไหมพร้อมจะสู้ไหมเนี่ยภาพรวมคือ 70% ยินดีอย่างยิ่งที่จะสู้ตัวเลขนี้สูงกว่าพอกับคนยูเครนนะก่อนจะเกิดสงครามเลยนะถามคนยูเครนว่าอยากสู้รัสเซียไหม 70% สู้กันนะแต่ถ้าไปถามคนรุ่นใหม่ซึ่งเกิดแล้วก็ไม่ผูกพันกับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเกิดมาเป็นมีพ่อแม่ไต้หวันเป็นคนไต้หวันแล้วเนี่ยอัตราส่วนที่บอกพร้อมสู้เนี่ยก็คือ 77% นะครับคุณอิศรีคุณพิญญพัฒน์แปลว่าอะไรแปลว่าคนวันเนี้ยคนไต้หวันเขามองว่าเขาเป็นไต้หวันเขาไม่ใช่จีน
1: อัน
0: นี้ก็คือมาตอบโจทย์ข้อแรกว่าจีนแผ่นดินใหญ่ก็รู้สึกว่าวันนี้ไต้หวันกำลังลอยห่างออกไปเรื่อยๆเนาะลอยห่างออกไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามก็มีข้อจำกัดนะครับถึงแม้ว่ามีความตั้งใจจะสู้เนี่ยแต่ถามว่าจะสู้กันจริงๆไหวไหมสู้ไหวไหมก็ลำบากนะเพราะว่าการที่จะฝึกอาวุธยุทโธปกรณ์กำลังรบเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับในอดีตเนี่ยไต้หวันเขาเคยลดเวลาเกณฑ์ทหารเหลือแค่4เดือนนะตอนหลังเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วมาเพิ่มเป็น1ปีมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าฝึกทหารจาก4เดือนเป็น1ปีแล้วจะพร้อมรบหรือว่าอาวุธยุทโธปกรณ์จะพร้อม 100% อันนี้ก็เป็นคำถามที่ต้องดูต่อไปอย่างไรก็ตามครับคนไต้หวันที่ถูกขู่มานานตลอด70ปีของการเป็นประกาศจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยนะครับคนไต้หวันมากกว่าครึ่งก็เชื่อว่าจีนไม่น่าจะบุก จีนไม่น่าจะบุกนะครับแล้วคนไต้หวันก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าจีนบุกเมื่อไหร่เนี่ยสหรัฐก็น่าจะส่งตัวแทนเข้ามาช่วยด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นภาพของไต้หวันนะครับซึ่งถ้าผมเรียนท่านผู้ฟังก็คือว่าเมื่อตอนเข้ารายการคุณอิจรีคุณพิญญพัฒน์ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวสายมูไปเที่ยวไหว้พระเนี่ยนะครับ2ปีที่แล้วผมก็เป็นโอกาสเป็นไกด์พาทัวร์ทีมท่านผู้ฟังคุณมินิ่งอาเซียนนี่แหละไปสายมูที่ไต้หวันวัดดีๆเยอะนะครับ
1: ชอบ
0: วัดดีๆวัดศักดิ์สิทธิ์เยอะเนี่ยท่านไหนยังไม่เคยไปไต้หวันเนี่ยลองไปไหว้โดยเฉพาะวัดหลงซานก็ผมชอบมากนะครับไปเที่ยวที่แล้วไปกัน 6-7 วัดก็ศักดิ์สิทธิ์ทุกวัดแต่วัดหลงซานเนี่ยเป็นวัดที่เข้าไปแล้วรู้สึกได้โอ้โหมีพลังเยอะแล้วก็น่าไปยังหาว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไปไหว้พระที่ไต้หวันอีกสักทีนะครับอันนั้นก็เป็นภาพว่าไต้หวันกับจีนจะเป็นอย่างไรโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็คงอยู่กันไปแบบนี้ครับอยู่กันคาราคาซังกันไปแบบนี้นะครับมีคนคาดว่าคงจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกคงจะจบลงกดดันกันไปกดดันกันมาแบบนี้น่าจะดีที่สุดนะครับไม่ถ้าเพราะว่าถ้าบุกกันก็คงจะยุ่งทั้งโลกนะครับแต่ก็ต้องประกาศพึ่มกันไปแบบนี้นะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะนำมาฝากกันแต่ว่าสิ่งที่อยากจะขีดเส้นใต้ตรงนี้คุณอิจรีคุณมิญจพัฒน์ประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราอยากจะเกาะเกี่ยวเศรษฐกิจใหม่ AI กับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยต้องไปกับไต้หวันเนาะต้องไปกับไต้หวันประเทศเขาก็เล็กๆแต่ก่อนเขาก็พัฒนาการพอๆกับเราแต่ว่าการตัดสินใจลงทุนเรื่อง TSMC ของรัฐบาลสมัยนั้นทำให้เขามีเทคโนโลยีที่สูงที่สุดในโลกในเรื่อง AI กับเซมิคอนดักเตอร์เขาต้องการประเทศที่พร้อมจะเป็นห่วงโซ่อุปทานกับเขาแน่นอนเราไปไม่ถึงระดับเขาหรอกแต่ว่าเราน่าจะเกาะเกี่ยวการเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของไต้หวันผมคิดว่านั่นจะเป็นโอกาสสำคัญของไทยนะครับแต่ว่าถ้าไม่เกาะเกี่ยวโอกาสนี้เราก็จะพลาดไปเพราะคุณปีเตอร์หลันบอกผมว่าพร้อมตลอดเวลาที่จะถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดช่องทางหรือสร้างช่องทางร่วมกันเพราะเขาก็มองหาพันธมิตรนะครับแน่นอนรัฐบาลไทยก็ยอมรับเรื่องจีนเดียวนะครับแต่ทุกประเทศก็จีนเดียวทั้งนั้นจีนเดียวในเชิงการทูตแต่ว่าในเชิงค้าขายในเชิงร่วมมือกันนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะได้ประโยชน์นะคุณเอชรีวิญญาพัฒน์ในการที่จะร่วมมือกับไต้หวันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับ
1: ค่ะพลวัตการเติบโตทางเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ AI เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าเราสามารถแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานได้เนี่ยก็น่าจะดีมากๆในขณะเดียวกันการวางตัวทางการสนับสนุนทางการทูตเนี่ยก็เป็นโจทย์ของไทยเราเหมือนกันนะคะ
3: ไทยเราเก่งอยู่แล้วนะเราเข้าได้กับทุกๆฝ่าย
1: ไทยรู้ลม sitting on the fence
0: แต่ว่าเรื่องระหว่างจีนไต้หวันดูเหมือนไทยจะเกรงกับไต้หวันมากกว่าจะรู้ลมเป็นนะอันนี้เลยทำให้ผมเลยคิดว่าส่วนตัวนะครับเราเลยเสียโอกาสทางด้าน AI ทางด้านเซมิคอนดักเตอร์เราดูเหมือนจะเกรงจีนมากกว่าเรื่องอื่นเนี่ยเราพลิกซ้ายพลิกขวาเราลู่ลมเก่งแต่เรื่องนี้เรายังดูเหมือนไม่เห็นความสำคัญของไต้หวันเท่าที่ควรด้วยความยินดีครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะและเช้านี้นะคะรายการ Good Morning ASEAN ในชั้นน้ำหวานอิสรีศรีวิชานกุลและคุณแก้มพิญญพัฒน์ดั่นอุตราพร้อมทีมงานของเรานะคะลาไปก่อนค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทาง MCOT News FM 100.5 สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะดิฉันศิอภรยานะวิทยากุลคุณจักรพันธ์กมุจโยธินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ สิริรัตน์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยศิรินครินทร์วิโรจน์นะคะสวัสดีค่ะคุณจักรพันธ์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณศิวพรและสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการทันข่าวทันกฎหมายนะครับวันนี้เรามาพบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับ
4: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทันข่าวทันกฎหมายเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะ มาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างแล้วก็เราจะถอด

0: รียนจากข่าวนั้นกันได้อย่างไรนะคะเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมด้วยปัญญาค่ะในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาต้องถือว่ามีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในประเทศเราเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการประชุมประจำปีของ IMF แล้วก็ World Bank นะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าหลายๆประเทศเนี่ยจับตามองแล้วก็เราก็เชื่อว่าในการประชุมในครั้งนี้จะสร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันทีถึง 1,000 ถึง 2,000 ล้านบาทนะจากการประเมินผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนรวมถึงรัฐบาลจะใช้โอกาสนี้ในการดึงดูดการลงทุน FDI แล้วก็มุ่งเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนะคะซึ่งดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะให้ข้อมูลว่าตั้งแต่วันที่12เนี่ยไปจนถึงวันที่18 7วันนี้ไทยจะเปิดรับต้อนรับเขาเรียกว่าเปิดบ้านต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเงินในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะซึ่งเปรียบเสมือนการยกสำนักงานใหญ่ของ IMF แล้วก็ World Bank จากกรุงวอชิงตันดีซีมาที่ประเทศไทยซึ่งปกติก็จะมีการประชุมที่กรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะก็พอ2ปีผ่านไปปีที่3ก็จะเลือกว่าจะไปประชุมที่ประเทศสมาชิกประเทศไหนบ้างซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติจัดเป็นครั้งที่2นะคะครั้งแรกก็คือเมื่อปี2534ในปีนี้เป็นครั้งที่2ก็จะมีประเทศที่ได้รับเกียรติจัดครั้งที่2นี่รู้สึกจะ3ประเทศนะมีญี่ปุ่นตุรกีแล้วก็ประเทศไทยซึ่งเราเชื่อว่านอกเหนือจากการประชุมในครั้งนี้จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยทันทีประมาณ 1,000 ถึง 2,000 กว่าล้านบาทนะแล้วก็เชื่อว่าจะมีการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ชุมชนนะแล้วก็เปิดประตูสู่อนาคตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการแสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะดร.กิฟสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับดร.ประภาพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณโสภณคุณจตุพันธ์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: กำลังเก็บตกเรื่องราวของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
2: ก็เพิ่งจะแวะเข้าไปมานิดนึงด้วยค่ะ
0: โอ้เหรอคะโอ้ยเป็นไงบ้าง
1: อยากดีจังไงเล่าบรรยากาศ
2: แต่ว่าแวะไปดูสถานการณ์ก่อนค่ะไปดูสถานการณ์นิดนึงก่อนแต่ว่า
0: เข้าไปได้เหรอ
2: เยอะอยู่นะ
0: เยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วหมายถึงว่าต้องมีบัตรไหมคะหรือว่าเราสามารถเข้าไปได้
2: โอ้ใช่ค่ะต้องมีบัตรนะคะคุณสุพรสุพันแต่ว่าคือดิฉันมองแบบนี้ค่ะว่าถ้าเกิดเดี๋ยวนี้มันก็จะง่ายหน่อยตรงที
0: ่
2: ว่ามีถ่ายทอดใช่ค
0: ่
2: ะถ้าเกิดไม่ได้แหมดิฉันจะกลายเป็นคนที่คอมเมนต์หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าอาจจะเพราะมันหลายวันเนาะเดี๋ยวมีหลายวันนะคะใช่ใช่อาจจะแจ้งไว้เผื่อเวลาหน่อยถ้าเกิดท่านไหนมีความจำเป็นต้องไปออนไซต์นะคะเพราะว่าเขาคนที่เขาลงทะเบียนแบบมีป้ายแล้วอะค่ะ
0: เขาเรียกมีสังกัดเขาเรียกมีสังกัด
2: มีป้ายก็คือ
1: มีบัตรอนุญาตให้เข้างาน
0: มีบัตรอนุญาต
2: ใช่ใช่ค่ะมีป้ายห้อยคอเรียบร้อยเนี่ยอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะเดินเข้าไปได้เลยนะคะแต่ก็ต้องผ่าน security นะคุณสุภาพรจันทร์แต่ถ้าคนไหนที่ลงทะเบียนแบบออนไลน์นะคะอาจจะเผื่อเวลานิดนึงเพราะว่าต้องเดินไปเอาป้ายที่เราลงทะเบียนเนา
0: ะ
2: เดินไปเอาป้ายตรงโรงงานยาสูบก่อน
0: อ๋อไปรับป้ายฝั่งโรงงานยาสูบ
2: ทางเดียว
0: แบบนี้เป็นต้นแล้วนี่เป็นแบบออนไลน์อย่างนี้ค่ะหรือว่า
2: ใช่เป็นแบบออนไลน์
0: ก็เลยต้องเดิน
2: ต้องเดินนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่ว่าค่ะว่าบ้านเราเองมันก็อากาศร้อนหน่อยนะคะก
0: ็เดี๋ยวแต่
2: เวลาเดินทีนึงก็อาจจะเผาผลาญแคลอรี่ได้เยอะนะคะ แต่โอเคค่ะดิฉันก็คิดว่ามันเป็นประเด็นที่มีความน่าสนใจเนาะว่ามีประเด็นหลายอันที่มัน

0: ฉันก็เดินวิ่งเดินบ้างวิ่งบ้างตามห้องต่างๆก็มันจะมีเครื่องแปล
1: คิดดูสิมันนานขนาดไหน35ปีเลยนะเมื่อปี
2: 35ปีที่แล้วก็จัดที่ไหนคะคุณสวรรค
0: ์ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์อ๋อที่เดียวกันเลย
0: สร้างขึ้นเป็นเพิ่งสร้างตอนน
1: ั้
0: นสร้างเพื่อต้อนรับงานนี้เลย
1: ใช่ใช
2: ่มีประเด็นที่น่าสนใจเยอะนะคะพูดถึง
0: ค่ะ
2: โดยเฉพาะถ้าเราเป็นฝั่งเขาเรียกการศึกษาเองเนี่ยฉันคิดว่าจะน่าจะได้อะไรเยอะค่ะเพราะว่าพอเราทราบเทรนด์ของโลกแล้วนะ
0: คะ
2: เรื่องอีโคโนมิกเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันเป็นศูนย์กลางนะ
0: ค่ะ
2: เราจะปั้นผลิตบัณฑิตแบบไหนออกไปใช่ไหมคะเพื่อตอบโจทย์เนาะสิ่งที่เป็นแนวโน้มของโลกในยุคปัจจุบันหรือแม้กระทั่งในอนาคตอ
0: ัน
2: ใกล้อันไกลเนี่ยเรียกว่าก็ดีแล้วค่ะที่เขามีไลฟ์ด้วยเนาะมีไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะมันก็จะทำให้การเข้าถึงเนี่ยมันเข้าได้ง่าย
0: แล้วคือดูย้อนหลังได
2: ้ใช่แล้วยังคิดเลยบอกว่าหุยยุคนี้มันดีจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าการเข้าถึงต่างๆเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายการดึงเอาความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่มาแลกเปลี่ยนกันในเวทีโลกแบบนี้มันก็จะทำให้ประเทศหรือโลกของเรามันพัฒนาไปในทิศทางที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ค่ะคือถ้าเกิดว่าเราทราบคือถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างดิฉันเนี่ยมันต้องห้องใดห้องหนึ่งแล้วก็รอเขาประชุมสรุปใช่ไหมคะแล้วก็ถอดความแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีทักษะทางด้านภาษานี้ที่ ดีๆหน่อยเนี่ยเราสามารถดูย้อนหลังแล้วก็เท่ากับได้ปริญญาใบหนึ่งเลยนะถ้าเราฟังได้ครบทุกห้องเนี่ยเพราะมันเป็นหัวกะทิที่มาคุยทั้งนั้นแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้มันก็จะเอาไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบแล้วก็ไปเป็นทฤษฎีทางการเงินการธนาคารหรือว่าในการพัฒนาระดับโลกต่อไปอีกเพราะทุกครั้งมันก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะมีสกัดข้อมูลที่แต่ละท่านที่เป็นกูรูทั้งหลายเนี่ยค่ะเอามาแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเรียนตามมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ
2: ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างสัปดาห์ที่แล้วที่ฉันเกริ่นไปนิดนึงเนาะคุณสมพรสัมพันธ์เรื่องที่ว่าข้อมูลสำคัญที่ World Bank มีการรายงานในปีนี้ก็คือ2026เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการศึกษานะคะว่าเด็กเนี่ยประมาณ 70% ในประเทศที่คือเขาไม่ได้ระบุเจาะจงอะเนาะแต่เป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะก็ที่เจอกับดักรายได้ต่ำถึงปานกลางเนี่ยเขามีส่งผลต่อทักษะในการอ่านและการเข้าใจเรียกการเข้าใจหนังสือนะคะการรู้หนังสือเนี่ยที่เหมาะสมกับวัยนะคะก็เรียกได้ว่าคุณเชื่อไหมอายุนะคะที่อ่านและเข้าใจการหนังสือหรือรู้หนังสือเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจอกับดักรายได้ต่ำหรือปานกลางเนี่ยจะไปที่10ขวบเลยนะอันนี้คือรายงานของแบงค์นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เห็นพวกรายงานเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่วิกฤตโควิดนะคะดังนั้นการเข้าโรงเรียนนะคะการเข้าถึงโอกาสในการศึกษาไม่ได้แปลว่าจะรับประกันคุณภาพในการเรียนหรือการศึกษาได้นะคะดังนั้นเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยถือว่ามันเป็นเรียกว่าประตูบานแรกแต่หลังจากนั้นเป็นต้นไปอ่ะการศึกษาที่มันมีคุณภาพเนี่ยมันจะส่งผลต่อผลลัพธ์หรือทักษะต่างๆที่มันเกิดขึ้นต่อเด็กและเยาวชนนะคะแล้วการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ World Bank ต่างๆเนี่ยเรียนคิดว่ามันเป็นเขาเรียกว่าจุดตั้งต้นในการที่จะพัฒนานะคะเรื่องของการศึกษาได้ในหลายๆประเด็นตัวอย่างเช่นเรื่องของแนวทางในการยกระดับทักษะการเขาเรียกว่าทักษะขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการอ่านการคิดวิเคราะห์การทำโจทย์คณิตศาสตร์นะคะอันนี้สำคัญมากตั้งแต่วัยเด็กแล้วพอเรารู้ตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วว่าอ้าวต่อไปเราต้องไปพัฒนาคุณครูนะคะอย่างไรถูกไหมตรงนี้มันเปลี่ยนการลักษณะการอบรมครูเนี่ยในระยะสั้นๆสมัยก่อนเขาเรียนครูมาแล้วก็จบเลยใช่ไหมคุณสมพรสมพันธ์แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาชีพของครูด้วยนะคะแล้วที่สัปดาห์ที่แล้วดันแชร์ไปถึงเรื่องของการเท่าเทียมกันนะความเท่าเทียมกันของการศึกษาเช่นการจัดสรรทรัพยากรถูกไหมคะ
0: อันนี้ดร.กิ๊ฟจะอินเป็นพิเศษเพราะว่าจากยอดดอยเข้ามาที่ประชุมโลก
2: ดิฉันนี่ระดับยอดดอยกลับมาถึงเมืองกรุงนี่รู้สึกว่าหลายเรื่องที่เราอยากจะเห็นภาพที่คือปัจจุบันมันดีขึ้นอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้าทิศทางมัน

0: ไปได้ดีขึ้นในจุดไหนแล้วมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้อย่างไรนะคะอีกอย่างนึงเนี่ยปัจจุบันมันมีเดินก็แอบเข้าไปดูเนาะเมื่อเช้าว่าเอ๊ะเขาจะมีเซสชั่นอะไรบ้างนะคะเขาก็ว่ามีเรื่องของ AI กับดิจิทัลอย่างเงี้ยนะคะใช่เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าปัจจุบันเราก็บอกว่าการเข้าถึงอ่ะอย่างเด็กๆอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดเพื่อรองรับเรื่องโบแบงค์ถูกไหมคะ
1: อุ๊บไปก่อนขอ5นาทีขอ5นาที
0: ได้
1: เนาะสักครู่ค่ะฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์คะ
3: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของท่านข่าวท่านกฎหมายกันครับ
1: ค่ะดร.กิฟต์ค่ะ
4: ค่ะคุณจักรพันธ์คุณจักรพันธ์ค่ะ
1: จริงๆเนี่ย
3: ผมเรียนถามนิดนึงว่าดร.ประภาพรยังอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติหรือเปล่าณขณะนี้
4: ไม่ค่ะไม่ได้อยู่ค่ะพอดีเมื่อเช้าแวะไปนิดนึงเพื่อจะไปดูระบบในการลงทะเบียนแล้วก็การเข้างานต่างๆใช่ค่ะแล้วก็พอดีวันนี้มีสอนออนไลน์ต่างๆด้วยนะคะรวมถึงจัดวิทยุคือเหมือนเป็น
1: วันงาน
4: วันจันทร์จะเป็นวันที่
3: งานยุ่ง
4: ใช่ค่ะ
3: เพราะว่าผมเห็นว่าถ้ายังอยู่เนี่ยใช่ดร.ประภาพรยังอยู่ในที่ประชุมอยากจะเชิญไปห้องนึงที่เขาจะเปิดตัวหนังสือเรือธงประจำป
1: ี
3: เขาบอกว่าเป็นการรวบรวมงานวิจัยเชิญนโยบายว่าด้วยแนวโน้มระยะยาวที่กำหนดอนาคตเอเชียทั้งการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากรและก็กระแสกีดกันทางการค้าด้วยเป็นการแบ่งขั้วทางภูมิเศรษฐศาสตร์ด้วยอันนี้ก็เปิดตัวหนังสือเลยแหมเสียดายจับออกมาซะแล้ว
1: นาน
4: ๆใช่ค่ะ
1: นานๆแต่
4: ประเด็นนี้มันน่าสนใจนะคุณ
1: นานๆจะเห็นคุณจักรพันธ์สนใจวิชาการน่ะ
3: เปิดส่งคนสนิทเข้าไปทำข่าวนี้ด้วยได้มีโอกาสไปลูกชายได้ไปทำงานตั้งแต่วันแรกเลย
4: ต้องให้ลูกชายกลับมาเล่าให้ฟังด้วย
3: ก็รายงานให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้นะพ่อบรรยากาศเป็นอย่างน
1: ี้อายุเท่าลูกชาย
3: ใช่บอกว่าเมื่อ34ปีก่อนพ่อก็ไปตรงนี้แหละทำงานที่อย่างนี้สมัยก่อนยังงูปลาปลาเพราะว่าภาษาอังกฤษเราก็ไปเลยคล่องแคล่วอะไรต้องอาศัยเพื่อนๆอยู่บางกอกโพสต์มั่งอยู่เนชั่นให้กันช่วยบอกที่
1: สร
3: ุ
1: ปว่าอะไร
4: ป
1: ั
4: จจ
1: ุ
4: บ
1: ัน
4: มันเดิน
1: ง่ายมีเครื่องแปล
4: มันง่ายใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ใส่แค่หูฟังเนาะโอ้โห
1: สมัยก่อนเลยสมัยก่อนก็ใส่หูฟังค่ะเขามีแปลค่ะเขามีแปลทีนี้คุณจักรพันธ์เล่นลอกข่าวเลยถามข่าวเพื่อน
3: ดีกว่าบอกเพื่อนสรุปให้ฟังที่สั้นๆเพราะว่าหนังสือพิมพ์ไทยไม่ใช้รายละเอียดเยอะเราไม่ใช่หนังสือพิมพ์ฝรั่ง
1: อย่างของที่ใช้เป็นวิทยุไงมันต้องฟังรายละเอียดแล้วต้องดูไอ้ประเด็นแต่ละประเด็นแต่ว่ามันจะมีหูฟังที่แบบว่าแปลภาษาเขาก็จะมี
3: แปลภาษา
1: เวลาคนเขาสปีดบนเวทีใช่ไหมฮะก็จะมีคนแปลแล้วก็จะเข้ามาเครื่องเรา
3: แต่เขาจะไม่ให้เราเข้าเดินผู้สื่อข่าวก็จะไม่เข้าไปในห้องประชุม
1: เขา
3: จะให้จ่อเมื่อมีการแถลงข่าวเป็นราวเขาก็ออกมาม
1: ี
3: มานั่งฟังห้องนี้อะไรเงี้ย
1: มีมันมีที่ของสื่อมวลชนอยู่นะจะอยู่ด้านหลังหน่อยแล้วก็มันจะเป็นล้อมด้านหน้ามันจะเป็นเหมือนเป็นคอกของส่วนของสื่อมวลชนอะอยู่ในห้องเหมือนกันเราก็เห็นแล้วก็บางจุดก็จะแยกมาก็มีเฮ้ยมันอยู่ห้องเดียวกันป่ะเนี่ยเราไปประชุมเดียวกันแล้ว
4: มันหลายห้องไงคุณ
3: มันหลายห้องมันใหญ่โตแล้วคนเยอะมากเราก็ไม่รู้จะไปมุมไหนจับตั้งไม่รู้จะไปตรงจุดไหนที่มันเป็นแหล่งข่าวที่สำหรับหนังสือพิมพ์ไทยที่จะนำเสนอได้มากนะครับ
1: ดิฉันจะดู
3: ฝรั่งนี่เขาอาจจะได้หรือหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจเนี่ยเขาสามารถที่จะเจาะได้เยอะเราก็ส่วนใหญ่จะเก็บบรรยากาศโดยรอบว่ามีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรแล้วก็ประเด็นที่เขาคุยกันในเรื่องที่เขาแถลงออกมาอะไรทำนอง
1: ของดิฉันจะใช้วิธีนี้ดูว่าผู้นำของไทยอยู่ตรงไหนผู้นำยิ่งใหญ่มากเนี่ยมันต้องเป็นประเด็นสำคัญก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยห้องนี้มันคุยอะไรเพราะว่าผู้ใหญ่ไป
4: แล้วก็ผู้ใหญ่ไปยังไงต้องเป็นเรื่องสำคัญ
1: ต้องมีเรื่องสำคัญถ้าเป็นเรื่องการเงินการธนาคารก็ต้องดูว่าผู้ว่าแบงค์ชาติอยู่ไหนแล้วก็รัฐมนตรีการคลัง
3: ตรงไหน
1: ไม่ใช่สมัยก่อน
3: ต่อสมัยก่อนถ้าสมัยนี้ตามผู้นิติไหวนะครับประชุม30 หมาย 30 หมาย5วันมีเข้าห้องไหนก็จะเจอท่านนั่นแหละห้องนั้นใช่แต่ที่จริงในการประชุมครั้งนี้ที่ผมสนใจนะครับดร.ประภาพรและคุณสุภาพรคือเรื่องของอาหารที่เขาจะมาจัดเลี้ยง
1: ดิฉันไม่กลัวดิฉันไม่กลัว ถ้าเมืองไทยจัดเรื่องอาหารนะ
3: ไปโอ้เนี่ยอันนี้เป็นที่น่ายกย่องเพราะว่าหัวหน้าทีมเชฟเนี่ยคือ
1: ค
3: ุ
1: ณทรงพล
3: กิติคุณวัจนาเนี่ยเขาเปิดเผยเลยบอกว่าจะทำให้อาหารไทยเนี่ยกลายเป็นทูตวัฒนธรรมที่จะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยจดจำประเทศไทยผ่านเมนูอาหารรสเลิศในการประชุมครั้งนี
1: ้
3: อย่างเช
1: ่
3: นนะครับเขายกตัวอย่างอย่างเช่นข้าวเนี่ยก็จะเสิร์ฟในแต่ละวันจะหมุนเวียนสายผ่านจากพื้นที่ต่างๆเช่นข้าวหอมมะลิจากพะเยาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ข้าวสังหยดจากพัทลุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บอกว่าบางวันก็จะนำอาหารเหล่านี้มาเสิร์ฟเป็นข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหตอนนี้อากาศเลยเขาบอกเป็นเมนูที่นำข้าวแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศนะครับมาทำเป็นเมนูที่รับประทานง่ายๆแต่แฝงไว้ด้วยเรื่องราวของพื้นถิ่นท้องถิ่นท้องทะเลแล้วก็จิตวิญญาณของเหล่าเกษตรกรไทยด้วยครับ
1: ค่ะแล้วเขาจะมีเป็นเหมือนรถเข็นผลไม้อะแต่เป็นอาหาร
3: ใช่ใช่ใช่
1: เสร็จแล้วก็ทำเหมือนขันโตกอะไรเงี้ยดิฉันส่งภาพให้หลายๆท่านดูเผื่อท่านไม่ได้เห็นในสื่อทีวีนะ
4: ใช่จริงๆซิกเนเจอร์หรือว่าเอกลักษณ์ของไทยหนึ่งในเรื่องที่หลายๆท่านมาจากทั่วโลกนี่คือเรื่องมาทานอาหารเลยนะ
1: เน
3: า
1: ะ
3: ใช่ใช่ใช่
1: ต้องกินอิ่มอร่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะเหมือนตอนไปเล่นเอเจนต์เกมไปต่อว่าแล้วโดนเขาด่า
4: จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องรายงานเรื่องสำคัญหรือที่เรียกว่า flagship report นะคะถ้าย้อนกลับไปสักช่วงต้นกันยาปีนี้เนี่ยแหละค่ะเขาก็จะมีเรื่องของวาระในการประชุมที่เป็น Bangkok Business Summit นะคะซึ่งคล้ายๆกับเป็น prelim เนาะเป็นแบบให้ชิมในน้ำจิ้มนะคะก่อนประชุม
1: ไ
4: อเอฟเวิลด์แบงค์ใช่ค่ะแล้วครั้งนั้นเองเนี่ยมันมีตัวรายงานแฟกชิปเนี่ยแหละค่ะอันนึงที่มีความน่าสนใจเลยก็คือเรื่องของสถิตินะคะแล้วเขาก็กำหนดเป้าหมายเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของสถิติในแง่ของเศรษฐกิจนะคะของประเทศไทยเนี่ยเขากำหนดไปที่ปี2037เขาบอกว่าคือควรที่จะต้องมีอัตราที่โตในมุมของ GDP ใช่ไหมคะในทศวรรษข้างหน้าเนี่ยมีเป้าหมายสูงขึ้นนะคะสองเท่านะจริงๆ World Bank เนี่ยเขาทำการเปรียบเทียบพัฒนาการของประเทศไทยตั้งแต่ปี1991นะคะที่คุณสุภาพรสัมพันธ์ได้ไปร่วมนั่นแหละ นั่นแหละ เขาเปรียบเทียบไปแล้วนะคะว่าจริง
1: ๆดิฉันต้องพยายามหายใจเขาไว้จะได้อยู่อีกรอบนึง
4: ค่ะเขาบอกว่างานในระบบของประเทศไทยที่สร้างเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะเรื่องของในเชิงการทำงานหรือธุรกิจต่างๆเนี่ยจริงๆก็เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี1991ที่เราเป็นเจ้าภาพนะคะเมื่อตอนนั้นเนี่ย30กว่าปีแล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยมีคือเผชิญกับเขาเรียกว่าเติบโตช้านะคะเผชิญกับเศรษฐกิจที่เติบโตช้าเพราะอะไรเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะอันที่สองคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสในโอกาสที่มีหลายด้านนะคะแล้วก็เรื่องของผลผลิตทางด้านแรงงานที่อาจจะต้องมีการยกระดับขึ้นมานั่นอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เอาประเด็นเรื่องของอาหารขึ้นมาชูโรงในครั้งนี้ด้วยนะโอ้ดังนั้นสาระสำคัญเนี่ยประเทศไทยเขาก็บอกนะคะจากรายงานเนี่ยไม่สามารถพึ่งพาความได้เปรียบจากแรงงานที่ต้นทุนต่ำแล้วเขาบอกบ้านเราเป็นแบบนี้จริงๆนะคะเพราะว่าต้องเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่อาศัยแรงงานต้นทุนต่ำไปสู
1: ่
4: เศรษฐกิจที่สร้างมูลค่าจากความรู้ทักษะแล้วก็นวัต
3: ครับ
1: เสียงกระโดดเขาตัดเนาะเขาโทรใหม
3: ่จะโทรมาใหม่
1: เขาโทรใหม่สัญญาณมันจะไม่ค่อยดีนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจยังไงก็ตามที่ดร.กิฟต์อยู
3: ่
1: เข้าใจว่าจะกลับมาที่สถาบันนะอยู่โรงอโศกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางช่วงอาจจะมีสัญญาณที่มีปัญหาหน่อยนะคะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับระหว่างนี้ดิฉันก็ดูภาพตอน
3: ทำอาหาร
1: มาแล้ว
4: โอเค
3: ต่อครับการจะบอกเมนูก็มีอะไรบ้าง
4: คนนะคนแห่งอนาคตก็คือจะพัฒนาอย่างไรก็ต้องเอาทักษะพื้นฐานมาวางเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือการศึกษาที่เป็นอาชีวศึกษาเพราะว่าโฟกัสเรื่องของการสร้างเนาะแล้วก็เทคโนโลยีสเต็มและการเรียนรู้ตลอดชีวิตสุดท้ายก็คือเรื่องเมืองแห่งอนาคตเนี่ยแหละนะคะก็คือการเพิ่ม เขาเรียกว่าผลผลิตหรือผลิตภาพที่เกิดขึ้นอย่างในกรุงเทพมหานครแบบนี้พร้อมที่จะกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยังเมืองรองเมืองสำคัญในภูมิภาคต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญอย่างนึงที่เดี๋ยวฉันเห็นในรีพอร์ตเนี่ยคือเขาบอกว่า World Bank มองว่าบ้านเราอ่ะมี5อุตสาหกรรมที่น่าสนใจและศักยภาพสูงก็คือเขาเรียก Advanced Manufacturing หรือว่าการผลิตชั้นสูงที่เป็นโรงงานนะคะอันที่สองอันนี้คุณสมพงษ์สัมพันธ์น่าจะเห็นด้วยก็คือเรื่องของความยั่งยืนกับการเขาเรียกการท่องเที่ยวแบบเชิงเวลเนสเรื่องสุขภาพนะคะซึ่งบวกไปถึงเรื่องของอาหารด้วยนะอันที่สามก็คือเรื่องของดิจิทัลเซอร์วิสหรือที่เรียกได้ว่าการบริการทางด้านดิจิทัลหรือขับเคลื่อนข้อมูลต่างๆทางธุรกิจด้วยดิจิทัลนะคะอันที่สี่ก็คือเรื่องของเกษตรนะคะอันสุดท้ายคือเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เรียกว่าพวกการออกแบบการดีไซน์สื่อดิจิทัลต่างๆหรือธุรกิจที่เอาวัฒนธรรมมาเป็นรากฐาน
1: คนที่เขาอยู่ใน
4: ธุรกิจ
1: คนที่อยู่ในแวดวงทรัพย์สินธรรมยาบอกโอ้โหสินค้า GI เต็มไปหมดเลยค่ะดีใจจงเห็นแล้วดีใจจง
4: ใช่จริงๆอย่างข้าวอย่างเงี้ยอย่างประเทศอื่นนะคะต้องบอกว่าเขาก็มีข้าวเหมือนเรานะแต่ว่าเดินเชื่ออย่างนึงว่าคนที่ไปชิมต่างๆเนี่ยจะติดใจข้าวหอมมะลิของไทย
1: เนาะ
3: ของไทย
4: จริงจริงใช่ค่ะ
1: แล้วพองานอย่างเงี้ยก็ต้องหุงดีๆ
4: ไม่นับอย่างอื่นด้วยนะโอ้คุณสุภาพรจากพันนึกออกไหมว่าจริงๆบ้านเราเองเนี่ยอย่างข้าวอย่างอะไรมันยังอาศัยการปลูกเนาะแต่บางเรื่องที่มันเป็นอาหารที่มีสูตรเฉพาะของแต่ละเมืองแต่ละจังหวัดอย่างเงี้ยโอ้โหหมูย่างเมืองตรังอย่างเงี้ยคุณ
1: น้ำลาย
4: สิวไหมคะบ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะทานอาหารหรือยัง
1: ยังเราหมูย่างเมืองตรังนี่แหละเฮ้ยช่วงนี้เขากินเจ
3: ก็มีแซนด์วิชแซนด์วิชไก่ย่างเบตงที่น่าสนใจก็มีทาร์ตช็อกโกแลตจากนครศรีธรรมราชนะครับมีในที่น่าสนใจที่สุดก็เป็นเรียกว่าทั่วโลกรู้จักคือข้าวเหนียวมะม่วง
1: ข้าวเหนียวมะม่วงป
3: ่ะนี่เรียกว่าเ
4: ล
3: ี้ยงกัน
4: ได้นะคะข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ย
1: ใช่ก็มาเป็นเจ
3: แล้วก็ถ้าเจก็ผลไม้ไงก็จะใส่รถเข็นเสิร์ฟตลอดงานเลยก็ไปขายรถเข็นของเรียกว่ามีเฉพาะ Thailand Only เท่านั้นที่ผลไม้ใส่รถเข็นมาเรียงกับผู้เข้าร่วมประชุม
1: แขกผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะได้ยินแบบเต็มยศน่ะแต่ถ้าผู้สื่อข่าวจะเป็นถา
4: ดเลยเนาะของฝากเลยเนาะนะคะ
3: ใส่กล่องใส่กล่องผู้สื่อข่าวน่าจะเป็นใส่กล่อง
1: หรือไม่ก็เป็นถาด
4: ช่วงประชุมใช่ค่ะพอหมดช่วงประชุมนี้ต้องไปซื้อของฝากกลับบ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
4: เมื่อวานเนี่ยได้ไปเดิน MBK นะคุณสุภาพรแล้วจะบอกว่าขนาดซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตของต่างประเทศอะค่ะเขายังมีคล้ายๆกับกิมมิกนะประเภทว่าขนมต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับขนมที่เป็นช็อกโกแลตแล้วก็เคลือบคล้ายๆกับพวกคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะพอมาเป็นของประเทศไทยเนี่ยข้างในสอดไส้ข้าวเหนียวมะม่วง
1: ข้าวเหนียวมะม่วงดิฉันเคยชิมด้วยคือหน้าดิฉันอะตอนที่เวลาไม่แต่งแล้วไปเดินเนี่ยหน้ามันหมวยมาแปะๆซิมๆแบบเนี้ยเขาก็นึกว่าบางทีเรามาจากแถวๆเนี้ยแล้วก็มาเชิญชวนไงเฮ้ยแล้วก็เนียนกินไปเฮ้ยอร่อย
4: ใช่ใช่เดี๋ยวว่าต่างชาติเนี่ยยิ่งชอบก็ไปใหญ่เลยค่ะ
1: แล้วก็มาเล่นอะไรนะที่พวกแถบทะเลทรายแล้วก็จะมีข้างในสอดอินทผลัมแล้วก็ข้างในจะสอดไส้เม็ดมะม่วงหิมพานต์โอ้โหสุดยอด
4: แล้วเหมาะกับประเทศไทยช่วงนี้ด้วยนะคุณอากาศร้อนเผื่อน้ำตาลตก
1: เนาะเผื่อหิวข้าวแล้วตอนเข้าไปนี่ดร.กิฟต์สะดุดตาอะไรเป็นพิเศษไหมมีอะไรที่แบบเล็งๆไว้อาฆาตไว้มีไหม
4: คือ
1: เผื่อเข้าไปซ้ำ
4: จริงๆวันนี้ไปแค่แบบเขาเรียกว่าแวบๆนิดนึงนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่ามีนิทรรศการต่างๆก็เห็นมีหลายอย่างที่ต่างชาติเขาก็เอามาฉายให้เราเห็นด้วยเนาะแต่อันเนื้อนั้นมองแบบนี้ค่ะว่าสิ่งที่มีความน่าสนใจอ่ะก็คือไอ้พวกเซสชันต่างๆที่คนไทยได้มีโอกาสขึ้นพูดเนี่ยแหละค่ะก็คือว่าคือถึงแม้ว่าคืออย่างเดนเองเนี่ยช่วงเนี้ยด้วยความที่พอเด็กๆเนี่ยโรงเรียนเขาต้องปิดแล้วมาออนไลน์ใช่ไหมคะ อย่างที่มหาลัยก็เหมือนกันโดยหลักการเนี่ยก็ให้ทำ work from home เนาะดังนั้นเดนก็เลยต้องควบ2ตำแหน่งนะคุณสภาช่วงนี้เนี่ยก็คือว่าต้องดูแลการเรียนออนไลน์ของลูกที่อยู่ที่บ้าน
1: เป็นทั้ง
4: ใช่ค่ะ
1: เป็นผู้ปกครองเป็นครู
4: คิดว่าอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเนี่ยในการฟังเซสชั่นต่างๆนะคะแล้วนอกจากคุณเอกนิติอ่ะมีตั้งหลายท่านนะที่เป็นคนไทยอายุสูงกว่า10กว่าคนนะคะ
1: เต็มเลย
4: น่าสนใจทุกเซสชั่นเลย
1: เนาะเนาะแล้วก็คืออยากฟังอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจอย่างเวลาเวทีใหญ่ๆเวลาที่นักการเงินการธนาคารหรือว่ากองทุนใหญ่ๆของโลกเนี่ยเวลาเขาคุยอย่างเงี้ยคุยอะไรกันบ้างดิฉันอยากจะฟังว่าให้เขาจะเหมือนเราไหมหรือว่าเหมือนประชุมในบ้านเราไหมฟัดกันบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยไม
4: ่
1: ม
4: ีถูกต้องแต่พอ
3: รายการเราต้องส่ง
4: รถเตอร์ปาปาพรก็ต้องอยากฟัง
3: ไปประชุมทุกวันดีไหมรายการเราส่งรถเตอร์ปาปาพรเป็นตัวแทนไปประชุมก็เป็นสะดวกไหมให้พวกเราฟังให้คุณผู้ฟังในรายการทางข่าวทางกฎหมายได้รับทราบก่อน
4: ยินดียินดีเป็นตัวแทนในการฟังใช่ถึงแม้ไม่ได้ไปที่ออนไซต์ก็จะดูผ่านออนไลน์นะคะแจ้งให้ทุกท่านฟังนิดนึงว่ามีเว็บไซต์นะคะที่เขาไลฟ์เลยก็คือ live.worldbank.org ใช่ค่ะสามารถติดตามได้เลยแล้วจะบอกว่าเขาแปลเป็นภาษาไทยด้วยค่ะ
1: โอ้เนี่ยเวิร์กสุดดีมากดีมากสำหรับคนที่แบบสเน็กฟิตฟิชคือมันทำให้ระดับขนาดเด็กของเราก็ยังฟังได้เลย
4: ใช่ถูกต้องนะคะเขาเรียกว่าตามเทรนด
1: ์
4: เรื่องของสุขภาพเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งนะคือล่าสุดที่เรียนตามเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศผลคนที่ได้รางวัลโนเบลเนาะใช่ส่วนสัปดาห์นี้ก็มีอีกหลายอย่างเลยนะคะที่มีความน่าสนใจแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าหลายท่านอาจจะเขาเรียกเป็น FC ของคุณเอกนิติเนาะจริงๆท่านก็พูดอะนะคะพูดวันนี้ด้วยเป็นเวที More AI Big Job นะคะแล้วก็หลายท่านก็ตามคุณเอกนิติเนาะแต่ต้องบอกว่ามีคนอื่นที่น่าสนใจเพิ่มอีกด้วยนะคะก็วันนี้อย่างที่คุณสุพรสุพรรณทราบว่าเขาจะมีเปิดตัวหนังสือที่ชื่อว่า Shaping the Future of Asia นะคะคือการสร้างอนาคตของเอเชียเนี่ยแหละโดยดร.วีระชัยสันติประภพนะเป็นอดีตผู้ว่าการธปท.เนา
1: ะ
4: นะคะแล้วก็วันที่13เนี่ยหลายท่านอีกเช่นกันนะคะก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรนะคะโดยคุณสาวคนมีแสงแล้วก็ถ้าคนไหนที่ชอบเรื่องไฟแนนซ์เนี่ยต้องติดตาม CEO ของกสิกรไทยก็คือคุณขติยานะคะอินทรวิชัยอีกคนหนึ่งที่ชอบมากก็คือคุณปิยชาติอิสระพักดีที่เป็น CEO ของแบรนดี้อ่ะคุณสุพรรณสุพรรณนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ฉันคิดว่าทุกคนก็น่าจะชอบก็คือเขาเรียก Special Seminar นะคะโดยคุณสุทธิพันธ์จิราธิวัฒน์ด้วยนี่แหละมีอีกหลายคนนะคะเผื่อว่า
1: เป็นเนื้อ
4: นะพูดไว้ก่อนนะเผื่อว่าช่วงนี้ work from home อาจจะได้มีเวลา
1: ในการ
4: ได้ฟังบ้างแล้วก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยนะคะ
3: คร
1: ับ จริงๆพูดถึงเวลาที่เราเดินทางไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมันจะได้บรรยากาศนะ
4: ใช่อันนี้เขาเรียกว่าสิ่งแวดสภาพแวดล้อม
1: สภาพแวดล้อมแล้วก็บางทีได้เจอสื่อมวลชนที่เป็นต่างประเทศอ่ะบางทีก็เมาเรื่องอื่นเรื่องนู้นนี่นั่นบางทีเขาก็ถามเรื่องนู้นนี่นั่นมีที่ไหนเที่ยวดิฉันเคยเจอ
4: ประเทศไทยไม่ถามเรื่องเที่ยวนี่ไม่ได้นะคะ
1: ไปประชุมอ่ะแต่ว่าถามเรื่องเที่ยวเฮ้ยมีตรงไหนควรไปยังไงอะไรเงี้ยตลกดีอันนี้สาระสำคัญของแล้วตอนที่ดิฉันเดินทางโดยรถไฟฟ้าช่วงเช้าวันนี้คือเนื่องจากว่า work from home กันเยอะก็ทำให้การจราจรค่อนข้างดีนะบนรถไฟฟ้าเนี่ยจะโปร่งกว่าธรรมดาแต่ว่ามีคือถ้าจากสัญชาตญาณก็น่าจะเป็นกลุ่มสื่อมวลชนต่างประเทศนะเขาคงจะทำกันหลายแยกกันหลายกลุ่ม
4: หลายกลุ่มหลายกลุ่มในไหนมาแล้วเนาะนะคะ
1: กล้อง
4: แล้วก็เรียนก็แอบเห็นเหมือนกันว่าจริงๆแล้วฝรั่งต่างชาติเขาชอบนั่งพี่วินมอเตอร์ไซค์บ้านเรานะคุณ
1: เขามีหลายอย่างอ่ะพวกสาธารณูปโภคไทยเนี่ยร
3: ู้
1: ส
3: ึ
1: กเขาจะชื่นชอบ
3: เออตุ๊กตุ๊ก
1: วินมอเตอร์ไซค์รถไฟฟ้านะเห็นคนแบกกล้องอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มปฏิบัติการกันเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยดูแล้วโอ้ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เข้ามาในช่วงนี้พอดีนะคะ
3: คร
1: ับก็ตื่นตาตื่นใจชอบเรียนชอบช่วงที่มีงานใหญ่ๆแบบเนี้ยคือมันทำให้เราได้เปิดโลกเพราะว่าปกติถึงแม้เราจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศแต่มันจะไม่มีโอกาสที่จะมาเจอกลุ่มคนที่เป็นหัวกะทิแบบนี้แล้วอยู่ในกลุ่มเดียวเยอะๆนะพอเข้าไปเนี่ยโอ้เหมือนหลงเข้าไปในเมืองอีกเมืองหนึ่ง ที่มีแต่คนคุยกันเรื่องของโลกอะ
4: ใช่ค่ะ คนก็เรียกว่ามีความสนใจในเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะไปไหนก็พูดเรื่องนี้อย่างเงี้ยนะคะก็มีความน่าสนใจดีค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเนาะที่จะเป็นประโยชน์ในเชิงของการศึกษาหลังจากนี้ไปนะคะทีนี้ทราบมาว่าในครั้งนี้เขามีออนไลน์ออนไซต์อะไรต่างๆเนี่ยให้กับกลุ่มคนที่สนใจเรียกว่าทั้งโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นตอนที่ดร.กิฟเข้าไปเห็นพวกจุดที่มีพวกสื่อมวลชนหรือว่าจุดที่มันนอกเหนือจากการจัดงานไหมคะเป็นยังไงบ้าง
4: จริงๆสื่อมวลชนเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็ตั้งกล้องกันในหลายๆจุดนะคะอย่างทางเข้าอะไรต่างๆนานาก็มีกล้องเครื่องถ่ายอยู่เหมือนกันนะคะ
1: อ๋อล้มเห็น
4: ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะพอดีวันนี้เดินไปช่วงสายๆนิดนึงมันก็เลยทำให้อาจจะสื่อมวลชนเข้าไปอยู่ในห้องประชุมเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะพิธีเปิดมันกำลังเริ่มอยู่นะคะก็มันเป็นบรรยากาศที่เขาเรียกว่าคนต่างชาติมารวมตัวกันนะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจก็คือว่าเวลาคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเขามาอยู่ด้วยกันนะคะมันจะเกิดการเน็ตเวิร์กนะคุณ
1: ภาษาเดียวกัน
4: ใช่การสร้างความสัมพันธ์โดยตรงนะคะกับผู้เชี่ยวชาญแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยว่าตรงนี้ก็มีความน่าสนใจเอาเป็นว่าแค่ไปถึงนะหรือแม้กระทั่งการนั่งฟังไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยแค่เนื้อหาเนี่ยก็คุ้มแล้วค่ะคุณโอ้ประเด็นแค่นี้ก็
1: บรรยากาศมันช่วยให้เราเนี่ยแสวงหาความรู้มากขึ้น
4: ใช่ถูกต้องแล้วก็มันเอาไปปรับใช้กับในทุกอุตสาหกรรมได้เลยนะคะถ้าจะเรียกว่าพัฒนาให้ไปไกลถึงระดับโลกหรือว่าตอบโจทย์ความเป็น global citizen ต่างๆเนี่ยเพราะว่าพวกนี้มันเป็นความรู้พื้นฐานนะคุณ
1: ค่ะในแง่มุมของการศึกษาก็แล้วกันถามนิดนึงเพราะว่าเราเข้าไปเนี่ยเราเป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมแล้วก็เป็นสื่อด้วยแล้วเข้าไปดูในงานใหญ่ๆแบบนี้มันมีอะไรที่เราอยากจะไปแนะนำให้กับนักศึกษาหรือว่ากลุ่มคนที่สนใจการเรียนรู้ไหมถึงจะอยู่นอกระบบมหาวิทยาลัยก็ตาม
4: โอ้โหเยอะมากแล้วจริงๆประเด็นหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆนะคะด้วยความที่เด็กปัจจุบันเองการเรียนในห้องมันไม่พอแล้วอ่ะนะคะคือคำว่าไม่พอที่ว่าเนี่ยเพราะเขาเรียนได้ทุกที
1: ่
4: มันไม่ใช่ว่ามีข้อจำกัดนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เปิดกว้างมากๆนะคะอย่างเรื่องของการเรียนหรือการศึกษาต่างๆเนี่ยเวลาอย่างที่แม่แจ่มอ่ะที่เล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะค่ะจริงๆในประเด็นหลายๆเรื่องที่ปัจจุบันมีการเข้าถึงที่มันง่ายขึ้นนะคะหรือว่าเปิดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือมีข้อจำกัดด้านการเดินทางเนี่ยก็ศึกษาได้อยู่แล้วถูกไหมคะแล้วมันก็เปิดโอกาสให้เขาเจอคนเนี่ยถึงแม้ไม่มีโอกาสได้มาออนไซต์นะการเจอคนในรูปแบบออนไลน์มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะไม่ดีนะคะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วอีกอันนึงเราสามารถสร้าง global classroom ได้ด้วยนะเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนนะคะกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็มันไม่ต้องเสียโอกาสในการเดินทางไปด้วยวันนี้ได้เห็นน้องๆใส่ชุดนิสิตนักศึกษามาหลายคนเลยนะคะที่เข้ามาลงทะเบียนเพื่อเข้างานเนี่ย
1: เขาบอกว่า
4: หนึ่งที่เราม
1: ีคนรุ่นใหม่ขึ้นเวทีไปคุยกับเขาด้วยนะมีโอกาสที่เรียกว่ายังไงอะร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่อง AI แล้วก็อนาคตการจ้างงานบน VTMF World Bank ด้วย
4: ใช่ถูกต้องนะคะการขึ้นเวทีแบบนี้แต่ว่ามันเราต้องแหมเจ๋งระดับหนึ่งเลยเนาะเวลาเราพูดถึงเรื่องอย่างคนรุ่นใหม่ได้ขึ้นเวทีได้แลกเปลี่ยนนะคะวันนี้มันมีเขาเรียกว่า youth voice นะคะหรือว่าเสียงของเด็กและเยาวชนด้วยดังนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยจะมีโอกาสในการเข้าไปแล้วก็แลกเปลี่ยนจริงๆคำว่าแลกเปลี่ยนต้องมาจากเรียนรู้เสมอนะคะมันก็ทำให้เราเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเราสร้างโลกเพื่อที่ให้คนยุคเขานะแล้วเขาก็ควรจะต้องได้มีโอกาสในการกำหนด อนาคตของตัวเองด้วยเหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นเซสชั่นที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องให้โอกาสเขาในการเสนอนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาในมุมของเขาด้วยดังนั้นการรับฟังเด็กๆและเยาวชนน่ะฉันมองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะ คือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะน้องๆจะยังไงต่อมีอะไรคือแต่พอเราปรับทัศนคติตัวเองอะค่ะเราไปฟังเขาเสร็จโอ้ตายละ ันนี้เราลืมคิดไปเหมือนกันเนาะ อย่างเงี้ยนะคะเด็กๆเขาก็จะมีความคิดสร้างสรรค์เนาะบางทีผู้ใหญ่มีประสบการณ์เยอะใช่ไหมเอามารวมกันปั๊บมันกลายเป็นการผสมผสานที่เกิดการพัฒนาไง
1: เขาเรียกว่าร่วมสมัยร่วมสมัยเนาะก็อันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญและเรามักจะเห็นนะคนที่เป็นเยาวชนที่ได้มีโอกาสขึ้นเวทีระดับโลกหรือระดับนานาชาติเนี่ยมันจะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินแล้วก็เขาได้มีส่วนใหญ่ก็จะได้มีโอกาสไปสร้างผลงานใหญ่ๆดีๆให้กับสังคมของเขาเนี่ยในอนาคตอีกด้วยนะฮะเห็นหลายคนนะหลายๆท่าน
4: ใช่
1: ๆตอนวัยรุ่นเนี่ยเก่ง
4: ๆคือเวลาเรามองภาพเด็กและเยาวชนน่ะประเทศเราอ่ะจะมองว่าโอ้เด็กน้อยโอเออะไรเงี้ยแต่จริงเมืองนอกเขาไม่ได้มองแบบนั้นนะคะแล้วก็มันมีประเด็นนึงที่มีความน่าสนใจว่ามันมีจากประเด็นบางอันที่เขาพูดกันไปแล้วใน World Bank IMF นะคะเรื่องของอนาคตการศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้วก็การจ้างงานของคนรุ่นใหม่อย่างประเด็นแบบเนี้ยเขาฝึก first jobber ฝึกอย่างไรแนวทางในการดำเนินการได้อย่างไรนะคะก็มีคุณสปีกเกอร์นะคะสปีกเกอร์ท่านหนึ่งที่เป็นประธานกลุ่มธนาคารโลกเนาะนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านที่เขาประชุมกันเป็นแบบเป็นน่าจะเป็น round table เนาะเป็นโต๊ะกลุ่มนะคะคุณเอเจแบงก้าเนี่ยท่านเป็นประธานกลุ่มธนาคารโลกนะคะแล้วก็ท่านประธานาธิบดีของสิงคโปร์ต่างๆกรรมการผู้จัดการ IMF ต่างๆเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนี้นะคะแล้วเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ย 1.2 พันล้านคนนะคุณนะคะเขาก็บอกเลยบอกว่าประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออีก15ปีข้างหน้าเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยจำนวนเนี่ยค่ะ 1,200 ล้านคนเนี่ยเขามันคือเขาจะมีอายุครบ18แล้วนะแล้วเนี่ยโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ของทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาสามารถที่จะทำอย่างไรได้บ้างนะคะปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นว่างานเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องหมายถึงการเป็นพนักงานบริษัทเสมอไปละนะคะคุณเอเจแกก็บอกว่าการมีงานทำเนี่ยมันต้องครอบคลุมไปถึงการทำงานในองค์กรนะการประกอบอาชีพอิสระการเป็นผู้ประกอบการสิ่งสำคัญอย่างเดียวคือการมีรายได้และมีส่วนร่วมกับเศรษฐกิจและมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ
1: ค่ะ
4: อันนี้มีแค่มันเล็กๆน้อยๆอะค่ะมันมีความน่าสนใจแล้วก็เขาพูดไปถึงมุมเรื่องเกษตรกรด้วยน
1: ะ
4: เขาบอกว่าเกษตรกรที่อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยอาจจะใช้ AI ช่วยทำการเกษตรได้ด้วยนะนะคะเขายกตัวอย่างเกษตรกรหญิงที่
1: อ
4: ิน
1: เด
4: ียที่ใช้มือ
1: ถือ
4: ที่เป็น 3D อะค่ะถ่ายภาพใบไม้นะค
1: ุ
4: ณให้ AI เนี่ยช่วยระบุโรคพืชด้วยนะคะแล้วก็แนะนำสารกำจัดแมลงที่เหมาะสมนะก็ตอนนี้คุณเอเจก็เลยบอกว่าธนาคารโลกเนี่ยกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มกับ Google นะเพื่อช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยประกันภัยสินค้าเกษตรสินเชื่อแล้วก็ราคาของผลผลิตที่ขายได้แล้วมีเงินเยอะขึ้นน่ะพูดง่ายๆนะคะ
1: เก
4: ่งเนาะมันเปิดกว้างไปขนาดนั้นแล้วคุณ
1: แหมของเราจะโชว์อันนี้ด้วยนะพร้อมเพย
4: ์อันนี้ขออนุญาตอ้างอิงเทคซอสนะคะ
1: พอเบรกแป๊บตะกี้ลืมไปเลยเอาไทยมาเบรก
4: เอาของไทยมาเบรกด้วยค่ะ
1: ขอนาทีหนึ่งขอนาทีหนึ่งสักครู่ค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมาย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเรากลับมาคุยกันต่อนะคะคุณจักรพันธ์ครับ
5: ครับมาคุยกันต่อในช่วงที่3ของทันข่าวทันกฎหมายกันครับ
1: วันนี้บอร์ดประกันสังคมนี่ก็ถล่มทลายนะในช่วงที่ผ่านมานะก็ต้องถือว่าบอร์ดประกันสังคมก้าวหน้าเรียกว่าก็เป็นไปตามคาดดร.กิฟต์คุยต่อ
4: ค่ะคุณสุพรรณจักรพันธ์ค่ะก็หลายประเด็นเนาะนะคะบอร์ดประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องแต่ว่าแต่น่ะโยงกันชอบเอาอะไรมาโยงกันนะคะคือจริงๆเรื่องของอันนี้ถ้าเกิดเราจะทำท
1: ิ
4: ศทางที่มันจะไปถึงสิ่งที่ World Bank เนี่ยเขามีการ forecast หรือว่ามีการพยากรณ์ไว้อ่ะหนึ่งในเรื่องสำคัญก็คือเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแรงงานนั่นแหละคุณใช่ใช่ถูกต้อง
1: ก็มีคำถามว่าเป็นเรื่องแรงงานใช่ไหม
4: โอ
1: ้
4: ใช่
1: มันเหมือนกับว่าเป็นแรงงานในยุคต่อไปอ่ะมันจะต้องหันเหไปทางไหนเพราะแรงงานยุค ยุคเก่ายุคดั้งเดิมถึงยุคเราเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้แรงงานโดยชัดเจนอ่ะแบบโดยสภาพกายภาพแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไป
4: ใช่

0: อย่างที่เมื่อสักครู่เดินเล่าให้ฟังจากเทคซอสน้องก็คือคุณเอเจกับสปีกเกอร์ท่านอื่นๆเนี่ยมีการพูดถึงเรื่อง AI เรื่องของแรงงานต่างๆถูกไหมคะประเด็นการพูดถึงกฎหมายแรงงานนะมันควรคือหลังจากที่ฟังโวแบงค์ด้วยแล้วนะกฎหมายแรงงานมันก็ควรถูกยกระดับจากกฎหมายที่คุ้มครองลูกจ้างอ่
1: ะ
0: มันควรจะไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์อ่ะโอ้ในการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วอ่
1: ะ
0: ดังนั้นมันจะอยู่นิ่งๆแบบ
1: เหมือนเดิมไม่ได
0: ้3ทศวรรษหรืออื่นๆในอดีตก่อนหน้านี้มันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันโลกมันเปลี่ยนไปมากใช่คุณแต่ว่าจากพันจะเห็นว่าโมเมนต์ที่กฎหมายแรงงานเนี่ยเปลี่ยนมากที่สุดคือยุคโควิดถ้ามองแบบในภาพโมเดิร์นนะปัจจุบันคือก่อนโควิดเนี่ยเราไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าอยู่ดีเราต้องมานั่งปรับกฎหมายแรงงานให้มันมีความยืดหยุ่นเดี๋ยวมี work from home นะเดี๋ยวนั่นนี่นะอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเป็นแค่พื้นฐานเนาะแต่มันยังมีอื่นๆเนี่ยคุณคิด OT อย่างไรอย่างเงี้ย
1: แล้วเกิดพนักงานไรเดอร
0: ์ถูกต้องที่เราคุยกันเรื่อยๆมันก็จะเป็นประเด็นที่มากับเทคโนโลยีแล้วมากับไลฟ์สไตล์ของคนที่เปลี่ยนไปแล้วนะคะแม้กระทั่งลูกดิฉันนี่เมื่อกี้ยังบ่นเลยนะบอกว่าโอ้แม่ไม่รู้ว่าทำไมเรียนออนไลน์ถึงจะต้องแบบพักเบรกเยอะเนี่ยฟังแล้วเดี๋ยวฉันยังขำเลยคุณสวัสดิ์จากพัน
2: เ
0: ขาบอกว่าหนูว่ามันเสียเวลาหรือเปล่าพ
1: ี
0: ่พูดอย่างนี้เลยนะ
1: เบรกอะไร
2: ตั้งใจเรียนซะหน่อยมาหยุดเบรกซะชังนักเลย
0: เราก็แบบว่าเฮ้ยเขาคงมีวิธีการในการวัดคุณภาพวัดผลในการเรียนอย่างนึงหรือเปล่าแบบแต่ก็คือเด็กก็ช่างคิดเนี่ยคุณนึกออกไหมว่าแบบมันถ้าเป็นเราเมื่อก่อนเราก็แบบอาจารย์ว่าไงก็ว่างั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีความคิดที่มันเกิดขึ้นเพราะ AI เพราะเทคโนโลยีที่มันก้าวหน้าไปมากนะคะดังนั้นแน่นอนล่ะค่ะกฎหมายแรงงานนี่เป็นหนึ่งในกฎหมายเชิงยุทธศาสตร์เลยนะคะในการพัฒนาทุนมนุษย์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยเรียนคิดว่าเราต้องไม่ใช่จำกัดคำถามที่เราจะคุยกันเนี่ยแค่ว่า AI จะทำให้คนตกงานหรือไม่อย่างไรมันต้องขยายไปไกลกว่านี้แล้ว
1: ว่ามนุษย์เนี่ยอาจจะเอา AI เนี่ยมาช่วยทำประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดงานใหม่
0: ๆผลักดันเลยถูกไหมนะคะแล้วก็เราต้องไม่ทำให้ช่องว่างระหว่างคนที่ปัจจุบันไม่รู้หรือว่าไม่มี literacy ทาง AI เนี่ยกลายเป็นว่าช่องว่างนั้นกว้างขึ้นไม่ได้นะคะโอ้กฎหมายแรงงานจะต้องทำหน้าที่ในการสนับสนุนและช่วยให้คนเนี่ยทุกคนนะในสังคมเลยนะแม้กระทั่งจะเป็นผู้สูงอายุหรืออะไรก็แล้วแต
1: ่ให้มันใช้ได้ง่ายๆอ่ะแล้วก็กลายมาเป็นเครื่องมือของเราเหมือนยุคหนึ่งตอนแรกๆที่โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเป็นของใหม่ของยากมันเกิดมารุ่นดิฉันกับดร.กิฟต์ทันนี
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ตอนยุคพัฒนา
1: พอดีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมีออปชันอะไรต่างๆที่เพิ่มเติมเข้ามาจนสามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้สมัยก่อนเนี่ยต้องค่อยๆถนอมนะเครื่องมัน 200,000 กว่าบาทกลัวมันหล่นหัวใจมันหล่นหายหลังๆเนี่ยเอามารายงานข่าวจนกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาจนทำให้เดี๋ยวนี้เนี่ยแม้กระทั่งโอนตังค์แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือได้คือมันทำธุรกรรมอะไรต่างๆได้กลายเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆมันก็เปลี่ยนวิธีการในโลกใบนี้ไปคนขับแท็กซี่นี่ก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการกู้ภัยช่วยติดต่ออะไรต่างๆแม้กระทั่งบางทีใช้ทำมาหากินก็ได
0: ้
1: เนาะ
0: ถูกใช่ค่ะแล้วทุกคนมีสื่อ
1: AI
0: ออนไลน์หมดเลย
1: ต่อไป
0: ใช่ค่ะแล้วประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยมีเยอะนะคะส่วนเรื่องของสมัยก่อนเนี่ยเราก็คิดว่าเขาเรียกความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานสมัยก่อนคิดแบบนี้พ่อคุณพ่อคุณแม่ยุคอดีตเนี่ยอุ้ยต้องมีงานที่เขาเรียกว่าม
1: ั่นคง
0: นะใช่ไหมคะแต่พอยุคนี้อ่ะคุณลองคิดดูนะว่า
1: คนเขาไม่อยากทำงานแบบมั่นคง
0: เพราะเขาเห็นเขาเรียกแบบมหาเศรษฐีระดับโลกอ่ะมีใครสักคนที่ทำงานมั่นคงไหมคุณถูกไหมนะคะเขาก็จะคิดแบบนี้ว่าโลกที่ AI มันเปลี่ยนหน้าที่ในการทำงานตลอดอะค่
1: ะ
0: อีกเรื่องนึงที่มันมีความน่าสนใจมากๆเนี่ยเราต้องไม่ได้โฟกัสที่ตรงจ็อบละไม่ใช่เรื่องของงานนะคะแต่เป็นเรื่องของความสามารถละเนี่ยความสามารถในการทำงานและการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เขาเรียกตลาดแรงงานหรือว่าอุตสาหกรรมใหม่ๆถูกไหมคะ
1: okay.
0: ดังนั้นเนี่ย กฎหมาย

0: แรงงานเนี่ยพอโยงเข้าไปแล้วเนี่ยทำงานหนักกว่าเดิมเลยนะคุณ
1: เออ
0: เออคือสมัยก่อนเนี่ยนายจ้างลูกจ้างใช่ไหมมีอยู่สองฝ่ายใช่ไหมคะอ่ะคุ้มครองอย่างไรอาการเลิกจ้างเป็นอย่างไรมันพูดถึงการลดเพิ่มนะความคุ้มครองในเชิงการไม่เกิดการเลิกจ้างต่างๆแต่จริงๆปัจจุบันน่ะคนจะจ้างไม่จ้างเนี่ยเรียกว่าคิดต่างจากสมัยอดีตเยอะนะ
1: คะ
0: ดังนั้นกฎหมายแรงงานปัจจุบันเนี่ยว่าต้องไปผลักดันเรื่องของการเพิ่มหลักประกันใหม่ๆเช่นฝึกทักษะระหว่างการทำงานถูกไหมปัจจุบันมีอะไรนะเขาเรียก job rotation
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนที่ทำงานอะไรนี่คุณทำวันนี้ไปเลยนะถูกไหมไม่เปลี่ยนหน้าที่ต่างๆแต่ปัจจุบันคือเฮ้ยไม่แน่แล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนไปทำอย่างนั้นให้ได้อย่างนี้ให้ได้หรือเปล่านะ
1: คะ
0: การแนะแนวที่เกี่ยวข้องกับอาชีพนะคะหรือแม้กระทั่งการรับประกันการประกันโทษทีการประกันการว่างงานนะคะระบบที่พอคุณว่างงานไปสักครู่หนึ่งอย่างเงี้ยทำอย่างไรให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเชิงป้องกันด้วยนะเออสมัยก่อนเราก็จ่ายเท่าไหร่เลิกจ้างเป็นทำไมใช่ไหมคะโอ้ปัจจุบันไม่ได้มาเถียงเรื่องนี้แล้วค่ะดูซิว่านายจ้างเนี่ยให้โอกาสในการพัฒนาตัวเองมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจค่ะใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบอร์ดประกันสังคมอย่าลืมนะคะ
1: ช่วงนี้เป็น
2: ตอนนี้ก็เป็นฝ่ายเดียวกันเข้าไปตั้ง14คนแล้วนะเป็น14คนเข้าไปทั้งฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนคือฝ่ายลูกจ้างกับฝ่ายละ7คนบวกกับฝ่ายของทางรัฐบาลอีก7คน21คนนี่เป็นฝ่ายที่ทั้ง14คนนี่น่าจะผลักดันอะไรให้กับผู้ประกันตนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นใช่ไหม
1: ค่ะโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยนี่ก็จะยิ่งดีมากเพราะว่ารุ่นของเขาเนี่ยเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีมันก็จะทราบว่ามันใช้ประโยชน์อะไรแล้วก็ย่อยให้มันได้ง่ายๆทำให้มันง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ถูกต้องค่ะดังนั้นภารกิจของบอร์ดประกันสังคมในยุคใหม่นะคะ อย่าลืมว่าสามารถฟังจาก World Bank IMF 2026ได้เช่นเดียวกัน แล้วก็ที่สำคัญเลยอ่ะเพราะว่าการออกแบบอ่ะมันคือมันจะใช้แบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าปัญหามันเปลี่ยนไงคุณนึกออกไหม
1: ใช่ใช
0: ่โอ้นะคะอย่างเอาแค่ว่าความเสี่ยงนะเรื่อง AI ที่จะมา disrupt สังคมผู้สูงวัยเปลี่ยนตลาดแรงงานต่างๆเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ควรจะต้องคาดการณ์ขึ้นมาได้แล้วถูกไหมคะพอตั้งต้นที่การคาดการณ์เสร็จปั๊บเนี่ยถ้าคุณจะทราบดีว่าไอการกำหนดนโยบายต่างๆอ่ะมันก็อยู่บนหลักรากฐานของการประเมินหรือว่าคาดการความเสี่ยงแบบนี้แหละนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเดิมเนี่ยมันอาจจะหายไปแต่ความเสี่ยงใหม่มันมานะคะ
1: ค่ะ
0: อืม
1: เขาเรียกเป็นความท้าทายใหม
0: ่
1: เรียกความเสี่ยงใหม่ดูน่ากลัว
0: น่าดูน่ากลัวดูน่ากลัว
1: แต่มันต้องมาถึงเราแน่นอนนะมันต้องมาถึงเรา
0: แน่นอนใช่ใช่ค่ะสมัยก่อนเขาเรียกบริหารเงินใช่ไหมหน้าที่บอร์ดคือบริหารเงินแต่ปัจจุบันน่ะมันเงินไม่พอนะคุณ มันต้องพูดถึงเรื่องความมั่นคง security ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: อืมค่ะ
1: ก็
0: โจทย์หนักกว่าเดิมค่ะ
1: เออเนาะแต่ว่าก็อาจจะทำให้หลายๆวงการมีการเปลี่ยนแปลงนะคะดิฉันคิดว่ามันสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดอะทั้งเรื่องของพลังงานเรื่องของแรงงานใช่ไหมที่เราคุยกันแล้วก็ชีวิตในยุคใหม่ที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีมาเป็นฐานเพื่อให้เราได้มีโอกาสพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะ
0: ใช่ถูกต้องนะคะถ้าจะโยงกลับไปในเชิง
1: มุมน้ำท่วมเนี่ยเทคโนโลยียิ่งดีมันควรจะต้องยิ่งง่ายขึ้นแล้วก็เราก็ควรจะต้องเก่งขึ้นถูกไหม
0: ใช่ถูกต้อง KPI มันต้องมีอยู่เนาะคือไม่อยากจะเรียก KPI อย่างความหมายแคบเนาะแต่เรียกว่าเขาเรียกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะ
1: คะ
0: จากการทำงานแบบมีประสิทธิภาพอะเดี๋ยวนั้นคิดว่ามันวัดกันได้โดยที่ไม่ยากแล้วอ่ะในยุคนี้นะคะแล้วก็ถ้าพูดในมุมนึงเนี่ยย้อนกลับไปว่าเวลาเราแก้ปัญหาเราก็ต้องรู้ก่อนว่าป ปัญหาเนี่ย identify ถ้าพูดในมุมการทำวิจัยก็คือรากเหง้าของปัญหามันคืออะไรมันต้องถูกกำหนดไว้ก่อนถูกไหมนะคะถ้าพูดในมุมปรัชญาเชิงพุทธศาสนาก็ต้องบอกว่าเฮ้ยจะไปถึงการหลุดพ้นจากทุกข์ต้องเห็นก่อนว่าทุกข์มันเกิดจากอะไร
1: เอออ
0: ันนี้นะคะสิ่งสำคัญเลย
1: อันนี้ถึงเป็นเรื่องโบราณเป็นพันปีมาแล้วแต่มันยังอมตะอยู่
0: ใช่ถูกต้อง
1: เจ้าจิว่านะที่เขาก็บอกนี้เก็บตกเรื่องในที่ประชุม IMF มานิดหนึ่งบอกเศรษฐกิจโลกปีนี้โตได้ 3% ไม่ใช่เพราะแข็งแรงแต่เพราะบูม AI กำลังชักกระเยาะกับสงครามพลังงานตะวันออกกลางและไทยคือหนึ่งในประเทศในไม่กี่ประเทศที่ชนะศึกนี้โอ้นี้ดิฉันสนใจมากเลยแต่ยังไม่มีรายละเอียดนะบอกว่าในเรื่องของการลงทุนด้าน AI infrastructure ที่หนักมากทั่วโลกฮะกำลังพยุงเศรษฐกิจโลกให้โตอยู่ที่ราว 3% ได้ซึ่งจอจิว่าเขาบอกว่าเธอเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า demand shock และ investment shock ในเวลาเดียวกันซึ่งเธอเคยเตือนไปเมื่อต้นเดือนว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญแรงชักเยาะ2ทางด้านหนึ่งคือบูม AI ที่ดันการเติบโตส่วนอีกด้านหนึ่งเขาเรียกว่า Energy Supply Shock จากความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ราคาน้ำมันมันสูงเติ่งค้างอยู่ที่ประมาณ100ดอลต่อบาร์เรลนะคะผลกระทบมันไม่เท่ากันทั่วโลกคือ มันจะมีประเทศที่เจอผลของสงครามโดยตรงอย่างเช่นกลุ่มยูเครนแล้วก็กลุ่มประเทศอ่าวที่ถูกอิหร่านโจมตีเราจะเจอกับการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจรุนแรงสุดแต่ว่าฝั่งไทยเธอกลับเห็นว่าอยู่ในฝั่งที่ได้ประโยชน์ใน World Economy Outlook นะซึ่งเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา IMF ก็บอกจัดให้ไทยเป็น1ใน4ประเทศที่ส่งออกฮาร์ดแวร์ AI สุทธิมากที่สุดในโลกเคียงข้างไต้หวันเกาหลีใต้แล้วก็มาเลเซียแล้วก็พร้อมปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจซึ่งนี้เราก็หวังอยู่ว่าเขาจะคาดการณ์กันยังไงนะสำหรับในครั้งนี้ปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี2569ขึ้น 0.4% เป็น 1.9% ช่วงเดียวกันกับส่งออกอิเล็กทรอนิกส์ไทยโต 41.5% เทียบกับปีก่อนในช่วง5เดือนแรกนะคะซึ่งรัฐบาลไทยตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติหวังใช้อันดับนี้ดึงการลงทุนแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีแต่การนำเข้าชิ้นส่วนก็เพิ่มขึ้นแสดงมันสะท้อนให้เห็นว่ายังต้องพึ่งพาชิ้นส่วนการนำเข้าอยู่ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คือตัวเลขเศรษฐกิจโลกภาพรวมตัวเดียวซ่อนความเหลื่อมล้ำไว้มากซึ่งเราได้อานิสงส์ชัดเจนอันนี้จริงหรอคะเดี๋ยวให้เขากลับเข้าไปดูรายละเอียดได้ไหมคือประเทศที่เจอสงครามโดยตรงเนี่ยก็จะเสียเปรียบใช่ไหมคะแต่ประเทศอื่นๆอย่างประเทศไทยเนี่ยเธอบอกได้เปรียบเดี๋ยวต้องกลับไปดูใหม่อันนี้เป็นของรอยเตอร์
0: ใช่ใช่คือฉันคิดว่าการคาดการณ์อ่ะมันก็มาได้หลากหลายแหละคุณสวัสดิ์สัมพันธ์นะคะแต่ว่าไอ้คะเหมือนหมอดูค่ะมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เนี่ยท่านก็คาดการณ์ไปแล้วฟอร์แคสต์ไงเนาะไม่ใช่การเฟิร์มคอนเฟิร์มข้อเท็จจริงนะคะแต่ความน่าสนใจมันก็คือไอ้การฟอร์แคสต์แบบเนี้ยมันก็มันต้องมีมูลบ้างอ่ะในของน้อง
1: หลายเรื่องเลยอย่างเช่นเขาบอกว่าเงินบำนาญโลกเนี่ยมันไหลเข้าไทยอ่ะเพราะว่าคนที่เป็นต่างชาติที่เกษียณอายุอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะอยากหาประเทศที่สงบสุขใช่ไหมมีมีบรรดาเขาเรียกอะไรนะสารรับผู้ขั้นพื้นฐานค่อนข้างดีปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เงินต่างๆเหล่านี้มันก็มากับกลุ่มคนเกษียณก็คือมันจะจ่ายซ้ำทุกเดือนก็เป็นโอกาสของอีกตลาดหนึ่งเหมือนกันเช่นตลาดให้เช่าหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็นึกไม่ถึงก็มองอีกมุม
0: น่าสนใจน่าสนใจ
2: กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดดีที่สุดในโลกนะครับเพราะว่าเขาก็มีการเปิดเผยมาล่าสุดนะครับโดยรองหัวศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์บอกว่ากรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นี้นะครับครองอันดับ1ด้วยคะแนน 97.68 ตามมาด้วยปารีสอันดับ2แล้วก็อิสตันบูลอันดับที่3นะครับก็ได้เป็นจากผลการประกาศรางวัลนะครับก็ถือว่ากรุงเทพเรามีชื่อเสียงอย่างด้านการท่องเที่ยวเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมีโรงแรมมีสายการบินที่ดีมีแหล่งท่องเที่ยวที่ น่าสนใจทีเดียวใช่ไหมครับ
0: ว้าวค่ะจริงๆมันมาพร้อมโอกาสนะคุณพรสำคัญถ้ายิ่งทำให้มันดีขึ้นนะว่ามันจะยิ่งยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะ
2: ครับใช่ครับ
0: ดีค่ะ
1: เนาะคุยไปคุยมานี่เรื่องการศึกษานี่มันได้เยอะเหมือนกันนะ
0: ใช่แต่ว่ามันไปทุกหย่อมย่านะคุณเพราะว่าการศึกษามันเป็นรากฐานของทุก

0: อย่างนะคะคุณต่อไปคุณจะพัฒนาแรงงานให้เขาเป็นทุนมนุษย์ที่เขามีศักยภาพเพียงพอส่งไปที่ไหนก็มีคนพูดง่ายคือไม่ต้องส่งนะมีแต่คนอยากจะอ้าแขนรับแขนนะคะนั้นก็เห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็คนไทยเนี่ยบางทีก็เรียกว่าบางคนนะคะบางคนเขาเรียก humble จนเกินไปเขาเรียกว่าถ่อมตัวจนเกินไปก็เยอะนะคะแต่ต่างชาติเนี่ยเขาจะมีความคล้ายๆกับถูกปลูกฝังให้มีความมั่นใจถึงออกใช่มั้ยคะแต่จริงๆคนไทยอ่ะลึกๆเป็นคือต้องบอกว่าทุกคนน่ะเก่งและมีศักยภาพเพียงแต่ว่าเราอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างจะสอนให้มีความอ่อนน้อมและถ่อมตนมากๆนะคะมากๆด้วยนะคุณ
1: แกเป็นถล่มตัวไปใช่นึกว่าเราดีสู้คนอื่นไม่ได้
0: มั่นใจเราดีสู้คนอื่นได้แน่นอนนะคะแต่ว่าการดีต่างๆเนี่ยอยากให้มันเป็นลักษณะว่ามั่นใจในศักยภาพของตัวเองแบบยั่งยืนไงค่ะ
2: เพราะคนไทย
0: ความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดจริง
2: ๆเขาครูฝังมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กๆว่าทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยทำให้คนไทยพยายามถนอมเนื้อถนอมตัวไม่กล้าแสดงออกมา
1: ฝรั่งนี่ถ้ามีดีต้องโชว์
2: ต้องแสดง
1: ต้องแสดงออก
0: แต่จัดเต็มทำให้เต็มที่แต่ไม่ใช่ว่าเราไม่มีแต่เราไปทำเหมือนมีอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงคุณสาวสาวฮันเน
2: า
0: ะแต่ถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยสุดยอด
1: เรียกว่าต้องรู้จักเราตัวเรารู้เรารู้เขาประมาณนี้นะแล้วก็คงต้องติดตามกันต่อนะในแต่ละวันของการประชุม IMF และ World Bank เนี่ยมันจะให้อะไรกับเราบ้างแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่อาจจะได้มาพูดคุยนอกเหนือจากประเด็นที่ด่ากันทางการเมืองเน
2: า
1: ะทุกวันทุกวันเนี่ยก็อาจจะมีอะไรที่น่าสนใจที่ดีๆมาเล่าสู่กันฟังไม่งั้นเนี่ยมันก็เครียดเหมือนกันนะคุยแต่เรื่องข่าวเวลาก็ด่ากันเนี่ย
0: ก็ให้มันมีเชิงบวกกันมาบ้างนะคะ
1: หาความสร้างสรรค์หาความสร้างสรรค
2: ์
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ก็วันนี้ขอขอบพระคุณนะภาพและข่าวจากมติชน .co.th หน้าไทยรัฐ .co.th dailynews .co.th ข่าวสด .co.th ดาวหน้า .com ผู้จัดการออนไลน์ .com ประชาชาติ .net ฐานเศรษฐกิจ .net .com ค่ะขอไฟ .com แล้วก็ thaipost.net คมชลึก .net thaipbs.or.th islanews.org นะครับ NBT ด้วยของ NBT แล้วก็ mcot.net ด้วยดิฉันสุภพรยานะวิทยากุลค่ะ
2: ผมจักรพันธ์กมุตโยธินครับ
0: ประภาพรโรสศิริรัตน์ค่ะ
2: เรา3คนลาไปก่อนนะครับพบกับทันข่าวทันกฎหมายกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทันข่าวทันกฎหมายร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะก็กลับมาเจอกันต้นสัปดาห์นะคะวันจันทร์12 ตุลาคม 2569ค่ะวันนี้อยู่กับน้องเป้งนะคะจิรายุจับบางแล้วก็จุฬารัตน์ประพฤติดีค่ะสวัสดี
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วย
5: สวัสดีเก๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
4: ค่ะเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเป็นไงบ้างอยู่เสาร์อาทิตย์นะคะก็เบาใจได้นะเรื่องของฟ้าของฝนแล้วน้องเป้งบอกว่าแหมไปได้สักทีนะฝน
5: โอ้เพราะว่ากิจกรรมในการออกกำลังกายของผมเนี่ยมันมักจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งก็คือเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็ด้วยความที่ทำงานกับพรีเมียร์ลีกเนาะเวลาที่พรีเมียร์ลีกเตะผมก็จะไม่ได้เตะก็จะไม่ได้ออกกำลังกายกับพี่ๆเพื่อนๆเลยนะครับแต่เวลาช่วงฟีฟ่าเดย์หรือเบรกทีมชาติเนี่ยจะเป็นโอกาสทองของผมเลยซึ่งไอ้2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ยเป็นเบรกทีมชาติยาวเลยพี่เก
4: ๋
5: ปรากฏว่าโอกาสทองของผมมาลายหายไปกับฝนและน้ำท่วม
4: ทุกคนก็จะใช้ชีวิตแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยต้องบอกว่าโล่งใจแล้วก็เบาใจได้แล้วก็ที่สำคัญนะคะที่เขามีการคาดการณ์กันว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็อาจจะไปซ้ำเติมพื้นที่ที่อาจจะมีเรื่องของอุทกภัยแล้วก็น้ำท่วมนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็รอดนะแต่ก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยฝนมันจะเคลื่อนไปใน สู่ของพื้นที่ทางโซนภาคใต้อย่างเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเพชรบุรีราชบุรีนี่ก็อ่วมเลยทีเดียวนะคะต้องจับตามองนะคะเพราะว่าอย่างจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยภาพที่มันออกมาเป็นไวรัลแล้วก็ในโซเชียลต่างๆนะคะเห็นทางผู้ว่าก็บอกว่าน้ำมันไปเร็วแล้วก็มันเข้าสู่ภาวะปกติละแต่ก็ยังต้องจับตาเกี่ยวกับเรื่องของฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้อันนี้ต้องยังวางใจไม่ได้แล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยก็มีน้ำมาเติมเรื่อยๆคือในพื้นที่เขายังมีฝนตกคุณผู้ฟังแล้วก็มีข้อมูลออกมานะคะก็คือเหมือนระดับน้ำอ่ะเพิ่มขึ้นในเขื่อนแก่งกระจานก็คือประมาณสัก2เซนใน3ชั่วโมงฉะนั้นเองเนี่ยอันนี้ก็ต้องจับตาหมายความว่ายังไงก็คือถ้าระดับมันขึ้นก็หมายความว่ามันจะต้องมีการระบายออกนั่นเองพื้นที่รับน้ำก็อาจจะได้รับผลกระทบ
5: เขื่อนใหญ่2เซนนี่ถือว่าเยอะนะเยอะนะนะครับผมก็เฝ้าระวังนั่นแหละนะครับก่อนหน้านี้4ชั่วโมงที่แล้วเนาะผู้จัดการออนไลน์ลงว่าเขื่อนแก่งกระจานเนี่ยเกินความจุอยู่ที่ 101.91% นะครับ
4: ก็จั่วหัวเอาไว้ก่อนเรื่องของน้ำเรื่องของฝนอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเราได้อัปเดตกันแต่ว่าสิ่งที่เป็นประเด็นแล้วก็ฮอตมากแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถูกกำลังพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะเรื่องของผลคะแนนของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
5: โอ้โห
4: ถล่มทลายจริงๆเนาะ
5: ครับผมนะคือแบบขาดเลยอะนะครับแล้วก็เห็นถึงความเรียกว่าแอคทีฟเนาะของผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับที่โอ้โหแห่แหนกันไปใช้สิทธิ์กันอย่างเต็มที่นะครับจนเมื่อวานเนี่ยช่วงเย็นเนาะ4โมงปิดหีบใช่ไหมครับพี่เก๋นะครับเราก็จะเห็นฟีดข่าวนะครับในโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าโอ้บางคนนี่วิ่งหน้าตั้งมาเลยนะ
4: โอ้ตั้งใจอ่ะ
5: ตั้งใจ
4: แบบว่าต้องใช้สิทธิ์ให้ได้
5: คือกลัวไม่ทันไหนจะรถติดไหนจะเลิกงานอะไรเงี้ยพยายามที่จะมากันแบบโอ้โหแบบมืดฟ้าโมดินนะครับแล้วก็นิดนึงครับมีแอบตลกคือคนที่วิ่งมาแต่บังเอิญช่างภาพเขาก็ตาไวเนี่ยเขาก็ต้องจับคนที่มันได้ฟีดเน
4: า
5: ะสวยคือสวยเลยบุคลิกดีนะครับก็ไปพอเห็นคอมเมนต์ในรูปเฉพาะรูปนี้เยอะเลยเอาละขอดูซะหน่อยว่ามีเอาหวังเยอะไหมพอกดเข้าไปดูไม่ได้เกี่ยวกับประกันสังคมเลยฮะคอมเมนต์ขอไอจีครับขอวาบเลยครับโอ้เต็มไปหมด
4: ก็เป็นสีสันเนาะแต่ว่าอย่างที่น้องเป้งบอกไปนะคะวันนี้เนี่ยก็เรื่องของคะแนนอะไรต่างๆนะคะถ้าดูภาพรวมจากการนับเนี่ยอันนี้อย่างไม่เป็นทางการนะเพราะว่าเห็นว่าทางประกันสังคมเนี่ยเขาบอกว่าเขานับไปได้ประมาณสัก80%กว่าๆนะคะก็ถล่มทลายแล้วก็แลนสไลด์จริงๆนะคะในทีมประกันสังคมก้าวหน้ากวาดไปทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างเลยนะคะเอาคะแนนที่แบบว่ายังไม่เป็นทางการแต่ว่าออกมานะคะก็คือพูดง่ายๆว่าทิ้งห่างคู่แข่งเนาะเยอะมากนะคะยกตัวอย่างผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะที่เขามีการนับคะแนนเนี่ยอย่างคุณสราลินเรืองปัญญาวุฒินะคะอันนี้เป็นพี่สาวของคุณเทงนะอันนี้เป็นฝากฝั่งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็เป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยอันนี้ก็ได้คะแนนไป 7,240 คะแนนนะคะแต่ว่าแล้วก็ไล่ลงมานะคะทุกคนก็ได้คะแนนแบบว่าโอ้ท่วมท้นขณะที่ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยค่ะอันนี้ก็ถล่มทลายนะคะแนนแบบว่าเป็นแบบว่าระดับแบบ600,000กว่าเกือบจะ700,000เลยอะค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าคือตอนนี้ทีมที่ชนะอะค่ะอย่างทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยคุณผู้ฟังเขาชนะแบบทิ้งห่างคู่แข่งไปเยอะแบบเยอะมากๆเลยทีเดียวอะ
5: เทียบกับปี66เนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 632% เลยน
4: ะ
5: โอ้โหเยอะมากๆนะครับ 819,482 คนนะครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์บัตรดี 796,494 ใบนะครับบัตรเสีย 8,308 ใบแล้วก็ไม่ประสงค์ลงคะแนนนะครับ14,680 ใบครับ
4: นะคะแล้วก็ทางวันนี้เนี่ยเห็นว่าทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันนะว่า เรื่องของการนับคะแนนอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆเนี่ยก็มีขั้นตอนเรื่องของการบันทึกข้อมูลเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของการร้องเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ได้พบนะคะไม่ได้พบเรื่องของการรายงานเข้ามาแต่คาดว่านะคะผลคะแนนถ้าจะครบ 100% ก็น่าจะภายในวันนี้แหละพยายามทำให้เสร็จเร็วที่สุดนะคะขณะที่เรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติคนที่ได้รับเลือกตั้งจะดำเนินการตามกฎหมายเนี่ยก็เห็นว่าไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะสำหรับเรื่องของมาตรการในการ การตรวจสอบเพราะว่าวันนี้เนี่ยอย่างคุณไอซ์เองเนี่ยก็ออกมาตั้งข้อสังเกตแล้วก็กังวลต้องใช้คำว่ากังวลดีกว่ากังวลว่าเอ๊ะทีมประกันสังคมที่ก้าวหน้าเนี่ยเขาได้คะแนนถล่มทลายก็จริงเนี่ยแต่เขากลัวว่าจะโดนสอยหรือเปล่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยทางประกันสังคมเนี่ยเขาก็ออกมาโต้คุณไอซ์ในประเด็นนี้ด้วยนะคะ
5: ครับ
4: ส่วนเรื่องของการ

0: ประมาณสักเดือนหน้าพฤศจิกายนนี้นะคะเอออ่ะแต่ว่าเรื่องของประเด็นดราม่ามีเยอะเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างทีมที่เขาแบบว่า
1: แพ้ใช่ไหมนะคุณพนัทไทยล้วนนะนะครับเขาเปิดใจแพ้นะหลังแพ้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับอดีตกรรมการประกันสังคมหลายสมัยนะครับแล้วก็ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยเขาไปเปิดใจในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะครับหลังการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะครับก็มีผลคะแนนอย่างเป็นทางการซึ่งอย่างที่เรารายงานกันไปแล้วนะครับเขาบอกว่าผมไม่ได้กังวลเรื่องแพ้ชนะมากนักแต่ต้องการให้ผู้สมัครในทีมเนี่ยมีโอกาสได้รับเลือกตั้งเพื่อเข้าไปทำงานและผลักดันความก้าวหน้าของประกันสังคมนะครับก็บอกว่าตนเองเดินสายหาเสียงไปตามสภาแรงงานและโรงงานต่างๆโดยพยายามอธิบายแนวคิดและให้ผู้ใช้แรงงานเข้าใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างไรแต่เมื่อถึงวันเลือกตั้งเนี่ยผู้ที่เคยยกมือแสดงความเห็นด้วยเนี่ยกลับไม่ได้ออกไปลงคะแนนตามที่พูดไว้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องนั่งมาทบทวนว่าการหาเสียงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดปัญหาตรงไหนและเหตุใดผู้ใช้แรงงานจึงไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ตามที่คาดหวังครับเขาบอกคนพูดเนี่ยอย่าไปหวังว่าคนพูดแล้วเขาจะทำตามไม่อย่างนั้นพรรคการเมืองก็อย่าแพ้ผมจำได้ว่าการเลือกตั้งทำไมถ้าผมชนะล่ะคุณสรยุทธ์จะว่ายังไงวันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าทำอย่างไรถึงชนะแต่เมื่อแพ้ก็ต้องมาทบทวนกันนะครับแต่เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้คุณมนัสเนี่ยรู้สึกเจ็บใจก็คือว่าทีมของเขาไม่สามารถเข้าไปหาเสียงได้ทั่วประเทศนะครับเหมือนอีกฝ่ายหนึ่งบอกทำไม่ได้เหมือนอีกฝ่ายหนึ่งเนื่องจากการทำงานส่วนใหญ่จำกัดอยู่ในพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยสามารถเข้าถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหลายพื้นที่ได้มากกว่าทำให้กลุ่มแรงงานที่มีสมาชิกอยู่ในโรงงานจำนวนมากไม่สามารถเปลี่ยนจำนวนสมาชิกให้เป็นคะแนนเสียงได้ทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะคือทางคุณพนัสไทยล้วนเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ก็คือเหมือนกับว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ช่วงที่มีการแข่งขันกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนในองค์กรประกันสังคมเนี่ยเหมือนกับว่าทางตัวเขาเหมือนที่น้องเป้งอ่านไปเนี่ยที่คุณพนัสบอกว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ได้มีพรรคการเมืองเข้ามาแบบช่วยอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมคะแต่ว่าในส่วนของอีกฝากฝั่งนึงที่เป็นคู่แข่งอ่ะเขามีพรรคการเมืองเข้ามามีบทบาทก็เลยทำให้เขาชนะหรือไม่อย่างไรนั่นเป็นเหตุผลของทางคุณพนัสไทยล้วนนะแล้วก็เห็นเปิดใจด้วยใช่ไหมคะบอกว่าไม่ได้เสียใจแล้วก็ไม่ได้หมดกำลังใจด้วยแล้วก็เชื่อว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากอิทธิพลของพรรคการเมืองที่เข้ามาช่วยอันนี้ก็เป็นประเด็นนะ
1: โอ้โหแม่มีไปพูดถึงเรื่องหมวกแจกเสื้อแจกหมวกในวันแรงงานด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เออนะครับว่าเรื่องดังกล่าวอีกประเด็นต้องมาทบทวนเพราะว่ามีผู้ใช้แรงงานบางส่วนตั้งคำถามว่าปีนี้ไม่มีเสื้อแจกหรอไม่มีหมวกให้ใส่เหมือนที่ผ่านมาหรอนะแต่กลับไม่ได้พิจารณาว่าปัญหาเกิดจากขั้นตอนใดหรือผู้ที่มีหน้าที่จัดสรรเสื้อและหมวกเป็นของใครโดยมองว่าผู้นำแรงงานควรตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจของปัญหาของสมาชิกให้ชัดเจนนะครับโอ้นี่แกกล่าวเยอะนะเนี่ย
0: เยอะยาวมากนะคะก็หลายคนก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันว่าเอ๊ที่ชนะแบบถล่มทลายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณพนัสเป็นตัวเร่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าไม่อยากได้ปฏิทินไม่อยากได้เสื้อไม่อยากได้หมวกแบบนี้ก็ที่เขาคุยกันใช่ไหมคะอ่ะนะแต่ว่าทีนี้มาดูในส่วนของทีมที่ชนะกันบ้างเขาจะทำอะไรกันบ้างก็ถือว่าหลังจากนี้เนี่ยหลายคนจับตามองนะว่าสิ่งที่ได้มีการหาเสียงการเรื่องของความโปร่งใสในเรื่องของการบริหารเรื่องของกองทุนเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนอันนี้คือพลังนะเข้าใจว่าอันนี้น่าจะเป็นหัวใจหลักสำคัญเลยน้องเป้งคุณผู้ฟังเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ผู้ประกันตนอะพยายามที่จะออกไปใช้สิทธิ์ให้เยอะมากที่สุดเมื่อวานนะคะอย่างทางคุณสราดินเรืองปัญญาวุฒิผู้สมัครบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างเนี่ยแล้วก็เป็นทีมประกันสังคมก้าวหน้านะคะแล้วก็เป็นพี่สาวของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยก็เป็นทีมที่ชนะใช่ไหมคะก็ออกมาเปิดเผยถึงการทำงานด้วยนะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทำอะไรบ้างจะมีงานปฏิรูปอะไรบ้างนะคะก็บอกว่าอย่างเรื่องของแนวทางในการทำงานในช่วง7วันแรกหลังได้รับการแต่งตั้งเนี่ยเดี๋ยวเขาเตรียมจะผลักดัน6ด้านสำคัญ
1: ครับ
0: ตั้งแต่การควบคุมงบประมาณสำนักงานการตรวจสอบโครงการที่อาจจะเสี่ยงเรื่องของการทุจริตการผลักดันสูตรบำนาญแคร์ไปจนถึงการถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องของการถ่ายทอดสดการประชุมของบอร์ดประกันสังคมด้วยแล้วก็ไฮไลท์สำคัญนะคะที่คุณสรารินเนี่ยพูดนะจะมีการปรับลดงบประมาณด้านไอทีจากเดิม 1,500 บาทให้เหลือไม่เกิน300ล้านบาทตรงนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอเวลาไปติดต่อประกันสังคม

0: คมการเข้าแอปการทำอะไรต่างๆเนี่ยทำไมมันดูไม่รวดเร็วทำไมมันดูช้า อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ทำไมมีเรื่องของการจ้างอะไรต่างๆเนี่ยที่ใช้งบประมาณอาจจะเยอะหรือเปล่าก็เดี๋ยวเห็นว่าทางทีมเนี่ยเขาจะเข้าไปดูตรงนี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปเสนอเรื่องของระบบเทคโนโลยีร่วมกับหน่วยงานภาครัฐแทนการลงทุนพัฒนาระบบขึ้นมาเองเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะต้องการอยากจะให้มีการลดต้นทุนแล้วก็ลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตด้วยวางแนวทางเรื่องของการทำงานนะคะ7วันแรกหลังเข้ารับตำแหน่งนะ
1: ยุบยับไปหมดเพราะว่าถ้าไปทางฝากฝั่งของคุณไอซ์รัชนกเนี่ยโอ้โหนั่นก็เป็นเรื่องของการตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เรื่องของการลงทุนด้วยใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกที่ยูโดมหรือว่ารีสอร์ทต่างๆที่เธอเอ่ยถึงนะใช่ที่เป็นประเด็นนะครับแต่ว่าในเรื่องของการวิเคราะห์เนี่ยนะครับสื่อก็วิเคราะห์อย่างแมเนเจอร์ก็บอกว่าจะมี4การเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะถ้าทีมก้าวหน้ากวาดเรียบอันดับแรกสุดนือคือการครองเสียงส่วนใหญ่ในบอร์ดนะครับลดทอนอำนาจฝั่งข้าราชการแล้วก็เสียงจากฝั่งรัฐจะถูกทะลุทะลวงนะครับเนื่องจากบอร์ดประกันสังคมแบบไตรภาคีเขาวิเคราะห์อย่างนี้นะครับมีทั้งหมด21เสียงฝ่ายนายจ้าง7ลูกจ้าง7ข้าราชการประจํา7ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายข้าราชการมักประสานเสียงกับกรรมการฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อคุมทิศทางนโยบายหรือชะลอเรื่องสำคัญดังนั้นหากฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเป็นทีมก้าวหน้าทั้งหมดคือ14เสียงครับจะทำให้ฝ่ายตัวแทนประชาชนและสถานประกอบการคุมเสียงเกิน2ใน3ของบอร์ดส่งผลให้ข้าราชการประจำกระทรวงแรงงานเนี่ยไม่สามารถใช้เสียงปัดตกหรือชะลอนโยบายสำคัญได้อีกต่อไปขออนุญาตเรียกโทรไปให้นักเหงาฮะนักเหงาเขาเคยพูดว่าตั้งข้อสังเกตว่าก็เคยเห็นไหมว่านายจ้างเขาจะแบบลูกจ้างเนี่ยเขาก็จะมีความเครือบแคลงเรื่องนี้ว่าเอ้ยเวลาไปคุยกันเนี่ยนายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยมันควรจะเป็นนายจ้างกับตัวแทนนายจ้างกับตัวแทนลูกจ้างจริงจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วคุยกันรู้เรื่องง่ายจังทั้งที่ความเป็นจริงเรื่องนี้มันต้องถกเถียง
0: ม
1: ันต้องเห็นต่างกันอยู่แล้ว
0: ต้องถ่วงดุลอย่างนี้
1: ใช่เพราะว่าลูกจ้างก็ฉันก็มีความต้องการแบบนี
0: ้
1: นายจ้างก็บอกเฮ้ยถ้าให้ความต้องการมากเกินไปนายจ้างจะอยู่ยังไงจริงๆมันต้องมีความแต่ว่าเอ๊ะบางทีบางอย่างมันแอบเป็นเนื้อเดียวกันหรือเปล่านั่นเราเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในรายการเมื่อนานหลายปีแล้วช่วงที่ผมจัดอยู่ซึ่งอันนี้มันอาจจะมีความคานกันจริงๆละเพราะว่ามีทางฝั่งของบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ข้าราชการประจำเข้าไปในสัดส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆนะครับอันดับ2ครับถัดมาคือการเปิดฉากปฏิรูปโครงสร้างสปส.ออกนอกระบบราชการเป็นองค์การมหาชนหรือองค์กรอิสระนะครับแล้วก็ต้องจับตาไปยังการยกเลิกระบบประธานบอร์ดโดยตำแหน่งนะครับเพราะว่าทีมก้าวหน้าเนี่ยย่อมออกแรงผลักดันให้บอร์ดเลือกประธานกันเองแทนที่จะให้ประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานโดยตำแหน่งอัตโนมัติเพื่อสร้างความเป็นอิสระนะครับทางนโยบายอย่างแท้จริงขอย่อนะครับอันดับ3ครับการยกระดับการลงทุนและการบริหารเงินกองทุนอย่างโปร่งใสกองทุนจะถูกบังคับให้เปิดเผยพอร์ตการลงทุนเขาบอกคาดนะคาดว่าจะแบบนี้ยอดผลตอบแทนรายชื่อบริษัทหรือสินทรัพย์ที่สปส.นำเงินไปลงทุนอย่างละเอียดและตรวจสอบได้นะครับรวมไปถึงปรับพอร์ตและยกระดับผลตอบแทนอันดับ4ครับคือการปฏิรูปสิทธิประโยชน์เชิงรุกทั้งนายจ้างและลูกจ้างก็จะเดินหน้าเรื่องการเร่งสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่ให้ได้รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นขยายสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์เช่นทันตกรรมพัฒนายาและสิทธิการรักษาให้เข้าเทียมกับบัตรทองรู้สึกผมใช้ไปแล้วมั้งฟันเนี่ยหูหินปูน900บาทต่อปีนะผมนึกว่าต่อเดือนเข้าใจผิดหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วปีนี้นะฮะรอปีหน้า
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่หลายคนอยากให้เพิ่ม
1: ใช่ครับ
0: ในแต่ละปี
1: ใช่ครับเนี่ยครับก็เป็นประเด็นที่วิเคราะห์มาแต่จริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมกลัวเวลาไม่พอ
0: ก็คือหลังจากเนี้ยอย่างที่เราติดตามนะคะก็คือมันไม่ใช่แค่ว่าพอผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยหลายคนทีเนี้ยหลายคนจะไปจับตาทีมประกันสังคมก้าวหน้าแล้วแหละว่าผลงานของเขาเนี่ยที่เขาประกาศเอาไว้ว่าเขาจะทำอะไรบ้างเนี่ยจะเป็นไปตามนโยบายที่ประกาศเอาไว้จริงหรือไม่อย่างทางคุณพนัสไทยล้วนเนี่ยที่เป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ออกมาประกาศเลยประกาศบอกว่าเดี๋ยวจะติดตามเป็นรายเดือนเลยนะว่าจะสามารถทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ได้จริงหรือไม่อย่างไรแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับประเด็นนี้นะคะอย่างมาดูคนที่เขามีความกังวลนะคะ
1: ค
0: นที่ร่วมแข่งขันด้วยนะคะอันนี้ใช้ชื่อว่ากลุ่ม งพลังแรงงานนะคะเขาก็ออกมายอมรับนะวันนี้เขาโพสต์เลยเขาก็บอกว่าน้อมรับแล้วก็เคารพเรื่องของการตัดสินใจของคนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะเอาเรื่องของอนาคตเนี่ยก็จะเดินหน้าทำงานเพื่อแรงงานต่อไม่ได้คาดหวังหรือรู้สึกท้อเกี่ยวกับเรื่องของผลการเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามหวังนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็ยังคงเดินหน้าทำงานเพื่อพี่น้องแรงงานแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงนะคะสิ่งที่เขาเป็นห่วงนะคะห่วงว่าตอนนี้เนี่ยอย่างทางกลุ่มพลังแรงงานเนี่ยเขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตของกองทุนประกันสังคมโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเงินบำนาญชราภาพอันนี้จะเป็นสิทธิประโยชน์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางการเงินของคนที่เป็นผู้ประกันตนหลังเกษียณอายุใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยคือทางกลุ่มเนี่ยเขาเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งนายจ้างลูกจ้างเนี่ยจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็ทิศทางการบริหารหลังจากเนี้ยของกองทุนประกันสังคมอย่างใกล้ชิดเลยเนื่องจากการตัดสินใจด้านนโยบายการบริหารกองทุนอาจจะส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตด้วยนะคะ
1: อ่
0: ะก็ออกมาแถลงแล้วก็เป็นข้อห่วงใหญ่นะคะแต่ถ้าเราไปดูนะว่านโยบายของทีมประกันสังคมก้าวหน้าเนี่ยตอนที่เขามีการหาเสียงเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะเห็นว่าเนี่ยมีถึง77นโยบายด้วยกันนะคะที่เขาจะยกเครื่องกองทุนประกันสังคมแล้วก็ประกาศว่าพร้อมที่จะเข้าไปดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนนะคะมีหลายนโยบายเลยขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปอย่างเรื่องของการบริหารประกันสังคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของลดกรอบงบบริหารสำนักงานประกันสังคมทวงหนี้เงินสมทบอะไรต่างๆแล้วก็ปฏิรูปโครงสร้างประกันสังคมเมื่อสักครู่ที่เราอ่านไปก็คือประกันสังคมออกนอกระบบราชการประกันสังคมทั่วหน้าจะมีการผลักดันเรื่องของพรบ.ประกันสังคมฉบับใหม่เพื่อที่จะดูแลครอบคลุมคนทำงานท
1: ุ
0: กคนทุกอาชีพแล้วก็ปฏิรูปเรื่องของระบบสุขภาพสวัสดิการเด็กมีเยอะมากค่ะคุณผู้ฟังสวัสดิการการว่างงานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวเลขนะคะเพ
1: ิ่
0: มเงินว่างงานกรณีลาออกเพิ่มเงินว่างงานกรณีโดนเลิกจ้างนะคะแล้วก็มีเรื่องของบำนาญประกันสังคมที่ตรงนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะผลักดันมาโดยตลอดนะลองเข้าไปหาดูนะคะจริงๆตอนนี้มีออกมาเยอะเลยก็มีถึง77นโยบายด้วยกัน
1: อย่างครอบครัวเนี่ยก็หลุดหนุนบุตร 7-12 ปี 12,000 บาทต่อปีนะครับค่าเล่าเรียนบุตรมัธยม 5,000 บาทต่อปีค่าคลอด 17,500 บาทแล้วก็ฝากครรภ์ 4,300 บาทนะครับ
0: เป็นประเด็นร้อนเลย
1: ใช่
0: คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะเลยสำหรับประเด็นนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุยเรื่องของการเมืองกันดีกว่านะคะบันเทิงที่ประทายยังไงเนี่ยศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Updateช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: เอาละค่ะ 14:33 นาทีนะคะอยู่ต่อกับแชร์ล่อข่าวเด็ดนะคะน้องเป้งแล้วก็เก๋นะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามาทักทายหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์มีพี่เทียนท่าฉลอมมีพี่โจมิเตอร์มีพี่มายุรีพี่สุภชัยที่ดินนะคะขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ช่องทาง TikTok นะคะก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาช่องทางไลน์ก็เยอะมากนะคะขอบพระคุณมากนะคะอย่างพี่อิสระชนเนี่ยอันนี้แสดงความคิดเห็นเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนะคะของประกันสังคมเนี่ยละค่ะขอบพระคุณมากเลยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างว
1: ิ
0: เคราะห์เกมการเมืองกันหน่อยนะหลังจากที่ฝ่ายค้านมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนแล้วก็เป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยหมดเลยนะไม่มีรายชื่อจากพรรคร่วมรัฐบาลเลย
1: เน้นเลยล็อกเป้าเลยนี้นะครับว่าจะเป็นยังไง
0: พูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารนะคะถิ่นบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะอาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์โอฬารค่ะ
3: ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์ดูจากยัตตินะคะที่ทางฝ่ายค้านได้มีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจดูถ้อยคำอะไรต่างๆแล้วเนี่ยโอ้โหหลาย เอาเป็นในฝากฝั่งของรัฐบาลก่อนแล้วกันฝากฝั่งรัฐบาลบอกว่าแหมมันดูเหมือนเป็นบันเทิงทิปไตยจริงๆอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงคะ
3: คือถ้านะครับอ่านข้อความที่เขานะครับยื่นข้อกล่าวหาต่อรัฐมนตรีทั้ง18ท่านมันก็มันถูกมองอย่างนั้นได้นะครับก
0: ็
3: คือที่ผ่านมาผมคิดว่าทั้งสองท่านแล้วก็ทั้งผมรวมถึงพี่น้องประชาชนที่เคยอ่านนะครับยัตติในการยื่นขออภิปรายเนี่ยเราจะเจอภาษาที่เป็นทางการ

0: เราจะเจอนะครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่พยายามจะกล่าวหาแล้วก็ข้อความต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นแบบนี้ครับเพราะข้อความต่างๆมันถูกนะครับเขียนแม้ว่าต้องการที่จะสื่อสารไปในทางนั้นแต่มันไปลดทอนคุณค่าความเป็นทางการพอลดทอนคุณค่าความเป็นทางการแน่นอนว่าทำให้คนจำนวนหนึ่งเขามองว่าเป็นการเหมือนกับบันเทิงที่ประไตหรือเปล่าคือดูทำให้ใหญ่แต่ภาษาที่ใช้อ่ะมันเป็นลดทอนคุณค่าน้ำหนักของตัวเองมันก็เลยถูกกลบนะครับถูกโจมตีจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับเท่าฟังจากบรรดารัฐมนตรีที่มีข้อกล่าวหาหรือว่าทางทีมโฆษกรัฐบาลเขาครับอันนี้คือจุดอ่อนครับว่าเวลาการใช้ภาษาใช้บือหวาได้แต่ต้องตระหนักเสมอว่านะครับคำพูดภาษาเหล่านี้เอกสารเหล่านี้ในการยื่นเนี่ยมันต้องตั้งอยู่บนความเป็นทางการพอสมควรนะครับ
1: มันก็เลยถูกโต้กันไปโต้กันมาแล้วก็ใช้คำนี้เนาะอาจารย์
0: ใช่แล้วคุณเก๋นะครับจะหรือเวลาโต้แบบนี้มันไม่ได้โต้แบบสมัยก่อนที่โฆษกรัฐบาลโฆษกฝ่ายค้านแต่มันมีตัวช่วยในการโต้ครับบรรดาด้อมบรรดาแฟนคลับบรรดาปฏิบัติการผ่านโซเชียลครับมันก็ไปลดทอนเรื่องนี้คือแทนที่สังคมจะดูว่า18ท่านเนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรนะครับที่เขาสมควรถูกอภิปรายหรือเรื่องอะไรที่เขาบริหารผิดพลาดล้มเหลวกลายเป็นดราม่ากันเป็นเรื่องของตลกที่ปะตายไปเลย
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยย้อนกลับมาดูนะคะที่ทางฝ่ายค้านเขามีการยื่นนะคะทั้ง18คนเนี่ยอาจารย์คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมีประเด็นจะต้องถูกอภิปรายจริงๆหรือไม่อย่างไรคือทุกคนจะต้องมีประเด็นในการที่จะต้องถูกตรวจสอบใช่ไหมคะ
0: ครับคือ18คนเนี่ยนะครับแน่นอนว่าทั้งสองท่านก็รู้ว่าตอนนี้นะครับเป็นการทำลายสถิตินะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับตั้งแต่ประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยหรือสภาเนี่ยครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์อภิปราย18ท่านเนี่ยผมยังรอดูนะครับถ้าเขาสามารถอภิปรายได้สัก8คืน9วันแล้วก็จะทำลายสถิติก่อนหน้านี้ที่ทำที่มีสูงสุดก็คือ7คืน8วันนะครับตอนทศวรรษที่2490ถามว่า18คนเนี่ยนะครับผมประเมินนะครับว่าแน่นอนว่าเขาต้องการที่จะนะครับโยงไปหาระบอบสีน้ำเงินก็คือเพื่อที่จะเห็นว่า18คนมาจากระบอบสีน้ำเงินจริงๆแล้วถ้าเขาอภิปรายคุณเนวินได้เขาคงอภิปรายไปแล้วครับพอเขาอภิปรายไม่ได้ก็ต้องพยายามใช้เครือข่ายทั้งหมดเพื่อจะบอกว่านี่คือกลไกของระบอบสีน้ำเงินแต่การอภิปรายนะครับผมประเมินอย่างนี้ครับว่าเขาจะมีการจัดความสัมพันธ์นะครับคือ18คนเนี่ยผมก็นึกไม่ออกว่าจะอธิบายยังไงถ้าอภิปรายรายคนใช่ไหมครับแต่ก็จะมีการจัดระบบอย่างเช่นใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีข้อกล่าวหาว่าพัวพันเรื่องโกงข้อสอบมีใครบ้าง1 2 3 4 5กลุ่ม1 2นะครับใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวมีใครบ้าง1 2 3 4 5 3ใครที่นะครับเป็นรัฐมนตรีที่มาจากนะครับคนนอกแล้วมีปัญหาหรือว่าทำให้การบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวมีใครบ้างผมประเมินว่าเขาจะพยายามจัดกลุ่มประเภทแบบนี้ครับเรื่องโกงข้อสอบนะครับเรื่องหัวสวเรื่องสแกมเมอร์เรื่องบริหารนะครับเศรษฐกิจผิดพลาดเพื่อที่จะทำเห็นว่าระบบเนี่ยมันเป็นการคือเวลาพูดถึงระบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวบุคคลนะครับ18คนก็จะโยงในปัญหาของหลักๆ 4-5 ประเด็นข้างต้นนะครับ
1: งั้นแสดงว่าก็จะต้องมีคนที่ถูกพุ่งเป้าเป็นพิเศษอาจารย์มองว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยน่าจะพุ่งเป้าไปที่ใครหรือกลุ่มไหนจะต้องจับตาเป็นพิเศษคะ
0: ผมมองว่าท่านในระดับแรกคือนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเหมือนกับยังไงถ้าตั้งสมมติฐานแบบนี้ข้อกล่าวหาของท่านอาจจะสัมพันธ์กับทุกเงื่อนไขประการต่อมานะครับท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซึ่งอาจจะนะครับมีส่วนถูกโยงไปถึงเรื่องนะครับเรื่องข้อสอบก็ดีนะครับเรื่องหัวสวรวมไปถึงการบริหารภัยพิบัติที่มันผิดพลาดณเวลานี้ด้วยซึ่งน่าจะหนักที่สุดนะครับที่ต้องเจอประการต่อมาก็คือคงจะเป็นคุณชัยชนกอันนี้ระบุตัวได้เลยฮะเพราะว่าการที่ระบุถามว่าทำไมระบุตัวได้ผมมองว่าพรรคฝ่ายค้านเขาต้องการอภิปรายคุณเนวินอย่างที่ผมบอกเมื่อกี
1: ้
0: แต่คุณเนวินไม่ได้อยู่ในสมการอำนาจแต่การอภิปรายคุณชัยชนกเนี่ยมันกระทบไปถึงคุณเนวินแน่ประการต่อมานะครับถ้าเราดูนะที่ผ่านมาคุณชัยชนกก็มีความพยายามในการสื่อสารกับประชาชนแต่ท่วงทำนองในการสื่อสารเนี่ยก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ต่อเสมอพอเป็นแบบนี้ปั๊บจะเป็นสร้างแรงกดดันมากๆถ้าเกิดว่าต้องปรับครม.ถ้าคุณชัยชนกนะครับตอบคำถามไม่ได้ชี้แจงไม่ได้ถูกไหมแล้วถูกสังคมกดดันให้กับครม.แต่ถ้าคุณชัยชนกไม่ถูกปรับไปถูกลูกเทพคนอื่นเนี่ยมันจะถูกตั้งคำถามเห็นไหมฮะก็คือยิงปืนนัดเดียวได้ทั้งพ่อได้ทั้งลูก
1: แสดงว่าน้ำหนักเนี่ยก็ไม่ได้

0: ไม่ได้ทางฝ่ายค้านดูเหมือนว่าเขาวางยุทธศาสตร์เอาไว้ไม่ได้แบบว่าตั้งใจที่จะพุ่งเป้าเป็นรายกระทรวงหรือรายบุคคลเลยใช้คำว่าระบอบแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่คือระบอบเพื่อที่จะเห็นความสัมพันธ์ดวงใจทั้ง18คนและพุ่งเป้าไปที่สีน้ำเงินเว้นสีแดงเอาไว้ก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งของการวางยุทธศาสตร์ในการทำให้เกิดความกินแหนงแข่งใจกันระหว่างน้ำเงินกับแดงอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะอาจารย์แต่ว่ายุทธศาสตร์ของฝ่ายค้านเนี่ยอย่างประเด็นนี้เนี่ยหลายคนวิเคราะห์กันค่อนข้างที่จะเยอะว่าต้องการทำให้เหมือนกับว่าเขาไม่ไว้ใจกันระหว่างแดงกับน้ำเงินนะคะเลยยื่นแต่ภูมิใจไทยล้วนเนี่ยแต่จริงๆเริ่มมีประเด็นใหม่ขึ้นมานะคะอาจารย์หรือเขาต้องการที่จะวางแดงเอาไว้เป็นพันธมิตรในอนาคตหรือเปล่าหรือจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของผลความสัมพันธ์ในรัฐบาลอาจารย์ตรงนี้มองอย่างไรอะคะ
1: มันเป็นผมที่มองได้หมดนะครับก็คือด้านที่หนึ่งนะครับเขาพุ่งเป้าไปที่คำว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งพอเป็นระบอบสีน้ำเงินจึงไม่เกี่ยวกับระบอบสีแดงประการต่อมานะครับการทำแบบนี้ครับมันจะทำให้บรรดาคนในพรรคสีแดงเนี่ยอย่าคิดว่านะครับเขาจะสบายใจนะรัฐมนตรีอาจจะสบายใจแต่ไม่มีส.ส.จำนวนมากก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะอย่าลืมว่ากรณีหัวส.ว.กรณีนะครับที่ดินเขากระโดงเกิดขึ้นจากในยุคของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ถ้าเวลานี้พรรคเพื่อไทยนะครับจะต้องยกมือสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันจะกลายเป็นนะครับสิ่งที่บรรดากลุ่มคนที่เขาศรัทธาเชื่อมั่นพรรคเพื่อไทยก็จะตั้งคำถามนะพอตั้งคำถามเสร็จปั๊บมันอาจจะมีหลายๆคนเนี่ยไม่อ่านรายกลุ่มก็ได้พอไม่อ่านรายกลุ่มในการลงมติอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันก็ได้คือต้องเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยส.ส.จำนวนหนึ่งต้องยอมรับว่าอาศัยบารมีใบบุญของคุณทักษิณความรู้ความสามารถคุณทักษิณทำให้ตัวเองเป็นส.ส.ในขณะที่หลายๆคนเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เสียในเขามาเป็นส.ส.ได้เพราะตัวเขาเองความรู้ความสามารถเครือข่ายเขาเองเนี่ยแต่ถ้าต้องตัดสินใจในทางใดทางหนึ่งที่มันกระทบกับภาพลักษณ์กับต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องตั้งคำถามและที่อันหนึ่งสำคัญด้วยส.ส.ทุกคนในการเมืองไทยเนี่ยต้องการตำแหน่งแห่งที่ใช่ไหมครับถ้าที่ผ่านมาส.ส.หลายคนในพรรคเพื่อไทยไม่ได้ตำแหน่งแล้วถ้าไม่ถูกปรับตัวเองก็ยังไม่ได้ตำแหน่งการที่พรรคฝ่ายค้านทำยื่นมติรายแบบนี้มันก็ทำให้โอกาสที่จะได้ตำแหน่งนั้นก็เป็นศูนย์ไปเลยมันก็เลยเนี่ยสร้างแรงกดดันนะครับอยู่กับพรรคเพื่อไทยด้วยเช่นเดียวกันแต่ในอนาคตก็มองได้นะครับว่าถ้าสมการมันเปลี่ยนการไว้เนื้อเชื่อการไว้ไมตรีต่อกันก็อาจจะเกิดการร่วมมือกันได้ระหว่างส้มกับแดง
0: ค่ะเพราะว่าอย่างวันนี้เองเนี่ยมีคนถามประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องของสมการเรื่องของส้มฟ้าแดงสมการทางการเมืองอาจารย์จะเกิดขึ้นได้โอกาสมากน้อยขนาดไหนวันนี้มีคนไปถามคุณไอติมสำหรับประเด็นนี้นะ
1: ได้นะครับแต่เวลาไม่ใช่คิดได้ว่าจะมีฟ้านะครับมีส้มมีแดงคิดได้ฝันได้แต่ต้องแต่ในความจริงในเวลานี้นะครับเจ้าของความฝันยังไม่อนุญาต
2: ครับผมทีนี้พอไปดูโพสต์ของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกกันนะครับทำเป็นภาพประกาศจับเลยนะคุณชัยชนกบอกว่าเชิญมากมท.หลายครั้งไม่เคยปรากฏตัวสักครั้งนะฮะแล้วก็โอ้โหเขาตรงมากนะเจอแล้วคุณ
1: ก็คุณเป็นดูนะฮะถ้าต่อไปนี่เขาเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยคนก็จะจับตามองทันทีเลยนะครับว่าวันที่ถูกพิจารณาเนี่ยขนาดในที่แจงในกรรมธิการซึ่งง่ายกว่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นเวทีปิดด้วยซ้ำท่านยังไม่มาเลยแล้วถ้าเกิดวันนั้นอภิปรายอย่างหนักนะครับแล้วท่านตอบแล้วก็ตอบไม่ตรงคำถามทุกครั้งเลยต้องจงรับว่าคุณชัยชนกเวลาท่านก็มีที่บอกว่าท่านมีความตั้งใจในการสื่อสารนะครับแต่การคอนเทนต์ทั่วไหลในการสร้างความเข้าใจเนี่ยมันเป็นปัญหาทุกครั้งเลยเพราะเป็นปัญหาปั๊บเนี่ยมันจะถูกนำไปวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าไปขยี้ต่อนอกสภาได้ซึ่งเป็นจุดอ่อนของท่านเรื่องนี้ที่ผมคิดว่าคุณไอซ์เขาก็พยายามเหนือตีอารมณ์ไปเรื่อยๆตีอารมณ์ไปเรื่อยเพื่อที่จะนะครับไล่บี้คุณชัยชนกเนี่ยนอกจากว่าวันนั้นคุณชัยชนกอาจจะต้องเตรียมทีมพอสมควรในการอภิปรายในการชี้แจงหรืออาศัยข้าราชการประจำช่วยชี้แจงครับ
2: โอ้โหอันนี้จะกลายเป็นอิมแพคที่สุดของรอบนี้ไหมฮะเป็นไปได้ไหมฮะ
1: ผมประเมินเพราะว่าข้อกล่าวหาที่มันดูถูกทำให้ต่อเนื่องทำให้คนจับตามองมากตั้งแต่กรณีเรื่องนะครับการถ่ายเรื่องนะครับพนันออนไลน์888ที่มีคนที่มีคนใกล้ชิดกับตัวท่านด้วยนะผม
2: ค
1: ิดมันจะถูกทำเป็นตอนๆทำให้คนให้น้ำหนักกับเรื่องนี
0: ้
1: เพราะเรื่องอื่นๆตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสอวก็เบาไปแล้วถูกไหมฮะก็เบาไปแล้วเรื่องโกงข้อสอบอาจจะมีบ้างนะครับในกรณีที่ปปช.ไม่สั่งฟ้องทำให้คนคิดถึงแต่ความรับรู้ของคนผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับจะหนักนะครับเรื่องการจัดการน้ำท่วมนะครับเรื่องนะครับของคุณไอรัชนกนะครับกับคุณชัยชนกเนี่ยครับ
0: ค่ะอาจารย์คะอย่างตอนนี้เนี่ยหลายคนก็กำลังรอดูบททดสอบนะคะของทางฝ่ายค้านว่าจะมีใบเสร็จถึงขนาดทำให้เปิดแผลแล้วก็เกิดเกมนอกสภาอะไรต่างๆหรือหวังผลอะไรต่างๆนะคะหรือนำไปสู่ในเรื่องของการตรวจสอบได้หรือเกิดความรับผิดชอบทางการเมืองของคนที่ถูกอภิปรายมันจะถึงไปขั้นนั้นไหมคะอาจารย์
1: คือที่ผ่านมานะครับทุกคนก็รู้ว่าโอ้พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนทำหน้าที่ได้ดีแต่เรื่องของข้อมูลเนี่ยนะครับนี่เป็นจุดอ่อนในระยะหลังนะในระยะหลัง
2: ซึ่
1: งหลายๆคนก็มองว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเวลาพิปรายเนี่ยก็ไปเอาข้อมูลจากเพจข่าวนะครับจากการพูดคุยของนักข่าวในเชิงสารคดีมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็นำเสนอซึ่งเรื่องนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่พรรคประชาชนต้องขอบทเรียนว่าตัวเองก็ต้องมีข้อมูลที่ลึกมากกว่านั้นนะครับคือเปิดประเด็นแบบนี้แล้วอย่างเช่นคุณโรมเปิดประเด็นนะครับคนใกล้ชิดของส.ส.ท่านหนึ่งก็ต้องเอาข้อมูลลึกนะครับที่ประชาชนที่นักข่าวและสื่อมวลชนยังไม่รู้ต้องมาเปิดเผยนะครับประการต่อมานะกระบวนการในทางอย่างอื่นผมไม่ค่อยคาดหวังนะครับคาดหวังว่าให้นะครับบรรดารัฐมนตรีส.ส.จะแสดงความรับผิดชอบผมว่าไม่รู้ว่าอีกชาติไหนสำหรับการเมืองในประเทศไทยต่อมานะและเพื่อกลไกในองค์กรอิสระนะครับยื่นได้ส่งได้ครับก็ส่งไว้อย่างนั้นนะครับวางไว้อย่างนั้นนะครับกระบวนการการดำเนินการก็คงจะช้าเป็นปกติวิสัยของระบบราชการไทย
0: อืมค่ะค่ะค่ะอาจารย์แต่ว่าอย่างทางฝั่งรัฐบาลเองเนี่ยโอ้โหก็ออกมาให้สัมภาษณ์เนาะแต่ละคนแต่ละท่านก็ดูมั่นอกมั่นใจแล้วก็บอกว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรนะคะมั่นใจสามารถชี้แจงข้อมูลอะไรต่างๆได้แล้วก็บอกว่าจะใช้เวทีนี้เนี่ยในการอภิปรายเนี่ยเป็นโอกาสในการนำเสนอผลงานแต่ว่าในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยก็อันเนี้ยที่เราคุยกันว่าจะต้องมุ่งเปิดหลักฐานข้อกล่าวหาให้ได้เพื่อที่จะทำให้ประชาชนได้เห็นข้อเท็จจริงด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับคือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับคุณเก๋ครับก็คือฝ่ายรัฐบาลเองก็ใช้โอกาสเนี่ยในการอธิบายข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดต่อประชาชนฝ่ายค้านเองนะครับก็ยังไงเอานำพยานหลักฐานข้อกล่าวหานะครับหรือว่าข้อมูลต่างๆออกมาบอกกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็คือให้ประชาชนได้พิจารณาไม่ว่าเสียงในสภาเนี่ยอย่างไรเสียฝ่ายค้านก็ไม่มีทางชนะรัฐบาลแต่ประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านและจะใช้นะครับพิจารณาพินิจต่อไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าคือตอนนี้นะครับสำหรับผมกลไกแบบนี้รัฐบาลนะครับล้มยากมากนะรัฐบาลไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยที่จะล้มรัฐบาลได้ณเวลานี้แต่ถ้าเกิดว่าพรรคฝ่ายค้านสามารถนำข้อมูลพยานหลักฐานนะครับมาสู่สายตาสาธารณชนเนี่ยต่อไปมันอาจจะมีผลในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ครับ
0: อืมค่ะอย่างเรื่องของระยะเวลาในการอภิปรายล่ะคะอาจารย์ตอนนี้เขาก็เถียงกันนะ
2: 3วัน5วัน
0: เทียบกับ18คนอาจารย
1: ์ไหนลองยื่นดูนะไหนๆก็ทำลายสถิติเรื่องอภิปรายแล้วลองที่สัก8วัน9 8คืน9วันนะจะได้ล้มสถิติในการระยะและยื่นในการระยะเวลาด้วยนะในการเป็นจริงคงไม่ได้หรอกครับคงจะได้ประมาณ4วัน5วันแค่นั้นครับแต่อย่างที่บอกนะว่าที่บอกถ้าฝ่ายค้านนะครับทำเหมือนกับที่ผมตั้งข้อสังเกตนะว่าไม่ต้องอภิปรายรายบุคคลแต่อภิปรายจากพฤติกรรมพฤติการจากกรณีต่างๆเนี่ยอันนี้พอนะครับไม่ต้อง 3-4 วันก็พอแล้วอย่างเช่นกรณีวัวสวนะครับใครสัมพันธ์บ้างก็คืออภิปรายแบบภาพรวมแต่ประเด็นก็คือพออภิปรายแบบภาพรวมเนี่ยการชี้แจงเนี่ยมันจะยากถูกไหมเพราะแต่คนมันจะสัมพันธ์คนละนิดคนละหน่อยครับ
0: ก็ต้องดูเรื่องของเวลาด้วย
1: ใช่ใช่ครับ
0: อาจารย์โอกาสในการปรับครม.หลายคนก็ถามกันเข้ามาเยอะโน้มไม่แน่ใจว่าศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้างถ้าอาจารย์ให้มองเรื่องของฉากทัศน์อะค่ะอาจารย
1: ์ถ้ามองจากหลักในการบริหารเนี่ยผมว่า 6-7 เดือนก็เพียงพอแล้วครับก็เหมาะสมกับเวลาที่รัฐบาลจะปรับครม.เพราะว่า6เดือนเนี่ย ผมคิดว่าท่านนายกก็รู้แล้วว่าใครมีความรู้ความสามารถใครสามารถประคับประคองรัฐบาลใครที่สร้างผลงานสร้างความพึงพอใจให้กับรัฐบาลได้และว่าใครนะครับได้มาเพียงแค่โควต้าแล้วก็ไม่สามารถทำให้รัฐบาลดีขึ้นไม่สามารถสร้างศรัทธากับประชาชนเนี่ยก็สมควรจะตัด6เดือนเพียงพอแล้วครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยเวลาเราทำงาน6เดือนก็เป็นการทดลองงานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วครับแล้วถ้าปรับเพื่อที่จะนะครับนอกจากเป็นการปรับเพื่อให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำประการที่1ประการที่2

0: รับเพื่อให้ตำแหน่งมันเกิดความยืดหยุ่นเพราะอย่าลืมว่ารัฐบาลชุดนี้อย่างที่มีข้อพิพากษาวิจารณ์กันว่าเป็นรัฐบาลมาจากสหพันธ์บ้านใหญ่ถูกไหมตำแหน่งเก้าอี้มันมีจำกัดต่อความต้องการของหลายๆบ้านเนี่ยมันก็เป็นโอกาสเพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้กับคนที่ไม่มีโอกาสได้เข้ามามีโอกาสสลับเปลี่ยนเวียนมานั่งบริหารราชการแผ่นดินหรือแม้กระทั่งการเพื่อเชื้อเชิญอีกพรรคหนึ่งเข้ามาร่วมครับ
1: ครับเกมประท้วงรัวๆจะมีอีกไหมฮะ
0: เอาแน่นอน
1: ครับเพราะว่าเวลาน้อยด้วย
0: ถูกต้องครับแน่นอนอันนี้ชัวร์มานี้แน่นอนครับนี่จะกระทบมากจริงๆประท้วงได้และขอให้ประท้วงให้อยู่ในวิสัยของการประท้วงไม่ใช่ประท้วงเพื่อที่จะทำลายบรรยากาศการอภิปรายคืออภิปรายแบบนี้ผมคิดว่าอยากจะให้สร้างบรรยากาศการอภิปรายทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านนะครับเพื่อที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ
2: ค่ะฉะนั้นต้องจับตาบทบาทของประธานสภาด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
2: ได้ค่ะอาจารย
0: ์ครับครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
1: ครับ
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: เอาล่ะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินบึงคูบอนเนา
2: ะ
1: นะครับเกี่ยวกับเรื่องแก้มลิงรับน้ำนะครับซึ่งเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับท่านร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองนะครับท่านโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งตอนนี้พร้อมไหมเนาะที่เหลืออยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านโฆษกครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมพงศกรครับ
2: ค่ะคุณพงศกรคะเล่าที่มาที่ไปถึงสิ่งที่เราตั้งข้อสังเกตแล้วก็อยากเรียกร้องให้มีการตรวจสอบหน่อยค่ะเกี่ยวกับประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เองเนาะก็ออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแก้มลิงบึงคูบอนเนี่ยค่ะ
4: ครับผมขอเท้าที่ไปที่มาของโครงการนิดเดียวนะครับก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่ต้องการที่จะทำให้กรุงเทพตะวันออกมีพื้นที่รับน้ำเพิ่มนะครับซึ่งกทม.เรามีทั้งหมด6โครงการแล้วก็4โครงการเนี่ยไม่ผ่านประชามติคือผ่านประชามติมา2โครงการก็คือคลองคูบอนบึงรับน้ำคลองคูบอนแล้วก็บางชันนะครับซึ่งเราเริ่มโครงการในปี60นะครับแล้วก็ในปี62เนี่ยกทม.เนี่ยต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดเพราะมีพรบ.เวรคืนออกมาแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องครับทีนี้กฤษฎีกาเรื่องเวรคืนปกติต้องใช้เวลามัน 3-5 ปีหรือว่าอย่างช้าก็ 7-20 ปีนะครับซึ่งโครงการนี้ตั้งแต่ปี 62-65 เนี่ยเราใช้กระบวนการไป3ปีไปจ่อจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยคือทางกทม.เนี่ยนำเสนอทางครม.รับเข้าครม.ไปรอบแรกแล้วเหลือมาแก้ไขรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็จะนำเข้าครม.อีกรอบเพื่อออกเป็นกฤษฎีกาเวรคืนแต่ปรากฏว่าในปี66ครับก็มีการสั่งทบทวนและนำไปสู่การยกเลิกในปี69ครับ
2: ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้เราพบข้อสังเกตแล้วก็สิ่งที่เราอยากให้มีการตรวจสอบถ้าไล่เรียงประเด็นนะคะ1 2 3 4มีประเด็นไหนบ้างหรอคะ
4: ครับก็จะมีประเด็นหลักๆอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องเหตุผลในการยกเลิกโครงการนี้ก็คือตอนแรกนะครับทางกทม.เนี่ยเราลองไล่กันนิดนึงนะครับตอนแรกกทม.เนี่ยบอกว่าไม่มีโครงการยกเลิกแก้มลิงมีแต่เพิ่ม4ที่ซึ่งอย่างไรก็ตามการเพิ่มเนี่ยมันก็คือไม่ได้เป็นคลองคูบอนครับทีนี้กทม.ก็ออกมาแถลงว่ายกเลิกจริงๆเรื่องคลองคูบอนเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าทีนี้ครับเวลาเราจะเวรคืนเนี่ยเขาจะคิดตามราคาประเมินวันที่ทราบว่าประชาพิจารณ์มันไหนก็คือปี60ซึ่งกระบวนการเนี่ยก็คือ324ล้านนะครับในปี65ที่เราจะเวรคืนเนี่ยตัวเลขจะออกเป็นพรดเวรคืนอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามีการสั่งทบทวนตัวเลขก็คือในปี66นะครับในผู้บริหารชุดใหม่ก็มีการสั่งให้ทบทวนตัวเลขจาก324เนี่ยมันพุ่งไปเป็น 11,000 ล้านซึ่งตรงนี้กทม.ก็ยังไม่ได้มาอธิบายชัดเจนว่าทำไมมันถึงพุ่งไปขนาดนั้นซึ่งประเด็นสำคัญคือมันพุ่งด้วยส่วนหนึ่งเพราะสั่งให้ทบทวนและประเมินราคาที่ใหม่ซึ่งไม่จำเป็นนะฮะปกติเขาใช้ราคาปี60ได้เลยถึงแม้ว่าพรด.ยังไม่ออกอันนี้ประเด็นที่1 นะครับประเด็นที่2คือมันมีเหตุบังเอิญซึ่งตอนแรกเราก็สงสัยนะครับว่าไอ้เรื่องคลองคูบอนเนี่ยทำไมปรากฏว่าบึงรับน้ำคลองคูบอนเนี่ยปรากฏว่ามันบังเอิญจริงๆที่พอยกเลิกโครงการเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรและหมู่บ้านจัดสรรนั้นน่ะมีความสำคัญมีความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ณขนาดนั้น

0: มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจหรือไม่เพราะว่าที่ปรึกษาผู้ว่าที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ที่ปรึกษาลอยๆนะครับเป็นที่ปรึกษาที่เป็นข้าราชการการเมืองเลยนะครับแล้วก็ความบังเอิญที่3ก็คือว่ามันบังเอิญไหมที่ผู้ว่าสั่งทบทวนและนำไปสู่การยกเลิกโดยอ้างเหตุไม่คุ้มทุนครับเราก็เลยลงพื้นที่ไปอีกเราก็เอ๊ะมันบังเอิญไปไหมซึ่งก็เจอความบังเอิญเพิ่มอีกครับคือในช่วงปี66เนี่ยที่ผมบอกคือสั่งให้ทบทวนโครงการใช่ไหมครับแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกในปี69เนี่ยช่วงเวลาเนี้ยเราไม่รู้ว่าโครงการนี้จะเดินต่อหรือไม่เดินต่อนะแต่ปรากฏว่ามีการเข้าไปซื้อที่ดินในคลองคูบอนเนี่ยตรงนั้นพื้นที่มัน130ไร่นะครับก็มีบริษัทอสังหามาแถลงแล้วเขาบอกว่าเขามีตั้งแต่ปี52 20ไร่แต่มีการเปลี่ยนมืออีก80กว่าไร่นะครับในช่วงปี67ซึ่งพอไปดูว่าไอ้80ไร่นี้การซื้อขายเป็นอย่างไรปรากฏว่าธุรกรรมทั้ง3เนี้ยดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทลูกดำเนินการโดยบริษัทแม่อันนึงแล้วก็ดำเนินการในผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทแม่3ธุรกรรมนี้ที่ผมพูดถึงคือทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบริษัทแม่เดียวกันมันเลยเป็นความบังเอิญไหมที่แบบว่าบริษัททั้งหมดนี้ที่มีการซื้อหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ทำการซื้อเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครณขนาดนั้นหมดเลยและมันบังเอิญไหมที่มันสุดท้ายนั้นนำไปสู่การยกเลิกวันนี้คำถามที่สำคัญคือผมเชื่อนะครับในส่วนตัวว่าในการยกเลิกโครงการนี้คนที่รับประโยชน์เนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ได้รับประโยชน์แน่นอนเพราะว่าพื้นที่รับน้ำมันก็น้อยลงแล้วก็การเวียนคืนก็สูงขึ้นแต่คนที่รับประโยชน์คือเจ้าของที่ดินครับเพราะว่าที่ก็ซื้อในราคาถูกนะฮะราคาในการเวียนคืนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นพอคนรู้ว่าจะมีเวียนคืนมันก็คนส่วนใหญ่ก็จะขายราคาถูกมันจะมีประเด็นที่สองคือเขารู้ข้อมูลวงในไหมว่าจะยกเลิกและประเด็นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือเขาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินน่ะมีส่วนไหมในการที่จะทำให้ผู้ว่ากทมสั่งทบทวนและนำไปสู่การยกเลิกซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์อันนี้มันเป็นประเด็นที่3เด้งที่สำคัญนะครับ
1: ค่ะเป็นข้อสงสัยแล้วก็เรียกร้องอยากให้มีการตรวจสอบแต่ว่าเราเคยได้มีการนำเรื่องพวกนี้ค่ะยื่นไปถึงหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเพื่อที่จะชี้ให้เขาออกมาชี้แจงไหมคะหรือว่ายังไงอะคะ
0: ครับคือตอนนี้กระบวนการต้องเล่าเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ2สัปดาห์เองนะครับก็คือมันเกิดจากเหตุน้ำท่วมเพราะว่าเราคือต้องเข้าใจก่อนว่าฝนตกหนักขนาดนี้อันนี้พูดด้วยความเป็นธรรมนะครับการท่วมเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่การท่วม7ถึง14วันอันนี้แปลกและประเด็นคือมันท่วมในพื้นที่ที่เรามีอุโมงค์ยักษ์มีประตูระบายน้ำและที่สำคัญคือมันท่วมในพื้นที่ที่ไม่เคยท่วมอย่างเช่นเคหะคลองจันทร์นะครับที่ท่วมนานๆเนี่ยตรงนี้ก็ไม่เคยท่วมนานขนาดนี้มาก่อนนะครับท่วมเต็มที่ก็หลักชั่วโมงหรือแม้กระทั่งเคหะร่มกล้าวลาดกระบังที่ท่วมไป2สัปดาห์เนี่ยปี54ก็ไม่ท่วมครับอันนี้มันเลยเป็นสาเหตุว่าเพราะอะไรมันถึงท่วมซึ่งความจริงแล้วมันมีประเด็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำที่เสียเดี๋ยวตรงนี้ไม่แน่ใจถ้าเหลือเวลาก็ยินดีที่จะอธิบายเพิ่มแต่ว่าพอเราไปดูส่วนหนึ่งก็คือเรื่องโครงการบึงรับน้ำเนี่ยที่จะทำเนี่ยมันถูกยกเลิกก็เลยเป็นที่มาของการที่เรามาตรวจสอบซึ่งปรากฏว่าการตรวจสอบเหล่านี้ก็ตอนนี้ผมเข้าใจว่ามี3คนซึ่งอาจจะเคลื่อนต่อ1ก็คือคุณอัธวิชย์สุวรรณภักดีนะครับท่านส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ2ก็คือคุณคริสโปตนานก็คือท่านส.ส.พรรคเศรษฐกิจแล้วก็3ก็คือหัวหน้าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็ทั้ง3ท่านนี้ในอนาคตก็อาจจะมีการดำเนินการตรวจสอบต่อซึ่งกลไกที่จะตรวจสอบก็อันนี้ผมคาดการณ์ก่อนนะครับที่ตอบแทนทั้ง3ท่านก็คือเรื่องของปปช.หรือเรื่องของหน่วยงานอย่างเช่นสตง.เป็นต้นครับ
2: ครับผมทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปที่เกี่ยวกับฝั่งกทม.ที่ปัจจุบันที่บอกว่าถ้ายกเลิกบึงเนี้ยไอ้เรื่องความไม่คุ้มทุนกันอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำได้ไม่เต็มพื้นที่นะครับแล้วเปลี่ยนไปใช้อุโมงค์ระบายเนี่ยมันคุ้มค่ากว่าตรงนี้คุณพงศกรมีข้อโต้แย้งยังไงบ้างครับ
0: ผมว่ามันคนละเรื่องกันเลยครับอันนี้เป็นข้อที่ผมไม่สบายใจที่สุดนะครับคือกทม.ชอบพูดว่าฝนตกลงมาทั้งหมด350ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบกับบึงรับน้ำเนี่ยบึงรับน้ำรับได้แค่ประมาณ800,000เองบึงคูบอนถ้าเกิดบางชันรวมด้วยก็ประมาณ2ล้านซึ่งมันทำได้น้อยมากมันคนละเรื่องครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะสมมติเรามีบ้านหลังหนึ่งนะครับปรากฏว่าน้ำท่วมบ้านฝนตกลงมาเนี่ยเครื่องสูบน้ำเนี่ยคือทำหน้าที่สูบน้ำออกจากบ้านแต่ถ้าสมมติในบ้านเนี่ยเรามีบ่อน้ำเนี่ยน้ำแทนที่จะท่วมเข้าบ้านเนี่ยมันก็มาเต็มในบ่อก่อนแล้วก็ระหว่างนั้นน่ะค่อยสูบออกดังนั้นมันทำคนละหน้าที่ครับ

0: บึงรับน้ำทำหน้าที่หน่วงน้ำแล้วก็ในส่วนของอุโมงค์ยักษ์เนี่ยทำหน้าที่สูบน้ำออกจากกรุงเทพซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบไปเห็นภาพอีกอย่างเช่นคลองจันทน์ครับตรงนั้นมีบึงรับน้ำเขาเรียกว่าบึงลำพังพวยอยู่ติดกันนั้นนะฮะกับแฟลตคลองจันทน์ซึ่งโครงการเรามีโครงการที่อยากจะทำให้ตรงนั้นน่ะสามารถรับน้ำได้เพิ่มปัจจุบันรับได้ประมาณ200,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเราเพิ่มศักยภาพไปตามแผนเดิมก็คือประมาณ 4-5 แสนเนี่ยเราก็สามารถย้ายน้ำจากแฟลตคลองจันทน์สูบออกมาตรงบึงลำพังพวยได้ทำให้น้ำเนี่ยไม่ท่วมแฟลตคลองจันทน์ได
1: ้ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่ชัดเจนครับว่าพยายามตีรวนว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันต่างกันแล้วทำให้ดูว่าโครงการนี้มันไม่ดีผมก็อยากจะถามกรุงเทพมหานครครับถ้าเกิดบอกว่าโครงการแก้มลิงเป็นโครงการที่ไม่ดีทำไมตอนแรกท่านถึงบอกว่าท่านดำเนินการต่อในโครงการแก้มลิงอีก4โครงการซึ่ง4โครงการที่ท่านดำเนินการทั้งหมดรวมกับที่จะทำอีก7โครงการเนี่ยศักยภาพรับได้แค่ประมาณ 500,000 ลูกบาศก์เมตรเลยนะครับเทียบไม่เท่าไม่ได้กับบึงคูบอนอันเดียวเลยนะครับและบางที่เนี่ยเล็กมากนะครับอย่างเช่นวัดพรมรังสีนะครับตรงบึงรับน้ำตรงนั้นจุได้ประมาณ 10,000 ลูกบาศก์เมตร 10,000 ลูกบาศก์เมตรนี่ถ้าเกิดเทียบก็คือบ่อกุ้งประมาณแบบ3ไร่ครับบ่อปลาก็ไร่นึง
1: คือ
0: ถ้าเกิดบ่อแก้มลิงไม่ดีแล้วทำไมถึงทำดังนั้นครับสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันต้องทำควบคู่กันไปแก้มลิงเพื่อทำให้น้ำไม่ท่วมในพื้นที่ที่เราสามารถรับน้ำได้ส่วนอุโมงค์ยักษ์เนี่ยทำหน้าที่สูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะออกครับ
2: ค่ะอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตนะคะอย่างประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยค่ะก็ถือว่ายังคงมีความเสี่ยงเนาะถ้าน้ำท่วมนะคะมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหากไม่มีพื้นที่รับน้ำที่เหมาะสมก็อนาคตก็มีความสุ่มเสี่ยงที่จะซ้ำรอยเดิมอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกครับแล้วความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทุกวันต้องเข้าใจพื้นที่กรุงเทพตะวันออกเอาย้อนกลับไปสักไม่กี่ปีนะครับ 3-4 ปีหรือมองไปในอนาคตก็ได้พื้นที่ตรงนี้ตอนก่อนนะจะเป็นนาอย่างเช่นคันนายาวเนี่ยหรือหนองจอกเนี่ยยังมีพื้นที่นาอยู่เยอะแต่ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาการตัดถนนการพัฒนาเนี่ยครับมันก็ย่อมนำไปสู่ความเจริญอย่างเช่นหมู่บ้านก็ขึ้นเยอะมากนะครับตรงถนนกรุงเทพกีทาเนี่ยทีนี้พื้นที่ที่เขาเรียกว่าพื้นที่ซับน้ำเนี่ยดินนาหรือว่าไร่ที่น้ำท่วมทุ่งได้เนี่ยมันก็ลดลงไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สร้างพื้นที่ทดแทนเลยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถรับน้ำได้นั่นคือที่มาของโครงการในปี56ที่ทำการศึกษาครับว่าในอนาคตถ้าเกิดพื้นที่รับน้ำมันลดลงเนี่ยเราควรมีบึงศักยภาพเท่าไหร่ตรงไหนบ้างซึ่งบึงเนี่ยไม่ใช่ว่าทำที่ไหนก็ได้นะฮะ
2: มัน
0: ต้องทำในพื้นที่ที่หนึ่งก็คือติดคลองเพราะว่ามันจะสามารถพร่องน้ำจากคลองได้เลยอย่างบึงคูบอนเนี่ยฮะก็ติดกับคลองคูบอนแล้วก็ขออภัยครับบึงคูบอนเนี่ยติดกับคลองคูบอนแล้วก็บึงบางชันเนี่ยก็ติดกับคลองบางชันเลยนะครับตรงนี้ก็จะพร่องน้ำได้ซึ่งจะไปออกคลองพระยาสุเรนแล้วก็ยังมีอีกหลายที่นะครับที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดังนั้นพื้นที่รับน้ำเนี่ยมันจำเป็นจริงๆครับและถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยน้ำในคลองก็จะมีปัญหามันไม่ใช่แค่น้ำที่จะเข้าหมู่บ้านหรือว่าน้ำที่จะเข้าบ้านคนน้ำในคลองก็ไม่สามารถลดลงได้มันทำให้เรามีพื้นที่รับน้ำน้อยลงแล้วก็ทำให้น้ำล้นจากคลองมาท่วมแบบเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับ
2: คือพูดง่ายๆว่าถ้าสมมุติว่าหากขาดพื้นที่รับน้ำแห่งนี้ไปเนี่ยมันจะมีผลต่อประสิทธิภาพระบบโดยรวมเรื่องของบทบาทในการเชื่อมโยงของคลองต่างๆใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการระบายน้ำด้วยแต่ทีนี้เนี่ยโอกาสในการที่จะนำกลับมาพัฒนาเป็นบึงรับน้ำคูบอนมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนตอนนี้หลายคนก็กำลังติดตามเรื่องของประเด็นนี้อยู่นะคะท
1: ี
2: นี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าขั้นตอนการดำเนินการเนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรบ้างคะคุณพงศกรคะ
0: คือเรียนตามตรงนะครับผมเสียดายโอกาสมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ต้องเข้าใจในข้อที่จริงก่อนนะผมไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่วันนี้ในโครงการเนี่ยตอนปี60ที่เราเริ่มไปจนจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาปี65 66 67แล้วเนี่ยมันเริ่มไปหมดแล้วครับผ่านประชาพิจารณ์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นหมดแล้วแต่พอมีการสั่งทบทวนในปี66เนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันทำให้ต้องไปทบทวนและเริ่มต้นใหม่รวมถึงการประเมินราคาแต่ประชาพิจารณ์อาจจะไม่ต้องทำทีเนี้ยปี69เนี่ยคำสั่งสำคัญคือท่านผู้บริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยสั่งยกเลิกโครงการถ้าเปรียบไปเห็นภาพมันเหมือนยกเลิกการประมูลไปแล้วถ้าเกิดต่อไปจะทำเนี่ยมันต้องไปเริ่มขั้นตอนนับหนึ่งใหม่เลยมันไม่ใช่ทบทวนแล้วม
2: ัน
0: ต้องเริ่มโครงการใหม่มันเลยเป็นปัญหาครับว่าวันนี้ถ้าเกิดเราทำเนี่ยผมคาดการณ์นะครับต้องใช้เวลาอีก5 ปีถึงจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเวรคืนได้ซึ่ง5 ปีนี้ มันก็เสียโอกาสเรื่องของทั้งการพัฒนาเรื่องของถ้าเกิดฝนตกลงมาหนักๆแบบเรนบอมแบบที่ผ่านมาก็ยังไม่มีพื้นที่รับน้ำได้แต่อีกส่วนหนึ่งครับคือภาคประชาชนอย่างเช่นคุณสนธิริมทองกูลหรือส.ส.อัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.คริสโปตนันและส.ส.อีกหลายคนเนี่ยสิ่งที่เขาอยากทำก็คือวันนี้มันมีเรื่องของร่างผังเมืองรวมนะครับที่เป็นการเปิดให้พี่น้องประชาชนทำประชาพิจารณ์อยู
2: ่
0: ก็คือแนวคิดเขาคือว่าไอ้พื้นที่ที่มันจะเป็นพื้นที่ที่จะเวนคืนเนี่ยในอนาคตได้เนี่ยให้ไม่ปรับสีพูดง่ายๆคือตรงบึงคุบอลเนี่ยครับเราตอนนี้มันจะปรับเป็นสีเหลืองซึ่งการปรับเป็นสีเหลืองก็จะสามารถก่อสร้างได้มากขึ้นราคาที่ก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าทำการแช่แข็งไว้ให้เป็นพื้นที่เขียวลายเหมือนเดิมเนี่ยที่ตรงนี้ก็จะราคาไม่เพิ่มแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเวนคืนได้ในอนาคตอันนี้คือข้อที่พยายามจะภาคประชาชนและก็ส.ส.หลายๆท่านพยายามจะต่อสู้ประเด็นนี้ครับ
1: ครับเห็นมีการรวบรวมข้อมูลมาผมดูในโพสต์ล่าสุดเมื่อวันที่แล้วนะฮะคือณตอนนี้นะครับเอกสารทางราชการทั้งหมดที่คุณพงศกรมีการรวบรวมข้อมูลตอนนี้ครับมันมีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับที่จะส่งให้หน่วยงานตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
0: คือสำหรับผมในผมคิดว่าเอกสารเพียงพอนะครับสำหรับตัวผมกันนะส่วนตัวซึ่งเอกสารทั้งหมดเนี่ยเป็นเอกสารที่ทางข้าราชการนะครับด้วยความที่เขาอัดอั้นนะครับในหน่วยงานกทม.แล้วก็รับไม่ได้ถึงการกระทำของผู้บริหารกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาส่งมาให้แต่จริงๆแล้วพอส่งไปและตั้งเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่ยังจะเรียกทางหน่วยงานมาชี้แจงเพิ่มเติมได้เช่นในเอกสารราชการในปี69เนี่ยมีการพูดถึงว่าข้อสั่งการของผู้บริหารกรุงเทพมหานครตัวนี้ผมไม่ถามเขาไม่ตอบหรอกครับว่าข้อสั่งการของใครหรือว่าใครอยู่ในห้องประชุมบ้างแต่ถ้าเป็นหน่วยงานองค์กรอิสระเรียกไปเนี่ยเขาก็ต้องไปชี้แจงซึ่งผมเชื่อว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกคนนะครับเขาก็อยากกระทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องแต่ต่อให้ต้องให้มีกรอบกฎหมายที่ควบคุมดูแลเขาได้ซึ่งถ้าเกิดไปถูกองค์กรอิสระแล้วเขาเรียกมาสอบแล้วปรากฏว่ามันมีการเอาสมมติพูดง่ายๆสมมติว่าที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณตอนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ในห้องประชุมและสั่งให้ทบทวนหรือมีส่วนในการตัดสินใจให้ทบทวนและได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างชัดนะครับมันก็จะคล้ายๆเรื่องของไม่ทราบว่าคุณจิรยุทธ์ทันไหมนะไอ้เรื่องคดีคลองด่านคดีการเวนคืนที่ที่ไฮเวย์กาญจนบุรีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ เรื่องการซื้อที่ดักของนักการเมืองอะไรเงี้ยครับ
1: ก็เคยได้ยินอยู่ครับท่านอยู
0: ่
1: ครับผม
2: ค่ะเอ๊ะอย่างประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยมีเกี่ยวกับเรื่องของกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเปิดร่างอยู่ระหว่างใช่ๆค่ะเป็นตรงนี้เนี่ยที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้คนที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถที่จะเข้าไปยื่นคำร้องได้จนถึงวันที่9พฤศจิกายนอันนี้คือเป็นยังไงหรอคะกระบวนการถือว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันเลยวันที่9พฤศจิกายนไปแล้วเนี่ยมันถือว่ากระบวนการมันสิ้นสุดลงหรือว่ามันจะมีกระบวนการอะไรที่ต่อเนื่องยังไงหรอคะ
0: ครับก็คือตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครเขาเปิดทางให้ประชาชนทั่วไปนะครับหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาทำประชาพิจารณ์ได้ในเรื่องของร่างผังเมืองรวมซึ่งต้องแยกเป็น2กรณีนะครับเขาจะเขียนว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หรือผู้มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นและนะครับมันมีและอื่นๆตรงนี้ผมเชื่อว่าอย่างประเด็นเรื่องบึงคูบอนอย่างตัวผมก็ไม่ได้อยู่แถวนั้นนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผลกระทบที่มันกระทบเนี่ยมันกระทบทั้งกทม.ดังนั้นเนี่ยในประเด็นอื่นๆเราสามารถไปแสดงความเห็นได้ว่าอยากจะให้ทำอย่างไรซึ่งถ้าเกิดเรามีเสียงที่ดังพอนะครับแล้วก็เชื่อว่าถ้าทางคณะกรรมการผังเมืองรวมเนี่ยเห็นประเด็นเนี้ยผมก็คิดว่าอาจจะมีการทบทวนในประเด็นรับฟังได้แล้วก็เปิดไปสู่การเปิดประชาวิจารณ์สาธารณะอีกหนึ่งครั้งในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าทางคณะกรรมการซึ่งประกอบจากหลายส่วนนะครับเช่นมหาดไทยผู้ว่ากทม.แล้วก็อีกหลายภาคส่วนนักวิชาการว่าเขาจะเห็นความเห็นนี้เพียงอย่างไรดังนั้นก็อยากเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่เห็นด้วยกับการที่จะให้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่รับน้ำในอนาคตไม่ว่าจะเป็นบึงคูบอนหรือบึงบางชันก็ช่วยไปแสดงความเห็นกันครับแล้วก็พูดถึงประเด็นว่าเราต้องการพื้นที่รับน้ำให้กรุงเทพมหานครและทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันเหตุน้ำท่วมแบบที่เกิดขึ้นล่าสุดได้ครับ
2: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพงศกรมากเลยนะคะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: คุณพงศกรขวัญเมืองนะคะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะอ่ะก็ตั้งข้อสงสัย1 2 3 4แล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบ

0: นะคะสำหรับประเด็นนี้นะคะส่วนเรื่องของโอกาสในการจะกลับมาพัฒนาเป็นพื้นที่บึงรับน้ำคูบอนมีโอกาสมากน้อยขนาดไหนเมื่อสักครู่คุณพงศกรตอบแล้วนะ
1: ใช่ผมก็ตามดู Facebook เขาอยู่นะครับเขาก็บอกว่า12พฤษภาคมปี66เนี่ยมีข้อสั่งการให้ทบทวนโครงการโดยอ้างถึงงบประมาณจำนวนมากและผลกระทบต่อประชาชนจากการเวียนคืนนะครับแล้วก็คำสั่งยกเลิกเนี่ยเป็นวันที่2มิถุนายน2569ก็ตามมาพฤษภามิถุนาก็เร็วเหมือนกันนะนะครับเป็นวันที่เอกสารลงรับนำไปสู่การยุติและยกเลิกโครงการนี้นะครับโดยโพสต์ล่าสุดก็แถลงว่าอะไรนะบังเอิญหรือว่าใจตรงกันอะไรประมาณนี้นะฮะ
0: ก็คือจริงๆไม่ใช่แค่คุณพงศกรอย่างเดียวนะจริงๆในส่วนของฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์เองก็มีหลายท่านออกมาตั้งคำถามเหมือนกันนะคะแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊หากพื้นที่สำหรับเรื่องของการซับน้ำการหน่วงน้ำเนี่ยมันมีการถูกปรับเปลี่ยนไปหรือมีขนาดที่ลดลงไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อความสามารถในการรองรับน้ำของกรุงเทพมหานครหรือไม่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าฝากฝั่งคนกรุงเทพที่เขาอยู่ฝั่งตะวันออกอะมันก็มีความเสี่ยงนะค
1: ่
0: อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็โดนซ้ำนะคะแต่ละปีเนี่ยโอ้โหไปปี54นะคนที่อยู่โซนนั้นเขาก็โดนนะมาปีนี้เขาก็โดนอีกเหมือนกันฉะนั้นเองในอนาคตเนี่ยคือถ้าไม่มีพื้นที่รองรับน้ำที่เหมาะสมเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าแบบว่าโอกาสในการที่แบบว่าจะมีสถานการณ์ที่มันหนักขึ้นอ่ะอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน
1: ครับผมนะแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับราคาเว้นคืนที่ 11,000 ล้านหรือจริงๆแล้วนะครับประมาณสัก 3,000 ล้านบาทเนี่ยอันนี้ก็เราก็ถามไปคุณพงศกรก็ได้ชี้แจงได้พูดไปหมดแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะของเชลล่าคอเดตนะคะก็เรานะคะ2คนนะคะน้องเป้งเราก็เก๋นะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงล้ำนำสยามร่วมสมัยโดยดุษฎีเขามูลคดี

ด้วยสาระและสำราญฝากเพลงหวานสู่ผู้ฟังเสียงทิพย์ประดุจดังสวรรค์แว่วกังวานมาลำนำสยามร่วมสมัยเสนอสังขีกวีหวานเป็นเพื่อนท่านยามดึกเวลา 1:00 น.ถึง 2:00 น.คลื่น FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์ New Network

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีค้ามังคณีและรายการล้ำนำสยามร่วมสมัยก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามเวลาเดิมนะครับที่จะนำความสุขมาฝากท่านผู้ฟังด้วยบทเพลงเพราะๆทั้งเพลงไทยเดิมและเพลงไทยสากลร่วมสมัยนะครับบทเพลงเพราะๆเหล่านี้ถือว่าเป็นสมบัติของชาติไทยเป็นวัฒนธรรมไทยเป็นความไพเราะอ่อนหวานที่จะซึมซับเอาวิญญาณของความเป็นไทยมาสู่ท่านผู้ฟังนะครับในคืนนี้ก็เป็นบทเพลงเพราะๆคืนนี้กลับมาสู่เพลงของวงสุนทราภรณ์เล็กน้อยนะครับเพราะมีหลายเพลงที่แฟนเพลงขอมาบอกว่ามีหลายเพลงซึ่งไม่ค่อยได้เปิดและไม่ค่อยได้ยินที่ไหนเปิดด้วยนะครับนานๆจะอยากจะฟังสักทีหนึ่งก็เลยเขียนเป็นลิสต์มา10กว่าเพลงก็บอกว่าเอ้าเดี๋ยวผมก็จะจัดให้นะครับเพราะว่าผมเองก็นานๆจะได้ยินเพลงกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพลงนั้นไม่ว่าจะเป็นเพลงของใครก็ตามนะครับจะแต่งในสมัยไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะยิ่งเพลงเก่าๆอย่างนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีค่ามากนะครับเป็นเพลงซึ่งครูเพลงท่านบรรจงแต่งไว้อย่างไพเราะงดงามนะครับเรียกว่าสละสลวยทั้งถ้อยคำและสำนวนกวีเลยทีเดียวนะครับถ้าพูดกันตรงๆในบทเพลงดีๆเนื้อเพลงไพเราะนี่นะครับเพราะครูเพลงที่แต่งเพลงเก่าๆเนี่ยท่านมีจิตใจที่ละเอียดอ่อนท่านถึงสามารถกลั่นกลองร้อยเรียงบทเพลงได้ไพเราะลึกซึ้งกินใจอย่างนี้ทำนองเพลงก็เหมาะสมกลมกลืนนะครับเราต้องช่วยกันรักษาภูมิปัญญาของครูเพลงหรือว่าบรรพชนที่ทรงคุณค่าอย่างนี้ไว้ซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของชาติไทยนะครับเหมือนอย่างที่รายการของเราและสถานีข่าวและสาระของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเล็งเห็นถึงจุดนี้นะครับถึงได้เสนอรายการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะช่วยกันรักษาวัฒนธรรมไทยเอาไว้บทเพลงแรกของเพลงไทยเดิมในคืนวันนี้นะครับจากลำนำสยามร่วมสมัยขอเสนอเพลงพม่าชมเดือนเถาเพลงนี้ท่านผู้ฟังชื่นชอบมากผมนำเสนอบ่อยๆนะครับส่วนมากจะเป็นตอนดึกๆแต่ว่าพม่าชมเดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดเพลงบรรเลงและส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเสนอที่มีเนื้อร้องนะครับท่านผู้ฟังก็เรียกว่าถ้าจะโวยกันมาแล้วเมื่อไหร่จะมีเพลงที่ขับร้องสักทีฟังทำนองไพเราะเหลือเกินพม่าชมเดือนเนี่ยหลอกให้ท่านผู้ฟังออกไปแงนหน้าดูเดือนหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยบอกเลยว่าจะให้ชมเดือนวันไหนและเนื้อเพลงเป็นอย่างไรเนื้อเพลงพม่าชมเดือนนี้เหมาะสมกลมกลืนมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาขึ้นต้นด้วยคำว่าจันทร์กระจ่างกลางฟ้า15ค่ำแม่ผมก็ลืมดูปฏิทินว่าวันนี้กี่ค่ำแน่ถ้า15ค่ำคงจะตรงพอดีนะครับเพลงพม่าชมเดือนเถาในของเดิมในทำนอง2ชั้นนั้นเป็นเพลงท่อนเดียวนะครับมี4จังหวะอยู่ในละครร้องเรื่องอ้ายอียอนะครับบางทีก็เรียกเพลงอ้ายอียอนี่นะครับเป็นเพลงที่มีสำเนียงพม่าชัดเจนมีความไพเราะประทับใจน่าฟังมากเพลงหนึ่งทีเดียวในบรรดาของเพลงละครร้องในการเพลงนี้มีชื่อเสียงมากนะครับเรื่องอ้ายอียอนี่เมื่อปีพ.ศ. 2521คุณพินิจฉายสุวรรณได้นำทำนองมาทำเป็นเพลงเถาคือขยายเป็น3ชั้นแล้วก็ตัดลงเป็นชั้นเดียวนะครับนำไปประกวดในงานไหว้ครูของชมรมสงเคราะห์สหายศิลปินที่วัดพระพิเรนวรจักรนี่นะครับได้รับรางวัลที่1รางวัลเป็นหัวพระฤาษีที่เราเรียกว่าพ่อครูพ่อแก่ฤาษีสาครูนั่นนะครับบทร้องนั้นเป็นของนายบุญสมมีสมวงหรือครูพรพิลมผู้ลงรับจากเราไปนี่แหละครับโดยครูพรพิลมได้นำเนื้อความจากเรื่องผู้ชนะ10ทิศของยาขอบตอนที่จะเด็ดค่ำครวญถึงตระแม่จันทราคนรักนะครับเนื้อร้องขึ้นต้นเพราะมากครับจันกระจ่างกลางฟ้า15ค่ำพี่ยังจำฝังใจอะไรอยู่พี่หนีวัดมาอย่างวังตองอู่บ้านประตูปิดไว้ไม่ใส่กลอนตระแม่จันทราของข้าเอ๋ยจะเด็ดเคยหนุนแขนแม่แทนหมอนคืนนี้ใหญ่ตระแม่มาแง่งอนไม่ให้นอนหนุนเล่นเหมือนเช่นเคยอันกระต่ายหมายจันนั้นข้างขึ้นกระต่ายมึนเมาจันครั้นแหลมเฉยจะเด่นรักจันทราไม่ลาเลยขอชมเชยชิดชื่นทั้งขึ้นแหลมเห็นไหมครับคุณสมพรพิรุณนี่ท่านมีสำนวนที่ไพเราะก็ดูนะครับขนาดระดาลูกไก่อย่างนี้บัวตุมบัวบานนี้โด่งดังมาจน 40-50 ปีแล้วไม่มีวันเสื่อมคลายเลยนะครับก็ฝีมือการประพันธ์ของท่านขอเชิญรับฟังครับการขับร้องและบรรเลงในเพลงพม่าชมเดือนเถาครับ

บทเพลงพระม่าชมเดือนเถาก็จบลงไปแล้วนะครับเพราะมากนะครับจันกระจ่างกลางฟ้า15ค่ำแม้สำนวนซื่อๆตรงๆดีแต่ว่าสำนวนกลับมีความไพเราะงดงามมากนะครับก็เป็นบทเพลงหนึ่งที่มีความไพเราะต่อไปมาฟังบทเพลงพระเพราะจากแนวของกรมประชาสัมพันธ์และสุนทราภรณ์กันสักคืนนึงนะคืนนี้แล้วก็เป็นเพลงซึ่งคัดมาจากกรีซึ่งท่านผู้ฟังบอกว่าช่วงหลังผมไม่ค่อยเสนอนำเพลงของวงสุนทราภรณ์มานะน้อยใจไปนิดนึงประกอบกับช่วงหลังที่ผมนำเสนอเพลงในยุคเก่าๆซึ่งหาฟังยากนะครับนำมาเสนอให้ฟังเพราะว่าเห็นว่าเพลงสุนทราภรณ์นั้นผมก็รักนะครับผมชอบร้องด้วยแต่ว่าเห็นมีเปิดกันทั้งวันอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เช้ายันเย็นแม้ทั้งสถานีนี้ตอนค่ำๆนี่ก็ยังมีเปิดอยู่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่เปิดซะเลยทีเดียวนะครับผมพยายามคัดหาเพลงมาเสนออยู่เรื่อยโดยเฉพาะยิ่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์หรือวงสุนทราภรณ์ในแนวสังคีสัมพันธ์เนี่ยถือว่าสำคัญกว่าผมมากนะครับร้อยกว่าเพลงที่ผมนำมาวนเวียนเปิดอยู่เรื่อยเป็นหลักเป็นแนวของรายการของเราเลยทีเดียววันนี้ขอนำเสนอบทเพลงซึ่งหาฟังยากและท่านผู้ฟังก็บอกว่าอยากฟังนะครับไม่ค่อยดีที่ไหนเปิดกันนะครับเริ่ม2เพลงแรกครับเพลงแห่งความหลังและดาวที่อับแสงเพลงแห่งความหลังนี่เป็นผลงานการประพันธ์ของครูแก้วอัจฉริกุลนะครับแต่งเนื้อร้องครูเอื้อสุนทรสนานเรียบเรียงเสียงประสานแต่งทำนองเพลงนี้ร้องกัน3ท่านเลยครับชาย2หญิง1ครับครูเอื้อครับร้องคู่ร่วมกับคุณวินัยจุรสปะแล้วก็คุณชวลีช่วงวิทย์ครับเพลงแรกครับเพลงแห่งความหลังส่วนเพลงที่2ดาวที่อับแสงเพลงนี้ก็เป็นผลงานการประพันธ์ของครูแก้วอัจฉริกุลแต่งเนื้อร้องเช่นเดียวกันนะครับครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้เป็นการขับร้องหมู่หญิงนะครับโดยมีคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนำหมู่ตั้งแต่ยุคสมัยซึ่งเธอยังรับราชการยังอยู่ในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ยังไม่ออกมานะครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับเพลงแห่งความหลังและดาวที่อับแสงครับ

พลงแห่งความหลังและดาวที่อับแสงก็จบลงไปแล้วนะครับถือเป็นเพลงที่แห่งความหลังจริงๆนะครับเพราะเพลงอย่างนี้เราคงจะไม่ได้เห็นนักร้องหลายๆท่านนี้มายืนขับร้องให้เราฟังนะครับอย่างไรคุณเอื้อคุณวินัยนะครับถือว่าเป็นเพลงแห่งความหลังจริงๆดาวที่อับแสงก็นานๆจะได้ยินนะครับไม่ค่อยได้ยินต่อไปอีกสองเพลงครับพนาสวัสดิ์และไม่มีรักสองเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงคู่นะครับเป็นการขับรู้ขับร้องคู่ชายหญิงนะครับพนาสวัสดิ์นี่ครูทาตรีหรือคุณวิชัยโกกิรคณิตเป็นผู้แต่งเนื้อร้องนะครับครูเอื้อบรรจุทำนองเพลงนี้ครูเอื้อขับร้องเองครับ

ร้องคู่กับศิษย์รักของท่านคุณบุษยารังสีตอนนี้ก็ไปขับร้องคู่กันบนสวรรค์แล้วนะครับส่วนเพลงที่สองไม่มีรักเพลงนี้คุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งเนื้อร้องครูเอื้อบรรจุทำนองแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานเช่นเดียวกันนะครับคุณสมศักดิ์ร้องเองอีกเช่นเดียวกันนะครับคุณสมศักดิ์ขับร้องคู่กับคุณวรนุชอารีครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงนะครับเพลงเก่าๆซึ่งไม่ค่อยได้ยินได้ฟังแล้วก็ท่านผู้ฟังขอมาครับพระนาสวัสดิ์ครูเอื้อและคุณบุษยานะครับเพลงที่สองไม่มีรักคุณสมศักดิ์กับคุณวรนุชครับ

ผ่านไป4เพลงแล้วนะครับเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าวงสุนทราภรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเดี่ยวเพลงคู่หรือว่าขับร้องหมู่นะครับเป็นเพลงท่านผู้ฟังบอกว่าไม่ค่อยได้ยินได้ฟังหรืออยากฟังเหลือเกินนะครับก็นำเสนอให้สมใจเลยนะครับต่อไปมาฟังเพลงบรรเลงเพราะๆจากเพลงไทยเดิมกันสักเพลงนะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่มีความหมายดีนะครับนั่นคือเพลงตวงพระธาตุ2ชั้นไปนึกถึงผมไปนึกถึงตรงไหนรู้มั้ยไปนึกถึงประวัติพุทธศาสนานะครับพุทธประวัติตอนท้ายนะครับหลังจากที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วนะครับก็มีการแบ่งอัฐิของพระแบ่งภาษารีลิกธาตุของพระองค์ท่านนี่นะครับก็ตอนนั้นก็มีโทนพามเป็นผู้แบ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวใหญ่โตเพราะมีมารกษัตริย์จากเมืองต่างๆใครๆก็อยากจะได้พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้นนะครับก็จึงจะต้องรบกันโทนพามก็เป็นผู้จัดแบ่งว่าชิ้นไหนไปเมืองไหนชิ้นไหนไปเมืองไหนเพื่อไม่ให้รบราฆ่าฟันกันนะครับแล้วโทนพามก็ยังแอบความอยากของคนความโลภของคนแม้กระทั่งพระธาตุนะครับก็ยักเอาไปซ่อนไว้ในมวยผมของตัวเองกะจะเอาไว้เป็นที่บูชาส่วนตัวปรากฏว่าพระอินทร์แอบเห็นเข้าพระอินทร์ก็เสด็จลงมานำเอาขึ้นไปไว้บนสวรรค์เพราะที่อย่างนี้ไม่น่าจะไปอยู่กับพราหมณ์ต่ำต้อยไปอยู่ที่บนสวรรค์ที่เป็นน้ำพระจุลามณีนั่นแหละครับผมเลยนึกถึงว่าตวงพระธาตุเนี่ยตอนที่ตวงพระธาตุเนี่ยตวงพระธาตุแจกเนี่ยนะครับก็ถือว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับคำว่าพระธาตุนี่ต้องศักดิ์สิทธิ์แล้วถือว่าต้องเป็นพระอรหันต์ขึ้นไปถึงจะใช้คำว่าพระธาตุได้เพลงตวงพระธาตุสองชั้นนี่เป็นเพลงที่ใช้หน้าทับปรบไก่นะครับมีสองท่อนท่อนละสองจังหวะเป็นเพลงทำนองเก่าสมัยอยุธยาชื่อแล้วก็อารมณ์ของเพลงเนี่ยมีความหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือสิริมงคลมักจะใช้ประกอบการแสดงละครนะครับแล้วก็ใช้เป็นเพลงประจำการหิมพานต์ในเทพมหาชาติเห็นไหมครับแม้ทั้งในเทพมหาชาติยังมาใช้เป็นเพลงประจำการเทศเลยขอเชิญรับฟังบทเพลงตวงพระธาตุในตราจังหวัด2ชั้นครับ

บทเพลงตวงพระธาตุกระจบลงไปแล้วนะครับเป็นบทเพลงที่มีลีลาสง่างามนะครับเยือกเย็นสมกับเป็นการตวงพระธาตุจริงๆชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นความศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อไป2เพลงนะครับชื่อเพราะทั้ง2เพลงเลยกุหลาบงามและบุหรงทองกุหลาบงามเนี่ยเพลงนี้มีที่มาที่ไปเป็น2ขั้นตอนนะครับต้องเล่าให้ฟังก่อนคือขั้นตอนแรกก่อนจะมาเป็นกุหลาบงามเนี่ยมีชื่อว่าขึ้นพระพลาก่อนคือในสมัยประมาณต้นสมัยรัชกาลที่7นะครับตอนนั้นมีการทำภาพยนตร์เรื่องหลงทางเป็นภาพยนตร์ไทยยุคแรกๆของประเทศไทยเลยทำการจัดสร้างโดยบริษัทภาพยนตร์เสียงสีกรุงนี่นะครับแล้วคุณวิกิตมาตราท่านก็เป็นผู้ที่ถ่ายภาพกำกับการแสดงอำนวยการสร้างประพันธ์เพลงเลยท่านเก่งมากทำได้ทุกอย่างเลยครับท่านครูคุณวิกิตมาตราครูสง่ากาญจนกพันธ์ท่านก็แต่งเนื้อเพลงขึ้นมานะครับแล้วก็นำทำนองเพลงไทยเดิมคือเพลงขึ้นพระพราสองชั้นมาประจุใส่บรรจุไว้ในภาพยนตร์เรื่องหลงทางก็ขับร้องกันไว้หลายท่านนะขั้นแรกคือคุณแม่นชลานุเคราะห์ที่เป็นผู้ประกาศของสลากกินแบ่งรัฐบาลในอดีตนู่นนะครับต่อมานะครับผ่านการเวลามาหลาย10ปีถึงประมาณปี2500กว่านี่แหละครับทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็มีจัดทำเพลงชุดสังคีตสัมพันธ์ขึ้นนะครับก็มีการคิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาว่าน่าเสียดายที่จะสาบสูญไปนะครับก็เลยมีการมาทำเพิ่มขึ้นโดยคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งท่อน2เพิ่มขึ้นมาเดิมจากเพลงที่มีอยู่ท่อนเดียวนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกท่อนหนึ่งเรียกว่าเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวแล้วครับแล้วก็ใช้ทำนองเพลงเดิมนี่แหละครับครูเอื้อสุนทรสนานท่านก็นำมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดยใช้ทำนองเพลงขึ้นพระพลานั่นแหละครับก็เป็นที่มาที่ไปของเพลงกุหลาบงามนะครับกุหลาบงามก็นาครับร้องโดยคุณสมศักดิ์เทพนนท์และคุณชวลีช่วงวิทย์ครับส่วนเพลงที่2บุหรงทองแม้เพลงนี้ชื่อเพราะจังครับมูหลงนี่แปลว่านกยูงนะครับหมายถึงยูงทองนั่นเองไม่ทราบว่าเพลงนี้มีความหมายถึงสถาบันการศึกษาหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจมูหลันนี่แปลว่าพระจันทร์บูหลงนี่แปลว่านกยูงนะครับจะจำผิดสลับกันมูหลงทองนี่เป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องของครูอิงอ่อนนะครับนักประพันธ์เรียกว่าชื่อกระเดืองของเมืองไทยท่านหนึ่งสมัยก่อนมาบอกชื่ออิงอ่อนนี่โอ้โหเรียกว่าเขียนนวนิยายหวานมากนะครับครูเวชสุนทรจามรเป็นผู้ประจุทำนองเพลงนี้ให้คุณวินัยจุลบุษบะเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังทั้งสองบทเพลงครับกุหลาบงามและบุหรงทองครับ

กุหลาบงามและบัวหลวงทองก็จบลงไปทั้งสองเพลงแล้วนะครับไพเราะทั้งสองเพลงทั้งเนื้อร้องทั้งทำนองแล้วก็มีการพัฒนามาเหมือนกันนะครับเรียกว่ามีประวัติการเดินทางของบทเพลงไม่ต่ำกว่า80ปีเลยทีเดียวเฉียด100ปีแล้วอย่างเช่นเพลงกุหลาบงามเนี่ยขึ้นต้นในเพลงขึ้นพระพราก่อนจากภาพยนตร์เรื่องหลวงทางในอดีตนะครับก็จะมาเป็นกุหลาบงามแล้วเดินทางมาจนทุกวันนี้เนี่ยเกือบ100ปีแล้วนะครับเพราะนั้นเพลงต่างๆเหล่านี้เราจะต้องช่วยกันรักษาไว้อย่างน้อยก็เป็นทำนองเพลงไทยเดิมซึ่งเราจะต้องนำมาให้น้องๆและหลานได้เรียนรู้กันต่อไปมาฟังเพลงทำนองไทยกันอีกสักเพลงครับเป็นเพลงไทยสำเนียงเขมรนะครับชื่อว่าเพลงเขมรพายเรือเพลงนี้ผู้ฟังชอบเพราะว่ามีลีลาที่สละสลวยแล้วก็กระฉับกระเฉงนะครับออกสนุกสนานด้วยซ้ำเพลงเขมรพายเรือสองชั้นเป็นเพลงสำเนียงเขมรนะครับเป็นเพลงเก่าเดิมชื่อว่าเขมรอมตึกใช้บรรเลงขับร้องในการแสดงโขนและก็ละครเพลงนี้ใช้หน้าทับปรบไก่มี2ท่อนนะครับท่อน1มี4จังหวะท่อน2มี3จังหวะนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงเขมรพายเรือครับ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปนี้คือเพลงเขมรพายเรือนะครับก็เป็นเพลงที่มีลีลาไพเราะแล้วก็สนุกสนานน่าฟังนะครับถูกนำไปใช้เป็นเพลงคู่หลายเพลงอย่างเช่นเพลงพายเรือพลอดรักนี่ครับเพลงนี้เป็นเพลงเขมรเก่านะครับมาจากเพลงเขมรอมตึกต่อไปมาฟังบทบาทของเพลงเก่าๆของวงสุนทรภรณ์ในยุคแรกๆแล้วก็เป็นเพลงซึ่งหาฟังยากกันสักเพลงนะครับคืนนี้เป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้เปิดนะครับเพลงต่อไปนี้ชื่อว่าเพลงคิดถึงฉันบ้างไหมในยุคต้นๆของกรมโฆษณาการนะครับนอกจากจะมีคุณมัณฑนาโมราคุณคุณเป็นศรีพุ่มจูศรีคุณวินัยจุลสปาคุณศรีสุดารัชตะวันคุณวรรุณอารีคุณชวลีช่วงวิทย์คุณสมศักดิ์เทพนนท์ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำมาจนทุกวันนี้จนท่านล่วงลับจากไปเนี่ยยังมีนักร้องอีกหลายท่านนะครับอย่างเช่นคุณจุรีโอสิรินะครับคุณจันทนาอบายวาคุณสุปานีพกสมบุญที่ก็ร้องมาอยู่ในชุดแรกนะครับเพียงแต่ว่าท่านอัดเป็นเสียงไว้น้อยหลายๆท่านอาจจะอัดเป็นเสียงไว้หลายเพลงแต่เป็นการอัดแบบรีนไม่ได้ออกมาเป็นแผ่นเสียงนะครับเป็นบันทึกเป็นเทปรีนไว้เฉยๆก็ไม่ได้เผยแพร่ออกมาทำให้หาฟังยากทีเดียวบทเพลงต่อไปนี้เป็นการขับร้องของคุณสุปานีพุกสมบุญนะครับชื่อว่าเพลงคิดถึงฉันบ้างไหมคิดถึงฉันบ้างไหมนี่เนื้อร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลนะครับส่วนผู้ที่ประพันธ์ทำนองก็คือครูเอื้อสุนทรธนานั่นเองครับท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกมาตั้งแต่ยุคแรกแล้วก็จนถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตของท่านเลยนะครับเรียกว่าเพลงจากกรมสัมพันธ์หรือจากวงสุนทรภรณ์นี่จะขาดครูเอื้อซะไม่ได้ทีเดียวแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ปั้นนักร้องต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเป็นดาวข้างฟ้าอยู่จนทุกวันนี้แหละครับขอเชิญรับฟังจากเสียงร้องของคุณสุปานีพุกสมบุญนะครับนักร้องยุคแรกของวงสุนทรภรณ์นะครับในเพลงคิดถึงฉันบ้างไหม

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าววัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม Mcot News FM 100.5 ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศ

0: ข่ายก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์ 18:00 น.ถึง 20:00 น. MCOT News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: MCOT News FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
3: เล็กๆน้อยๆถ้าเราประมาทเราก็ยากที่จะมานั่งภาวนาทำวัดสวดมนต์ได้เล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆถ้าเราประมาทเราก็คงยากที่จะมาฝึกมาปฏิบัติได้อันอย่าประมาทอย่ามองข้ามว่าไม่จำเป็นร่มนึกอยู่เสมอว่าถ้ามีฝนถ้ามีร้อนก็จำต้องมีความพร้อมแม้ได้ขึ้นรถลาม้าเรือก็ต้องระวังเวลาขึ้นเวลาลงต้องตั้งสติให้ดีอย่ากระโดดอย่าเผลอเพราะว่าถ้าเผลอแล้วก็มีอันต้องเสียเวลาขาพลิกขาแพลงเอ็นพลิกเอ็นแพลง3เดือน2เดือน3เดือนค่อยจะมาวัดได้แม้แต่เหินเดินก็เหมือนกันอย่าชะล่าใจถ้าชะล่าใจเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ตกหลุมตกล่องเมื่อนั้นต้องระวังเล็กๆน้อยๆนี่ทำให้เราเสียเวลาทำให้เราไม่ได้มาสะดวกตามที่เราตั้งใจการที่เราไปมองอะไรมากกว่ามองตัวเราปัจจุบันก็จะทำให้เราเสียหลักได้ทุกเรื่องการที่เราไปมองอะไรเกินกว่ามองตัวเองแล้วเราจะเสียหลักต้องคอยระวังการมานั่งมานิ่งมาสงบด้วยการกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นหลักหายใจเข้าเราก็กำหนดรู้หายใจออกเราก็กำหนดรู้สอดแทรกด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราเคยฝึกเคยปฏิบัติกันมาเหล่านี้เป็นอาหารของใจเหล่านี้เป็นที่หล่อหลอมของใจเหล่านี้เป็นที่หล่อหลอมของจิตใจจึงต้องฝึกต้องปฏิบัติกันให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจของแต่ละคนถ้าบอกไม่ว่างไม่ว่างจนตายถ้าบอกไม่ว่างไม่ว่างจนตายร้อนหนักฝนตกหนักรถติดหนักเช้าหนักสายหนักหิวหนักเมื่อยหนักเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการอ้างด้วยกิเลสคนขี้เกียจจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้อย่าให้อะไรเป็นข้อต่อรองกับตัวเรามากอย่าให้มีข้อแลกเปลี่ยนมากอย่าให้มีข้อต่อรองข้อแลกเปลี่ยนมากอย่างน้อยขอให้เราได้ทุกวันศุกร์ทุกวันพระหรือวันอื่นใดที่เราตั้งใจจะกำหนดมันจะต้องมีวันกำหนดตัวเองลงไปว่าเราควรจะเป็นอิสระเราควรจะหลีกเล่นเราควรจะปลีกตัวบ้างให้โอกาสกับตัวเองบ้างเมื่อเราให้โอกาสกับตัวเองได้แล้วอื่นใดอย่างใดก็จะทำให้เรานั้นมีความเบากายเบาใจมากขึ้นชีวิตมันสับสนชีวิตมันสารวนวุ่นวายกับโลก ชีวิตนี้มันวุ่นวายสับสนกับโลกเหลือเกินถ้าเราไม่มีความจงใจตั้งใจถ้าเราไม่มีความจริงใจตั้งใจแล้วชีวิตนี้มันก็จะมั่วอยู่ตลอดเวลาชีวิตนี้มันก็จะมั่วอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจถ้าเราไม่จริงใจข้อปฏิบัติใดๆของเราก็คงดีได้ยากยิ่งงานทางด้านจิตใจเป็นงานที่สร้างความอิสระให้กับตัวเองถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วยากที่เราจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้ตั้งใจงดตั้งใจเว้นตั้งใจเลิกตั้งใจละตั้งใจหยุดก่อกรรมทำเข็นสร้างเวรสร้างกรรมแม้จะเป็นอาทิตย์ละครึ่งชั่วโมง45นาทีถือว่าเป็นที่มาของคุณงามความดีทุกสิ่งทุกอย่างการหลีกเล่นออกมาสร้างเนคขมบารมีถือว่าเป็นยอดของคุณงามความดีของการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนาสิทธัตถราชกุมารก็ทรงผนวดเช่นเวลานี้ศาสดาของศาสนาเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุอื่นใดถ้าไม่มีการหลีกเล่นไม่มีการหลีกเว้นไม่มีการงดการเว้นเข้าสู่วัดวาศาสนาการดำรงอยู่ซึ่งคุณงามความดีของพระพุทธศาสนาก็คงไม่ปรากฏอยู่และปรากฏอยู่ได้เท่าทุกวันนี้นี่เพราะมีพุทธมามกะผู้ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในชีวิตจริงควรจะได้หลีกเล่นควรจะได้ปลีกตัวออกมาอยู่อย่างสงบสงัดแม้จะได้น้อยได้มากได้ทำวัดสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่มุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์ยุคพระพุทธเจ้าที่ยังมีพระชนอยู่ผู้บวชโดยส่วนมากก็จะได้บรรลุธรรมโดยส่วนมากหมดยุคพุทธเจ้าแล้วก็มีการฝึกก็เรียกว่ายุคนั่งสมาธิมีการปฏิบัติเช่นเวลานี้มากได้ฌานได้ญาณได้อภิญญาพอหมดยุคสมาธิแล้วก็จะมีแต่ถือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227สุดท้ายก็เหลือตั้งแต่เครื่องหมายผ้าเหลืองห้อยไว้ที่บ่าหมดจากยุคการถือศีลแล้วก็จะมีแต่ยุคแห่งการฟังมีแต่ยุคแห่งการฟังมีแต่ยุคของการฟังเท่านั้นไม่จำเป็นต้องถือศีลมีแต่การฟังเท่านั้นสนใจแต่เรื่องการฟังเท่านั้นเรียกว่านำด้วยข่าวสารนำโดยทีวีวิทยุสื่อสารอื่นใดจะเหลืออยู่แต่เรื่องของการข่าวสารไม่สนใจในเรื่องของนั่งสมาธิไม่สนใจในเรื่องของการถือศีลถือว่าเป็นเรื่องลำบากหมดยุคนี้แล้วก็กลายเป็นยุคอื่นใดก็คือยุคให้ทานมีแต่การให้ทานอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เกี่ยวนั่งสมาธิก็ลำบากถือศีลก็ลำบากฟังเทศฟังธรรมก็ลำบากศึกษาค้นคว้าก็ลำบากขี้เกียจจะฟังมีแต่ให้ทานอย่างเดียวก็พอเพราะไม่มีเวลาแล้วยุคนี้แล้วเป็นยุคที่สุดท้ายแล้วถ้ามาถึงตรงนี้แล้วว่ายุคสุดท้ายแล้วแน่ที่สุดก็มีแต่ข่าวสารออกมาทางวิทยุทีวีโทรศัพท์อะไรจีปาถาออกมาเป็นยุคค่อยๆเลื่อนลอยไปเลื่อนน้อยลงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละก็จะเห็นความจริงเป็นอย่างนี้แต่ถ้าจะถามว่าหมดยุคพระอรหันต์หรือยังหมดยุคพระนิพพานหรือยังยังถ้ายังมีทานอยู่ก็ต้องมีอิ่มถ้ามีนั่งอยู่ก็ต้องมีกำหนดและปฏิบัติได้เท่ากันกับเหมือนพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ยังไม่หมดยุคหมดสมัย

เป็นต้องเผาตัวเองด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นอาศัยคุณธรรมคือมีความเพียรมีสัจจะทำอยู่อย่างที่เราทำกันทุกวี่ทุกวันนี่แหละจึงนำพาตัวเราให้เข้าถึงหลักคือความพ้นทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องความทุกข์จะเห็นเป็นเรื่องจอมปลอมยิ่งสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้พายคนนั้นบีบตัวเองกระเสือกกระสนดิ้นรนแทบจะไม่มีเวลาหาวัดหาวาแทบไม่มีเวลาเข้าวัดเข้าวาแทบจะหมดยุคหมดสมัยแล้วมีน้อยประชากรในกทม.เป็นร่วม10 ล้านจะมีคนเข้าวัดมานั่งสมาธิเช้าเที่ยงเย็นทุกวันพระวันศุกร์เช่นอย่างนี้ก็คงร้อยล้อเต็มทีโดยเฉพาะในกทม.คงน้อยเต็มทีแทบจะคำเป้าไม่ได้แทบที่จะหาไม่ได้สิล่ะยกเว้นเป็นครั้งเป็นคราวเป็นงานเป็นการบางครั้งบางขณะแต่กระนั้นก็ยังไม่ได้มากหรอกท่านทั้งหลายการมาวัดการอยู่วัดเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายคือมอบกายถวายชีวิตมาอยู่วัดอย่างนี้ถือว่ายากยิ่งมากันมากมากอย่างนี้ถือว่ายากลำบากหาได้ไม่ง่ายทุกวันศุกร์ทุกวันพระที่ท่านมาประกอบกิจกรรมอย่างนี้ถือว่ายังรักษาความเป็นพี่น้องชาวพุทธไว้เต็มรูปแบบพอทราบว่าพระพุทธศาสนานั้นประกอบด้วย1สถานที่คือศาลาพระราชทา2คำสอนคือคำสอนพุทธเจ้าที่นำมาชี้แจงแสดง3ประกอบด้วยพิธีกรรมซึ่งมีการไหว้พระสวดมนต์รับศีล4ก็มีบุคคลผู้แสดงผู้ฟังส่วนนี้ก็เรียกว่ากิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาการที่พวกท่านทั้งหลายยอมมอบกายถวายชีวิตมาประกอบกิจทางพุทธศาสนาให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยกายได้วาจาได้ใจอย่างนี้หายากหาลำบากถ้าไม่มีบุญวาสนาบารมีถ้าไม่มีคุณงามความดีตั้งใจดีพอแล้วไหนรถติดไหนฝนตกไหนน้ำท่วมไหนร้อนไหนเย็นไหนสารพัดที่จะอ้างอิงอยู่นั่นแหละแต่เนื่องจากบุญวาสนาบารมีของพวกท่านถึงท่านเสียสละมากันได้นี่เองได้ชื่อว่าเป็นที่น่าอนุโมทนาในกุศลจิตของพวกท่านเป็นอย่างยิ่งรักษาความเป็นชาวพุทธได้ทุกรูปแบบไม่ทิ้งเชื่อเหลือเกินว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้มีแต่แก่นอย่างเดียวพระพุทธศาสนานั้นมีทั้งเปลือกมีทั้งกัปปีถึงจะเป็นพุทธศาสนามีทั้งบุคคลมีทั้งคำสอนมีทั้งสถานที่มีทั้งพิธีกรรมถึงจะเป็นพุทธศาสนาถึงจะอยู่ได้และได้เต็มเปี่ยมมาเป็นผู้รู้ยิ่งรู้จริงรู้แจ้งรู้ชัดก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยมาอย่างนี้แหละบางท่านก็อาศัยให้ทานบางท่านก็อาศัยการบูชาพระเครื่องบางท่านอาศัยโรคภัยไข้เจ็บบางท่านบางคนก็อาศัยเหตุจำเป็นอื่นใดและแม้ที่สุดโดยส่วนหนึ่งก็ได้เกิดศรัทธาเห็นการเกิดเป็นทุกข์เห็นความแก่เป็นทุกข์เห็นความตายเป็นทุกข์เห็นโลกนี้วุ่นวายสับสนจึงหลีกเล่นเข้ามาวัดมาปฏิบัติทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นที่มาของการเข้าวัดแม้เหตุอื่นใดไปดูหมอไปดูดวงดวงไม่ดีก็มาถวายสังฆทานอย่างนี้เป็นต้นหลายเหตุทำให้คนเข้าวัดหลายอย่างทำให้คนเข้าวัดแต่ว่าคนที่จะเข้าวัดด้วยปัญญาด้วยศรัทธาจริงๆนี่มันยากยากจริงๆผู้ที่มีศรัทธาเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดนี่มันยากท่านทั้งหลายลองคิดให้ลึกๆจะเกิดความรู้สึกศรัทธาว่าอยู่กับโลกน่าเบื่อน่ารำคาญสับสนวุ่นวายไม่รู้จบไม่รู้สิ้นโลกนี้วุ่นวายหนอโลกนี้สับสนหนอโลกนี้ยุ่งเหยิงหนอแล้วหนีเข้ามาอยู่วัดปฏิบัติอย่างนี้หาน้อยหาได้ยากเห็นความสำคัญของตัวเองว่าการเกิดในโชคดีแล้ว
ได้พบพระพุทธศาสนา

มีศาลาพระราชทาเป็นที่ตั้งมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอุปถัมภ์อยู่อย่างนี้คงหายากหายากหาได้ลำบากท่านทั้งหลายเห็นความสำคัญอย่างนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าชีวิตนี้เรามาอย่างคนไม่มีอะไรชีวิตนี้เราอยู่อย่างคนไม่มีอะไรและชีวิตนี้เราก็จากอย่างคนไม่มีอะไรท่านทั้งหลายที่นี้มาวัดมาปฏิบัตินี้ถือว่าทำได้ยากยิ่งลำบากจริงก็จะมาเป็นพิธีกรรมได้สมบูรณ์แบบอย่างนี้ทำได้ยากความสมบูรณ์นั้นต้องเต็มมีแต่กระดูกไม่ได้เรียกว่าเป็นคนต้องมีทั้งหนังทั้งเนื้อทั้งเอ็นทั้งกระดูกตับไตไส้พุงอาการ32ครบตัวเถอะถึงจะกล่าวว่าเป็นคนคนที่มีศาสนานั้นต้องมีเหตุผลอย่างนี้ปลูกศรัทธาพอปลูกศรัทธาได้แล้วว่าบาปมีบุญมีชั่วมีดีมีกรรมมีใครทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นถ้าปลูกศรัทธาได้อย่างนี้ก็มีเวลาหลีกเล่นเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาเมื่อมีศรัทธาเกิดขึ้นในจิตในใจแล้วจะไม่ปฏิเสธในการรับผิดชอบคุณงามความดีจะไม่ปฏิเสธการรับผิดชอบตัวเองคือรับผิดชอบสังคมหลีกเล่นให้โอกาสกับตัวเองเรียกว่ากายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกคือความละเอียดอ่อนของตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นศรัทธาเกิดอย่างนี้แล้วจึงหนีออกมาอยู่วัดศีลการมามีเคราะห์มีขอบมีเขตมีรั้วรอบขอบชิดไม่ว่าจะมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ต่างก็เป็นการชำระกิเลสหยาบๆให้มันหมดไปต่างก็เป็นการขัดเกลากิเลสหยาบๆให้มันหมดไปต่างก็เป็นการเผาย่างความชั่วหยาบๆออกไปจากใจอาศัยศีลเป็นรั้วรอบขอบชิดอาศัยศีลสัตว์เป็นสิ่งที่ป้องกันให้เรานั้นไม่ตกต่ำองอาจกล้าหาญแคล้วคลาดปลอดภัยก็อำนาจของศีลเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณสมบัติของศีลว่าคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขเชื่อเหลือเกินว่าศีลทำให้คนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขถ้าผิดปกติแสดงว่าไม่มีศีลถ้ามีปกติก็แหละแสดงว่ามีศีลคนเป็นอย่างนี้รักสุขเกลียดทุกข์นี่คือความเป็นคนมีศีลตั้งใจเสมอจะหลีกเล่นจากความทุกข์ตั้งใจเสมอจะหาความสุขให้กับตัวเองซึ่งมีกรอบคือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ตั้งใจอย่างนี้จาคะคือการเสียสละแม้ว่าจะยากจะง่ายแม้ว่าจะรถติดฝนตกแดดออกอย่างไรก็ดูเป็นเรื่องธรรมดาพอถึงวันศุกร์วันพระไม่รู้ละ 18:30 เรามาพบกันตรงนี้เรามาพบกันตรงนี้เพื่อจะได้แนวทางชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าบอกไม่ว่างไม่ว่างจนตายถ้าบอกไม่เลิกไม่เลิกจนตายถ้าบอกไม่ละไม่ละจนตายนี่คือความเป็นคนโดยทั่วๆไปบางครั้งมันสับสนเหลือเกินคนนั้นมีอยู่3ประเภทประเภทหนึ่งก็พวกเราประเภท2ก็เป็นกลางประเภท3ก็คือประเภทตรงกันข้ามคนมีอยู่3ประเภทประเภทหนึ่งคือพวกเดียวกับเราประเภท2คือเป็นกลางประเภท3ก็คือตรงกันข้ามกับเราคือศัตรูกับเราไม่ว่าพระเนนเถนชีบุรุษสตรีเหมือนกันทุกแห่งทุกคนทุกแห่งชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เหมือนกันหมดคนเนี่ยมีอยู่3ประเภทกุศลาหมายถึงความดีอกุศลาหมายถึงความชั่วอภยกตาก็หมายถึงเป็นกลางธรรมมีลักษณะเป็นอย่างนี้คุณสมบัติของคนก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้คุณสมบัติของคนก็มีลักษณะเป็นอย่างนี้จะต้องมีพวกเราพวกเขาและไม่ใช่พวกเรามันเป็นอย่างนี้พวกเราพวกเขาและไม่ใช่พวกเราคือเป็นกลางกลาง
พวกเขาคือพวกที่ตรงกันข้ามกับเราคนใกล้ชิดนั่นแหละคือศัตรูหมายเลขหนึ่งคนใกล้ชิดน่ะคือศัตรูหมายเลขหนึ่งย้ำอยู่เสมอว่าพระเนนต้องทำลายพระเนนตำรวจต้องทำลายพระตำรวจทหารต้องทำลายทหารนักการเมืองต้องทำลายนักการเมืองมันถึงจะสิ้นซากมันถึงจะจบสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็คือสถาบันเดียวกันนั่นแหละกลุ่มเดียวกันนั่นแหละก็จะทำลายซึ่งกันและกันหมู่เดียวกันนั่นแหละจะทำลายซึ่งกันและกันเกลือมันเป็นหนอนเกลือมันเป็นหนอนนั่นทำลายซึ่งกันและกันเมื่อเป็นอย่างนี้ต้องสลัดออกให้ได้เวลารักจะนึกว่าไม่ชังเวลาชังจะนึกว่าไม่รักเวลาชอบจะนึกว่าไม่ชอบรักชังชอบโกรธเกลียดมีอยู่ตลอดเวลาต้องเห็นการเกิดดับของสิ่งเหล่านี้ต้องพยายามทำตัวเราไม่บกพร่องมันจะได้ไม่มีแผลเป็นถ้าเราไม่บกพร่องแล้วแผลเป็นมันก็ไม่มีสักการโอปุริสังหันติลาภสักการะจะฆ่าคนและทำลายคนสักการโอปุริสังหันติลาภสักการะจะทำลายบุคคลนั้นนั้นถ้าเผลอเมื่อไรก็จะเสียคนเมื่อนั้นพึงระวังพึงสังเกตพึงรักษาตัวเราต้องระวังต้องสังเกตต้องรักษาตัวเราอย่างไรเสียต้องระวังต้องสละความรู้สึกที่มันมีอยู่บางครั้งเนี่ยมันอยากเต็มทีมันอยากเหลือเกินมันอยากจริงๆอยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากดีอยากเด่นอยากโด่งอยากดังแม้ที่สุดอยากให้สังคมยอมรับกับตัวเราจนกลายเป็นลืมเนื้อลืมตัวว่าเราเป็นใครมาจากไหนเราอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรจนนึกไม่ออกบอกไม่ได้ว่าคืออะไรสถานะความจริงเป็นอย่างนี้สถานะความเข้าใจเป็นอย่างนี้มันอยากจนลืมตัวเองว่าตัวเราควรจะเป็นอย่างไรอยากให้เขายอมรับแต่ตัวเองไม่ยอมรับเขาอยากให้เขาก้มให้เราแต่ตัวเราไม่ก้มให้เขาอยากให้เขาให้ความรู้กับเราแต่เราไม่ยอมน้อมเอาความรู้จากเขานี่คือสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจมนุษย์โดยส่วนมากเมื่อเป็นอย่างนี้ต้องสละซึ่งดูแล้วว่าต้องสละบางทีมันเป็นความบริสุทธิ์ใจเราก็ต้องสละจริงใจบริสุทธิ์ใจแต่เราต้องสละพอรู้แล้วบางทีมันไม่คุ้มได้ดังใจเจ้าของนะเสียหลักหมดทุกอย่างมีเรื่องทุกวันเพราะเรื่องเอาให้ได้ดังใจเจ้าของมีเรื่องทุกวันเพราะไม่ถูกใจเจ้าของที่มันวุ่นวายสับสนทุกวันนี้เพราะมันไม่ได้ดังใจเจ้าของเพราะสำคัญผิดได้ตลอดเวลาเผลอสำคัญผิดได้ตลอดเวลาพึงทราบด้วยว่าความสมบูรณ์ของต้นไม้นะมันน้อมลงมาเช่นเดียวกับรวงข้าวแต่มันสมบูรณ์มันก็น้อมลงมาใจที่มีศาสนานั้นต้องสละในสิ่งที่ไม่เป็นแก่นสารดื้อหัวรั้นทิฏฐิมานะไม่ได้ประโยชน์อะไรอวดเก่งนึกว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นนึกว่าคนอื่นสู้เราไม่ได้นึกว่าคนอื่นคงไม่มีใครเกินกว่าเรานึกว่าเราแน่แท้ได้จริงไม่มีอะไรหรอกคือไม่รู้ตัวเองผิดจังหวะผิดฝาผิดตัวผิดบุคคลผิดสถานที่ผิดเวลาผิดประมาณการถึงบอกต้องสละความรู้สึกเหล่านี้ต้องสละหลงรูปก็เสียรูปหลงเสียงก็เสียเสียงสำคัญผิดอะไรก็จะเสียผิดอย่างนั้นแหละสำคัญผิดสำนึกผิดอะไรก็จะเสียอย่างนั้นพอสำคัญผิดสำนึกผิดอะไรก็จะเสียอย่างนั้นแหละต้องระวังต้องเตือนต้องสอนเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าผีกินแรงไม่ตายนะคนกินแรงไม่ตายนะแต่ผีกินแรงนั่นตายโทษเถอะคนกินแรงน่ะไม่ตายแต่ว่าผีกินแรงน่ะมันตายถ้าวุ่นวายสับสนกับเรื่องไม่เป็นเรื่องก็จะตกตามเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องบางครั้งต้องสละต้องสลัดรู้ว่ามันไม่มีสาระไม่มีแก่นสารชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะชั่ววูบชั่วแวบเท่านั้นเองพึงรู้อยู่แก่ใจพ
พึงรู้พึงสำนึกสำเนียกแก่ใจว่าไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายจะต้องระวังจะต้องรักษาจะต้องเอาใจใส่ตัวเองมากกว่านี้เพื่อจะทำให้เรานั้นดีขึ้นทำไมงั้นเราจะเสียหลักเพราะเรื่องเหล่านี้ปัญญาที่เรามาฝนทุกวันได้ฟังได้อยู่ใกล้ได้สัมผัสได้รับรู้ใจมันสงบเย็นลงแล้วเราต้องเตือนสอนเจ้าของแล้วว่าคืออะไรจะเป็นอย่างเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนอายุยังน้อยจะเป็นอย่างเมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนยังแข็งแรงอะไรๆมันก็จะค่อยปรับตัวเองไปเรื่อยๆต้องรู้จักปรับถ้าไม่รู้จักปรับแล้วก็เสียหลักถ้าไม่รู้จักปรับแล้วเสียคนถ้าไม่รู้จักตัวเองแล้วเสียคู่เสียคนด้วยเหตุผลของสิ่งเหล่านี้ในแนวชีวิตนั้นจะต้องเข้าใจจะต้องละเอียดจะต้องเยือกเย็นจะต้องมีเหตุผลใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขากับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องยอมในความคิดซึ่งกันและกันต้องเห็นว่าประโยชน์น้อยประโยชน์มากซึ่งกันและกันต้องรู้เขากับเราเนี่ยต่างกันโดยภูมิธรรมภูมิปัญญาเรายอมได้เพราะคนมันไม่เท่ากันคนน่ะมันต่างกันโดยความคิดต่างกันโดยฐานะต่างกันโดยสภาพสิ่งแวดล้อมต่างกันโดยสิ่งที่ต่อเนื่องต่างกันตั้งแต่เกิดมาแล้วบางครั้งถึงต้องบอกสละความรู้สึกด้วยตัวปัญญาหากลบกบนี้แล้วไม่คุ้มดูแล้วไม่คุ้มพอมันไม่คุ้มเราก็หยุดพอหยุดใจเราก็เย็นขึ้นใจเราก็มีเหตุผลมากขึ้นการเดินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นอย่าประมาทชีวิตจริงคือการเดินทางชีวิตจริงคือการเดินทางไม่ได้เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวก็หลงทางเดี๋ยวก็ตกหลุมตกล่องเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็สะดวกอย่างนี้คือชีวิตขึ้นลงหนาวร้อนร้อนอย่างนี้คือชีวิตเหมือนลิ้นกับฟันกัดกันได้ตลอดเผลอไม่ได้เผลอทีไรกัดกันในทุกจุดคนเราที่อยู่รวมกันก็เหมือนกันเพิ่งเห็นความจริงเป็นอย่างนี้แล้วที่สุดก็ต้องเยียวยาด้วยความมีปัญญาเยียวยาด้วยความมีปัญญาพิจารณาทุกโทษเวรภัยว่าอย่าจองกรรมจองเวรนักปราชญ์นั้นจะไม่จองกรรมจองเวรรู้ผิดรู้สำนึกตัวเองว่าเรานะเขานะมันก็ต่างกันในลักษณะอย่างนี้เมื่อมันต่างกันในลักษณะอย่างนี้เราก็ยอมกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนิสัยอุปนิสัยโทษสันดานต่างกันแล้วที่สุดเราก็ให้อภัยกับทุกคนได้พยายามตั้งใจอย่างนี้ที่เราอยู่ได้ในโลกทุกความเป็นจริงทุกวันนี้คือการให้อภัยนั่นหมายถึงความมีเมตตาต่อสัตว์โลกร่วมกันเมื่อเรามีเมตตาต่อสัตว์โลกในการอยู่ร่วมกันแล้วเราให้อภัยกันแล้วอะไรต่อมีอะไรมันจะมีแต่ความเย็นความสบายในหมู่ในคณะผิดเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่เป็นไรบกพร่องผิดพลาดไม่เป็นไรแก่ทุกวันปรับทุกวันแก่ทุกวันปรับทุกวันเหมือนอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวฝนตกมันก็เป็นอย่างนี้ความรู้สึกของคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราปรับแก่แล้วที่สุดเราก็ดีได้อาศัยย่างด้วยความอดทนย่างด้วยความภาคเพียรพยายามย่างด้วยความมีเหตุมีผลของใจปัญญาที่เรามีประสบการณ์ชีวิตจริงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทำให้เรานั้นอยู่ได้ทำให้เรานั้นได้อยู่ด้วยคุณงามความดีอย่างนี้ทำให้เราอยู่ได้และได้อยู่ด้วยคุณงามความดีอย่างนี้การแสดงออกร่วมรับผิดชอบใดๆต่างย้ำต่างเตือนต่างเน้นให้เห็นความสำคัญของตนเองมีเวลาหลีกเล่นมีเวลาปฏิบัติก็จะได้เชื่อเป็นการปลูกฝังศรัทธาให้เกิดขึ้นกับใจสร้างศีลให้เกิดขึ้นกับใจสร้างจาคะให้เกิดขึ้นกับใจสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับใจมากขึ้นทุกวันที่สุดเราก็เห็นความสำคัญซึ่งกันและกันมีผลต่อเนื่องซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันแล้วที่สุดเราก็ยกเว้นได้มีข้อแม้ได้อะไรต่อมีอะไรเราก็เห็นอยู่เสมอว่าอะไรอะไรมันก็แก้ได้ปรับได้คนเรานั้นถึงบอกว่านับ1 2 3อยู่เรื่อยๆบางครั้งต้องนับย้อนกลับไปกลับมาจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วมันปรุงมันแต่งของมันเองจริงๆแล้วมันเอาผิดเอาถูกของมันเองจริงๆแล้วมันเอาแพ้เอาชนะของมันเอง
ิเลสมันเกิดอย่างนี้มันเหยียบหัวใจคนมาอย่างนี้

0: แล้วมันก็เดือดร้อนมาเพราะเหตุเหล่านี้ถึงบอกว่ายกเว้นยกโทษได้ตลอดเวลาใจเมื่อมีศาสนาครองใจแล้วจะมีลักษณะอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยไม่มีล้าสมัยไม่มีทันสมัยถ้าฝึกถ้าปฏิบัติถ้าอดออมถ้ายอมเสียสละสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจจะครองได้ความพ้นทุกข์ยอมเกิดขึ้นกับใจสำคัญยิ่งคือเห็นความบกพร่องของตัวเองสำคัญยิ่งคือความเห็นความผิดพลาดของตัวเองสำคัญยิ่งคือเตือนตัวเองสอนตัวเองได้ว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วการแก้ไขปรับปรุงตัวเราก็จะดีขึ้นในแนวปฏิบัติถึงบอกว่าพยายามนะตั้งใจนะเพียรพยายามนะตั้งใจนะข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นในแนวของการเฝ้าฝึกปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นผิดเป็นครูเป็นอาจารย์ประสบการณ์สอนในตัวเราได้สำนึกสำเนียกความพ้นทุกข์มันจะเกิดด้วยตัวปัญญาอย่างนี้ใจเราเมื่อมันสงบด้วยการฟังสงบด้วยการเพ่งอยู่สงบด้วยการบริกรรมสงบด้วยการคิดค้นให้จิตใจอยู่กับจุดหนึ่งจุดใดได้นานที่สุดความละเอียดความนุ่มนวลคมกลมกล่อมของใจก็เกิดขึ้นคำว่าเป็นหนึ่งก็เกิดขึ้นอิสระก็เกิดขึ้นแนวทางการฝึกการปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นต่างกันแต่พิธีกรรมเท่านั้นแต่งต่างกันแต่พิธีเท่านั้นเองจะยุบหนอพองหนอสัมมาอรหังหรืออื่นใดก็ตามมันเป็นเรื่องของเฉพาะแต่ละคนแต่ฝึกไปฝึกมามีเหตุมีผลเหมือนกันฝึกไปฝึกมามีความรู้สึกอย่างไรก็เน้นเพื่อตัวเองให้เลิกให้ละให้ลดให้วางให้เพิกถอนแล้วที่สุดมันจะเข้าใจว่าเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆที่สุดเป็นอย่างนี้ทานนั้นต้องพยายามศีลนั้นต้องพยายามภาวนานั้นต้องพยายามศีลสมาธิปัญญานั้นต้องเป็นเครื่องเผาใจอยู่ตลอดเวลาศีลสมาธิปัญญานั้นต้องเผาใจอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนก็ต้องอย่างนี้แหละสมัยโน้นก็อย่างนี้สมัยนี้ก็อย่างนี้คนเลวคนอันธพาลไม่ได้มามียุคนี้ยุคโน้นนะมีทุกยุคทุกสมัยพระเจ้าสุปปุทธะโทษเถรวาทเป็นพ่อตาของสิทธัตถะราชกุมารแค้นมากแล้วปิดประตูปิดทางไม่บิณฑบาตจึงถูกแผ่นดินสู่พระเทวทัตนางกินจามนาวิกาใครบ้างล่ะที่ถูกแผ่นดินสู่มีหลายคนหลายท่านยุคนั้นก็มียุคนี้ก็มียิ่งเราได้ยินข่าวใดๆใหม่ๆว่าเรือปรางโน่นแถวอ่าวเบงกอลนู่นตายเป็นร้อยๆวันสองวันมานี้เห็นแล้วว่ามันมีอะไรที่ต้องตายเกิดเท่าไรตายเท่านั้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นบนบกก็ตายในน้ำก็ตายบนบกก็ตายในน้ำก็ตายบนอากาศก็ตายมีสิทธิ์ตายในทุกที่ทุกสถานประมาทเมื่อไรขาดสติเมื่อไรเผลอการติดตามข่าวเมื่อไรเราก็มีสิทธิ์ตายเมื่อนั้นยุคนี้เป็นยุคข่าวสารถึงกันแล้วถ้าเราไม่สนใจไม่ใส่ใจทำเป็นหูไปนาวตาไปไร่เราก็จะเสียคนโดยไม่รู้สึกตัวการอยู่ร่วมกันจำเป็นจะต้องอาศัยต้องสนใจต้องเอาใจใส่แสดงออกซึ่งการรับผิดชอบร่วมกันจะบอกไม่ใช่หน้าที่ไม่ได้เราเป็นสัตว์สังคมโทษเถอะเราอยู่ร่วมกันเราพึ่งพาอาศัยกันเราจะต้องแสดงออกร่วมกันบางทีคนเรานั้นขี้เกียจจะรับผิดชอบขี้เกียจจะมีเรื่องพอถามว่าช่วยได้ไหมตอบว่าไม่มีความสามารถตอบได้ง่ายๆนะสำนวนนักปราชญ์ก็ว่าไม่มีความสามารถทันทีแหละขี้เกียจจะรับผิดชอบขี้เกียจจะมีปัญหาขี้เกียจจะมีเรื่องเสร็จแล้วก็ตอบว่าไม่มีความสามารถอย่างนี้เป็นต้นหลายๆอย่างคนเรานั้นชอบอย่างนี้แหละคือจะแก้ปัญหาง่ายๆในการที่เขาไปรับผิดชอบใดๆในขี้เกียจจะรับผิดชอบกลัวมีปัญหากับคนกลัวขัดแย้งกับคนกลัวทะเลาะกับคนสังคมมันต้องมีการขัดแย้งลิ้นกับฟันมันต้องมีการขัดแย้งถ้ามีรัฐบาลมันก็ต้องมีฝ่ายค้าน แล้วถ้ามีฝ่ายค้านมันก็ต้องมีฝ่ายเป็นกลางคือต้องมีคนเป็นกลางนั่นแหละคือวุฒิสมาชิกมันต้องมีคนหนึ่งเป็นกลางมีรัฐบาลมีฝ่ายค้านต้องมีคนหนึ่งเป็นกลางคือวุฒิสมาชิกมีคนดีก็ต้องมีคนชั่วแล้วขณะเดียวกันก็ต้องมีคนไม่ดีและไม่ชั่วมีอยู่ถึงบอกมีพวกเราก็ต้องมีพวกเขาแล้วก็มีประเภทไม่ใช่พวกเราก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละ1พวกเดียวกัน2พวกตรงกันข้ามกับพวกเรา3ก็คือพวกไม่เป็นไม่เข้าพวกใดพวกหนึ่งสังคมเป็นอย่างนี้กุศลาหมายถึงความดีอกุศลาหมายถึงความชั่วอภยกตาคือความเป็นกลางพอเราฟังแล้วมันเกิดความเข้าใจว่านี่คือสมบัติของโลกนี่คือสิ่งที่มีอยู่นี่เป็นสมบัติของโลกนี่คือสมบัติของสิ่งที่มีอยู่พอเราเข้าใจได้อย่างนี้ความรู้สึกเราก็จะละเอียดขึ้นความรู้สึกเรารับผิดชอบก็จะดีขึ้นความรู้สึกเราละเอียดรอบคอบก็จะดีขึ้นสังคมนั้นต้องการการอยู่ร่วมกันที่ดินมันแพงเพราะมันอยู่ร่วมกันอย่างซอยสีลมก็ดีหรือแถวรัชดาก็ดีที่ใดๆก็ตามถ้ามันมีการจอแจเกิดขึ้นก็จะมีซอยละลายทรัพย์แล้วจะตั้งซอยกินทรัพย์ถ้าคนมากที่ดินมันก็มีราคาคนที่มันมีประโยชน์คนที่มันได้ประโยชน์ทุกวันนี้เพราะคนอยู่ร่วมกันมากๆแล้วสร้างเหตุปัจจัยยังตัวเองและสังคมให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างคุณงามความดีของตัวเองให้หลุดพ้นจากสิ่งที่มีอยู่ถ้าไม่มีทุกข์มันก็ไม่พ้นทุกข์ถ้าไม่มีคนมันก็ไม่พ้นคนถ้ามันไม่มีพยามารมันก็ไม่พ้นมารที่มันดีเด่นโด่งดังเพราะมันมีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องวัดใจเป็นเครื่องสอบอารมณ์ตัวเองเป็นเครื่องวัดจิตวัดใจเราตลอดเวลาทำไมเขาถึงมีแชมป์โลกเพราะหาคนเก่งจริงๆมันต้องมีคู่ต่อสู้เราจะไปต่อสู้กับใครเราก็ต่อสู้กิเลสเจ้าของนั่นแหละอยู่กับคนมันต้องมีเรื่องคนเดียวก็ต้องมีเรื่องสองคนก็ต้องมีเรื่องถ้าเราเป็นคนถ้าเราหลบหลีกปัญหาไม่ใช่คนไม่ใช่นักปราชญ์ไม่ใช่บัณฑิตมันต้องยอมแล้วว่าอยู่กับคนมันต้องเป็นฐานซึ่งกันและกันเขาอาศัยเราเราอาศัยเขาแม้จะมีการแย่งการขัดกันเหมือนสามีภรรยาศิษย์กับอาจารย์มันก็ต้องอย่างนี้แหละในครอบครัวใดมันไม่มีเรื่องขัดแย้งกันเป็นอันไม่มีนอกจากอย่างที่ว่านั่นบนอากาศว่างจากรอยเท้าบนอากาศว่างจากรอยเท้าว่างจากรอยเท้าบนอากาศไม่มีตาประทับรอยเท้าบนอากาศไม่มีมีแต่ความว่างชั้นใดคนเรานั้นถ้าอยู่กับคนมันต้องมีเรื่องมันจะต้องมีเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรมันก็อย่างนี้แหละเขาบ้างเราบ้างอาศัยกันหนุนกันผลักกันไปผลักกันมาแล้วก็ดีเองนี่แหละคนเราถ้ามีความอดทนในการฟังอดทนในการอยู่ใกล้อดทนในการสัมผัสอดทนในการรับรู้เนี่ยมันเผาใจเจ้าของให้ดีขึ้นนี่แหละคือเสกเจ้าของให้ดีขึ้นไม่ใช่ไปเสกตัวอื่นนะนี่แหละคือเครื่องเสกเจ้าของให้มันดีขึ้นไม่ได้ไปเสกอะไรนี่คือตัวเสกเราให้ดีขึ้นเครื่องช่างเครื่องวัดใจเราอยู่ตรงนี้ที่เรามาวัดมาปฏิบัติเพื่อต้องการในใจเราเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันให้ใจเรามีภูมิต้านทานว่าจริงๆพระท่านว่าอย่างนี้พระท่านสอนอย่างนี้พระท่านเตือนอย่างนี้ยุคพระพุทธเจ้าก็อย่างนี้ยุคนี้ก็อย่างนี้ไม่มียุคอะไรเกินกว่ายุคแห่งความเป็นจริงอย่างนี้ไม่ต้องรอยุคภาษีอ่านหรอกยุคนี้แหละคือความจริงความจริงเป็นสิ่งที่ปรากฏทุกยุคทุกสมัยอย่ายกย่ออย่าให้ความหวังจนเลื่อนลอยอย่าไปสร้างความหวังเลื่อนลอยจนไม่มีเหตุมีผลขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจในตัวเองสับสนในชีวิตเจ้าของไม่มั่นใจในตัวเองพระพุทธเจ้าต้องเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรก็ต้องได้อย่างนั้นจะชื่อถาวรหรือชื่ออะไรก็ชื่อไปเถอะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรต้องได้อย่างนั้นเหตุดีผลดีเหตุดีผลดีเหตุมีผลมีเชื่ออย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นชาวพุทธเต็มรูปแบบถ้าเราอาศัยซึ่งกันและกันเป็นบาทฐานซึ่งกันและกันนี่แหละคือฐานซึ่งกันและกันยกตัวเองให้สูงขึ้นอยู่ดีๆมันดีเองไม่ได้หรอกนอกจากของจังไรเท่านั้นเองระฆังดังเองเขาเรียกระฆังจังไรกลองดังเองเขาเรียกว่ากลองจังไรเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องเข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันนี่คือที่มาของคุณงามความดี ขอให้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในสิ่งที่เราอยู่ร่วมกันนี้เป็นการสร้างศรัทธาในตัวเองสร้างปัญญาในตัวเองสร้างการเสียสละในตัวเองให้เกิดขึ้นสร้างศีลสร้างทำให้เกิดขึ้นเพราะการอยู่ร่วมกันนี่แหละเสียงเผาใจเราได้รูปเผาใจเราได้เสียงของชายก็เผาใจของหญิงเสียงของหญิงก็เผาใจของชายอื่นใดก็คือตรงกันข้ามนั่นแหละฝ่ายดีขึ้นเหตุเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เราดีขึ้นไม่ต้องให้อาจารย์สอบอารมณ์ดอกเราสอบตัวเองนั่นแหละวัดตัวเองนั่นแหละไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์ต้องสอบอารมณ์ตัวเองน่ะสอบอารมณ์ตัวเองว่าเสียงกระทบเป็นอย่างไรรูปกระทบเป็นอย่างไรการอยู่ใกล้กันเป็นอย่างไรมันช่างใจมันวัดใจเราเองทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องให้ใครมาสอบอารมณ์เราหรอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่คือสิ่งที่สอบใจเราได้ฟังมาได้เห็นมาได้อยู่ใกล้นี่คือการสอบอารมณ์เราให้เรามีความเชื่อเถอะว่านี่คือที่มาของการทำใจเราผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงตั้งใจแน่วแน่ว่าไม่ยกยอดตัวเองไม่เมารอบตัวเองว่าเราจะต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ทำให้เราดีขึ้นงานส่วนตัวก็ทำให้เราได้ประสบการณ์ชีวิตจริงมากขึ้นงานส่วนรวมก็ทำให้เรามีประสบการณ์ชีวิตจริงมากขึ้นการอยู่ในสังคมมากๆก็สอนให้เรามีประสบการณ์ดีขึ้นทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นผีกินแรงตายแต่คนกินแรงไม่ตายถ้าเชื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อว่าเราทำแล้วย่อมได้แน่นอนไม่ต้องสงสัยต่อหน้ารับหลังได้แน่นอนไม่ต้องอธิบายใครจะยอมรับใครจะไม่ยอมรับตัวเราเองก็รู้ตัวเราเองดีทุกสิ่งทุกอย่างบกพร่องผิดพลาดไม่เป็นไรแต่อย่าขาดสติบ่อยๆพยายามแก้ไขพยายามเตือนเจ้าของมันมีคุณภาพตรงที่เรามีงานทำมันมีประโยชน์ตรงที่เราใช้มันได้ถ้าเราใช้มันไม่ได้มันไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นแหละถึงบอกว่าอย่าหวั่นไหวกับการอยู่ร่วมกันทุกอย่างเราต้องแสดงออกซึ่งการรับผิดชอบร่วมกันชาติเป็นของทุกคนศาสนาก็เป็นของทุกคนสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เป็นของทุกคนถ้าเราทุกคนปลูกขึ้นมารับผิดชอบร่วมกันการอยู่ด้วยข้อวัดปฏิบัติก็จะดีขึ้นสิ่งแวดล้อมภูมิคุ้มกันก็จะดีขึ้นอาศัยความจริงอาศัยคำความตั้งใจที่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ละเอียดอาศัยประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันอาศัยชีวิตจริงในการอยู่ร่วมกันจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นได้จากใจที่ย้อมด้วยทานศีลภาวนาจากใจที่ย้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาจากใจที่ย้อมด้วยคุณงามความดีที่แสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ต่อตัวเองและสังคมสะเหล่านี้แหละจะเป็นแรงเพิ่มพูนบุญกุศลบารมีให้กับตัวเราวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าก็จะนำพาชีวิตของหมู่เราพี่น้องชาวพุทธให้ดีขึ้นอาศัยความตั้งใจอาศัยความจริงใจอาศัยความเข้าใจที่พยายามรักษาอย่างต่อเนื่องและผูกพันจะนำพาหมู่เราให้ดีขึ้นศาลานั้นไปสวรรค์นิพพานไม่ได้แต่พวกเราใช้ศาลานี้สามารถไปสวรรค์นิพพานได้ศาลาไปสวรรค์นิพพานไม่ได้แต่ว่าศาลานี้ถ้าเรามาใช้แล้วมันได้ประโยชน์มีประโยชน์ทำให้เรานั้นเห็นชัดเจนชีวิตตัวเองมากขึ้นจิตสงบใจเย็นลงก็จะเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นแน่ใจและตายใจว่าพระพุทธศาสนานั้นไม่เคยว่างเว้นจากพระอรหันต์เชื่อมันเหลือเกินว่าพระอรหันต์ไม่เว้นจากการมีข้อวัดปฏิบัติอยู่ถ้าตราบใดยืนตากแดดตราบนั้นก็ต้องร้อนถ้าตราบใดยืนตากฝนตราบนั้นก็ต้องเปียกถ้าตราบใดกินอยู่ตราบนั้นก็ต้องอิ่มถ้าตราบใดยังมีคนฝึกคนปฏิบัติอยู่ความพ้นทุกข์คือคำว่าเป็นพระอรหันต์ย่อมมีอยู่ทุกเมื่อเพียงแต่เชื่อว่าบาปมีบุญมีไม่หวั่นไหวทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตายใจอย่างนี้นี่คือคุณสมบัติของพระโสดาบันพระนางวิสาขาเป็นอย่างนี้หวังอย่างยิ่งจะได้เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันคือไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกัมมังวิชชาจะธัมโมจะสีลังชีวิตมุตตมังเอเตนะมัจจาสุชันตินะโคเตนะทะเนนวาติเอโอกาสปัจจุบันจะได้อัญเชิญสัตถุธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาชี้แจงแสดงเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมและเป็นแนวทางของการปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายตามสมควรเจเวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นวันฟังธรรมะประจำวันที่ศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมนารามดังเช่นที่เคยได้จัดมาทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์ดังที่เราทราบแล้วการฟังพระธรรมเทศนาขอให้เพิ่มความดีสามอย่างให้ลดความชั่วลงสามอย่างถึงจะได้ประโยชน์จากการฟังธรรมความดีสามอย่างก็คือให้เพิ่มศรัทธาความเชื่อมีประสาทะความเลื่อมใสสนับสนุนให้ในการที่จะต้องทำความดีด้วยกายวาจาใจให้มากยิ่งขึ้นไปอันนี้เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองควรจะได้เพิ่มเสริมเกี่ยวกับปัญญาหมายถึงความรู้รอบคอบรู้ทั่วถึงตามหลักธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเรียนรู้ด้วยการคิดพิจารณาให้เข้าถึงหลักของธรรมะและให้ลงมือปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพียงแต่ฟังแล้วก็ผ่านไปขอให้เสริมปัญญาขึ้นให้มากเพราะถ้าปัญญาเกิดขึ้นความมืดความโง่หายไปตรงไหนที่มีแสงสว่างมากความมืดก็ไม่ปรากฏเช่นเดียวกันกับเราท่านทั้งหลายเมื่อแสงสว่างภายในใจของเราก็คือตัวปัญญาเกิดขึ้นมากความมืดความโง่เขลากิเลสก็มันมีโอกาสที่จะมาต่อสู้ทำให้เราต้องเสียหายอันนี้เป็นประการที่สองประการที่สามพยายามเสริมสร้างสติคือความสำนึกได้และความระลึกได้คือรู้เท่าทันอย่าต้องปล่อยให้เป็นเหยื่อของอารมณ์บางครั้งบางคราวเรามีสติไม่พร้อมคิดไม่ทันหลงลืมจึงปรากฏว่าเราต้องพ่ายแพ้แก่อารมณ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนั่นก็มากดังนั้นการที่เราได้มีโอกาสฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ก็ควรที่จะให้เกิดความดีหรือกุศลธรรมที่เป็นประโยชน์สามประการนี้เป็นเบื้องต้นก็คือให้มีศรัทธาประสาทะประกอบด้วยความเชื่อที่มีเหตุมีผลตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าสร้างตัวปัญญาด้วยการเรียนรู้ด้วยการคิดด้วยการลงมือปฏิบัติเสริมสร้างสติให้มีรู้เท่าทันสำนึกในความผิดชอบชั่วดีเลิกชั่วทำความดีให้มากขึ้นอันนี้จะเป็นประโยชน์ในการฟังธรรมะ เมื่อเราได้มีโอกาสทำความดีสามประการที่เกิดขึ้น

การลดตัวโลภะโทสะโมหะลงไปก็จะทำได้ง่ายขึ้นเพราะเนื่องจากตัวโลภะโทสะโมหะอันเป็นอกุศลมูล3ประการนี้เป็นตัวการสำคัญให้เราได้ทำกรรมออกมาทางกายพูดชั่วออกมาทางวาจาคิดชั่วทางใจเมื่อเราได้มีโอกาสสร้างตัวที่เป็นพลังแห่งกุศลธรรมขึ้นมาคือศรัทธาปัญญาสติขึ้นมาแล้วโลภะโทสะโมหะ3ประการนี้ก็จะเผาลงไปโดยลำดับตามกำลังแห่งกุศลธรรมที่เรามีอยู่ในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของพระธรรมเทศนาวันนี้ขอให้ทราบความเป็นมาความเป็นไปแห่งธรรมภาสิทธิ์ที่ได้เชิญมาเป็นอุเทศในเบื้องต้นว่ากัมมังวิชาจะธรรมโมจะสีลังชีวิตมุตตมังเป็นต้นว่าเป็นมาอย่างไรท่านทั้งหลายในฐานะเป็นชาวพุทธคงจะเคยรู้จักท่านผู้หนึ่งมีนามว่าสุทัตตะคฤหบดีหรือสุทัตตะคหบดีเดิมทีมีชื่ออย่างนี้ต่อมาเมื่อได้มีโอกาสเดินทางไปเมืองราชคฤห์ได้มีโอกาสไปรับฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าครั้งแรกถึงกับเป็นลมสลบไป3ครั้งเกิดศรัทธาปสาทะใคร่ที่จะทูลเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาที่เมืองสาวัตถีจนได้กราบทูลหลังจากได้รับรสแห่งพระธรรมเทศนาจบไปแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงรับด้วยสุดุษณียภาพเมื่อกลับมาก็หาที่สร้างวัดท่านผู้นี้มีชื่อต่อมาว่าอนาถปิณฎิกเศรษฐีเนื่องจากท่านเป็นคนใจบุญได้ให้ก้อนข้าวอาหารแก่คนไม่มีที่พึ่งยากไร้เขียนใจไม่มีที่แต่ว่ามีเงินไปขอซื้อที่ไหนก็ไม่มีใครอยากจะขายให้ไปเจอสวนของเจ้าเชษฐ์ซึ่งต่อมาก็คือวัดพระเชตวันนั่นเองเจ้าเชษฐ์ก็บอกว่าถ้าหากมีเงินสามารถจะปูจากทางทิศเหนือจดทิศใต้ได้ก็จะขายให้อนาถบิณฑิกเศรษฐีใจใหญ่ศรัทธามากก็ไปขุดขนเอาเงินทองจากภายในสถานที่ตนเก็บเอาไว้ในคฤหาสน์มาปูจากทิศเหนือจดทิศใต้แล้วก็ไปเชิญเจ้าเชษฐ์มาดูเจ้าเชษฐ์อัศจรรย์ใจว่าขนาดเขาเป็นเศรษฐียังมีเงินมีทองแล้วก็มีศรัทธามากด้วยเกิดศรัทธาด้วยก็บอกว่าจะไม่ขายให้แต่จะให้เปล่าขอแต่ว่าเมื่อสร้างวัดเสร็จให้ตั้งชื่อวัดว่าวัดพระเชตวันมหาวิหารซึ่งท่านอนาถปิณฎิกเศรษฐีก็ยอมรับในคำที่ได้พูดนี้เนื่องจากไม่มีที่อื่นที่จะแลกเปลี่ยนได้จะซื้อหาได้และก็เป็นที่แห่งเดียวในประเทศอินเดียในปัจจุบันเป็นวัดที่สวยงามที่สุดมีความร่มรื่นเย็นสบายปัจจุบันนี้แม้จะเหลือซากปรักหักพังของพระคันธกุฎีเสนาสนะของพระอริยสงฆ์อยู่ซึ่งรัฐบาลอินเดียก็ได้รักษาคุ้มครองดูแลอย่างดีทำไมจึงกล่าวถึงท่านผู้นี้ก็เนื่องจากว่าท่านผู้นี้ท่านเป็นอุบาสกผู้ใกล้ชิดต่อพระพุทธเจ้ามากที่สุดในครั้งพุทธกาลคู่กับมหาอุบาสิกาชื่อว่าวิสาขาซึ่งอยู่เป็นคนเมืองเดียวกันก็คือเมืองสาวัตถีนางวิสาขาไปสร้างวัดอยู่ทางด้านทิศตะวันออกตั้งชื่อวัดว่าวัดบุพารามส่วนทางวัดเชตวันอยู่ทางด้านทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีนี้25พรรษาโดยเสด็จทรงจำพรรษาอยู่ที่วัดพระเชตวันนี่19พรรษาและก็เสด็จจำพรรษาอยู่ที่วัดบุพพารามของนางวิสาขานั้นอีก6พรรษา

รวมเป็น25พรรษาเมื่ออายุร่วงโรยไปถึง120ปีอุบาสกอุบาสิกาคู่นี้มีอายุเท่ากันก็คือ120ปีเฉพาะท่านอนาถปิฎกเศรษฐีเมื่อป่วยหนักก็คิดถึงพระจึงได้สั่งให้ลูกชายคนโตออกไปกราบทูลพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันต้องการอยากจะเห็นหน้าพระสงฆ์ก่อนที่จะถึงแก่การวัยชนพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาว่าภิกษุรูปใดเหมาะสมที่จะไปโปรดอนาถปิฎกเศรษฐีจึงได้ทรงตัดสินพระทัยทรงพระสารีบุตรเถระกับพระอานนทเถระพุทธปถาไปเพื่อโปรดเศรษฐีเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตครั้นเข้าไปถึงวัดครั้นเข้าไปถึงบ้านที่อยู่ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็พากันนั่งลงคนละข้างซึ่งเป็นสถานที่อยู่ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีกำลังป่วยหนักถามว่าโยมอาการป่วยเป็นอย่างไรบ้างอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ตอบว่าพระคุณเจ้าทุกครั้งที่โยมป่วยนั้นรู้สึกจิตใจดีไม่คิดอย่างอื่นแต่คราวนี้มีความรู้สึกว่าจะมีอายุยืนยาวต่อไปอีกไม่ได้แล้วคงจะเป็นวาระสุดท้ายของโยมแล้วที่โยมต้องการให้พระคุณเจ้าเข้ามาเนี่ยต้องการอยากจะฟังเทศสักหนึ่งกันขอพระคุณเจ้าได้โปรดแสดงธรรมให้แก่โยมได้ฟังด้วยเถิดพระสารีบุตรก็มาพิจารณาว่าธรรมะอะไรจะคู่ควรกับอุปนิสัยใจคอของอุบาสกอนาถบิณฑิกเศรษฐีผู้นี้จึงยกเอาเรื่องของนามรูปขึ้นมาแสดงนามรูปนี้เป็นของที่มีอยู่ในร่างกายเราทุกคนซึ่งนั่งอยู่บัดนี้ส่วนที่มองเห็นกันด้วยตาเปล่าตาเนื้อได้นี่ก็คือมังสจักษุเห็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นอุบาสกอุบาสิกาอันนี้เรียกว่ารูปส่วนที่มีเพียงชื่อปรากฏที่เรารู้จักกันก็คือมีเวทนาการเสวยสุขเสวยทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์การที่เราได้มีโอกาสจดจำสิ่งที่เป็นอดีตที่เราเคยผ่านมาแล้วเป็นอย่างไรเป็นส่วนของสัญญาความคิดปรุงแต่งเรื่องดีบ้างเป็นปุญญาภิสังขารความคิดปรุงแต่งเรื่องที่ไม่ดีเป็นอปุญญาภิสังขารหรือแม้กระทั่งบางครั้งจิตใจแน่วแน่นิ่งอยู่ได้เป็นอเนญชาภิสังขารก็เรียกว่าเป็นส่วนสังขารเป็นส่วนนามรวมไปถึงวิญญาณอันเกิดขึ้นมาจากความรู้แจ้งแทงตลอดเวลาที่เราเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสเช่นอย่างตากระทบรูปเราเห็นว่าคนนี้เป็นผู้หญิงผู้ชายมีชื่ออย่างนี้มีนามสกุลอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเป็นส่วนวิญญาณสี่ประการนี้เรียกว่าเป็นส่วนนามพระเถระแสดงเรื่องรูปเรื่องนามนั้นเป็นของที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแสดงไปพอสมควรแล้วก็จบลงอนาถบิณฑิกเศรษฐีน้ำตาไหลอาบหน้าร้องไห้เสือกสะอื้นขึ้นมาพระอนนทเถระจึงได้เจริญพรถามโยมว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีข่าวเขาบอกว่าท่านบรรลุเป็นพระสกทาคามีบุคคลเป็นพระอริยเจ้าในระดับที่สองท่านยังเป็นห่วงทรัพย์สมบัติยังเป็นห่วงลูกเมียอยู่หรือจึงร้องไห้อนาถบิณฑิกเศรษฐีก็ตอบท่านว่าท่านพระอนนทเถระไม่ใช่อย่างนั้นดอกตั้งแต่โยมเกิดมาเนี่ยอายุ120ปีในบัดนี้ไม่ได้เคยฟังเทศกันไหนไพเราะเพราะพริ้งเท่ากับกันนี้เลยเสียดายที่เกิดมาแล้ว120ปีเพิ่งจะได้มีโอกาสฟังเทศอย่างนี้สักครั้งเดียวเท่านั้นเอง
ก่อนหน้านี้ทำไมไม่มีใครเทศให้โยมฟังบ้างเสียใจตรงนี้เองบัดนี้โยมก็คงจะได้มีโอกาสได้ฟังเทศก็เพียงแค่นี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วพระเถระทั้งสองรูปก็ลงจากคฤหาสน์ของเศรษฐีไปประมาณว่าเข้าถึงวัดข่าวว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีบาศกถึงแก่นิจกรรมตายแล้วในคืนวันนั้นประมาณสักเที่ยงคืนก็ปรากฏว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยไปปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นดุสิตชั้นที่4สะดุ้งตกใจมองดูร่างกายของตนนี่เป็นเทพพระบทหนุ่มมีสร้อยสังวานเครื่องประดับสง่างามไม่ใช่เป็นคนที่มีโรคผอมกระรองนอนอยู่เมื่อก่อนหน้านี้ที่มนุษย์โลกก็มาทบทวนลำนำถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอนค่ำเมื่อที่ผ่านมาก็รู้ได้ทันทีว่านี่เป็นเพราะอานิสงส์ที่ได้ฟังเทศของท่านพระสารีบุตรเถระได้สนทนาธรรมกับพระอานนทเถระเพราะอานุภาพแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดให้เราได้มีโอกาสมาเกิดขึ้นในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นชั้นที่4ซึ่งถือว่าเป็นชั้นที่มีความสุขสงบมากกว่าชั้นอื่นๆเป็นที่อยู่ของคนมีบุญพ่อพระพุทธเจ้าก็อยู่ชั้นนี้แม่ของพระพุทธเจ้าก็อยู่ชั้นนี้รวมถึงคนมีบุญทั้งหลายก็มาอยู่ชั้นนี้เป็นส่วนใหญ่ท่านอนาถปิฎกเทพบุตรเมื่อได้รำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวก็มาคิดว่าคืนนี้เราจะต้องลงไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้เมื่อถึงเวลาสมควรก็พาบริวารมากมายลงมาที่วัดพระเชตวันเวลาหลังเที่ยงคืนตามปกติวัดพระเชตวันนี้มีต้นไม้ครึ้มไปหมดแม้ตั้งแต่แสงดวงจันทร์แสงพระอาทิตย์จะสอดส่องลงมาถึงข้างล่างก็ยากแต่วันนั้นปรากฏว่าเป็นคืนที่สว่างสวยราวกับกลางวันภิกษุสมณเณรอุบาสกคนที่อยู่ใกล้วัดแตกตื่นขึ้นมาเล่าโจทย์จันทร์กันว่าทำไมวันนี้คืนนี้วัดพระเชตวันจึงสว่างสวยผิดสังเกตรุ่งเช้าขึ้นมาพระองค์ก็ได้ทรงทราบจึงตรัสว่าเมื่อพวกเธอได้พูดถึงเรื่องนี้ก็จะเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ตอนเย็นอนาถปิณฑิกเศรษฐีได้ฟังธรรมะเรื่องนามรูปจากพระสารีบุตรเถระเสนาบดีพระธรรมเสนาบดีอัครสาวกเบื้องขวาของตถาคตด้วยอานิสงส์ในการฟังธรรมะหลังจากตนได้ถึงอนิจจกรรมแล้วก็ไปถือปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นดุสิตรำลึกนึกถึงอุปการคุณที่ได้รับจากท่านพระสารีบุตรเถระกับพระอนนทเถระจึงลงมาเพื่อจะประกาศคุณงามความดีเป็นการตอบแทนบุญคุณของพระเถระดังกล่าวพร้อมกับมาฝากธรรมะถึงญาติพี่น้องทั้งหลายที่เราควรจะได้เข้าใจอย่างที่ได้ยกมาวันนี้เป็นคาถาที่อนาถปิณฑิกเทพพระบุตรผู้นี้แหละได้มาฝากไว้กับพระพุทธเจ้าเมื่อ 2,000 ปีเสร็จมาแล้วว่ากัมมังวิชชาจะทำโมจะสีหลังชีวิตมุตตมังเอเตนะมัจจาสุดชันตินะโคตเตนะทะเนนวาแปลความว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดจดด้วยคุณธรรม4ประการคือการงานที่สุจริตอย่างหนึ่งวิชาความรู้ที่ดีอย่างหนึ่งคุณธรรมอย่างหนึ่งและศีลเป็นประการที่4ผู้ที่ดำรงตนอยู่ได้ด้วยคุณธรรม4ประการนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอันสูงสุดคือได้อุดมชีวิตนี่แหละคือเป็นที่มาของ

รมภาสิทธิ์คาถานี้ไม่ใช่คาถาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่เป็นคาถาที่เทพบุตรองค์หนึ่งซึ่งเรารู้จักกันในนามของอนาถปิฎกเศรษฐีเดิมในอัตภาพของมนุษย์หลังจากได้สร้างบุญกุศลมากมายสร้างวัดบาอารามแล้วก็ไปปฏิสนธิในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นอนาถปิฎกเทพบุตรดังกล่าวได้ฝากไว้กับพระพุทธเจ้าของพวกเราทีนี้เราทั้งหลายได้มาคำนึงถึงความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมานี่จะต้องมีการงานเป็นหลักแหล่งจะต้องมีงานทำทุกคนเกิดมาจะอยู่อย่างที่ไม่มีงานทำเป็นคนว่างงานเนี่ยไม่ได้ถ้าอยู่อย่างคนว่างงานก็คือเป็นคนไม่มีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในชีวิตถึงจะเป็นอยู่ก็เป็นอยู่อย่างลำบากต้องขอคนอื่นกินแบมือขอคนอื่นอย่างนี้ไม่เจริญแน่นอนเราจะต้องพยายามลงมือทำการงานการงานในที่นี้เรียกว่าเป็นการงานที่สุจริตเป็นการงานที่ดีแต่หมายถึงว่างานนั้นจะเป็นงานของชาวนาเป็นเกษตรกรเป็นกรรมกรหรือแม้ตั้งแต่เป็นข้าราชการก็ตามเป็นการงานที่มีเกียรติหรือไม่มีเกียรติอันนั้นไม่สำคัญแต่ขอให้ทำงานด้วยความสุจริตเป็นการงานที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นเป็นการงานที่นักปราชญ์ยอมรับว่าเป็นการงานที่ดีคนที่เกิดมาจะต้องมีหน้าที่มีการงานอย่างที่มีคำกล่าวกันว่าเป็นลูกของพ่อแม่ดูแลท่านเป็นอาจารย์สอนคนล้นความหมายเป็นคนดีกลัวความชั่วกลัวใจกายเป็นชาญชายหารสู้หมู่ภัยรีเป็นพระสงฆ์ทรงธรรมพระสัมพุทธเป็นมนุษย์เทิดรักในศักดิ์ศรีเป็นผู้หญิงเอี่ยมละมุนกุลสตรีเป็นคนดีเขาแซ่ซ้องป้องโลกาถ้าหากเรามีหน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ก็เรียกว่าเป็นคนละเลยต่อหน้าที่หน้าที่ก็คือการงานการงานที่จะดีนั้นท่านกล่าวว่าจะต้องเป็นสุกตังต้องทำงานให้ดีที่สุดทำงานไม่เสียนั่นเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองทันหีกระนังทำให้เต็มมืออย่าย่อหย่อนแล้วก็ประการที่สามปรินิธิตะกระนังทำให้เสร็จได้เรียบร้อยนี่เป็นลักษณะของงานที่ดีถ้าคนเรามีงานอะไรก็ตามแต่ต้องคิดว่าเราจะต้องทำงานให้ดีที่สุดเราจะต้องทำงานให้เต็มไม้เต็มมืออย่าย่อหย่อนอย่ากลัวว่าจะไม่เสร็จทำงานด้วยความเต็มใจงานที่เราทำแล้วจะต้องเรียบร้อยไม่มีอะไรค้างๆอยู่นี่เป็นลักษณะงานที่ดีพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงหลักของการทำงานเอาไว้ด้วยหลักของอิทธิบาท4ประการฉันทะเต็มใจทำวิริยะแข็งใจทำจิตตะตั้งใจทำวิมังสาเข้าใจทำตัวอย่างนี้เราเคยเห็นว่าเมื่อครั้งที่พระองค์เสวยชาติเป็นพระมหาชนกทรงลอยคออยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอันตรายอันใหญ่หลวงพระองค์ทรงใช้หลักของอิทธิบาท4ประการฉันทะเต็มใจต่อสู้กับภัยทางทะเลหลวงอย่างเต็มที่วิริยะก็คือแข็งใจใจไม่อ่อนแอไม่ท้อแท้หวังอยู่เสมอว่าเมื่อมีความพยายามต้องสำเร็จได้ตามปรารถนาจิตตะตั้งใจตั้งใจจริงในการต่อสู้ไม่ใช่ทำอย่างเล่นๆวิมังสาเข้าใจในการต่อสู้เวลาที่ลมพายุพัดโหมกระหน่ำคลื่นถาถมเข้ามาสูง4เมตร5เมตร10เมตรถ้าเราขืนไปปล่อยไปลอยตัดกระแสคลื่นรับรองก็ต้องตายก็ใช้ปัญญาในการต่อสู้ก็คือใช้วิมังสานี่แหละ

่อสู้กิตตะตั้งใจต่อสู้วิมังสาเข้าใจในการต่อสู้งานของพวกเราก็เช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันในบางครั้งท่านก็บอกว่าคนที่ทำงานจะต้องมีลักษณะได้หลายอย่างประกอบกันเช่นอย่างว่าปฏิรูปการีทำให้พอเหมาะพอควรอุทธาตามีความขยันอนัลโสเป็นคนไม่เกียจคร้านอสังขรตาเป็นคนไม่ผัดวันประกันพรุ่งทำงานตามเวลาที่มาถึงรู้จักถนอมเวลาอันนี้งานก็จะสำเร็จตามเป้าหมายประการที่สองวิชาคือความรู้งานถ้าหากว่าใช้หลักวิชาการท่านว่าสำเร็จได้ดีและก็เรียบร้อยมีประโยชน์มากสมัยก่อนบ้านเมืองเราทำนากันแค่ครั้งเดียวทุกวันนี้มีความฉลาดขึ้นทำนาปลังนาปีกันขึ้นมา2 ครั้งแล้วก็อาจจะมีการปลูกพืชผลต่างๆขึ้นมาเสริมในบางครั้งมาโอกาสด้วยเนื่องจากประชากรในชาติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นถ้าเรายังใช้วิธีการแบบเดิมๆอยู่เราไม่มีอาจที่จะมีพออยู่พอกินต่อสู้กับความหิวกระหายไปได้ต้องใช้หลักวิชาการเข้ามาเสริมปัจจุบันนี้สามารถมีการทำนาปลังนาปีปีละ2 ครั้งปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารขึ้นมาเสริมในบางครั้งโอกาสประชากรมี60 กว่าล้านคนก็ยังมีความผาสุกยังสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีความอุดมสมบูรณ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงวิชาจึงจะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ตลอดชีวิตของเราเองขึ้นชื่อว่าวิชาควรศึกษาทุกอย่างไปศึกษาให้เข้าใจเป็นคุณเครื่องเรืองปัญญาแต่ว่าอย่าพึงใช้ทุกอย่างไปที่ศึกษาชีวิตและเวลาเป็นปัญหาให้จำนนจะใช้วิชาใดพึงใส่ใจเหตุผลทำใจทำใดต้องใจคนนั่นคือผลของวิชาเราเรียนรู้ทั้งทางดีและไม่ดีอย่างที่เรามาฟังธรรมะฟังทั้งเรื่องของกิเลสโลภะโทสะโมหะเราก็ฟังเราก็รู้หน้ารู้ตาไว้ไม่เป็นไรเรามารู้จักทานศีลภาวนาก็เป็นการดีเราจะรู้ว่าอะไรเป็นฝ่ายเสียอะไรเป็นฝ่ายดีเหมือนอย่างเราจะรู้ว่าสีขาวเป็นอย่างไรต้องเอาสีดำมาเทียบเคียงกันเมื่อเรามารู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นตัวบุญกุศลแล้วก็มาแยกแยะเลิกละทำความชั่วมาทำความดีได้เพราะว่าทุกอย่างนั้นมันอาจจะมีคุณมีโทษอยู่ในตัวเองก็มีมากพอสมควรเช่นอย่างน้ำนี่ทำให้เรือลอยลำก็ได้ขนาดเดียวกันน้ำก็ทำให้เรือจมก็ได้คนที่ฉลาดจะต้องเรียนรู้ทั้งบาปทั้งบุญไปพร้อมๆกันทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็ให้เลิกละทำความชั่วมาทำความดีกันเพราะฉะนั้นหลักวิชาการเนี่ยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ไปเสริมการทำงานของคนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นจำเป็นต้องศึกษาคนที่เรียนรู้เรื่องระเบิดถ้านำระเบิดมาทำลายภูเขาให้เป็นช่องทางเดินข้ามไปมาหาสู่กันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้านำระเบิดไปปาหัวคนไปทำร้ายไปมุ่งร้ายคนอื่นถึงกับต้องเสียชีวิตอย่างนี้ก็กลายเป็นบาปไปเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นจะต้องเข้าใจเรื่องของวิชาความรู้เป็นเรื่องสำคัญคนเราที่มีวิชาความรู้เนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็เลี้ยงตนได้ปกป้องคุ้มครองตนได้โดยเฉพาะพ่อแม่เราเมื่อให้ลูกเกิดขึ้นมาก็อยากจะให้ลูกเป็นคนดีมีการศึกษาทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ลูกๆโดยเฉพาะก็คือยอมขายไร่ขายนาขายที่ขายสวนมรดกต่างๆเพื่อส่งลูกให้ได้เรียนโดยที่พ่อแม่ในมุ่งมองเห็นว่าพ่อแม่จะมีความรักลูกมากน้อยเพียงใดก็ตามอยู่กับลูกได้ไม่ถึง100 ปี

จากกันแค่70 80ปีก็ยากแล้วจะอยู่ร่วมกันมาถึงขนาดนี้ถ้าจะมีความคิดมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลก็คือมองเห็นว่าวิชาความรู้ปัญญานั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของลูกตลอดไปจึงต้องทุ่มเทให้แก่ลูกทุกวิถีทางที่จะเท่าที่จะทำได้มีคำกล่าวว่าพ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้เฉลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาเลี้ยงตนไปจนตายลูกสบายแม่กับพ่อก็พอใจนี่คือความที่พ่อแม่มีความคิดมีคุณธรรมที่สูงส่งอย่างที่เราได้รู้เห็นกันมาความข้อนี้สุนทรผู้กวีของไทยก็ได้กล่าวสรรเสริญเอาไว้ว่ามีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนตกถิ่นฐานบ้านใดก็ไม่แคลนถึงอยากแค้นก็พออย่างประทังตนคือคนที่มีวิชาความรู้เนี่ยแม้จะไม่มีเงินติดตัวสักบาทเดียวถ้าหากมีวิชาความรู้ก็เอาตัวรอดได้แต่ต่างจากคนที่ไม่มีปัญญาแม้จะมีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็ไม่อาจที่จะคุ้มครองปกป้องทรัพย์สินที่มีอยู่ได้ให้ปลอดภัยคงทนตลอดไปได้ประการต่อมาก็คือคุณธรรมคุณธรรมนี่เป็นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญส่วนหนึ่งคนเราถ้ามีการงานดีมีงานเป็นหลักแหล่งมั่นคงถาวรมีหลักวิชาการที่ดีแล้วแต่ถ้าขาดคุณธรรมคือความดีประจำตนแล้วก็เป็นคนดีโดยสมบูรณ์ไม่ได้ในสังคมจึงต้องการปรารถนาคนที่มีคุณธรรมเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันนี้เราเห็นได้ว่าแม้แต่ทางราชการได้จัดทำเกี่ยวกับเรื่องของระบบการศึกษาของนักเรียนขึ้นมาก็เอานักเรียนเอาเยาวชนนี่เป็นแกนกลางในการที่จะสั่งสอนถ้าไปมุ่งถึงวิชาการจนเกินไปวิชาชีพจนเกินไปโดยไม่คำนึงถึงหลักศีลธรรมแล้วนี่คงจะลำบากจนมีคำกล่าวกันว่าคนลืมพระละศีลก็สิ้นศักดิ์ไม่มีหลักยึดติดผิดวิสัยขาดทั้งศีลสิ้นทั้งธรรมประจำจะย่อมเดินไปสู่อบายตายทั้งเป็นคนจะดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาเอกวิชาศีลธรรมนำให้ดีอันสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีอีกพระสงฆ์ไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวทรามดังนั้นคุณธรรมเนี่ยจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์พระพุทธเจ้าทรงยกย่องคุณธรรมข้อเหนือไว้อย่างสูงมากว่าภูมิเวสาทุรูปานังกตัญญูกตเวดิตาความกตัญญูรู้คุณของผู้อื่นแล้วกระทำตอบแทนเนี่ยเป็นภูมิชั้นของสาธุชนคือคนดีหมายความว่าคนเราจะดีได้เนี่ยจะต้องเริ่มต้นมาจากเป็นคนมีความกตัญญูก่อนนั่นเองจะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีได้ก็ต้องเป็นผู้มีความกตัญญูจะเป็นลูกหญิงลูกชายที่ดีของพ่อแม่ได้ก็ต้องมีความกตัญญูจะเป็นพระเป็นเนนก็ต้องมีความกตัญญูเป็นที่ตั้งจะเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นทหารตำรวจจะเป็นคนที่ต้องเริ่มต้นมาจากความกตัญญูนี่แหละเป็นประการสำคัญนี่คุณธรรมข้อนี้สำคัญมากเหมือนกับศาลาพระราชสถานหลังนี้ใหญ่โตเสานี่ก็ใหญ่มากขุดลงไปเป็นชั้นใต้ดินก็มีจะต้องมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรงถ้าหากว่ารากฐานไม่ดีแล้วก็พังคลื่นลงไปเพราะรากฐานนั้นจะทำให้หลังคาส่วนสูงตั้งดำรงอยู่ได้ต้องมีพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงเช่นเดียวกันกับมนุษย์ผู้ที่จะเริ่มต้นเป็นคนดีต้องเริ่มต้นจาก การที่เป็นบุคคลผู้ที่รู้บุญคุณของผู้มีพระคุณแล้วตอบแทนให้ได้นั่นเองเป็นประการสำคัญนักปราชญ์ท่านจึงบอกว่าใจมั่นกตัญญูประเจกรู้บุญคุณคน

คือใจใฝ่กุศลเป็นต้นทางสร้างความดีใครเคยมีบุญคุณได้เจือจนเอื้ออารีควรตอบกตเวทีเป็นมงคลดลสุขเอ่ยดังนั้นนอกเหนือจากเราจะมีงานเป็นหลักแหล่งมั่นคงถาวรมีความรู้ดีแล้วจะต้องมีคุณธรรมเข้าไปเสริมความเป็นผู้มีวิชามีความรู้มีการงานที่ดีนั้นด้วยอย่างแรกที่เสนอมาก็คือเรื่องของความกตัญญูโลกเราอยู่ได้ก็เพราะความกตัญญูเราเกิดมาก็เพราะพ่อแม่ของเรานี่เป็นคนมีคุณธรรมเป็นเบื้องต้นมาก่อนดังนั้นความกตัญญูรู้คุณของคนอื่นแล้วกระทำตอบแทนจึงเป็นภูมิชั้นเป็นระดับมาตรฐานของคนดีไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดเผ่าใดก็ตามต่อมาประการที่4ก็คือศีลหมายถึงความปกติกายปกติวาจาก็คือกายไม่ไปทำชั่ววาจาไม่ไปพูดชั่วเช่นอย่างไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ไปลักไปฉกชิงวิ่งราวของคนอื่นไม่ประพฤติในทางในเรื่องของเพศในเรื่องกามคุณไม่เป็นคนมากๆในเรื่องของกามคุณในเรื่องโลกีแต่ว่ากายวาจานี้จะเป็นศีลก็ต่อเมื่อจิตใจนี่เป็นตัวเจตนาเจตนาจึงเป็นเรื่องของตัวศีลโดยเฉพาะถ้าได้แง่ของนักปฏิบัติศีลก็อยู่ที่ใจถึงเราจะไม่ได้สมาทานจากพระเราต้องจิตเจตนาว่าข้าพเจ้าจะรักษาศีลข้าพเจ้าจะไม่ทำชั่วทางกายไม่พูดชั่วทางวาจามีจิตเจตนาเป็นที่ตั้งอย่างนี้แล้วก็ศีลก็เกิดขึ้นได้พระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่าเจตนาหังภิกขเวสีลังวดามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวศีลคนส่วนมากพอจะเริ่มมารักษาศีลรักษาลำบากกว่าการให้ทานให้ทานเมื่อมีของมีศรัทธาแล้วก็บริจาคได้ทันทีแต่พอมาเริ่มรักษาศีลมีแต่ข้อห้ามมีแต่ข้อที่จะไม่ให้กระทำก็เลยเป็นเหตุขัดความรู้สึกคนเราไม่อยากรักษาศีลคืออยากจะทำตามความปรารถนาของตนเองทั้งทางกายทางวาจาและแม้แต่ความคิดทางใจที่เราได้สมาทานก่อนแสดงธรรมว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีนั้นไม่ใช่ตัวศีลเป็นตัวหนังสือเป็นอักขระเป็นข้อสิกขาบทที่พระองค์ทรงแนะนำเอาไว้เพียงแค่นั้นถ้าหากเราว่าคิดว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเป็นตัวศีลแล้วเพียงแต่ท่องได้เด็กๆชั้นอนุบาลมันก็ท่องได้ศีลก็ต้องเกิดขึ้นแต่ความจริงแล้วนั้นเพียงแต่ความจำเพียงแต่ความ เกิดขึ้นเพราะสัญญาจำได้หมายรู้ยังไม่ใช่ตัวศีลศีลนั้นอยู่ที่ตัวเจตนาศีลที่แท้แล้วไม่มีข้อไม่มี5ข้อไม่มี8ข้อไม่มี10ข้อไม่มี227สิกขาบทไม่มีอะไรอย่างนั้นเพียง1ก็คือมีเจตนาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นญาติโยมจะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ป่าอยู่ที่ไหนก็ตามเรามีเจตนาเกิดขึ้นเมื่อใดว่าเราจะไม่ทำชั่วทางกายไม่พูดชั่วทางวาจาก็ถือว่ามีศีลแล้วตรงกันข้ามแม้จะเราจะรับศีลไปจากพระสักครู่นี้แต่เราก็รับไปแต่เพียงปากใจของเราไม่ยอมรับด้วยศีลก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นในสายพระวัดป่าจากหลวงตามหาบัวท่านไม่ได้ยอมให้รับศีลไม่ให้ขอศีลแล้วก็ไม่ได้ยอมให้พระให้ศีลแก่ญาติโยมส่วนมากเป็นอย่างนั้นเพราะว่ารับไปแล้วปรากฏว่ายังไม่ได้พ้นประตูวัดโดยซ้ำไปก็กินเหล้าไปแล้วไปโกหกคนอื่นแล้วศีลก็ไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างใด
พราะฉะนั้นตัวศีลเนี่ยจึงไม่ได้มุ่งหมายเฉพาะตัวสิกขาบทตัวอักขระตัวหนังสือที่เราว่ากันไปแต่หมายถึงตัวเจตนานอกเหนือจากนี้เราจะต้องเคารพในกฎหมายของบ้านเมืองในระเบียบประเพณีจารีตขนบธรรมเนียมดีงามของสังคมคือเราจะต้องอนุวัตตนตามระเบียบกฎแบบแผนของสังคมอย่าไปฝ่าฝืนนอกเหนือจากเราจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยหรือตามศีลแล้วเราต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบประเพณีดีงามของสังคมในท้องถิ่นนั้นด้วยธรรมะ4ประการนี้ถ้าสามารถให้มีอยู่ในชีวิตของผู้ใดพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าบุคคลนั้นได้อุดมชีวิตคือชีวิตอันสูงสุดเป็นชีวิตที่เกินกว่าชีวิตธรรมดาสามัญทั่วไปท่านทั้งหลายเมื่อได้ฟังตัวอย่างที่ได้แสดงมานี้ก็ขอให้ได้คำนึงถึงเหตุการณ์ที่ล่วงเลยมาแล้วเกือบ 3,000 ปีก็คือในสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนมชีพอยู่ถ้าหากอุบาสกอุบาสิกาหรือพระสงฆ์สมณเณรรูปใดในครั้งพุทธกาลท่านได้มีประสบการณ์ในชีวิตที่ดีงามมาได้นำมากราบทูลต่อองค์พระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงพิจารณาใคร่ควรและเห็นว่าความคิดการปฏิบัติอย่างนั้นถูกต้องดีมีเหตุผลพระองค์ก็ทรงยอมรับว่าเป็นการปฏิบัติเป็นธรรมะที่ถูกต้องดังนั้นคาถาที่อนาถปิฎกเทพบุตรได้นำมากราบทูลพระพุทธเจ้าฝากฝังมาถึงพวกเราก็คือกัมมังวิชชาจะธรรมโมจะสีลังชีวิตมุตตมังเอเตนะมัจจาสุดชันตินะโคตเตนะธเนนวานีก็ถือว่าเป็นโอวาทที่พระองค์ทรงยอมรับว่าถูกต้องโดยประการทั้งปวงคนเรานั้นถ้าหากจะไปมุ่งถึงเรื่องของตระกูลสูงทรัพย์สมบัติมากแต่ถ้าหากว่าตนยังทำชั่วด้วยกายพูดชั่วด้วยวาจาคิดชั่วด้วยใจอยู่ก็ถือว่าหมดจดด้วยสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แสดงให้เห็นว่าพระพุทธองค์ทรงยกย่องบุคคลผู้ที่มีคุณธรรม4ประการนั้นว่าเป็นผู้ได้อุดมชีวิตนัยยะหนึ่งก็ควรจะพิจารณาว่าคนเราเกิดมานั้นเรามีพื้นฐานอย่างเดียวกันด้วยกันทั้งหมดก็คือเกิดมาแม้แต่เงินบาทเดียวก็ไม่ได้ติดตัวมาด้วยผ้าผ่อนท่อนสบายชิ้นเดียวก็ไม่ได้พันกายมามีร่างกายจิตใจเหมือนกันมีเวลาที่ได้เท่ากันก็คือวันหนึ่ง24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นพระเป็นเนนแต่ทำไมเวลาเกิดมาแล้วจึงแตกต่างกันบางคนก็มีอายุยืนบางคนก็มีอายุสั้นบางคนก็เกิดในตระกูลสูงบางคนเกิดในตระกูลต่ำบางคนผิวขาวบางคนผิวดำบางคนมั่งมีบางคนยากจนเพราะอะไรเพราะการกระทำนั้นแตกต่างกันโดยเฉพาะก็คือเรื่องของกรรมพระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่ากรรมมังสเตวิภัชติยติทังหีนัปปณีตตายะกรรมคือการกระทำทั้งกายวาจาใจย่อมจำแนกสัตว์ให้สามและประณีตแตกต่างกันโดยเฉพาะคนที่เกิดมาในตระกูลสูงที่คนยกย่องนับถือคนที่เกิดมาในกองเงินกองทองมีทรัพย์สินสมบัติบัตรมากแต่ถ้าหากว่ายังไม่สามารถที่จะมีการงานที่สุจริตมีการงานที่ไม่ดีเป็นคนที่ขาดความรู้ขาดหลักวิชาการเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมเช่นอย่างขาดความกตัญญูเป็นต้นเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่รักษากฎหมายระเบียบของสังคมพระองค์ว่าโคตรทรัพย์ก็ทำอะไรไม่ได้

ก็คือไม่มีความหมายอะไรเลยก็ขอให้เราได้พิจารณาเถิดว่าเราเกิดมาในตระกูลพ่อแม่ในฐานะที่ท่านก็มีความเป็นอยู่ตามสมควรแก่อัตภาพแต่ถ้าหากเรานั้นเป็นบุคคลผู้ที่แสวงหาการงานที่สุจริตการงานที่ดีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองฝึกฝนตนเองเป็นคนที่มีคุณธรรมประจำใจเป็นคนที่มีศีลมีธรรมเคารพในกฎหมายของบ้านเมืองก็ถือว่าเป็นคนดีในสังคมได้และขอให้คิดว่าเงินทองที่เราได้มานั้นได้มาจากมรดกตกทอดของบิดามารดาบรรพชนก็ตามเงินทองที่ได้มาจากการที่เราได้แสวงหามาด้วยสติปัญญาลำแข้งลำขาตนเองก็ตามเป็นทรัพย์สมบัติที่ได้มาใช้ในชั่วคราวในชีวิตหนึ่งเท่านั้นรวมไปถึงลาภยศต่างๆฐานันดรที่เราได้มาก็เป็นเพียงทำให้เราได้รู้สึกสำนึกว่านั่นเป็นผลที่มาจากการทำดีแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่จะดำรงคงถาวรให้เราได้ชื่นชมตลอดไปเพราะเป็นวิปริณามธรรมเปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายและควรจะต้องไม่ต้องลุ่มหลงว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะช่วยเราได้รอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เสมอไปซื้ออะไรต่างๆไม่ได้ตามที่เราต้องการเสมอไปผู้ที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์จึงควรจะได้ภาคภูมิในความเป็นมนุษย์ของตนเองที่ได้มาจากศีลจากธรรมที่ดีงามเมื่อเกิดไปแล้วก็ต้องพยายามรักษากายวาจาจังตนให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลมีคุณธรรมดังที่ได้กล่าวมาก็จะมีความภาคภูมิใจนักปราชญ์ท่านจึงได้สอนเตือนใจไว้ว่ายศและลาภหาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งให้ปวงชนไม่ร่างตนเขาก็ไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกฉะไหนเจ้ามาตัวเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาชนทั้งหลายชายหญิงนิ่งพินิจจงมันชิดมันนึกมันศึกษาเราต้องตายเป็นแน่แน่ละว่าจะมัวมานอกครูอยู่ทำไมบุญกุศลทำไว้ให้มากมากอยู่หรือจากหากใช้ได้อาศัยอันความดีเป็นประจักษ์คือหลักใจช่วยนำชัยชีวิตทิฏฐิรันอันคนเราเกิดมาในโลกนี้สมควรมีหลักชัยไว้เป็นสีหลักชัยของทุกคนที่ทนดีกุศลสีเท่านั้นที่ทานทนเรานุ่งลมห่มฟ้ามาด้วยกันสิ่งติดพันกายาสถาผลไม่เห็นมีสิ่งใดไปตามตนแต่ละคนตัวเปล่าเราเกิดมานี่เป็นคำที่เป็นคำเตือนเป็นคำที่จะให้เกิดในเรื่องของทัศนคติที่ดีให้เรารู้สึกว่าเราเกิดมามีตัวตนเป็นของเราในบัดนี้เป็นสมมติสัจจะส่วนหนึ่งแต่ต่อไปนั้นสมมติสัจจะส่วนที่ต้องแตกสลายไปไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ชิ้นเดียวเป็นของที่เกิดมาตามสภาวธรรมต้องแตกไปตามสภาวธรรมสิ่งที่จะเป็นเพื่อนแท้ของเราก็คือบุญกุศลเพราะจะเป็นให้เราได้รับความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในโลกหน้าอย่างแน่นอนพระพุทธองค์จึงทรงแสดงเอาไว้ว่าโยธรรมจารีกาเยนะวาจยะอุดเกตสาอิเทวนังปสังสันติเปจสเคปโมทติหญิงชายผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจมนุษย์ทั้งหลายคนดีนักปราชญ์ย่อมสรรเสริญหญิงชายผู้นั้นในโลกนี้ทีเดียวผู้นั้นละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์คนที่ทำความดีเอาไว้นี้ในปัจจุบันก็มีความรื่นเริงบันเทิงใจละจากโลกนี้ไปก็มีความรื่นเริงในโลกต่อไปชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองดังพระบาลีว่าอิทะนันติเปจนันติกตะปุญโญพยัตนันติเป็นต้นแปลความว่าหญิงชายผู้ที่ทำบุญเอาไว้ย่อมบันเทิงในโลกนี้ละไปโลกหน้า

0: ย่อมบันเทิงชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองดังนี้เทศนาประโยสาเนนวสารการไปที่สิ้นสุดยุติลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อิมินากัตตปุญเยนะด้วยอำนาจบุญกุศลที่บรรดาอุบาสกอุบาสิกาท่านสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายได้ร่วมกันมาฟังพระธรรมเทศนาเป็นส่วนแห่งธรรมะที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่บุคคลอื่นเป็นธรรมะที่เป็นภายในใจของเราเองก็คงจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนทั้งในภพนี้และภพหน้าด้วยเดชพุทธรัตน์ตัดรากทุกข์ขอท่านมีความสุขทุกสมัยด้วยเดชพระธรรมรัตน์กำจัดภัยขอท่านมีเดชใหญ่ปราบภัยเวรด้วยเดชพระสังฆรัตน์ตัดโรคไข้ขอท่านได้สั่งโศกโรคทุกข์เข็นด้วยเดชพระไตรรัตน์ตัดกรรมเวรขอท่านเด่นเรืองฤทธิ์เป็นนิเทินแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมมติยุติลงคงด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: ตามปฏิทินกำหนดไว้ทุกวันพระ8ค่ำ14ค่ำและก็15ค่ำพึงสังวรระวังรักษาในข้อปฏิบัติของตนเองโดยตั้งใจถือศีล5หากมีโอกาสก็ถือศีล8มันจะเป็นรั้วเกาะกำบังเป็นที่มาที่ไปของคุณงามความดีให้เห็นเป็นเรื่องสำคัญให้เห็นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นถ้าศีล5ศีล8ฟังจิตฟังใจเราก็เท่ากับเรานั้นมีความพร้อมที่จะยกระดับฐานะของใจตัวเองให้สูงขึ้นศีล นั้นเป็นที่ฝากผีฝากไข้กับทุกคนได้ถ้าศีลไม่ขาดถ้าศีลไม่ดังพร้อยถือว่าชีวิตนี้มีความสมบูรณ์ง่ายขึ้นเรื่องการฝึกจิตฝึกใจนั้นถ้าศีลไม่สมบูรณ์ถ้าศีลดังพร้อยถ้าศีลหลุดลุ่ยถ้าศีลแตกกระจุยก็ปฏิบัติลำบากเหมือนกันเพราะว่าฐานรองรับไม่มีเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเน้นวัน8ค่ำ14ค่ำและ15ค่ำควรจะตั้งเจตนาวิรัติ1งดเว้นด้วยตนเอง2สัปปตวิรัติคือประกาศด้วยตนเองต่อหน้าพระพุทธปฏิมากรว่าเป็นภาษาบาลีเหมือนกับว่าตามพระคือประกาศด้วยตนเอง3ก็คือสมาทานจากพระเรียกว่าเป็นการรับศีลจากพระจากเนนศีลนั้นจะทำให้เรามีหลักในข้อปฏิบัติที่ง่ายขึ้นเพราะว่ามีรากฐานดีสิ่งแวดล้อมดีเมื่อรากฐานดีสิ่งแวดล้อมดีแล้วการปฏิบัติเนี่ยมันง่ายมันคล่องตัวมันราบรื่นสีเลนะสุขติงยันติเขาเรียกว่าคล่องตัวกับการอยู่มาไปของตัวเองสีเลนะโภคสัมปทาจะสมบูรณ์ด้วยสมบัติด้วยกับเพราะศีลสีเลนะนิบุติงยันติจะไปถึงพระนิพพานได้ก็เพราะว่าศีลถ้าศีลมันไม่เรียบร้อยแล้วมันก็ไม่เรียบร้อยอยู่นั่นแหละเมื่อเป็นอย่างนี้การฝึกการปฏิบัติทางด้านจิตใจจำจะต้องอาศัยศีลเป็นเกาะกำบังตัวเองเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิต้านทานให้กับจิตใจของเรานั้นอุ่นเรียกว่าเย็นความจำเป็นมีลักษณะอย่างนี้ เรื่องของการตามดูความคิดเจ้าของเรียกว่าจิตในจิตจิตในจิตหมายถึงการตามดูตามรู้ตามสังเกตจิตของตัวเองจิตมีราคะหรือว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือว่าจิตไม่มีโมหะนี่คือสิ่งที่จำเป็นจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะเรารู้ว่ามันเป็นลักษณะอย่างไรจิตไม่มีราคะจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีโมหะเราก็รู้ว่ามันมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะเข้าใจว่าจิตนั้นย้อมด้วยอำนาจโลภโกรธหลงเราก็รู้ว่าจิตมันถูกย้อมถูกเคลือบด้วยอำนาจของตัวโกรธตัวโลภตัวหลงให้ตามดูจิตให้เห็นจิตในขณะที่มันโกรธมันโลภมันหลงพยายามดูลักษณะว่ามันต่างกันอย่างไรเวลามันไม่โกรธไม่โลภไม่หลงมันมีลักษณะอย่างไรเวลามันโกรธมันโลภมันหลงมีลักษณะอย่างไรเวลามันมีราคะโทสะโมหะในจิตมันมีลักษณะอย่างไรเวลามันไม่มีราคะโทสะโมหะในจิตมันมีลักษณะอย่างไรให้ดูลักษณะของการย้อมใจเจ้าของว่าจิตในจิตก็คือดูความคิดนึกของตัวเองได้ทุกขณะมีอะไรเสียดแทงมีอะไรทิ่มแทงมีอะไรทำให้เราเสียหลักให้ดูสภาพของจิตดูลักษณะของจิตให้ดูลักษณะอย่างนี้รู้ลักษณะอย่างนี้เห็นในลักษณะอย่างนี้ข้าเรียกว่าเห็นจิตในจิตของตัวเองยืนก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นเดินก็เห็นแล้วรู้ชัดลงไปในจิตของตัวเองว่าอ๋อมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นต้นลงบางอ้อว่าเป็นอย่างเดียวกันว่าจิตนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้ข้อปฏิบัติจึงเบาไม่สงสัยไม่มีข้อแม่ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเพราะเราฝึกปฏิบัติได้ดีแล้วว่ามันย้อมด้วยราคะโทสะโมหะหรือมันไม่ย้อมมันย้อมด้วยโกรธโลภหลงหรือมันไม่ย้อมหรือว่ามันผูกพันด้วยอำนาจอื่นใดที่แฝงอยู่ในใจเจ้าของพึงกำหนดรู้ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นพึงกำหนดรู้ในความแตกต่างที่มีอยู่พึงกำหนดรู้ในความแตกต่างที่เกิดอยู่ว่าลักษณะตัวย้อมใจเจ้าของมีลักษณะอย่างไรผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงจะพึงระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาจะพึงดูจิตในจิตอยู่ตลอดเวลาถ้าได้คิดแสดงว่ายกฐานะของใจสูงขึ้นถ้ารู้สำนึกถ้ารู้สำเนียกได้คิดขึ้นมาฐานะของใจก็ดีขึ้นผู้ที่มีอำนาจแก่กล้าผู้ที่มีอำนาจแก่กล้าด้วยองค์ฌานหมายถึงผู้ที่ตามระวังรักษาจิตอยู่ได้ตลอดเวลาผู้ที่มีอำนาจของฌานคือผู้ที่ตามระวังรักษาจิตได้อยู่ตลอดเวลาตามอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงกันข้ามผู้ใดที่เผลอตัวเผลอใจสิ่งที่ปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่ส่งไปตามกระแสความรู้สึกที่เกิดขึ้นจนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนกำลังทำอะไรอยู่ผู้นั้นได้ชื่อว่าผู้เสื่อมจากฌานฌานเสื่อมญาณเสื่อมแล้วอื่นใดมันก็เสื่อมลงไปพึงกำหนดได้ในลักษณะอย่างนี้พึงรู้ได้ในลักษณะอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆถึงบอกละเอียดรอบคอบเยือกเย็นอาศัยเหตุผลของการฝึกจิตฝึกใจนี้เองจึงทำให้เข้าใจตัวเองได้ง่ายขึ้นอ๋อมีลักษณะอย่างนี้นี่ก็ได้ว่าฝึกจิตฝึกใจเจ้าของจึงทำให้เรานั้นไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวรู้ตัวเองว่ามีลักษณะอย่างไรความอิจฉาริษยามันพาให้ใจนั้นเขวมันเอียงเกิดอคติดังที่เท้าสักกะเกิดความรู้สึกว่าถ้าคืนปล่อยให้โลมะพามถ้าคืนปล่อยให้ฤาษีได้ชื่อว่าโลภะโลมะพรามนั้นบำเพ็ญตบะแก่กล้าอย่างนี้คืนตายก็ไปเกิดเป็นพรหมอย่างน้อย ทำอย่างไรถึงจะทำให้ฤาษีตนนี้เสื่อมจากฌานก็ต้องทำทุกรูปแบบแม้ที่สุดไม่มีอะไรที่รุนแรงที่จะทำให้ฌานเสื่อมได้เสียงของหญิงทำให้ฌานเสื่อมได้ซึ่งในขณะเดียวกันก็เสียงของบุรุษก็ทำให้ฌานเสื่อมได้ถ้าเผลอไปตามกระแสเสียงของผู้หญิงและผู้ชายหลงลืมทำตามจนไม่ได้คิดทำตามจนไม่รู้รับผิดชอบตัวเองที่สุดมันก็เสื่อมจากองค์ฌานแต่มาสำนึกขึ้นได้ว่าโทษมากกว่าคุณบาปมากกว่าบุญมาปฏิบัติใหม่มาทำจิตทำใจใหม่แล้วก็กลับดีได้ไม่ยากนักเรื่องปฏิบัตินั้นเป็นเรื่องที่ดูจิตในจิตว่าจิตนั้นมันย้อมในลักษณะอย่างไรจิตนั้นมันฝังอยู่ในลักษณะอย่างไรดูลักษณะของความคิดเจ้าของนั่นแหละถ้ามันอยู่กับความรักก็ให้มันชัดเจนกับความรักถ้ามันอยู่กับความชังก็ให้มันเห็นชัดเจนในความชังทั้งรักทั้งชังมันก็เกิดดับอยู่อย่างนั้นทั้งชอบทั้งไม่ชอบมันก็เกิดอยู่อย่างนั้นทั้งพอใจไม่พอใจมันก็เกิดอยู่อย่างนั้นให้เรารู้กำหนดดูอาการที่เกิดขึ้นอยู่กับใจเจ้าของทั้งรักทั้งชังทั้งชอบทั้งไม่ชอบทั้งพอใจและไม่พอใจซึ่งเป็นที่มาของความเสื่อมของจิตถ้าเราเผลอสติถ้าเราไม่เผลอแล้วการทรงอยู่ของอำนาจคือฌานหากอยู่อย่างคนที่ไม่กำเริบหากอยู่อย่างคนไม่หวั่นไหวฝึกจนได้ที่ฝึกจนได้ทางหากอยู่หากเกิดหากตายก็เปลี่ยนภพภูมิในฐานะของใจได้ดีขึ้นท่านทั้งหลายที่มีโอกาสเข้าวัดทุกวันพระ8ค่ํา14ค่ําและ15ค่ําพร้อมด้วยวันศุกร์ในเวลาที่กําหนดไว้ว่า 8 นาฬิกาของทุกวันตอนเช้าก็จะมีการทําวัดสวดมนต์ย่อแล้วก็รับศีลแล้วก็ตอนเย็นของวันพระวันศุกร์18:30ก็มีการไหว้พระสวดมนต์อย่างนี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปีนี้ก็ตั้งใจว่าญาติโยมเข้าวัดมากขึ้นมากขึ้นเช่นอย่างวันนี้ก็ทุกวันศุกร์ทุกวันพระจาก18ไปถึง18:30จะมีพระเถรานุเถระท่านได้มีโอกาสมาให้ข้อคิดเพื่อเราจะได้นำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคมห่วงเข้าพรรษาการกระทำใดๆนั้นก็พยายามรักษาเจตนาของตัวเองว่าตั้งใจอย่างไรถ้าตั้งใจแล้วก็พยายามยกฐานะด้วยการปฏิบัติการปฏิบัตินั้นเน้นในเรื่องของการดูกายดูใจดังที่กล่าวแล้วว่าถ้าความเปลี่ยนแปลงของกายเกิดขึ้นก็ให้ยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนี้แหละอายุมากเข้าก็อย่างนี้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกมันก็เกิดจากสิ่งที่ทนไม่ได้มันก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้เพราะอายุอนามหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือว่าเหตุอื่นใดที่มันเข้ามามันไม่ถูกใจนะถูกใจถ้าเราทนไหวทนได้มันก็ไม่มีอะไรถ้าเราทนไม่ไหวทนไม่ได้มันก็มีแม้ถ้าสติของเรามันไพบูลย์มันก็ไม่มีเรื่องอะไรการตามดูจิตเห็นจิตในจิตก็คือรู้ว่าจิตนั้นยอมด้วยอำนาจอะไรราคะโทสะโมหะไหมโลภโกรธหลงไหมดูลักษณะของความคิดนึกอยู่ในเกิดอยู่ตลอดเวลาต่อมาให้เราดูลักษณะของอารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเช้ายันเย็นเย็นยันสว่างว่ามันเกิดจริงๆนั่นแหละมันมีอารมณ์ที่มันมีอารมณ์มันมีอยู่สองอย่างหนึ่งที่ถูกใจคือได้ดังใจสองที่ไม่ถูกใจคือมันไม่ได้ดังใจส่วนนี้เรียกว่าธรรมเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของถ้าตามดูตามรู้ตามสังเกตที่มาที่ไปมันได้ข้าได้ว่าจับอยู่รู้ชัดจับได้รู้ชัดสิ่งนี้ได้ชื่อว่าฝังใจให้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลฝังใจอยู่ด้วยคุณงามความดีข้าได้ว่าเป็นการประคองกายเวทนาจิตและธรรมทำให้ผู้ปฏิบัติง่ายขึ้นการกระทำที่ผูกพันและต่อเนื่องกันไปทุกกิริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำผุดคิดถ้าเรากำหนดไว้ในจิตในใจของตัวเองอย่างนี้ข้อปฏิบัติใดๆของพวกเราก็จะง่ายขึ้นความตั้งใจใดๆของพวกเราก็จะสะดวกขึ้น

ความมีเหตุมีผลของการยกระดับฐานะจิตใจเราก็จะสะดวกขึ้นยืนก็รู้ชัดเดินก็รู้ชัดนอนก็รู้ชัดให้เห็นชัดรู้ชัดก่อนที่เราจะวางอะไรก่อนที่เราจะวางอะไรเมื่อรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดแล้วนี่คือความไพบูลย์ของใจนี่คือความสมบูรณ์ของฌานแม้จะชั่วเดียวประดาวก็ไม่เป็นไรแม้จะเพราะการข่มไว้ก็ไม่เป็นไรแม้แต่อาศัยเหตุการณ์เกิดการสะกิดใจรู้สึกสำนึกขึ้นได้ก็เป็นธรรมกับใจสำเนียกได้ก็เป็นความจริงกับใจข้อปฏิบัติใดๆเราก็จะได้ไม่ประมาทชีวิตนี้มีอยู่สองมีอยู่สองไม่ได้มีหนึ่งกายกับใจถ้าสองมากกว่านี้ก็มีเขากับเราแม้ที่สุดก็มีบุคคลที่สามหนึ่งสองสามนั่นเป็นสัจจะของชีวิตให้เราอย่าประมาทในความรู้สึกที่เราต้องได้ต้องมีต้องเป็นและต้องเห็นต้องรู้ต้องสัมผัสสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้เป็นสัจธรรมให้เราน้อมนำเข้ามาพิจารณากับใจของจากประสบการณ์ชีวิตจริงสอนให้เราได้คิดจากความจริงสิ่งที่เกิดอยู่กับใจทำให้เราสำนึกแม้ส่วนอื่นใดก็สร้างเหตุปัจจัยให้เราดีขึ้นจึงขออนุโมทนาในความมีเหตุมีผลที่พยายามสั่งสมกันอย่างต่อเนื่องและผูกพันด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่บริสุทธิ์นี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการโดยทั่วกันไม่อยู่22คืน22วันมีโอกาสได้ไปอบรมพี่น้องชาวพุทธต่างดินต่างถิ่นต่างแดนที่นครนิวยอร์กที่แคนาดาและก็ที่เท็กซัสและก็ที่มรัฐแคลิฟอร์เนียแอนเดก็ถือว่าได้ทำหน้าที่ไปประกาศศาสนาในเทศภาคเช้าภาคบ่ายและก็ภาคเย็นทุกวันอย่างน้อยก็ได้วันละ5ชั่วโมง20วันถือว่าไปทำหน้าที่ของการเผยแผ่ศาสนาต่างแดนพี่น้องชาวพุทธก็สนใจและใส่ใจในการที่จะฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับที่นี่แต่เนื่องจากทางโน้นเศรษฐกิจหรือภาวะสิ่งแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยเท่าที่ควรเพราะทุกคนก็ทำงานทำการกันก็เลยไม่มากเหมือนกับอยู่ที่บ้านเราเมืองเราแถมยังว่าไปตรงนี้ก็หนาวมากก็ได้ข่าวว่ามันเย็นเข้ากระดูกที่นครนิวยอร์กมันเย็นเข้ากระดูกมันเย็นขนาดไหนเขาบอกเย็นถึงกระดูกจับอะไรมันก็เจ็บมันเย็นบอกว่าลบ 40มันคงหนักพอสมควรแล้วก็แคนาดาก็เขาบอกในรอบ100ปีมันเย็นมันหนาวมันจะเยือกเรียกว่าไปที่ไหนก็เจอแต่สโนว์เรียกว่าน้ำแข็งไม่ต้องฝนก็เลยเย็นก็เลยดูว่ากลับมาเที่ยวนี้สะบักสะบอมนิดหนึ่งแต่ก็ทำหน้าที่ไปตามฐานะเมื่อวานนี้ก็ได้อบรมเช้าบ่ายวันนี้ก็ได้มีโอกาสอบรมตอนเช้าตอนเที่ยงก็ไม่ได้อยู่และตอนเย็นก็พึ่งได้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าเวลาที่กำหนดไว้นั้นคงไม่ได้ทุกชั่วโมงตามที่กำหนดก็คงอาศัยหลวงพ่อเทพที่บันทึกไว้แล้วถ้ามาไม่ได้ก็อย่างน้อยก็ตี 2ถึงตี4มีฟังจะฟังช่วงตี2ถึงตี3ตี3ถึงตี4ก็มีฟังอยู่หมุนสุดคลื่นของวิทยุขวามือกองพลหนึ่งรักษาพระองค์ก็ได้ฟังทุกวันถ้าไม่ได้มาท่านก็อยู่ก็ได้ประโยชน์ไปก็มีประโยชน์ถือว่าทุกท่านมีส่วนหนึ่งคุณงามความดีร่วมกันถือว่าทุกท่านได้สนับสนุนกิจกรรมทั้งส่วนในและต่างประเทศเป็นเหตุอันหนึ่งที่จะยกฐานะซึ่งกันและกันให้สูงขึ้นจากการสนับสนุนของพี่น้องชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศเป็นเหตุทำให้ได้มีเวลาได้อบรมและสั่งสอนคนอื่นและตัวเองให้ได้ประโยชน์ร่วมกันกับสังคมท่านทั้งหลายที่มานั้นถือว่าเป็นผู้มีส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนตนเองและสังคมให้ดีขึ้นเพราะถือว่าทำในหน้าที่ที่สมบูรณ์คือด้านจิตใจถ้าจิตใจนั้นได้มีธรรมะเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจ

0: ถ้าจิตใจนั้นไม่ขาดสติสัมปชัญญะย่อมได้ชื่อว่ามีการยกฐานะซึ่งกันและกันในสูงขึ้นพึงจำอยู่เสมอถ้ามียกย่องแล้วจะมีนินทาถ้ามีใส่ร้ายก็จะมียกย่องมันเป็นสิ่งที่ของคู่กันถ้ามีมิตรก็จะต้องมีศัตรูคนที่เป็นศัตรูกับเรานั้นคือคนที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดไม่ใช่คนอื่นถ้าเป็นสามีภรรยาก็นั่นแหละคนที่เป็นศัตรูเราก็คือคนที่อยู่ไกลเรามากที่สุดคนที่จะทำลายเราก็คือคนที่อยู่ใกล้มากที่สุดคนที่อยู่ใกล้เราก็คือคนที่จะเป็นศัตรูเราได้ดีที่สุดสามีภรรยาบุตรธิดาอาจารย์กับลูกศิษย์จะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเพราะคนที่อยู่ใกล้นั่นแหละจะเป็นคนทำลายซึ่งกันและกันไม่ใช่คนอื่นในที่สุดก็จะเห็นว่าจุดยืนของพุทธศาสนานั้นตรงเกิดแต่เหล็กก็ทำลายเหล็กสนิมมันเกิดจากเหล็กมันก็ทำลายเหล็กพี่น้องชาวพุทธก็ทำลายชาวพุทธไม่ใช่คนอื่นทำลายที่สุดระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์นั่นจะทำลายอาจารย์อาจารย์นั่นแหละจะทำลายลูกศิษย์เพราะเป็นของที่คู่กันแม้ที่สุดสามีภรรยาบุตรธิดาในการอยู่ร่วมกันก็จะมีศัตรูในกันและกันถ้ารักมากก็จะเกลียดมากถ้าเกลียดมากก็จะรักมากที่สุดความจริงเป็นอย่างนี้ให้เราย้อนดูความรู้สึกของเราเราจะเห็นภาพรวมๆออกมาว่าบุคคลที่หนึ่งกับบุคคลที่สองและมีบุคคลที่สามจะสร้างความเจริญและจะสร้างความหายนะให้กับตัวเองถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราจะตามระวังรักษาจิตเราจะไม่ปล่อยความรู้สึกนึกคิดทะเลถลายจนไม่มีขอบไม่มีที่จำกัดนักปฏิบัตินั้นจะสำเนียกสำนึกผิดเป็นครูผิดจะเป็นอาจารย์ผิดแล้วจะสำนึกได้ในผิดแล้วการปฏิบัติก็จะง่ายขึ้นจึงขอให้ทุกท่านได้สำนึกสำเนียกในการรับผิดชอบตัวเองให้มากขึ้นระวังและก็เตือนภัยเพื่อให้เรานั้นไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจรับผิดชอบตัวเองและตั้งอกตั้งใจรับผิดชอบตัวเองวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจนั้นจะเป็นเหตุเป็นผลเป็นสิ่งที่บอกให้เราทุกคนนั้นว่ามั่นคงในศาสนาแผ่นดินไหวที่ลอสแอนเจลิสมันเป็นเรื่องใหญ่แต่สู้การวันไหวทางด้านจิตใจเราไม่ได้แผ่นดินไหวนะมันไหวขณะที่จะตัดเมืองแอนเดหรือลอสแอนเจลิสมณฑลแคลิฟอร์เนียให้เป็นส่วนเป็นเกาะได้ให้คนตายเป็นแสนเป็นล้านได้แต่ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการหวั่นไหวของความรู้สึกของเรากับการได้อยู่สัมผัสกับพี่น้องชาวพุทธถ้าการหวั่นไหวในบุญในบาปเกิดขึ้นไม่อยากจะทำบุญนี่แหละแสดงว่าเป็นความหวั่นไหวที่ใหญ่ที่สุดจะทำให้เราตกอับทำให้เราอาภัพเพราะฉะนั้นศาสนานี้เป็นเรื่องของมีเหตุผลหากทุกคนเข้าใจในจุดยืนของตัวเองเราจะได้พยายามมุมานะให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมพยายามยอมใจเจ้าของให้เกิดการสำนึกรับผิดชอบตัวเองเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดเวลาแม้คนอื่นเตือนสอนเราก็จะได้คิดและเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตจะทำให้เราทั้งหลายได้ยกฐานะตนของตนได้ดีขึ้นสำหรับวันนี้ก็เห็นว่าเป็นการสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์จะถึงนี้หลวงพ่อจรัญจากวัดอัมพวาพระอัมพวันสิงห์บุรีท่านจะเมตตามาแสดงธรรมตามที่ท่านทั้งหลายทราบแล้วให้ทราบโดยทั่วกันว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาก็มาร่วมกันสำหรับพระอาจารย์นั้นคืนนี้ก็จะเดินทางขึ้นไปร่วมกิจกรรมในการที่คณะครูอาจารย์ทั้งหมดอำเภอกำมะราศัยจะรวบรวมกันจัดตั้งทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนที่เรียนดีความประพฤติดีไปร่วมเป็นประธานในเขาวันพรุ่งนี้มื้อรืนนี้2วันก็กลับวันที่5ตอนบ่ายๆถึงนี้ก่อนสว่างเพราะว่าวันที่6มีที่นี่ท่านก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าวันศุกร์วันพระ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน
2: สถานี

0: มีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: MCOT Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังGood Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
4: ห้านาฬิกาสองนาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งประจำเช้าวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำและผมภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
5: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณภูเบศนะคะวันนี้ขึ้นกับวันขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะเมียค่ะติดตามเราทั้ง2คนได้ผ่านวิทยุ FM 100.5 และผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะพูดคุยกันมาได้ผ่าน LINE @@MCOTNews ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เราทั้ง2คนนำข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนและ Daily News มาฝากคุณผู้ฟังค่ะ
4: ครับผม ไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับมีภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายชามันซันมูการัตนัมนะครับประธานาธิบดีสิงคโปร์และนางเจนอาติโกอาติอาอิโตกินะครับก็ภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยนะครับมีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับเวที World Bank ด้วยนะครับชูศาสตร์พระราชาร.9ช่วยพัฒนาโลกในเวที IMF World Bank อนุทินเปิดประชุมวันแรกครับเอกนิติโชยุทธศาสตร์ AI เริ่มแล้วการประชุม IMF World Bank ไทยเป็นเจ้าภาพอนุทินเปิด Thailand Pavilion Royal Pavilion นำเสนอพระราชกรณียกิจในหลวงร.9ครับ
5: ค่ะสำหรับมติชนนะคะมีภาพข่าวของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพูดคุยกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางคริสเตลิน่าเกียเกียวว่านะคะกรรมการผู้กรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศก่อนการเปิดไทยพาวิเลียนในปี2026ในงาน IMF World Bank Group and Annual Meeting 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะนอกจากนี้ก็มีภาพของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะกล่าวปาฐกถาบนเวที Small AI More and Better Job นะคะในวันแรกของการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะนอกจากนี้พาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องคือเวที IMF World Bank คึกเอกนิติชู AI เพิ่มโอกาสสร้างงานธนาคารโลกชี้ช่องบูม5สาขาแต่ IMF ยังห่วงไทยเปิดพาวิเลียนบิ๊กการเงินตบเท้าพรึบค่ะ
4: ครับมีภาพบรรยากาศน้ำท่วมกระจายเป็นวงกว้างนะครับในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องจนทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงมาที่อ่างแก่งกระจานนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำแม่ประจันอย่างต่อเนื่องนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เร่งเยียวยาน้ำท่วมกว่าพันล้าน 1.3 แสนครัวเรือนเพชรบุรีอ่วมน้ำทะลักจับตาเขื่อนเร่งระบายปราจีนสารเคมีรั่วไหลเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนครับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ระยองฉะเชิงเทรานายกเผยจ่ายเยียวยาแล้ว5รอบ 1.3 แสนครัวเรือนกว่า 1,000 ล้านบาทชูผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีจัดการน้ำดีแห้งเร็วเป็นแบบอย่างให้กับจังหวัดอื่นด้านวราวุฒิยันไม่ได้นิ่งนอนใจครับโรงงานสารเคมีรั่วไหลจังหวัดปราจีนบุรีเผยส่วนที่กำลังตรวจเข้มหากพบทำผิดซัดสั่งปิดทันทีส่วนปภ.โอนเยียวยาน้ำท่วมกว่า917ล้านบาทครับ
5: ค่ะสำหรับหนังสือพิมพ์มติชนนะคะมีภาพข่าวสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะบอกว่ามวลน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่หมู่2บ้านวัดโพหมู่ที่4บ้านบางเข็มและหมู่ที่6บ้านล่างอำเภอเขาย้อยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า300หลังคาเรือนนะคะการใช้ชีวิตและการสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะอันนี้ก็เป็นภาพประชาชนที่จังหวัดเพชรบุรีก็กำลังเดินลุยน้ำกันนะคะแล้วก็มีการเข็นสิ่งของไปกลางน้ำด้วยค่ะสำหรับพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องนะคะนายกรัฐมนตรีสั่งรัฐมนตรีรับมือน้ำท่วมใต้เพชรบุรีอ่วมทะลักกลางดึกหนีวุ่นค่ะ
4: ครับมีปปช.ครับแจงโกงสอบปัดล่าช้าฟันกว่า300คนเอี่ยวถึง 6,000 คดีแน่นหนาครับแต่ว่าสาวไม่ถึงนักการเมืองเลขาธิการสปปช.นำทีมแจงยิบครับคดีโกงสอบท้องถิ่นผู้เกี่ยวข้องอื้อกว่า 6,000 คนยืนยันทำคดีแน่นหนาครับไม่ล่าช้าคาดต้นเดือนพฤศจิกายนเริ่มแจ้งข้อหาล็อตแรก200ถึง300คนครับ
5: พาดหัวการเมืองของมติชนเช้าวันนี้นะคะอนุทินชี้5วันเยอะไปมั่นใจเพื่อไทยแนะซักฟอกในเดือนตุลาคมค่ะเชนยันไร้ศัตรูทางการเมืองไอติมยกยุคบิ๊กตู่ถลก4วันปัดข่าวดิวลับส้มฟ้าแดงปปช.โวคุยไอเดียโวคุยคดีไอเดียก่อนเช้าปมปิดบัญชีปกปิดนาฬิกาหรูค่ะ
4: พบทรัพย์สินผิดปกติครับบี้สอบสสไอเดียและสามีเลือกบอร์ดสปสลุ้นลงคะแนนทะลุ 533% ปปช.ลุยสอบบัญชีทรัพย์สินสสไอเดียและสามีเข้าข่ายผิดปกติครับ
5: ทีมก้าวหน้าแลนด์สไลด์ชนะบอร์ดประกันสังคมกวาดเรียบนายจ้างลูกจ้างยอดใช้สิทธิ์พุ่งเฉียดล้านบิ๊กสปสยัน30วันรับรองผลค่ะ
4: ครับปิดท้ายประเด็นนี้นะครับมีภาพข่าวชาวบ้านในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกว่า500คนรวมตัวกันมาขอให้ชลประทานช่วยเปิดประตูระบายน้ำซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่ประตูระบายน้ำคลอง12อำเภอธัญบุรีนะครับและอีกหนึ่งประเด็นก็คือตุ๋นลอยแพรเรียนซัมเมอร์จีนครับวิทยาลัยในชงชิ่งเพจแฉเหยื่ออื้อรวมตัวแจ้งปคบลอยแพยาวครับเยาวชนนักเรียนนักศึกษาถูกหลอกสมัครเรียนคอร์สเรียนซัมเมอร์ภาษาจีนที่เมืองฉงชิ่งก็รวมตัวกันแห่แจ้งความตำรวจปคบโอนจ่ายเงินไปแล้วครับพบผิดปกติวันใกล้กำหนดเดินทาง 10-24 ตุลาคมแต่ว่ายังไม่ได้รับตั๋วเครื่องบินรวมถึงหนังสือเชิญนะครับเพื่อการเรียนผู้ปกครองก็ร้อนใจติดต่อไปทางสถาบันแต่ว่าก็เงียบหายครับ
5: ค่ะประเด็นสุดท้ายของหนังสือพิมพ์มติชนนะคะปปช.แจงปล่อย3ตัวผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นชี้ครบกำหนดพิจารณาเสร็จเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ
4: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวจากพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของทั้งสองฉบับนะครับผมขอไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเราก่อนเลยนะครับก็เมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับก็มีรัฐมนตรีหลายๆท่านแล้วก็ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าความคาดหวังว่า น่าจะเป็นช่วงท้ายๆนะครับของการบริหารสถานการณ์ผ่อนคลายสถานการณ์ไปจนกว่าจะเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อวานนี้มีการโอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบนะครับทั้งสิ้นเนี่ย 135,782 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทครับล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยได้รวบรวมรายชื่อผู้ได้รับเงินเยียว

0: ของน้ำการบริหารจัดการท่อระบายน้ำการผ่านน้ำไปยังแหล่งรับน้ำที่สามารถระบายออกจากพื้นที่เสียหายด้วยความรวดเร็วเนี่ยถ้าเราทำได้ตามแผนที่วางเอาไว้มันท่วมแป๊บเดียวแล้วมันก็ผ่านไปก็ถือว่าจังหวัดเพชรบุรีมีการดำเนินการได้ดีฉะนั้นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถพลิกสถานการณ์ได้อันนี้ให้เป็นผู้ว่าราชการตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนขึ้นไปตั้งแต่นราธิวาสก็ขอให้เตรียมตัวเอาไว้แบบนี้นะครับนายกบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยขอให้เร่งรัดสำรวจประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์ให้ส่งตรงถึงมือประชาชนอย่างถูกต้องด้วยความรวดเร็วต้องและก็ต้องเร่งตั้งหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็ติดตามเพื่อให้มีการโอนชำระเงินหากเข้าเกณฑ์ครัวเรือนละ 10,000 บาทซึ่งได้มากกว่าหลักที่รัฐบาลและราชการตั้งเอาไว้ฉะนั้นต้องแบ่งกันงานแบ่งงานกันทำทำงานแข่งกับเวลาและก็สร้างโครงสร้างและก็แนวทางที่สามารถทำให้เงินเหล่านี้เนี่ยไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ค่ะสำหรับสถานการณ์การระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะคะตอนนี้ก็ลดการระบายน้ำลงเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วค่ะนางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะคะหรือว่า JICC ค่ะที่บอกว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.นะคะได้บริหารจัดการน้ำร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะคะสถานการณ์น้ำในเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะคะลงมาเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกับที่เขื่อนพาสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะและเขื่อนพระราม6ก็มีการลดการระบายน้ำลงมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะประกอบกับฝนที่ไม่ตกเพิ่มก็มีปริมาณน้ำในช่วงนี้เนี่ยน้อยลงค่ะในช่วงสัปดาห์นี้น้ำก็จะลดลงทำให้ท้ายเขื่อนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะมาถึงจังหวัดปทุมธานีก็จะลดลงตามลงไปด้วยนะคะขณะที่สถานการณ์ในภาคตะวันตกค่ะฝนก็จะตกหนักในช่วงท้ายเขื่อนที่จังหวัดเพชรบุรีจึงทำให้น้ำเนี่ยน้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรีรวมถึงมีปริมาณฝนที่ไม่มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและการระบายน้ำยังคงเท่ากับเท่าเดิมจึงทำให้ปริมาณน้ำล้นตลิ่งเนี่ยมีอยู่บ้างสำหรับในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมวลน้ำที่อยู่จุดเดียวก็คือตอนนี้มีอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็ระบายน้ำลงแม่น้ำบางปะกงแต่ยังระบายได้อย่างช้าๆนะคะเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนกรมชลประทานและก็ทหารเรือเนี่ยก็กำลังเร่งในการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายแล้วก็ในระยะยาวนะคะจะมีการปรับปรุงโครงสร้างเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างด้วยนะคะแล้วก็โครงการของเขื่อนป่าสักแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเข้ามาช่วยในการระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะสภาพอากาศในช่วงวันที่12ถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะคะทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะมีฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางทั้งหมดนะคะแล้วก็พื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะจะมีฝนที่จังหวัดเพชรบุรีและภาคใต้ขณะที่วันที่14ตุลาคมนี้นะคะฝนจะตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีภาคใต้และปลายสัปดาห์ในช่วงวันที่16ถึง18เนี่ยจะลงไปที่ภาคใต้ทั้ง2ฝั่งโดยจังหวัดที่เสี่ยงฝนตกหนักมีดังนี้นะคะคือจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาระนองตรังและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ครับสำหรับเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือนะครับด้านสาธารณสุขครับที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้ครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะนะครับแถลงกรณีสถานการณ์อุทกภัยวัตภัยและดินโคลนถล่มนะครับก็บอกว่าจากการประชุมของบก.ปภช.นะครับร่วมกับนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลก็ต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและก็รักษาความต่อเนื่องของการให้บริการทางการแพทย์จึงได้มีการกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงนะครับแล้วก็วางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านะครับ ก็นายพัฒนาบอกว่าจากนี้นะครับแนะนำให้ประเมินภัยน้ำจากทั้ง3ส่วนนะครับทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงน้ำฝนตกสะสมน้ำไหลมาจากพื้นที่อื่นแล้วก็น้ำทะเลหนุนและทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนาม

0: โรงพยาบาลสำรองแล้วก็จัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองเอาไว้ด้วยเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดและมีการเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักนะครับของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญได้แก่ระบบน้ำไฟฟ้าระบบสื่อสารและก็ออกซิเจนเพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบเส้นทางสายไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลนะครับประสานกับการไฟฟ้าโดยตรงเข้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกและก็ไฟดับที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
1: ค่ะสำหรับเรื่องของปศุสัตว์นะคะตอนนี้เนี่ยกรมปศุสัตว์ก็มีการสำรวจนะคะว่าเรื่องของปศุสัตว์เนี่ยได้รับผลกระทบ30จังหวัดค่ะนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์นะคะรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็บอกว่ากรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายด้านปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบ30จังหวัด134อำเภอค่ะมีเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายมีสัตว์ได้รับผลกระทบกว่า 1,800,000 ตัวนะคะส่วนใหญ่เป็นสัตว์ปีกเป็นโคกระบือและสุกรค่ะแปลงหญ้าเนี่ยก็เสียหายประกว่า 2,000 ไร่นะคะในระยะที่เผชิญเหตุกรมปศุสัตว์ก็มีการจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ให้แล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมค่ะพร้อมอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1,900,000 ตัวมอบถุงยังชีพให้กับสัตว์แล้วก็ตรวจรักษาโรคสัตว์ที่เจ็บป่วยจากสถานการณ์อุทกภัยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเร่งจัดเก็บแล้วก็ฝังกลบสัตว์ที่ตายจากสถานการณ์น้ำท่วมตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและลดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงมาตรการในการฟื้นฟูหลังจากนี้นะคะก็ได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์แล้วก็นักวิชาการลงพื้นที่น้ำท่วมเพื่อตรวจสุขภาพสัตว์แล้วก็มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุวิตามินและเฝ้าระวังโรคระบาด ที่เกิดจากสัตว์ในพื้นที่หลังจากน้ำท่วมรวมถึงฟื้นฟูแปลงของพืชหรือว่าแปลงหญ้าให้กับอาหารสัตว์นะคะนอกจากนี้ก็มีการแจกเสบียงเบื้องต้นให้กับสัตว์ที่กำลังอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้รวมถึงการจัดทำการเยียวยาให้กับเกษตรกรตามระเบียบของกระทรวงการคลังด้วยค่ะ
0: ครับอ่ะขยับมาในพื้นที่กรุงเทพกันบ้างนะครับกทม.เตือนชาวบ้านในเขตสายไหมคลองสามวานะครับให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวานนี้ประมาณ3ทุ่มครับทางกรุงเทพมหานครมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตสายไหมและเขตคลองสามวานะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าทางกทม.ก็มีแผนบริหารจัดการน้ำโดยรับน้ำจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือชุมชนริมคลองแขวงสายไหมเขตคลองถนนเขตสายไหมครับและก็ชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมแขวงอองเงินเขตสายไหมแล้วก็แขวงคลองสามวาตะวันตกและก็เขตคลองสามวานะครับพื้นที่ที่3ก็คือชุมชนริมคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวานะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและการประกาศแจ้งเตือนจากทางกรุงเทพมหานครและก็สำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำหากพบสถานการณ์ผิดปกติก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตหรือว่าพื้นที่เพื่อประสานการช่วยเหลือได้ครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะสำหรับกรณีที่มีการพบคราบสีรุ้งคล้ายน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วนะคะปนเปื้อนกับน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินะคะจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7นะคะสระบุรีเนี่ยเข้าดำเนินการกล่าวโทษดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ปนเปื้อนมาแล้วนะคะกรมควบคุมมลพิษค่ะโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7นะคะเปิดเผยว่าผลการตรวจวิเคราะห์จากการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำแบบแนวนอนนะคะบริเวณที่มีการกระจายตัวของคราบสีรุ้งที่มีการติดกับบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษดังกล่าวเนี่ยคือมีระยะทางเนี่ยประมาณ1กิโลเมตรเนี่ย3จุดด้วยกันนะคะก็มีการตรวจแล้วก็นำตัวอย่างมาตรวจสอบแล้วนะคะตอนนี้ก็พบว่าผลการตรวจสอบยืนยันว่ามีการปนเปื้อนสารเคมีกลุ่มปิโตรเลียมไฮโดรเจนบริเวณท้ายน้ำที่บ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมในปริมาณที่สูงนะคะก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ลงพื้นที่ ที่ในการตรวจสอบประเมินสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงงานและบริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบกากอุตสาหกรรมดังกล่าวนะคะและมีแผนในการตรวจสอบเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบและมีการกระจายว่ามีการกระจายของสารปนเปื้อนมลพิษในบริเวณโดยรอบบ่อฝังกลบกากของเสียอุตสาหกรรมมากแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการดูแลพื้นที่แล้วก็มีการประกาศให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การปนเปื้อนแล้วค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับพาคุณผู้ฟังไปเรื่องของการโกงสอบกันบ้างครับที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับหรือว่าปปช.นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.นะครับพร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พัฒน์พุทธพันธ์นะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเข้ารับราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังจาก3ผู้ต้องหาในคดีโกงสอบท้องถิ่นครับถูกปล่อยตัวจากการคุมขังระหว่างไต่สวนเนื่องจากว่าสำนักงานปปช.เนี่ยยังทำสำนวนฟ้องส่งต่อศาลยังไม่ทันนะครับนายนิติพันธ์บอกว่าคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สังคมติดตามอย่างใกล้ชิดครับซึ่งปปช.ได้ตั้งคณะทำงานโฆษกขึ้นมาเพื่อรายงานความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องแม้ว่ากระบวนการไต่สวนตามพ.ร.ป.ปปช.ครับจะมีลักษณะกึ่งตุลาการมีหลายขั้นตอนแต่ก็ได้บูรณาการร่วมกันนะครับทั้งตำรวจปปง.ปปท.ตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างเต็มที่พร้อมระบุในฐานะข้าราชการนะครับว่ารับไม่ได้กับการทุจริตหรือว่าการจ่ายสินบนตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามารับราชการจึงตั้งใจจะดำเนินคดีนะครับทำคดีนี้ให้แน่นหนารอบคอบที่สุดก็ยืนยันว่าความน่าเชื่อถือว่าสำนวนที่ปปช.เสนอต่อศาลนั้นศาลพิพากษาลงโทษสูงถึง 90% และขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางด้านของนายเกียรติศักดิ์ชี้แจงนะครับกรณีข้อสงสัยเรื่องของการตัดตอนคดีการปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวหาและการเชื่อมโยงถึงนักการเมืองเนี่ยว่าคดีทุจริตเจ้าหน้าที่รัฐต้องส่งสำนวนให้ปปช.ภายใน30วันซึ่งคดีนี้พนักงานสอบสวนทำมาแล้วระยะเวลาหนึ่งนะครับทำให้ปปช.เนี่ยเหลือเวลาในการควบคุมตัวเพียงแค่3ผัดก็คือ36วันนะครับและตามปวิอาญามาตรา87เมื่อครบกำหนดควบคุมตัวสูงสุด84วันก็ต้องมีการปล่อยตัวทันทียืนยันว่าการปล่อยตัวไม่ใช่การพ้นผิดแต่ต้องดำเนินคดีต่อและมีมาตรการเฝ้าระวังตามมาตรา39หากมีพฤติการหลบหนีจะขอศาลออกหมายจับทันทีครับสาเหตุที่ทำให้สำนวนส่งฟ้องไม่ทันนะฮะในเวลาคุมขังเนี่ยก็เนื่องจากว่าทางปปช.กำลังไต่สวนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกระดานกว่า 6,000 รายแยกเป็น4กลุ่มนะครับได้แก่กลุ่มระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มนายหน้ากว่า100สายแล้วก็กลุ่มผู้ที่เข้าสอบซึ่งถ้าหากรีบทำเฉพาะบางส่วนเพื่อส่งฟ้องให้ทันคุมขังก็จะถือว่าเป็นการตัดตอนคดีโดยปัจจุบันครับคดีมีความคืบหน้าเชิงปริมาณเนี่ยประมาณ 40% แต่ว่าในเชิงคุณภาพในส่วนตัวการใหญ่มีหลักฐานค่อนข้างสมบูรณ์และก็คาดว่าจะเริ่มทยอยแจ้งข้อกล่าวหาได้ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นสำนวนที่เป็นสำนวนการทุจริตของปี68ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อแล้วครับว่าพยานหลักฐานในขณะนี้เนี่ยยังไม่ถึงนักการเมืองและตำแหน่งสูงสุดที่พบก็คือระดับอธิบดีใช่หรือเปล่าคุณเกียรติศักดิ์ก็บอกว่าหลักฐานเนี่ยมันยังไม่ถึงนักการเมืองส.ส.หรือว่ารัฐมนตรีโดยตำแหน่งสูงสุดขณะนี้ก็คือระดับอธิบดีซึ่งมีมากกว่า1รายและก็แยกเป็น2สำนวนครับสำหรับกระบวนการหลังจากแจ้งข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาจะมีเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเนี่ย15วันขยายได้ไม่เกิน45วันก่อนจะพิจารณาสำนวนในการส่งฟ้องนะครับ
1: ค่ะมากันที่ประเด็นของเวทีการประชุม IMF World Bank กันบ้างค่ะสำหรับบรรยากาศวันแรกของเมื่อวานนี้นะคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมสร้างความพร้อมและการเปลี่ยนแปลงค่ะโดยที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้กล่าวในเวที Small AI More and Better Job นะคะว่าปัญญาประดิษฐ์ กำลังเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานและการดำเนินการธุรกิจทั่วโลกคำถามสำคัญคือประเทศไทยใช้ประโยชน์อะไรจาก AI นะคะเพื่อยกระดับคุณภาพในการสร้างงานสร้างโอกาสให้กับประชาชนภายในประเทศประเทศไทยจะขับเคลื่อน AI ผ่าน3แนวทางค่ะก็คือได้แก่1นะคะ AI in all ก็คือการนำ AI มาเพิ่มการผลิตในเรื่องของผลิตภาพและการใช้งานกับธุรกิจที่มีอยู่2ก็คือ All in AI ค่ะคือการสร้างขีดความสามารถและการใช้งานใหม่จาก AI ส่วนข้อที่3นะคะคือ AI for All ก็คือการทำให้ประชาชนทุกคนทุกกลุ่มนะคะให้ได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงและมีแนวทางนะคะคือแนวทางแรกคือ AI in All ก็คือจะนำ AI มาเพิ่มผลิตภาพให้กับงานแล้วก็ธุรกิจที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งประเทศไทยต้องนำ AI มาช่วยในการเพิ่มผลิตภาพให้กับธุรกิจที่มีอยู่โดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยความต้องการความช่วยเหลือมากกว่ามาตรการทางการคลังที่จะบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้านะคะรัฐบาลจึงจะเปิดตัวผู้ช่วย AI ชื่อAI นกกระจิบค่ะผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินดิจิทัลบนมือถือนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้อยู่แล้วในการรับเงินอุดหนุนปัจจุบันมีร้านค้ารายย่อยนะคะประมาณ1ล้านรายค่ะที่จะได้รับการใช้งานจากนกกระจิบเพื่อช่วยเหลือบริหารจัดการในการจัดการสต็อกสินค้าคำนวณกำไรและระยะต่อไปหากได้รับความยินยอมจากผู้ใช้นะคะหรือว่าแบบเหมือนว่าชื่นชอบนะคะข้อมูลธุรกรรมต่างๆก็จะช่วยในการเรื่องของการต่อยอดธนาคารให้เข้าใจสถานการณ์เงินกับร้านค้านั้นๆได้มากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในเวทีการประชุมเมื่อวานนี้สำหรับประธานาธิบดีสิงคโปร์ค่ะนายทามานชันมูการัตนำนะคะก็ประธานาธิบดีสิงคโปร์ท่านก็บอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวตอนนี้สำหรับเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่เพียงพอนะคะหากไม่สามารถที่จะสร้างงานที่มีคุณภาพควบคู่กันไปได้หากนำ AI มาใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิดช่องว่างระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับการจ้างงานที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะผลกระทบต่อแรงงานระดับกลางและผู้จบการศึกษาใหม่ค่ะหากตำแหน่งงานของระดับเริ่มต้นเนี่ยลดลงคนรุ่นใหม่อาจจะเกิดปัญหาขาดโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานและสะสมประสบการณ์เพื่อเติบโตในสายอาชีพประเทศกำลังพัฒนายังมีโอกาสในการสร้างงานจากภาคการผลิตอย่างแข่งขันด้วยการที่เรื่องของแข่งขันด้วยเรื่องของต้นทุนแรงงานการลงทุนด้านพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนรวมถึงการขยายบริการด้านสาธารณสุขรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กก็สามารถใช้ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงตลาดด้วยต้นทุนต่ำจึงเสนอให้รัฐบาลเนี่ยนะคะส่งเสริมการลงทุนพัฒนาศักยภาพแรงงานสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนจ้างแรงงานรุ่นใหม่ด้วยค่ะ
0: ครับก็ในงานนี้นะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจเนี่ยในงาน World Bank Flagship Small AI More and Better Jobs นะครับระหว่างการประชุมประจำปี IMF แล้วก็ World Bank Group 2026ครับคริสตาเลน่าก็เกียวว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นะครับบอกว่าท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ฉุดเศรษฐกิจโลกอุตสาหกรรม AI ก็คือกำลังสำคัญที่ยังช่วยพยุงการเติบโตของเศรษฐกิจโลกให้อยู่ที่ประมาณ 3% คริสตาเลน่านะครับเธอบอกว่าการตื่นตัวด้านการลงทุนกับ AI มีส่วนกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจในแหล่งผลิตฮาร์ดแวร์ในเอเชียรวมถึงในไทยเราด้วยนะครับคิดเป็นอัตรา 0.5-1% ในเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วของภูมิภาคและก็คิดเป็น 0.2-0.8% ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียIMF ก็ประเมินนะครับว่า 40% ของตลาดแรงงานทั่วโลกได้รับผลกระทบจาก AI แล้วโดยยกตัวอย่างครับตำแหน่งงานในสหรัฐอเมริกาประมาณ 10% ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าจำเป็นต้องมีทักษะด้าน AI โดย AI เนี่ยสามารถมาแทนที่งานที่ต้องทำซ้ำๆเพื่อทำให้มนุษย์มีเวลาไปทำอย่างอื่นที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้นะครับและในบนเวทีเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของไทยนะครับก็บอกว่าAI ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆในตลาดแรงงานได้ก็เน้นย้ำถึง AI นกกระซิบที่คุณขวัญว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ออกแบบมาเพื่อทำธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดย่อมของไทยนะครับส่วนทางด้านของนายอาเจบังกาครับประธานกลุ่มธนาคารโลกชี้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์จาก AI ในแง่ของการสร้างงานก็คือภาคการเกษตรสาธารณสุขการท่องเที่ยวและการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่ม นะฮะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีพูดคุยกันในเวทีเมื่อวานนี้บางส่วนนะจริงๆเนี่ยก็ทั้งวันเลยเมื่อวานนี้นะฮะ
1: เมื่อวานนี้ก็เยอะมากหลายมิติเหมือนกันนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็ยังมีการประชุมต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18ส่วนนายกรัฐมนตรีจะเปิดงานการประชุม IMF World Bank อย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ก็วันศุกร์นะฮะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของ
1: ข่าวหน้าหนึ่ง
0: นะครับก็มีหลายรายการ
1: คนก็จัดหลายรายการเนาะเขาก็จะสะดุดนิดนึงนะคะ
0: ช่วงนี้ฝากข่าวก่อนนะคุณผู้ฟังครับเพื่อนบ้านของเรา FM 99ครับจัดกิจกรรม Active นะครับเชิญนักกอล์ฟใครที่เล่นกอล์ฟแล้วก็สนใจกอล์ฟนะครับร่วมศึกดวลวงสวิงประจำปีนะครับกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026นะครับปีนี้ก็มาลุ้นกันนะครับเขาแบ่งเป็น2ทีมนะมีทีมสีแดงก็นำโดยป๋าแป๊ะทีมสีน้ำเงินนำโดยคุณอัชพงศ์ศรีมานะครับพบกันวันพฤหัสที่29ตุลาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่0925315142นะครับหรือว่าทางเพจ Facebook FM 99ได้เลยนะครับอีกทริปนึงของเพื่อนบ้านเช่นเดียวกันน
1: ะ
0: ของ Met 107นะครับก็จะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปมูเตออนทัวร์แกรมแอนด์โกลนะครับไปเชียงใหม่เชียงไม่ใช่เชียงรายนะไปเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนนะครับไปไหว้พระธาตุหาริพุนชัยนะครับพระธาตุดอยคำพระพุทธสิหิงวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ระดับประเทศนะครับพาคุณฟังบินตรงไปจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับขอพรขอโชคขอลาบนะครับรับปีใหม่กันนะครับสนใจก็โทรได้เลยนะที่เบอร์0814986322นะครับหรือว่าทาง LINE @met107 นะครับ
1: นอกจากนี้นะคะมีข้อความจากช็อปมาเนียมาฝากคุณผู้ฟังค่ะถ้าท่านปวดคอบ่าไหล่เส้นตึงนะคะไม่ว่าจะทำกิจกรรมจากการยกของผ่านน้ำสถานการณ์น้ำท่วมนี้หรือว่าทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์นานๆหรือว่าขับรถทางไกลนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลค่ะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมผสานสมุนไพรสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ท่านผ่อนคลายหลับสบายมากยิ่งขึ้นมาตรฐานก็มั่นใจได้เลยค่ะเพราะมีมาตรฐานอย.การผลิตก็ผลิตโดยทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้นำเสนอในราคาเพียง999บาทค่ะรับขนาด12กรัม8ขวดขนาด3กรัมอีก6ขวดนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามกันได้ที่หมายเลข02-114-3990 02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
0: ครับแวะทักทายคุณผู้ฟังสักนิดสักหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทุกคนเนาะนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอนะครับ ตอนนี้เนี่ยทางเพจ Facebook นะครับก็มีไลฟ์อยู่นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็มาพูดคุยมาทักทายกันได้นะครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ก็ใจหายแวบเลยนะครับคุณฟังไปไหนหมดนะที่แท้มันสะดุดนี่เองนะครับทางเพจ Facebook นะครับป้าแต๋วนะครับอรุณสวัสดิ์ผู้เบสคุณขวัญ นะครับแล้วก็ทีมงานข่าวหน้าหนึ่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยคุณปาโมดนะครับแล้วก็คุณสื่อท้องถิ่นเช้านี้ปากพนังบอกว่ามีฝนตกโปรยปลายลงมานะครับคุณชัยยันสวัสดีจ้าเข้ามานะครับ คุณชวลิตนะครับ บอกว่าขอให้มีความสุขสุขภาพดีทั้งสองท่านเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค
0: ุณเกริกชัยก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานขององค์กรอิสระเข้ามาค่อนข้างยาวนะครับขอข้ามไปก่อนนะฮะแล้วก็คุณทันชนกนะครับสวัสดีเข้ามาบอกว่าฟังสัญญาณชัดเจนดีนะครับคุณอดิศรคุณชุมชนเตรียมรับเตรียมตักบาตรรำลึกถึงในหลวงร.9วันนี้ก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับคุณสุกรีอรุณสวัสดิ์เข้ามาครับคุณสุภชัยมาทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคุณธนยศครับ24องศาที่โพนทองคุณเอิร์คคุณอเกนสวัสดีเข้ามาคุณอเกนจากพะเยาวันนี้ไม่รายงานสภาพอากาศมานะเท่าไหร่นะครับคุณชยุทธสุราษฎร์ธานี23องศานะครับแล้วก็คุณพนิภาก็ทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับคุณไพศาลด้วยสวัสดีนะครับ
1: ค่ะสำหรับช่องทางไลน์นะคะก็มีหลายๆท่านทักทายกันมาในช่วงเช้าวันนี้ค่ะก็มีคุณพี่บุญชัยนะคะส่งรูปมาทักทายกันคุณสุภชัยสวัสดีขวัญกับภูเบศมานะคะแล้วก็คุณพลากรนะคะส่งสติ๊กเกอร์มาคุณกรนะคะส่งรูปมาทักทายกันสวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์นะคะบอกว่าสวัสดีตอนเช้าคุณภูเบศคุณขวัญนะคะตอนนี้ที่มุกดาหารเนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยนะคะในช่วงเช้าวันนี้อุณหภูมิเท่าไหร่คะพี่ไพฑูรย์คะปกติเมื่อวานนี้บอกว่า21องศาใช่ไหมวันนี้เท่าไหร่สำหรับสถานการณ์ฝนตกนะคะ
0: ค
1: ุณอ๋อยนะคะก็มีส่งข้อมูลเกี่ยวกับวันนวมินทรมหาราชามานะคะแล้วก็คุณอุทิศค่ะก็มีสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของมีข่าวความคืบหน้ากำหนดจ่ายกำหนดจ่ายเก็บตกไร่ละพันของนาข้าวปีประจำปี 2568 ทับ 2569 ไหมเดี๋ยวลองติดตามหาข้อมูลให้นะคะคุณอุทิศคะคุณชนทิชานะคะบอกว่าตื่นมาฟังทันพอดีฟังทุกวันเลยค่ะ
0: ขอบคุ
1: ณนะคะแล้วก็คุณแมวแม็กนะคะส่งรูปมาทักทายกันในช่วงเช้าวันนี้เป็นรูปดอกไม้สดใสเลยประจำวันอังคารนะคะ
0: ดอกกุหลาบนะครับ
1: ดอกกุหลาบสีชมพูค่ะ
0: อันนี้กลิ่นไอ้รสไม่ใช่รสไอ้เขาเรียกอะไรพันเนี้ยหอม
1: เขาเรียกพันว่าอะไรอ่ะดิฉัน
0: ไม่รู้ไงแต่รู้ว่าแค่ว่ามันหอมสีชมพูอ่ะเป็นแบบกลีบแบบเยอะๆหน่อยนะ
1: ค
0: ือหอมมากนะครับคุณเนี่ยคุณกำพดเหรอฮ
1: ะ
0: ฟังอยู่มหาสารคามนะครับแล้วก็ท่านนี้คุณลุงนะฮะบอกว่าบุรีรัมย์ลมหนาวมาแล้วนะครับนะก็อิจฉากันนะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเจอตอนนี้เจอกับลมหนาวแล้วนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งคดีนะครับที่อาจจะหนาวถึงแม้ไม่เจอลมหนาวก็ตามนะครับเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของส.ส.ไอเดียแล้วก็คู่สมรสนะครับสอบผิดปกตินะครับเมื่อวานนี้ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.คณะกรรมการปปช.ออกมาชี้แจงความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาแทนทรัพย์นะครับหรือว่าส.ส.ไอเดียและคู่สมรสนะครับหลังฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สินพบพฤติการสงสัยเข้าข่ายผิดปกติทางบัญชีนายศักชัยแสงจันแสงวัฒนานะครับผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เนี่ยก็บอกว่าจากการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ประกอบการยื่นบัญชีก็พบว่าทรัพย์สินที่แจ้งไว้มีความไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยเรื่องของการยื่นเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยไม่ได้ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วนรวมถึงมีการปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินส่วนตัวทั้งของตัวเองและคู่สมรสนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุอันควรให้สงสัยตามข้อกฎหมายที่ต้องดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึกครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบทางนายเกียรติศักดิ์พุทธิพันธ์นะครับพุทธพันธ์รองเลขาธิการปปช.ในฐานะรองโฆษกปปช.บอกว่าเบื้องต้นตามระเบียบขั้นตอนนะครับฝ่ายสืบสวนของปปช.จะใช้กรอบระยะเวลาในการตรวจสอบเนี่ย60วันถ้าหากพบว่าเอกสารหลักฐานมีความซับซ้อนหรือว่าต้องการรอการประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินการขยายระยะเวลาในการตรวจสอบออกไปได้อีก30วันรวมแล้วเป็น90วันครับขั้นตอนหลังจากนี้ฝ่ายตรวจสอบจะรวบรวมพยานหลักฐานสัญญาการทำนิติกรรมบัญชีธนาคารและรายการทรัพย์สินทั้งหมดเพื่อสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอต่อเลขาธิการปปช.พิจารณาแล้วก็เอาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่ถ้าหากที่ประชุมมีมติเห็นชอบว่ามีพฤติการที่สอบไปในทาง ยื่นบัญชีเท็จจริงนะครับปกปิดทรัพย์สินหรือว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติจริงก็จะมีการตั้งคณะกรรมการคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ที่ถูกตรวจสอบเพื่อเปิดโอกาสให้เข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาตามขั้นตอนส่วนกรณีที่มีการพาดพิงว่าแหล่งที่มาเงินสมรสของคู่สมรสของนางสาวสุชาดานะครับมาจากเว็บพนันออนไลน์ในต่างประเทศนั้นรองโฆษกสำนักงานปปช.บอกว่าอันนี้ต้องไปตรวจสอบว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้มาก่อนหรือว่าหลังที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือถ้าหากเป็นช่วงก่อนก็ถือว่ายังไม่มีความผิดแต่ถ้าหากมันเกิดขึ้นช่วงหลังการเข้ารับตำแหน่งอันนี้ถือว่ามีความผิดละฐานไม่ยื่นทรัพย์สินหรือว่าปกปิดบัญชีทรัพย์สินมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 60,000 บาทครับ
1: อืมค่ะจากเรื่องนี้นะคะมาดูกันเรื่องของการเก็บภาษีเที่ยวต่างประเทศกันบ้างเพราะว่าหลายคนก็กังวลใจว่าเอ๊ะมันจะสูงเกินไปหรือไม่อย่างไรนะคะกระทรวงการคลังมีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายลวรนแสงสนิทนะคะปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าแนวทางการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศนะคะว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1เกี่ยวกับแนวทางในการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกประเทศค่ะโดยเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่30กันยายนถึง29ตุลาคมนี้นะคะแนวคิดดังกล่าวเป็นการจัดเก็บภาษีจากผู้เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเป็นกลุ่มที่มีกำลังจ่ายและมีฐานะทางเศรษฐกิจมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีจะนำรายได้จากการจัดเก็บภาษีนี้นะคะจะนำส่งเข้าสู่ระบบงบประมาณแผ่นดินก่อนที่จะจัดสรรกลับมาใช้ในการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยตรงค่ะการจัดเก็บภาษีดังกล่าวนะคะจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินในส่วนอื่นที่จะนำมาใช้ในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวอีกทั้งยังช่วยรักษาวินัยการเงินการคลังของประเทศค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศในระยะยาวนะคะอันนี้ปลัดกระทรวงการคลังได้ชี้แจงไว้แบบนี้ค่ะส่วนกรณีที่กรมสรรพากรเนี่ยเปิดรับฟังความคิดเห็นกำหนดกรอบอัตราภาษีไว้ตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 บาทนั้นนะคะอัตรา 5,000 บาทเนี่ยเป็นเพียงการกำหนดเพดานที่สูงสุดไว้ตามกฎหมายแม่แต่เพื่อที่จะกำหนดความยืดหยุ่นของการบริหารจัดการนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องแก้ไขกฎหมายหลักทุกครั้งในการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีค่ะปลัดกระทรวงการคลังนะคะยังบอกด้วยนะคะว่าขณะที่การจัดเก็บจริงเนี่ยจะต้องออกกฎหมายลูกหรือว่าพระราชกฤษฎีกามารองรับอีกครั้งประเมินว่าอัตราเหมาะสมสำหรับการจัดเก็บภาษีปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 1,000 บาทเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราภาษีในอดีตที่กว่า20ปีแล้วนะคะที่ไม่ได้มีการปรับอัตราภาษีตรงนี้มาค่ะประเทศไทยนะคะเคยจัดเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศในอัตรา500บาทแต่การเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้กำหนดกรอบอัตราภาษีไว้ที่ 1,000 ถึง 5,000 บาทนะคะมีเป้าหมายว่าจะบังคับใช้จริงอยู่ที่ 1,000 บาทค่ะสำหรับรูปแบบการจัดเก็บภาษีนั้นนะคะจะจัดเก็บผ่านระบบของตั๋วเครื่องบินก็คือไปบวกในราคาค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ไว้เลยนะคะไม่ได้มีการแยกออกมาถือเป็นการเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจะต้องรอรายละเอียดแล้วก็ข้อเสนอจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมค่ะซึ่งกระทรวงการคลังเนี่ยมีเป้าหมายในการจัดเก็บภาษีจากทุกคนที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยค่ะรวมถึงชาวต่างประเทศที่เดินทางออกจากประเทศไทยด้วยเนื่องจากกฎหมายเดิมเนี่ยในอดีตกำหนดขอบเขตเฉพาะการจัดเก็บภาษีเฉพาะคนไทยเท่านั้นหากรัฐบาลต้องการที่จะครอบคลุมทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะคะจะต้องมีการออกกฎหมายหรือว่าแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีครั้งนี้ค่ะก็ตอนนี้วิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าถ้าออกนอกประเทศแล้วก็จัดเก็บ 5,000 ต่อคนเนี่ยก็จะเป็นภาระให้กับประชาชนเยอะเกินไปแต่กระทรวงการคลังก็มาชี้แจงว่าน่าจะมากที่สุดก็คือ 1,000 บาทอันนี้ก็ต้องรอหลังจากที่เปิดรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: 5,000 ก็แรงเกินนะฮะไปดูที่เรื่องของการเตรียมหารืออันคอสรอบ2นะครับซึ่งจะจัดขึ้น14ถึง17ตุลาคมนี้ครับเมื่อวานนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับพูดถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคอสครั้งที่2นะครับบอกว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17ตุลาคมนี้ณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับซึ่งคณะของประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปถึงแล้วจะเป็นการหารือเกี่ยวกับเทคนิคและ ง่ของกฎหมายซึ่งแต่ละฝ่ายจะนำเสนอเอกสารเพื่อชี้แจงและแสดงหลักฐานต่างๆว่าเส้นแบ่งเขตแดนของแต่ละฝ่ายจะใช้หลักอะไรนายศรีหศักดิ์ก็บอกว่าการเจรจารอบนี้เนี่ยเป็นเพียงการหารือด้านเทคนิคยังไม่มีการพิจารณาอะไรและจะนำผลการหารือของทั้งสองฝ่ายไปพิจารณาต่อซึ่งทางกัมพูชาเนี่ยอาจจะขอให้ประเทศไทยชี้แจงที่มาของเส้นแบ่งเขตแดนว่ามีที่มายังไงแต่ไทยก็ยังคงยึดอยู่ในท่าทีเดิมก็คือต้องการให้มีการกำหนดเขตแดนเป็นหลักนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าการเจรจาดังกล่าวมีกำหนดกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จหรือไม่คุณศรีหศักดิ์บอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ในระยะเวลา1ปีหรือว่าสามารถต่อเวลาได้แต่ถ้าหากการเจรจาเป็นไปด้วยดีอาจจะจบก่อนเวลาซึ่งแนวโน้มตอนนี้ก็ต้องให้มีการพิจารณาก่อนนะครับว่าแต่ละฝ่ายใช้หลักฐานข้อกฎหมายอย่างไรซึ่งไทยคิดว่าสิ่งที่ทำมาเป็นไปตามหลักการถูกต้องและถามถึงความชัดเจนนะครับเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลคุณเสียศักดิ์บอกว่าขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดคุยกันก็ต้องมีการคุยเรื่องของการกำหนดเขตแดนก่อนครับ
1: ค่ะมากันที่เรื่องของซักฟอกรัฐบาลกันบ้างนะคะนายกรัฐมนตรีก็มองว่าการซักฟอกรัฐบาล5วันเนี่ยมากเกินไปตอนนี้ก็ยังมั่นใจนะคะว่าฝ่ายค้านจะพุ่งเป้ามาที่ภูมิใจไทยแต่ว่าครั้งนี้ก็มั่นใจว่าจะไม่ทำให้รัฐบาลแตกนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับการประสานจากสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับกรอบเวลาในการอภิปรายค่ะเนื่องจากหลังยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนที่จะมาแจ้งกับรัฐบาลอย่างเป็นทางการค่ะเมื่อถามถึงความเป็นไปได้ที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลมีความพร้อมมีภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการเดินทางไปต่างประเทศในเดือนพฤศจิกายนเพื่อเข้าร่วมการประชุมอาเซียนและก็การประชุมเอเปคค่ะส่วนจะมีกำหนดในช่วงอภิปรายอย่างไรขอให้เป็นไปตามที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรประสานมานะคะหากมีความพร้อมก็สามารถที่จะดำเนินการได้พร้อมเชื่อนะคะว่ารัฐมนตรีทั้ง18คนเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงหรือว่าให้ข้อมูลรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มีการเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันนะคะส่วนกรณียัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีถ้อยคำรุนแรงแล้วรัฐบาลเนี่ยจะมีการประสานต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรในการตัดทอนถ้อยคำหรือไม่นั้นเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีการพิจารณาแต่ละฝ่ายควรมีการนำควรมีการทำหน้าที่ของตัวเองไม่ควรไปคิดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับข้อเสนอของฝ่ายค้านที่จะมีการขออภิปรายเป็นเวลา5วันเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อถามว่า5วันเนี่ยมากเกินไปหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่า5วันน่ะเยอะไปพร้อมระบุว่าการอภิปรายรัฐมนตรีจำนวนมากไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะในอดีตเนี่ยเคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะมาแล้วเมื่อถามถึงกรณีที่รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถูกยื่นอภิปรายเพียงพรรคเดียวนั้นเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่2พรรคโดยตำแหน่งของรัฐมนตรีทั้งหมด35ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ย27ตำแหน่งจึงเป็นเรื่องปกติค่ะที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยจะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยค่ะเมื่อถามว่าฝ่ายค้านเนี่ยต้องการที่จะให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกคอกันหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าหากเรื่องเพียงเท่านี้ทำให้รัฐบาลแตกกันได้ก็คงไม่ต้องมีรัฐบาลพร้อมระบุว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ถูกอภิปรายด้วยถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าจะทำสามารถให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังคงสนับสนุนรัฐบาลอยู่ค่ะอันนี้ก็มีความมั่นใจในพรรคร่วมรัฐบาลนะคะ
0: ครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ดีกว่านะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อ เหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับคุณสุรสิทธิ์จิตอารีรัตน์หัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
4: ช่วงสายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ครับคุณสุรสิทธิ์ครับวันนี้สภาพอากาศทั่วไทยเป็นยังไงครับ
6: โดยรวมก็เริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อย่างเมื่อวานฝนมันไม่ค่อยเยอะนะครับ 10-20% นะครับแต่วันนี้ถ้าเน้นเจาะจงพวกภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกเนี่ยมันก็สามารถเพิ่มเป็น 60-70% ได้นะครับ
1: ค่ะมาช่วงไหนอะคะส่วนใหญ
6: ่ถ้าอย่างกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะมาช่วงพวก2-3 ทุ่มช่วงหัวค่ำนะครับหัวค่ำจนถึง

0: ประมาณ4 ทุ่มเที่ยงคืนประมาณนี้จะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับ
1: อืมครับแล้วทางภาคกลางเนี่ยไล่เรียงลงมาจังหวัดไหนที่จะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยครับสำหรับฝนตกช่วงนี้ครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นตอนล่างกับด้านตอนตกนะพวกกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมพวกนี้นะครับที่น่าจะมีฝนตกหนักได้อยู่นะครับ
1: ครับ
0: ผมซึ่งก็รวมกรุงเทพด้วยนะครับ
1: อืมแล้วโซนทางนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกล่ะครับ
0: เปอร์เซ็นต์มันก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีได้อยู่แต่ว่าทางด้านตอนล่างจะเยอะกว่านะพวกพิษณุโลกเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีฝนตกหนักนะครับแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ของฝนที่เพิ่มขึ้นนะครับ
1: อืม
2: ค่ะ
0: ครับ
2: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกว่าหลายพื้นที่ก็หนาวแล้ว
1: มีลมหนาวมา
2: อย่างมุกดาหารเช้านี้คุณผู้ฟังบอกว่ามีฝนตกอะค่ะ
0: มาตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าอุณหภูมิมันก็จะยังทรงๆอยู่นะครับวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลดลงนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ฮะครับเชิญเชิญครับ
0: ก็เพิ่มถ้าเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เพิ่มขึ้นพรุ่งนี้ก็เริ่มลดลงแต่ว่าก็ยังไม่ได้หายไปซะทีเดียวนะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็เริ่มอยู่ในเกณฑ์น้อยลงนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผมแต่ถ้าเรื่องอากาศเย็นเนี่ยถ้าอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนี่ยมันก็จะได้รับก่อนที่อื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างภาคกลางเนี่ยมันก็แค่รู้สึกว่าอากาศมันแห้งขึ้นฝนน้อยลงแต่มันก็ยังไม่รู้สึกว่าเย็นเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะสำหรับตอนบนของประเทศเนี่ยช่วงนี้ฝนน่ะถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วไหมครับหรือว่าจะมีมาอีกไหมฮะ
0: ถ้ามองที่แบบเยอะแบบเยอะแบบมีตกหนักนะครับเขาถ้ามองจนถึงวันที่22เนี่ยมันก็มีอยู่วันพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยนะครับแล้วพอหลังวันมะรืนหลังวันพรุ่งนี้ไปนะครับช่วงหรือหลังวันที่14ไปฝนมันก็น้อยลงนะครับอาจจะไม่มีหนักแล้วนะครับแต่คือข้อมูลก็ดูได้ถึงแค่วันที่22นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายไปแต่มันลดลงนะครับโดยปกติหน้าฝนเนี่ย อย่างกรุงเทพก็40 60หรืออาจจะมี70มันก็จะลดลงเหลือ30 40เท่านั้นเองนะครับ
1: อาจจะมีประปรายก็แสดงว่าเข้าใกล้ฤดูหนาวแล้วถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับก็เข้าใกล้ฤดูหนาวแล้วนะครับ
1: ที่มีการคาดการไว้เบื้องต้นนี่ประมาณสักช่วงไหนครับ
0: โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณสัปดาห์ที่3หรือที่4ตุลานะครับ
1: อ๋อค่ะครับ
2: แสดงว่าตอนนี้ฝนลงใต้ไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ภาคใต้ตอนนี้ฝนก็เริ่มมีการกระจายตัวดีวันเว้นวันอย่างถ้ามองประเทศไทยตอนบนอย่างเงี้ยมันก็มีเขาเรียกว่าฝนมันก็น้อยลงก็จะมีเพิ่มขึ้นมาบ้างบางวันภาคใต้เนี่ยก็จะตรงข้ามกันนะครับก็คือฝนก็เยอะเขาเรียกว่าก็จะมีน้อยบางวันแต่ส่วนใหญ่ก็เยอะนะครับก็จะสลับกันก็คือฝนภาคใต้เนี่ยก็เริ่มเยอะอาจจะมีน้อยบ้างบางวันแต่ก็เริ่มกระจายตัวดีในช่วงนี้นะครับ
1: แล้ววันนี้จะเป็นหนักทางไหนครับสำหรับภาคใต้เนี่ยฮะ
0: ภาคใต้ส่วนใหญ่เน้นตอนบนนะครับพวกเพชรบุรีประจวบนะครับ
2: ค่ะ
1: ทางเพชรบุรีเมื่อวานนี้ก็อ่วมอยู่นะครับวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: ก็60 70ได้อยู่วันนี้ก็ยัง60 70ได้อยู่นะครับ
1: ก็คือโซนช่วงนี้เนาะประจวบเพชรบุรีทำนองนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับในตอนบนนะคร
2: ับ ครับคลื่นลมในทะเลล่ะคะเป็นไงบ้างฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยเป็นยังไงคะ
0: ช่วงนี้ถือว่ายังธรรมดานะครับแต่ว่าคือถ้าไม่มีฝนเนี่ยมันก็ธรรมดานะครับแต่ถ้ามีฝนมันก็จะแรงแล้วช่วงนี้ฝนมันกระจายตัวดีก็อาจจะมองว่ายังน่าเป็นห่วงได้อยู่นะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
1: ครับคุณผู้ฟังสอบถามมานะครับทางปากช่องโคราชวันนี้ช่วงค่ำนี่จะมีฝนมากถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับปากช่องโคราชน่าจะยังมีฝนวันนี้น่าจะมีกระจายตัวที่ดีกว่าเมื่อวานนะครับ
1: ครับสักประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
0: วันนี้อาจจะได้60%นะครับเมื่อวานมันก็แค่10-20เท่านั้นเองนะครับ
1: ฮะแล้วก็พัทลุงล่ะครับ
0: พัทลุงนี้ยังอาจจะน้อยกว่าเมื่อวานนิดนึงแต่โดยรวมมันก็ยังอยู่ที่40-60อยู่นะคะ
1: ครับชานี้ฮะ
2: คุณผู้ฟังถามเกี่ยวกับภาคตะวันออกมาค่ะว่าภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะ
0: วันนี้ฝนเยอะขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับก
2: ็
0: จะมีหนักได้อยู่นะครับ
2: จังหวัดอะไรบ้างอะคะ
0: ส่วนใหญ่ก็จะเน้นชลยองถ้าเน้นจริงๆอะชลยองฉะเชิงเทราพวกเนี้ยถ้าจะเน้นนะครับ
2: ค่ะ
0: ครับ
1: โอเคเช้านี้ขอบคุณนะครับ
0: ได้ครับครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสำหรับใครที่จะไปเที่ยวชลบุรีระยองวันนี้นะ
2: ก็รับมือกับฝนด้วยนะคะเที่ยวทะเลหน้าฝนเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่จริงรุ่นเราก็ไปทะเลก็ไม่ได้ไปลงทะเลไง
2: รุ่นเรานะ
1: รุ่นเราไปกินอาหารริมทะเล
2: ไปเปลี่ยนบรรยากาศในการรับประทานอาหารมากกว่านะคะ
1: ใช่ครับมาดูอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ฟังครับเรื่องของการเพิกถอนใบอนุญาตสถานดูแลผู้สูงอายุซอยเรวดี22นะครับนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือว่าสบส.บอกว่าจากการที่กรมสบส.ได้รับเบาะแสนะครับว่ามีการล่ามโซ่มีการให้ผู้รับบริการในอดอาหารซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างอันตรายต่อสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของผู้ให้รับบริการนะครับทางกรมสบส.เนี่ยก็เลยมีการส่งทีมพนักงานเจ้าหน้าที่กองกฎหมายและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่4ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ตรวจสอบดูสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับก็คือบ้านเสริมสุขนะครับ Nursing Home ซึ่งตั้งอยู่ในซอยเรวดี22อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาครับเบื้องต้นพบการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานมีการให้บริการเตียงเกินจากที่ขออนุญาตจาก9เตียงเป็น14เตียงอีกทั้งในชั้น2และชั้น3ของอาคารพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมีการลักลอบให้บริการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ป่วยด้านจิตเวชจากสารเสพติดถึง59คนโดยไม่ได้ขออนุญาตเลยเป็นสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือว่าสถานพยาบาลตามกฎหมายแต่อย่างใดก็คือไม่ได้ขออนุญาตนะครับก็ถือว่าเป็นการให้บริการที่เกินขอบเขตที่ขออนุญาตไปและเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างชัดเจนจากการที่ผู้รับอนุญาตและผู้ดำเนินการในส่วนของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขาดการควบคุมดูแลปล่อยปละละเลยให้มีการกระทําดังกล่าวก็เข้าข่ายมีการกระทําหรือว่าบริการที่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในการประกอบเพื่อสุขภาพของตนนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่เข้ามารับบริการทางสบส.จึงมีการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพแล้วก็ใบอนุญาตเพื่อเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพตั้งแต่12ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับทางด้านของนายทันตแพทย์นะครับอาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสบส.บอกว่าในกรณีที่สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยจะรับตัวผู้ป่วยจิตเวชหรือผู้ป่วยด้านจิตเวชจากสารเสพติดเข้ามาดูแลเนี่ยจะรับได้เฉพาะผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาและมีอาการสงบลงแล้วเท่านั้นนะครับโดยจะต้องมีใบรับรองคำวินิจฉัยจากแพทย์และในการนำผู้ป่วยเข้ารับบริการจึงจะสามารถรับผู้ป่วยมาดูแลได้ไม่ใช่ว่าคุณเอาเข้าสมมติว่าอาการไม่ปกติจากบ้านส่งเข้าสถานดูแลเลยไม่ได้นะครับ
2: ค
1: ือต้องผ่านมือหมอก่อนนะครับคือถ้าหากรับมาดูแลเองโดยพลการเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายเป็นสถานประกอบกิจการพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็มีความผิดนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะฮะแล้วก็ถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดเจอพบเบาะแสนะครับสถานพยาบาลแบบนี
2: ้
1: ก็สามารถแจ้งได้ที่กรมสบส.นะครับ02-1937-002นะครับหรือว่าศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่1ถึง12ในพื้นที่ของท่านนะครับ
2: อืมค่ะสำหรับเรื่องสถานดูแลแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วสถานดูแลเนี่ยคือตามกำหนดของสบส.เนี่ยเขาจะไม่มีแพทย์ประจำที่ศูนย์ดูแลนะเพราะว่าถ้ามีแพทย์มันก็ต้องจดทะเบียนเป็นอีกอย่างนึงในทำนองนี้นะคะซึ่งใครที่บอกว่าอุ๊บเนี่ยสถานดูแลแล้วก็มีการอวดอ้างว่ามีแพทย์ประจำศูนย์ดูแลเนี่ยท่านต้องเอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะว่าไม่ใช่ละไม่ได้เป็นแบบเหมือนกับว่าได้มาตรฐาน
1: แล้วคิดว่าจะดีแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่
1: อ
2: ันนี้นะคะ
1: มันก็เป็นอีกแบบนึง
2: ใช่ค่ะก็คือถ้าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าสถานที่พักพิงเนี่ยจะมีได้มากที่สุดแค่พยาบาลผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ทั้งหมดคือข่าวหน้าหนึ่งประจำวันนี้นะคะขวัญกับภูเบศนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: ภูมิพลองค์บพิตรมหิศรสองพระกรโอบไพร่ฟ้านราใส ศาสตร์เกษตรทะเรศสร้างนำทางไทยจานดวงใจรำลึกคุณอุ่น

0: กมลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
2: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
1: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คาถาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
3: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยคุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN Good Morning ASEAN ช่วงสวัสดีอาเซียนสนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
6: Good morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะและพี่ต้นสุชาติชวางกูล
7: Good morning ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับสวัสดีครับน้องน้ำหวานครับผมนี่คือ Good morning อาเซียนในเช้าวันอังคารที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันที่เรารำลึกถึงการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับ
6: ค่ะซึ่งวันนี้คุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะอาจจะยังหลับอยู่หรือเปล่านะหรือบางท่านก็อาจจะตื่นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันหยุดอย่างที่พี่ต้นบอกนะคะเป็นวันหยุดราชการซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือรัชกาลที่9นะคะพระบิดาของแผ่นดินศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยนะคะวันนี้ตรงกับวันที่13หลายๆท่านตื่นหรือยังถ้ายังไม่ตื่นไม่เป็นไรเราทักไทยในยามหลับก็ได้นะคะมาฟังย้อนหลังกันได้เพราะว่าถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดแต่ข่าวสารเนี่ยไม่หยุดนะคะมีหลากหลายเรื่องราวเลยให้ติดตามกันค่ะ
7: ครับผมแล้วก็ในช่วง 6:40 นะครับวันนี้เราก็จะได้ไปอัปเดตข้อมูลกับคุณยุยกงผู้สื่อข่าวจากฮ่องกงนะครับไปดูกันเรื่องของเขาบอกว่าเป็นซีรีส์เลยทีเดียวเรื่องของการก่อสร้างที่มีขึ้นในฮ่องกงแล้วมีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของการทางการที่มาตรวจสอบดูแลเรื่องการก่อสร้างเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นยังไงมันมีอะไรตุกหรือไม่เดี๋ยวเราไปตามๆกันนะครับกับคุณยุยกงตอน 6:40 ครับ
6: ค่ะเป็นความสนใจของคุณยุยกงเลยก็ว่าได้

0: สิ่งใดก็ตามที่ต้องจับตานะ scandalsทั้งหลายนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะและวันนี้เจาะลึกอาเซียนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องน้ำมันนะคะทรัมป์ดีลปูตินคุมราคาน้ำมันส่งผลอย่างไรต่ออาเซียนคุยกับอาจารย์ภากรกัจฉลีอาจารย์ด้านการตลาดและหัวหน้ากลุ่มวิจัยธุรกิจไทยจีนอาเซียนศูนย์ MIC คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ภากรเข้าเจาะลึกอาเซียนหลัง 7:00 นรอติดตามกันได้ค่ะ
1: ครับผมคุณผู้ฟังสามารถติดตามพวกเราได้ทาง Facebook ทางเพจของ Good Morning ASEAN และเพจของ FM 100.5 รวมทั้งการไลฟ์สดทาง TikTok ด้วยนะครับพากันไปดูที่พูดถึงท่านโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ต้องพากันไปที่อเมริกาก่อนเลยดีนะครับเพราะว่าภายในอีก22วันนี้ก็จะถึงวันเขาเรียกว่าเป็นวันกำหนดชะตาของท่านโดนัลด์ทรัมป์เหมือนกันว่าหลังจากนี้ต่อไปอีก2ปีท่านจะซาเปรี้ยวสุดจี๊ดเหมือนอย่างที่เป็นมาตลอด2ปีนี้ได้ต่อหรือไม่นะครับเพราะว่าเสียงในรัฐสภาซึ่งมีทั้งเสียงของวุฒิสมาชิกและเสียงของสภาผู้แทนเนี่ยกำลังจะถูกเลือกตั้งเข้ามาแทนที่ผู้ที่หมดวาระไปในคราวนี้ซึ่งการเลือกตั้งจะมีในวันอังคารที่3พฤศจิกายนนะครับเขาไปดูสนามเลือกตั้งของการเป็นเลือกเข้าไปเป็นวุฒิสมาชิกนะครับคราวนี้ที่แบบมีไฟฉายลงไปสปอตไลท์ลงไปก็มีที่เมนมิชิแกนโอไฮโอไอโอวาแคนซัสอลาสกาและเท็กซัสนะครับซึ่งปกติแล้วพื้นที่เหล่านี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ยึดครองของพรรครีพับลิกันแต่คราวนี้เขาบอกว่ามาแบบหายใจลดต้นคอเลยทีเดียวนะครับว่าผู้สมัครของพรรคเดโมแครตเนี่ยกำลังจะมาแย่งพื้นที่ได้หรือไม่นะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นเรียกว่านอนมาก็น่าจะเป็นมินิโซตานอร์ทแคโรไลนาและก็จอร์เจียนะครับซึ่งคิดว่าอย่างไรเสียเดโมแครตก็จะต้องมาแน่ๆแล้วก็อีก2รัฐนะครับคือเนบราสกากับเซาท์แคโรไลนาอันนั้นก็คิดว่ารีพับลิกันยังจะคงครองพื้นที่ได้นะครับหลังจากเลือกตั้งวันนั้นแล้วเราก็จะมาดูว่าตกลงแล้วเสียงข้างมากในวุฒิสมาชิกซึ่งมีทั้งหมด100เสียงเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งไหนนะครับทีนี้ฝั่งที่2ก็คือฝั่งของสภาผู้แทนนะครับสภาผู้แทนก็โอ้โหอันนี้จำนวนพื้นที่นี่เยอะกว่าของวุฒิสมาชิกนะครับอย่างนิวยอร์กเนี่ยก็จะมี1ที่นั่งที่กำลังหายใจลดต้นคอกันนะครับระหว่าง2พรรคนี้มิชิแกนจะมีอีก3ที่นั่งวิสคอนซินมี1ที่นั่งไอโอวา1ที่นั่งโอไฮโอ2ที่นั่งนะครับเพนซิลเวเนีย1ที่นั่งเวอร์จิเนีย2ที่นั่งนอร์ทแคโรไลนา2ที่นั่งแอริโซนา1แคลิฟอร์เนีย1โคโลราโด1เท็กซัส2และฟลอริดาอีก3ที่จะดูกันว่าใครจะเข้าวินนะครับระหว่าง21พื้นที่นี้21ที่นั่งนี้นะครับแล้วก็ในอีกรัฐอื่นๆเนี่ยนะครับก็ยังมีอีก12ที่ที่เป็นเขาบอกเลยว่าน่าจะเป็นเดโมแครตเพราะว่าคะแนนนำมานะครับถึง12ที่นั่งส่วนอีก9ที่นั่งที่กระจัดกระจายกันอยู่ที่รัฐเมนมอนทาน่าวิสคอนซินเคนทักกี้โคโลราโดเท็กซัสและฟลอริดาอีก2ที่เนี่ยคาดว่าอาจจะเป็นชัยชนะของรีพับลิกันก็เรียกว่าลุ้นระทึกครับผม
0: ค่ะต้องจับตากันนะคะเพราะว่าในช่วงนี้มีหลายประเด็นเหมือนกันที่อาจจะส่งผลกับผู้นำสหรัฐก็คือคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องการรับบทเป็นผู้ประกันความปลอดภัยบริเวณตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าหลังจากสถานการณ์ที่มีโดรนของกลุ่มฮูตีไปโจมตีสนามบินในริยาดนะคะสนามบินเนี่ยชื่อว่าสนามบิน King Khalid International Airport นะคะซึ่งในช่วงประมาณ 6-7 วันที่ผ่านมาเนี่ยโจมตีไปแล้วประมาณ4ครั้งนะคะแล้วมันก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายนะคะบางส่วนของการโจมตีเนี่ยมีการพุ่งเป้าไปที่อาคารผู้โดยสารด้วยนะคะ BBC รายงานไว้ว่า1 kill 11 injured in second Houthi strike on Riyadh airport in 2 days นะคะคือสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการจับตาดูท่าทีของคุณทรัมป์นะคะว่าจะทำยังไงดีเพราะว่า

0: ก็มีการยกระดับการโจมตีซาอุดิอาระเบียด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเขาบอกว่าตัวเลขนับๆไปตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้บาดเจ็บเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะเขาบอกว่ารายงานออกมาล่าสุดผู้เสียชีวิตอย่างน้อยมี13นะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกอย่างน้อย308คนในขณะที่ทางเจ้าชายอับดุลอาซิสบินซามานนะคะรัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบียก็ทรงมีพระราชดำรัสค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆเนี่ยถือเป็นเรื่องร้ายแรงและการตอบสนองของซาอุดิอาระเบียเองก็ต้องมีความจริงจังในระดับเดียวกันกับที่ถูกโจมตีนะคะมันก็ดูจะยิ่งยกระดับความรุนแรงมากขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะซาอุดิอาระเบียในฐานะประเทศที่ส่งออกน้ำมันสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะก็มีการยืนยันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยยังพร้อมที่จะส่งออกพลังงานอย่างต่อเนื่องต่อไปไม่กระทบนะคะถึงแม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะถูกโจมตีก็ตาม The National News รายงานนะคะ Saudi Arabia says oil supply to continue to flow despite Riyadh attacks นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังรับมือได้อยู่นะคะยังมีศักยภาพในการจัดส่งพลังงานอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับความปั่นป่วนรุนแรงทั้งในตลาดและด้านความมั่นคงหลังจากการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานและการบินนะคะคือในช่วงนี้เนี่ยนอกจากจะโดนโจมตีที่สนามบินแล้วเนี่ยยังโดนโจมตีที่โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันด้วยนะคะการโจมตีเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายระลอกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลักๆเลยเป็นการทำสงครามคล้ายๆสมัยใหม่คือใช้โดรนในการโจมตีนะคะนอกจากสนามบินในกรุงริยาดเนี่ยยังมีสนามบินในจังหวัดอื่นด้วยที่ถูกโจมตีนะคะตัวเลขผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตก็ประมาณที่ดิฉันรายงานไปเมื่อสักครู่นะคะและท่อส่งน้ำมันสายหลักที่พาดผ่านประเทศที่ยาวๆใช่ไหมที่พาดจากขวาไปซ้ายเนี่ยก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะในขณะที่โรงกลั่นน้ำมันและท่าเรือบริเวณชายฝั่งทะเลแดงเนี่ยก็ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะซาอุดิอาระเบียก็เตรียมกลับมาเปิดใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกแล้วนะคะโดยปริมาณการขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 80% ของขีดความสามารถทั้งหมดในขณะที่บริษัทซาอุดิอารามโก้ค่ะซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจเพิ่มการขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็ส่งผลให้การส่งออกน้ำมันโดยรวมในกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยกลับเข้าใกล้ระดับก่อนเกิดสงครามนะคะคือเขาก็พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพตรงนี้เอาไว้ถึงแม้ว่าจะถูกโจมตีหรือว่ามีความเคลื่อนไหวใดๆก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามการประชุมสภาพลังงานโลกเนี่ยที่เขาประชุมกันนะคะและทางตัวแทนของซาอุดิอาระเบียก็เข้าร่วมนะคะเขาบอกว่าได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งโดยผู้บริหารระดับสูงของ BP และ Shell ตัดสินใจถอนตัวจากการเข้าร่วมงานเพราะเขาก็กังวลค่ะเรื่องความปลอดภัยของผู้บริหารนะคะประเด็นนี้ก็รวบมาภาพรวมนะคะทั้งจาก BBC แล้วก็จาก National News ของซาอุดิอาระเบียค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสัญญาณนะครับที่รอบคือตกใจอ่ะเพราะเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เกิดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราก็คิดคือซาอุดิเขาก็คิดว่าทางสหรัฐเนี่ยจะปกป้องเขาได้ในเรื่องของความปลอดภัยนะแต่มันก็ไม่มา
0: ค่ะ
1: ก็ไม่มา
0: แต่ล่าสุดคุณทรัมป์ที่ดิฉันรับไม้ต่อจากเรื่องที่พี่ต้นรายงานเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะคุณทรัมป์บอกว่าจะทำอะไรสักอย่างแต่ว่าท่าทีดังกล่าวนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันก็ใกล้เลือกตั้งนะคะ
1: ใช
0: ่แล้วไม่ได้เป็นต้องใช้คำว่าป๊อปปูล่าไม่ได้เป็นสิ่งที่ป๊อปปูล่าสำหรับประชาชนคนอเมริกันที่มองว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงนี้เนี่ยไม่ได้คล่องตัวเติบโตอะไรมากนักฝืดเคืองในประเทศแต่ว่ายังจะต้องใช้เม็ดเงินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนไปกับการทำสงครามนอกประเทศด้วยนะคะ
1: ก็เป็นประเด็นสำคัญมากๆเลยเรื่องนี้นะครับพาไปดูที่สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับซึ่งท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ออกมาพูดเลยว่า it's time to change the leader of Ukraine นะครับก็เรียกว่าทำให้วลาดิเมียร์เซเลนสกี้ก็หนาวแหละคราวนี้ถ้าพูดขนาดนี้นะครับซึ่งทางเครมลินหรือว่าทางรัสเซียเองก็ออกมาตอบรับอย่างเรียกว่าแข็งขันเรียกว่าประสานเสียงกันเลยทีเดียว Kremlin agrees with Trump on Ukraine leadership change นะครับเ ราะว่าทางรัสเซียเนี่ยประกาศมา

0: ตั้งนานแล้วบอกว่าวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เนี่ยเขาไม่มีความชอบธรรมในการที่จะเป็นผู้นำของยูเครนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2024แล้วเพราะนั่นก็คือการหมดวาระของเขาเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วนะครับแล้วทางรัสเซียเองก็บอกว่าถ้าเกิดว่าจะคุยกันถึงเรื่องของการตกลงสันติภาพอะไรต่างๆนานาการเซ็นข้อตกลงต่างๆเหล่านี้ลงนามอะไรเนี่ยรัสเซียก็บอกว่าจะไม่ลงนามกับเซเลนสกี้เพราะว่าคุณไม่ใช่ผู้นำที่ถูกต้องและชอบธรรมคือไม่ถูกกฎหมายนั่นเองนะครับทางของยูเครนและเซเลนสกี้ก็บอกว่าอ้าวเลือกตั้งก็ได้แต่คุณก็ต้องการันตีสิว่าจะไม่มีการโจมตียูเครนเป็นเวลา60วันเนี่ยผมจะจัดเลือกตั้งให้นะเพื่อจะได้รู้ว่าออกคนยูเครนจะเลือกใครนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันที่ทางรัสเซียจะไม่โจมตียูเครนในช่วงเวลานี้ศาสตราจารย์จอห์นเมชไฮเมอร์นะครับซึ่งท่านเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณที่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากๆนะครับในระดับโลกเลยทีเดียวในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกเป็นศาสตราจารย์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก้นะครับเป็นท่านก็ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะครับแล้วท่านเป็นเจ้าของทฤษฎีที่นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็นำมาใช้กันก็คือทฤษฎี offensive realism นะครับท่านบอกว่าเรื่องของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยไม่มีทางที่จะจบลงได้ด้วยการทูตเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเป้าประสงค์ที่ต่างกันรัสเซียก็มีเป้าประสงค์แล้วว่า1ยูเครนจะต้องเป็นกลางไม่เข้าไปร่วมกับ NATO และโลกEU นะครับ2ดินแดนที่ได้เลียผนวกไปแล้วอย่างดอนบาสซาโปโรซีนะครับแล้วก็เคอร์ชอนแล้วก็อื่นๆเนี่ยไม่มีทางที่จะส่งคืนให้ได้นะครับในขณะที่ทางยูเครนเองก็บอกว่าจุดประสงค์ตั้งต้นของเขาก็คือเขาจะต้องเข้า NATO ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นประเด็นที่ไม่สามารถจะลงรอยกันได้แล้วยูเครนก็บอกว่าเขาก็ต้องการดินแดนต่างๆที่ถูกผนวกโดยรัสเซียไปแล้วเอากลับคืนมาซึ่งมันก็บอก2เรื่องนี้ก็ไม่มีทางแล้วที่จะคุยกันได้ทางการทูตเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องจบลงที่สงครามนักวิเคราะห์ก็ถามอาจารย์ต่อไปว่าแล้วมันจะหมายความว่ายูเครนทั้งประเทศนี่มันจะหายไปเลยไหมรัสเซียจะผนวกไปทั้งหมดเลยไหมเขาบอกว่าท่านบอกว่าไม่เอาไปทั้งหมดหรอกเขาจะไม่ทำให้ยูเครนเนี่ยหายไปแต่ก็จะทำทิ้งค้างเอาไว้ให้ยูเครนเป็นประเทศที่เป็นเป็ดง่อยและไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมกับ NATO และ EU ได้ครับ
1: เป็ดง่อยเหรอคะ
0: เป็ดง่อยเลยก็คือจะเป็นประเทศที่ไม่สามารถจะพัฒนาอะไรไปมากกว่านี้แล้วจะไม่มีที่ผลอะไรไปมากกว่านี้สูญเสียดินแดนไปเท่าที่รัสเซียต้องการจะยึดไปครับ
1: ค่ะวันก่อนที่ฉันเพิ่งมีโอกาสได้รับชมการแสดงนะคะซึ่งนักแสดงเนี่ยเป็นนักแสดงที่เดินทางมาจากยูเครนและอิตาลีนะเป็นการแสดงกายกรรมผสมการเต้นสมัยใหม่ Alice in the Wonderland นะคะแล้วก็สะท้อนใจค่ะเพราะว่าคนที่เป็นคนปกติทั่วๆไปเนี่ยประชาชนเนาะก็ได้รับผลกระทบจากการขับเคลื่อนบางอย่างนะของผู้นำนะคะซึ่งมันก่อให้เกิดสงครามฆ่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปมากมายเลยทีเดียวนะคะก็เห็นใจค่ะสำหรับคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องสงครามในทุกๆจุดเลยทั่วโลกนะคะเรามาดูเรื่อง AI กันค่ะสิงคโปร์นะคะโดยนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วองนะคะได้มีการกล่าวในที่ประชุม Forbes Global CEO Conference นะคะมีการพูดถึงเรื่องแนวทางของสิงคโปร์ต่อปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือว่า AI นะโดยที่อยากจะบอกว่าการพัฒนาของ AI เนี่ยอยากให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยเลิกจ้างพนักงานเป็นสิ่งสุดท้ายควรจะปกป้องแรงงานนะคะเรื่องนี้ก็รายงานผ่าน Forbes ค่ะ Spore to ensure gains from AI rollout are sharedWiley นะคะก็มีการพูดถึงประเด็นนะคะที่สิงคโปร์เนี่ยอยากจะให้มีจุดยืนตรงนี้นะคะก็คือการปกป้องแรงงานทุกคนโดย คุณลอเรนซ์วองค่ะเล่าว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐนายจ้างและสหภาพแรงงานนะคะที่ก็ผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่นมาอย่างยาวนานเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์กับทุกๆฝ่ายนะคะในการสนทนาในครั้งนี้ค่ะก็มีการพูดถึงประเด็นการแย่งงานจากการ transformation นะคะหรือว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลก AI โดยคุณลอเรนซ์วองเนี่ยบอกว่าสิงคโปร์มองว่าสหภาพแรงงานเป็นพันธมิตรสำคัญค่ะในการร่วมผลักดันเทคโนโลยีแล้วก็มีการกล่าวถึงประเด็นการลดพนักงานนะคะว่านี่ไม่ได้หมายความว่าบริษัทจะไม่สามารถเลิกจ้างพนักงานได้เลยเพราะการนำระบบออโตเมชันหรือว่าพวกระบบอัตโนมัติมาใช้นะคะแต่ว่าอยากจะขอความยุติธรรมจากบริษัทต่างๆโดยขอให้การเลือกการเลิกจ้างพนักงานเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายและถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องเลิกจ้างจริงๆก็ขอให้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมจ่ายเงินชดเชยแจ้งล่วงหน้าแจ้งต่อสหภาพแรงงานเพื่อให้สหภาพเนี่ยสามารถทำงานเคียงข้างแรงงานช่วยฝึกอบรมทักษะใหม่และช่วยให้พวกเขาเนี่ยหางานทำต่อได้ในที่สุดคือไม่ใช่ว่าเปลี่ยนผ่านไปสู่แล้วก็ลอยแพเลยมนุษย์ทั้งหลายนะคะด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยสิงคโปร์พยายามจะรักษาอัตราการเติบโตของ GDP ให้อยู่ที่ระดับ 5% ติดต่อกัน3ปีจากความต้องการชิปเฉพาะทางของบริษัทรายใหญ่อย่าง Global Foundries และ Micron นะคะท่ามกลางกระแสความนิยม AI และระบบนิเวศเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่งค่ะโดยคุณลอเรนซ์วองเนี่ยบอกว่ากระแสความนิยม AI ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับแค่อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเท่านั้นนะคะแต่เขาก็มองว่าเห็นผลเชิงบวกที่ส่งต่อไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างเช่นโลจิสติกส์และบริการระดับมืออาชีพด้วยค่ะแต่ก็มีการเตือนนะมุมมองคุณลอเรนซ์วองเนี่ยมองว่าความรุ่งเรืองลักษณะนี้เนี่ยจะไม่ได้คงอยู่ตลอดไปซึ่งสิงคโปร์นะคะจึงต้องใช้โอกาสนี้ในการสร้างขีดความสามารถใหม่และสร้างงานที่ดียิ่งขึ้นให้กับประชาชนค่ะดังนั้นกรอบกำกับดูแล AI เนี่ยจะต้องมีความปลอดภัย2มิติก็คือความเสี่ยงระดับรุนแรงจากระบบอัตโนมัติขั้นสูงที่อาจจะหลุดการควบคุมแหกคอกนะคะก็เลยจำเป็นต้องมีมาตรฐานสากลภายใต้การดูแลของสหประชาชาตินะคะแล้วก็มิติการประยุกต์ใช้งานในระดับภาคส่วนอย่างเช่นการทดสอบยานยนต์ไร้คนขับที่ต้องทำควบคุมคู่กับการจัดการผลกระทบต่อกลุ่มผู้ขับขี่เดิมนะคะโดยอย่างเช่นพวกผู้ให้บริการขับรถต่างๆซึ่งเขามองว่านี่คือแนวทางโดยรวมที่ต้องทำในระดับภาคส่วนแล้วก็มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ AI แต่ต้องมั่นใจว่าเราจะทำอย่างมีความรับผิดชอบและปลอดภัยรวมถึงทำให้ AI เนี่ยสร้างประโยชน์กับแรงงานในวงกว้างนะคะซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยดิฉันขอรายงานคู่ไปเลยละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้นะคะประธาน Microsoft ค่ะพี่ต้นและคุณผู้ฟังค่ะได้มีการให้สัมภาษณ์กับ BBC นะคะแล้วก็มองเรื่องการทำข้อกำหนดแนวทางกฎหมายบริษัทต่างๆเนี่ยว่าต้องทำให้มันพร้อมกับการเติบโตของ AI ค่ะโดยที่ประธานของ Microsoft คุณ Brad Smith เนี่ยนะคะบอกว่าเรื่องของการควบคุมกำกับดูแลเนี่ยเมื่อเทียบกับเครื่องซักผ้าและนมในร้านขายของชำเนี่ยนะเครื่องซักผ้ากับนมยังจะมีกฎเกณฑ์การตรวจสอบด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดและครอบคลุมมากกว่า AI ในตอนนี้ซะอีกนะคะ BBC รายงานเอาไว้ว่า AI is less regulated than milk says Microsoft president คือเติบโตก้าวหน้าแล้วก็อยู่ในมือของผู้พัฒนาแค่ไม่กี่รายนะคะแต่ว่าเรื่องการควบคุมกำกับดูแลกฎหมายที่มันทำได้ทันน่ะไม่ทันสินค้าบริโภคบางชนิดยังทำได้ดีกว่าค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะเรื่องการควบคุม AI เดี๋ยวในช่วง7โมงเนี่ยผมจะนำเรื่องการที่เราไม่สามารถจะควบคุม AI ได้จริงๆเนี่ยแล้วมันมีผลกระทบอะไรมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะครับแต่ตอนนี้อยากจะพาไปที่เวียดนามนะครับล่าสุดนี้นะครับทางเวียดนามก็ได้มีการเดินทางไปที่จีนนะครับเขาไปที่เมืองจีนไปคุยกันอะไรกันเสร็จแล้วนะครับผู้นำของเวียดนามกับจีนก็ได้มีการลงนามกันในเรื่องของการที่จะร่วมมือกันพัฒนานะครับถึงแม้ว่าในโอกาสที่เราจะเห็นว่าทั้งสองประเทศนี้เวียดนามก็คบสหรัฐแล้วก็เคยมีประเด็นกันเมื่อปี1979นะครับที่เขาก็เป็นซึ่งเป็นสงคราม ครั้งล่าสุดแล้วก็ท้ายสุดที่จีนเคยทำสงครามกับใครก็คือทำสงครามกับเวียดนามนะครับเมื่อปี1979แต่คราวนี้เวียดนามก็ได้ไปแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ77ปีสำหรับการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งก็เขาก่อตั้งมาปี1949นะครับจนถึงปัจจุบันก็77ปีกับการเป็นประเทศคอมมิวนิสต์นะทีนี้ทางเวียดนามกับจีนเขาก็เลยไปลงนามส่งเสริมความร่วมมือกันให้แน่นแฟ้นไปมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เสริมสร้างระดับความเข้าใจความไว้วางใจร่วมมือกันในด้านของกลยุทธ์แล้วก็สร้างความมั่นคงทางการเมืองนะครับร่วมกันครับด้วยการส่งเสริมการค้าการลงทุนคุณภาพสูงนะครับผมสังเกตว่าการลงทุนของเขาไม่ใช่ลงทุนกันแบบไก่กาต้องเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพสูงนั่นหมายถึงเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการผลิตนะครับที่จะใช้เทคโนโลยีระดับสูงแล้วก็การเชื่อมต่อทางรถไฟที่ทันสมัยแล้วก็การประสานงานกันแบบไร้รอยต่อพอก่อนหน้านี้เราก็เคยนำเสนอไปนะครับว่าเวียดนามจะลงมือวางเสาเข็มตอกเสาเข็มแรกสำหรับการสร้างรถไฟความเร็วสูงในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วก็มีกำหนดการที่จะสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2030นะครับแล้วนอกจากนั้นทั้งคู่ก็ยังมีความร่วมมือที่เข้มแข็งกันในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วยซึ่งผมก็อยากตั้งข้อสังเกตนะครับคุณชลีครับคุณผู้ฟังครับว่าเวียดนามจะได้ใช้รถไฟความเร็วสูงก่อนเราหรือเปล่าเรารถไฟความเร็วปานกลางกรุงเทพหนองคายไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ยังไม่มีคำตอบ
1: ค่ะใช้เวลาในการพัฒนาหลายๆเรื่องนะคะอ้าวไปดูสั้นๆสักเครื่องก่อนที่เราจะไปพักในช่วงแรกนะคะสิงคโปร์ตอนนี้เป็นหนึ่งในประเทศใกล้ๆกับอินโดนีเซียนะคะที่ได้รับผลกระทบไฟไหม้ป่าที่มันเกิดขึ้นจากการแพ่วถางผิดกฎหมายในอินโดนีเซียใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เนี่ยทำให้ทางสิงคโปร์เองต้องเปิดโครงการอุดหนุนจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับอาการเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากหมอกควันนะคะโดยเขาทำโครงการนี้เนี่ยเพื่อให้ประชาชนจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลเนี่ยไม่เกิน10ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ264บาทนะคะ Channel News Asia รายงานเรื่องนี้เอาไว้ว่า Singapore to roll out his subsidies at GP clinics polyclinics fromthe 12th of October นะคะเขาจะเริ่มให้บริการรักษาพยาบาลในอัตราเงินอุดหนุนสำหรับการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหมอกควันค่ะก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่12ก็คือเมื่อวานนี้นะคะซึ่งคลินิกในโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขแล้วก็คลินิกทั่วไปของรัฐเนี่ยจะให้บริการประชาชนแล้วก็ช่วยแบ่งในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะประชาชนจะมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนในการเข้ารักษาที่คลินิกของรัฐนะคะส่วนผู้ที่เข้ารับบริการจากคลินิกของ PHPC ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยครอบคลุมประชาชนหลายๆกลุ่มค่ะรวมไปถึงเด็กและผู้สูงอายุด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้โรคหืดหลอดลมอักเสบเยื่อบุตาอักเสบปอดอุดกั้นเรื้อรังการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบนนะคะแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยในปัจจุบันค่ะคุณภาพอากาศคือสิงคโปร์ประเทศเขาเล็กใช่ไหมคะโดยรวมๆเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพท่ามกลางสถานการณ์หมอกควันที่ยังคงปกคลุมทั่วประเทศต่อไปและเดินทางมาจากเพื่อนบ้านด้วยนะคะก็น่าเห็นใจทีเดียว
0: เรื่องสภาพอากาศนี่ก็กระทบกันไปหมดเลยนะครับเมื่อก่อนนู้นเราก็เคยได้รับผลกระทบนะมาถึงทางภาคใต้ของเรานะไอ้ไฟไหม้ป่าที่อินโดนีเซียครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกับข่าวของเราต่อในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยกระทรวงการคลังเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
7: โอ้ย
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: ยังอยู่กับเรา2คนนะคะพี่ต้นและน้ำหวานในเช้านี้เช้าวันหยุดหลายๆท่านแฟนรายการ Good Morning ASEAN ตื่นกันหรือยังคะหรือว่าถือโอกาสในการนอนยาวๆไปไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังได้นะคะ
0: ครับไหนๆก็เป็นวันหยุดนะครับเวลาบริษัทหยุดเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าได้พักผ่อนได้อะไรนะคนที่มาทำงานต่างบ้านต่างเมืองหรือต่างที่นะครับเขาก็จะพยายามที่จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับเรื่องราวของคนเมียนมาที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับอย่างที่มาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์เขาพอเขาหยุดปั๊บเขาก็เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวทีนี้พอกลับมาเยี่ยมที่ครอบมากลับมาเยี่ยมบ้านเสร็จปั๊บก็จะต้องกลับไปทำงานในประเทศที่ตัวเองไปทำงานต่างประเทศใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามี300มากกว่า300คนนะครับของคนงานเมียนมาเนี่ยไม่สามารถจะเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศได้ Hundreds of Myanmar migrant workers die from returning aboard overtaxed remittance คือทำไมถึงไปไม่ได้เพราะว่าทางการของเมียนมาเนี่ยครับเวลาเขาจะอนุญาตให้คนไปทำงานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายก็จะต้องมีการเซ็นสัญญากันเอาไว้ว่าจะต้องมีการนำรายได้นะครับจากการที่ตัวเองไปทำงานเนี่ยส่งกลับมาทางบ้านโดยผ่านช่องทางของรัฐบาลนะครับอันที่หนึ่งและอันที่สองนะครับก็จะต้องมีการเก็บรายได้ที่ตัวเองหาได้เนี่ยนะครับ25% นะครับเพื่อเอามาจุนเจือประเทศนะครับซึ่งทีนี้คนไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยหลายรายเขาก็เลยส่งบ้างไม่ส่งบ้างกับเส้นทางของทางการอย่างสมมุติได้ร้อยหนึ่งก็อาจจะส่งมาผ่านกับเส้นทางของทางการ20ส่วนที่เหลือก็ไปเส้นทางเอกชนทีนี้เขาบอกทำไมถึงทำแบบนั้นทำแบบนั้นเพราะว่าเวลาส่งเงินสมมุติเอาเงินสิงคโปร์ส่งกลับมาเมียนมาใช่ไหมครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินสิงคโปร์เป็นเมียนมาในระบบของรัฐบาลเนี่ยให้อัตราที่สู้กับเอกชนไม่ได้คือกินหัวคิวมากเกินไปคนเขาก็เลยพยายามที่จะไปใช้ของทางเอกชนแต่ทีนี้พอกลับมาถึงประเทศของตัวเองแล้วจะเดินทางกลับรัฐบาลเมียนมาก็ไปตรวจสอบนะครับข้อมูลของคนเหล่านี้ว่าอ้าวบอกว่าก็ได้เงินเดือนร้อยหนึ่งทำไมถึงส่งมาแค่20อะไรอย่างนี้ต่างๆนานาแล้วก็ไปดูเอกสารอะไรต่างๆนานาทำให้คนเหล่านี้เหมือนกับว่าทำผิดอ่ะทำผิดเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อนุญาตให้เดินทางกลับไปทำงานตามที่ตัวเองเคยได้ไปทำงานต่างประเทศนะครับทีนี้มันก็จะมีผลกระทบตามมาล่ะคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนวัยหนุ่มสาวที่ยังอยู่ในช่วงที่เขายังสามารถจะถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารได้นะฮะก็อาจจะต้องโดนเกณฑ์ไปเป็นทหารหรืออาจจะต้องมีการหลบหนีออกนอกประเทศแบบผิดกฎหมายนะครับเขามีการรายงานออกมานะครับว่าเงินที่ได้นะครับจากแรงงานจากต่างแรงงานเมียนมาที่ไปทำงานต่างประเทศเนี่ย แล้วก็ส่งผ่านเข้ามานะครับเป็นทั้งส่วนหนึ่งที่มาเป็นรายได้ให้กับรัฐบาลและเป็นเงินที่ส่งผ่านเข้ามาตามเส้นทางของรัฐบาลเนี่ยมีมูลค่าสูงขึ้นนะครับกว่า2เท่านับจากปี2019ในปี2025เนี่ยครับมีเงินผ่านเข้ามาตรงนี้ถึง 5,600 ล้าน US ดอลลาร์จะเรียกว่าเป็นเงินมหาศาลที่นี่ขนาดหลบหลีกกันแล้วนะนะครับที่หลบหลีกกันแล้วนะก็ยังถือว่าเยอะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่แรงงานของเมียนมาที่ทำงานอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ประสบปัญหาด้านนี้แล้วก็จะเป็นผลกระทบไปสู่ในเรื่องของการทำผิดกฎหมายในประเทศอื่นๆที่แรงงานเมียนมาเขาต้องไปอยู่ครับก็จะได้อยู่แบบวีซ่าขาดพาสปอร์ตหมดอะไรแบบนี้ครับ
1: ค่ะเรามาดูอีกสักเรื่องนะก่อนที่จะได้ไปคุยกับคุณยีกงซึ่งจริงๆเข้าสายมาแล้วนะคะมีประเด็นเรื่องการเตรียมออกร่างกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในฟิลิปปินส์ค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงหลังเนี่ยมันกลายเป็นจะว่าเทรนด์ก็ว่าได้นะเทรนด์ของการออกกฎหมายกำกับดูแลของหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวเลข16ปีขึ้นไปใช่ไหมคะแต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยมองว่า13ปีค่ะเด็กคนไหนที่อายุต่ำกว่า13ปีห้ามใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ค่ะรอยเตอร์สรายงานเอาไว้ว่าฟิลิปปินส์ lower house approves bill restricting minors social mediaaccess minor คำศัพท์ประจำวันนี้แปลว่า
0: คนที่ยังเป็นอายุน้อยเยาวชนนะครับ
1: ผู้เยาว์ถูกต้องค่ะ minor นะซึ่งในบริบทนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงการเตรียมออกร่างกฎหมายนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่ฟิลิปปินส์ต้องเจอกับเหตุการณ์ความรุนแรงการกราดยิงในโรงเรียนอย่างน้อย3ครั้งนะคะนับตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแล้วมันก็จุดกระแสการถกเถียงเรื่องการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์และเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตของเด็กนะคะโดยเมื่อเดือนกันยายนเดี๋ยวดิฉันจะพยายามนำเสนอข้อมูลส่วนนี้ด้วยความระมัดระวังนะเผื่อน้องๆหนูๆฟังอยู่นะคะมีนักเรียนค่ะที่ได้นำเอา ขออภัยนะคะคุณผู้ฟังได้นำเอาอาวุธเข้าไปที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ก่อเหตุค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะตามด้วยตนเองนะในขณะที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเดือนหนึ่งสิงหาคมก็มีเรื่องการนำไลฟ์มาใช้ในขณะที่ก่อเหตุนะแล้วก็ตามด้วยกับตัวเองด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์เนี่ยบอกว่ากำลังศึกษาร่างกฎหมายฉบับที่วุฒิสภาเห็นชอบแล้วก็เตือนว่าการห้ามใช้โซเชียลมีเดียแบบครอบคลุมเนี่ยจะทำให้เด็กยิ่งปกปิดกิจกรรมออนไลน์ของตนเองและเสี่ยงต่อการถูกล่อลวงหรือถูกละเมิดมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าการที่เด็กสามารถเข้าถึงอย่างในกรณีเด็กที่เพิ่งจะก่อเหตุในประเทศไทยไปเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็มีเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเข้าไปดูในเว็บไซต์ในคอมมูนิตี้ในเว็บบอร์ดที่มีการพูดคุยถึงเรื่องการก่อความรุนแรงต่างๆเนี่ยเหมือนกันนะคะก็ต้องช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยนะคะสำหรับการสนับสนุนของที่บ้านนะนอกจากการกำกับดูแลภายนอกของเรื่องกฎหมายเรื่องของโครงสร้างสังคมต่างๆนะคะเรื่องนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องนี้เรื่องของเยาวชนกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับในช่วงนี้ครับคุณยุ้ยกงจะไปอัปเดตข้อมูลให้เรารู้ว่าเอ๊เรื่องของการก่อสร้างในฮ่องกงเนี่ยมันอื้อฉาวอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้คุณยุ้ยกงพร้อมนะครับ
7: Good morning world
1: Hello good morning ยุ้ยกง
8: Morning
0: good morning
1: Yugong, are you a magnet of scandals in Hong Kong?
8: I would say that Hong Kong is a magnet of scandals. It is quite unfortunate, but it is.
1: Okay. And this morning is not just only typical, like general random scandals, but it's a series of construction scandals.
8: Right. So we, since last December, when we knew that the Taipo fire claimed some 200 lives, the city has been on edge about construction safety. And so the government has claimed that, oh, it will crack down on any unlawful practices. But it didn't expect it to be coming quite fast. Because usually when a government says, that, oh, we'll do something about it, you expect it to do something about it maybe in a year, maybe in 2 years, but not in months. But what has happened so far is quite embarrassing. We know that Hong Kong Island, the latest one, involves a luxurious housing project on Hong Kong Island in the place called Stanley, which I think is quite popular with tourists. In the southmost hill of Stanley, there's a project called One Stanley, in which an average unit is being sold for 100 million Hong Kong dollars. Now, it's sold out. It's sold out by and all purchased by wealthy residents. And then one resident found that he thinks that the construction materials is not up to the standards of the design. So he started complaining half a year ago, but nobody paid him any attention, and the developer actually threatened to sue him. So frustrated, he started hiring private investigators, and then they start cracking open using radar materials and start cracking open, and they find that the building actually lacks a lot of the steel reinforcement that is mandatory in Hong Kong. The steel reinforcements are supposed to be tied together to hold the structure intact. But they found that they just cracked open the walls and the steel reinforcement were just lying there without any tie. So then it became a big news because never had we heard of such a big, expensive project involved in such a scandal. The government had to intervene after the news broke out. And at first, it said that it is safe. It is safe to live in. And of course, the public got even more upset because, okay, you mean that it's safe to live in, but the design is not, but the build is not 100% aligned with the design. So does that mean that from now on, we can just build whatever? As long as it's safe to live in, we can just build whatever. We can send you the architect, the design, but then we just build with whatever, as long as it's safe. And then the government was embarrassed again. It retracted the statement and said that we will now investigate, we'll go to the bottom of it and everything. And finally, the developer relented and now is offering more warranty and perhaps it may buy out the apartment in the that is in the center of the scandal. It's a lot of money.
0: The apartment is in One Stanley that sold for $100 million.
8: 100 million Hong Kong dollars.
1: Wow.
8: Yeah, it's a big luxurious house. They built maybe 30 of them. I looked at the design. I don't know because it's hidden in the very end of the row on the top of the hill. It's a very I would say it's a very high out neighborhood. That's why people love it, probably. But you don't expect to pay 100 million only to go in to see that it is not up to standard.
0: Oh, so is this story echo to Beijing yet or no?
8: I think obviously it has been widely reported in Hong Kong. So most likely Chinese press also got some news of it. And that is why the government has go back and forth and try to act fast again, maybe because it got some pressure from Beijing, because certainly it is bad press. How could you let something sign off that easily? Because in Hong Kong, every construction building, they have to submit a design to the government for safety checks. And then after they finish finish constructing it, the government actually has to go to the project and do on-site investigation. Now, you can say that, the last time the lame excuse in Taipo the government gave was that, we went down, but they gave us the wrong sample, so we cannot do anything about it. And then people were like, what do you mean you don't have anything about it? Then why do you even go there if you just look at a sample and go home? And this time around, I think it's the same thing, which is they go down, they probably just look at it, they look at the drawings and everything, and then they just sign up. So most likely, those people who sign off, they have troubles.
0: And who's gonna take care of these people who sign off for this project?
8: Well, in Hong Kong, it's the housing department, I believe. It's not the housing department. It's called what we call the Housing and Construction Standard Department. I believe the name is that. And they have not been having a good year because only a month ago, before One Stanley, one of the biggest public hospital in Hong Kong Island also was engulfed in a scandal where the new building that has 24 elevators were malfunctioning after 2 months. And the reason after investigation was that they found out the elevator tubes were not built to the highest quality. So the tubes actually bent. So when the tube bent, the elevator cannot go up and it got stuck. And that's why now they're having a big trouble to ask again who signed off these elevator tubes. And they have arrested a bunch of people. But only in the middle of it, now we have One Stanley. So people start wondering, like, what is going on? Like, does that mean there's no more checks in the construction business anymore?
1: Mm.
0: Ooh.
1: Whoa, elevator. Yeah, we...
0: cannot continue.
1: We both are amazed with this story. And yeah, we found that it's kind of shocking about the quality, the standard of construction in Hong Kong.
8: It has always been said that Hong Kong, because we keep the British standard in construction, so a lot of the buildings cost more to build, but it also has more tolerance for error. But tolerance for error should not be mistaken for allowing the contractor to cheat. So because people are paying $100 million for it, and then the public health hospital was done in a public tender, so it doesn't really mean that people can then just steal and say, okay, this standard is really too strict. We can actually accomplish with less. Well, in the case of the hospital, it didn't accomplish anything. And people are now wondering, are they going to tear it down? And for their One Stanley, it is just bizarre. It's a $100 million apartment project, and people go in and wonder, like, what am I buying?
0: Well, we see... We see a big lawsuit is lining up for this.
8: There may be, yeah. Unless some negotiations are settled.
0: What? The story will be continued. Please update for this story.
8: Surely.
1: All right. Thank you for this eye-opening and jaw-dropping story from Hong Kong.
8: Thank you for having me this morning.
1: All right. Bye.
0: Stay safe.
8: Okay.
0: Bye.
8: Bye. Thank you.
0: Bye. Thank you so much.
1: คุณยุ้ยโก
0: เป็นยังไงครับ
1: โดนแซววันนี้จิตแจ่มใส
0: แจ่มใสแต่เรื่องของคุณยุ้ยโกก็ทำให้เราแบบตึงอึ้งตะลึงไปเลย
1: ค่ะบ้านเราก็มีเรื่องอื้อฉาวตึกสตง.ถล่มใช่ไหมคะของเขาก็ใช่ย่อยนะสำหรับเรื่องต้องใช้คำว่าเป็น series of construction scandals นะคะที่คุณยุยกงเขาพาดหัวมาเนี่ยคือมหากาพย์เรื่องอื้อฉาวทางด้านการก่อสร้างในฮ่องกงนะคะซึ่งเป็นโครงการสร้างบ้านหรูระดับ luxurious นะคะอยู่บนฮ่องกงเนี่ยแต่ว่าเขาอยู่บนภูเขาด้วยใช่ไหมคะซึ่งฮ่องกงที่เราทราบกันดีว่าที่ดินแพงบนเขาเนี่ยฮวงจุ้ยดีดังนั้นใครที่มีความสามารถมีศักยภาพจะไปซื้อบ้านหรูอยู่บนภูเขาได้เนี่ยคือแพงมากแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องเป็นตลาดระดับบนแบบบนนิชสุดๆนะคะซึ่งราคาบ้าน
0: ไม่แพงเลย
1: เหล่านี้เนี่ยต่อยูนิตเป็นยังไงคะพี่ต้นสักหลังไหมคะ
0: ไม่เอาหรือยูนิตละนะครับเริ่มต้นเพียง100ล้านฮ่องกงดอลลาร์ก็ประมาณเริ่มต้นเพียงราคา500ล้านบาทนะครับ
1: นะบวกลบคูณหาร
0: เริ่มต้นนะครับราคาเริ่มต้น
1: แต่แพงเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งนะราคาสูงแล้วอยู่ในผืนดินทำเลทองบนภูเขาเนี่ยคนที่สามารถจะซื้อได้นะคะแล้วก็อยากจะได้บ้านหรูทำเลดีเนี่ยเขาอยากจ่ายแน่นอนอยู่แล้วแต่มันมีประเด็นเพราะว่าคุณภาพเนี่ยดันไม่ตรงปกค่ะพี่ด้นคะ
0: ใช่ครับเรื่องของวัสดุแรงการก่อสร้างแล้วก็ที่เขาไปเจอนะครับเขาบอกว่าพอเขาบอกไปเจอวัสดุที่บอกว่าสำหรับราคาเนี้ยมันต้องของพรีเมียมทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นวัสดุที่มันไม่ได้เป็นไปตรงปกก็ไปร้องเรียนไปฟ้องร้อง ทางผู้ที่เขาเป็นผู้ผลิตเนี่ยเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดการให้จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางคนซื้อเนี่ยคุณจ่ายเงิน500ล้านบาทเนี่ยเพื่อจะอยู่บ้านแบบนี้เนี่ยก็ไม่สบายใจก็เลยไปถามกับหน่วยงานที่เขาเป็นผู้กำกับดูแลเหมือนกับหน่วยงานที่เขาเรียกว่าเป็นวิศวกรที่จะต้องตรวจสอบเพราะว่ากฎระเบียบของฮ่องกงเนี่ยเขาใช้มาตรฐานอังกฤษนะฮะเพราะนักก่อนที่คุณจะก่อสร้างก็จะต้องมีแบบไปขอ

0: approve ไปขอเซ็นอะไรออกมาสร้างแล้วก็ต้องมีคนเข้าไปดูสร้างเสร็จแล้วมีการส่งมอบก็ไปดูอีกนะครับแต่คนที่ไปเซ็นเหมือนกับเซ็นรับงานเนี่ยคุณเซ็นรับงานอย่างนี้มาได้ยังไงคราวนี้หน่วยงานนี้ที่เป็นหน่วยงานรัฐบาลเนี่ยเขาก็บอกว่าอ๋อก็ตอนแรกไปก็เขารู้สึกเขาจะเอาตัวอย่างมาให้ผิดก็เลยโอเคบอกเอ้าแล้วทำแบบหยุ่นหยวนนี้ได้เหรอเขาก็เลยไปฟ้องอีกเขาก็บอกว่าเอาแต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยนะมันก็เซฟนะมันสามารถอยู่อาศัยได้คุณยูโกงก็เลยบอกผู้คนก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวงี้ถ้าเกิดว่าเราทำแบบไปเสร็จแล้วก็ประหมอขอสร้างตามแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ทำตามแบบแต่เพียงว่ามันอยู่ได้เนี่ยอย่างนั้นจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตนะครับคุณยูโกงได้ยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีเหตุแบบเนี้ยอื้อฉาวเนี่ยแล้วเป็นโรงพยาบาลที่เป็นงบประมาณของรัฐบาลโรงพยาบาลตึกนี้มีตัวลิฟต์นะครับ24ตัวเปิดใช้ได้ไม่ถึง2เดือนลิฟต์เสียหมดเลยทีนี้เขาก็เข้าไปดูว่าทำไมมันถึงเสียปรากฏว่าไอ้ปล่องที่จะทำให้ลิฟต์ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานมันเอียงไปเอียงมาเพราะนั้นพอรถลิฟต์เนี่ยมันขึ้นลงมันไปโดนเข้ามันก็เลยเสียครับผ
1: ม
0: ก็เลยเป็นคำถามว่าเออแล้วหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้ดูแลเหรอเราก็เลยถามว่าเอาแล้วทางเรื่องนี้มันส่งสัญญาณหรือว่าอื้อฉาวไปถึงรัฐบาลกลางที่ปักกิ่งไหมคุณยุยโกงก็บอกว่าคิดว่าน่าจะไปถึงนะเพราะสื่อประโคมกันยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เสร็จแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องไปถึงแล้วถึงได้มีการกดดันมาจากทางรัฐบาลกลางของจีนนะว่าให้จัดการดูแลเรื่องนี้แต่จะจบยังไง
1: ค่ะ
0: กองก็บอกว่ายังไม่รู้จะจบยังไงเหมือนก
1: ันที่บอกว่าปล่องลิฟต์งอใช่ไหมคะมันเป็นการสร้างตึกใหม่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเปิดใช้แค่2เดือนเองอะแล้วปล่องลิฟต์มันเป็นสิ่งที่งอไม่ได้ไงไม่ควรจะงอถูกไหมคะลิฟต์มีทั้งหมด24ตัวอย่างที่พี่ต้นบอกก็น่ากลัวมากๆเลยนะคะในเรื่องของชีวิตความปลอดภัยของประชาชนนะคะจริงๆดิฉันก็แซวคุณยุยกงไปตอนต้นช่วงสัมภาษณ์ว่าคุณยุยกงนี่เป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดเรื่องอื้อฉาวหรือเปล่าคุณยุยกงบอกไม่ใช่ฮ่องกงต่างหากเออที่เป็นแมกเน็ตของเรื่องอื้อฉาวนะคะแม่ก็มีอะไรสไปซี่แซ่บๆมาให้เราติดตามกันอยู่ตลอดนะคะพี่ต้นขามีเวลาอีกสักนิดนึงเราไปต่อที่ข่าวอะไรกันดีคะ
0: ก็อยากจะพาไปที่ข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับที่กัมพูชาเขาบอกว่าทางสำนักงานยูนิเซฟเนี่ยก็พูดเหมือนต่อเนื่องเลยเรื่องของเยาวชนเหมือนกันกับเรื่องของการล่วงละเมิดอันนี้จะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศผ่านโซเชียลมีเดียนะครับมีการไปสำรวจเด็กอายุระหว่าง12ถึง17ปีนะครับโดย UNICEF Innocenti นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าไปสำรวจเนี่ยในหลายประเทศโดยเฉพาะยิ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีทั้งไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็กัมพูชานะครับเขาพบว่าเด็กอายุ12ถึง17ปีเนี่ยในอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ไทยและเวียดนามเนี่ยเด็กเหล่านี้จะไปเจอกับเรื่องราวที่มันโพสต์มันขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตของเขาในโซเชียลมีเดียของเขานี่เกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องละเมิดทางเพศเนี่ย 19% เลยทีเดียวสำหรับเด็กที่อยู่ในช่วงอายุนี้นะครับแต่ว่าเด็กที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันไปเจอเรื่องเหล่านี้นะครับในกัมพูชามากถึง 25.86%นะครับนั่นก็หมายความว่าใน100คนเนี่ยจะมีเด็ก25คนกว่าเกือบ26คนเนี่ยที่จะต้องไปเจอไอ้เรื่องบัตรสีบัตรเถลิงแบบนี้แล้วทางการของยูนิเซฟก็ยังได้ตั้งข้อสังเกตว่านี่ขนาดรายงานแล้วนะเพราะว่าเด็กจะไปเจออะไรแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกล้าพูดนะนี่คือเด็กที่กล้าพูดกล้าบอกออกมาเนี่ยถึง 25.86% แล้วเด็กที่ไม่กล้าพูดกล้าบอกเนี่ยจะโดนอะไรเข้าไปอีกนะครับก็เป็นสัญญาณที่ทางยูนิเซฟส่งมาถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับว่าเรื่องของการดูแลลูกแล้วก็เด็กภายในปกครองของท่านเนี่ยเยาวชนไมเนอร์อย่างที่เมื่อกี้น้องน้ำหวานได้นำเสนอนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะละเลยแล้วก็ต้องสอดส่องดูแลให้ค่อนข้างจะเข้มงวดแล้วก็อาจจะไปนำถึงเรื่องของการที่ต้องออกกฎหมายเข้มงวดกับการที่เด็กอายุต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้จะมีสิทธิ์เข้าถึงอินเทอร์เน็ตครับเรื่องนี้มาจากหนังสือพิมพ์ของกัมพูชานะครับก็คือคิรีโพสครับผม
1: ค่ะ เรื่อง

0: เด็กเยาวชนและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆก็เป็นภัยใกล้ตัวนะคะสำหรับหลายๆท่านที่ให้ลูกหลานนะสามารถจะใช้งานสิ่งเหล่านี้ได้นะมันยังไม่รวมถึงเรื่องการส่งผลกระทบต่อระบบสมองนะคะการเชื่อมโยงสื่อประสาทต่างๆที่มีงานวิจัยมากมายเลยว่าการดูคอนเทนต์ต่างๆที่เป็นลักษณะช็อตหรือว่าวิดีโอแนวตั้งแบบสั้นโดยเฉพาะยิ่งในเด็กเนี่ยมันส่งผลกระทบกับเรื่องการทำงานของสมองนะคะและมันกลายเป็นช่องทางที่โจรสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องมาปีนบ้านใช่ไหมแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะเมื่อวานดิฉันบังเอิญเห็นวิดีโอของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะที่เขาประชาสัมพันธ์ว่าในปัจจุบันเนี่ยกลุ่มผู้ที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์นะคะที่เป็นลักษณะมิจฉาชีพมาหลอกเนี่ยไม่ได้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุแล้วเพราะว่าพบว่าใน7วันที่ผ่านมานะคะมีตัวเลขของคนที่ถูกหลอกทางออนไลน์นะเป็นออนไลน์สแกมที่มาทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นกลุ่มคนอายุ21ปีถึง35ปีค่ะแล้วเสียเงินรวมๆกันแล้วเนี่ย7วันเท่านั้นนะคะ250ล้านค่ะดังนั้นบรรดามิจฉาชีพนะพวกโจรซ่องโจรต่างๆที่รวมตัวกันเนี่ยแล้วก็มาหลอกลวงคนทางออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นกลุ่มคนที่เป็นคนทำงานนะ21ปีก็เพิ่งเรียนจบหรือเปล่าคะซึ่งควรจะเป็นผู้ที่มีความรู้เท่าทันทางด้านเทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มผู้เปราะบางสูงวัยและเด็กต่างๆด้วยอ่ะแล้วกลุ่มผู้เปราะบางล่ะจะไม่ยิ่งหนักกว่านี้หรอคะถ้าหากว่ากลายเป็นเหยื่อค่ะ
1: เป็นประเด็นที่เราก็ต้องเรียกว่าต้องจับตาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ก่อนที่เราจะไปพักกันอ
0: ันนี้สักครึ่งนาทีค่ะพี่ต้นเชิญค่ะ
1: ครับทางสปป.ลาวก็ตอนนี้มีการเรียกว่าเข้มงวดกับเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของทุจริตนะครับโดยการเปิดเผยของผู้อำนวยการสตง.ของลาวนะครับออกมาว่ามันมีอะไรตุๆนะครับกับโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงการรถนะรันโปรเทชันในสปป.ลาวในกรุงเวียงจันทน์นะครับท่านบอกว่าโครงการรถโดยสาร BRT ของสปป.ลาวเนี่ยมีมูลค่า999.7 ล้านUSดอลลาร์เนี่ยแต่ว่าเอาเงินที่ไปใช้เนี่ยนะครับใช้ผิดประเภทอยู่หลายแบบเหมือนกันโดยการไปซื้อนะครับรถไฟฟ้า3ล้อจำนวน150คันมานะครับด้วยเงิน 456,000US ดอลลาร์แต่ปรากฏว่าไม่สามารถจะใช้งานได้ทำไมถึงใช้งานไม่ได้เพราะว่าซื้อมาแล้วไม่มีที่จะจอดคือออกไปขับแล้วไม่สามารถจะจอดได้นะครับอันที่หนึ่งส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของการเอาเงินงบประมาณเบี่ยงเบนไปใช้ในโครงการที่ไม่ได้มีการอนุมัติอีก 1,520,000 US ดอลลาร์แล้วก็ยังมีโครงการนู่นนี่นั่นโน่นอีกเยอะแยะเลยนะครับมีสัญญา33ฉบับที่มีมูลค่าถึง58ล้าน US ดอลลาร์นะครับลงนามกันไว้โดยที่ไม่มีเวอร์ชันภาษาลาวเพราะฉะนั้นการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็ค่อนข้างจะลำบาก
0: หลังเสร็จ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 13 ตุลาคมเช้าวันอังคารคุณผู้ฟังหลายๆท่านตื่นแล้วนะคะรับฟังรายการ Good Morning ASEAN กันอยู่เช้านี้อยู่กับดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุลและพี่ต้นสุชาติชวังกูลค่ะ
2: ครับผมเราสองคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับตั้งแต่6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกา 30 นาทีนะครับช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราจะได้